0: ธานีแล้วครับ
1: คือถ้าหากว่าจำกันได้นะคะเมื่อช่วงค่ำคืนของเมื่อวันเมื่อตอนช่วงบ่ายดีเนาะช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นใช่ไหมคะก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยในการเดินทางวันนั้นต้องหยุดชะงักไปและคนก็กังวลไงพี่ณรงค์ว่าเออแล้วเช้าวันจันทร์ล่ะเช้าวันจันทร์จะเป็นยังไงโชคดีว่าเป็นไปตามที่เขาคาดการไว้คือซ่อมแซมแล้วเสร็จในเช้าวันจันทร์เมื่อวานเนี้ยแม้ว่าเขาจะซ่อมแซมเสร็จแล้วนะแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหล
0: ัง
1: จากที่ปิดการบริการไปแล้วก็ต้องรีเช็คอีกรอบเพื่อความปลอดภัยคราวนี้ไม่ได้ไปเช็คแค่เฉพาะบริเวณจุดที่มันเกิดเหตุคือระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางโพแต่เขาตรวจเช็คไปทุกสถานีเลย
0: เพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นเหมือนที่เตาปูนได้นะครับนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยบอกว่าเช้าเมื่อวานนี้ครับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการที่ตามปกติทุกสถานีหลังเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลบริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวระหว่างสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเพื่อซ่อมแซมระบบรางและก็ระบบจ่ายไฟโดยขบวนรถไฟฟ้าได้กลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วครับส่วนสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนัตสัญญาณได้รับความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนัตสัญญาณพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดครับก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกตินอกจากนี้ก็ยังระดมทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญจากทุกฝ่ายเข้าตรวจสอบแก้ไขและซ่อมแซมระบบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอด12ชั่วโมงครอบคลุมระบบอนัตสัญญาณระบบสื่อสารระบบสายไฟและระบบรางจ่ายกระแสไฟฟ้าหลังดำเนินการซ่อมแซมเสร็จก็ได้ทดสอบระบบอย่างละเอียดเลยครับรวมถึงนำรถไฟตรวจสอบสภาพทางจำนวน2ขบวนวิ่งทดสอบตลอดแนวเส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุทั้ง2ฝั่งครับเพื่อยืนยันความพร้อมของระบบก่อนเปิดให้บริการแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อคืนวานนี้มีการปรับปรุงระบบไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเข้มงวดตรวจสอบบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกครับ
2: คือเมื่อคืนเนี่ยเราซ่อมให้กลับมาได้เป็นปกติแต่เมื่อคืนเนี่ยเราทำการบายพาสระบบไฟหลักเข้ามาปกติระบบที่สมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยมันต้องไปผ่าน UPS ตัวระบบสำรองไฟฟ้าอีกนะครับแต่เมื่อคืนเราต้องการให้บริการประชาชนในเช้าวันนี
3: ้
2: ก็เลยบายพาสมาใช้ก่อนคืนนี้ก็ต้องไปปรับปรุงระบบบายพาสเพื่อให้แน่ใจว่าระบบสำรองไฟเนี่ยก็ใช้ได้สมมติไฟดับหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบจ่ายไฟระบบของสายสีเงินยังคงใช้ได้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นงานที่ต้องทำคืนนี
3: ้
2: หล
3: ัง
2: จากนี้ก็แน่นอนต้องไปสอบสวนประเหตุที่ชัดแจ้งนะครับ
0: นี่คือสายสีน้ำเงินนะฮะ
1: ค
0: ือดำเนินการเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความมั่นใจในการเดินทางเช้าวันนี้ครับส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวเมื่อวานก็มีปัญหาบริเวณแถวๆอโศกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับสายสุขุมวิทนะฮะเป็น BTS สายสีเขียวสามารถเดินรถได้ตามปกติแล้วเหมือนกันครับหลังจากเช้าเมื่อวานนี้เกิดเหตุขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข12ระบบจ่ายไฟขัดข้องที่สถานีอโศกมุ่งหน้าปลายทางสถานีคูคตครับไม่สามารถแก้ไขได้ต้องนำขบวนรถมาช่วยต่อพ่วงลากกลับเข้าอู่ซ่อมเพื่อตรวจสอบส่วนสาเหตุเนี่ยแล้วมันมีควันออกมาไงน้องแอนคุณผู้ชมครับเกิดจากขั้นตอนการต่อพ่วงขบวนรถไฟฟ้าแต่ว่าเบรกมันค้างไว้เหมือนกับลากเอาเหล็กสีกันเนี่ยมันก็เลยเกิดควันก็ทำให้หลายคนตกอกตกใจนะครับอันนี้ก็คือระบบการแก้ไขของเขาดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนเหตุที่เกิดขึ้นเอากลับไปที่ MRT สายสีน้ำเงินมันเกิดอะไรขึ้นไฟที่มันลุกไหม้อยู่บริเวณรางแล้วก็ย้อยลงมาเป็นสายฝนนะคุณผู้ชมฮะสายฝนตกลงมาข้างล่างมีรถยนต์ชาวบ้านเสียหายไปด้วยนะครับแล้วมันน่ากลัวมากเพราะว่ารางมันเป็นเหล็กมันหลอมละลายเลยครับศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์วิเคราะห์บอกว่าจากเหตุการณ์ไฟไหม้รางรถไฟใกล้สถานีเตาปูนในขั้นตอนนี้ครับเป็นการให้ความเห็นเบื้องต้นเท่านั้นสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยยังสรุปไม่ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์มองว่าวิเคราะห์ว่าจากรูปถ่ายและวิดีโอเท่าที่ได้สอบถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ชายชาญโพธิสารผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีข้อสังเกตว่า รางที่เกิดไฟไหม้ครับเป็นรางจ่ายกระแสไฟฟ้ารางที่3ซึ่งไม่ใช่รางวิ่งนะครับแต่เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ถูกปล่อยผ่านรางนี้เป็นกระแสไฟฟ้าตรงแรงดันสูงเช่น750โวลต์หากมีการลัดวงจรหรือว่าจุดต่อมันหลวมเนี่ยนะครับเป็นไปได้ครับที่จะเกิดการอาร์คทางไฟฟ้าซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงหลายพันองศาเซลเซียสและจะทำให้โลหะที่เป็นตัวรางหลอมละลายได้ครับรายละเอียดสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ต่อไปแต่ว่าอย่างก็ตามครับภาพในคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับแล้วมันจะมีประกายไฟแลบหยดลงมาบนพื้นถนนเนี่ยน่าจะหยดลงมาผ่านช่องทางที่เขาเจาะอยู่ใต้ท้องคานสะพานลูกกล่องนะครับช่องดังกล่าวเนี่ยเขาอาจจะทำไว้เพื่อการซ่อมบำรุงส่วนด้านบนของโครงสร้างเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าไอ้หยดโลหะหลอมเหลวที่ติดไฟแล้วก็ผ่านรูลงมาเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนเบื้องต้นคาดว่าเป็นรูที่เจาะไว้สำหรับหิ้วชิ้นส่วนคานประกอบตอนก่อสร้างครับหรือว่าเป็นรูที่เจาะไว้สำหรับระบบที่จะต้องแก้ไขหรือว่าขึ้นไปซ่อมบำรุงมันจะมีช่องให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปได้ครับคงต้องไปดูแบบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับนอกจากนี้ขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบว่าความร้อนและเพลิงดังกล่าวเนี่ยแม้มันจะเกิดระยะสั้นแต่มันเป็นความร้อนที่สูงมากจากกระทบต่อโครงสร้างคอนกรีตหรือไม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงสร้างไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
1: คือจากภาพที่เห็นเนี่ยก็เข้าได้กับข้อสันนิษฐานนะคะว่าอาจจะเกิดการอาร์คทางไฟฟ้าแล้วพอมันหลอมละลายด้วยอุณหภูมินับพันองศาเซลเซียสนะคะมันก็ละลายลงมาข้างล่างได้อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าตัวคอนกรีตของรางรถไฟฟ้าเนี่ยมันปลอดภัยดีหรือเปล่าโครงสร้างยังแข็งแรงดีหรือไม่นะคะแต่ว่าเท่าที่เช็คตอนช่วงเช้านี้ 7:08 นาทีก็ยังไม่มีรถไฟฟ้าสายไหนที่ขัดข้องนะคะก็ยังเดินรถได้อย่างสะดวกสบาย
0: เขาวิ่งทั้งฝั่งขาไปกับขากลับเลยนะฮะเพื่อจะทดสอบเพื่อเช้าเนี้ยการเปิดให้บริการจะได้มั่นใจต่อผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการครับ
1: ค่ะเอาไปกันที่เรื่องของน้ำมันกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังไม่สงบลงนะคะราคาน้ำมันก็เพิ่มสูงมากขึ้นทำให้ค่าครองชีพก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างไทยเราเองค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมีมาตรการเตรียมการเอาไว้ถ้าหากว่าวันหนึ่งราคาน้ำมันมันเพิ่มสูงไปมากกว่านี้กระทบต่อค่าครองชีพส่วนเรื่องของค่าครองชีพเนี่ยก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะมาช่วยอีก2เดือน
0: ก็วันนี้เข้าครม.ฮะไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าตัวเลขที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยก็คือ2เดือนก็จริงแต่ให้พันเดียว
1: ใช่ 1,000 บาทใช้ไป2เดือนยาวๆก็คือเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนนะคะบางคนบอกว่าก็เหมือนกับการแบ่งว่าเดือนตุลา500บาทพฤศจิกา500บาทแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันอาจจะหมดตั้งแต่10วันแรกถึง10ตุลาคมก็ได้นะคะมาที่เรื่องของน้ำมันกันก่อนค่ะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการพูดถึงข้อเสนอการนำวงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือมาช่วยในเรื่องของมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางดูแลค่าน้ำมันผ่านการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งคุณเอกนิติบอกว่ารัฐบาลมีเครื่องมือหลักสำหรับการบริหารจัดการราคาพลังงานอยู่3ส่วนด้วยกันค่ะได้แก่การใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือโรงกลั่นลดผลประโยชน์จากค่าการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกกับการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลยังไม่เคยเลือกใช้วิธีการลดภาษีสรรพสามิตเนื่องจากรายได้ของภาครัฐจะหายไปขณะที่ภาระรายจ่ายไม่ได้ลดลงตามไปด้วยสุดท้ายค่ะรัฐบาลอาจจะต้องกลับไปกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปแต่ถ้าหากว่าถึงจุดที่จำเป็นต้องใช้มาตรการภาษีรัฐบาลก็จะพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นโดยอาจจะเน้นน้ำมันบางประเภทอย่างเช่น E20 B20 นะคะซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลและไบโอดีเซลระดับสูงเพื่อให้ประโยชน์ส่งต่อไปถึงภาคการเกษตรด้วยซึ่งทางรัฐมนตรีคลังก็ยังย้ำนะคะว่าการช่วยประชาชนเรื่องค่าครองชีพก็ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการเงินการคลังโดยเฉพาะในช่วงปลายปีงบประมาณเนื่องจากว่าช่องว่างทางการคลังที่เหลือมีจำกัดค่ะเพียงประมาณ 10,000 ล้านบาทหากว่าออกมาตรการลดรายได้ของรัฐโดยที่ไม่ประเมินภาระให้รอบด้านก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านพลังงานลุกลามไปสู่ฐานะการคลังแล้วก็กลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตไปอีกค่ะ ขณะที่ทางสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิตเลตติ้งนะคะก็ได้ประเมินในรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานได้ดีขณะเดียวกันก็ยังรักษาวินัยทางการคลังได้อย่างเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องรักษาเอาไว้ในขณะที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเอางวดปัจจุบันก่อนนะในช่วงปัจจุบันที่ผ่านมา4เดือนที่รัฐบาลได้ออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วในส่วนของภาคการขายของนะคะผู้ประกอบการโดยเฉพาะฟู้ดเดลิเวอรี่เมื่อวานนี้คุณเอกนิตินะคะก็ได้ไปร่วมงานไลน์แมนวงใน Merchant AI นะคะก็เปิดตัววงใน Genie AI ผู้ช่วยร้านอาหารผลักดันผู้ประกอบการร้านอาหารไทยโดยการใช้ AI เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อที่จะยกระดับธุรกิจขึ้นมาปรากฏว่าภายในงานนะคะทางผู้ประกอบการแล้วก็ทางไลน์แมนวงในนะคะเขาก็ประเมินบอกว่าผลความร่วมมือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสทางภาครัฐเอกชนผ่านโครงการรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี POS นะคะทำให้ร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นนะพี่ณรงค์คุณผู้ชมคะถึง 1.8 เท่าแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง2เท่าหลังจบโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนยอดขายเพิ่มกว่า 10% เลยนะคะมีร้านค้าเข้าร่วมไลน์แมนมากถึง 59,000 ร้านค้าช่วยกระจายเงินอุดหนุนจากรัฐ 2,570 ล้านบาทอัตราการรอดของธุรกิจอยู่ที่ 84% และถ้าหากว่าร้านไหนใช้ระบบ POS ด้วยเนี่ยมีอัตราการอยู่รอดของธุรกิจพุ่งถึง 93% ยังมีอีกกว่า 30,000 ร้านค้าที่เข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อไปต่อยอดขยายทางธุรกิจด้วยนี่แหละค่ะคือหนึ่งในผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ไม่ได้เพียงแค่ช่วยพี่น้องผู้ประกอบการที่ขายของในระบบออฟไลน์เท่านั้นในระบบออนไลน์แล้วก็ตอนนี้คนก็นิยมการซื้อของผ่านทางเดลิเวอรี่เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้รับผลจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปด้วย
0: คือถ้าไม่มีโครงการนี้ลองคิดดูสิครับคุณผู้ชมครับเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วการตัดสินใจซื้อของแต่ละครั้งแต่ละอย่างเนี่ยคิดกันหนักเลยนะครับพอคิดกันหนักเนี่ย1พอคนได้จับจ่ายใช้สอยพ่อค้าตัวเล็กตัวน้อยอยู่ไม่ได้ครับดูสิฮะตลาดกลางคืนตอนเนี้ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยเดี๋ยวตรงนู้นปิดตรงนี้เปิดไม่ไหวตรงนั้นขอเซ้งตรงนี้ขอปล่อยเช่าไปแล้วอ่ะครับก็มีโครงการขึ้นมา1เราได้จับจ่ายใช้สอยตัดสินใจง่าย2ผู้ประกอบการเห็นไหมเขาซื้อง่ายขายคล่องนะฮะก็อย่างน้อยก็ลืมตาปากได้ในช่วง 4-5 เดือนเนี้ยครับ
1: แต่พอขยายโครงการออกไปอะค่ะก็จะมีเสียงบางเสียงที่บอกว่าเป็นการใช้งบประมาณคุ้มค่าหรือเปล่าควรจะใช้ในช่วงเวลานี้หรือไม่นะคะก็ทำให้ทางรัฐบาลก็ต้องออกมาชี้แจงค่ะคุณผู้ชมคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะขยายออกไปมีเป้าหมายหลักคือการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อดูแลกลุ่มเปราะบางช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปยังร้านค้ารายย่อยครอบคลุมไปถึงบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งในมุมนโยบายค่ะการดูแลค่าครองชีพไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเลือกระหว่างการลดราคาน้ำมันกับการช่วยกำลังซื้อซึ่งแต่ละมาตรการมีเครื่องมือคนละประเภทกันค่ะส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทยังต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่ากรอบวงเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรวงเงินที่มีภาระผูกพันหรือวงเงินที่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้เนื่องจากว่าแต่ละส่วนก็มีสถานะทางบัญชีข้อกำหนดทางกฎหมายแตกต่างกันแต่ว่ายืนยันว่าแต่ละนโยบายของรัฐบาลไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าเหลือเงินเท่าไหร่แล้วจะเอาไปใช้อะไรแต่ว่าเริ่มจากประชาชนนี่แหละค่ะกำลังเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วเลือกเครื่องมือที่ตรงจุดที่สุดวงเงินที่กฎหมายเปิดไว้ไม่ใช่เงินที่รัฐบาลต้องใช้ให้หมดทุกกู้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่กู้มาต้องมีเหตุผลมีความจำเป็นต้องคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
0: ดูอีกเรื่องหนึ่งครับแหมเป็นเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาอึดอัดมากนะน้องแอนคุณผู้ชมครับผอ.รพ.ส.ต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในปทุมธานีชวนลูกน้องชวนลักษณะบังคับมาเล่นไพ่มาเล่นไพ่นะฮะและตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเล่นและผู้บังคับบัญชากินอย่างเดียวเลยลูกน้องจ่ายอย่างเดียว
1: เลยเล่นเป็นการพนันหรอ
0: เป็นการพนันทนไม่ไหวฮะเลยมีคลิปหลุดออกมาครับและเรื่องนี้ไปถึงบิ๊กแจ๊สแล้วนะฮะคนขับรถโทรคำนวณวิทุกระจ่างนายกอบจปทุมธานีตั้งกรรมการสอบนะฮะให้เห็นผลใน7วันไปดูคลิปกันก่อนฮะบังคับลูกน้องเล่นไพ่ยังไงครับ
3: เ
1: โอ้โห
0: นี่เห็นไหม
1: นี่หลักฐานคาตาเลยนะว
0: ่
1: า
0: เป็นเจ้านะ
1: คือการเล่นพนันเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วอ่ะพี่ณรงค์แล้วเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยใช่ไหมแล้วก็ชวนลูกน้องมาเล่นการพนันอีกตั้งหาก
0: แล้วเป็นเจ้าอ่ะกินอย่างเดียวลูกน้องชนะ

0: ไม่ได้อ่ะคิดดูสิครับแล้ววันหนึ่งชวนเล่นกันแบบนี้ลูกน้องก็บอกว่าอึดอัดอยากจะทำงานเงินที่อาจจะทางบ้านให้มาเล็กน้อยอ่ะน้อยนิดกินข้าวสามมื้อมาจ่ายให้หัวหน้าทุกวันอ่
1: ะ
0: ไม่ไหวฮะก็เลยมีคลิปภาพนี้ออกมาครับแล้วก็เลื่อนไปถึงหูนายกอบจ.ปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะครับก็โอ้โหอดรนทนไม่ไหวครับท่านคำรณวิทย์สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมชักชวนผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งวงเล่นพนันภายในสถานที่ราชการครับบิ๊กแจ๊ดเนี่ยบอกว่าหลังทราบเรื่องไม่ได้เพิกเฉยนะครับได้สั่งตรวจสอบข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นความจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งได้มีคำสั่งเรียกตัวผอ.รพ.ส.ต.รายดังกล่าวมาช่วยราชการที่อบจ.ปทุมธานีโดยให้มีผลทันทีครับพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและกำชับให้ดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนเสนอผลเพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องครับยืนยันว่าการดำเนินการต้องเป็นไปตามขั้นตอนไม่ใช่อาศัยเพียงกระแสข่าวในการตัดสินลงโทษแต่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนเสียก่อนซึ่งที่ผ่านมาครับอบจ.ได้กำชับนโยบายไปยังรพ.ส.ต.ในสังกัดมาโดยตลอดแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งเข้มงวดหลังเกิดเหตุโดยเน้นให้ผู้บริหารดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างความสามัคคีไม่กระทำผิดในสถานที่ราชการและให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนเป็นหลักครับ
2: ข่าวมาเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็พยายามหารายละเอียดนะครับทั้งหมดจากผู้ใต้บัญชาที่นั่นก็ได้รายละเอียดว่าเป็นความจริงถ้าเป็นความจริงตามเป็นข่าวนะเมื่อเช้าผมก็ได้ออกคำสั่งเรียกตัวผอ.รพ.ส.ต.คนนี้เอามาช่วยราชการที่อบจ.วันนี้เลยนะครับเป็นผลวันนี้เลยแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วจะมาสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ผมคอมเมนต์ไปแล้วว่าขอให้สืบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน7วันนะเสนอผลมาซึ่งผลเป็นประการใดนะก็จะรีบดำเนินการลงโทษ
0: น่ะเห็นไหมฮะก็คือการทำงานของรพ.ส.ต.อาจจะไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ความเห็นไม่ตรงกันไงการพนันเกิดขึ้นทุกวันเลยผอ.เรียกขอมาเล่นพนันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะนายกอบจ.ย้ำนะครับว่าแม้ข้อมูลเบื้องต้นจากผู้บังคับบัญชาจะระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงแต่รายละเอียดและก็ระดับความผิดเนี่ยจะต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการก่อนครับจึงจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทางราชการต่อไปครับ
1: มาดูประเด็นร้อนทางการเมืองกันบ้างค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะทางฝั่งของฝ่ายค้านโดยคุณภริคุณไอติมได้โพสต์ผ่านโลกโซเชียลก็คือตะเพิดพรรคกล้าทำออกจากพรรคฝ่ายค้านเนื่องมาจากว่าพ.ร.บ.งบประมาณที่ผ่านมาขัดกับมติของพรรคฝ่ายค้านที่เขาตกลงกันว่าจะต้องเป็นงดออกเสียงหรือว่าไม่เห็นด้วยแต่กลายเป็นว่าฝั่งพรรคกล้าทำโหวตไปว่าเห็นด้วยนะคะเลยทำให้ทางคุณภริเองต้องออกมาโพสต์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยเมื่อคืนนี้ค่ะคุณภริวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะประมาณสัก5 ทุ่มนี่ถือว่าดึกแล้วนะคะโพสต์บอกว่าในการเมืองระบบรัฐสภาเป็นที่เข้าใจดีว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านย่อมมีมาตรฐานรูปแบบที่แตกต่างกับการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกรัฐบาลเพราะในขณะที่ซีกรัฐบาลตกลงจับมือตั้งรัฐบาลแต่ว่าฝ่ายค้านประกอบไปด้วยพรรคการเมืองที่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดตัดสินใจไม่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ถูกเชิญเข้าร่วมรัฐบาลดังนั้นค่ะการทำงานในพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ผ่านมาเป็นการทำงานบนความเข้าใจเคารพซึ่งกันและกันเพราะว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านมีจุดยืนอุดมการณ์แนวทางความคิดทางนโยบายที่แตกต่างกันได้อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่ยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านควรมีร่วมกันก็คือจุดร่วมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่ว่าเมื่อ10 กันยายนที่ผ่านมาทางฝั่งของพรรคกล้าทำมีมติเสนอส.ส.นะคะมีมติให้ส.ส.จากพรรคลงมติเห็นชอบกับพ.ร.บ.งบประมาณปี70ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่1เลยขัดกับมติของวิปฝ่ายค้านเนื่องจากว่าทางวิปฝ่ายค้านมีมติคือไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลในปัจจุบันประกอบกับความไม่ชัดเจนค่ะในอนาคตต่อไป ของพรรคล่าธรรมนะคะเนื่องจากว่าทางฝ่ายค้านเขาจะยื่นยติและลงมติวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่ก็ยังไม่ได้เห็นท่าทีที่ชัดเจนของทางฝั่งของพรรคล่าธรรม
0: คือเขาก็กลัวไงฮะภาษาชาวบ้านเขาบอกยังไงรู้ไหมอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคือเราไปตรวจสอบนะฮะว่าการกระทำอะไรที่มันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชา

0: ใจจะว่าอย่างไรซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยตอบในทํานองที่ว่าถ้าหากว่าสิ่งที่รัฐบาลทำดีอยู่แล้วก็ต้องสนับสนุนให้ทำต่อไปส่วนเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจค่อยมาว่ากันอารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะในขณะที่ทางคุณไอติมยังบอกอีกว่าในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านค่ะได้หารือกับตัวแทนพรรคกล้าธรรมตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ถูกออกแบบไว้สำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงทำหน้าที่ฝ่ายค้านในฐานะที่พรรคกล้าธรรมมีส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน58คนผมก็ยังคงทำหน้าที่ประสานงานกับตัวแทนของพรรคกล้าธรรมต่อไปเพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของส.ส.พรรคกล้าธรรมในการมีพื้นที่ทำงานในสภาในฐานะผู้แทนราษฎรผ่านกลไกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายค้านเลยนะคะในขณะเดียวกันค่ะ22กันยายนก็คือวันนี้นี่แหละค่ะจะมีการเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนซึ่งก็ประกอบไปด้วย5พรรคที่ไม่มีพรรคกล้าธรรมได้แก่พรรคประชาชนที่เป็นแกนนำฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพรรคดีพรรคเสรีรวมไทยและพรรคไทยรวมพลังซึ่งพรรคไทยรวมพลังเนี่ยเพิ่งจะเพิ่มมาในสมัยประชุมนี้นะคะหลังจากที่เริ่มมีการลงมติทิศทางเดียวกันกับฝ่ายค้านก็คือเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้ที่ผ่านมารวมไปถึงพ.ร.บ.งบประมาณปี70ส่วนวาระเฉพาะหน้า5พรรคก็มีภารกิจสำคัญคือการยื่นยติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลให้เร็วที่สุดด้วย
1: ก็คือตอนนี้เหลือทั้งหมด5พรรคนะฮ
0: ะ
1: ก็แหมมันก็แปลกๆนะระบบร
0: ั
1: ฐสภ
0: า
1: 58คนรัฐบาลก็ไม่อยู่ฝ่ายค้านก็ไม่ได้เข้านี่นะฮะจะเป็นยังไงส่วนจุดยืนของกล้าธรรมคงต้องไปถามผู้กองธรรมนัสว่าหลังจากนี้จะเอายังไงเพราะว่าก่อนจะสิ้นเดือนนี้นะฮ
0: ะ
1: ถ้าตามไทม์ไลน์เนี่ยฝ่ายค้านเขาจะขอยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ชัดเจนแล้วนะครับจะขอยื่นเป็นรายบุคคลไม่ใช่ครม.ทั้งคณะนะฮะเขาจะมียุทธศาสตร์ของเขานะครับสองคนที่เขาจะขอยื่นนะครับที่กระแสข่าวออกมาก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรครัฐมนตรีดีอีนะฮะแต่จริงๆเป้าของเขาเนี่ยจะอภิปรายไปหลังบ้านของคุณชัยชนกด้วยไงคุณเนวินชิดชอบนะฮะแต่ว่าจะกระทบไปถึงจะพาดพิงไปถึงอะไรหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอติดตามครับและประเด็นเรื่องของหัวสว.จะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ก็ต้องดูที่ประธานโสภณด้วยจะบรรจุประเด็นนี้หรือเปล่าครับ
0: ค่ะแต่ว่านายกรัฐมนตรีเองเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เห็นมีการโพสต์เหมือนกันนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการโพสต์ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเกี่ยวข้องกับการโพสต์ของคุณพริษฐ์หรือเปล่าแต่ถ้าแปลออกมาเนี่ยก็ไม่รู้แล้วแต่คนจะตีความกันนะเมื่อคืนนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปถึงที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะก็ได้โพสต์ข้อความโดยการแปลเป็นไทยนะบอกว่าถ้าฉันทำได้ที่นั่นฉันก็ทำได้ทุกที่ก็อาจจะมีความหมายว่าถ้าหากประสบความสำเร็จหรือว่าเอาตัวรอดที่เมืองที่ยากแข่งขันสูงที่นครนิวยอร์กได้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทุกแห่งในโลกอาจถ้าตีความในแง่บวกแบบนั้นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ได้โพสต์อีกหนึ่งข้อความนะคะหลังจากที่เดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาบอกว่าเดินทางถึงนครนิวยอร์กอย่างปลอดภัยแล้วเพื่อปฏิบัติภารกิจในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรืออันก้า81ค่ะรวมไปถึงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดกิจกรรม Thailand Road Show เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ลงทุนศักยภาพและสถาบันการเงินไปจนถึงวันศุกร์นี้นะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมอันก้า81ค่ะเมื่อเวลา 14:00 นตามเวลาของนครนิวยอร์กซึ่งก็ช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนะคะจากนั้นค่ะเดินทางไปยังที่พักที่โรงแรม JW Marriott โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดที่จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอันก้า81นะคะในช่วง9โมงของวันนี้ถ้าหากว่าตามเวลาของประเทศไทยก็คือช่วง20นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะขณะที่ภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีค่ะนอกจากการเข้าร่วมอันก้าแล้วก็ยังมีโอกาสหารือกับผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกาซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติครบวาระสิ้นปีนี้รวมไปถึงจะหารือกับนักลงทุนร่วมกันกับ Bank of America ด้วยค่ะ
1: ก็หลังจากภารกิจที่สหรัฐแล้วเนี่ยจะเดินทางต่อไปที่สหราชอาณาจักรด้วยนะฮะก็คือสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีไม่อยู่เลยไปญี่ปุ่นไปประชุมกับทีมประเทศไทยแล้วก็

0: ต่อไปที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
1: บินยาวๆ
0: บินยาวๆภารกิจยาวๆนะฮะอย่างน้อยก็คือเพื่อที่จะไปสร้างความเชื่อมั่นดึงนักลงทุนแล้วก็ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักนะฮะประเด็นหนึ่งที่เวที UN ที่นายกรัฐมนตรีเตรียมไว้แล้วก็คือการตอบโต้กัมพูชาเพราะกัมพูชาทุกเวทีฮะจะหยิบยกประเด็นเรื่องของเราไปลุกลานเขาเนี่ยขึ้นมากล่าวโจมตีเราเสมอนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ห่วงผมพบคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโต้กลับแน่นอนเพราะเวทีก่อนหน้านี้นะฮะเวทีอันครอสจำได้ไหมครับกัมพูชาตั้งตัวไม่ติดเลยนะฮะหลังจากประกล่าวหาประเทศไทยแล้วเจอคุณเสียศักดิ์สวนกลับพร้อมกับหลักฐานไปครับอ่ะดูอีกเรื่องนึงเรื่องของยาเสพติดคดีแอร์หมีนานะครับเมื่อวานนี้ทางอัยการสูงสุดครับเซ็นสั่งฟ้อง4แก๊งค้ายาข้ามชาติเครือข่ายของแอร์หมีนาขนเฮโรอีนซุกกระเป๋าผ้าลายช้างนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วแล้วก็อัยการวัชรินทร์เนี่ยสั่งแจ้งข้อหาเพิ่มเติมโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะครับจากกรณีการจับกุมตัวนางสาวมีนาหรือว่าแอร์มีนาอดีตแอร์โฮสเตสสาวสายการบินชื่อดังที่ถูกจับกุมตัวได้ที่ประเทศออสเตรเลียพร้อมของกลางยาเสพติดข้ามชาติก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับจะขยายผลสืบสวนจนสามารถสาวไปถึงผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมได้ล่าสุดครับมีความคืบหน้าก็คือนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเปิดเผยบอกว่าเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาครับนายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดได้ลงนามในคำสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม4รายก็ประกอบด้วยนายอุทัยหรือว่าโจโจ้นายนันทวัฒน์หรือว่านาฏนายเอกวิทย์หรือว่าเอกแล้วก็นางสาวจันทราหรือว่าดาครับผู้ต้องหาทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาความผิดร้ายแรงหลายกระทงได้แก่ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนรวมถึงข้อหาร่วมกันส่งออกและพยายามส่งเฮโรอีนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
1: ซึ่งการกระทำดังกล่าวนะคะก็เพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปพร้อมกันนี้ค่ะทางอัยการได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบของกลางไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าลายช้าง7ใบโทรศัพท์มือถือ1เครื่องซึ่งคดีนี้ค่ะนายวัชรินทร์ระบุว่าได้แต่งตั้งคณะทำงานอัยการเข้าร่วมสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักรร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่9กันยายนที่ผ่านมาพบความผิดเพิ่มอีก1กรรมค่ะโดยได้นำกำลังเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาพยายามส่งออกเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาในเรือนจำก่อนสรุปสำนวนส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาและมีคำสั่งฟ้องได้ทันก่อนกำหนดฝากขังซึ่งปัจจุบันนะคะผู้ต้องหาที่เตรียมถูกส่งฟ้องต่อศาลอาญามี3รายด้วยกันส่วนผู้ต้องหาที่4คือโรสนะคะจำได้ไหมที่เขียนอยู่ในลายว
0: ่
1: าโรสนะคะหรือว่านางสาวจันทราตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะในส่วนความผิดฐานช่วยเหลือกีดกันไม่ให้ผู้อื่นต้องรับโทษทำลายซ่อนเร้นหรือทำให้พยานหลักฐานสูญหายอัยการค่ะได้สั่งให้พนักงานสอบสวนแยกสำนวนเป็นคดีอีกต่างหากเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุมก่อนที่จะส่งอัยการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าอัตราโทษสำหรับความผิดฐานส่งออกจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งเฮโรอีนในคดีอาชญากรรมข้ามชาตินี้มีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ
0: อีกคดีหนึ่งเป็นคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ไต้หวันครับสาวไทยวัย36ปีบินไปหาแฟนหนุ่มนะฮะแล้วก็ไปบอกเลิกรากันปรากฏว่าแฟนไม่ยอมเกิดทะเลาะกันนะฮะแฟนหนุ่มชาวไต้หวันบีบคอเธอจนเสียชีวิตเลยนะครับแล้วก็นำศพใส่กระเป๋าลากอ่ะคุณผู้ชมฮะเอาไปแช่แข็งไว้ฮะอยู่ข้างๆที่ทำงานของเขาเนี่ยแหละครับซึ่งทางญาติบอกว่าเอ๊ะแปลกเพราะเธอเนี่ยเป็นคนที่ติดโซเชียลมากทำไมไม่มีการโพสต์อะไรเลย
1: ติดต่อ
0: ก็ไม่ได้เลยก
1: ็
0: เลยขอให้ตำรวจไต้หวันช่วยตามเรื่องนี้หน่อยปรากฏว่าจับกุมตัวได้ครับและเขารับสารภาพด้วยนะครับก็เธอบอกเลิกฉันก็เลยมีปัญหากันล่าสุดนะครับทางญาติสาวไทยขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับช่วยนำอัฐิของเธอกลับมาไปเป็นกุศลที่บ้านเกิดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาด้วยครับกรณีสาวไทยวัย36ปีชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหายตัวไปและติดต่อไม่ได้นะครับญาติโพสต์ประกาศตามหาต่อมาพบเป็นข่าวถูกแฟนหนุ่มชาวไต้หวันทำร้าย

0: เสียชีวิตคดีนี้ครับสื่อไต้หวันรายงานผู้ต้องสงสัยก่อเหตุก็คือในอู่อายุ43ปีเป็นพนักงานบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานระดับหรูย่านเขต7เมืองไทจงแฟนหนุ่มคบหากันมาได้1ปีครับและเธอไปหาแฟนหนุ่มเมื่อ2กันยายนมีกำหนดจะกลับไทย14กันยายนแต่เมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนในไต้หวันเนี่ยช่วยแจ้งตำรวจและเมื่อ18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเธอเข้าพักในโรงแรมฉิงตูย่านสีเหมือนติงคืนวันที่12กันยายนมีแฟนหนุ่มไปหาครับแล้วก็ออกจากโรงแรมเช้ามืดวันรุ่งขึ้นพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนขับรถไปเมืองไทจงจึงรายงานต่ออัยการครับขอหมายค้นและคุมตัวในอู๋มาสอบปากคำเจ้าตัวอ้างว่าแฟนสาวต้องการยุติความสัมพันธ์ทำให้เกิดการโต้เถียงก่อนเขาจะใช้มือบีบคอจนแฟนสาวเสียชีวิตแล้วก็นำร่างยัดใส่กระเป๋าเดินทางยกขึ้นท้ายรถขับลงใต้170กิโลเมตรอะครับแล้วก็นำกระเป๋าบรรจุศพนี่แหละครับเข้าไปไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างๆโต๊ะทำงานของเขาก่อนถูกตำรวจเข้าค้นแล้วก็จับกุมตัวได้ในที่สุดครับล่าสุดผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิตที่บ้านในอำเภอพิมายโคราชครับให้ข้อมูลบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตไปทั้งหมดแล้วปกติผู้เสียชีวิตจะอยู่กรุงเทพขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่2กันยายนก็ถือว่าผิดวิสัยครับเพราะว่าปกติจะติดต่อกลับทุกครั้งไม่เกิน2วันและผู้เสียชีวิตเป็นคนติดมือถือมากชอบอัปเดตโซเชียลตลอดนะครับจนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งการเสียชีวิตให้ทราบเบื้องต้นได้มอบอำนาจให้กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศประสานทั้งเรื่องของคดีการจัดการศพเพราะครอบครัวไม่มีเงินเดินทางไปครับจึงขอความอนุเคราะห์ทางการไทยประสานดำเนินการทั้งหมดและหลังคดีเสร็จสิ้นขอให้ส่งอัฐิกลับมาไปเป็นกุศลที่บ้านเกิดส่วนทรัพย์สินส่วนตัวก็อยากจะขอคืนและก็ตั้งใจไปขอคำปรึกษาที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะว่าจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินเยียวยาจากผู้ต้องหาได้หรือไม่ครับขณะที่นายอำเภอพิมายก็ยืนยันว่าหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของน้องทางอำเภอได้ประสานทางครอบครัวเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือเรื่องของการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วครับ
1: ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางเราได้ประสานกับทางญาติดูนะฮะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกทำร้ายคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตเนี่ยนะครับมันก็จะมีกฎหมายในส่วนของยุติธรรมจังหวัดที่ลงไปดูนะเพราะว่าเขามีฐานะยากจนแล้วก็ในส่วนเกี่ยวกับคดี
2: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปดูกองประกวด Miss Universe Cambodia เขามีทำ VTR ออกมามีภาพค่ะแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือคนเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์บอกว่านี่คือคนกัมพูชาเป็นวัฒนธรรมกัมพูชาแต่กระทรวงวัฒนธรรมของไทยบอกไม่ใช่นี่เป็นของไทยต่างหากและเรามีหลักฐานนะคะว่าอยู่ในสมัยไหนอยู่จังหวัดอะไรชี้แจงออกมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ

0: าวในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
2: พีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
3: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออ
4: ยากแก้ไอตราเสดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
5: เอาเร็ว
6: คาดเข็มขัดได้ลูก
7: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
5: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
7: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: รุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ทิพรส
2: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เปิดตัวใหม่ลายสิ้นหัวใจนักรบไทยยวนสวัสดีบุกมาเก๊ารำไทย4ภาคสะกดโลกและคราฟช็อกโกแลตเมืองคอนกวาดรางวัลระดับโลกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
3: หออัตลักษณ์นครน่านจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและการเปลี่ยนแปลงสมัยต่างๆของเมืองน่านผ่านการเล่าเรื่องด้วยสายน้ำสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาผมมากก็คืองานไม้แกะสลักสีสันสวยงามเหล่านี้ครับ
4: เป็นหัวเรือพญานาคนะครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทางด้านพุทธศาสนาของคนเมืองน่าน
3: หัวโอ้รูปพญานาคดูน่าเกรงขามตัวเรือก็มีขนาดใหญ่และยาวมากต้องมีประวัติไม่ธรรมดาแน
5: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
6: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
7: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
6: สะดวกช้อป
7: ที่ช็อปมาเนี่ย
8: ว้าว
9: ยูโร
8: ช็อกโก
9: ช็อกโกพาย
10: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
9: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
11: ไม่เก่าซาดินครับ
12: เปิดซะดีมั้ย
11: มาดิ
13: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: ช่วงที่2ของ9ข่าวเช้าครับมาดูประเด็นกรณีเพื่อนบ้านฮ
1: ะ
0: อยากได้อยากมีไม่หยุดนะฮะเคลมวัฒนธรรมของคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับประเด็นนี้เกิดขึ้นที่เวทีประกวดนางงามครับ Miss Universe Cambodia เขาเอาภาพวิดีทัศน์เข้าไปฉายข้างบนว่านี่คือชุดแต่งกายของชาวกัมพูชาในอดีตแต่ปรากฏว่าโลกโซเชียลของไทยเรากระทรวงวัฒนธรรมไทยเราพอไปเห็นภาพนี้มาเนี่ยโอ้ต้องลุกขึ้นมาตอบโต้เลยนะครับภาพนี้เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรเป็นภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่5กระทรวงวัฒนธรรมเองไม่ปล่อยผ่านนะครับเตรียมจะส่งหนังสือตักเตือนกัมพูชาไปตักเตือนกองประกวด Miss Universe Cambodia ไปให้ยุติการบิดเบือนข้อมูลทางวัฒนธรรมครับถ้าไม่หยุดนะฮะเราจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดครับ
1: คือเราไม่ได้เพียงแค่เฉพาะเอาไปฉายภาพแล้วก็บอกว่านี่คือภาพจากประวัติศาสตร์ของประเทศเราเราไม่ได้บอกแค่นั้นนะคะแต่เราบอกถึงที่มาที่ไปสมัยไหนชุดอะไรทรงผมอะไรหน้าตาแบบนี้ท่านั่งแบบนี้จังหวัดอะไรเราลึกไปถึงตรงนั้นอ่ะ
0: ครับนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับเมื่อวานนี้ต้องออกมาแถลงภายหลังเรียกประชุมด่วนกรณีการแต่งกายและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ครับว่าตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้นะครับกรณีผู้จัดเวทีประกวด Miss Universe Cambodia นำเสนอ VTR ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งที่มาของไทยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวครับไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชากระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe Cambodia ยุติการกระทำโดยการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรเมืองกล้วยไข่ครับถ่ายขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรช่วงปี2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญครับ

0: ภาพนั้นก็จะเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2560ภาพต้นฉบับจะมีตรากรมศิลปากรประทับลายน้ำอยู่ครับแต่ว่าเวทีประกวดและก็กองประกวดเอาลายน้ำออกไปครับไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยภายในงานแถลงข่าวได้นำฟิล์มกระจกมาจัดแสดงให้สื่อมวลชนได้ชมด้วยทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขหากทางกองประกวดไม่แก้ไขใดๆครับกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายและดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปครับ
1: กรณีที่ภาคเอกชนได้ดำเนินการบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตักเตือนแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ดำเนินการแก้ไขแน่นอนว่าเราก็ต้องสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะหนักแน่นในข้อมูลซึ่งเราก็จะดำเนินการในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการที่เรามีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเราใช้ทุกๆเวทีในการสื่อสารชุดไทยเราไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งตอนนี้นะคะต้องเรียนว่าชาวต่างชาติให้ความสนใจและรับรู้ถึงที่มาที่ไปของการที่เราดำเนินการเผยแพร่ชุดไทยแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
0: นี่คือคำยืนยันของรัฐมนตรีซาบีดานะครับทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมครับมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็นำชุดไทยไปจัดโรดโชว์จัดแสดงนิทรรศการต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศล่าสุดก็คือไปจัดแสดงที่ญี่ปุ่นฮะตอนนี้กำลังมีเอเชียนเกมอยู่หูขึ้นโปรเจคเตอร์ใหญ่เลยนะฮะช
2: ุ
0: ดไทยของเรานะครับตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนนะฮะเพื่อสร้างการรับรู้และมูลค่านะครับให้กับชุดไทยของเราก็ทำให้ประชาคมโลกรับรู้รับทราบถึงที่มาของชุดไทยผ่านการเล่าเรื่องการแต่งกายสตรีในยุคก่อนซึ่งเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะดำเนินการโดยไม่ได้นิ่งนอนใจครับรัฐมนตรีสมิดาย้ำด้วยนะครับว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและในฐานะคนไทยคนหนึ่งและผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมทุกคนครับมีความรักและปกป้องวัฒนธรรมของไทยไม่น้อยยิ่งหย่อนไปกว่าคนไทยทุกคนเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านแน่นอนพร้อมขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่ร่วมกันปกป้องมรดกของชาติพร้อมทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านได้มีการพูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอต้องขอขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่อย่างไรก็ตามครับขอให้อ้างอิงข้อมูลของไทยแบบข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมมีอย่างครบถ้วนและมีความพร้อมในทุกด้านครับ
2: แม้แต่พวงมาลัยที่แอนใส่อยู่เนี่ยพี่ณรงค์เขาไว้มัดผมใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นเทรนที่กำลังเป็นไวรัลโด่งดังไปทั่วประเทศไทยแต่เชื่อไหมว่าหลายคนก็เป็นห่วงว่าระวังนะไอ้เทรนเนี้ยหรือพวงมาลัยแบบเนี้ยในฝั่งของบ้านข้างๆเนี่ย
0: uh-huh.
2: เดี๋ยวเขาจะมาเคลมว่านี่คือวัฒนธรรมของเขานี่คือของเขาอีกนะคะนี่เลยกลายเป็นสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงเห็นไหมนี่คือสวยมากเลยนะคะนี่อิมพอร์ตมาจากปากคลองตลาดเมื่อเช้านี้เองนะ
0: Thailand.
2: เพราะว่าร้านเขาเปิด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมก็เลยสั่งเขามาบอกว่ามาส่งตอน 5:00 ให้มาถึงช่อง9ให้ทัน 6:00 เช้านะ
0: ก็ดูน้องลิซ่าสิครับพอดังขึ้นมาระดับโลกเนี่ยก็มีเชื้ออยู่ประเทศเพื่อนบ้านเห็นไหม
2: น้องเนเน่ยังต้องออกมาแก้เลยบอกว่าเนี่ยเป็นภูเก็ตนะเป็นคนภูเก็ตประเทศไทยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกัมพูชาเลยนะ
0: ผิดแล้ว
2: ทำไมอ่ะ
0: น้องเนเน่เขาบอกว่าคนภูเก็ตเป็นคนภูเก็ตเลย
2: ต้องมีสำเนียงด้วย
0: น้ำเสียงนี่เลยนะฮะพ่อแม่ภูเก็ตแท้ๆเลยครับ
2: เนี่ยแหละค่ะอย่างอันเนี้ยที่เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะเคลมกันแต่ตอนนี้กลายเป็นไวรัลว่อนโลกโซเชียลเลยนะคะจนแอร์เนี่ยอดไม่ได้ว่าก็ต้องไปตามไวรัลนี้เช่นเดียวกันนะคะไปที่ปากคลองตลาดค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คึกคักมากๆเลยเพราะว่าคนเนี่ยแห่กันไปเพื่อที่จะไปเอาพวงมาลัยเนี้ยเอามารัดผมนะคะโดยเฉพาะสาวๆผู้หญิงถามว่ามีผู้ชายไหมแอบไปเห็นคลิปเหมือนการพี่ณรงค์เราลองเป็นคนไทยคนที่2ที่เป็นผู้ชายเพราะว่าคนไทยที่เป็นผู้ชายคนแรกเขาไปแล้วนะคะเขาใส่ตรงข้างบนเลยนะแล้วก็เอาพวงมาลัยเนี่ยมัดเลยเขาบอกยากเหมือนกันเพราะผมผู้ชายค่อนข้างสั้นนะคะแต่เนี่ยตอนที่แอนไปนะคะคนเนี่ยไป

0: รอคิวกันเต็มเลยแต่ด้วยความเชี่ยวชาญของพี่ๆที่เขามัดผมแล้วก็เอาพวงมาลัยมาใส่ผมเราเนี่ยค่อนข้างทำด้วยความรวดเร็วไม่ถึง5นาทีอะค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่แหละปากคลองตลาดก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นไวรัลช่อดอกบัวนะคะตอนนี้เป็นไวรัลพวงมาลัยเอามามัดผมแอนไปที่ร้านพลอยพวงมาลัยเห็นไหมนี่คือตอนที่เขาทำให้นะคะพลอยพวงมาลัยได้คุยกับพี่พลอยที่เป็นเจ้าของร้านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีลูกค้ามาสั่งทำตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้วนะเขาก็เลยเอามาทำเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งตามสั่งของลูกค้าแต่ช่วงหลังๆอะค่ะพอมีการเอามาทำแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนางรำเนาะเวลาเขารำกันก็จะเอาพวงมาลัยอะมาใส่ผมแบบนี้แต่หลังๆมาก็กลายเป็นวัยรุ่นเนี่ยอย่างแอนนี่แหละก็เอามาใส่แล้วก็เอาไปถ่ายรูปบนโลกโซเชียลคราวนี้คนก็ตามกันมาจากโลกโซเชียลแค่วันหนึ่งอ่ะมีคนมาทำไม่ต่ำกว่า80คนนะคะแล้วยิ่งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแอนได้ถามทางร้านไปว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกแทบไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าคนมามัดผมกันเยอะมากจากเดิมเนี่ยเขาจะตั้งเอาไว้หน้าร้านแบบนี้2เก้าอี้ใช่ไหมพี่ณรงค์จนเขาต้องเพิ่มออกมาอยู่บริเวณเนี่ยอีกด้านนึงอ่ะเพราะว่าคนมาเยอะมากดาวดาราก็มาอย่างเมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมคะมีแนทนะคะคุณแนทคุณน้ำตาลชลิตา Miss Universe 2015กับ Miss Universe 2016ก็ไปด้วยอันนี้ไม่ใช่ Miss Universe นะอันนี้ไม่ได้ Universe ใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ก็ไปตามกับเขาไปด้วยนะคะซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าคนเนี่ยแห่แห่งกันมาเยอะมากๆจนทำให้ก็หลายคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นเนาะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างนึงของประเทศไทยค่ะเอาไปฟังเสียงของเจ้าของร้านกันสักหน่อยค่ะ
1: เราทำมาหลายปีแล้วจ้ะ
2: พอแต่เพิ่งมาทิ้งตอนนี้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ประมาณ 4-5 เดือนนี่แหละก่อนคนยังทำน้อยอยู่พอคนไปถ่ายเยอะก็ตามกันมาไง
2: ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น
1: จะวัยรุ่นไปเนี่ยที่หลายร้านอยู่นะแต่ที่ร้านจะทำร้านแรกไงก็เลยลูกค้าก็เลยเยอะหน่อย
0: อันนี้คือร้านแรกเลยแต่ถ้ารอบๆปากคลองตลาดก็มีอยู่บ้างนะคะที่เขาทำกันแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยรู้
3: ถ้าไม่ทันเนี่ยตามสี่แยกไฟแดงเขาก็มีมาขายนั่นได้ไหม
0: ได้นะถ้าเขามัดให้นะเพราะอันนี้เขาบริการมัดให้ด้วยไงพี่ณรงค์คะแล้วแอนก็เลยได้ไปคุยกับน้องๆที่มาตามเทรนนีด้วยเหมือนกันนะคะสามสาวสวยเลยนะคะน้องมัดมีน้องเจฟฟี่กับน้องเหมยว่านสามคนนี้เขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งคือตามเทรนมาเหมือนกันตามโลกออนไลน์มาแล้วก็ดีใจที่ได้มาอุดหนุนพี่ๆ SME พ่อค้าแม่ค้าในปากคลองตลาดแล้วก็ถือเป็นการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยๆด้วยค่ะ
4: เนี่ยค่ะมาเวอร์สิ่งนี้เลย
5: ชอบน่ารักมาก
4: โชว์จริงๆตอนแรกคิดว่าคนเยอะแล้วแบบว่าจะนานกว่านี้แต่แป๊บเดียวเลย
5: ใช่เห็นใน TikTok คนนี้คนแรกเลยส่งมา
4: อันนี้เห็นจาก IGหนูอยากสนับสนุน SME ไทยด้วยค่ะก็คือเหมือนถ้าเรามาอย่างเงี้ยเราก็จะได้ช่วยพี่ๆตามที่อยู่ปากคลองอะไรแบบนี้ค่ะ
6: เห็นพี่คิดไม่ถึงด้วยว่าอุ๊ยมันจะมาแมสได้ก็เลยรีบมากันเลย
5: คือเมื่อก่อนหลายคนเห็นพวงมาลัยปุ๊บจะรู้สึกว่ามันเฉยๆแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าเทรนด์ของวัยรุ่นส่วนใหญ่ตอนนี้มันแบ็คทูแบบเมื่อก่อนหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันน่ารักอะไรแบบนี้มันดูไทยๆดี
6: แบบ80 90
5: ใช่ใช่แต่อยากให้มากันเยอะๆสนับสนุนคนไทยนะคะบอกว่ามาเถอะค่ะงามอย่างไทยมาได้เลยนะคะที่ปากคลองตลาดค่ะ
6: ไม่รีบมาเดี๋ยวตกเทรนด์นะคะ
0: เป็นไงสวยไหมพี่ณรงค์อันนี้หมายถึงพวงมาลัยหรือว่าคน
3: ผมมองพวงมาลัยอย่างเดียวเลย
0: ทั้งคู่เลยสวยหมดเลยนะคะนี่แหละคือวัยรุ่นไทยเรานะคะก็เห็นแล้วก็เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอยากจะอวดไปให้กับชาวโลกได้เห็นว่าเป็นไงล่ะความสวยงามของประเทศไทยเราไม่ได้มีแค่อาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวแต่มีวัฒนธรรมแบบนี้สวยๆต่อไปนะคะไม่ได้เพียงแค่คนไทยไปตามไวรัลนี้นะเดี๋ยวจะมีพี่สาวจีนมานะคะคนญี่ปุ่นเกาหลีต่างชาติเดี๋ยวก็ตามมากันด้วยร้านนี้เขาเปิด24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นไปกันได้
3: ผมถามราคา
0: ค่ะ
3: ถ้าตามไฟแดงเนี่ยเปิดกระจกขอซื้อเนี่ยนะไม่ถึง10บาทนี่เท่าไหร่
0: อันนี้ก็มี1แบงค์แดงกับ อีก1แบงค์เขียวดูนะคะแต่เขามัดให้ไงพี่ณรงค์เขามาแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้แล้วอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะเป็นดอกไม้สดนะคุณผู้ชมไม่ได้เป็นดอกไม้แบบ พลาสติกอะไรแบบนี้นะเป็นของสดเลยเนี่ยจับได้เลยแล้วก็เฉี่ยวเฉาได้ด้วย
3: เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราน
0: ะ
3: ก็น่าจะสนับสนุนแล้วก็ขอให้เนี่ยติดเทรนไปนานๆนะฮะดอกบัวยังถือกันอยู่เลย
0: ยังถือกันอยู่ค่ะเอาไปถ่ายรูปกันได้นะคะ
3: ครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของยาเสพติดครับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดก็ยังไม่หยุดเลยนะฮ
0: ะ
3: ตำรวจก็ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องล่าสุดไปจับรถตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆอ่ะขนไอซ์มา300กิโลกรัมฮะน้ำหนักกว่า70ล้านบาทแต่ว่าไม่รอดเจ้าหน้าที่ครับไปดูคลิปภาพตอนจับกลุ่มกันครับ
7: เดินเลี่ยงมันเดินเลี่ยงมันเดินเลี่ยงมันเดินเลี่ยงรู้แล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้ว
8: ตำรวจหยุด
9: เร็วลงไปน้ำ
8: เอาไว
9: ้ลงไปดิตามไปดิ
8: ตามมึงหยุดมึงหยุด
9: ได้ไหมช่องนี
10: ้ขอกล้องโทรศัพท์อันนึงครับ
3: เนี่ยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับกระโดดลงน้ำเจ้าหน้าที่ก็บอกต้องโดดตามฮะเพราะต้องจับตัวให้ได้ครับนี่เป็นวินาทีที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มนายธนวัฒน์และนายปรัชญา2ผู้ต้องหาครับของกลางเนี่ยไอซ์300กิโลกรัมคาปั๊มน้ำมันริมถนนพระราม2ตำบลแพรกหนามแดงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับหลังจากนั้นพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มนายธนวัฒน์อายุ22ปีแล้วก็นายปรัชญาอายุ27ปีพร้อมของกลางไอซ์300กิโลกรัมมูลค่ากว่า70ล้านบาทรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์เงินสด 46,300 บาทและสร้อยคอทองคำ2เส้นโทรศัพท์มือถือ3เครื่องจับกลุ่มได้ที่ปั๊มน้ำมันริมถนนพระราม2ที่อัมพวาสมุทรสงครามครับการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจสะกดรอยติดตามรถบรรทุกเป้าหมายก็คือรถบรรทุกหัวลากสีขาวพร้อมตู้คอนเทนเนอร์สีแดงในการขนส่งสายรายงานเข้ามาไงครับว่าเขามีการซุกซ่อนยาเสพติดบรรจุในกระสอบ15ใบน้ำหนักรวมประมาณ300กิโลกรัมไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างจากเอเย่นขนยาไอซ์จากภาคอีสานครับจะไปส่งที่ภาคใต้ได้ค่าจ้าง 100,000 บาททำมาแล้ว2ครั้งก่อนจะถูกล็อกตัวได้ในที่สุดครับพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าขบวนการนี้ใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ซึ่งที่ผ่านมาครับไทยได้ประสานความร่วมมือกับข่าวกรองตำรวจมาเลเซียเมียนมาและก็สปป.ลาวอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางการเมียนมาได้ช่วยจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก9รายและอยู่ระหว่างส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์เพื่อการค้าและกระทบต่อความมั่นคงพร้อมนำตัวและของกลางส่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเร่งสืบสวนขยายผลจับกลุ่มในทุนใหญ่ต่อไปครับ
0: นี่คือแก๊งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่อีสานแล้วก็ไปส่งยังภาคใต้อีกแก๊งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะแก๊งนี้เนี่ยนะคะเข้ามาจากภาคเหนือเพื่อที่จะไปส่งยาบ้าแล้วไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกัน7ล้าน6แสนเม็ดโดยทางเจ้าหน้าที่ไปสืบทราบว่าขบวนการนี้ค่ะเขาแบ่งด้วยรถยนต์หลายคันแบ่งหน้าที่การทำงานขับรถนำทางสำรวจเส้นทางด่านตรวจจากชายแดนภาคเหนือลงมาภาคกลางโดยขบวนการนี้ค่ะขับมาถึงจังหวัดนครสวรรค์จนมาเจอตำรวจก็กระจายกำลังสามารถสกัดจับกุมได้ทันที3จุดด้วยกันจุดแรกด่านพยุหคีรีค่ะไปสกัดจับรถยนต์แล้วก็จับกุมนายสุทินกับนายทรงยศซึ่ง2คนนี้เขาทำหน้าที่เปิดโทรศัพท์ประชุมสายรายงานเลยว่ามีด่านตรวจตรงไหนบ้างเส้นทางตรงนี้โล่งโปร่งสบายหรือเปล่าไม่มีด่านหรือเปล่าจุดที่2ค่ะที่แยกเดชาติวงศ์สกัดจับรถกระบะบรรทุกตู้เครื่องปั่นไฟจับกุมผู้ขับขี่ได้คือนายพิทักษ์พอค้นเข้าไปภายในตู้เครื่องปั่นไฟเจอเลยค่ะคุณผู้ชมคะเจอยาบ้าบรรจุกระสอบ19กระสอบนับรวมแล้วกว่า7ล้าน6แสนเม็ดส่วนจุดที่3แยกต่างระดับทับกริดค่ะสกัดจับรถยนต์ได้จับกุมนายชาตรีคนนี้ทำหน้าที่ขับรถนำทางสำรวจเส้นทางซึ่งคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดด้วยนะคะจากการสอบปากคำทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าร่วมกันลำเลียงยาเสพติดมาจากพื้นที่ชายแดนค่าจ้าง 400,000 บาทและก็ได้รับค่าใช้จ่ายล่วงหน้ามาแล้วคนละ 40,000 จึงถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกุมและนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
3: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับมาดูโค้งสุดท้ายเนเน่รอยัลนะฮะรอบเกือบชิงชนะเลิศแล้วเนาะ
0: ชิงชนะเลิศ
3: นะฮะ ACT 2026เมื่อวานนี้ครับ างน้องเดเน่เนี่ยนะครับก็ลงรูปของเธอนะฮะแล้วก็บอกว่าขอให้แฟนๆช่วยเชียร์หน่อยในรอบชิงชนะเลิศนะครับโอ้โหคนสนใจแห่ติดตามมากมายเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ

0: ้นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาขนมอะไรไหม
2: ล
1: ิ
2: สก้า
1: ลิส
2: ก้าเอาขนมอะไรไหม
3: ลิสก้าลิสก้า
2: เอาขนมอะไรไหม
4: ทวิสโก้ทวิสโก้
5: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
6: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
7: ินครับ
6: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
7: ฉลอง24ปีในเอนเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
6: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
7: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
6: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
7: แล้วมาเจอกันนะครับ
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆกับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
2: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ช่วงสุดท้ายของ9ข่าวเช้าครับดูความเคลื่อนไหวของน้องเนเน่กันหน่อยครับวันนี้ไม่ใช่เหรอ22ตามเวลาสหรัฐอเมริกาที่จะมีรอบชิงชนะเลิศแต่ว่า
4: ถ้าเป็นเวลาในไทยก็จะประมาณ 7:00 นของวันพรุ่งนี
3: ้
4: ช่วงเวลาที่เราออกอากาศพอดีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น้องเนเน่น่าจะได้ร้องเพลงนะคะเพราะว่าเห็นว่าน่าจะได้คิวที่2นะ
3: ครับ
4: เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าตกลงแล้วน้องได้คิวที่เท่าไหร่นะคะแต
3: ่
4: ว
3: ่า
4: หลายคนก็ให้กำลังใจนะ
3: น้องเนเน่ลงภาพล็อกสตาร์แล้วก็บอกว่าแฟนๆชาวไทยช่วยเชียร์หน่อยนะครับโอ้โหเห็นคนเข้าไปเยอะเลยอ่ะ
4: โอ้เขาเชียร์อยู่แล้วค่ะน้องเนเน่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าคนไทยรอติดตามอยากให้น้องคว้าชัยชนะนะคะบนเวทีนี้มาให้ได้แต่ว่าน้องเนเน่เองเขาก็เต็มที่มากๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่น้องไปถึงสหรัฐอเมริกาซุ่มซ้อมยาวเลยค่ะน้องซ้อมทุกวันเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เวทีอเมริกันสก็อตแทเลนต์นะคะซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วถือว่าใกล้เข้ามาทุกทีค่ะวันนี้นะคะตามเวลาของสหรัฐคือ22ตามเวลาของไทยคือ 7:00 นของวันพรุ่งนี้น้องเนเน่หรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยค่ะศิลปินเยาวชนวัยเพียงแค่16ปีซึ่งเธอเดี๋ยวเตรียมตัวอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันรอบไฟนอลอเมริกันสก็อตทาเลนต์หรือว่า AGT ซีซั่น21แฟนๆเองก็รอติดตามด้วยความตื่นเต้นและลุ้นเลยนะว่าน้องจะร้องเพลงอะไรเธออุบนะไม่ยอมบอกซึ่งบอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นนะคะแล้วน้องเนี่ยซุ่มซ้อมมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซ้อมอย่างหนักนะคะและล่าสุดได้โพสต์ค่ะเป็นโมเมนต์สุดน่ารักนะคะแล้วก็โปรโมทก่อนการแข่งขันลงในโลกโซเชียลซึ่งน้องเนเน่ทำท่าร็อกเกอร์สุดเท่แล้วก็โพสต์ในแคปชั่นบอกว่ารอบชิงชนะเลิศแล้วเจอกันในรายการ AGT ในวันอังคารหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วเจอกันลุยกันให้สุดเหวี่ยงไปเลยนี่ร็อกสตาร์ของเรานะคะซึ่งก็มีแฟนๆค่ะเข้ามากดไลค์มอบกำลังใจจำนวนมากเอ๊แต่แปลกๆนะปกติเวลาร็อกสตาร์พี่ณรง
3: ค์
4: เวลาเขาชูขึ้นมาเนี่ยเขาต้องชูแนวตั้ง
3: uh-huh.
4: แต่นี้น้องเนี่ยชูเป็นแนวนี้เอ๊ะก็เลยจะบอกอะไรไปถึงใครหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างพี่แอดคาราบาว
3: น้าแอดสิต้องบอกน้าแอดแล้ว
4: อ๋อน้าแอดคาราบาวเขาก็เชียร์อยู่เหมือนกันนะสนับสนุนเงินให้น้องเนี่ยมาแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาด้วย
3: มอบเงินให้1ล้านบาทฮะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยนะแอดออกมาอธิบายนะฮะดราม่าว่านะแอดเนี่ยโอ้โหโหนน้องเนเน่ดังหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะแอดเนี่ยเป็นดาวค้างอยู่บนฟ้าแล้วสอยยังไงก็ไม่ลงแล้วครับ
4: ตำนานเราเรียกน้าน่ะพี่ณรงค์แต่ว่านะแอดเขาเรียกตัวเองว่าลุงแอด
3: ครับ
4: เพราะว่าน้องเนเน่เขา16เองอ่ะ
3: ใช่ครับแต่ว่านะแอดก็บอกว่าไอ้ดราม่าเหล่านี้ผมไม่โกรธเลยนะโกรธอย่างเดียวเนี่ยก็คือมาหาว่าผมหัวล้านเมื่อวานเลยต้องถอดภาพพวกหัวให้เห็นนะว
4: ่
3: าผมมีผมนะเห็นไหมดกดำอยู่นะครับตำนานเพลงเพื่อชีวิตแอดคาราบาวยืนยงโอภากุลครับเมื่อวานนี้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่ส่วนตัวนะครับหลังโดนชาวเน็ตบางกลุ่มแซวว่าเนี่ยเกาะกระแสน้องเนเน่รอยัลเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อในรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์จากการที่เจ้าตัวทำเพลงส่งกำลังใจให้อ่ะครับงานนี้นะแอสโพสต์ข้อความสุดพีคเลยครับบอกว่าคุณจะด่าว่าผมอย่างไรจะแซะผมอย่างไรเนี่ยเรื่องเนเน่เนี่ยนายแน่มากหรือแม้แต่เรื่องเดิมก็คือประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยผมไม่เคยตอบโต้หรือว่าโกรธเคืองเลยแต่จุดๆๆมาหาว่าไอ้แอสมันหัวล้านถึงต้องโพกผัวตลอดเวลาเนี่ยอันเนี้ยเดือดสุดๆพี่น้องนี่นายแอดบอกอย่างเงี้ยนี่สัญลักษณ์ของนายแอดเลยนะครับไม่เพียงแต่ข้อความสุดแซ่บเท่านั้นครับนายแอดยังได้แนบภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟของตัวเองด้วยการปลดภาพพวกหัวที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวออกด้วยนะครับเผยให้เห็นเส้นผมแบบชัดเจนเต็มตาเพื่อยืนยันว่าตัวเองไม่ได้หัวล้านครับ
4: ดูกันให้ชัดๆเลยว่าหัวล้านไหมโอ้โหได้ถือว่าผมยังเยอะมากอยู่นะ
3: พี่น้องครับ
4: แล้วผมยาวนะคะ
3: มีผมฮะประมาณนี้ฮะโพกประตลอดเวลาเอกลักษณ์ต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปครับแฟนเพลงชาวเน็ตต่างพากันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แซวในความอารมณ์ดีกันอย่างถล่มทลายพร้อมร่วมส่งกำลังใจแล้วก็มองว่าการแต่งเพลงให้กับน้องเนเน่เนี่ยเป็นการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในวงการครับไม่ใช่การเกาะกระแสแต่อย่างใดย้ำอีกรอบนึงนะฮะก็คือ นายแอดเขาเป็นดาวค้างอยู่บนฟ้าครับสอยยังไงก็ไม่ลงแล้วฮะเพราะว่าเขาดังมานานแล้วก็เป็นตำนานครับสำหรับบทเพลงเน่เน่นายแน่มากในเวอร์ชั่นซึ้งๆที่ขับร้องโดยปานธนพรและแอดคาราบาวเพื่อเป็นแรงใจให้น้องเน่เน่สาวน้อยมหัศจรรย์ของชาวไทยทั้งชาติครับเน่น้อยกีตาร์ไม่พลาดเป้าที่ลุงแอดคาราบาวขอตั้งฉายาให้หนูนะจ๊ะอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนของเพลงที่นายแอดแต่งให้น้องเน่เน่ครับ

0: เป็นยังไงล่ะเน่แน่นายแน่มากคือเนื้อหาเนี่ยมีความดุเดือดแต่ร้องแบบซึ้งๆนะพี่ณรงค์คะม
1: ี
0: พล
1: ัง
0: นะคือเนื้อเนี่ยมีพลังมากเลยอ่ะ
1: ปานธนพรกับน้าแอดเนี่ยนะคร
0: ับ
1: เป็นเหมือนลักษณะว่าศิลปินคู่บ
0: ุ
1: ญกันเลย
0: ดู
1: โอ้เลยอ่ะนะฮะผมชอบตั้งแต่ดอกไผ่บานแล้วที ่ร้องเพลงอ่ะ
0: ตอนนั้นแอดเกิดหรือยังอ่ะ
1: น่าจะเกิดแล้วมั้งนะ
0: เป็นกำลังใจให้น้องเน่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันพรุ่งนี้น้องจะคว้าชัยชนะมาได้หรือเปล่าคนไทยก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้น้องกันด้วยนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะประสานทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายซึ่งที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569โดยวันอังคารที่15ธันวาคมค่ะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดปวรนิเวศวิหารค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จำนวน4คณะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและภารกิจในปัจจุบันพร้อมทั้งพิจารณากรอบเวลากิจกรรมสำคัญตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปและหารือแนวทางการปรับลดโทนสีในการนำเสนอให้เหมาะสมกับการแสดงความไว้อาลัยในช่วงใกล้งานพระราชพิธีค่ะ
1: ราชินีพงษ์ดูความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมกันบ้างนะครับเพราะว่าทัพนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยครับกวาดเหรียญทองให้เราเต็ม
0: นะฮะ
1: 3เหรียญทองเลยฮะ
0: ไม่มีใครสู้ได้
1: เราระดับโลกแล้วอ่ะนะฮะเราเป็นแชมป์โลกอ่ะฮะเพราะฉะนั้นเอเชียนเกมไม่คารนามือแล้วฮะเรากวาดมาทั้งชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสม3เหรียญทองครับไปติดตามเรื่องนี้นะครับจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยของเราจากเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครับ

0: แม้การตรวจพบสารต้องห้ามในครั้งนี้ของพิชามนนะครับจะยังไม่สิ้นสุดลงแต่อาจจะทำให้เส้นทางในการลุ้นเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกของเธอต้องยุติลงครับ
1: องค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียรายงานว่าตัวอย่างที่เก็บจากพิงค์พิชามนโอภาสนิภัทรนักแบดมินตันหญิงมือ18ของโลกทีมชาติ

0: ไทยพบสารต้องห้ามฟูไรเซมายโดยอยู่ในบัญชีรายชื่อต้องห้ามขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคอยู่ในกลุ่มยาขับปัสสาวะและสารปกปิดสารต้องห้ามประเภท S5 ห้ามใช้ตลอดเวลาทั้งในและนอกการแข่งขันและจัดเป็นสารเฉพาะนักกีฬาสามารถใช้ฟูไรเซมายเพื่อขับน้ำออกจากร่างกายเพื่อลดน้ำหนักตัวอย่างดังกล่าวถูกเก็บรวบรวมโดย ITA ระหว่างการตรวจสารต้องห้ามนอกการแข่งขันเมื่อวันที่17กันยายนปี2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้นักกีฬาได้รับแจ้งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวและถูกระงับการแข่งขันชั่วคราวโดยมีผลทันทีจนกว่าจะมีการตัดสินเรื่องดังกล่าวของประมวลกฎหมายต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคและกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของ OCA ซึ่งหมายความว่านักกีฬาจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันฝึกซ้อมฝึกสอนหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆในระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมได้โดยนักกีฬายังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อการลงโทษพักการแข่งขันชั่วคราวต่อศาลอนุโยตุลาการกีฬาแผนกการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามสำหรับพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์แจ้งเกิดอยากเต็มตัวด้วยการคว้าแชมป์เยาวชนโลกประเภทหญิงเดี่ยวที่สหรัฐอเมริกาพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนที่2ที่คว้าแชมป์โลกในประเภทหญิงเดี่ยวถัดจากเมย์รัชนกอินทนนท์และเคยคว้าเหรียญทองแบดมินตันประเภททีมหญิงในการแข่งขันกีฬาซีเกมปี2023ที่ประเทศกัมพูชามาแล้วและครั้งนี้นับเป็นการมีโอกาสได้ลงการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งแรกด้านการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกม2026รอบรองชนะเลิศที่สนามพาร์คอารีนาโคมากิทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกชุดสีแดงพบกับจีนทีมอันดับ7ของโลกเกมนี้มีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าที่ผู้ว่ากกท.คนใหม่มาร่วมให้กำลังใจนักตบสาวไทยด้วยโดยคู่นี้นับเป็นการรีแมตช์จากรอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียที่ไทยชนะจีนมา 3-2 เซตโดยโค้ชออสกิติพงษ์รัศดร์เกียงไกรหัวหน้าโค้ชวางผู้เล่นชุดแรกมีพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมพิมพิชยากกรำชัชออนโมกศรีทัดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสูตรแก้วกัลยากูลทลาโดยมีเปียนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเกมนี้เซตแรกจีนออกนำไปก่อนและไทยมาเร่งเครื่องจนแต้มมาเสมอกันที่15-15ก่อนที่ไทยจะขึ้นนำได้ที่20-18และปิดเซตไปได้ที่25-23ถึงเซตที่2ก็ยังเป็นจีนที่อาศัยการตบของหวังอ้าวเชียนออกนำไป13-8และปิดเซตไปได้ที่25-21เซตที่3จีนเครื่องร้อนอูเมิงเจียทำคะแนนและชนะขาดไปที่25-11เซตต่อมาไทยเล่นเกมหน้าเน็ตได้ดีขึ้นทั้งทัดดาวนึกแจ้งและสศิภาพรจนต้องดีลส์ก่อนที่สาวไทยจะเอาชนะไปได้28-26ต้องตัดสินกันในเซตที่5เซตสุดท้ายเป็นจีนที่เล่นได้อย่างท็อปฟอร์มเอาชนะไป15-6จบเกมไทยแพ้จีนไป2-3เซตต้องไปชิงอันดับที่3วันนี้เวลา14:00 น.หลังจบเกมทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วทีมชาติไทยกล่าวรู้สึกเสียดายโดยเฉพาะในเซตที่5ที่ต้นเกมแต้มจีนนำมากเกินไปจีนตามกลับมายากและจีนสามารถเล่นเกมเสิร์ฟได้ดี
1: เสียดายค่ะเสียดายมากๆยิ่งเซตที่5เรายิ่งเสียดายเพราะว่าต้นเกมเราปล่อยเยอะเกินไปมันก็เลยทำให้แบบเราตามยากบวกกับพอเป็นเขาเสิร์ฟดีด้วยเขาเกมเสิร์ฟเขาค่อนข้างที่จะแบบแก้เกมมาดีเนาะวันนี้เขาแบบอัดเกมเสริมกับเราเลยก็ทำให้เรามีแบบช่วงแรกทั้งปัญหาเรื่องของการรับเสริมแล้วก็อาจจะมีแบบการทำไซเอาไม่ตายพอรับเสริมได้แล้วเราก็ไซเอาไม่ตายก็ยังไงพรุ่งนี้ก็ยังมีเหรียญทองแดงนะคะพวกเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็จะไปเอาเหรียญทองแดงกลับบ้านให้ได้
0: ด้านโค้ชออสกิติพงษ์รัศดร์เกรียงไกรหัวหน้าโค้ชวอลเลย์บอลสาวไทยกล่าวแสดงความยินดีกับจีนและชื่นชมทีมชาติจีนที่เล่นได้ดีมากเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพส่วนทีมสาวไทยถือว่ายังสร้างความกดดันให้กับทีมชาติจีนได้ไม่มากพออย่างไรก็ตามทุกคนยังมีขวัญกำลังใจที่ดีอยู่สำหรับวันนี้ตั้งเป้าจะนำเหรียญทองแดงมาครองให้ได้
2: จริงๆผมก็ต้องขอบคุณนักกีฬาด้วยนะครับเพราะว่านักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชก็พยายามเตรียมทีมกันอย่างเต็มที่นะครับเราเล่นกับเขา5เซตเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการวางแผนการเตรียมทีมแล้วก็ความทุ่มเทของนักกีฬาผมก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้บริหารของประเทศไทยหลายท่านมาทั้งรัฐมนตรี แต่ละคณะนะทางโอลิมปิกก็มาการกีฬาประเทศไทยก็มา

0: ให้กำลังใจพวกเราเต็มที่นะครับแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยก็ยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีนะครับการที่เราเซตอัพเป้าหมายไว้ที่อยากจะได้เหรียญยังต้องเดินไปต่อแล้วทุกคนก็ยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีอยู่นะครับเราจะพยายามที่จะเอาเหรียญมาให้ได้ในวันพรุ่งนี้จะพยายามทำความสำเร็จมาให้ได้นะครับผม
1: ไปดูการแข่งขันเซปักตะก้อรอบพบกันหมดนัดที่2ประเภททีมชุดทีมตะก้อหนุ่มไทยทีม A นำโดยภูตะวันโสภาตัวทำพรเทพถิ่นบางบนตัวเสิร์ฟและมารุคินพันวกรเริ่มเอาชนะอินโดนีเซียไปก่อน2-0เซต15-11และ15-7ก่อนที่ทีม B และทีม C ก็เอาชนะได้เช่นกันทำให้ทีมไทยชนะอินโดนีเซีย3-0ทีมการันตีการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มไทยจะพบกับลาวในวันที่23กันยายนสรุปเหรียญรางวัลเวลานี้จีนนำเป็นอันดับ1มี23เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงตามมาด้วยญี่ปุ่นมี8เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3มี5เหรียญทองส่วนไทยคว้าไปแล้ว3เหรียญทอง1เหรียญเงินอยู่อันดับ5
2: มาติดตามกันต่อในข่าวภาคเที่ยงนะครับถึงสถานการณ์ของพิชมนว่าจะมีแนวทางอย่างไรและผลของการตัดสินจะเป็นอย่างไรครับ
3: มีเรื่องของผู้ฝึกสอนและก็นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยครับร่วมแชร์ประสบการณ์และก็สอนทักษะให้กับประชาชนทั่วไปผู้ชื่นชอบกีฬาเทนนิสในกิจกรรม PTT LTAT Tennis Clinic ปีที่2ครับ
4: สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับพททจัดกิจกรรม PTT LTAT Tennis Clinic ปีที่2ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปผู้ชื่นชอบกีฬาเทนนิสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกซ้อมทักษะการเล่นกีฬาเทนนิสมีโปรแกรมการฝึกซ้อมจากผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยโค้ชเอกพัชรพลคำสมานและโค้ชเบิ้มธนาธรศรีชาพันธ์พร้อมด้วยนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยบูมกสิทธิ์สำเร็จแม็กซิมัสพาราพลโจนอีฟพัชรินชีพชานเดชและแมงปอภวิศสอนหลักทรัพย์กิจกรรมนี้นะครับเปิดรับสมัครผ่านช่องทาง Facebook We Love PTT ตั้งแต่วันที่2ถึง9กันยายน2569มีผู้สมัครจำนวน225คนก่อนจะคัดเลือกให้เหลือ40คนซึ่งประกอบไปด้วยคนที่ชื่นชอบกีฬาเทนนิสจากทุกเพศทุกวัยหลากหลายอาชีพโดยกิจกรรมจัดที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฝึกซ้อมกับทีมโค้ชและนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรวมทั้งการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันและการเป็นนักกีฬาอาชีพมีการสาธิตการเล่นเทนนิสและถ่ายทอดเทคนิคการฝึกซ้อมกิจกรรมอบอุ่นร่างกายและเตรียมความพร้อมทางร่างกายตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและกิจกรรมฝึกทักษะเทนนิสภาคปฏิบัติโดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น4กลุ่มฝึกตามฐานการเรียนรู้ในสนามเทนนิสโค้ชเอกพัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยกล่าวขอบคุณปตท.ที่จัดกิจกรรมนี้เป็นปีที่2แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ชื่นชอบกีฬาเทนนิสได้ร่วมฝึกทักษะพื้นฐานและยังได้รับประสบการณ์ที่ดีจากนักกีฬาทีมชาติด้วย
5: ก็จริงๆวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางปตท.ร่วมกับสมาคมนะครับ LTAT ที่จัดคลินิกนะครับให้กับผู้ที่สนใจเทนนิสนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมวันนี้ก็สนุกสนานนะครับเราก็เตรียมกิจกรรมที่เป็นเรื่องของได้สัมผัสกับนักกีฬาระดับทีมชาติของเราครับก็มีน้องๆมาร่วมในกิจกรรมหลายท่านที่จะเตรียมไปชุดเอเชียนเกมด้วยแล้วก็เราก็มีกิจกรรมคือการเรื่องของการวอร์มอัพในเรื่องของการเตรียมตัวอุปกรณ์ร่างกายก่อนการแข่งขันหรือว่าก่อนการเล่นของกีฬาชนิดที่ถูกต้องหรือว่าที่นักกีฬาอาชีพได้ทำแต่ในส่วนของในสนามเนี่ยเราก็เตรียมในเรื่องของการฝึกเรื่องของเทคนิคแท็กติกต่างๆที่เอาไปใช้ในการเล่นของเทนนิส
4: บูมกสิทธิ์สำเร็จนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยกล่าวว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์มากครับสำหรับผู้ที่สนใจกีฬาเทนนิสในทุกช่วงวัยภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และทักษะในการเล่นกีฬาเทนนิส
6: ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับที่เข้ามาสนับสนุนด้านการเปิดคลินิกนะครับเพราะจะได้ให้คนมาเรียนรู้เทนนิสมากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่มากขึ้นครับแล้วก็ขอบคุณปตท.นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับ
4: เอณัฐพงศ์บุญนิตยะเศรษฐพงศ์และหนุ่มชนะการวุฒิวรคุปสองหนุ่มที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งแรกกล่าวดีใจที่ได้มาร่วมฝึกทักษะกีฬาเทนนิสได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากโค้ชและนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อนำไปพัฒนาตัวเองต่อไป
7: เราจะได้เอาความรู้ใหม่ๆแล้วก็

0: อะไรที่ได้รับจากนี้ไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับขอขอบคุณปตท.นะครับที่จัดกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็อยากให้มีต่อไปครับ
1: ดูจากโครงการแล้วนะครับตั้งแต่รอนสมาคมแล้วก็ปตท.นะครับรู้สึกว่าขอบคุณทางรอนเทนนิสสมาคมแล้วก็ปตท.ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่ามันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเทนนิสที่เริ่มต้นเล่นนะครับแล้วก็ทำให้สามารถที่จะเล่นไปในระยะยาวได้โครงการนี้ผมเชื่อแบบนั้นได้เลยนะครับ
2: สำหรับปตท.ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันวงการเทนนิสของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันครับ
3: มากันที่ความคืบหน้าคดีฟลอเร็กซ์ทีดีกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าจะมีการส่งฟ้องนะคะคดีนี้หนึ่งในนั้นคือคุณภาวุฒิอยู่ด้วยนะคะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพูดถึงความคืบหน้าคดีฟลอเร็กซ์ทีดีโดยพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าขณะนี้นะคะได้มีการขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นค่ะรับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องยังอัยการในสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าจำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีชื่อของนักการเมืองหรือว่าศิลปินคนไหนหรือไม่ก็ขอให้ไปตรวจสอบก่อนค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าแล้วมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนด้วยหรือไม่ทางพลตำรวจโทรุฑพลก็กล่าวสั้นๆบอกว่าครับนะคะทางด้านของพรรคประชาชนค่ะโดยนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์เลขานุการพรรคประชาชนก็บอกว่าทางแกนนำค่ะจะมีการหารือกันในวันนี้ว่าส.ส.ภาวุฒิจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่และทางพรรคจะดำเนินการอย่างไรต่อไปก็น่าจะมีการชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการประชุมส.ส.พรรคในวันนี้นะคะซึ่งยืนยันว่าทางพรรคไม่มีการปกป้องพร้อมกับให้ส.ส.ของพรรคเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายค่ะ
2: เมื่อวานนี้ศาลปกครองกลางครับนัดไต่สวนคดีคุณหมอสรณะฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ครับก็นาน3ชั่วโมงเลยครับก่อนที่เตรียมนัดอ่านคำพิพากษา25กันยายนนี้ครับคณะตุลาการศาลปกครองออกบัลลังก์ไต่สวนคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.กรณีฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการสรรหากสทช.ครับซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นในการไต่สวนครับนายแพทย์สรณะเดินทางมาให้ปากคำด้วยตัวเองโดยมีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมาติดตามรายงานข่าวด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามอธิบดีศาลปกครองมีคำสั่งห้ามสื่อมวลชนรายงานข่าวหรือสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวในเขตพื้นที่ศาลผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่าภายหลังศาลใช้เวลาไต่สวนนาน3ชั่วโมงครับนายแพทย์สรณะได้เดินทางกลับทันทีและปฏิเสธให้สัมภาษณ์เวลา 14:00 นมีรายงานจากสำนักงานกสทช.ว่าศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกวันที่25กันยายนเวลา 11:00 นและนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา 15:00 นวันเดียวกันครับ
3: หมดเวลา9ข่าวเช้าแล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะนาย World News ค่ะมีรายงานเกี่ยวกับเกาหลีใต้รวบผู้ต้องหาได้52รายทลายเครือข่ายยาเสพติดนำเข้าจากประเทศไทยส่งทางไปรษณีย์นะคะก็ให้แรงงานเสพกันก็ติดตามกันได้ในนาย World News นะคะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตื่นเช้ากันมาอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่ารายการของเราขยับเวลามาออนแอร์ตอน 18:00 น. 1วันนะคะก็ตื่นเช้ามาเจอกันตอน 18:00 น. ส่วนลาท้ายข่าววันนี้ค่ะลากันไปด้วยบทเพลงเนเน่นายแน่มากที่ณแอดคาราบาวนะคะได้แต่งให้กับน้องเนเน่แล้วก็ขับร้องคู่กันกับคุณปานธนพรด้วยลากันไปด้วยบทเพลงนี้ส่วนเราสองคนพรุ่งนี้พบกัน 18:00 น. สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้02-114-3330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอถุงตะข่ายขัดผิวซีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอลที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี้ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันเมล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนเนี่ยก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก100-999บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอเอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอเอเดอะเอ Herbal White Tanning Soap รับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบ Big Size 1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่@shopmania ครับ

0: ญี่ปุ่นรับมือไต้ฝุ่นตู้เจียนอพยพ2ล้านคนยกเลิกเที่ยวบินรถไฟเกาหลีใต้ทลายเครือข่ายยาเสพติดนำเข้าจากไทยทางไปรษณีย์ให้แรงงานเสพจีนใช้บอลลูนขนส่งวัสดุก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่สูงติดตามได้ใน Nine World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Nine World News ค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกระแสโลกกันนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:35 นาทีค่ะเช้าวันนี้นะคะมีเรื่องที่จะเตือนคุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าท่านไหนมีกำหนดการนะคะที่จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงโตเกียวจะต้องตรวจเช็คเที่ยวบินให้ดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีพายุไต้ฝุ่นนะคะซึ่งเป็นลูกล่าสุดค่ะพัดถล่มนะทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกล่าสุดซึ่งเป็นลูกที่25ของปีค่ะคือพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนนะคะมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง194กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดขึ้นฝั่งทางใต้ของกรุงโตเกียวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักมีพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ฝนที่ตกลงมานั้นก็เป็นกลุ่มฝนรูปทรงแนวตั้งยาวค่ะซึ่งเป็นแนวเมฆฝนที่ก่อตัวต่อเนื่องซ้ำๆเหนือพื้นที่แคบเป็นเวลาหลายชั่วโมงค่ะส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำฝนสะสมทะลุค่าเฉลี่ยของทั้งเดือนกันยายนที่เกาะโอจิมะได้รับผลกระทบหนักที่สุดค่ะว่าปริมาณน้ำฝนสะสมได้มากถึง832มิลลิเมตรภายในเวลา48ชั่วโมงซึ่งนี่เท่ากับว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยปกติของทั้งเดือนกันยายนถึง2เท่าเลยนะคะทำให้ทางการต้องประกาศเตือนภัยดินถล่มระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดค่ะส่วนที่เมืองอิจิฮาระในจังหวัดชิบะก็ต้องเผชิญกับปริมาณน้ำฝนที่สูงถึง 392.5 มิลลิเมตรตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ1รายนอกจากนี้ประชาชนอีกเกือบ2ล้านคนใน6จังหวัดค่ะได้รับคำแนะนำให้อพยพออกนอกพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีบ้านเรือนมากกว่า 50,000 หลังคาเรือนที่ตอนนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้จังหวัดชิบะนั้นได้รับผลกระทบหนักที่สุดค่ะเกิดดินถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดคานากาวะทางการต้องขอกำลังทหารช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะคะในขณะเดียวกันค่ะผลกระทบของไต้ฝุ่นลูกนี้ก็ทำให้เที่ยวบินมากกว่า300เที่ยวนะคะต้องถูกยกเลิกค่ะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจินะคะที่ต้องดีเลย์ออกไปถึง4ชั่วโมงนอกจากนี้แล้วการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในศึกเอเชียนเกมที่จังหวัดไอจิก็ต้องถูกเลื่อนออกไปเช่นเดียวกับเทศกาลดนตรีกลางแจ้งขนาดใหญ่รวมถึงการแข่งขันเบสบอลที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในจิบะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสายการบินยักษ์ใหญ่อย่างJapanAirlines หรือAll Nippon Airways หรือ ANA นะคะก็ต้องจอดพักเครื่องค่ะรถไฟบางส่วนในกรุงโตเกียวนั้นต้องหยุดให้บริการค่ะเราจะไปกันต่อนะคะจากญี่ปุ่นไปที่ประเทศจีนค่ะเกิดเหตุไฟไหม้นะคะในอาคารของโรงงานสิ่งทอค่ะซึ่งต้องใช้เวลานานถึง1ชั่วโมงกว่าที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามมีผู้เสียชีวิต8รายแล้วก็บาดเจ็บอีกอย่างน้อย1คนค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่มณฑลกวางตุ้งค่ะซึ่งเกิดกับอาคารสูง2ชั้นเป็นโรงงานสิ่งทอภายในนิคมอุตสาหกรรมฉางซิงเขตซุนเต๋อเมืองฝอซานมณฑลกวางตุ้งค่ะอาคารนี้นะคะใช้เป็นพื้นที่สำหรับกระบวนการผลิตรวมถึงการฟอกผ้าเดนิมค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลานานราว1ชั่วโมงนะคะจึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไฟได้เผาผลาญพื้นที่ได้รับความเสียหายราวๆ200ตารางเมตรค่ะโชคดีที่เจ้าหน้าที่ยังคงสามารถจำกัดเพลิงไว้ได้ทันทำให้เปลวเพลิงนั้นไม่ลุกลามไปถึงอาคารที่อยู่ใกล้เคียงนะคะหลังจากที่เข้าตรวจสอบภายในอาคารค่ะเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต8รายแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้อีก1คนค่ะในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยอพยพผู้คนออกจากโรงงานและพื้นที่โดยรอบได้ทั้งหมด63คนตอนนี้ทางการยังไม่ทราบต้นเหตุว่าเพลิงนี้เกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดค่ะเรายังคงมีรายงานความคืบหน้านะคะของต่างประเทศที่สามารถสกัดจับการลักลอบขนส่งยาเสพติดนะคะและที่สำคัญต้นทางของยาเสพติดเหล่านั้นไปจากประเทศไทยล่าสุดนะคะตำรวจเกาหลีใต้ค่ะสามารถจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีนะคะกับผู้ที่มีส่วนกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดแล้วก็ขนส่งยาไอซ์เข้าไปยังประเทศเกาหลีใต้โดยในจำนวนผู้ถูกจับกุมนั้นเป็นคนไทยมากถึง45คนค่ะ สื่อของเกาหลีใต้รายงานนะคะว่าตำรวจจังหวัดขยองซังเหนือนะคะสามารถทลายเครือข่ายลักลอบนำเข้ายาเสพติดไปยังเกาหลีใต้แล้วก็สามารถจับกลุ่มค่ะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ได้มากถึง52คนในจำนวนนี้เป็นคนไทยสูงถึง45คนค่ะโดยในทั้งหมด52คนนี้นะคะแบ่งแยกออกเป็นผู้ลอบนำเข้า2คนซึ่งก็เป็นคนไทยค่ะลอบนำยาเสพติดนะคะซุกซ่อนไว้กับชุดไทยแล้วก็ซุกเข้าไว้ในห่อพัสดุส่งทางไปรษณีย์ไปจากประเทศไทยค่ะผู้ลักลอบเป็นคนไทยทั้ง2คนนอกจากนี้แล้วนะคะยังจับกลุ่มผู้ขนส่งแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายได้11คนในจำนวนนี้เป็นคนไทย6คนเป็นคนเกาหลีใต้1คนส่วนอีก4คนเนี่ยยังไม่สามารถระบุสัญชาติได้นะคะและก็ยังจับกลุ่มผู้ซื้อได้อีก39คนค่ะในจำนวนนี้เป็นคนไทย37คนเป็นคนเมียนมาอีก2คนค่ะทั้งหมดนี้ถูกควบคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดีนะคะตำรวจบอกว่ายาเสพติดเนี่ยนะคะลักลอบกันเข้ามาเนี่ยมีมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะโดยเป็นไอซ์ประมาณ 3.5 กิโลกรัมซุกซ่อนไว้ภายในชุดประจำชาติไทยก่อนที่จะส่งออกไปจากประเทศไทยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศพอยาไปถึงปลายทางแล้วนะคะก็จะมีเครือข่ายค่ะรับช่วงนำไปกระจายต่อในพื้นที่จังหวัดขยองซังเหนือขยองกีขยองซังใต้และอุนซานค่ะโดยเป้าหมายนะคะของยาเสพติดเหล่านี้ก็คือเป็นกลุ่มชาวต่างชาติแล้วก็เป็นแรงงานชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ตามพื้นที่ชนบทและบริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมค่ะปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจสามารถยึดไอซ์ได้ประมาณ3กิโลกรัมมูลค่าในท้องตลาดก็ราวๆ 10,000 ล้านวอนถ้าคิดเป็นเงินบาทก็มากถึง230ล้านบาทประเมินว่าสามารถนำไปเสพได้ประมาณ 100,000 ครั้งค่ะผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติที่มักจะมั่วสุมเสพยากันเป็นกลุ่มตามหมู่บ้านชนบทและนิคมอุตสาหกรรมบางรายนะคะคุณผู้ชมคะเสพยาไอซ์จนกระทั่งเกิดอาการประสาทร้อนค่ะแล้วก็มีอาการนะคะขณะที่ควบคุมเครื่องจักรซึ่งส่งผลกระทบแล้วก็เป็นภัยร้ายแรงต่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานนอกจากนี้แล้วนะคะสื่อเกาหลีใต้ยังรายงานด้วยค่ะว่าหัวหน้าหัวโจกนะคะซึ่งเป็นขบวนการหรือว่าเป็นผู้นำเครือข่ายนี้เป็นชายไทยวัย30ปีกว่าๆมีความเคลื่อนไหวอยู่ในเกาหลีใต้ค่ะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นต้นทางการจัดหายาที่มาจากประเทศไทยแล้วก็เตรียมที่จะประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อติดตามตัวชายวัย30กว่าคนนี้เพื่อขยายผลเครือข่ายต่อไปค่ะส่วนที่ประเทศตุรกีค่ะคุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนนึงค่ะสามารถหลบหนีคดีได้นานถึง8ปีด้วยการแปลงโฉมเป็นผู้หญิงแล้วก็ใช้เอกสารทุกอย่างของพี่สาวตัวเองแต่สุดท้ายไม่สามารถจะหลุดรอดการจับกุมไปได้นะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยสามารถสืบเสาะนะคะจนหาเบาะแสได้แล้วก็นำไปสู่การจับกุมในที่สุดค่ะนี่คือโฉมหน้านะคะของผู้ต้องหาชายนะคะวัย30กว่าๆนะคะเขาคือตูกูบาซาค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยถูกศาลตัดสินจำคุก3ปีนะคะในข้อหาลักทรัพย์แล้วก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะนี่คือโฉมหน้าตัวจริงของบาซานะคะแต่ว่าในระหว่างที่เขาถูกจับกุมเพื่อที่จะนำตัวส่งเรือนจำปรากฏว่าเจ้าตัวหนีรอดการจับกุมแล้วก็ควบคุมตัวไปสู่เรือนจำได้หลังจากที่หนีรอดได้แล้วเจ้าตัวก็ไปจัดการแปลงโฉมตัวเองสมัยไม่มีการผ่าตัดนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าใส่วิกแต่งหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แบบผู้หญิงนะคะสามารถหลบซ่อนมาได้นานถึง8ปีคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตลอด8ปีเนี่ยจะอยู่กินยังไงนะฮะเขาใช้เอกสารทุกอย่างของพี่สาวตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนนะฮะหรือเอกสารใดๆก็ตามค่ะที่เป็นของพี่สาวเพื่อใช้ในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองซื้อข้าวซื้อของทีนี้ตำรวจสงสัยค่ะเพราะว่ามีการสืบเสาะนะฮะเพื่อที่จะขยายผลและก็พบว่ามีข้อที่น่าสงสัยคือผู้หญิงซึ่งเป็นพี่สาวของคนร้ายคนนี้เนี่ยอยู่ในต่างประเทศแต่เอ๊ะทำไมเห็นบัญชีนะคะหรือว่ารายการซื้อของในตุรกีอยู่บ่อยๆนะเป็นประจำจนนำไปสู่

การสืบเสาะอย่างละเอียดเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการใช้บัตรเครดิตของพี่สาวก็พบว่าตัวจริงนะคะของคนที่ใช้บัตรเครดิตเนี่ยเป็นบาซาผู้ต้องหาหนีคดีคนนี้ละค่ะแล้วก็นำไปสู่การตรวจค้นบ้านพักนะคะในย่านหนึ่งในนครอิสตันบูลจากการตรวจสอบลายนิ้วมือค่ะของบาซาซึ่งอยู่ในคราบของผู้หญิงคนนี้สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้นะคะว่าเขาคือผู้ต้องหาหลบหนีคดีมานานถึง8ปีนะคะตอนนี้เขาถูกทางการนะคะตั้งข้อหาเพิ่มค่ะนะคะโดยนอกจากจะได้รับโทษจำคุกคดีลักทรัพย์เดิมอยู่แล้วยังจะถูกตั้งข้อหาเพิ่มในข้อหาปลอมแปลงแล้วก็ใช้เอกสารประจำตัวของผู้อื่นโดยมิชอบซึ่งจะส่งผลให้เกิดได้รับโทษจำคุกเพิ่มอีกด้วยค่ะจากเรื่องนี้แล้วนะคะไปที่ประเทศเปรูกันต่อค่ะเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นนะคะต่อหน้ากล้องที่กำลังยืนถ่ายทอดสดค่ะการลงพื้นที่หาเสียงนะของผู้สมัครรับเลือกตั้งหญิงคนหนึ่งซึ่งอาชีพของเธอเนี่ยเดิมเป็นนักข่าวค่ะแล้วก็เป็นนักข่าวที่ทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนแล้วก็เปิดโปงคดีทุจริตด้วยเธอคนนี้คือซูซีอาปันเต้โปโลค่ะอายุ44ปีเป็นที่รู้จักกันในนามไชน่าโปโลนะคะเธอเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ข่าวซึ่งจะนำเสนอข่าวเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันภายในประเทศและก็รายงานเหตุผิดปกติในแวดวงตำรวจในระหว่างที่เกิดเหตุค่ะเธอกำลังหาเสียงหลังจากที่มีการรณรงค์เพื่อจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมในระหว่างที่อปันเตกำลังเดินพบปากกับกลุ่มฝูงชนผู้สนับสนุนในตลาดแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการรายงานข่าวไปด้วยเนี่ยเธอถูกคนร้ายค่ะยิงเข้าที่ศีรษะอย่างจังต่อหน้ากล้องที่เธอเนี่ยกำลังรายงานข่าวด้วยตัวเองไปด้วยคือเป็นนักข่าวด้วยเป็นผู้สมัครลงรับสมัครเลือกตั้งด้วยเนี่ยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตื่นตะลึงให้กับประชาชนที่อยู่รายล้อมเธอค่ะนะฮะแต่ไม่สามารถที่จะช่วยนำเธอส่งโรงพยาบาลได้นะคะเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยทันทีค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะถูกลูกหลงอีก5คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เธอเนี่ยค่ะได้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเธอนะคะว่าเธอเนี่ยกำลังถูกขู่ฆ่าโดยมีต้นตอคำสั่งมาจากภายในเรือนจำหลังจากที่เธอทำข่าวสืบสวนสอบสวนประเด็นทุจริตและการใช้อำนาจมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐผ่านช่อง YouTube ของเธอนอกจากนี้นะคะในระหว่างการที่เธอได้รายงานผ่านช่อง YouTube ของเธอเนี่ยเธอได้ระบุชื่อผู้บัญชาการตำรวจรายหนึ่งด้วยค่ะว่านายตำรวจคนนั้นเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชาวเวเนซุเอลาไว้ได้นะคะพร้อมทั้งยึดอาวุธปืนได้1กระบอกค่ะอัยการได้ตั้งข้อหาจ้างวันฆ่าแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบนะคะว่ายังมีใครอีกหรือไม่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ลอบสังหารในครั้งนี้ขณะที่สภาสื่อมวลชนแห่งเปรูก็ออกแถลงการประณามการฆาตกรรมค่ะเปรูนั้นเผชิญกับสถิติการขู่กันโชคทรัพย์และคดีมือปืนรับจ้างพุ่งขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะนับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีผู้ถูกฆาตกรรมไปแล้วมากถึง56รายจากการปฏิเสธที่จะจ่ายค่าคุ้มครองให้แก่แก๊งอาชญากรอาชญากรรมค่ะไปที่เรื่องการเมืองกันบ้างนะคะเป็นเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะซึ่งล่าสุดนะคะตัวทรัมป์เนี่ยถูกสื่อพากันบอยคอตค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยมีคำสั่งห้ามสื่อ3เจ้าดังเข้าไปยังทำเนียบขาวเพื่อรายงานข่าวโดยบอกว่าสื่อ3เจ้านั้นเนี่ยรายงานข่าวปลอมไม่เป็นจริงค่ะตอนนี้นะคะมีสถานีโทรทัศน์ค่ะที่พากันยื่นฟ้องนะคะก็คือสถานีโทรทัศน์ CNNMS Now และ Politico ค่ะซึ่งยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในการเข้าทำเนียบขาวเหมือนเดิมแล้วก็ให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อตามบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1โดยระบุว่ามาตรการของทรัมป์นะคะที่สั่งห้าม3สื่อนี้เข้าไปทำข่าวในทำเนียบขาวเนี่ยถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังเป็นการละเมิดกระบวนการทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5ของรัฐธรรมนูญด้วยเพราะว่าทำเนียบขาวสั่งเพิกถอนสิทธิ์ของผู้สื่อข่าวสายการเมืองของทั้ง3สื่อนี้โดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าแล้วก็ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะไม่มีการอธิบายใดๆทั้งสิ้นและยังไม่ให้โอกาสสำนักข่าวทั้ง3สำนักนี้ชี้แจงค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีอีกหลายสื่อค่ะที่ร่วมใจกันประท้วงการกระทำของทำเนียบขาวโดยแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะกับ CNN ค่ะก็คือสำนักข่าว ABC CBSNBC และ Fox News ค่ะนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยช่องต่างๆเหล่านี้เป็นพันธมิตรกับทรัมป์แต่พอมีการ

ประกาศสั่งห้ามทีมข่าวนะคะของ CNNMS Now นะคะแล้วก็ Politico เข้าไปทำข่าวในทำเนียบขาวทำให้5สื่อดังเหล่านี้พากันประท้วงด้วยการระงับส่งทีมข่าวเข้าไปทำข่าวแบบ TV Pool ค่ะเพื่อบันทึกภาพแล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อที่จะแสดงจุดยืนนะฮะตอบโต้แล้วก็ประท้วงการที่ทำเนียบขาวสั่งแบนสื่อบางสำนักค่ะโดยบอกว่านี่เป็นการกระทำที่ละเมิดต่อรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งการแบนข่าวสำนักข่าวเหล่านี้นะคะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยค่ะส่งผลกระทบต่อการเผยแพร่ภาพของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นการหยุดส่งสัญญาณภาพและเสียงจากทีมทีวีพูลรวมทั้งการแถลงข่าวของทรัมป์บนสนามหญ้าใต้ของทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ไม่มีสัญญาณเสียงส่งผลให้ช่องกึ่งสาธารณะอย่างซีสแปนนะคะแล้วก็ช่องข่าวอื่นๆไม่สามารถถ่ายทอดสดคำพูดของทรัมป์ได้เหมือนเดิมค่ะด้านทรัมป์นะคะก็ได้เปิดเผยค่ะบอกว่าสื่อเหล่านั้นเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็รายงานข่าวที่เป็นเรื่องโกหกเขาไม่จำเป็นที่จะต้องปล่อยให้สื่อแบบนั้นเข้ามาในทำเนียบขาวถ้าหากว่าเอาแต่รายงานเรื่องเชิงลบส่งผลให้ในวันถัดมาค่ะผู้สื่อข่าวประจำสำเนียบทำเนียบขาวนะคะอย่างเช่นMS Now CNN แล้วก็ Politico ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้แล้วก็ยังถูกยึดบัตรผ่านเข้าออกทำเนียบขาวโดยทันทีค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ข่าวกันนะคะระหว่างทีมข่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ยืนยันค่ะว่าเขาจะไม่ยอมให้ข่าวปลอมถูกเผยแพร่ออกไปนะคะในสื่อต่างๆทั้งของสหรัฐและถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานที่น่าจะเป็นการโต้กระแสข่าวลือได้อย่างชัดเจนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยป่วยหนักไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆได้ล่าสุดนะคะมีรายงานจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะยืนยันค่ะว่าวันพุธนี้ประธานาธิบดีของจีนจะเดินทางไปยังสหรัฐเพื่อเยือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะแถลงยืนยันเมื่อวานนี้ค่ะว่าวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะมีกำหนดจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนะคะโดยเครื่องจะบินในวันนี้ล่ะค่ะวันพุธนี้นะคะตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถือได้ว่าเป็นการเยือนทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีของสีจิ้นผิงนับตั้งแต่การเยือนครั้งแรกในปี2558ค่ะโดยคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะคะจะไปต้อนรับด้วยตัวเองค่ะถึงรันเวย์ของฐานทัพร่วมนะฮะแอนดรูส์ในรัฐแมริแลนด์ค่ะถือได้ว่าเป็นกรณีพิเศษทางการทูตอย่างมากเลยทีเดียวจากนั้นในวันที่24กันยายนก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวและในวันศุกร์ที่25กันยายนค่ะก็จะมีกิจกรรมช่วงเช้าที่ทำเนียบขาวและการเข้าชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติหลังจากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะเดินทางกลับประเทศค่ะในการหารือกันครั้งนี้ในการเดินทางครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้หนีบเอา CEO แล้วก็ผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนร่วมคณะไปด้วยนะคะอย่างเช่นจากค่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD แล้วก็ยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเสี่ยวมี่ค่ะส่วนประเด็นการหารือนะคะคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือกันในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็คือจีนกับสหรัฐและแน่นอนค่ะจะต้องหารือกันถึงเรื่องข้อตกลงการค้าที่กำลังจะหมดอายุลงเรื่องกำแพงภาษีห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยี AI แล้วก็สถานการณ์ในไต้หวันด้วยก่อนหน้าที่ทรัมป์จะเยือนนะคะก็สกอตต์แบทเซนค่ะรัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะคะก็ได้พบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีของจีนที่นครนิวยอร์กค่ะตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะนายเหอลี่เฟิงโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินระดับความมั่นคงของชาตินะคะการพูดคุยเรื่อง AI ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวาระเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นเนื่องจากว่าข้อตกลงพักรบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังจะหมดอายุลงในวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ประเด็นเรื่อง AI ปัญญาประดิษฐ์กำลังเป็นเรื่องที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะเนื่องจากมองว่ากำลังเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติล่าสุดค่ะทางการเทศบาลรัฐนิวยอร์กของสหรัฐขออภัยไม่ใช่เทศบาลทางการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐได้ออกกฎหมายควบคุมการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยี AI นั้นทำให้รัฐของสหรัฐต้องกลายเป็นรัฐที่ไร้กฎระเบียบค่ะผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กค่ะแคทตี้โฮชูลนะคะได้ประกาศความคืบหน้าครั้งสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายควบคุม AI ฉบับประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่า RACE Act นะฮะหวังที่จะควบคุมการใช้งาน AI ให้มีระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายโดยรัฐนิวยอร์กจะเข้ามาทำหน้าที่ออกแนว

0: กันความเสี่ยงแทนกฎหมายฉบับนี้ค่ะจะพุ่งเป้าไปที่บริษัทพัฒนา AI ขนาดใหญ่ที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็เป็นบริษัทที่พัฒนาโมเดลระดับแนวหน้าภายใต้กฎหมายฉบับนี้ผู้ที่พัฒนาโมเดล AI แถวหน้าที่มีผู้ใช้งานในนิวยอร์กหรือว่าใช้เซิร์ฟเวอร์ในรัฐจะต้องเริ่มลงทะเบียนกับทางรัฐตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในกลางปีหน้าค่ะบริษัท AI จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรายงานข้อมูลอย่างเข้มงวดนะคะและถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงด้านความปลอดภัยอย่างเช่นโมเดล AI หลุดออกไปจากความควบคุมหรือว่าทำงานนอกเหนือคำสั่งของผู้ใช้งานหรือระบบควบคุมเกิดความล้มเหลวขั้นวิกฤตบริษัทเหล่านั้นจะต้องรายงานต่อภาครัฐภายใน72ชั่วโมงค่ะถ้าหากว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้นะคะก็จะต้องได้รับโทษปรับสูงสุด1 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการทำผิดครั้งแรกและถ้าหากว่ายังฝืนทำผิดซ้ำจะต้องถูกปรับสูงสุดถึง3 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องดีต่อใจค่ะจีนนั้นใช้บอลลูนในการขนส่งวัสดุก่อสร้างไปยังพื้นที่ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลมากถึง 4,000 กิโลเมตรค่ะ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ้วยชุดเตาแก๊สแบบครบเซตครับวันนี้กับเตาแก๊สคาชิวานะครับรุ่น X2500 ดีไซน์สวยพรีเมียมนะครับตัวเตาทำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนครับ
1: หัวเตาแก๊สค่ะเป็นแบบหัวคู่นะคะมีทั้งหัวเทอร์โบและหัวอินฟราเรดค่ะทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มนึ่งค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะกับเตาแก๊สคาชิวาหน้ากระจกหัวคู่ค่ะราคา 1,390 บาทค่ะมาพร้อมกับชุดหม้อแขก5ใบพร้อมฝาและ5ขนาดค่ะประกอบไปด้วยขนาด15เซน17เซน19เซน21เซนและ23เซนค่ะราคา990บาทค่ะกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรก้นลึกราคา590บาทค่ะชุดกระชอน2ชิ้นราคา398บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,368 บาทแต่ว่าสำหรับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330หรือว่าแอดมาที่ LINE @fivechopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ะปัจจุบันนี้จีนพยายามที่จะขยายโครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะไปตามพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลนะคะและตอนนี้บอลลูนยักษ์กำลังกลายเป็นคำตอบใหม่เป็นทางเลือกใหม่ที่จะทำให้การขนส่งวัสดุก่อสร้างขึ้นไปยังที่สูงหรือว่าทุรกันดารทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไปดูภาพกันค่ะนี่เป็นบอลลูนยักษ์นะคะขนาด2ตันลำแรกของจีนค่ะที่เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะคะในโครงการสายส่งกระแสไฟฟ้าตรงทิเบตหรือซีจ้างไปยังมณฑลกวางตุ้งค่ะบอลลูนที่เห็นนี้นะคะสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดได้ถึง2ตันแล้วก็เคลื่อนที่ได้ในระยะความสูงถึง800เมตรมีความแม่นยำสูงค่ะในการรักษาตำแหน่งในรัศมีไม่เกินครึ่งเมตรค่ะผ่านการทดสอบบรรทุกน้ำหนักสูงที่สุดที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,000 เมตรไม่ใช่ 4,000 กิโลเมตรอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดเอาไว้นะคะคุณผู้ชมคะในพื้นที่ที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยแล้วก็มีลักษณะอากาศเบาบางลมกระโชกแรงเนี่ยค่ะบอลลูนจะช่วยการทำงานด้านขนส่งวัสดุก่อสร้างได้อย่างดีนะคะเนื่องจากว่ามีความเสถียรแล้วก็รับน้ำหนักได้มากช่วยให้ทีมวิศวกรจากหน่วยงานไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยค่ะใช้บอลลูนนี้ยกแล้วก็เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งหนักไปยังพื้นที่สูงอย่างเช่นบนยอดเขาหรือว่าที่สูงชันได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากเดิมนะคะที่ใช้ได้เฉพาะการบรรทุกผ่านทางเส้นทางถนนนะคะ

แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถบรรทุกของที่มีน้ำหนักมหาศาลได้ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในความคืบหน้าด้านการก่อสร้างแล้วก็จะช่วยพัฒนาแล้วก็นำเอาความเจริญเข้าไปยังพื้นที่เขตชนบทห่างไกลทุรกันดารได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการ9 World News แล้วค่ะเราจะลาท้ายรายการกันมาแลนด์ลำแรกนะคะที่ไปแล่นอยู่ในบริเวณแม่น้ำฮัดสันของอ่าวนิวยอร์กค่ะต้อนรับสัปดาห์แห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างวันที่14ถึง25กันยายนค่ะรายการ9 World News ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 8:35 น.สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปลาแปลจริง The Amazing Show เรื่องแรกในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบดูดวงชะตาเชิญเข้ามาทางนี้เลยขยับเข้ามาใกล้ๆเลยครับใกล้อีกใกล้อีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงพอจะเข้าปากแล้วแต่ขอบอกเลยนะครับว่าแปลกจริงๆเพราะว่าการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงจากคราบกาแฟครับดูปากหนุ่มคงกระพันดีๆนะครับดูดวงโดยใช้คราบกาแฟเนี่ยคราบกาแฟ
1: ตอนนี้ป๊อปมาอยู่ที่บริเวณหน้าชาร์ลอตคาเฟ่นะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยสามารถดูดวงจากกาแฟได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีวิธีการดูแบบไหนครับนี่ครับเป็นบริเวณหน้าร้านถือว่าแปลกตานะครับจากภาพที่คิดไว้เพราะว่าที่นี่ตอนแรกบอกว่าเป็นร้านกาแฟนะครับแต่ว่าบรรยากาศนี่สวยงามมากคล้ายๆกับเทวาลัยเลย

0: วัสดีครับ
1: เมนูครับ
0: ขอบคุณครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูจากเมนูแล้วมีเมนูกาแฟแทบจะทุกประเภทเลยนะครับแต่ว่าที่มาที่นี่นะครับเขาดูดวงนะครับจากการดื่มกาแฟนะครับเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับแต่ว่าจะแปลกขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวบ๊อบจะพาไปดูดีกว่านะครับทานกาแฟเลยครับผมเคยได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยดูดวงจากการดื่มกาแฟถ้าเกิดผมอยากจะดูดวงเนี่ยผมต้องสั่งเมนูไหนครับ
2: จะเป็นกาแฟแบบพิเศษนะครับ
0: ครับ
2: ครับแล้วก็อาจต้องเข้าไปดูด้านห้องกับอาจารย
0: ์อ๋อดูตรงนี้ไม่ได้อ่ะครับ
2: เป็นห้อง VIP เลยครับ
0: แล้วตอนนี้อาจารย์คิวว่างอยู่หรือเปล่าครับ
2: ว่างครับผม
0: รบกวนพาไปเจออาจารย์เลยได้ไหมครับ
2: ครับ
0: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ป๊อกก็อยู่กับดร.มายแล้วนะครับเป็นอาจารย์ที่ดูดวงจากการดื่มกาแฟ
3: นะครับ Namaste สวัสดีครับ
0: ผมขอถามด้วยความไม่รู้ก่อนเลยนะครับดูดวงจากกาแฟเนี่ยใช้วิธีไหนในการดูครับอ่ะผมเคยได้ยินมาอาจจะดูดวงจากไพ่ยิปซีใช่ไหมครับแปลกๆหน่อยก็เริ่มเป็นไพ่ธรรมดาทั่วไปหรือว่าดูจากลายมือ
3: เมื่อก่อนนี้ยังไม่รู้ว่ากาแฟคืออะไรยังไงนะ
0: ครับ
3: เราก็กินกันเป็นเครื่องดื่มธรรมดาที่เป็นยังไม่รู้จักวิธีคั่วกาแฟพอปลายศตวรรษที่13ก็มีการค้นพบว่าเอ๊ะ

0: เขียวๆเนี่ยน่าจะเอาไปคั่วและเอาไปบดและจึงต้มขึ้นมาพอคั่วบดต้มแล้วมันมีกลิ่นหอม
1: ครับ
0: พอดื่มเสร็จปุ๊บเอ๊ะมันมีคราบด้วยก็มีการทำนายคราบกาแฟนับจากนั้นมา
1: คราบที่อยู่ในแก้วที่เราดื่มแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แล้วกาแฟที่เราใช้ในการดูเนี่ยครับเป็นเมนูกาแฟประเภทไหนครับ
0: เราเคยเทสมาหลายๆเมนูไปตรงใจคือคราบกาแฟที่ออกมาสวยมากๆมันเหมือนงานศิลปะอย่างนึงนั่นก็คือโกปี้ลูแวกการชงด้วยกาแฟขี้ชะมดใช้มือ2มือแตะไปที่ปลายถ้วยนะฮะแตะอธิษฐานจิตบอกชื่อนามสกุลในใจของเรานะฮะวันนี้ข้าพเจ้าอนุญาตให้กาแฟแก้วนี้เข้าไปอยู่ในกายเข้าไปอยู่ในจิตของข้าพเจ้าขอให้ช่วยบ่งบอก
1: ส
0: ิ่
1: งที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นประโยชน
0: ์ในตัวของข้าพเจ้า
1: ขอให้ช
0: ่
1: วยค
0: ้
1: นหาคำตอบ
0: สิ่งที่เป็นประโยชน
1: ์สิ่งที่เป็นประโยชน์
0: สิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังเผชิญอยู
1: ่สิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังเผชิญอยู
0: ่ขอให้อย่างรู้
1: ขอให้อย่างรู
0: ้ในอดีต
1: ในอดีต
0: ปัจจุบัน
1: ปัจจุบัน
0: อนาคต
1: อนาคต
0: ด้วยความแม่นยำด้วยเถิด
1: ด้วยความแม่นยำด้วยเถิด
0: ค่อยๆดื่ม
1: นะครับ
0: ค่อยๆจิบกาแฟก่อนจะจิบให้เราสูดกลิ่นหอมนะฮะอโรมาของโกปี้รูแบกแล้วเราก็ทำสมาธิ
2: ได้ครับ
0: หลังจากนี้เราก็จะทำพิธีกรรมสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าพิธีกรรมที่จะสื่อกับจิตใจของเราเองก่อนที่จะพยากรณ์นะ
1: ครับ
0: ขั้นตอนสุดท้ายเราใช้มือของเราประสานนะทั้งด้านบนด้านล่างนะฮะประสานถ้วยกาแฟไว้ที่หน้าอกของเราหลังจากนี้ทำสมาธิแล้วก็หมุนนะฮะตามเข็มนาฬิกา2 3ปุ๊บแล้วค่อยพลิกนะฮะโอเคอย่าให้หลุดนะโอเคตั้งมาที่หน้าอกของเรานะโอเคเมเซ
1: เมเซ
0: ฮาลิน
1: ฮาลิน
0: จิกซิน
1: จิกซิน
0: ฟาลิน
1: ฟาลิน
0: พิกเลยครับ
2: โอเคเก่งมากเราจะเห็นว่าคัพกาแฟนี้สวยมากเหมือนการแกะสลัก
1: ครับ
2: นะ
1: ครับคุณผู้ชมครับลองมาดูคราบกาแฟขี้ชะมดอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าพอเป็นกาแฟขี้ชะมดเนี่ยคราบกาแฟนี่จะสวยงามแล้วก็ถือว่าแปลก
2: แปลกมากนะฮะปรากฏที่นะตำแหน่ง S ก็คือ Strength คือจุดเด่นในตัวของเราเราเป็นคนที่มีศิลปะในตนเองแม้จบอีกด้านนึงแต่ทำงานคนละด้านเลยกับที่จบเลยนะฮะเรียกว่าเรามีศิลปะมีความรู้ได้ยังไงในสิ่งที่เราจะไปทำทั้งที่เรียนมาไม่ได้เรียนอย่างนี้นะฮะปรากฏสัญลักษณ์เป็นรูปช้างที่มีงวงนั่นคือทางจิตวิญญาณเรียกพิคเนตนะหรือเป็นเทพที่เรานับถือนะนับถือมาโดยตลอดนะปรากฏอยู่ที่นะด้านหน้าฟอนต์นะของถ้วยเลยจากมือจับของเราจะสังเกตว่าเมื่อเราส่องเข้าไปใกล้ๆจะเห็นพระพักของท่านชัดมากแล้วก็หูนี่เป็นหูช้างนะฮะแล้วก็งวงออกมาเด่นมากช้างหมายถึงความกตัญญูอะไรก็แล้วแต่จุดแข็งของเราคือเป็นคนที่1กตัญญูจุดอ่อนจะอยู่ตรงนะฮะคือเป็นคนอารมณ์แปรปรวนนะฮะเป็นคนที่เซนซิทีฟมากเช้าอีกอารมณ์นึงเย็นอีกอารมณ์นึงอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของสมาธินะฮะเป็นคนที่อ่อนไหวต่อหลายเรื่อง
1: ครับ
2: ต่อไปคือไปดูปัญหาของเราก่อนที่ตอนนี้ปัญหาที่เรากำลังประสบอยู
1: ่ครับ
2: ปัญหานี้จะไปอยู่ด้านนี้โซนด้านซ้าย
1: ด้านซ้าย
2: นะฮะสิ่งที่เป็นโพซิทีฟจะอยู่ด้านขวา
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปดูซีด้านซ้ายเราไปจังเป็นรูปปลานะฮะปลาตัวเล็กๆสิ่งที่เราเจอคือรายจ่ายเยอะมากไม่รู้อะไรอะไรเยอะแยะมันมารุมมาตุ้มนะฮะซึ่งเป็นปลาตัวเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันน่าจะป้องกันได้แต่มันดันต้องจ่ายนะ
1: ครับ
2: สิ่งที่เป็นโอกาส opportunity ของเราโอกาสจะเป็นด้านขวามือ
1: ครับ
2: อันนี้คือดูง่ายด้านขวาจะเป็นต้นกะละพึกมีต้นกะละพึกนะอาจจะหมายถึงการย้ายบ้านใหม่นะการขึ้นบ้านใหม่หรือการได้ของชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหม่ในไม่เกิน3เดือน6เดือนนี้นะฮะหรืออย่างช้าไม่เกิน1ปีไม่เกิน1ปีอันนี้สัญลักษณ์เป็นรูปฝ่ามือนะฮะเป็นรูปฝ่ามือฝ่ามือในทางจิตวิญญาณนะหมายถึงว่าเป็นคนที่มีความเชื่อและเป็นคนเชื่อ

0: เรื่องโชคลางเป็นคนเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะฝ่ามือเป็นคนที่อย่างที่บอกไว้มันตรงกับคาบกาแฟก็คือกาเนชก็คือพระพิฆเนศช่วงนี้นะให้ไม่ปฏิเสธช่วงนี้ให้ไปหางานการกุศลงานอะไรนะงานเขาเรียกว่าทำแล้วอาจจะไม่ได้เงินหรือได้เงินน้อยแต่ว่ามันได้บุญนะฮะให้ไปช่วย
1: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ตอนที่ตั้งแต่อาจารย์ทักตอนแรกเรื่องจุดแข็งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตอนที่เรานั่งกันมาบนรถอ่ะผมก็คุยกันอยู่จบอะไรแล้วทำงานอะไรทำงานไม่ตรงสายเมื่อกี้อาจารย์ทักก็แบบว่าจบมาอย่างนึงทำงานอย่างนึงไม่ตรงสายนี่คือผลลุกรอบแรกรอบสองก็คือที่เขาบอกว่าจะได้งานใหม่อันนี้บอกตรงนี่คืองานใหม่ของผม
2: อัน
1: นี้คืองานใหม่นะอีกอย่างคืออาจจะได้มีการย้ายที่อยู่มีบ้านใหม่วันนี้ผมเพิ่งโอนจองบ้านไป
3: พี่เห็นโทรศัพท์บ่อย
1: ๆถูกต้องครับช็อกกันทุกคน

0: เฮ้ยป๊อปเอาจริงแม่นป่ะเฮ้ยจริงเหรอทั้งนั้นแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปเลยโอเคท่านผู้ชมครับผมต้องขอโทษจริงนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปหาน้องป๊อปก่อนนะครับ
1: เริ่ม
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
10: ์รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เปิดตัวใหม่ลายสิ้นหัวใจนักรบไทยยวนสวัสดีบุกมาเก๊ารำไทย4ภาคสะกดโลกและคราฟช็อกโกแลตเมืองคอนกวาดรางวัลระดับโลกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
0: ความมั่นความเร็วที่อยู่บนความเสี่ยงอันตรายจากกระบอกปืนของพ่อลูกคู่นี้ครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หมูอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอท่ามะกาแล้ววันนี้ล่ะครับเราก็อยู่กันที่สมาคมส่งเสริมกีฬายิงปืนท่ามะกานะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาหาสถานที่แปลกแต่ว่าเราจะมาหาคนแปลกนะครับเราไปพบกับเรื่องแปลกกันดีกว่าครับไปสวัสดีครับพี่บอลครับก่อนอื่นขออนุญาตขึ้นปืนนะครับยืนมาเล่นเมื่อกี
1: ้ได้ครับเป็นไม่มีโล่ครับ
0: สวัสดีรอบนึงครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นขอทราบเลยพี่บอล นี่คือเป็นนักกีฬายิงปืนหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ไม่ได้เป็นนักกีฬายิงปืนครับ
0: ไม่ได้เป็นนักกีฬายิงปืน
1: แค่ชอบ
0: ทำไมพี่ยิงแม่นน่ะ
1: ก็อยู่ที่เราเข้าใจแล้วฝึกฝนให้มันถูกต้องนะครับ
0: ยิงปืนมากี่ปีครับเนี่ย
1: ก็เริ่มยิงจังเมื่อตอนอายุ30ก็ประมาณ10ปีฮะ
0: ทำไมเราเริ่มต้นมายิงปืนนะครับ
1: ก็รู้ชานะฮะก็เล่นปืนเล่นรถ
0: ครับ
1: ฮะก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็ศึกษามาก่อนยิงจริงศึกษาก่อนมายิงจริงเนี่ยประมาณเกือบ10ปีเหมือนกันแล้วถึงจะมายิงจริง
0: ครับพี่บอลไม่ยิงคนเดียวด้วย
1: ฮะ
0: มีเจ้าตัวเล็ก
1: ฮะลูกชา
0: เห็นบอกว่ายิงได้ว่ากี่ขวบแล้วครับเนี่ย
1: อันนี้7ขวบครับ
0: 7ขวบยิงไม่ถึง10ขวบมายิงปืนแล้วอ่ะ
1: ใช่มีพรสวรรค
0: ์ครับคือเป็นคนชอบอยู่แล้วหรือว่าคุณพ่อสอน
1: เด็กอยากรู้อยากเห็น

0: พอเราอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราก็เลยสอนจริงๆจังๆเลยสอนเรื่องการจับปืนความปลอดภัยโทษประมาณนี
1: ้ตอนที่เราจะยิงนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าที่เราต้องเรียนรู้ก่อนอันนี้คืออะไรครับ
2: เป้าสากลอันนี้คือเป้าเลขคะแนนนะฮะ
1: คือแต้มคะแนน
2: แต้มคะแนนแล้วจาก1 2 3 4 5 6พอวง7เนี่ยมันก็จะเป็นวงดำแหละ7 8 9
1: 9
2: ฮะแล้วก็วง10
1: อ๋อนี่คือวง10
2: วง10จะไม่เขียนแล้วก็มี x เลยฮะ
1: อ๋อตรงกลางคือเรียกว่า
2: x ฮะ
1: อันนี้คือเป้าสากลมาตรฐาน
2: ใช่ฮะ
1: กาฟิลพี่คิดว่าพี่ยิงได้กี่แต้มนะฮะอาชี้ชี้จุดไหนได้หนึ่งเองเหรอทำไมดูถูกกันขนาดนี
2: ้ฮะยิงปืนได้เลยครับอันนี้คือพร้อมแล้วยิงปืนพร้อมที่ยิง
1: อันนี้อย่างนี้ถูกไหมครับ
2: ถูกอ่ะพร้อมพร้อมเล็ง
0: กระสุนให้ได้
1: พูดไม่ออกครับ
3: ม
1: ัน
3: เป็นย
1: ัง
3: ไง
1: พี่มันแน่นอะไรก็ไม่รู
2: ้กับจิ๊บปืนจะเย็นไม่มีไร
1: ครั้งที่สองครับ
2: ที่เดิม
1: เฮ้ยแสดงว่าแม่นอีกโดรูเดิมอ่ะอ้าวทำไมพูดอย่างเงี้ยครับทีมงาน
2: เฮ้ยจิ๊บ

0: เลยครับ
1: ไอ้สามเขาได้ก้าวฮะ
2: โ
1: อ้งไรก้าวไรก้าว
2: หมูได้ทดลองยิงกันมาแล้วครับ3นัดเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูพี่บอลกันดีกว่าฝีมือระดับเทพเขาจะได้กี่แต้มกันดูเลยครับ
0: หลบก่อน

0: าไปแล้วโดนจุดเด็กอ่ะ
1: โหพี่สุดยอดมากอ่ะเห็นพี่บอกว่ากาฟิลก็ได้เหมือนกันลองได้ไหมครับ
2: พอยิงได้ฮะ
1: กาฟิลโชว์สีมือได้เปล่า
3: จะศูนย์นะช้าๆจะศูนย์ค่อยๆใกล้จะศูนย์

0: ีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลเทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
5: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
4: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
5: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
4: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่

พร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคละแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ือเด็กอายุ7ขวบ
1: อันนี้บอกนะครับว่าเป็นกระสุนที่ใหญ
2: ่กระสุนใหญ่
1: กระสุนที่มีขนาดใหญ่จุด45
2: คือแค่ยิงได้แค่นี้ก็แต้มชนะหมดแล้วอ่ะเมื่อสักครู่นะฮะคือเป้าขนาดมาตรฐานอันนี้คือขนาดไม่มาตรฐานถ้าหมูดูไม่ผิดมันคือเข็มใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
2: ยิงเข็มเหรอบ้าไปแล้วนี่คือเข็มเย็บผ้านะครับให้ดูอีกทีว่ามันคือเข็มเย็บผ้านะฮะแต่ว่าเราใช้ปืนยิงนะครับเป็นการท้าทายอย่างมากสำหรับนักยิงปืนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่บอลจะยิงโดนหรือไม่

0: เดี๋ยวเราไปดูกันนะพี่เขาบอกยิงโดนแล้วอ่ะเข็มหายยิงยังไงยิงเข็มอ่ะ
1: เข็มอยู่ไหน
0: คือแค่เข็มขนาดเกือบเท่าแผ่นกระดาษแผ่นกระดาษที่แบบแนวขวางครับเข็มหายอ่ะสุดยอดมากครับมันไม่น่าเป็นไปได้มันแปลกครับต่อไปเราจะยิงอะไรครับเมื่อกี้ยิงความบางเฉียบแล้วสิ่งของขนาดเล็กมากๆต่อไปยิงอะไรครับ
2: ยิงด้วยการมองผิดธรรมชาติมองจากโทรศัพท์ฮะ
0: มองผิดธรรมชาติ
2: มองโทรศัพท์
0: มองโทรศัพท
2: ์แล้วหันหลังยิง
0: แล้วหันหลังยิง
2: เล็งในโทรศัพท์แล้วยิง
0: มันจะโดนเหรอพี
2: ่ก็ต้องลอง
0: โอ้โห

0: บ้าไปแล้ว
1: เหนื่อย
0: ลงไปนอนกับพื้นแล้วพี่บอลครับคือโอกาสที่มันจะยิงโดนมันมีน้อยมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างเราส่องโทรศัพท์งี้ใช่ไหมเหมือนมีการหักเหของกระจกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันตรงกันข้ามกันหมด
0: เออ
1: ก็น่าจะช็อตนี้น่ายากสุดที่ผมเคยยิงมา
0: ช็อตมองกระจกหันหลัง
1: แล้วก็หงายปืนเนี่ย
0: หงายปืนด้วย
1: ผมก็ยาก
0: สุดยอดไปเลยครับพี่บอลมันแปลกมากๆแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงที่นี่แหละฮะเมื่อกี้เป็นคิวของคุณพ่อนะครับต่อไปเราจะมาดูคิวของคุณลูกบ้างคือน้องกาฟิลนะฮะน้องกาฟิลจะยิงลูกโป่งใบนี้แต่ว่าลูกโป่งของน้องกาฟิลจะเป็นแบบนี้ครับ
1: เซฟไว้ครับพี่ใหญ่เซฟไว้ครับ
0: ให้ความดูแล
1: พี่ใหญ่ชาญเนี่ยคุมปืนก่อนพี่ชายคุมปืนเริ่ม
0: นี่ว้าวยอมแล้วอยู่ไหนซากอยู่ไหนซากอยู่ไหนอยู่นี่
1: อยู่ครับ
0: คือแบบเด็ก7ขวบนะครับไม่น่าเชื่อลูกโป่งมันแกว่งด้วยนะประเด็นอ่ะลูกโป่งมันแกว่งด้วยนะไม่น่าเชื่อน้องทำได้อ่ะและนี่คือเรื่องแปลกนะครับที่รายการของเราได้พามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันคุณพ่อบอลนะครับแล้วก็น้องกาฟิลนะครับเป็นนักแม่นปืนที่ยิงปืนได้แบบสุดยอดมากพี่บอลนี่มีหันหลังยิงนะมองกระจกหันหลังยิงหงายปืนด้วยน้องกาฟิลนี่คือยิงแบบลูกโป่งแกว่งได้เด็ก7ขวบนะครับทำได้ไงอ่ะแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับ2คนนี้ทำให้ผมได้เห็นว่ามันแปลกและมันมีอยู่จริงที่อำเภอธรรมกาแห่งนี้ครับ
2: ช็อตสุดท้ายขอนิดนึงให้พี่บอลแถมพี่บอลยิงให้กาฟิลยิง
1: ครับ
2: สุดท้ายนี้ของอุปกรณ์แล้วก็เอาไว้บนหัวน้องนะครับโอเคกาฟิลไปตั้งที่ไหน
0: อะไรอ่ะ
3: ตรงนู้นได้ไหม
0: ไม่ได
2: ้กาฟิลขออีกรอบหนึ่งยิงโดนให้กระป๋องนะครับ
0: ไม่ได้
3: กระป๋องอ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: กระป๋องอันนี้แกว่งอันนี้
2: ไม่แกว่ง
0: ไม่ได้
3: ได้พี่อ่ะยืนตรงนี้เลยยืนเป็นเพื่อนกันตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะ
0: พี่ไม่ทำอาการนะ
3: ไม่เป็นไรเราก็ไปด้วยกัน
0: อะไรเอ้าไม่ได้
4: จัดว่าเด็ดมากเลยนะครับสำหรับคุณพ่อบอลและน้องกาฟิลไม่แน่นะครับในอนาคตประเทศไทยอาจจะมีนักกีฬายิงปืนที่อายุน้อยที่สุดในโลกก็เป็นได้ครับสวัสดีครับ

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันอังคาร22กันยายน2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาใน Investment Minute นาทีลงทุนครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องมาจับตาทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยบวกขึ้นไปได้เกือบ14จุดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราดูตลาดหุ้นโลกเนี่ยถือว่าสดใสนะทั้งเอเชียเช้านี้นะคะรวมถึงฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะ Nasdaq ที่นิวไฮจากแรงซื้อกลุ่มเทคนะคะราคาน้ำมันและบอนด์ยิลด์สหรัฐที่ปรับตัวลงนะคะก็มีความคาดหวังนะคะว่าการประชุม UNGA ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่สหรัฐนายกไทยเราเองก็ไปประชุมด้วยมีความคาดหวังว่าจะเห็นการเจรจานะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านเหมือนกับว่าทิศทางของสงครามเนี่ยอาจจะคลี่คลายหรือว่าเบาบางลงได้ไหมก็เป็นความหวังของนักลงทุนทั่วโลกเลยนะ
4: ใช่นะครับขณะเดียวกันนะครับภาพของสถานการณ์ราคาน้ำมันด้วยนะครับที่ลงแรงแต่ว่าบ้านเราราคาขายปลีกยังไม่ลงแบบนี้เราจะปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงวันนี้นะครับวันนี้แลกเปลี่ยนกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทาง settrade club ครับพูดถึงหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับปิดบวกเพิ่มขึ้นมา 13.88 จุดนะครับรับแรงซื้อในประเด็นเรื่องของ Fitch Ratingที่ปรับมุมมองไทยเราจากเนกาทีฟเป็น stable หนุนเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าแล้วก็มีแรงหนุนจากกลุ่มเทคด้วยนะครับการเพิ่มขึ้นของการลงทุนด้าน AI data center การบริโภคภายในประเทศซึ่งมาตรการของรัฐที่จะต้องจับตาดูวันนี้อังคารครม.นะฮะ
3: ค่ะ
4: จะมีการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้โฆษกรัฐบาลก็ออกมาระบุว่าอาจจะได้ใช้วงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลลดลงจากเดือนละ 1,000 เหลือเดือนละ500บาทนะครับโครงการนี้ฝ่ายค้านอย่างฝ้าของประชาธิปัตย์พรรคประชาชนก็ออกมาระบุว่าแทนที่จะต่ออายุโครงการเอาไปลดภาษีดีเซล5บาทต่อลิตรดีกว่าไหมนะครับเป็นการแก้ปัญหาค่าครองชีพที่ต้นเหตุและทุกคนก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้มากกว่าแต่รัฐบาลก็มองว่าการเยียวยาผ่านไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุดแก่กลุ่มเป้าหมายมากกว่าการลดราคาน้ำมันที่คนที่ไม่มีรถอาจจะไม่ได้รับประโยชน์อันนี้เราให้เห็นมุมมองของแต่ละฝ่ายกันนะครับซึ่งฝากของรองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะครับได้พูดถึงการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเฉพาะ E20 และ B20 ว่าจะช่วยหนุนในส่วนของเกษตรกรครับแต่ว่าต้องทำอย่างถูกจังหวะเพื่อที่จะรักษาวินัยทางการคลังโดยปีนี้ปีงบนี้เนี่ยนะครับเหลือพื้นที่ทางการคลังสำหรับ

0: การกู้เงินเพียง 10,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นการลดภาษีน้ำมันแบบเหมาเข่งจะทำให้รายได้รัฐหายไปมหาศาลครับซึ่งก็เสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการคลังซ้อนวิกฤตทีนี้ครับกระทรวงการคลังก็ตั้งเป้าที่จะจัดเก็บรายได้จากภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะครับรวมในปีงบ69ไว้ที่ 578,200 ล้านบาทซึ่งภาษีน้ำมันเนี่ยถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดถ้ายอมลดภาษีน้ำมันลง1บาทต่อลิตรรัฐก็จะสูญเสียรายได้ทันทีราว 2,800 ล้านบาทต่อเดือนครับ
1: ค่ะทีนี้เราไปดูราคาน้ำมันตลาดโลกกันหน่อยที่ปรับตัวลดลงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ WTI เนี่ยลดลงไป4.52 เซนต์ค่ะปิดที่ 95.78 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ค่ะก็ลงไป3 เหรียญกว่าๆนะคะปิดที่ 100.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะถือว่าปิดระดับต่ำสุดนับตั้งแต่9กันยายนหลังมีรายงานว่าทรัมป์พร้อมเจรจากับอิหร่านและกองกำลังสหรัฐจะไม่โจมตีกลุ่มฮูตีโดยทรัมป์บอกว่าเขาเปิดกว้างที่จะพบกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนผู้นำอิหร่านในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ UNGA ในสัปดาห์นี้และการฟื้นตัวของการขนส่งน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียก็ยังเป็นปัจจัยที่ฉุดราคาน้ำมันด้วยค่ะข้อมูลการติดตามเรือระบุนะคะว่าบริษัทซาอุดีอารามโคได้ขนถ่ายน้ำมันดิบประมาณ14ล้านบาร์เรลขึ้นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน7ลำในอ่าวเปอร์เซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันสิงคโปร์ลดลงค่ะดูตัวเลขกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะดีเซลลงไป7ดอลลาร์ส่วนเบนซินนะคะลงไป2ดอลลาร์67เซนต์ขณะที่บ้านเราเนี่ยราคายังไม่ได้ประกาศหรือว่ามีผลในการปรับลดลงนะคะในเช้านี้ค่ะกระทรวงพลังงานบริหารโดยลดการอุดหนุนน้ำมันประเภทต่างๆลงลดการอุดหนุนลงอย่าง B7 เนี่ยลดอุดหนุนไปเหลือ5บาท48สตางค์ต่อลิตรยังมีเงินอุดหนุนจากโรงกลั่นอีก4บาทต่อลิตรแล้วก็มีการเก็บภาษีนะคะเกือบ7บาทต่อลิตรก็เป็นเหตุผลค่ะที่ลดราคาลงไม่ได้และ B7 ราคาที่แท้จริงก็ไม่ใช่40บาทแต่อยู่ที่50บาทต่อลิตรค่ะซึ่งถ้าดูสถานะกองทุนน้ำมันเนี่ยก็คงอุดหนุนมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าตอนนี้ติดลบไปกว่า 92,000 ล้านบาทนี่คือข้อมูลณวันที่20กันยายนนะคะบวกกับเงินอุดหนุนจากโรงกลั่นถือว่ารวมๆแล้วเนี่ยไทยเราอุดหนุนราคาพลังงานรอบนี้นะคะกว่า 120,000 ล้านบาทไปแล้วดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือใช้พลังงานอย่างประหยัดกันต่อไปด้วยค่ะส่วนตลาดหุ้นรอบโลกนะคะเคลื่อนไหวอย่างไรโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐที่ Nasdaq New High อีกครั้งเราติดตามปัจจัยทั้งหมดกันใน Market Update ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับภาพของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานที่ผ่านมาดาวโจนส์บวกได้ 366.19 จุด S&P 500บวกมา 114.20 จุดแล้วก็ Nasdaq นะครับบวกมาได้ 599.55 จุดกลุ่มเทคหนุนตลาดครับภาพของตลาดหุ้นสหรัฐได้รับปัจจัยหนุนจากการร่วงลงของน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็บอนด์ยิลด์ของสหรัฐส่วน Nasdaq ที่บอกว่ากลุ่ม AI ดันตลาดรวมถึงหุ้น AMD Advanced Micro Devices นักทุนประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ตอนนี้ภาพของตลาดให้น้ำหนักว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้าแล้วก็จับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับคาดว่าการประชุมจะครอบคลุมประเด็นต่างๆอย่างเช่นการขยายระยะเวลาในการพักรบทางการค้าการกำกับดูแล AI แร่ธาตุสำคัญรวมไปถึงสงครามอิหร่านด้วยครับภาพของยุโรปก็เป็นการบวกเช่นเดียวกันนะครับนอกจากกลุ่มเทคแล้วกลุ่มแบงก์ของในฝ่ายยุโรปก็ดันภาพของดัชนีฟูจิร้อยแต่หุ้นนอนบวกได้ 79.88 จุดดัชนีบวกมา 270.95 จุดเซซี 40ฝรั่งเศสบวกมา 73.92 จุดด้วยกันนะครับการพุ่งขึ้นของกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีช่วยหนุนตลาดครับนักลงทุนยังคงประเมินว่าการกลับตัวลงของน้ำมันนั้นจะช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อแต่ว่าจะได้หรือไม่ต้องจับตาเพราะว่าหลังจากที่ ECB ปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อต้นเดือนนี้เพื่อคุมเงินเฟ้อเศรษฐกิจในภูมิภาคเองก็ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานระดับสูงก็เลยมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาน้ำมันครับทองคำกันบ้างครับตลาดโคเม็กซ์ครับย่อลงไปถึง41เหรียญต่อออนซ์ด้วยกันอยู่ที่ 4,383.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับถูกกดดันหลักๆจากปัจจัยการแข่งขันของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็ความกังวลว่าเฟดอาจจะมีการเคลื่อนดอกเบี้ยต่ออีกในปีนี้รวมถึงรอติดตามการประชุมระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับส่วนทองคำราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยนะครับ ณเวลา16 น.

0: 30นาทีของเมื่อวานนี้21กันยายนนะครับไปปิดที่ 4,348.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ย่อลงมา 41.33 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยกันครับขณะเดียวกันทองในประเทศสมาคมค้าทองคำประกาศมาเช้าวันนี้บ้านเรานะครับทั้งในส่วนของทองแท่งทองรูปพรรณภาพของทองบ้านเราเช้านี้ปรับย่อลงมา150บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขาวที่บาทละ 68,450 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 69,250 บาทต่อบาททองคำนะครับจากภาพของทองในประเทศขยับมาดูกันที่ค่าเงินบาทกันบ้างนะครับเปิดมาเช้านี้ในส่วนของค่าเงินบาทนะครับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับเปิดมาเช้านี้ 33.22 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะครับขณะที่ภาพรวมแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าวันก่อนหน้าอยู่ที่ 33.27 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ Rotate Global Markets มองกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาท24ชั่วโมงข้างหน้าคาดว่าอยู่ที่ 33.21 ถึง 33.30 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับขยับไปดูกันที่หุ้นเอเชียเช้าวันนี้เขียวสดใสกันทั้งหลายๆตลาดเลยเนี่ยนะครับเขียวยกแผงไม่จะเป็นนิกเกอีเซี่ยงไฮ้อ่างแสงสเตรททำแล้วก็กอสปีอินเด็กซ์กอสปีอินเด็กซ์ปัจจัยหนุนอย่างเรื่องของกลุ่มเทคด้วยนะครับทีนี้ย้อนดูภาพปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันด้วยครับปัจจัยบวกเราให้น้ำหนักไปที่การที่นายกนำทีมตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ฟิชเรตติ้งที่ปรับเพิ่มมุมมองเอาท์ลุคของบ้านเราเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ทั้ง3เฮาส์ไม่ว่าจะเป็นฟิชเรตติ้ง S&P 500 Moody's ปรับอันดับของไทยเราขยับขึ้นมาเป็น stable แล้วนะครับแล้วก็แรงซื้อกลุ่มตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแต่ปัจจัยลบครับความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยเงินเฟ้อแล้วก็แรงขายในกลุ่มขนาดใหญ่เช่นเดียวกันตอนนี้มีการสลับกลุ่มเล่นนะครับเพราะถ้าย้อนดูภาพของดัชนีเมื่อวานนี้จะเห็นได้ชัดบ้านเราบวกขึ้นมาได้ 13.88 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 68,454.74 ล้านดัชนีไปปิดที่ 1,598.03 จุดนะครับภาพของดัชนีเมื่อวานยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1,600 จุดได้แต่ก็ถือว่าขยับบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะดูรายกลุ่มกันบ้างครับเมื่อวานนี้ฟันโฟต่างชาติในฝั่งของต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิไป 4,600 กว่าล้านเลยนะครับแล้วก็ฝั่งของกองทุนซื้อสุทธิมา 1,000 กว่าล้านขณะที่รายย่อยเป็นกลุ่มเดียวที่ขายสุทธินะครับโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการซื้อสุทธิ 4,719.48 ล้านครับ5ดอกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับจริงๆถ้าดูทั้ง10อันดับก็จะเห็นว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มแบงค์กลุ่มเดิมทีเป็นปิโตรเคมีใช่ไหมแต่ว่าปิโตรเคมีก็แผ่วลงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวผันผวนนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้5อันดับนำมาอันดับ1ก็คือทาง SCB บวกขึ้นมา4บาทต่อหุ้นครับเดลต้าบวกขึ้นมา6บาทเลยนะครับส่วนทาง KBank บวกขึ้นมาถึง5บาท BBL บวกมา2บาทแล้วก็ฝั่งของอีกตัวนึงก็บวกมาได้50สตางค์นี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานนี้โดยเฉพาะในส่วนของ45บาท50สตางค์นี่คือ KTB นะครับ KTB ก็บวกมา50สตางค์ไปปิดที่45บาท50สตางค์นี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
1: ส่วนนายกรัฐมนตรีตอนนี้ปฏิบัติภารกิจยาวๆเลยนะคะที่ต่างประเทศค่ะจากที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะเดินทางไปร่วมประชุมที่สหรัฐต่อกับ UNGA นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะเป็นภาพของการประชุมทีมไทยแลนด์นะคะกับที่ญี่ปุ่นกันนะคะก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมากมายเลยนะคะการพูดคุยในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตสู่การเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจจากผลิตให้เป็นผลิตร่วมกันเพื่อต่อยอดการลงทุนอุตสาหกรรมอนาคตทั้งดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เทคโนโลยีเชื่อมโยงซัพพลายเชนและเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจไทยพร้อมให้ความมั่นใจค่ะว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพระดับสูงมากทั้งความสัมพันธ์กับพรรคร่วมกองทัพและเสียงในรัฐสภาส่วนทางคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้ซึ่งร่วมคณะโรดโชว์ด้วยก็บอกนะคะว่าตลาดทุนไทยมีสัญญาณบวกเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่มีเงินทุนไหลเข้าสวนทางกับภูมิภาคและสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาดโลกสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อ New Growth Engine และแนวทางแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของรัฐบาลสอดรับกับทิศทางการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคตลาดทุนไทยได้กลับสู่ความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้งค่ะขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพูดถึงมุมมองนะคะว่าตอนนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยให้เสียงตอบรับเชิงบวกต่อนโยบายรัฐบาลที่มีความเป็นรูปธรรมโดยตลาดหลักทรัพย์ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่นทั้งผลิตภัณฑ์ DR ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ญี่ปุ่นและโครงการ BOI to IPO เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในไทยสามารถระดมทุนในตลาดทุนไทยพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงบริษัทจดทะเบียนไทยกับญี่ปุ่นสร้างอีโคซิสเต็มทาง

0: ธุรกิจร่วมกันในระยะยาวค่ะส่วนในประเทศไทยนะคะทางรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินิติธารประภาสได้ร่วมประชุมกับกกร.เพื่อขับเคลื่อน Reinvent Thailand ยกระดับการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเริ่มที่7กลุ่มธุรกิจนะคะได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทำให้เป็นรูปธรรมในปีหน้าที่ GDP เนี่ยขยายตัวกว่า 3% plus ก็เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะมีการลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักเตรียมจัดทำกรอบเฟรมเวิร์คใน1เดือนทำแอคชั่นแพลนในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้จะได้เห็นผลแบบทันทีเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีคลังยังได้ร่วมเปิดตัววงใน Genie AI เป็นผู้ช่วยร้านอาหารที่จะผลักดันผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับธุรกิจกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยให้ความรู้เพิ่มยอดขายบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นที่สำคัญคือช่วยเติมสินเชื่อค่ะเพื่อเอาข้อมูลยอดขายเนี่ยนะคะมาใช้ในการยื่นกู้เข้าถึงเงินทุนไปขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนโดยมีบสย.ช่วยค้ำประกันตอนนี้ร้านที่ร่วมโครงการรัฐเนี่ยเห็นว่าข้อมูลมียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะ 1.8 ถึง 2เท่าเลยแล้วก็ธุรกิจอยู่รอดได้กว่า 80-90% ค่ะ
1: ส่วนภาพตลาดทุนไทยวันนี้จะเป็นยังไงนะครับมาวิเคราะห์กันต่อกับทางผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.กสิกรไทยคุณรัฐศักดิ์พิริยะอนนท์ครับสวัสดีครับคุณรัฐศักดิ์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: กับให้น้ำหนักยังไงบ้างครับกับปัจจัยต่างประเทศที่จะโยงมาถึงบ้านเราเรื่องของการประชุม UN ที่สหรัฐแล้วนายกไทยก็ไปร่วมเนี่ยนะครับหรือว่าฝั่งของทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่จะเจอกันวันพฤหัสนี้เราให้มุมมองเรื่องนี้กับบรรยากาศการลงทุนวันนี้มากน้อยขนาดไหนครับ
2: ครับก็โดยรวมโทนออกไปในเชิงบวกนะครับอย่างไรก็ดีก็ต้องบอกว่าเรายังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรที่มันชัดเจนนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยก็คาดหวังว่าน่าจะเห็นความรุนแรงในตอนกลางอะไรต่างๆที่มันลดระดับลงนะหลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเองเราก็เห็นนะทางฝั่งอิหร่านมีการส่งเงื่อนไขยุติสงครามนะครับรวมไปถึงในสัปดาห์นี้ก็จะมีการวันนี้นะก็จะมีการประชุมในส่วนของตัวสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับก็คนก็คาดหวังว่าจะเห็นความคืบหน้าเชิงบวกนะแต่ว่าก็ต้องบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของพื้นฐานการประชุมในเชิงของภูมิภาคีหรือว่าตัวมัลติลาเทอรัลเนี่ยก็ตอนหลังคนก็ให้น้ำหนักหรือความสำคัญน้อยลงนะเพราะว่าทั้งในเชิงของตัวอำนาจแล้วก็บทบาทในการแก้ไขความขัดแย้งของโลกเนี่ยมันดูไม่ได้ชัดนะตลาดอาจจะหันไปให้ความสำคัญเรื่องการเจรจาภูมิภาคีมากขึ้นนะโดยเฉพาะสหรัฐเองก็ช่วงหลังก็มีการถอนตัวนะในหลายเวทีชนิดสัญญาองค์กรต่างๆก็ถอนตัวออกมานะครับงั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าทางรอบนี้เนี่ยตลาดน่าจะให้ความสำคัญเรื่องการทางจีนกับอเมริกาที่มีการสัมมิตกันนะมีการเจรจานะครับก็คิดว่าก็น่าจะเห็นโทนออกมาในเชิงบวกนะเพราะเบื้องต้นก็เห็นมีการพูดคุยกันก่อนการเจรจาทางการก็มีแนวโน้มออกมาในเชิงที่ดีนะตลาดก็เลยคาดหวังว่าน่าจะเห็นสถานการณ์อะไรต่างๆความขัดแย้งที่มันดีขึ้นนะครับการตอบโต้ไปมาในเชิงของภาษีความเสี่ยงก็น่าจะลดลงไม่น่าจะมีสถานการณ์ที่มันเร่งระดับนะครับ
0: ค่ะในภาพของตลาดโลกตอนนี้ฝั่งของหุ้นเทคก็คือฟื้นตัวขึ้นมานะคะในบ้านเราเนี่ยอันนี้ส่งมาถึงพวกกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังไงบ้างคะ
2: ครับก็โดยรวมภาพหุ้นเทคนะเมื่อคืนก็ฟื้นตัวได้ขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับตามเรื่องความขัดแย้งในตัวกลางที่ดูโทนลดลงนะครับน้ำมันก็ปรับตัวลงยิวลดลงก็สถานการณ์ตัวบอนด์ยิวที่ลงเนี่ยก็เป็นบวกกับหุ้นเทคนะที่เป็นไฮวาลูเอชั่นนะครับแล้วก็สถานการณ์เรื่องการเจรจาระหว่างทางโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงก็ดูเป็นในโทนดีนะสำหรับเรื่องตัวมาตรการทาริฟวอร์นะก็จะเป็นบวกกับกลุ่มส่งออกนะดังนั้นทั้งตัวเทคที่ดูแวดล้อมดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกลุ่มส่งออกที่น่าจะได้อานิสงส์บวกจากเรื่องตัวทาริฟนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็เมื่อวานนี้ก็เห็นข่าวนะว่าทางไทยก็ได้มีการออกมาให้ข่าวว่าใกล้ได้ข้อสรุปนะครับเรื่องข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐตัว ART ตัว Agreement on Reciprocal Trade นะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทยก็เข้าข่ายเป็นกลุ่มเทคกลุ่มส่งออกนะก็น่าจะได้อานิสงส์บวกจากตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วปัจจัยในประเทศบ้างครับไทยช่วยไทยพลัสมองเรื่องนี้ยังไงครับกับตลาดคาดว่าน่าจะมีการต่ออายุอีก2เดือนแต่ว่าวงเงินอาจจะลดลงเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้ขอหุ้นแนะนำด้วยครับจากทางบล.กสิกรครับ
2: ครับก็สำหรับตัวต่อโครงการ ไทยช่วยไทยพลัสนะครับอันนี้เราก็มองบวกนะแต่ว่าจะไม่ได้บวกมากนะครับเพราะว่าตัวไซส์โครงการมันก็ลดลงแต่ว่ามองในเชิงบวกก็คือถ้าเกิดไม่ได้มีนะครับตัวไตรมาสที่4เนี่ยตัวเศรษฐกิจมันก็จะเห็นภาพ GDP ที่มันซอฟต์ลงชะลอตัวลงจากไตรมาสที่3ที่มีมาตรการเข้ามาครับดังนั้นถ้าเกิดพอมีมาตรการเข้ามาบ้างโอเคว่าไซส์จะลดลงอันนี้ก็จะช่วยประคองให้ GDP เนี่ยไม่ได้ซอฟต์หรือว่าชะลอตัวมาตัวลงมากนะครับขณะที่กลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับอานิสงส์เชิงบวกนะครับเพราะว่าเวลาคนได้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยสำหรับตัวกลุ่มคอมเมอร์สที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยนี่ก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะนี่ก็ต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าขนาดเล็กนะดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็โอเคว่าจะอาจจะไม่ได้รับอานิสงส์เชิงบวกด้วยแต่ว่าแน่นอนภาพใหญ่ในเชิงของมหภาคหรือว่าโดยรวมใน GDP ก็อาจจะเป็นภาพที่โอเคขึ้นนะครับเราพูดเด็ดวันนี้นะครับเราอาจจะเลือก2ตัวนะเข้าทีมตัวเทคนะครับแล้วก็กลุ่มส่งออกตาม development ตัว new flow ที่ดูเป็นบวกนะครับเราเลือกตัว Delta นะกับตัว IT City นะก็ Delta เรามองตัวงบ Q3 เนี่ยนะครับน่าจะเป็นภาพการฟื้นตัวหลังจากที่ไตรมาสที่2เนี่ยมันออกมาวีคนะครับจากเรื่องปัญหาเรื่องsupply วัตถุดิบนะครับดังนั้น Q3 เราคาดว่าน่าจะเห็นสถานการณ์ที่มันดีขึ้นฟื้นได้ทั้ง QQ India นะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือไอตัว IT นะครับก็งบไตรมาส2ออกมาดีแล้วนะ Q3 เราคิดว่าน่าจะดีต่อนะจากตัวยอดขายพวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ถ้าดูกราฟเองก็เริ่มเห็นทรงเบรกกรอบไซด์เวย์ขึ้นมาได้ดีนะก็แนะนำสองตัวนี้สำหรับวันนี้ครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณครับคุณรัฐศักดิ์ครับ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: ส
1: วัสดีครับคุณรัฐศักดิ์จากทางบล.กสิกรครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการค่ะเพื่อพัฒนาการศึกษาการวิจัยและบุคลากรด้านธุรกิจครอบครัวโดยมีศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์เป็นสักขีพยานความร่วมมือมีกรอบระยะเวลา5ปีมีเป้าหมายต่อยอดองค์ความรู้งานวิจัยและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงประเทศในภูมิภาคที่มีบริบทและวัฒนธรรมการทำธุรกิจครอบครัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจครอบครัวไทยและต่อยอดไทยสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านธุรกิจครอบครัวในภูมิภาคระยะแรกเนี่ยจะพัฒนารายวิชาด้านธุรกิจครอบครัวโดยเปิดให้นิสิตจากคณะต่างๆลงทะเบียนเรียนค่ะจากนั้นจะต่อยอดสู่หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับเจ้าของธุรกิจครอบครัวทายาทผู้บริหารที่ปรึกษากรรมการพร้อมสร้างเครือข่ายให้ธุรกิจครอบครัวจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันค่ะ
3: ในแง่ตลาดทรัพย์อย่างที่ผมบอกก็เริ่มด้วยการเอาประสบการณ์ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่มาปรับปรุงนะครับโดยคุยกับทางอะไรว่าต้องการแบบนี้แบบนี้เพื่อจะผลิตบุคลากรหรือบัณฑิตในอนาคตเนี่ยนะครับก็เราก็เป็นคนจัดหาในช่วงแรกก็จะเตรียมหลักสูตรให้พร้อมทั้งในกรณีบางเรื่องก็จะเตรียมบุคลากรให้ด้วยนะครับ
4: นะผมว่าคือการเรียนรู้จากนะครับผู้สอนเข้าอบรมก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับอีกอันหนึ่งคือการสร้างเน็ตเวิร์กนะครับการรู้จากธุรกิจครอบครัวนะครับอาจจะมีหลายๆอินดัสทรีหลายๆอุตสาหกรรมมาเรียนร่วมกันนั่นคือการเรียนรู้ต้องแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับนะจากธุรกิจหนึ่งที่อาจจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวย่อมจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดนะครับ
0: และสำหรับเจ้าของธุรกิจทายาทและผู้บริหารนะคะอยากจะฝากอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าอย่าพลาดเลยนะคะในการเข้าร่วมงาน The 4th Set Annual Conference on Family Business ค่ะภายใต้แนวคิดแกร่งข้ามรุ่นเติบโตข้ามความไม่แน่นอนวันศุกร์นี้แล้วนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์ค่ะตอนนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายเหลือที่นั่งไม่กี่ที่แล้วนะคะสามารถดูรายละเอียดและซื้อบัตรผ่าน QR code นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้น QR code หน้าจอให้ค่ะเพื่อมาร่วมเปิดมุมมองจากผู้นำธุรกิจผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับเจาะลึกค่ะทั้งการเติบโตการส่งต่อกิจการ Governance และการรับมือกับความไม่แน่นอนจากผลกระทบรอบด้านด้วยนะคะ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าใครที่เป็นนักลงทุนที่เน้นคุณค่าหรือว่าสาย VI อาจจะต้องมาเช็คกันหน่อยว่าณปัจจุบันพอร์ตเราเนี่ยยังตอบโจทย์กับความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนในช่วงเวลานี้หรือเปล่าพักกันคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับพี่มี่ทิวากันครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับ ก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลง

0: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
3: แป๊บๆก็จะสิ้นเดือนกันยายนแล้วนะครับก็เข้าสู่กำลังจะเข้าสู่ไตรมาส4แล้วนะครับโค้งสุดท้ายจริงๆโดยเฉพาะนักลงทุนสำหรับสาย VI หรือว่านักทุนที่เน้นคุณค่าอาจจะต้องกลับมาเช็คพอร์ตว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยยังตอบโจทย์ในภาพของตลาดผันผวนหรือเปล่านะครับวันนี้คุยกับทางนายกสมาคมนักลงทุนประเทศไทยพี่มี่คุณทิวาชินธาราพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่มี่ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณตัวสวัสดีทุก2ท่านเลยนะครับ
4: ครับ
3: ถามถึงพอร์ตหน่อยครับว่าตอนนี้ในฝั่งของนักทุนสาย VI เองเราจะต้องรับมือกับความผันผวนยังไงหุ้นไหนที่มันเป็นกลุ่มหุ้นโอกาสหุ้นไหนที่เป็นกลุ่มพื้นฐานแนะนำยังไงดีสำหรับการจัดพอร์ตในช่วงโค้งสุดท้ายท่ามกลางความผันผวนนี่ยังรอเจอว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะคุยกันจบอีท่าไหนนะฮะ
5: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าปีนี้เป็นปีที่เซอร์ไพรส์นะครับตลาดหุ้นไทยก็บวกขึ้นมาใกล้ๆ 30% เนา
4: ะ
5: ทั้งที่เราก็ไม่ดีมาหลายปีทั้งที่จีนก็ไม่ดีที่อื่นก็ไม่ดีก็มาปรากฏว่าหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของเงินลงทุนต่างประเทศนี่แหละที่มันยังไหลเข้ามาแล้วก็เรามีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพไอ้ข้อดี 2-3 เรื่องนี้ยังคงอยู่แล้วกันมีโพลิซีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น BOI to FDI นะครับแปลงเงินขอการลงทุนเนี่ยไปเป็นเงินที่มันจะมาลงทุนจริงๆเนี่ยพวกอะไรเหล่านี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นแหละที่ทำให้ตลาดหุ้นก็ดีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่โตตาม AI ต่างประเทศก็ดีกลุ่มธนาคารที่ยังแข็งแกร่งแล้วก็ดอกเบี้ยดูจะมีเทรนด์เป็นขาขึ้นก็ดีเนี่ยก็แข็งแรงหมดเลยยกเว้นกลุ่มเดียวที่ผมรู้สึกว่ายังอ่อนแอก็คือเป็นเรื่องของการบริโภคในประเทศเนาะแม้จะมีไทยช่วยไทยมีอะไรก็ยังเหนื่อยๆอยู่เหมือนกันครับเราคงต้องปรับพอร์ตให้หน้าพอร์ตไปทางนั้นเหมือนกันครับผม
4: แต่ทีนี้พอถ้าเราบอกว่าเรามองคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยนะคะรอบตัวเราก็มีหลากหลายกลุ่มนะมีหลายความเชื่อความชอบความถนัดต่างๆค่ะพี่มี่เห็นว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนจุดร่วมกันบ้างสำหรับภาพการลงทุนช่วงเวลานี้อยากจะแนะนำพวกเขายังไงบ้างคะ
5: ก็จริงๆเราต้องการหาอะไรที่มันยังมีดีมานด์มีนิวดีมานด์เนาะมีกำลังซื้อใหม่ๆที่ยังแข็งแกร่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้เป็นจุดร่วมเดียวกันแหละเราแสวงหาการเติบโตของธุรกิจเพื่อให้มันสะท้อนมูลค่าออกมาเนาะหรือนักเก็งกำไรก็จะไปโฟกัสที่เขาเรียกการปรับข่าวดีหรือปรับ adjust ไอตัว narrative ลงไปในราคาหุ้นอะไรประมาณนี้ผมว่า2เรื่องนี้มองคล้ายๆกันคือเรามองการเติบโตของกำไรแหละถ้ามันไม่โตแล้วหรือว่ามันโตยากเนี่ยแน่นอนสิ่งเหล่านี้มันก็จะสะท้อนไปที่ราคาหุ้นได้ยากส่วนครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยก็เหมือนอย่างที่เราเห็นครับก็ยังอยู่ในธีมเดิมเนาะความเข้าใจผมก็คือยังอยู่ในธีมของการขยายตัวของ data center หรือการลงทุนในส่วนของภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีโดยเฉพาะในหมวด IT เนี่ยเราเห็นเข้มข้นเนาะพอ AI มันก็เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับเราเยอะทุกคนก็เริ่มซื้ออุปกรณ์มาอัปเกรดหรือแม้แต่ iPhone นี้ผมยังตกใจอยู่เลยว่า iPhone 18 Pro กับ18 Pro Max เนี่ยความเข้าใจคือมันน่าจะขายไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่า17ตอนนั้นมันเหมือนมีคนซื้อเร่งไปบ้างแล้วก็ปีนี้มีดูโอด้วยที่จะเปิดตัวพรุ่งนี้เนาะก็กลัวว่ามันจะไปดึงกระแสแล้วก็ราคาแพงขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่สรุปมันก็ยังเป็นหมวดสินค้าที่มนุษย์ต้องการอะไรทำนองนี้ครับเราก็ต้องมองดีมานด์แล้วก็คาดการฟอร์แคสต์แล้วก็ปรับพอร์ตไปอยู่ในที่ที่ยังมีดีมานด์แข็งแรงอยู่ก่อนครับผม
3: ส่วนหุ้นเทคหุ้น data center semiconductor ต่างๆจริงๆในกลุ่มนี้เองพี่มองว่าควรต้องมีอยู่ในพอร์ตมากน้อยขนาดไหนครับสัดส่วนเป็นยังไงครับ
5: ถ้ากลุ่มนี้เนี่ยส่วนตัวถ้าเป็นลักษณะ VI จริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องพูดว่าทูเลทไปนิดนึงคือมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ PE เนี่ยหรือว่าอัตราการคืนทุนเนี่ยหลายตัวก็ขึ้นไปเป็น50เท่าหรือ100เท่าเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลภาษาง่ายๆก็คือถ้าคุณซื้อไปแล้วกำไรมันไม่โตเนี่ยคุณใช้เวลา50ปีเลยแหละถึงจะได้ทุนคืนหรือว่า100ปีเนี่ยแต่จริงๆมันยังมีหุ้นกลุ่มแถว2แถว3ละกันที่ related กับกลุ่มพวกนี้เราต้องไปค้นหาอาจจะเป็น supply chain ต่างๆที่อาจจะตัวใหญ่เราซื้อไม่ทันแล้วแต่เรารู้ว่าเดี๋ยวตัวใหญ่ดีมันก็จะค่อยๆเขาเรียกเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงมาที่กลุ่มกลางกลุ่มย่อยเนี่ยเพราะตลาดไทยตอนนี้ปีนี้ผมว่าก็ดูแล้วปีนี้ปีหน้าก็ไม่น่าจะกลับลงมาเป็นขาลงแรงๆแล้วครับเพราะว่าเม็ดเงินขาย LTF อะไรมันก็คงหมดไปแล้ว ทางตลาดก็มีมาตรการจะกระตุ้นทั้งจัมฟาสทั้งทิศาแล้วก็อาจจะมีเรียกเม็ดเงินต่างประเทศกลับมาลงทุนในไทยแล้วก็เว็บภาษีให้อะไรทำนองนี้นะครับก็ค้นหาหุ้นที่มันโตนี่แหละผมว่ามันยังมีอีกหลายๆกลุ่มแล้วกันที่ถ้าเราลื้อดีๆนะครับผมชอบเกี่ยวกับเทคแหละเกี่ยวกับพวกดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันหรืออะไรที่เป็นการอัปเกรดอุปกรณ์อัปเกรดเข้าสู่ยุคของ AI อะไรพวกนี้ผมเชื่อว่าแม้ประเทศเราทุกอย่างจะยังไม่ดีแต่เรื่องการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์เรื่อง IT เนี่ยมันคงหยุดไม่ได้แล้วครับในยุค AI
3: ยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่านักทุนต้องหาให้เจอลงทุนกับความรู้แล้วก็หาข้อมูลกันก่อนนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับพี่มี่ครับ
4: ขอบคุณมากครับพี่มี่ครับ
3: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณมี่ทิวาชินธราพงศ์นายกสมาคมนักลงทุนประเทศไทยครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมคะและช่วงนี้ค่ะสำหรับทริคลงทุนง่ายๆบายเซตซูมอินมีมาฝากกันนะคะวันนี้พาย้อนดูมุมคิดจากการเซตซูมอินไลฟ์ตั้งวงเล่าชาวลงทุนครั้งที่3ที่รวบรวมประสบการณ์จาก5นักลงทุนนะคะในหัวข้อเปิดพอร์ตชีวิตต่อยอดวิธีคิดสู่การลงทุนหนึ่งในแนวคิดที่น่าสนใจคือการลงทุนไม่จำเป็นต้องแข่งว่าใครทำผลตอบแทนสูงที่สุดแต่ต้องบริหารตัวเองให้อยู่ในตลาดได้ยาวแล้วก็ก่อนคิดเรื่องผลตอบแทนควรดูพื้นฐานตัวเองก่อนนะว่าความเสี่ยงที่รับได้เตรียมตัวรับมือไว้หรือยังส่วนเรื่องข้อมูลลงทุนก็มีคำเตือนชัดๆค่ะว่าอย่าเชื่อนักวิเคราะห์ 100% แต่ให้เอาข้อมูลไปคิดต่อให้เหมาะกับสถานะการเงินของตัวเองและคนรุ่นใหม่ก็ควรค่อยๆทดลองเรียนรู้อย่าทุ่มเงินทั้งหมดลงไปในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งนะคะไปฟังเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะก็สามารถหาความรู้ค่ะเพื่อให้เราเข้าใจสิ่งที่ลงทุนด้วยตัวเองนะคะฟังเต็มๆได้ทาง YouTube และ Facebook ของ Set Zoom In นะคะเป็นการฟังย้อนหลังได้ประโยชน์แน่นอนค่ะ
3: และย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าวันศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับสามารถที่จะไปร่วมงานกันได้ซึ่งซื้อบัตรได้ตาม QR Code หน้าจอเลยนะครับกับ The ForceSet Annual Conference on Family Business ภายใต้แนวคิดแกร่งข้ามรุ่นนะครับเติบโตข้ามความไม่แน่นอนโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆมาร่วมเปิดมุมมองจากผู้นำทางธุรกิจผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับเจาะลึกทั้งการเติบโตและการส่งต่อกิจการ Governance รวมถึงการรับมือจากความไม่แน่นอนของผลกระทบรอบด้านนะครับ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับนาทีลงทุนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ชอบมาเนียดค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
0: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดี
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: แล้วว
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้พี่ปิงจะมาชวนทุกคนก
0: ับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่
0: าน
1: มาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
0: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพาร
0: า
1: 100%
3: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัยน
1: ี้อันนี้คือยืดอก
0: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเนี่ยก็เลยแกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
3: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
3: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
0: ่
3: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรม

0: แต่แบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะ
1: ครับผม
0: ตัวนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
0: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
0: ครับ
2: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
0: ใช่ค่ะ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ

0: มากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ยบีบเรามีบีบดีด้วยนะ
1: ครับผม
0: แล้วกดกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวหลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว่าผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
1: ครับผม
0: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะฮะหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
0: ่
1: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
0: เดือนหน้าจะวิ่ง
1: เนาะเดือนหน้าจะวิ่งเลยครั้งแรกโอ้โหพี่ปิงครับพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ทุกวัน
1: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวันบีบให้กล้ามเนื้อข้างนี้นิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดกดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะนิ่งนะ
1: ตอนนี
0: ้กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
1: หูกระดิก
0: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
1: ครับก็ตอนนี้แหละ
0: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
2: ้
0: ทั้งการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
2: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะพาพกพา

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเรื่องการออกพรก.ยุบบอร์ดกสทช.ค่ะโดยให้รอฟังคำตัดสินจากศาลปกครองก่อนติดตามรายละเอียดจากคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาค่ะ
1: ขณะที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยเพิ่งทราบข่าวกรณีพรรคกล้าทำออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับพร้อมปฏิเสธการเข้าร่วมรัฐบาลครับนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำถอนตัวออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเป็นการส่งสัญญาณมาร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่าเป็นเรื่องของแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่ผู้ใหญ่จะพูดคุยกันรวมทั้งเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเพียงพอหรือไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคนตัดสินใจเราคือส่วนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยจะทำอะไรต้องทำในนามของพรรคแล้วแต่หัวหน้าพรรคซึ่งการปล่อยข่าวเข้าร่วมรัฐบาลก็มีการปล่อยข่าวทุกวันเป็นเรื่องปกติขณะที่นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดยุบบอร์ดกสทช.แล้วสรรหาใหม่ว่าตามข้อกฎหมายหากออกพระราชกำหนดต้องเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมถึงสาธารณประโยชน์ทั้งนี้นายประกรณ์รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นของบอร์ดกสทช.แต่ขอให้รอศาลปกครองอ่านคำพิพากษาในวันที่25กันยายนนี้เชื่อว่าจะได้ข้อยุติแต่ไม่ระบุชัดเจนว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะออกพระราชกำหนดยุบบอร์ดกสทช.ก่อนสิ้นสุดวาระ6ปีโดยขอให้รอคำพิพากษาของศาลก่อนและในวันนี้นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สำหรับการประชุมครม.ในวันนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดของโครงการดังกล่าวด้วยตัวเองว่ารัฐบาลจะกำหนดแนวทางการขยายโครงการในรูปแบบใดขณะที่วาระด้านเศรษฐกิจคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เสนอการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทธระยะที่3ช่วงที่2ตามมติ

0: คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่4ทับ2568และสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณพิษณุคะคุณผู้ชมคะเกิดเหตุฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมที่เปรูค่ะขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับภูมิภาคกำลังลงพื้นที่หาเสียงนักการเมืองหญิงคนนี้ชื่อว่าซูซี่อปอนเต้โปโลหรือที่รู้จักกันในชื่อของไชน่าโปโลกำลังพูดคุยหาเสียงในเมืองคาราสก่อนการเลือกตั้งชิงชัยเป็นผู้ว่าการรัฐในเดือนหน้าคุณแม่ลูกสี่กำลังกล่าวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะผู้หญิงทำได้พอแล้วกับพรรคการเมืองแบบดั้งเดิมเศรษฐีที่ช่อฉนและพอแล้วกับการทุจริตเราจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันระหว่างนั้นเองเธอก็ถูกจ่อยิงจนเสียชีวิตค่ะทางการเผยว่าได้จับกุมชายชาวเวเนซุเอลา2คนในฐานะผู้ต้องสงสัยขณะที่ดำเนินการสอบสวนอยู่เทนนิส WTA ทัวร์รายการ250รายการ SP Open ที่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเคทลินเคลเบโดนักหมวดชาวสเปนวัย20ปีเสื้อสีเหลืองพบกับนาเดียโปโดรอสกาจากอาร์เจนตินาเซตแรกเคลเบโดแพ้ไปก่อน4-6แต่2เซตหลังกลับมาโชว์ฟอร์มเยี่ยมหวดเอาชนะไป6-4และ6-2ทำให้พลิกแซงเอาชนะไปได้2-1เซต4-6 6-4และ6-2ทำให้เคลเบโดคว้าแชมป์ระดับ WTA ทัวร์รายการแรกของเธอได้สำเร็จสำหรับเคทลินเคลเบโดเพิ่งประเดิมลงแข่งขันในระดับทัวร์เมื่อ8เดือนก่อนและสามารถขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่90ของโลกซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดในอาชีพของเธอหลังคว้าแชมป์รายการนี้ได้ค่ะกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 11:00 น.สวัสดีค่ะ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: เอเชียนเกมปีนี้มาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาชาวไทยกันดีกว่าครับถ้าคุณอยากจะไปชมด้วยตัวคุณเองอยากเกาะขอบสนามแต่ทำไม่ได้เกาะขอบจอเอาไว้เลยใช่ไหม
4: คร
3: ับออน
4: ใช่แล้วค่ะติดตามได้เลยนะคะผ่านทางช่อง9กด30ของเรากับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะรวมไปถึงติดตามไฮไลท์อัปเดตโมเมนต์ต่างๆกันได้เลยทางทุกช่องทางของอสมทของเราค่ะ
3: ไทยแลนด
4: ์สู้
3: ๆไทยแลนด
4: ์สู้ๆ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ุนโดย
1: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันอังคารค่ะ22กันยายน2569นะคะกับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวค่ะโดยในเช้าวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยกลับมายืนเหนือระดับ 1,600 จุดอีกครั้งนะคะนำโดยหุ้นของ Delta ตามต่อมาด้วยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะไม่ว่าจะเป็น Hana นะคะ Delta Hana และก็รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มธนาคารที่เริ่มมีการรีบาวด์กลับในขณะที่บางแบงค์นะคะอาจจะยังคงมีแรงเทขายทำกำไรออกมานะคะส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานนั้นก็ยังทรงตัวได้ค่อนข้างจะดีค่ะปัจจัยนะคะได้รับปัจจัยสนับสนุนค่ะจากทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ร่นถอยลงในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะในเกือบทุกรุ่นตั้งแต่2ปี10ปีแล้วก็30ปีเริ่มคลี่คลายหรือว่าผ่อนตัวลงนะคะในขณะเดียวกันค่ะฝากฝั่งของ

0: บ้านเราเนี่ยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลังจากทางด้านของสถาบันจัดอันดับเรตติ้งต่างๆนั้นมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางของเศรษฐกิจไทยมากขึ้นดังนั้นภาพรวมดังกล่าวก็เลยสนับสนุนทำให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อสุทธินะคะในขณะเดียวกันค่ะปัจจัยในต่างประเทศที่ต้องจับตาณวันนี้ก็คือเรื่องของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือว่า UNGA ที่กำลังเกิดขึ้นที่นิวยอร์กนะคะในเวทีนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นนะคะล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมายืนยันว่าจะไม่โจมตีฮูตีนะคะตามคำขอร้องของซาอุดีอาระเบียและพร้อมที่จะเจรจากับอิหร่านแต่ฝากฝั่งของอิหร่านค่อนข้างแข็งกร้าวค่ะโดยออกมายืนยันนะคะว่าอย่างไรก็แล้วแต่สหรัฐและก็อิสราเอลนั้นจะต้องมีการถอนกำลังออกจากอิหร่านด้วยนะคะภาพบรรยากาศดังกล่าวเริ่มมีการเจรจากันมากยิ่งขึ้นค่ะส่งผลทำให้ล่าสุดนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นเริ่มร่นถอยลงมาเบรนท์มายืนอยู่ที่101ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนทางด้านของเวสเท็กซัสเองค่ะขยับลงมายืนอยู่ที่93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ปัจจัยดังกล่าวนั้นอาจจะส่งผลนะคะทำให้ทิศทางของความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนั้นลดน้อยลงไปนะคะล่าสุดณวินาทีปัจจุบันนะคะราคาทองคำล่นถอยลงมายืนอยู่ที่ 4,378 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนค่าเงินบาทของบ้านเราตรวจสอบกันสักหน่อยนะคะเงินบาทเนี่ยยังอยู่ในโซนของการอ่อนค่านะคะณวินาทีปัจจุบันนั้นเคลื่อนไหวอยู่ที่33บาท25สตางค์โดยประมาณค่ะณตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในช่วงของการขอรับฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ชมนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดสะดวกนะคะช่วยสแกน QR code ที่อยู่ด้านหน้าจอนี้นะคะแล้วก็ตอบแบบสอบถามเล็กน้อยค่ะเพื่อเราจะได้นำเอาความคิดเห็นของท่านไปใช้ในการปรับปรุงรายการนะคะสามารถพิมพ์รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรายการในการปรับปรุงในระยะถัดไปค่ะวันนี้นะคะเราไปติดตามกันดีกว่าภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยหลายคนบอกว่าจะเริ่มกลับคืนมาสดใสแล้วใช่ไหมทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณภควัฒน์พิสุทธิพันธ์ IAA ผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก CJS International ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีครับพี่แพงครับ
0: ค่ะบรรยากาศการลงทุนดูเหมือนว่าจะเข้าสู่ภาวะที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้นหรือว่า Risk on นะคะประเมินยังไงบ้างคะคุณวัฒน์คะ
1: จริงๆถามว่าประเมินยังไงผมมองว่าตลาดเริ่มดูคลี่คลายมากขึ้นแล้วกันครับเพราะว่าจริงทุกคนมองนะว่าโอเคถ้าเกิดว่าประชุมตัว UNGA นะครับทุกอย่างมันออกมาดูดีครับดูแผนในของมุมต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของจีนสหรัฐด้วยรวมไปถึงของทางฝั่งสหรัฐกับอิหร่านด้วยครับผมว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆดูคลี่คลายลงไปเสร็จปุ๊บมันน่าจะกลับมากลายเป็นบวกต่อทางด้านตลาดมากกว่านี้ในมุมของต่างประเทศแต่ว่าถ้าในมุมของเมืองไทยครับเหมือนที่พี่แพนกล่าวไปนะว่าโอเคฟิชมีปรับเอาลุคของบ้านเราขึ้นมาเป็นสเตเบิลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเราดูดีเพิ่มมากขึ้นแล้วกันในแง่ของความมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองแล้วก็การคลังของพวกนี้ดีขึ้นเนาะและอีกอย่างนึงเนี่ยเดี๋ยวบ้านเราก็จะออกมาวันนี้จะมีประชุมครม.เรื่องของตัวไทยช่วยไทยพลัสอีกถูกไหมครับต่ออายุไปอีก2เดือนก็เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราอีกทุกอย่างมันดูเด่นๆกันดูแล้วครับพี่แพนสุดท้ายแล้วมันทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราดูดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยดีกว่าครับ
0: ค่ะถ้าหากว่ามองภาพของการดูดีขึ้นแบบนี้นะคะหุ้นต่างๆก็เริ่มรีบาวกลับด้วยมองแล้วก็ให้คำแนะนำในการลงทุนยังไงล่ะคะคุณวัฒน์คะ
1: จริงๆน้องบอกว่าถ้าเกิดว่าให้กรอบทางด้านเซตอินเด็กซ์ก่อนแล้วกันครับการผมว่ากรอบเซตอะยังคงอยู่ประมาณ1590ในกรอบด้านล่างนะครับแต่ว่าพอด้านบนนะครับตรงนี้เราเริ่มมองไปที่ตรง1620 1630ก็คือประมาณ20จุดก่อนแล้วกันในด้านบนเนาะแต่ด้านล่างมันก็ประมาณเกือบ20จุดเหมือนกันคือบวกลบมันอยู่ในกรอบประมาณนี้แต่ว่าถามว่าถ้าเราจะรีบไล่ซื้อหุ้นเลยไหมเนี่ยผมว่าตอนนี้มันต้องกลับมามองที่หุ้นตัวไหนเนี่ยที่รู้สึกว่ามีปัจจัยบวกเฉพาะตัวราคาหุ้นเนี่ยเวอร์ชันเริ่มดูในระดับที่น่าสนใจแล้วผมว่าหุ้นพวกนี้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนดีกว่าครับพี่แฟร์ครับ
0: ค่ะหุ้นตัวไหนที่ลงมาแล้วมี valuation ที่น่าสนใจบ้างคะคุณวัฒน์เพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าหุ้น Big Cap หลายๆตัวที่เป็นที่จับตาเนี่ยยืนอยู่ในโซนบนไม่ยอมลงมาเลยค่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่า valuation ที่เหมือนจะดูแพงผมยกตัวอย่างอย่างถึงแบงค์แล้วกันนะครับพี่แพงทุกคนบอกว่าไอ้เทรดสูงใกล้1เท่าบุ๊กแล้วอ่ะมันดูแพงไปไหมผมว่าจริงแล้วอย่างแบงค์อ่ะถ้าบ้านเรากระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นต่อให้โลนโกรทในเดือนที่ผ่านมามันจะติดลบไปแค่ 0.1% มันออนมันเนาะแต่ถ้าดู year to date แล้วก็ยังดูดีขึ้นดูเยียร์ก็ยังดูดีขึ้นผมว่าแบงค์อ่ะที่เป็นเป้าหมายของนักลงทุนอยู่ดีว่าจะเป็นไทยต่างชาติหรือว่าสถาบันอันนี้คือฝั่งของกลุ่มแบงค์แต่ถ้าอย่างในฝั่งของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยบาทก็อ่อนค่าเหมือนที่แพนพูดด้วยแล้วเมื่อคืนอย่าง AI เนี่ยก็มีข่าวบวกเข้ามาด้วยอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับผมว่าอย่างเดลต้าเนี่ยที่ก่อนนี้ทุกคนบอกว่าแพงแต่ราคาปรับฐานลงมามากขนาดนี้แล้วครับผมว่าเดล

0: ต้าก็ยังไม่ควรจะมองข้ามไปอยู่ครับพี่แพงครับ
1: ค่ะในหุ้นกลุ่มพลังงานล่ะคะราคาน้ำมันล้นถอยลงมาแบบนี้มันยังคงน่าสนใจหรือเปล่าคะ
0: ต้องบอกว่าถ้าในกลุ่มของพลังงานนะถ้าเล่นตัวอย่างลงปรับครับวันนี้ผมว่ามันเป็นแค่เซนติเมนต์ว่าราคาน้ำมันปรับลงมาแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูในแง่ของตัวดีเซลสเปรดหรือว่าแคสสเปรดต่างๆแล้วและดูที่ตัวค่าการกลั่นครับผมว่าจริงๆแล้วอ่ะกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยยังคงดูน่าสนใจเนาะเวอร์ชันก็ไม่ได้แพงจนเกินไปซะด้วยซ้ำฉะนั้นจริงๆแล้วบอกว่าเดือนในไตรมาส3ครับมันน่าจะมีอินเวนทอรี่เกนอยู่แล้วแล้วก็ทำให้งบของกลุ่มโรงกลั่นดูดีด้วยแต่ว่าถ้าใครมองเอ๊ะฉันไปเล่นตัวแม่เลยตัวพี่ใหญ่เลยอย่างสผ.ที่รีเลทกับราคาพลังงานจริงๆอาจจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเล่นพลังงานนะครับคงต้องเลือกแหละว่าเราจะเล่นลงกันเล่นขุดเจาะหรือจะเล่นตัวแม่เลยมากกว่าครับพี่แพงครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเรายังชอบลงกันมากกว่าครับพี
1: ่เลือกท็อปพิกสำหรับแบงก์กับลงกันให้เราหน่อยสิคะ
0: โอเคถ้าเป็นแบงก์งานสุดท้ายเรายังเลือกตัว KBank กับ KKP นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลงกันเนี่ยผมยังเลือกท็อปมาเป็นเบอร์1มากกว่าครับพี่แพงแต่ว่าขอแถมผมยังมองว่าถ้าจะมีหุ้นตอนนี้ยังไงผมต้องมีอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดลต้าแน่ๆครับพี่แพงครับ
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณวัดสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ให้เอาไว้นะคะ4ตัวด้วยกัน KBank KKP Top Thai Oil แล้วก็เดลต้านะคะไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะทางด้านของฟิลิปนะคะมองไปที่ KKP แล้วก็ CBG ค่ะกสิกรไทยมองไปที่เดลต้าแล้วก็ IT บริษัทหลักทรัพย์ไพร์นะคะมองไปที่ MTC แล้วก็ BA ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการจัดงานโหนเกษียณ EP 2 Retire Rich 2026นะคะในเวทีดังกล่าวเต็มไปด้วยความรู้แล้วก็ความสนุกสนานค่ะวันนี้เก็บเอารายละเอียดสำคัญนะคะมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
3: อร่อย
2: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
5: ได้เลยค่ะ
6: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทรูออนไลน์โฮมเน็ก
7: ซ์มันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
8: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
4: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
6: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
4: ์อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
5: ได้เลยค
6: ่
5: ะ
6: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
7: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
4: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
6: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
1: สนับสนุนโดย
9: ทูออนไลน์โฮมเน็กที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
1: Bangkok Bank Travel Card
10: กลับเข้ามาสู่เบรกที่2นะครับของ Money Daily นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสำหรับผู้ชมที่ไปพบกันที่ตลาดหลักทรัพย์กับสัมมนาโหนเกษียณต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะครับแล้วก็กูรูของเราเนี่ยมาให้คำแนะนำกันแบบดีเยี่ยมทีเดียวสำหรับผู้ชมที่อาจจะยังไม่ได้ไปงานนั้น

0: เดี๋ยววันนี้เรารวมมาฝากด้วยสำหรับไฮไลท์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเราไปเริ่มต้นงานนะครับที่ทางด้านของกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับคุณอัศเดชคงสิรินะครับก็ออกมานะครับมีการพูดถึงนะครับปาฐกถาพิเศษในหัวข้อตลาดทุนไทยมุ่งสร้างโอกาสเกษียณที่มั่นคงสำหรับทุกคนนะครับบอกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีการสนับสนุนให้คนไทยวางแผนเกษียณเริ่มต้นจากการกำหนดค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสดที่ต้องการเพื่อคำนวณเงินออมแล้วก็ออกแบบการลงทุนครับหัวใจสำคัญในการสร้างความมั่นคงระยะยาวก็คือเรื่องของเวลาและก็วินัยในการเริ่มต้นยิ่งเริ่มต้นเร็วก็จะยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสจากพลังของการทบต้นผ่านการลงทุนระยะยาวในตลาดทุนที่มีทางเลือกทั้งหุ้นตราสารหนี้กองทุนรวมแล้วก็รีดครับ
1: คิดว่าณวันนี้ถ้าเกิดดูโอกาสการลงทุนในตลาดของเราจริงๆโดยเฉพาะทางด้านเงินปันผลนะครับการที่จะลงทุนในหุ้นที่มีเงินปันผลสูงอย่างเช่นในกลุ่มธนาคารเนี่ยยังเป็นโอกาสอยู่ที่แทนที่จะชิฟต์ไปเป็นหุ้นกู้ที่อาจจะดอกเบี้ยน้อยกว่าถ้าเทียบกับออมพลัสของรัฐบาลเนี่ย 2-3% เนี่ยเก็บเงินเป็นดิวิเดนด์แต่จะแนะนำว่าถ้าเกิดสำหรับการลงทุนระยะยาวจริงๆหรือการออมจริงๆเนี่ยแน่นอนในช่วงบางจังหวะเนี่ยราคาของหุ้นนั้นๆคงมีความผันผวนถ้าเกิดเรานั่งจ้องจอทุกวันเราก็อาจจะตกใจว่าให้มูลค่ามันหายไปแต่ถ้าเราลงทุนเพื่อเน้นย้ำในการรับเงินปันผลต่อปีเนี่ยเราได้ยืมในที่เราต้องการแล้วเนี่ยมันถือได้ยาวจริงๆนะครับ
2: ทางด้านของคุณประสานอิงคนันท์ผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัยค่ะชวนวางแผนเกษียณให้มากกว่าเรื่องเงินด้วยการสร้างพอร์ตความสุขรองรับชีวิตที่อาจยืนยาวถึง 80-100 ปีเสนอแนวคิดนะคะ5ไตรมาสชีวิตชี้วัย60ปีไม่ใช่จุดสิ้นสุดค่ะแต่ยังสามารถเรียนรู้และเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตได้พร้อมแนะ5สินทรัพย์ความสุขได้แก่เป้าหมายผ่อนคลายความกังวลค้นหาตัวเองความสัมพันธ์ที่ดีและการยอมรับความจริงและย้ำว่าควรรีบาลานซ์พอร์ตชีวิตให้เหมาะกับแต่ละช่วงวัยเพิ่มน้ำหนักความสัมพันธ์สุขภาพและการพึ่งพาตัวเองเมื่ออายุมากขึ้นด้วยค่ะ
3: สิ่งสำคัญเลยคือเข้าใจว่าจะต้องมีแผนนะครับช่วงต้นๆเนี่ยน้ำหนักมันอาจจะมีอยู่ที่เรื่องของแผนการเงินก่อนก็ได้เพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยมันต้องค่อยๆใช้เวลาในการสะสมใช่ไหมครับอีกอย่างนึงคนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมากเพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องหลังๆแต่จริงๆแล้วของแบบนี้ต้องมาควบคู่กันไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเกษียณเนี่ยถ้าคิดว่าอยากจะเกษียณไปแบบสบายหรืออยากจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงแบบสบายเนี่ยจะต้องเริ่มคิดตั้งแต่วันนี้นะครับที่สำคัญเลยคืออย่าก่อหนี้สินตั้งแต่อายุยังน้อยครับ
0: ด้านคุณสุวภาเจริญยิ่งที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและการสร้างพอร์ตเกษียณด้วยการกระจายความเสี่ยงและการลงทุนอย่างมีวินัยความรวยไม่ใช่แค่เรื่องเงินครับแต่คือการมีอิสระในการใช้ชีวิตหลังเกษียณพร้อมย้ำว่าคนไทยต้องเตรียมเงินรองรับอายุขัยที่ยาวนานขึ้นจัดพอร์ตผ่านการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ RMF และสินทรัพย์ที่หลากหลายแล้วก็เตือนนะครับให้พร้อมรับความเสี่ยงสำคัญหลังเกษียณที่ไม่ได้มีแค่เงินเฟ้อครับแต่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลซึ่งควรจะวางแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิตควบคู่กับการลงทุนครับส่วนในด้านของคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ซีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไวซ์เพรสิเดนต์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยเจ้าของเพจและช่องแมงเม่าสำราญนะครับแนะนำผู้เกษียณสำรองเงินสดสำหรับค่าใช้จ่ายอย่างน้อย1ปีครับส่วนเงินที่เหลือจึงจะนำไปลงทุนโดยตั้งเป้าพอร์ตเกษียณราว10ล้านบาทและเริ่มทดลองลงทุนด้วยตัวเองโดยการแบ่งเงินส่วนน้อยทำความเข้าใจสินทรัพย์และก็มีวินัยซื้อถูกขายแพงไม่ใช่ไล่ราคาเมื่อสินทรัพย์ปรับตัวขึ้นแรงครับ
4: ผมแนะนำว่าซื้อตอนลงข้างล่างอย่างเช่นถ้าอย่างกองทุนเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์ตอนนี้ถามว่ามีกองทุนอะไรอยู่ข้างล่างบ้างมีจีนอยู่ข้างล่างอินเดียอยู่ข้างล่างโอเคคุณก็ค่อยๆเก็บตรงนั้นไปพอร์ตที่เล่นเป็นปีก็ได้สั้นๆคุณไม่รู้จะทำอะไรคุณก็ถือเงินไว้บางส่วนก็ได้คือมันทำได้หมดเลยถามว่าแล้วเราจะรู้ยังไงก็ต้องศึกษา
2: ปิดท้ายที่คุณชยนนท์รักการจนาน Head Coach and Co-founder จากฟีโนเมนาค่ะแนะนำว่าผู้ลงทุนใกล้เกษียณไม่ควรพึ่งพาหุ้นหรือตราสารหนี้เพียงอย่างเดียวนะคะสามารถใช้ทองคำหุ้นปันผลและสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดมาช่วยกระจายความเสี่ยงได้พร้อมแนะนำค่ะ3หลักในการรับมือวิกฤตคือ1ไม่โลภ2ไม่แพนิคเซลและ3เตรียมเงินสำรองเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่าย 1-2 ปีและหมั่นรีบาลานซ์พอร์ตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะ
5: เรื่องของการมอนิเตอร์และการ

0: รีบาลานซ์คือกลับมาชำเลืองดูมันทุกไตรมาสประเมินมันหน่อยว่าเราจะปรับพอร์ตยังไงทุกๆ6เดือนมาดูหน่อยว่ามันมีสินทรัพย์ประเภทไหนที่น่าสนใจนี่คือกระบวนการที่สำคัญมากๆไม่ว่าคุณจะลงทุนพอร์ตระยะยาวลงทุนพอร์ตระยะสั้นหรือสินทรัพย์ของคุณจะเสี่ยงต่ำแค่ไหนเพราะในยุคหลังจากนี้ไปไม่มีสินทรัพย์ไหนที่เสี่ยงต่ำจริงๆ
1: โดยคุณชยนนท์แนะนำด้วยนะครับว่าสำหรับพอร์ตเกษียณควรให้น้ำหนักกับสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอโดยเฉพาะหุ้นปันผลที่มีงบดุลแข็งแกร่งผันผวนต่ำและมีประวัติการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องนอกจากนี้แนะนำเรื่องของการกระจายการลงทุนไปตลาดโลกลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งและก็เลือกสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของตนเองครับ
2: เนื้อหาในการสัมมนาครั้งนี้นะคะสนุกสนานแล้วก็มีความรู้มากมากนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับไปดูย้อนหลังกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook นะคะการเงินธนาคาร Money and Banking Channel หรือเข้าไปดูใน YouTube ของเรานะคะ Money and Banking Channel ได้ค่ะ
1: ส่วนวันศุกร์นี้นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจเรามีสัมมนาฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะจัดขึ้นกันที่สยามพารากอนนะครับที่ SCB Next Tech นะครับชั้น4สยามพารากอนคุณแพนไปเป็นพิธีกรด้วย
2: ให้
1: คุณผู้ชมที่พลาดงานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วศุกร์นี้ไปเจอกันที่พารากอนได้นะครับเวลาเดิมบ่าย2
2: ใช่ค่ะสูตรคัดหุ้นนะคะสูตรเทรดสไตล์ไหนก็ทำกำไรได้ VIX Trader นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรากลับมาวางแผนการลงทุนในทองคำกันต่อค่ะ
3: หนุ่มกำลังส่งไฟไป
4: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
5: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
4: ซ์ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
6: ได้เลยค่ะ
5: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
7: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
4: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
6: ได้เลยค่ะ
5: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
4: ์อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
6: ได้เลยค
5: ่
6: ะ
5: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
8: สนับสนุนโดย
9: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
10: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
11: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
1: ราคาทองคำในตลาดโลกนะครับมีการปรับตัวย่อลงมาขายปลีกในบ้านเราลงตามมาด้วยนะครับเช้าวันนี้ปรับราคาลงมา200บาทต่อบาททองคำล่าสุดขายออกทองคำแท่ง 68,400 บาทนะครับย่อลงมาแบบนี้เป็นการย่อเพื่อจะไปต่อหรือว่าเริ่มจะชนแนวต้านใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับ
2: หลายคนรู้สึกอึดอัดนะคะ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะ 2-3 วันทำการที่ผ่านมายังเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์อยู่เลยนะคะพูดคุยกันกับคุณชุติการสันติเมธวิรุณค่ะ IAA CISA ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากฟินลิปประเทศไทยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติการครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมต้องบอกว่าทองคำนี่ขึ้นมารอบนี้ไม่ค่อยโดนใจเลยขึ้นมาแป๊บเดียวเองครับเริ่มจะย่อแบบนี้นี่ย่อเพื่อจะไปต่อหรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนกรอบเทรดแล้วครับ
12: ค่ะก็สำหรับรอบนี้นะคะดูเหมือนว่าการขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาพร้อมกับภาพของสถานการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยจะเอื้อมหน่วยเท่าไหร่นะคะในเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเองนะคะที่เห็นเฟดเนี่ยปรับขึ้นนะคะดอกเบี้ยในการประชุมรอบล่าสุดเนี่ยเรียกว่าครั้งแรกในรอบกว่า3ปีแล้วก็ในเรื่องของตัวราคาน้ำมันเองที่ขึ้นมาด้วยสถานการณ์นะคะในตะวันออกกลางที่กลับมาร้อนแรงครั้งถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นว่าราคาน้ำมันจะมีย่อลงมาบ้างนะคะพร้อมกับในส่วนของตัว

0: บอนด์ยิลด์ของฝั่งสหรัฐนะคะที่มีชะลอลงมานะคะอย่าง10ปีที่ขึ้นไปจาก 5% แต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็ยังอยู่บนความไม่แน่นอนของสถานการณ์อยู่นะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวดอกเบี้ยเองหลังจากขึ้นไปครั้งแรกเนี่ยตอนนี้น้ำหนักก็อาจจะมองว่าโอกาสที่จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากผลการประชุมเฟดออกมาแล้วก็เห็นดอทพอตที่ไปให้น้ำหนักว่าจะขึ้นอีกได้ครั้งหนึ่งนะคะสำหรับปีนี้หรือว่าเฟดวอตทูเองที่ออกมาเองเนี่ยในความเห็นของตลาดเองก็คาดโอกาสว่าอาจจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาการประชุมเดือนหน้าเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นที่กดดันอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ทิศทางของตัวราคาน้ำมันเองเนี่ยก็ยังต้องตามดูสถานการณ์กันต่อนะคะว่าจะเห็นการกลับมาเจรจากันได้หรือเปล่าระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านในขณะที่ช่วงนี้ก็ยังเห็นการโจมตีกันอยู่บ้างนะคะทำให้เรามองว่าถ้าดูในเรื่องของตัวราคาทองคำเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะฟื้นกลับมานะคะหลังจากที่ไม่หลุดระดับประมาณ 4,200 นะคะสำหรับสัปดาห์ก่อนหน้านะที่ย่อลงไปเนี่ยแล้วกลับมา 4,400 เนี่ยยังติดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยภาพตอนนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าคือความรุนแรงของปัจจัยกดดันเนี่ยก็รับไปค่อนข้างเยอะแล้วหรือว่าในเรื่องของตัวทิศทางของดอกเบี้ยเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตลาดก็ให้น้ำหนักรับไปในเรื่องของการขึ้นรอบนึงไปค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันนะคะฉะนั้นเราเลยมองว่าถ้ามีจังหวะที่สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นได้ว่าจะเห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าแถวๆประมาณสัก 4,400 เนี่ยอาจจะเป็นตัวยืนยันภาพที่จะขึ้นไปต่อสำหรับในช่วงนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากจะเล่นยังคิดว่ายืน 4,400 แล้วลุ้นไปแถวๆประมาณสัก 4,500 นะคะถึงประมาณ 4,550 อันนั้นเนี่ยถ้าต้องการความชัวร์แต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเล่นในเรื่องของการเทรดเนี่ยเรามองว่าอาจจะรอย่อใหม่ครั้งนะคะแถวประมาณ 4,300 นะคะถึงประมาณสัก 4,250 นะคะตรงนี้ก็อาจจะดูสถานการณ์กันก่อนนะคะคือถ้าเล่นเทรดในกรอบก็ประมาณสักโซน 4,300 ถึง 4,400 แต่ว่าถ้าอยากจะเพิ่มก็ 4,400 นะคะยืนได้ก็อาจจะไปแถวประมาณ 4,500 ถึง 4,550
1: ค่ะเงินบาทช่วงนี้มีอิทธิพลยังไงกับทองคำบ้างไหมคะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องของตัวทิศทางค่าเงินบาทนะคะก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหลังจากที่เราเห็นในเรื่องของตัวดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐขึ้นเนี่ยตัวภาพของดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาเราก็เห็นอ่อนในเชิงเปรียบเทียบแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการตอบรับที่ค่อนข้างเร็วเพราะตลาดก็ไพรซ์ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าโอเคน่าจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยก็ตอนนี้เริ่มมีจังหวะแบบชะลอหรือว่าชะลอการอ่อนค่าแข็งกลับมาแถวประมาณสัก 33.23 นะคะก็ถามว่ามีส่วนไหมก็อาจจะกดนิดหน่อยจากภาพในเรื่องของตัวราคาทองคำในประเทศฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเทรดเนี่ยถ้าอยากจะตัดปัญหาในเรื่องของตัวผลกระทบจากค่าเงินบาทก็อาจจะไปเทรดในส่วนของตัวที่เป็นราคาทองคำสปอตที่เป็น US Dollar นะคะในฝั่งดีเซ็ตก็มีโกลไลฟ์ฟีเจอร์นะคะแต่ว่าถ้าใครที่จะเทรดเป็นทองคำที่เป็นบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งดีเซ็ตหรือว่าในประเทศเองเนี่ยก็อาจจะต้องตามดูนิดนึงเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นว่ามีเงินเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดหุ้นกับตลาดตราสารหนี้มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่กดในเรื่องของตัวบาทเนี่ยในทางแข็งกลับมาเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็อาจจะต้องตามทั้งสองอย่างแต่ว่ายังไม่ได้คิดว่าจะถึงการแข็งหรืออ่อนแบบแรงๆอาจจะทรงๆค่ะช่วงนี
1: ้ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับให้กรอบการเทรดเอาไว้ 4,400 ถึง 4,500 เหรียญนะครับแล้วหมดเวลาของ Money Daily ในวันนี้แล้วนะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวที
0: 310องศานิวโชว์เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลที่นี่กันเลยนะคะ
1: พร
0: ้อมกับลุ้นรับตำแหน่งดังต่อไปนี่กรอบเงิน
1: สุดปังพลังฮอต
0: กรอบทอง
1: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
0: และกรอบเพชร
1: ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตค่ะ
0: ลุ้นกันแบบนี้เลยนะคะและทั้ง3ตำแหน่งนี้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจจากทางรายการที่จะมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันค่ะ
1: แน่นอนครับผมซึ่งโชว์ในวันนี้ของเราครับมาจากจังหวัด
0: ปทุมธานีพิเศษ
1: ต้องบอกเลยว่าพิเศษใส่ไข่เลยนะฮะ เพราะว่าคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยดังไปไกลถึงเวทีโลกเลยพี่ปุ
0: ๊และล่าสุดนะคะโชว์ในวันนี้ค่ะเพิ่งไปวาดลวดลายไกลถึงมาเก๊าบนเวทีนานาชาติมาแล้วด้วยถ้าพูดไปแล้วคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้โด่งดังไกลไปทั่วโลกแล้วหลังจากที่น้องลิซ่านะคะเฮลโลสวัสดีค่ะ
1: นี่โอ้โหตามทันนะลิปุ๊
0: ใช่ค่ะแต่ว่าโชว์นี้เนี่ยเขาไปโชว์มาก่อนนะที่มาเก๊าม
1: าก่อนลิซ่าด้วย
0: ใช่ค่ะจัดเต็ม
1: จัดเต็มเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้ฟ้อนรำเซิร์ฟเนี่ยเขาเอามาไว้ในโชว์นี้ครบหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับ
0: เรียกว่า4ภาคเลยนะคะเพื่อที่จะทักทายทุกท่านเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราไปทักทายท่านอาจารย์ก๊อฟกันก่อนค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับได้ยินคอนเซปต์ของโชว์ชุดนี้แล้วผมคาดหวังว่าจะว้าวนะครับและจะดูว่าจะครีเอทสร้างสรรค์ได้สุดแค่ไหนจัดมาเลยครับ
1: โอ้ยอาจารย์พร้อมแล้ว
0: ถ้าจัดมาเลยแบบนี้ต้องเชิญอาจารย์มาเป็นแขก
1: ถูกต้องครับไม่ใช่แค่อาจารย์นะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมทุกคนด้วยมาเป็นแขกในโชว์นี้เลยสวัสดี Be My Guest ในช่วง
0: 310องศาซ่าแซ่บโชว
3: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด

0: โอ้โหและนี่คือโชว์สวัสดี Be My Guest ค่ะ
1: 360องศานิวโชว์ขอต้อนรับนะคะน้องเกรซน้องมินนาน้องชมพู่น้องเนมน้องแอมน้องขนุนน้องต้าน้องพิมพ์และก็น้องนุ่นค่ะจากสาขาหน้าตศิลป์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จังหวัดปทุมธานีสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหพี่เฟรมถามก่อนเลยได้ไหมมาจัดเต็มขนาดนี้ทั้งฟ้อนรำเซิงแต่ละภาคนี่มีทีเด็ดยังไงบ้างครับน้องชมพู่เชิญเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะเรานำเสนอเป็นร่มบ่อสร้างนี่ซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของภาคเหนือของเราเลยค่ะ
1: เชียงใหม่เจ้า
2: ต่อไปนะคะเป็นภาคอีสานเรานำเสนอถึงการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะซึ่งมีความสนุกสนานนั่นเองต่อกันที่ภาคใต้ค่ะซึ่งเป็นการแสดงที่แสดงถึงพหุวัฒนธรรมค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นการเต้นแบบร่วมสมัยในชื่อชุด In the Future ค่ะ
1: โอ้โห
2: ทั้งหมดนี้นะคะรวมกันเป็นการแสดงที่สวยปังว้าวอลังการ
1: อลังการสุดๆพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกจริงๆนะคะ
0: ถูกต้องครับพี่
1: ปุ๊สมศักดิ์ศรีไปได้รางวัลจากต่างประเทศด้วย
0: แน่นอนครับโชว์จัดเต็มขนาดนี้อาจารย์ก๊อฟครับขอคำคมวัดทองหน่อยครับ
3: ได้เห็นโชว์ชุดดีแล้วไม่ผิดหวังครับว้าวจริงๆขอให้คำคมวัดทองนะครับว่าสวัสดี Be My Guest Hello Say Hi Thailand Dance of Smile
0: Dance of Smile
1: ใช่แล้วค่ะน่ารักมากๆด้วยกับโชว์ในวันนี้น้องๆตั้งใจกันมากเลยนะคะและอีกสักครู่ค่ะเราจะกลับมากลั่นข้อมูลให้ท่านจันกอล์ฟได้ตัดสินว่าโชว์ในวันนี้งดงามขนาดนี้อลังการขนาดนี้จะสามารถคว้าซุปเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตจนทันรายการได้หรือเปล่ากับช่วงหน้าค่ะ
0: 360องศาท็อป

0: จากหนึ่งความฝันสู่การรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ทุกความสามารถล้วนมีพลังในตัวเองแต่บางความฝันอาจกำลังหลงทางและถูกปิดกั้นจากการพนันได้เวลาหยุดภัยร้ายนี่คือหนึ่งทศวรรษแห่งความสำเร็จคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น10เยาวชนอายุ13ถึง18ปีห้ามพลาดมาร้องเล่นเต้นแสดงชิงทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและคว้ารางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเปิดรับสมัคร11มิถุนายนถึง6ตุลาคม2569สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิ
1: เยาวชนไทยห่างไกลการพนัน
2: Together Together
3: บอกได้เลย
4: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
3: จริงใจได้ใจยาวนาน
4: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
5: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
7: ลองนี่สิคะ
6: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
1: 60องศานิวโชว์และช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์นะคะเราอยู่กับโชว์สวัสดี Be My Guest ค่ะซึ่งนำโดยท่านอาจารย์ประจำสาขาศิลปะศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่อยู่ใกล้ปูตรงนี้ท่านอาจารย์ดร.ดุสิตธรงามยิ่งนะคะมาพร้อมกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นรีรัตน์พินิจธนสารอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็น้องแอมตัวแทนเพื่อนๆนักแสดงของเราด้วยทุกท่านเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: น้องคร
1: ับ โชว์วันนี้งดงามสวยงามอลังการสนุกสนานด้วยนะคะและตอนนี้เราจะมากลั่นข้อมูลให้ท่านอาจารย์กอล์ฟได้ตัดสินกันค่ะ
3: ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าทำไมถึงเลือกนำพาเรดฟ้อนร่มบ่อสร้างระบำศรีวิชัยแล้วก็เสื้ออีสานเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นโชว์เดียวกันครับ
4: ก็คือก่อนอื่นขอบอกเลยนะคะว่าการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงรวบรวมสิ่งต่างๆที่เราไปนำเสนองาน International Youth International 2026ที่เขตบริหารพิเศษหมาเก๊าซึ่งการแสดงเยอะมากแต่ด้วยเฉพาะเวลานิดเดียวดิฉันก็เลยต้องรวมให้เห็นว่าเรามีอะไรบ้าง
3: จริงๆคือยาวกว่านี
1: ้จริงๆมีอะไรบ้างคะเห็นบอกว่ามีตั้ง5ชุด
4: โอ้ยเยอะแยะไปหมด
1: อันอย่างที่1 Be My Guest อันนี้แน่นอน
4: ลำฟอนร่มฟอนร่มเราก็นำเสนอร่มบ่อสร้าง IG 5ดาว
1: คุณผู้ชมดูภาพนี้ด้วยนะคะที่คืออัน
3: นี้ที่2รูป
4: เลยละบำศรีวิชัยซึ่งตอนนี้เขตทางใต้ของเราได้มรดกทางวัฒนธรรมด้วยนะคะ
3: โอ้โห
4: แล้วก็ทางอีสานก็กินเซิร์ฟถึงความสุขสนานนะคะแล้วนอกจากนั้นก็มีขบวนพาเหล็กที่ท่านเห็นนะคะรูปพิวไว้โดยได้อัญเชิญเพลงบีเมเกสของทูตกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธ์มรวดีนะคะเป็นผู้ประธานครับเราเป็นครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะความหมายก็คงซาบซึ้งตรึงใจใครๆเป็นไหนก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก็เชิญมาเป็นเกส
4: เชิญมาเลยค่ะนี่แหละก็เลยเป็นที่ประทับใจว่าโอ้โหการแสดงของเราโดยเฉพาะณตอนเนี้ยเพลงที่คุณได้ยินเนี่ยเป็นเพลงร่วมสมัยเราให้คำสโลแกนว่าอะไรไหมคะ
3: ว่าอะไรครับ
4: รำไทยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลงค่ะเราสามารถจะรำได้ทุกเครื่องดนตรีดนตรีจีนดนตรีไทยและทำนองเมโลดี้ลาตรงลาตินเราก็ทำได้
1: ก็เลยออกมาสนุกสนานเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ
3: เมื่อกี้นี้ที่อาจารย์พูดคำว่าสวัสดีผมอยากรู้ว่าคำว่าสวัสดีเนี่ยมาผสมกับ Be My Guest ต้องการสื่อความเป็นไทยในมุมไหนครับ
5: ค่ะก็คือว่าจริงๆตอนนี้กระแสของน้องลิซ่ามาแรงเนาะทุกคนรู้จักคำว่าสวัสดีใช่ไหมคะสวัสดีทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเฮลโลสวัสดีแต่ว่าของเราเนี่ยนำน้องลิซ่าไปนิดนึงตอนที่ไปนำเสนอเนี่ยเราเลือกคำนี้เพราะว่าเป็นคำที่ทักทายกับทั่วโลกนะคะเป็นการแสดงความเป็นมิตรไมตรีไม่ใช่เฉพาะว่าสวัสดีเป็นการทักทายชาวบ้านเราแต่ว่ามาแสดงคำว่าเฮลโลแล้วก็เป็นคำทักทายที่แบบว่าแสดงถึงมิตรไมตรีที่เรามีแต่ให้กับคนทั่วโลกแล้วก็สามารถที่จะเชิญมาเที่ยวประเทศเราได
1: ้ที่สำคัญตอนที่พูดนะไม่ว่าจะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยเราต้องยิ้มแรง
3: ย
1: ิ้
3: ม
1: ส
3: ม
1: ายต้องมีรอยยิ้มด้วย
3: เหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกไว้
1: ใช่ค่ะแล้วก็คนที่ยืนคนที่นั่งยิ้มสวยๆอยู่ข้างหลังนี้นะคะน้องแอมค่ะในฐานะศิลปินแล้วก็ศิษย์เก่าศิลปินคือเป็นนักเต้นนะคะแล้วก็เป็นศิษย์เก่าแล้วธรรมศาสตร์รู้สึกยังไงบ้างว่าได้มาโชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็ไปโชว์ถึงมาเก๊าด้วยค่ะ
6: ค่ะก็จริงๆหนูเป็นตัวแทนศิลปินทีป๊อปด้วยค่ะหนูอยู่วงควินค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งหนูเรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะเอกวิชาการละครค่ะก็สาขาวิชาการละครนะคะก็สาขานี้นะคะนอกจากที่จะสอนละครตะวันตกเนี่ยก็ยังมีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของไทยด้วยก็คือมีวิชานาฏศิลป์ไทยนั่นเองค่ะมีการสอนโขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพื่อนๆหนูก็ไปเจอกันเพราะว่ามีความชอบเหมือนกันก็คือการรำไทยนั่นเอง
3: ศิลปะการแสดงเหมือนกัน
1: ใช่ถ้าพูดไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโชว์ในวันนี้นะคะก็คือเป็นการครอสกันเป็นการร่วมกัน
4: ใช่ร่วมมือกัน
1: นะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวิไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กับธรรมศาสตร์
4: รำไทยไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งมันเป็นของทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะรำให้สายตาชาวโลกได้รับรู
1: ้เลยจัดมาเป็นโชว์จัดเต็ม
3: ครับให้น้องนักแสดงของเราได้เล่านิดนึงได้ไหมน้องชมพู่คะกว่าจะมาเป็นโชว์นี้เนี่ยต้องเตรียมตัวกันนานขนาดไหนครับ
7: ค่ะจริงๆเราเตรียมตัวกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งช่วงนี้น้องๆก็สอบกลางภาคกันด้วยแต่ก็พยายาม หาเวลามาซ้อมกันได้ให้ได้เยอะที่สุดเลยเพื่อชิงกรอบเพชรของเรานั่นเองค่ะ
3: โอ้โหเดี๋ยวมาตามลุ้นกันและนี่ก็คือการกลั่นข้อมูลนะครับส่วนตอนนี้ต้องให้จันก๊อฟของเรามาขยายคำคมวักทองนะครับเมื่อกี้ให้ไว้ว่าสวัสดี Be My Guest Hello Say Hi Thailand Dan of Smile ได้เวลาที่อาจารย์ต้องวิเคราะห์เพื่อตัดสินแล้วครับ
2: โชว์ชุดนี้จัดอยู่ในหมวดของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าคำหนึ่งที่ทั้งโลกได้ยินกันมากขึ้นก็คือคำว่าสวัสดีค่ะ Welcome to Thailand สยามเมืองยิ้มครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งซึ่งประเทศไทยนั้นรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า30กว่าล้านคนนะครับสร้างรายได้ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทนั้นชาวต่างชาตินั้นคุ้นกับคำว่าสวัสดีและก็แน่นอนครับว่าการต้อนรับแบบไทยเมื่อเขาลงสู่สนามบินลงสู่ประเทศไทยก็ต้องใช้คำง่ายๆเลยครับว่าขอให้เที่ยวเมืองไทยอย่างมีความสุข Be My Guest เพราะฉะนั้นโชว์ชุดนี้นั้นเป็นการแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ที่นำเอาการรำ4ภาคสำคัญนะครับแล้วก็ใช้สินค้า GI หรืออัตลักษณ์ของประเทศไทยคือร่มมาเป็นแกนสำคัญในการที่จะนำเสนอเพื่อให้เกิดความว้าวและการลำ4ภาคไม่ว่าจะเป็นลำภาคเหนือลำภาคกลางลำภาคอีสานและลำภาคใต้ซึ่งผ่านการแสดงการรำออกมาอย่างเห็นได้ชัดทั้งการแต่งกายและก็การจัดโชว์นั้นถือว่ามีแนวคิดสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบและเพื่อทำให้ความเป็นไทยนั้นเข้าสู่สากลที่เรียกว่าไทยเนสจึงนำเอา contemporary dance เข้ามาผสมผสานในโชว์ครับจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆคือโชว์นั้นได้แสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างชัดเจนแต่ถ้าถามว่าซาวด์หรือเสียงที่ใช้นั้นเป็นเสียงที่ใช้เครื่องสายซึ่งทำให้ดูเหมือนกับมีกลิ่นอายของความเป็นจีนอยู่ถ้าใช้เครื่องตีเช่นระนาดกลองเข้าไปผสมผสานการเต้นนั้นถ้ามีการนำร่มนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนและสลับโชว์เป็นการรำของการ Welcome to Thailand ของแต่ละภาคเช่นพอร่มเปิดประเด็นปั๊บรำภาคเหนือและใช้เพลงเหนือลำภาคอีสานใช้โปงลางลำภาคใต้ใช้โทนของโนราดและก็รำภาคกลางใช้ระนาดหรือกลองจะทำให้โชว์ชุดนี้เด่นขึ้นความคิดสร้างสรรค์เต็ม Contemporary Dance สวยงามการนำชุดไทยรำไทยเข้ามาแสดงนั้นถือว่าทำได้ดีครับนี่คือบทวิเคราะห์ทั้งหมดที่ใช้ในการตัดสินในช่วงท้ายครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณท่านอาจารย์ก๊อฟค่ะและนี่คือบทวิเคราะห์ของท่านอาจารย์นะคะต้องตามลุ้นตามเชียร์ในช่วงท้ายรายการว่าจะได้ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตจากทางรายการได้หรือเปล่ากรอบเพชรนะคะ
3: เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อนะครับกับ360องศานิ้ว

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิม อีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
4: โอ้ยัง
5: น่ากินจัง
0: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
8: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: ฮะใครนะที่รัก
8: ขายังเข้าไม่ได้เลย
9: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
2: ้อุ๊ยได้แล้ว
9: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
9: เฮ้ยว้าว
10: บอกได้เลย
11: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
10: จริงใจได้ใจยาวนาน
11: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
12: ทุกคนมานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

0: นับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามภารกรและ
1: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนาน
3: กลับมาในช่วงนี้กับ News Update นะครับผมวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับพี่ปู
4: บอกได้เลยว่าช่วงนี้นะคะพี่ปูสุดภาคภูมิใจค่ะชื่นอกชื่นใจมากๆกับวัฒนธรรมไทยของเรานะคะ
3: คุ
4: ณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีการห่มสบายค่ะนุ่งยีนห่มสบาย
3: ใช่
4: นะคะแล้วก็มีการถ่ายรูปกับดอกบัวนะคะทุกคนสาวๆที่ถ่ายรูปกันเต็มต่างชาติมาก็ถ่ายรูปด้วยกับดอกบัวแบบนี้เลยนะคะแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกระแสในไวรัลมากๆนะคะฮอตฮิตติดเทรนด์ถ่ายฟีดไปตรงไหนก็เจอไม่เชื่อคุณผู้ชมลองถ่ายตอนนี้เลยนะคะลองเปิดในโซเชียลจะเจอแบบนี้เลยในการนำมาลัยมาเกล้าผมนั่นเองค่ะหรือว่ามาลัยรัดเกล้านะคะที่ตอนนี้หนุ่มสาวเจนซีค่ะมาตีความใหม่นะคะในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็เกิดเป็นคอนเทนต์ในโลกโซเชียลโหดังไกลมากๆเป็นไวรัลจริงๆค่ะดึงให้คนเนี่ยแห่ทำกันตามเทรนด์เลยนะคะคึกคักอย่างมากในตอนนี้สร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้ามากมายเหมือนตอนก่อนที่เป็นเรื่องของดอกบัวด้วยนะคะตอนนี้มาลัยก็มาแรงมาก
3: นี่ไม่ใช่ AI นะคนจริงๆ
4: คนจริงๆค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะการโกอินเตอร์ของประเทศไทยของเรานะคะล่าสุดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะว่างานในวันนั้นเนี่ยคือมีความคึกคักมากๆเลยค่ะเรื่องของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขานำผ้าไทยของเราค่ะเป็นการ cross culture มากๆนำไปสู่ชุดกิโมโนด้วยนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยกำลังถูกต่อยอดแบบรุ่มสมัยไปทั่วโลกค่ะ
3: โอ้โหและนี่คือความภาคภูมิใจแต่ความภูมิใจของเรายังไม่หมดนะครับพี่ปูเพราะวันล่าสุดครับลิซ่าและลิสาของเราเนี่ยนำอาหารซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของไทยเลยก็คือส้มตำนะครับไปสู่รายการระดับโลกเลย The Tonight Show starring Jimmy Fallon ครับและไม่ธรรมดานะไม่ใช่แค่ไปท้องอย่างเดียวแต่ว่าพาจิมมี่เนี่ยกินส้มตำด้วยด
4: ู
3: เลยครับเนี่ยพอจิมมี่กินเข้าไปแล้วพูดมาเลยครับว่าฮอลลี่มอลลี่คือแบบโอ้ my god อ่
4: ะ
3: มันแบบว่าเผ็ดขนาดนี้เลยหรือ
4: ดูทำหน้าเลยค่ะแต่ว่าทุกคนบอกได้เลยว่าต่างชาติมาประเทศไทยต้องมากินพัทยา
3: แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเขาชอบนะ
4: ส้มตำ
3: บอกว่าถ้ามีโอกาสคืออยากจะมากินที่บ้านเราเลย
4: เชิญได้เลย be my guest ได้เลยนะคะ
3: ก็ถือว่าเป็นการสร้างความแซ่บให้ดังไกลถึงระดับโลกเลยนะครับ
4: ค่ะและนี่คือ news update ในวันนี้สนุกสนานแฮปปี้มากมากเลยนะ
3: ครับผม
4: และต่อไปค่ะเราจะไปชวนเตือนสัญญาณว่าเอ๊ะร่างกายเราขาดแมกนีเซียมหรือเปล่าไปเช็คกันนะคะกับรักสุขภาพ360องศาค่ะ
2: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
3: กลับมาในช่วงนี้นะครับกับรักสุขภาพ
4: 360องศาค่ะ
3: วันนี้ครับจะมาพูดถึงสัญญาณเตือนของร่างกายที่ขาดแมกนีเซียมกันครับคุณผู้ชมมันจะมีอาการแรกเลยพี่ปูก็คืออาการตากระตุกครับ
4: หลายๆคนอาจจะเคยเป็นนะนั่นคือสัญญาณ1อย่างแค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่ามีอย่างอื่นอะไรบ้างนะคะว่าร่างกายเนี่ยกำลังขาดแมกนีเซียมทำไมถึงต้องมาพูดถึงแมกนีเซียมเพราะว่าเป็นแร่ธาตุที่สำคัญค่ะต่อเส้นประสาทกล้ามเนื้อด้วยนะคะรวมไปถึงหัวใจค่ะสำคัญมากๆและตอนนี้สำหรับผู้สูงวัยหลายๆท่านน่ะทานอาหารน้อยๆลงการรับแมกนีเซียมก็น้อยลงด้วยรวมทั้งบางท่านก็มีโรคประจำตัวหมายถึงว่าคนทั่วไปนะคะมีโรคประจำตัวหรือว่ากินยาบางชนิดเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงภาวะขาดแมกนีเซียมลงไปได้ค่ะวันนี้มาชวนเช็คกัน5สัญญาณอ่ะสัญญาณแรกเลย
3: สัญญาณแรกเลยคือจะมีการอ่อนแรงครับไม่มีแรงเกี่ยวกับการพลังงานต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสัญญาณต่อมาก็จะเป็นกล้ามเนื้อของเรามีตะคริวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเกร็งกระตุกเพราะว่ากล้ามเนื้อและเส้นประสาทเนี่ยทำงานได้ไม่ดีพอ
4: สัญญาณต่อมาค่ะสัญญาณที่3นะคะจะชาหรือว่ารู้สึกยุบยิบ แล้วก็ไม่ควรหาสาเหตุเองนะคะตรงนี้นี่ต้องไปพบคุณหมอเลยค่ะว่าเอ๊ะเราชามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็รู้สึกคันยุบๆยิบๆด้วยนะคะแล้วก็มีสัญญาณที่4ค่ะกล้ามเนื้อมันสั่นค่ะการควบคุมเคลื่อนไหวผิดปกติตรงนี้นี่จะพบมากเมื่อแมกนีเซียมต่ำมาก
3: ๆโอ้โหก็ทั้งหมดนี้สรุปเลยนะครับว่าจะมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงตะคิวแล้วก็มีเนื้อกระตุกนะครับผมชาย
4: ุบยิบ
3: ตามนิ้วเท้า
4: สัญญาณที่5สำคัญมาก
3: อันนี้คือ
4: ใจสั่นค่ะ
3: อ๋อไม่ใช่กินกาแฟนะ
4: หรือว่า

0: ขอขอบคุณข้อมูลนี้ค่ะจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและ NIH Office of Dietary Supplement ค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะฮะกับโชว์สวัสดี Be My Guest ของเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยจะได้รับกอบเพชรซุปเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตไปหรือเปล่า
0: ใช่แล้วค่ะและตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับสวัสดี Be My Guest อีกครั้งนึงค่ะ
1: ปรบมือ
0: เรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้อย่างดีที่สุดเลยนะคะและสำหรับเมื่อกี้เนี่ยภาพที่เราชมไปนะคะชุดไทยเนี่ยนี่ชุดไทยนี่ก็สวยแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าชุดไทยกับเรื่องของกิโมโนนะคะงานชุดไทยเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไปจัดถึงญี่ปุ่นเลยเป็นการนำเผยแพร่เรื่องของผ้าไทยไปต่างแดนนะคะและสำหรับโชว์ของเราในวันนี้ด้วยก็คือไปที่มาเก๊ามาแล้วด้วยนะคะเรามาลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้จะสามารถคว้าซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตจากทางรายการได้หรือเปล่าไปพบกับท่านอาจารย์เลยนะคะ
1: เอาละครับอาจารย์ก๊อฟครับได้เวลาที่ต้องตัดสินแล้วครับ
2: โชว์ชุดนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับในการผสมผสานกับการรำและก็การนำเอาการเต้นสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานแนวเพลงทำได้ดีการนำเอาสินค้าอัตลักษณ์ต่างๆเข้ามาอยู่ในโชว์ตลอดจนเครื่องแต่งกายทำได้ดีครับแต่ถ้านำการแสดงออกมาเป็นรายภาคโดดเด่นคมชัดจะทำให้โชว์ชุดนี้สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้
0: และผลออกมาก็คือ
2: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับครับ
0: ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ก๊อฟด้วยนะคะ
1: ขอบพวกเราเป็นตัวแทนนะฮะวันนี้นะ
0: ใช่ค่ะและนี่คือโชว์สวัสดี Be My Guest ค่ะวันนี้รับไปเลย
1: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะอย่าลืมนะครับถ้าคุณมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยมาโชว์ที่นี่ในรายการ360องศา

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,300 เป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นโดยเริ่มทยอยเพิ่มตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้คาดแต่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณ 15 นาฬิกาขอให้ประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและท้ายเขื่อนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่กรมอุตุเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากเฝ้าระวังพิเศษช่วง 24-26 กันยายนโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลรวม58จังหวัดจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมตามแนวร่องมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะตลอดคืนที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงสู่แควหนุมานทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนส่งผลให้รถติดยาวและน้ำยังได้ไหลเข้าท่วมชั้นล่างของอาคารภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดมแล้วทำให้เครื่องมือแพทย์และเอกสารบางส่วนได้รับความเสียหายนอกจากนี้น้ำเริ่มไหลเข้าพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือตลาดร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบินจุดวัดระดับน้ำบริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบินบุรีตรวจ

0: วัดระดับน้ำได้8เมตร82เซนติเมตรและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่จึงควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะหลังจากนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งห้ามสำนักข่าว3แห่งไม่ให้เข้าไปทำข่าวในทำเนียบขาวโดยกล่าวหาว่าเผยแพร่ข่าวปลอมล่าสุดทั้ง3สำนักข่าวคือ CNN Politico และ MS Now เตรียมยื่นฟ้องรัฐบาลเพื่อปกป้องเสรีภาพของสื่อซึ่งรัฐบาลไม่อาจแทรกแซงได้แถลงการของทั้ง3ระบุว่าหากปล่อยไว้การกระทำนี้จะคุกคามเสรีภาพของสื่อและสิทธิของประชาชนในการได้รับข่าวสารที่เป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลบรรดาสำนักข่าวหลักของสหรัฐรายอื่นๆก็ได้แสดงความเป็นเอกภาพในหมู่สื่อมวลชนด้วยการระงับการถ่ายทอดสดจากทำเนียบขาวและงดระบบทีวีภูด้านในทรัมป์เมื่อทราบข่าวเรื่องการฟ้องร้องได้กล่าวตอบโต้ว่าสำนักข่าวเหล่านั้นว่าตัวตลกชั้นต่ำและสื่อช่อชนและทุจริตที่มุ่งแต่ลดทอนและดูถูกความสำเร็จในการบริหารงานของเขาจักรยานถนนชิงแชมป์โลกรายการ UCI Road World Championship วันที่2ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาประเภทหญิงระยะทาง 20.3 กิโลเมตรวิลสันฮัฟเฟเดนนักปั่นชาวออสเตรเลียทำเวลาในการปั่น 27 นาที 40.72 วินาทีซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ดีที่สุดของนิงเก้วิงเคอร์จากเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ 28.47 วินาทีวิงเคอร์ยังคงรักษาตำแหน่งรองแชมป์สนามนี้เอาไว้ได้ส่วนลูก้าเวียสตาเต้จากเบลเยียมคว้าอันดับ3ไปครองโดยทำเวลาตามหลังผู้ชนะอยู่ 45.07 วินาทีส่วนประเภทชายระยะทาง 31.3 กิโลเมตรไรอัลกอลจากเนเธอร์แลนด์ทำเวลาได้ดีที่สุดเข้าเส้นชัยด้วยเวลา37นาที 26.16 วินาทีคว้าแชมป์ค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ12นาฬิกาในรายการ9ข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: บุ๋มขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะแน่นอนค่ะทุกคนต้องการกำลังใจและพลังใจค่ะอย่าลืมนะคะช่อง9กด30ของเรานะคะมีถ่ายทอดสดคอยติดตามทุกกีฬาเพื่อให้ทุกท่านได้ส่งกำลังใจกันเต็มที่ค่ะยังไงคอยติดตามกันด้วยนะคะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นูมั่วให้ปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: อาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: สวัสดีค่ะสวัสดีดูค่ะ
4: มุ้ยปังปังปังกันไปเลยค่ะ
3: วันนี้นะคะเป็นวันแบบสบายเบาๆจะให้กินของอร่อยอร่อย
4: ของนุ่มๆฟูๆนะคะ
3: วันอังคารนะก็เจอกับร้านอะไรคะคุณประทัย
4: เบสเบสเค้กไข่ไต้หวัน
3: อยู่คุณเนปจูนค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีค่ะ
3: เบสที่แปลว่าดีที่สุด
5: ค่ะ
3: เบส
5: ของการอบที่ดีที่สุด
3: ของอบที่ดีที่สุดนะคะเป็นเค้กไข่ไต้หวันมันคืออะไรเค้กไข่ไต้หวันคุณเนปจูน
5: เดิมทีมันก็มาจากประเทศไต้หวันนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็คือสูตรนี้เราก็ได้รับมาจากไต้หวันจริงๆเป็นรสชาติของไต้หวันแท้ๆที่เราเอามาดัดแปลงให้มันเข้ากับคนไทยลิ้นปากของคนไทยค่ะเพราะว่าเดิมทีไต้หวันเนี่ยเขาจะจืดค่อนข้างจืดเลยของเราก็มาใส่รส

0: ชาติเพิ่มเติมแล้วก็
1: ให้มีรสชาติเล็กน้อยแต่ไม่หวานมากเกินไป
2: ใช่แต่คนไทยกินต้องจัดจ้านเนาะมาจืดมาอะไรก็ได
0: ้มันจะมีรสชาติบางรสชาติที่แบบมันหวานขึ้นมาแล้วก็จะเหมาะกับคนที่ชอบหวาน
2: คุณขาอันนี้ไทยแน่นอนเพราะว่าเป็นฝอยทองใช่ปะ
0: มันจะมีใช่ค่ะฝอยทองที่จะออกหวาน แล้วก็หอมของฝอยทอง
1: คุณนุชจูนร้านอยู่ตรงไหนร้านนุชจูนอ่ะ
0: ร้านของเรามีที่ซีคอนบางแคแล้วก็ซีคอนศรีนครินทร์แล้วก็ตามตลาดต่างๆ
1: อ๋อเป็นเหมือนเป็นไอเป็นเชฟใช่ไหมเป็นเชลใช่ไหม
0: เป็นเหมือนเป็นร้านเป็นบูธเลยค่ะ
1: แต่ที่ไอบูธ
0: ประจำ
1: ไหนนะ
0: ซีคอนบางแคและซีคอนศรีนครินทร์ค่ะ
1: มีอยู่เลยนะคะ
2: แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะกินถ้าไม่อยาก
1: สั่ง
2: อยากจะสั่งเนาะก็ติดต่อได้ที่เบอร์
0: 0851094669ค่ะ
1: Facebook นะคะ
2: ค่ะ
0: Facebook Best Bake AK ค่ะ
1: ลายเหมือนกันเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะเรามาดูกันก่อนเลยครับว่านี่บ้างอันนี้คืออะไรคะ
2: อุ๊ย
0: อันนั้นคือ
1: เป็นไส้อะไรคะ
0: เป็นไส้ฝอยทองค่ะ
1: ไส้ฝอยทอง
0: ใช่
1: เขาบอกกันนะครับว่าอบแมวจากเตานี่มันจะเด้งดึงมากเลย
0: ใช่ฟูมาก
1: และนี้ค่ะ
0: อันนี้เราใช้เป็นใบเตยกะทิสดค่ะ
1: ใบเตยกะทิสดอันนี้ขายดีที่สุดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ขายดีค่ะ
1: อันนี้ค่ะ
0: กาแฟอัลมอนด์ค่ะ
2: ว้าวหอมนะคุณ
1: อันนี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นช็อกโกแลตชิพครับกาแฟค่ะ
1: อันนี้ค่ะอุ้ยนี่น่ากินมาก
0: อันนี้จะเป็นเค้กไข่ดับเบิลชีสค่ะ
1: ว้าว
2: ดับเบิลชีส
0: คือเราจะใส่ชีส2ชั้นเลยค่ะ
2: อุ
1: ้ยแล้วเนี้ยค่ะอันนี้คืออ
0: ันนั้นจะเป็นชีสเหมือนกันค่ะ
1: โหแต่จะมีกล่องเวลาคุณสั่งจะเป็นกล่องแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้กล่องเท่าไหร่คะคุณ
0: เริ่มต้น65บาทค่ะ
1: ตายกำไรเหรอ
0: เราใส่ไข่เยอะมากจริงๆค่ะจริงๆกำไรก็บางจริงๆค่ะ
1: นี่คุณไปถ่ายหยิบนี่คืออะไรครับไปถ่ายคุณนี่ก็ได้ค่ะคุณเอามือเองอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
2: เช็ดกลัวเยอะอ่ะ
1: อย่าฉลาดนักสิคะนี่เอามือทำอย่างนี้ค่ะคุณไปถ่าย
2: คือไม่กลัวคุณผู้ชมไม่เห็นอยากให้เห็นอ
1: ย่างนี้ค่ะเห็นค่ะเอาตายแล้วมูลสกปรกก็กินเองคนเดียวมั้งคะอีเปร
2: ย์ไม่อยากคุณผู้ชมเห็นนี่คือไอ้หยุดด่าฉันสิได้ไหมให้คุณผู้ชมเห็นว่าดูดีให้ขนาดนี้
1: เอามือจับแล้วใครจะจับกินต่อ
2: ฉันเอาอันนี้กลับบ้านก็ได
1: ้สกปรกมาก
2: เฮ้ยหยุดแดดฉันออกอากาศเถอะนะ
1: แล้วยังกล่องนี้กี่บาทจ้า
0: อันนี้ก็จะเริ่มต้นที่120บาทค่ะ
1: นี่อยู่ใหญ่มาก120บาท
0: ปอนกว่าเลยค่ะ
1: ใหญ่มากเป็นเค้กมันเกิดได้เลยและอันนี้ก็เท่าไหร
0: ่อันนี้ก็ถ้าเป็นรสชาติต่างๆจะ140บาทค่ะ
2: แต่เขาบอกว่าขนมเค้กที่อร่อยก็คือต้องวัตถุดิบดีด้วย
0: ใช่ค่ะเราใช้ไข่ไก่สดใหม่ทุกวันค่ะ
2: ค่ะแป้งก็แป้งดี
0: ใช่ค่ะ
2: หอมมาก
1: มันอร่อยเลิศยังไง
0: ของเราอ่ะถึงจะแช่ตู้เย็นมันก็ไม่แข็ง
2: ไม่แข็ง
0: ใช่ก็คือลูกค้าแช่ไปเลย5วัน7วันมันจะอยู่ได้
2: ทำไมอ่ะทำไมอยู่ได้อ่ะ
0: เพราะว่าวัตถุดิบด้วยค่ะถ้าเกิดเราไปใช้ของไม่สดใหม่มันก็จะอยู่ได้ไม่นานทั้งที่เราไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรแต่ว่ามันก็อยู่ได้แล้วคงตัว
2: ไม่ใส่สารกันบูดนี่คนที่คุมพวกสารกันบูดคุมพวกไอ้ฟอสเฟตกินได้เน
0: า
2: ะ
0: ใช่
1: แล้วเวลามุดเราสั่งไปเราต้องเข้าตู้เย็นยังไงบ้างคะคุณจูน
2: เปิดตู้เย็นแล้วเราใส่เข้าไป
1: ไม่กี่วันกี่วัน
0: เก็บในตู้เย็นได้ประมาณ7วันค่ะ
2: อาทิตย์หนึ่ง
1: ช่องธรรมดา
0: ช่องธรรมดา
1: ไม่ต้องฟรีไม่ต้อง
0: จริงๆฟรีซมันก็ได้จะอยู่ได้นานกว่านี้ค่ะแต่ว่าไม่แนะนำค่ะเพราะว่าลูกค้าทานแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
2: ใช่พี
1: ่เบอร์โทรศัพท์
0: 0851094669นะคะ
1: คุณไทยกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณอ้วนนะคะเดี๋ยวคุณไปโชว์ตัวฮ่องกงไม่ได้นะคะ
2: ค่ะดิฉันจะไม่อ้วนเขาของเขาดีเขาไม่อ้วน
1: ไม่คุณไทยกินไม่ได้
2: แต่ดิฉันต้องแกะฟันปลอมเนี่ยมันติดฟันปลอมดิฉัน
0: ขนมของเราไม่มีไขมันทราน
2: ไม่มีไขมันทรานนะคะแล้วก็ออริจินอลคืออันไหนอะออริจินอลอะ
0: ออริจินอลจะเป็นด้านหน้าน
2: ี่เหรอ
0: คะ
2: อันนี้คือเดี๋ยวดู
1: อย่าจับอย่าจับจับเอง
2: หวงกินเนี่ยนะเราอะ
1: เฮ้ยนี่เป็นรสอะไรอ่ะ
0: ออริจินอลค่ะ
2: ออริจินอล
1: นี่ของคุณอร่อยมากเลยอ่ะนี่เป็นไทยหอมนะน้ำเมลค์ไปในคอเลยอ่ะ
2: นี่ได้กาแฟหอมๆชาหอมๆเนาะเป็นไงพี่ก้อง
1: ดีมาก
2: เลิศเนาะอ้าวเบอร์โทรค่ะ
0: ค่ะ0851094669นะคะหรือว่าจะติดต่อทางช่องทาง Facebook Best Bake AK ค่ะ
2: ทำไมต้องเค้กเราคะ
0: ของเราไม่ได้หาทานได้ง่ายๆทั่วไปค่ะเพราะว่าอันนี้สูตรก็เป็นสูตรมาจากไต้หวันแล้วก
2: ็
0: ทำไม่ได้แบบอบแป๊บเดียวเสร็จชั่วโมงอบเป็นชั่วโมงเลยค่ะเพราะฉะนั้นรับรองเสิร์ฟความพิเศษ
2: พิถันนะคะพักแป๊บนึงไทยเนี่ยเข้าช่วงสองหยุดเถอะพักแป๊บนึงหยุดไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแป๊บเดียวค่ะ
1: ซัดให้ดูมูให้ปัง

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190เซนติเมตรและยืดด้านบนออกได้180เซนติเมตรให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
0: ดับเบิลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
1: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190เซนติเมตรนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180เซนติเมตรจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
0: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
1: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @stylechopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
1: ินครับ
0: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
1: ฉลอง24ปีในเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
0: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
1: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
0: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
1: แล้วมาเจอกันนะครับ
2: ซับให้ดูมูให้ปัง
3: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะคอนบุรีพาณิชย์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: อุปชัยหอมมาก
5: อร่อยใช่จริงๆแต่พี่ก้องนะมื้อเช้านะชงเครื่องดื่มนะร้อนๆกินด้วยมีความสุขมากคุณผู้ชมอย่ามัวแต่นั่งมองนะคะสั่งได้นะคะที่เบอร์0851094669นะคะ
4: แล้วจูนเบอร์อะไรร้านชื่อ
6: ร้านเบสเบคเค้กไข่ไต้หวันค่ะ
4: ค่ะมีกี่รสชาติกี่รสชาติ
6: ตอนนี้มี7รสชาตินะคะมีออริจินอลดับเบิลชีสช็อกโกแลตหอยทองใบเตยกาแฟแล้วก็มันม่วงค่ะ
4: แต่มันนี้ไม่มีมันม่วงเน
6: า
4: ะ
6: มันม่วงจะเป็นซีซั่นค่ะบางทีเป็นช่วงของมัน
5: โอ้ยดูดิเราเอาช้อนตักนะพี่ก้องมันลื่นแบบ
4: ใช่
5: คุณผู้ชมขามันลื่นแบบเลยอ่ะ
4: ขออนุญาตลองฝอยทองนะ
5: นี่นะคะ
6: เชิญเลยค่ะสายหวานจะชอบฝอยทอง
4: หูใหญ่
5: ข้างในมีอะไรด้วยอ่ะคุณ
6: อาจจะมีกะทินิดหน่อยค่ะ
5: กะทินิดหน่อยหอมมากค่ะ
4: นี่นี่ลองกินฝอยทองดู
5: นุ่มจริงนุ่มจัง
4: อุ้ยนี่บอกว่าเปิดขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
6: เปิดร้านมาร่วม8ปีค่ะ
4: โอ้โห
6: ค่ะ
4: นี่คุณดูนะนี่คุณดูนี่ฝอยทองนี่เยอะงี้เลยนะไม่ได้น้อยนะนี่ฝอยทองเยอะมาก
5: หวานอร่อย
6: ใช้ฝอยทองจากเพชรบุรีเลยค่ะ
5: อร่อยนัวฮะอร่อยนัว
4: แล้วฝอยทองก็นะไม่หวานแหลม
5: ไม่หวานแสบคอนะพี่เนาะค่ะ
4: ดีมาก
5: เดลิเวอรี่ค่ะ
6: เดลิเวอรี่ก็มีทางไลน์แมนแล้วก็ทาง Grab ค่ะ
5: ลาลามูฟด้วย
6: ลาลามูฟ
5: ขายของขายของให้เชิญชวนเลยค่ะ
6: ค่ะก็ใครอยากทานเค้กที่ดูแลสุขภาพนะคะหวานน้อยแล้วก็ไม่ใส่สารวัตถุดิบกันเสียใดๆก็คือเชิญมาทานร้าน Best Bake เค้กไข่ไต้หวันของเรานะคะมีหลายๆสาขามีที่ซีคอนบางแคซีคอนศรีนครินทร์ตลาดถนอมมิตรตลาดยิ่งเจริญค่ะแล้วก็อีกหลายๆที่ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ
5: ตลาดชั้นนำเนาะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องไปถึงไต้หวันเพราะอันนี้จริงๆบอก

0: แท้ก็ใช่แต่เราว่าดีกว่าเพราะว่าเราปรับเข้ากับรสชาติคนไทยแล้ว
1: คุณดูนี่หอยทองชั้นที่สุดทำที่สองแล้วอร่อยมาก
0: พี่ก้องกินชีสให้ดูหน่อยดิ
1: เนี่ยให้กินกล้องลองกินชีสดูอ่ะ
0: ตากล้อง
1: นี่ลองดูอร่อยมากลองดู
0: คุณต้นทีมนี่เมเนเจอร์นะคะนิ่มไหม
1: เออนิ่มมาก
0: สบายฟันนะสบายฟันนะ
1: บายบายนะบ่ายๆกินกาแฟนะโอ้โหต้องเลิศมากอ่ะ
0: พี่เอ้ยหนูบอกเลยนะก้อนอย่างนี้นะแป๊บเดียวหมดใช่ถ้าไม่ยั้งนะแป๊บเดียวหมด
2: ใช่ค่ะ
1: กูรู้
0: แจกแล้วแจกแล้วครับ
1: กูหลุดปากแต่ขอโทษทีตายแล้วพูดจาภาษา
0: อะไรคะ
1: ภาษากำแพงอร่อยจริงพระใจหยุดกะพอบอกใหม่อันนี้หน้าเลยฮะ
2: อันนั้นจะเป็นฝอยทองค่ะ
1: มัวจะกินกินไทยถ่ายก่อนถ่ายก่อนอันนี้อะไร
0: ทิ้งงานแล้ว
1: ฝอยทอง
2: ฝอยทอง
1: ออริจินอล
0: อร่อยมากอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี
2: ้ใบเตย
1: ใบเตย
2: กะทิสดค่ะ
1: อันนี
2: ้ช็อกโกแลตชีฟค่ะ
1: อันนี
2: ้กาแฟอัลมอนด
1: ์อัลมอนด์อันนี
2: ้รสชีดับเบิลชีสค่ะ
1: เออ
0: กล่องเริ่มต้นที่60บาทเน
2: าะ
1: ถูกมากคุณ
0: ถูกและดี
1: กำไรหรอ
2: แล้วก็ให้ลูกค้าเป็นกำไรให้ลูกค้าค่ะ
0: เราไม่ได้ของดีแบบนี้บ้างเนา
2: ะ
0: เวลาขายก็รู้สึกว่าสบายใจ
1: ให้คุณเย็นบ้างเพราะว่าเมียเขาทิ้งอยู
0: ่เดินแจกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เมียเขาทิ้งไงสารเขาเมียเขาทิ้ง
0: ทำไมเมียทิ้งอ่ะมาทำงานกับปิยะเลยเมีย
1: อร่อยมากเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์
2: ค่ะ0851094669ค่ะ
0: อร่อยเปล่าอร่อยมาก
1: เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรบอกที่เบอร์โทรศัพท์อีกทีค่ะ
2: 0851094669นะคะ
0: เบสเค้กไข่ไต้หวันไม่มีผงฟู
1: แล้วคุณบอกนะไปซื้อหน้าร้านต้องหอมมาก
0: เข้าแถวยาวเหยียดค่ะโทรดีกว่า
1: เฮ้ยฝึกงานอะฝึกงานไม่ได้กินหมดนะให้หัวหน้าเอากินนั่นมึง
0: หัวหน้าก็รักลูกน้องคุณขาไปไม่ต้องไปเข้าแถวหรอกโทรสั่งเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: ส่งถึงบ้านนะคะ
1: โทรสั่งแล้วแล้วบอกถึงบ้านปุ๊บเก็บไงนะเก็บเข้าช่องธรรมดา
2: ช่องธรรมดาได้7วัน
1: ค่ะ7วันนะ
2: ขนมไม่แข็ง
1: ไม่ใช่สารกันบูดด้วย
0: จ้าอร่อยมากนะคะขนาดผัดไทยกินไปเมื่อกี้ยังรู้สึกว่าไม่สามารถจะหยุดนะเนี่ยอยากจะกินอยากลองทุกอัน
1: อร่อยจริงไม่แล้วแบบว่าฉันกินหมดจานเลยคุณดูเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท
0: ์
1: คุณจูน
2: 0851094669ค่ะ
0: จ้าคุณผู้ชมต้องลองนะคะนุ่มจริงๆนุ่มเหงือกนุ่มฟันอร่อยมากค่ะ
1: อร่อยมาก
0: อร่อยแบบนี้
1: ต้องกราบค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณคุณยูทูบมอบป้ายนะคะ
0: ช่ว
1: ยดูหมูปังกำลังรอข้างหลังเป็นยันขายของนะคะย
0: ัน
1: โชคดีจากพระอาจารย์พยุงจากวัดป่าแดดยังไม่ส่งมาค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าใครอยู่ใกล้ท่านก็บอกท่านด้วยนะคะ
0: อาจารย
1: ์พระอาจารย์พยุงศักดิ์วัดป่าแดดจะส่งมาให้ค่ะ
0: เฮงๆ
1: เป็นยันเฮงๆค่ะ
0: โอเค
1: ให้คุณก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวมาเปลี่ยนใหม่พอยันมาคุณมาขอมาขอเขียนบอกนะเดี๋ยวส่งยันไปให
0: ้เออ
1: คุณเต้นคุณเต้นที่อยู่ในห้องคุณเต้นกับทีมงานมาได้เลยนะคะคุณเต้น
0: อร่อยค่ะเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่นะกลับบ้านทีเนี่ยขนกันไปนะคะคุณผู้ชมหรือนะคะไปทำงานที่ทำงานซื้อไปขายเลยนะคะ
1: ได้เลยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นแฟรนไชส์ได้ไหม
2: มีค่ะ
1: มีด้วย
0: ด้วย
1: ติดต่อไปดูเลยเบอร์โทรศัพท์ค่ะ
2: 0851094669เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยค่ะ
0: เบอร์เดียวเลย
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเนปจูนนะคะ
0: ขอบพระคุณนะคะ
1: อะไรที
0: ่
1: น่าไปต่อ
0: ค่ะช่วงหน้าเราไปแปรงฟันกันหยุดกินเถอะหน้าหยุดก่อนไปแปรงฟันไหม
1: หุยนี่ฝอยทองโคตรเลิศน่ะฝอยทองเนี่ยมันมีความหวานอ่ะคุณเนปจูนฉันชอบมากเลยอ
0: ่ะลุ่มหลงแล้วล่ะลุ่มหลง
1: ต่อ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่มีใครชิมกาแฟ
0: กาแฟได้กาแฟกาแฟกาแฟ
1: เดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยว
3: ให้ดูมูให้ปัง
4: ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนสนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์
1: ให้ดูมูให้ปัง
4: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนหมุนคอนเฟิร์มนะคะ
3: อยู่กับน้องจอร์ดป๊อกป๊อกกี้สวัสดีครับน้องป๊อกกี้ป๊อกกี้เป็นเพื่อนพี่เพิ่งมาจากเมืองจีนแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่เมืองจีนมานะเขาศึกษาอะไรอย่างของเมืองจีนมากๆแล้วเขาก็ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแปรงสีฟันซ
5: ึ่
3: งอันนี้ถือว่าโอ้โหดีที่สุดในเพิ่งใช้ประจำ
5: แล้วก็อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับยอดขายที่จีนดีมากนะครับโอ้ขายดีมากหลายปีแล้วก็ใช้ดีมากๆจริงนะฮะกับแปรงสีฟันยี่ห้อบายเซนเตอร์นะฮะยี่ห้อของคนไทย
1: คุณพูดที่คุณพูด
6: บายเซนเตอร์นะครับเป็นแปรงสีฟันที่เรามีนวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากทุกรูปแบบเลยนะครับตัวแรกที่เราแนะนำจะเป็นตัวนี้ฮะตัวโปรสไปรัล L
3: คุณเคยไหมเวลาคุณสีฟันนะแล้วคุณเอาแปรงแยงเข้าไปอ่ะแล้วมันชนเหงือกก็เจ็บอ่ะ
6: ครับ
3: แต่รุ่นของเขาแต่เบนเซนเตอร์ไม่มีเป็นเพราะ
6: ว่าจุดเราดีไซน์โมเปิดโมเป็นพิเศษนะครับหัวจะบางมาก
3: หัวคือตรงเนี้ย
5: ตรงปลาย
3: เนี้ยบางมาก
6: แล้วก็หน้าแปลงเนี่ยเราจะกว้าง 1.5 เซนติเมตรกว้างครอบคลุมแล้วก็ขนแปลงเนี่ยใช้เป็นตัวสไปรัลขนเกลียวแล้วก็ปลายแหลมที่ไม่ทำลายเหงือกแต่ว่าซอกซอนได้ดีมาก
3: ไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปกำลังพอดี
6: ใช่ครับเราสังเกตเวลาอยู่ที่เราใช้เนี่ยวางไว้ที่พื้นเนี่ยหัวมันจะเชิดขึ้นจะไม่แตะพื้นนะครับก็
3: เพราะคุณป๊อปเป็นคนเชิด
6: เป็นศึกไม่ใช่เป็นศึกเป็นหลักอนามัยนะครับรวมถึงวัสดุที่เราใช้ผลิตเนี่ยเป็นตัว PUM ซ
5: ึ
6: ่งเป็นตัวเนื้อพลาสติกประเภทหนึ่งที่ใช้ในพวกอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็จะมีความปลอดภัยม
5: ีอ
6: นาม
5: ั
6: ย
3: ที่หัวชดขึ้นเพราะไม่หัววางติดกับอ่าง
5: ไม่ติดกับพื้น
3: เพราะพื้นของ
5: ความสะอาด
3: เพราะความสะอาด
6: ใช่ครับ
3: และต่อไปค่ะ
6: รุ่นที่2เนี่ยจะเป็นโปรสไปรัลเอชนะครับก็จะหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าจะเหมาะกับคนกับคุณผู้หญิงหรือว่าคนที่มีกรามค่อนข้างเล็ก
3: หรือเด็ก
6: เด็กก็ใช้ได
3: ้เพราะช่องปากเล็กๆกันเนา
6: ะ
3: อันนี้เหมือนกันเลยหัวชัดเหมือนกันปลายบางเหมือนกัน
6: หัวเราจะลอยทุกรุ่น
3: แล้วความหนาของขน
6: ความหนาของขนนี่0.08เล็กมากนะครับ
3: เล็กมาก
6: ปริมาณขนที่เราอัดเข้าไปที่หัวแปรงเนี่ยจำนวนมากท่านนับแล้วท่านนับจริงๆก็เป็นหมื่น
3: ดิฉันบอกก่อนนะว่าดิฉันใช้เป็นประจำตอนนี้คุณท่านใช้ไหม
5: ใช้อยู่แล้ว
3: ใช้อยู
5: ่ไม่ดีบ้านพอดีเลยวันนี้จะมาโปรโมชั่นเนี่ย
6: โปรโมชั่นโอเคครับ
3: มาขอฟรีสิ
5: โปรโมชั่นซื้ออุดหนุน
6: รุ่นที่3นะครับรุ่นอัลต้าเดนเอสนะครับรุ่นนี้จะเหมาะกับใครเหมาะกับหัวแปรงเนี่ยจะกว้างกว่ารุ่นโปรสไปรัลนะครับโปรสไปรัล 1.5 เซนอันนี้ 1.8 เซนติเมตรแล้วก็ขนาดของตัวรูที่ใส่ขนเนี่ยใหญ่ถึง3มิลลิเมตรเพราะฉะน
5: ั้
6: นเนี่ยปริมาณขนนี่แน่นมากจะเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่
5: กินกาแฟดูบุหรี่
3: นะฮะคนที่กินของเครือ กลางในปากอ่ะ
5: ครับผม
3: กินพวกน้ำมันลงที่มีสีอ่
5: ะ
3: ก็สีไปเลยพวกนี้ได้หมดเลยมันจะฉันชอบว่าใช้ชื่อเทอร์โบแต่เขาตั้งชื่อว่า
6: อัลต้าเดนเอส
3: แต่ฉันอ่ะชอบแบบเป็นแบบไอ้นั่นเป็นแบบเซอร์โบมันแข็งดี
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: มีโปรโมชั่นยังไง
5: โปรโมชั่นพี่ป๊อก
6: โปรโมชั่นเดี๋ยวก่อนจะเข้าโปรโมชั่นสำหรับคนที่ทั้งบ้านเลยนะครับเหมาะโปรเราเนี่ยเหมาะคนทั้งบ้านเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณลูก
5: ครับผม
6: น้องพ่ออะไรเงี้ย
5: ที่เอา
3: ไปขาย
5: น
3: ะครับเข้า
6: โปรเราวันนี้นะครับทั้งหมดทั้ง3รุ่น12ด้ามนะครับในราคาพิเศษรวมส่ง599บาท
3: ฮะไม่มีถูกกว่านี้
6: ไม่มีถูกรับประกัน
3: ไปดูได้ในพวกแอปที่ขายราคาแปลงอันด้ามประมาณ100กว่าบาท
5: นะฮะ
6: เฉลี่ยวันนี้เฉลี่ยเหลือด้ามละประมาณ59บาท
3: บอกก่อนไม่มีถูกกว่านี้ไม่มีถูกกว่านี้แล้วส่งฟรีทั่วประเทศ
5: นะครับ
3: บอกก่อนเลย
5: สามารถโทรได้ที่เบอร์0819891426นะครับ0819891426นะครับหรือว่าแอดไซน์ได้ที่ LINE Sonic Shop
3: ของดิฉันเองค่ะ
5: นะฮะ
3: แล้วคุณสามารถเลือกซื้อได้12ด้านเนี่ยคุณสามารถเลือกแบบ A คือ
6: ค่ารุ่น
3: ค่ารุ่น B
6: อาจจะเอาตัวนี้สัก4 ด้าม4 ด้าม
3: มันมีให้หมดเลือกหมดเลย
6: แต่ว่าเลือกสีไม่ได้นะครับ
5: ครับ
3: ไม่เลือกสีเขาย่ามไม่เลือกสีเพราะปวดหัวในการส่งค่ะเอาไปใช้จะขาดสีไม่กี่วันแล้วการใช้เช้าด้ามเย็นด้ามเพราะอะไร
6: มีคำแนะนำครับเพราะว่าห้องน้ำเราเป็นที่อับชื้นอยู่แล้วแล้วก็เวลาเราแปรงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหรอกว่ามันมีแบคทีเรียสะสมอยู่ในบริเวณขนแปรงซึ่งถ้าตอนเช้าเราแปรงเสร็จกลางคืนกลับมาเนี่ยเวลามันไม่ถึง12ชั่วโมงเนี่ยมันจะแห้งไม่สนิท
5: มันยังแห้งไม่สนิท
6: เราลองสังเกตจากที่วันที่เราใช้ลองเอามาดมดู
5: โอ้นะฮะ
6: ลองดมดูก่อน
3: มันอับ
6: แล้วก็จะได้กลิ่นแบคทีเรียที่
3: เชื้อรา
6: เป็นเชื้อโรคนะครับ
3: เชื้อรามีไหม
6: ก็เลยแนะนำว่าราก็มีโอกาสขึ้นก็เลยแนะนำว่าตอนเช้าเนี่ยใช้ด้ามหนึ่งสีหนึ่งกลางคืนอีกสีหนึ่งมันก็จะรอบวัน24ชั่วโมงนะครับแปรงก็จะแห้งสนิทอันนี้ก็จะช่วยเรื่องสุขอนามัย
3: และคุณก็จำได้ด้วย
6: ใช่ครับ

0: ีอะไรเนี่ยตากล้องใช้ส่วนใหญ่ของพี่ใช้ดีไหม
1: ดีเน
0: า
1: ะ
0: ดีจริงเอาไปหาเสื้อนะ
2: จริงใช้แล้วใช้ไม่ได้
0: 12ด้ามเท่าไหร่โปรโมชั่น
2: 599เท่านั้นเฉพาะ Sonic Shop นะครับ
0: เนี่ยคุณได้อย่างนี้เลยเป็นกล่องนี้เลย
2: ใช่ครับใช่
0: 12ด้ามคือจะส่งเป็นกล่องนี้ไปให้คุณเลยในกล่องคุณอาจจะเลือกแพ็คเกจ A B C บางแพ็คเกจคือ L อย่างเดียวเมื่อกี้ S อย่างเดียวบางประมาณแค่เอา
2: บ
0: างคุณไปคุยกับทางคนโทรศัพท์
2: บางคนมีปัญหาเรื่องเลือดออกตามไรฟันนะฮะก็จะชอบใช้ตัวรุ่นของโปรสไปรัลนะครับก็จะ
0: นิ่มหน่อย
2: อืมใช่ครับ
1: เดี๋ยวที่บอกไปจริงๆนะใครที่บอกเลยว่าเหงือกมีปัญหาแล้วก็ต้องการความนุ่มจริงผู้สูงอายุก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็แนะนำจริงๆ
0: กลุ่มเราใช้ทุกคนพี่ตะไคร้ก็ใช้พี่ก็ใช้คุณเจ้ก็ใช้คือใช้ทุกคนพี่บอกก่อนดีจริง
1: พี่ป๊อกด้วยความสัตย์จริงมีช่วงนึงที่บ้านบานแล้วก็หาซื้อไม่ได้แล้วผมติดต่อพี่ป๊อกไม่ได้ผมไปซื้อในเน็ต
2: ไม่ติดต่อพี่ก้องล่ะ
1: ฮะไม่ผมไปซื้อในเน็ตแล้วผมลองซื้อของญี่ปุ่นมาใช้เลือดออกไม่ได้
0: ไม่ได้
1: จริงอันนี้ผมถึงบอกไงถือว่ามันเป็นความภาคภูมิใจ
0: เลือดออกนี่ไม่ได้เลยนะคะ
1: ไม่ได้จริ
0: งเพราะมันจะทำอะไรกิจกรรมอะไรมันเลือดออกมันไม่ได้อันตราย
1: ที่สำคัญทุกคนนะจริงๆ12ด้ามเนี่ยซื้อเพื่อแป๊บเดียวแล้วก็ถ้ามันเริ่มบานนิดนึงผมแนะนำให้เปลี่ยนเลยเพราะว่ามันไม่คุ้มกับ
0: คุณตกเหลือด้านละ59บาทและส่งฟรีแล้วไปเดินซื้อตามให้เนี่ยอะไรบูดก็ได
1: ้โปรสุดท้ายนะครับเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งกับบาร์เซนเตอร์ราคาพิเศษยกแพ็คนะครับ12ชิ้นปกติราคา 1,668 บาทเหลือเพียง599บาทเท่านั้นที่สำคัญส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับสามารถโทรได้ที่0819891426 0819891426หรือว่าแอดไซน์ที่ LINE Sonic Shop นั่นเองครับบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนถูกเท่าที่นี่แล้วซื้อตุนซื้อให้คนที่รักก็ได้เลย
0: แล้วบอกก่อนเลยของดิฉันเองไง Sonic Shop ของบริษัทการันตีคุณภาพ
1: รีบดีจริง
0: ขอบคุณคุณป๊อกกี้คุณสระป๊อกค่ะ
1: นะพี่ป๊อก
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ก็หมดเวลาของรายการ
0: เดี๋ยวครับแม่คุณป๊อกขายหินเราใส่คุณป๊อกเนี่ยหิน
1: พี่ป๊อกข้อมือผมยังว่า
0: หินมงคลเราต้องใส่เหมือนกัน
1: อาจารย์ทุกผมใส่หินได้ไหมใส่แล้วรวยเลย
0: อย่าเพิ่งจบรายการก่อน

0: สนุนโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนธนบุรีพาณิชย์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตกอล์ฟเอฟฮีโร่การตองทุ่งเงินกอล์ฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟติวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปัง Dice Red, Felix, Alala, Fevic, Tigger, BNK48, Tess พร้อมทั้งคู่จิ้น Boy Love Girl Love สุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Nine Entertain นะคะ

0: ตะกี้นี้บอกไปแล้วนะคะว่าเราอ่ะต้องบุกลงปฏิทินเลยนะว่าวันที่30กันยายนนี้เรามาเติมศิลปินที่คุณชอบมาเติมความสุขไปพร้อมๆกันนะคะกับงานในเทน 24th Anniversary Charity Concert กันนะบอกเลยว่าโอ้โหความสุขล้นเวทีเพราะว่าศิลปินมากกว่า150ชีวิตเลยนะคะคุณผู้ชม
1: ใช่เลยครับบอกเลยครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะมาจอยด้วยกันนะครับเรามีบัตรโซนลัคกี้แฟนมาแจกด้วยนั่นเองครับจำนวนถึง25รางวัลละ2ใบนะครับเพียงบอกเหตุผลสุดจึ้ง Love อะไรใน Nine Entertain นั่นเองครับสามารถเข้าไปดูกติกาได้ที่ Facebook Nine Entertain นะครับแล้วก็รวมถึงอย่าลืมนะร่วมสุขได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่24กันยายนนี้ครับ
0: มีเวลาประมาณ2วันนะคุณผู้ชมค่ะก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะคะจะได้โซน Lucky Fan นะเผื่อว่าจะได้สบตากับศิลปินที่เราชอบแบบใกล้ชิดอะไรแบบนี้นะ
1: หรือมาสบตาเรา2คนก็ได้
0: สบตาเรา2คนก็ได้เพราะว่าเรา2คนไปอย่างแน่นอนนะคะไปสนุกด้วยกันนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมอ
1: ี
0: กหนึ่งกำลังใจที่เราต้องส่งไปให้แรงๆกับน้องเนเน
1: ่ใช่เลยอันนี้คือต้องส่งมากๆเลย
0: ใช่แล้วเพราะว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะ23นะตอน7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยแต่หากว่าย้อนกลับไปนิดนึงเราเคยเล่าเกี่ยวกับน้าแอดคาราบาวค่
1: ะ
0: แต่งเพลงเนเน่นายแน่มากเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่นั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยได้เติมใจในการแข่งขันนะคะอเมริกาสกอตทาเลนต์2026รอบไฟนอลที่สหรัฐอเมริกาค่ะวันพรุ่งนี้เช้า7โมงนะคะตามเวลาบ้านเรานะคะห้ามพลาดเด็ดขาดส
1: ่
0: งกำลังใจเชียร์เนเน่กันได้และในเพลงนี้ก็ได้พี่ปานธนพรมาร่วมร้องด้วยเอางี้เดี๋ยวไปฟังเนเน่นายแน่มากสักนิดนึงค่ะ

0: งแนวเพื่อชีวิตมากๆแล้วก็เนื้อหากินใจมากๆเลยนะ
1: ถูกต
0: ้
1: อง
0: เลยนะ
1: คือพอฟังแล้วผมเชื่อว่านะครับคุณผู้ชมหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับจะนึกถึงการร่วมงานของน้าแอชกับพี่ปาเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: กับหนุ่มบ่าวสาวปาน
0: ถูกต้องนี่คุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียวนะหนุ่มบ่าวสาวปานเนี่ยบอกเลยว่าจะครบ20ปีแล้วนะคะยังจำกันได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวราน
1: นี่คนเหงาต้องเข้าใจคนเหงาโอ้โห
0: ลองเท่านี้เดี๋ยวเจอลิขสิทธิ์นี่เราอุตส่าห์ร้องแบบหลบลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
1: ตั้งใจร้องหลบลิขสิทธิ์นะคุณผู้ชมนะไอ้นี่บอกไปคือพี่ป้าเนี่ยคือเล่าให้ฟังว่าครับตอนแรกก็คือต้องขอบคุณเลยนะครับพี่แอร์ก่อนเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ได้มาร้องเพลงในนี้นายแน่บ้างเนี่ยก็คือคงทำได้แค่ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการส่งกำลังใจดวงโตๆให้กับน้องเนเน่ผ่านเสียงเพลงนั่นเองแต่เนี่ยนายแอดโทรมานะตอนที่พี่ปานอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะก็บอกว่ามีโปรเจกต์นี้อยากจะให้มาชวนกันมาช่วยกันด้วยนะคะพี่ปานก็ตอบรับทันทีค่ะพอกลับมาถึงเมืองไทยก็รีบเข้าห้องอัดนะคะสำหรับบรรยากาศในการทำงานเพลงเนเน่นายแน่มากเนี่ยก็ยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมเลยห้องอัดเดิมทีมงานซาวด์เอนจิเนียร์ชุดเดิมก็เลยทำให้หวนนึกถึงเมื่อสมัย20ปีก่อนก็คือแบบมีการหยอกล้อกันทำงานด้วยกันตั้งแต่พี่ปานบอกงี้ตั้งแต่ผมยังไม่งอกอ่
1: ะ
0: จนวันนี้ผมงอกกันหมดแล้วอ่ะ
1: เขาเรียกว่าผมเปลี่ยนสี
0: ผมเปลี่ยนสีได้หมดแล้วแต่ทุกอย่างก็ยังคงคล่องแคล่วเหมือนเดิมรวมถึงน้าแอดด้วยที่ยังคงนั่งเก้าอี้ตัวเดิมเขียนเพลงแล้วก็เขียนคอร์ดกีตาร์ด้วยลายมือเหมือนเดิมเลยค่ะ
1: ใช่ครับพร้อมกันนี้นะครับพี่ปานนะครับยังฝากข้อความถึงน้องเนเน่ก่อนนะฮะก่อนขึ้นเวทีรอบไฟนอลในเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยเนาะนั่นก็คือ7โมงเช้านั่นเองครับขอให้ทำให้ดีที่สุดอย่าไปกดดันเรื่องได้หรือไม่ได้นะครับให้คิดว่าเวทีตรงนั้นเป็นพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็ทำให้เป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่ปานกันครับ
2: อย่างแรกจริงๆต้องขอบคุณพี่แอดก่อนเพราะว่าพี่ปานเองก็ไม่รู้จะมีช่องทางอะไรถ้าเป็นเราเป็นธรรมดาเราก็คงจะเป็นลักษณะเข้าไปเม้นให้กำลังใจเราคงทำได้เท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นมวลพลังงานที่ดีอยู่แล้วอ่ะเวลาเรากลับไปทำงานผู้ใหญ่พี่แอดก็เป็นเหมือนพี่ก็เคารพเหมือนญาติผู้ใหญ่อยู่แล้วเป็นอะไรที่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่แอดแกก็แบบทุกขั้นตอนเนาะนั่งคุมร้องเองยังอยู่ทุกอย่างด้วยตัวเองทุกอย่างมันเหมือนเดิมไปหมดเหมือนคาราบาวปานเอาจริงๆ20ปีแล้วนะคะ20ปีที่ผ่านมานะวันนี้กลับไปทำในห้องอัดเดิมเท่าที่เราเคยใช้อะไรเงี้ยก็เหมือนจะเปลี่ยนไปซาวด์เอนจิเนียร์ยังคนเดิมเราก็ยังบอกว่าโหพี่ออสเราทำงานกันตั้งแต่ผมเรายังไม่งอกนะจนวันนี้เราผมงอกกันแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าการทำงานของพวกเราอ่ะมันก็แบบก็ยังคล่องแคล่วเหมือนเดิมอ่ะณวันนั้นที่แข่งเนี่ยเราเวลามันอาจจะไทม์โซนอ่ะไม่ตรงกันแต่ว่าเราว่าใจคนไทยไปอยู่ที่น้องอยู่แล้วล่ะอยากให้เขาแบบไปให้ถึงที่สุดจริงๆที่จะทำได้อ่ะพี่เชื่อว่าน้องก็น่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็โอเคปัจจัยของความตื่นเต้นมันต้องมีอ่ะแน่ๆเนาะมันแล้วก็แต่ก็อย่ากดดันเลยขอให้น้องทำได้ด้วยแบบจิตวิญญาณที่น้องเป็นอ่ะแล้วก็อย่าไปคิดว่าแบบจะได้หรือไม่ได้ช่างมันเถอะนะเป็นเรื่องของคนอื่น เรื่องของน้องตรงนั้นนะก็ขอให้น้องทำตรงนั้นเวทีตรงนั้นที่เป็นพื้นที่ของเราอ่ะไม่กี่นาทีตรงนั้นนะให้มันดีที่สุดเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดอะไรเงี้ย
0: ส่งพลังใจดวงโตๆให้กับน้องเนเน่เลยนะคะย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะน้องเนเน่มีกำหนดขึ้นเวที America's Got Talent รอบไฟนอลนะคะในช่วงเวลา7โมงเช้าตามเวลาบ้านเรานะคะโดยรอบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้ชมเป็นสำคัญเลยค่ะงานนี้พวกเราอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าใครที่เป็นคนไทยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะก็สามารถช่วยกันโหวตได
1: ้
0: หรือถ้าหากว่าเราเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเราอาจจะไม่สามารถที่จะช่วยโหวตได้แต่ไม่เป็นไรนะเราแชร์คลิปความสามารถของน้องเนเน่ได้แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะคะเชียร์เนเน่ with us นะ
1: ใช่ครับยังไงก็สามารถเชียร์ผ่านแฮชแท็กได้หรือว่าส่งโมเมนต์ดีๆนะครับผ่านแฮชแท็กได้นั่นเองนะ
0: ค
1: ่
0: ะแล้วการแชร์ความสามารถของน้องเนเน่ออกไปให้ชาวต่างชาติเขาได้เห็นความสามารถเงี้ยเวลาที่แบบเขาเห็นเขาจะได้ทึ่งในอัจฉริยะของเนเน
1: ่
0: แล้วได้ดูโชว์ในรอบไฟนอลของเนเน่แล้วประทับใจขึ้นมาเขาจะได้ช่วยกันโหวตให้เนเน่ได้อ
1: ย่าลืมนะพรุ่งนี้ครับ7โมงเช้านะครับเวลาของประเทศไทยนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจนะครับผ่านแฮชแท็กก็ได้หรือว่าดูแบบสดๆก็ได้เช่นเดียวกัน
0: ใช่แล้วนะคะ
1: ภูมิใจจริงๆนะครับอย่างที่พี่ปานบอกไปนะครับทำให้เต็มที่ไอ้พื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็แค่นี้คนไทยก็ภูมิใจมากๆแล้วนั่นจริงนะฮะ
0: อ่ะมาที่ข่าวนี้เมื่อวานนี้เหล่าคนบันเทิงแล้วก็หลากหลายรุ่นนะคะเขาก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพระราชกรณียกิจอันไพศาลนิรันดร์ที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะเป็นการบอกเล่าถึงความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการผ่านบทเพลงละครสั้นและคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนชาวไทยค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะโดยคอนเสิร์ตการกุศลและผลงานในโปรเจกต์นี้จะเปิดตัวให้ประชาชนได้ชมกันในช่วงปลายปีค่ะ
1: ครับซึ่งในงานของเรานะครับเจอคู่รักนักเดินทางนะครับก็คือคุณจิ๊บวสุและจ้าจ๋าพิมพ์ระตานะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยออกมาเผยประสบการณ์ถูกมิจฉาชีพหลอกขายตั๋วต่างประเทศครับสร้างความเสียหายให้กับผู้เสียหายรายอื่นๆนะครับรวมกันเป็นมูลค่าสูงถึง10ล้านบาทนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับเจ้าตัวบอกว่าวางแผนที่จะไปเที่ยวประเทศมองโกเลียเพื่อชมเทศกาลประจำปีครับทริปค่อนข้างซับซ้อนจึงอยากให้ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ดูแลจึงตัดสินใจเลือกบริษัททัวร์ที่ดูน่าเชื่อถือผ่านทางหน้าเพจออนไลน์นะครับแต่สุดท้ายกลับถูกหลอกนะครับส่วนตัวเนี่ยเสียเงินไปร่วม 300,000 บาทเลยครับ
0: โอ้โหซึ่งปัจจุบันนะคดีความผ่านมาแล้วกว่า1ปีค่ะโดยทั้งคู่ก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายเกือบ100คนนะคะในการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ในภาพรวมคดียังไม่มีความคืบหน้ามากนักแต่ก็มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานไว้ครบถ้วนละรวมถึงทราบตัวบุคคลผู้กระทำความผิดแล้วก็ที่อยู่ของครอบครัวด้วยทั้งคู่ก็เลยมีการฝากข้อความถึงผู้กระทำผิดค่ะว่าอย่าหนีนะเอางี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของทั้งคู่กันเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีความด้วยก็อยากจะให้ออกมาจากปากของทั้งคู่ค่ะ
3: ตอนนี้ก็ติดตามกันอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าผู้เสียหายจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่ได้แค่ทริปของเราเนี่ยยังมีทริปก่อนหน้าอีกเยอะมากมูลค่าเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นหลัก10ล้านเลยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในกระบวนการอยู่ค่ะจากก็เองก็อยู่ในกลุ่มของผู้เสียหายด้วยก็มีการอัปเดตข้อมูลกันเรื่อยๆค่ะก็เป็นหลักปีแล้วค่ะ
4: แ
3: ต
4: ่
3: เจ้าหน้าที่เองก็ทำหน้าที่ในการเป็นนักสู้นะคะต่อสู้ก็คือคอยตามอยู่เรื่อยๆค่ะก็ถ้าเกิดว่าสามารถกระเพื่อมได้ก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เข้าใจการทำงานของทุกคนทุกฝ่ายแต่ทีนี้เนี่ยจะมองว่าเรื่องของการคดโกงเนี่ยปัจจุบันนี้มันเยอะมากๆซึ่งจะต่างกับพี่จิ๊บเองก็ต่อไประมัดระวังมากขึ้น
5: แต่ผมคิดว่ารูปแบบที่ทำกันในปัจจุบันเนี่ยก็คือปิดชื่อบริษัททัวร์เดิมแล้วไปเปิดชื่อในชื่อใหม่นะฮะซึ่งพออยู่ในเบื้องหลังม่านเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ขุดเจาะลึกไปจริงๆเนี่ยไม่ทราบหรอกครับว่าใครเป็นผู้บริหารผู้ดำเนินงาน
3: ก็ต้องบอกว่าอย่าหนีเลยค่ะอย่าหลบเลี่ยงอะไรต่างๆเลยให้เผชิญหน้ากับความจริงจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เสียเงินไปอ่ะเขาขอให้คุณออกมาแสดงความรับผิดชอบคืนเงินเขาหน่อย
5: ตอนเนี้ยเขาเดินทางกลับเข้ามาในเมืองไทยปั๊บเนี่ยก็จะมีหมายรออยู่ที่ตม.ยังไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้น
0: ต้องบอกว่าบริษัททัวร์ทิปแบบนี้เกิดขึ้นมากมายมีหลายเคสแล้วนะคะก็หวังว่าเคสของพี่จ๋าจ๋ากับพี่จิ๊บนะคะจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับนักท่องเที่ยวหลายๆท่านด้วยก
1: ่
0: อนที่จะจองทัวร์ที่บริษัทไหนก็ต้องเช็คกันให้ดีๆข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะ
1: ครับผมนะครับเพราะอย่างที่ได้บอกไปปกติแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะดูจากเพจเป็นซะส่วนใหญ
0: ่
1: เนี่ยก็อย่าลืมครับเช็คเนี่ยคือหนึ่งคือว่าต้องมีว่ามีหน้าร้านหรือไม
0: ่
1: สามารถเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามีใบอนุญาตหรือไม่นั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งคนที่เราเจอในงานนี้เช่นเดียวกันนะต้องอัปเดตชีวิตกันหน่อยพี่โก้ธีรศักดิ์ค่ะคือเจ้าตัวก็แซวตัวเองก่อนเลยนะเรื่องข่าวเกาเหลากับเพื่อนบ้านใช่ไหมล่ะที่อยากจะอัปเดตกันน่ะคือก่อนหน้านี้พี่โก้เขาก็มีแบบว่าคู่กรณีกับเพื่อนบ้านกันนะคะกรณีพิพาทนะคะที่ยืดเยื้อมานานร่วม4ปีล่าสุดทางตำรวจก็ได้ออกหมายจับคู่กรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนที่คู่กรณีมาแจ้งความฝั่งพี่โก้กรณีที่หลานไปทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายเพราะว่าถูกยั่วยุนั้นฝั่งพี่โก้ก็ให้ความร่วมมือไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกครั้งแต่พอตำรวจเรียกอีกฝั่งนะเขากลับไม่ไปพบเจ้าหน้าที่ทั้งที่เป็นคนแจ้งความเองอ่ะ
1: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับซึ่งพี่โก้นะครับย้ำเสมอว่านะครับตนมีความตั้งใจอยากให้เรื่องราวนี้นะครับจบลงด้วยดีแล้วก็อยากอยู่อย่างสันตินะฮะเพราะไม่อยากให้ปัญหานี้กลายเป็นภาพจำหรือหัวข้อหลักที่คนพูดถึงตนนะครับแทนที่จะชมในผลงานวงการบันเทิงหรือการทำงานจิตอาสานะฮ
0: ะ
1: แต่ทุกอย่างนะครับต้องว่าไปตามกระบวนการนั่นเองครับเพราะมันยืดเยื้อมานานมากฮะคุณผู้ชมฮะคือหากจะให้ตนย้ายหนีบ้านย้ายบ้านหนีนะครับก็คงยากเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีบ้านถึง2หลังด้วยกันนะครับเป็นทางออฟฟิศนะครับแล้วก็เป็นที่เก็บของด้วยยังไงก็เอาใจช่วยและขอให้เรื่องราวนี้คลี่คลายโดยเร็วครับ
0: ใช่แล้วค่ะงานนี้นะคะพี่โก้ก็ยังได้เล่าถึงงานรำลึกครบรอบ2ปีการจากไปของอ๋อมอัครพันธ์ที่วัดสะเกดด้วยนะในวันนั้นบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นตาม ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะโดยก็มีครอบครัวมีแฟนคลับแล้วก็พี่น้องในวงการมาร่วมรำลึกถึงอ๋อมด้วยถึงแม้ว่าอ๋อมจะจากเราไปแล้วแต่ในส่วนของธุรกิจสบู่ที่เคยทำร่วมกันแฟนคลับก็ยังคงให้การสนับสนุนอย่างเดียวแน่นมาโดยตลอดนะคะซึ่งทุกวันนี้พี่โก้เนี่ยก็จะมีการสรุปยอดรายได้ส่งให้กับคุณแม่ของอ๋อมเป็นประจำทุกเดือนเลยนะในวันงานทุกคนก็ไม่ได้โศกเศร้าจนเกินไปแต่ก็เป็นการมารวมตัวพูดคุยกันเพื่อพูดคุยถึงโมเมนต์ดีๆซึ่งวันนั้นเนี่ยคุณดาเรียเชฟลุคภรรยาของอ๋อมเนี่ยเขาก็มาด้วยก็เลยได้พูดคุยอัปเดตชีวิตเล่าย้อนวันเก่าๆแล้วก็ความน่ารักของอ๋อมด้วยกันค่ะ
1: ครับผมนะครับคุณผู้ชมครับอีกเรื่องที่พี่โก้อัปเดตให้ฟังนะครับก็คือเรื่องของเพื่อนสนิทนะครับอย่างแม่หมูพิมพ์ประกาศครับที่พี่โก้เผยข่าวดีว่าปัจจุบันแม่หมูมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับรวมถึงครับจิตใจที่ดีขึ้นมากนะครับตอนนี้ก็น้ำหนักลงไปกว่า20กิโลกรัมแล้วครับสดใสแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นนะครับและพักหลังก็ขับรถนะครับจากเขาใหญ่มาหาเพื่อนเพื่อนนะที่กรุงเทพบ่อยขึ้นนั่นเองครับส
0: ่
1: วนเรื่องการกลับเข้าสู่วงการบันเทิงนั้นนะครับแม่หมูยังไม่พร้อมที่จะรับงานในตอนนี้นั่นเองครับขอใช้เวลาดูแลแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนนะครับคือคนที่เคยเป็นนางเอกนางงามมาก่อนเนาะก็ไม่อยากให้ไม่อยากหายไปจากสื่อนะครับหรือว่าไม่อยากแล้วก็รวมถึงก็ไม่อยากออกจากออกสื่อโดยที่ตัวเองยังไม่มั่นใจนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับแม่หมูจะ
0: คนยังคิดถึงแม่หมูอยากให้
1: ค
0: ิ
1: ดถึงมากนะครับอ
0: ยากให้แม่หมูคัมแบ็คเอางี้ไปฟังเสียงพี่โก้กันค่ะ
4: หมายจับออกแล้วค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังจับไม่ได้เพราะว่าเขาปิดประตูค่ะไม่รู้อยู่นะคะก็เป็นหน้าที่ของทางสน.วังทองหลังแล้วคือมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าพอดีหลานใช้กำลังนิดนึงเขาก็เลยฟ้องแต่พอฟ้องเหมือนไปแจ้งความอ่ะเนาะแต่พอตำรวจเรียกปุ๊บอะเราก็ไปเพราะว่าเราก็แบบไปมีพยานมีทุกอย่างพร้อมอ่ะเนาะว่าเขายื่นหน้าเข้ามาประมาณนั้นเองแต่เขาไม่มาเขามีหมายจับค้างของคนอื่นด้วยค่ะจับซ้อนจับนะคะคือต่างคนต่างอยู่แค่แบบอย่ามาทำลายร่างกายกันหรือว่ามาก่อกวนก็เท่านั้นเองรู้จักกันมาประมาณไม่ต่ำกว่า20กว่าปีนะตั้งแต่โหเข้ามาวงการใหม่ๆของอ๋อมเลยอ่ะโก้กับอ๋อมอ่ะเป็นพาร์ทเนอร์กันและในขณะเดียวกันคือโก้จะบอกว่าตั้งแต่พี่อ๋อมจากไปอ่ะยอดขายก็ไม่เคยจบลงนะโก้ต้องโอนเงินให้กับคุณแม่ของพี่อ๋อมอ่ะทุกเดือนเวลาแบบสิ้นเดือนโก้จะสรุปยอดแบบแม่มีคนสั่งสบู่เท่านี้นะอ๋อมยังมองพวกเราแล้วก็อยู่เคียงข้างพวกเราอยู่อีกนิดนึงก็คือคุณหมูพิมพ์ปากกานะคะในฐานะที่เป็นสามีก็ไม่ใช่โฆษกก็ไม่เชิญลูกก็ไม่ใช่นะคะ

0: พี่หมูก็ไปกลับจากเขาใหญ่เนี่ยน่าจะแบบว่าถี่ขึ้นแล้วก็พี่หมูบอกเลยนะครับว่าสวยขึ้นค่ะน้ำหนักลงไปร่วม20กว่าโลแล้วเราเจออ่ะหัวเราะเยอะขึ้นพูดอะไรแล้วหัวเราะแล้วแบบมันมีความสุขขึ้น
1: ครับผมนะฮะพี่โก้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่นิสัยดีมากจริงแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากจริงฮะ
2: ใช่แล้วนะคะน่ารักมากค่ะยังไงก็ขอให้ปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยก็ขอให้คลี่คลายไปในที่ดีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่โก้ด้วยนะคะแล้วก็ความน่ารักของพี่โก้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเกาะคุ้มครองพี่โก้เองนะจ
1: ๊
2: ะไปกันต่อที่นางเอกมากความสามารถแต้วณัฐพรนะคะล่าสุดโดดมารับเล่นซีรีส์แนวจิตวิทยาดราม่าระทึกขวัญเรื่องภาพลวงตายของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งค่ะที่ก็มีการบอกเล่าเรื่องราวของความจริงนะคะความทรงจำความเชื่อแล้วก็เรื่องเล่าผีโพงจนต้องตามหาข้อพิสูจน์ด้วยความจริงนั่นเองผลงานการกำกับของพี่อู๋ชยันค่ะกำหนดฉาย24กันยายนนี้นะคะ
1: ครับผมนะครับมีโอกาสได้เจอแต้วทั้งทีนะครับเลยต้องอัปเดตพูดคุยถึงผลงานกันหน่อยนะครับรวมถึงเรื่องที่เจ้าตัวเพิ่งไปรำบวงสรวงแล้วก็สักการะพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาครับที่ป่าคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีครับเอาเรื่องเอาชายก่อนภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์เรื่องนาคี3ครุธานาคีของผู้กำกับนะครับพี่ออฟพงพัฒน์นะครับที่จะเตรียมเข้าฉายในวันที่22ตุลาคมทุกโรงภาพยนตร์ครับ
2: ค่ะซึ่งแต้วเขาก็บอกว่าป่าคำชะโนดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของแต้วเลยนะโอ้โหรำงดงามอ่อนช้อยมากๆเลยคือแต้วเขาบอกนี้ทำให้เจ้าตัวมีชื่อเสียงเป็นพลุแตกนะกับบทบาทคำแก้วแล้วก็เจ้าแม่นาคีในละครเรื่องนาคีในปี2559นั่นเองค่ะแต้วยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะผ่านไปเป็น10ปีแล้วนะคะแต่การได้กลับไปรำบวงสรวงที่นี่อีกครั้งนึงเจ้าตัวก็ยังรู้สึกถึงความขลังและพลังของสถานที่แห่งนี้ค่ะแต้วเล่าว่าหลังจากรำแล้วก็เดินไปกราบสักการะบูชาพ่อปู่แม่ย่าเสร็จเนี่ยก็ได้เดินไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งก็มีความเชื่อว่าเป็นทางขึ้นลงของพญานาคอยู่ดีๆก็มีงูค่ะโผล่ขึ้นมาในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมค
1: ่ะ
2: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมตามคลิปที่เราได้เห็นงูจริงๆ
1: ใช่ฮะนี่นะครับก็คือขึ้นมาทักทายเลย
2: คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะเป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลด้วยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคเนี่ยเขาจะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความเคารพมากๆนะ
1: ค
2: ะในพื้นที่บริเวณนั้นนะคะ
1: ครับซึ่งเต้าบอกว่านะครับตลอดระยะเวลาที่รำแล้วก็กราบสักการะนะครับบูชาพ่อปู่แล้วก็แม่ย่านะครับเจ้าตัวรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างอยู่ตลอดเวลา
2: อ
1: ันนี้นะครับก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองครับส่วนที่แฟนๆนะครับชมว่าชุดสวยรำสวยแต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มนั้นนะครับคุณเต้านะครับเผยว่าจัดเต็มที่นะฮะตัดใหม่ทั้งหมดนั่นเองครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะดูได้เลยคือ
2: สวยงามมาก
1: สวยจริงๆเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: แล้วก็เวลาผ่านไปไวมากจริง10ปี
2: แล้ว
1: แต่ว่ายังรำสวยเหมือนเดิมแล้วก็ยังหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณเต้ากันเลยครับ
3: รู้สึกขลังรู้สึกว่าแบบมีพลังงานบางอย่างแบบเต็มที่อยู่ที่นั่นเหมือนเดิมก็คัมแบ็คไงก็คัมแบ็คจริงเพราะว่า10ปีอ่ะก็ใช้คำว่าคัมแบ็คได้เลยแหละ
4: เป็นไงบ้างคนชมเยอะนะว่าอูรำสวยหน้าสวยชุดสวยโอ้ทุกอย่างเป๊ะ
3: เราตั้งใจไงหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ว่าทีมงานทุกคนตั้งใจทุกคนคือทำชุดอะไรขึ้นมาใหม่ผ้าเครื่องประดับคือหล่อขึ้นมาใหม่เลยรู้สึกหูมันหลายอารมณ์มากเลยพี่ว่ามันแบบมันทั้งซาบซึ้งที่เหมือนกับว่าตรงเนี้ยเป็นจุดกำเนิดของเราเรียกว่าแบบจุดกำเนิดเลยคลอดแต้วณัฐพรเลยอ่ะเพราะว่าเป็นผลงานที่ทำให้คนรู้จักเราพี่ออฟเห็นแต้วมาตั้งแต่แบบเวอร์ชั่นแบบโชคดีที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็กำลังจะนำไปสู่หนังครุฑานาคีที่ก็เป็นความตั้งใจของทีม
2: เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความเชื่อของแต้วด้วยแล้วก็การได้อยู่ตรงพื้นที่ที่เรียกได้ว่าหลายๆคนที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคศักดิ์สิทธิ์มากๆนะตรงนั้นนะ คือเห็นภาพแล้วก็ขนลุกตามแล้วก็งานของแต้วก็คือปังมากจริงๆนะม
1: ี
2: ท
1: ั้
2: งแบบระบบสตรีมมิ่งแล้วก็มีทั้งภาพยนตร์ด้วยนะก็ติดตามกันได้เลยนะคะ
1: ถือว่าอีกหนึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนต้องจับตามองเลยนะฮะเพราะว่ารอบนี้จะเด็ดขนาดไหนนั่นเองครับ
2: ค่ะส่วนตอนนี้เราพักกันเดียวๆนะคะช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศรออยู่ค่ะ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ชอปมันเนียร์ฟู้ดเฟสติวัล

0: รรค์วัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
2: เก่าเหรอ
3: ไม่เก่าซาดินครับ
2: เปิดซะดีมั้ย
3: มาดิ
4: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: สามสิบกันยายนนี้พบกับพวกเราย
2: ินครับ
1: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
2: ฉลอง24ปีนายเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
1: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
2: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
1: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
2: แล้วมาเจอกันนะครับ
3: วันที่30กันยายนนี้นะคะนอกจากมาสนุกด้วยกันนะคะมาร่วมส่งต่อโอกาสดีๆทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศกันได้นะคะผ่านมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี0672135100มาร่วมส่งต่อโอกาสดีๆด้วยกันนะคะ
4: ใช่ครับส่วนข่าวบันเทิงต่างประเทศในวันนี้นะครับเป็นข่าวร้ายของครอบครัวคนดังอย่างซินดี้ครอฟอร์ดที่สูญเสียลูกชายไปอย่างกระทันหันครับ
3: ค่ะ
0: ในแบบหนุ่มเพรสลีย์เกอร์เบอร์ลูกชายของซูเปอร์โมเดลสุดฮอตซินดี้ครอฟอร์ดและนักธุรกิจหนุ่มแรนดี้เกอร์เบอร์เสียชีวิตที่สถานบำบัดแห่งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนด้วยวัยเพียง27ปีโดยไม่ระบุสาเหตุการจากไป

0: เปิดตัวในแถบอเมริกาเหนือแรงเกินคาดถึง60ล้านเหรียญกลายเป็นหนังที่ดัดแปลงจากเกม Resident Evil ที่ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดตลอดกาลนับตั้งแต่มีการสร้างภาคแรกเมื่อ24ปีก่อนซึ่งถ้ารวมกับรายรับในตลาดต่างประเทศเข้าไปด้วยนะคะก็จะอยู่ที่ 108.3 ล้านเหรียญทั่วโลกแน่นอนว่าสิ่งที่สดใหม่และยังคงความเป็น Resident Evil ต้นฉบับเอาไว้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ
1: ครับผมนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Night Entertain นะครับเราจากลากันไปด้วยนะครับ MV เพลง IRL ของเต็นชิตพลครับ
2: แล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งกับ Night Entertain Night Live 2:30 นะคะฝนเจอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ปราจีนบุรีอ่วมฝนตกหนักน้ำเอ่อท่วมถนนชุมชนตลาดเก่า100ปีอุตุเตือน58จังหวัดรับมือฝนหนัก 24-26 นี้ส่งใจเชียร์แน่ๆ 7 โมงเช้าพรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026บิลบอร์ด LED จอยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ขึ้นภาพร่วมทรงพลังใจการเมืองร้อนปรับกล้าทำพลวิปฝ่ายค้านอัฐกรย้ำจุดยืนยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักขณะพิพัฒน์ไม่ตอบกล้าทำจ่อซบภูมิใจไทยโยนถามหัวหน้าพรรคร
1: ายละเอียดหรือเรื่องละเอียดอ่อนตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ทางผู้บริหารพรรคแล้วก็ท่านนายกเป็นผู้ตัดสินใจดีกว่า
0: ทัพนักกีฬาเทคบอลไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเดินทางกลับถึงไทยแล้ว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยสมทนะครับเที่ยงนี้นะครับอยู่กับคุณกุลธิดาพงษ์แจ่มนะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองและอยู่กับอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมครับอาจารย์เป็นล่ามภาษามือกับเรานะฮะวันนี้โอ้โหหลายคนตื่นตัวมากกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้7โมงเช้าเนี่ย เราเตรียมที่กำลังจะส่งแรงใจไปให้กับน้องเนเน
0: ่เนเน่รอยัล
1: ใช่
0: สาวน้อยมหัศจรรย์จากภูเก็ตวัย16ปี
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของน้องนะคะเพราะว่าจะเป็นรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต
1: ์โอ้โหเรียกว่าเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของคนไทยเลยก็ว่าได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะที่เราจะต้องส่งแรงใจกี่โมงนะ7โมงเช้า
0: 7โมงเช้าค่ะ
1: สำหรับวันพรุ่งนี้นอกนั้นก็เดี๋ยวส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมกันด้วยเพราะว่าทีมเทคบอลที่ก็สร้างประวัติศาสตร์อีกเหมือนกันคว้า3เหรียญทองแรกมาได้กลับถึงไทยแล้วด้วยนะฮะ
0: ใช่ค
1: ่ะนอกนั้นก็ติดตามเรื่องของการเมืองที่วันนี้ก็มีประเด็นใหญ่เรื่องของกล้าทำที่ถูกปรับออกแล้วจากวิปฝ่ายค้าน
0: แต่จะไปเข้าร่วมกับรัฐบาลหรือไม่ตอนนี้ยังรอความชัดเจนอยู่นะคะวันนี้คุณผู้ชมติดตามรายละเอียดได้ใน9ข่าวเที่ยงค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยตอนนี้กำลังไลฟ์สดกันอยู่เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ
1: ครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รายงานเข้ามาเพราะว่ามีเหตุเรืออับปางนะครับคุณผู้ชมครับจากพายุคลื่นลมแรงในพื้นที่ทะเลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแล้วมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนแล้วด้วยนะฮะเป็นใต้กงเรือนี่แหละครับเรือลำนี้คือสอกาญจนาวารี888นะฮะเกิดอับปางกลางทะเลห่างจากบริเวณช่องแสมสารไปประมาณสัก4ชั่วโมงนะฮะซึ่งก็มีตัวเลขรายงานประมาณสัก40ไมล์ทะเลได
0: ้ะ
1: นะฮะแล้วยังมีรายงานว่าในจังหวะนั้นก็มีเรือ

0: ประมงอีก4ลำเนี่ยที่พยายามจะเข้าไปเพื่อจะช่วยเหลือก็ถูกคลื่นลมแรงเนี่ยซัดแล้วก็มีการอับปางเพิ่มเติมเข้าไปด้วย
1: ใช่ค่ะตอนนี้จำนวนผู้ประสบภัยบนเรือสอการจนาวรี888มีอยู่ทั้งหมด22คนด้วยกันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ทัพเรือภาคที่1และเครือข่ายชาวประมงสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย15คนพบร่างผู้เสียชีวิต1รายยืนยันว่าเป็นไตเรือหรือว่าไต้กงเรือของเรือสอการจนาวารี888ค่ะและยังคงมีลูกเรือสูญหายไม่ทราบชะตากรรมอีก6คนลอยอยู่กลางทะเลด้วยนะคะตอนนี้กำลังค้นหาอยู่ว่าอาจจะไปติดเกาะที่ไหนไหมเราก็จะช่วยว่าน่าจะปีนขึ้นเกาะได้จะได้รอดชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือกลับมานะคะ
0: ครับทั้งหมด6คนที่เดี๋ยวเรารอติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือในครั้งนี้ต่อนะฮะ
1: ค่ะคุณผู้ชมรออัปเดตความคืบหน้าเพราะว่าระยะทางที่อับปางเนี่ยอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ40ไมล์ทะเลด้วยกันนะคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะดูเรื่องของน้ำป่าที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะคะปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกว่าหูรอบนี้มาหนักจริงๆ มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะน้ำท่วมขังหลายพื้นที่หลังจากที่ฝนถล่มทั้งคืนค่ะรถติดยาวหลายกิโลเมตรและล่าสุดน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนตลาด100ปีแล้วนะคะให้คุณผู้ชมไปดูภาพความเสียหายที่ตลอดทั้งคืนนี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง คุณผู้ชมจะเห็นภาพมุมสูงว่าน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณฝั่งขวามือของจอเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: คือก็น้ำท่วมขังประมาณข้อเท้าของประชาชนนะคะส่วนด้านซ้ายคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถวิ่งได้แค่เลนเดียวคือเลนขวารถใหญ่อะก็วิ่งลุยน้ำไปได้แต่ว่าเลนซ้ายนี่คือท่วมขังเลย
0: แล้วดูสภาพการจราจรเนี่ย
1: ฝั่งโน้นนะคะคุณผู้ชมรถติดมากยาวกว่า2กิโลเมตรนี่เป็นภาพที่อยู่บนถนนในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะหลังจากที่น้ำป่าไหลลงมาสู่แควฮนุมานนะคะทำให้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมถนน304รถติดยาวเหยียดแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยแล้วน้ำยังไหลไปท่วมชั้นล่างของอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดมค่ะทำให้เครื่องมือแพทย์และเอกสารบางส่วนได้รับความเสียหายด้วยนะคะนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดที่หลายๆคนมักจะรู้จักกันดีกับตลาดร้อยปีในเขตเทศบาลตำบลกบินบุรีค่ะจุดนี้วัดระดับน้ำบริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบินบุรีตรวจวัดได้8เมตร82เซนติเมตรนี่นะคะน้ำเข้าท่วมแบบนี้แล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาเตือนเลยบอกว่าขอให้ติดตามฟังประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกช่วงนี้อาจจะต้องรีบขนของขึ้นที่สูง
0: ใช่
1: ชะล่าใจไม่ได้คุณผู้ชมเวลาน้ำมันมาเนี่ยมันไม่ได้บอกเราล่วงหน้า
0: ครับ
1: มาปุ๊บบางทีขึ้นสูงเลยก็มี
0: เร็วด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฝนตกมาเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเรนบอมตุ้มทีเดียวน
1: ะฮะ
0: ซึ่งก็มีประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนถึง58จังหวัดนะครับคุณผู้ชมฮะระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนนี้ฝนจะตกหนักและจะมีตกหนักมากในบางแห่งด้วยนะครับโดยเริ่มจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกสาเหตุก็มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางครับที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลคุณผู้ชมดูจากภาพหน้าจอนะฮ
1: ะ
0: จะมีฝนตกหนักมากเนี่ย
1: 33
0: จังหวัดไล่เลย
1: ก็คือเป็นจังหวัดที่มีสีแดงๆอยู่อะค่ะ
0: ใช่
1: เป็นช่วงที่ร่องมรสุมเนี่ยมันพาดผ่านพอดีนะคะ
0: แต่ถ้าเกิดฝนตกทั้งหมดเนี่ยนะครับครอบคลุม58จังหวัดนะฮะซึ่งก็เป็นไปตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นนะฮะ
1: ค่ะส่วนวันที่28ถึง30กันยายนนะคะประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกบางแห่งแต่ว่าลดลงจากช่วงก่อนหน้าโดยยังมีโอกาสเกิดฝนทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางในวันที่1ถึง6ตุลาคมค่ะโดยไทยตอนบนมีโอกาสกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นบางพื้นที่เนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากจีนคุณผู้ชมคะ มาแล้วนะคะมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยซึ่งช่วงนี้เราเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูพอดี
0: ใช่
1: พอมันมาเจอกันแบบนี้ก็เลยทำให้ฝนตกนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมแรงค่ะ
0: เพราะฉะนั้นยังไงช่วงนี้ก็ยังต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศเกี่ยวกับฝนตกหนักกันต่อไปสักระยะหนึ่งเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่พอเราข้ามไปทางฝั่งของญี่ปุ่นปรากฏว่าพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนนะฮะได้ขึ้นฝั่งทางตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้แล้วมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วย2คนคุณผู้ชมในขณะนี้มีการเคลื่อนผ่านออกไปแล้วแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังจะต้องเฝ้าระวังเพราะอาจจะมีเหตุดินถล่มเกิดขึ้นได้ต่อนะฮะไต้ฝุ่นตู้เจียนนะฮะทำให้เกิดน้ำฝนปริมาณมหาศาลเลยครับที่

0: ลงมาในภูมิภาคคันโตซึ่งก็คือแถบกรุงโตเกียวนั่นเองรวมทั้งในจังหวัดข้างเคียงนะฮะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้างมีรายงานผู้เสียชีวิตตอนนี้2คนในจังหวัดคานางาวะและก็ชิบะและยังมีผู้เสียหายผู้สูญหายนะครับไปอีก4คนในบริเวณที่เกิดดินถล่มด้วยตอนนี้ไต้ฝุ่นเนี่ยเคลื่อนตัวออกห่างจากญี่ปุ่นแล้วแต่ว่ายังมีบางพื้นที่ในจังหวัดชิบะที่ยังมีน้ำท่วมอยู่แต่สำนักงานอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มลงมาได้อีกนะครับโดยออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับกรุงโตเกียวและอีกบางพื้นที่ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดเนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้สูงมากครับที่อาจจะเกิดดินถล่มเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังคงให้ประชาชนอพยพจากพื้นที่เสี่ยงนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยในขณะที่ไต้ฝุ่นยังไม่ได้ขึ้นฝั่งทางการยังได้แนะนำประชาชนหลายล้านคนให้อพยพไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวเนื่องจากว่าพายุขึ้นฝั่งบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นมากแล้วบางพื้นที่ก็มีปริมาณฝนสูงกว่าโอ้โห800มิลลิเมตรใน48ชั่วโมง
1: 48ชั่วโมง800มิลลิเมตรเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าเป็นเกณฑ์ตามประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิน90ก็คือฝนหนักมากแล้วนะคะ
0: 100นึงนี่คือไม่ต้องห่วงท่วมแล้ว
1: ท่วมแล้วนะคะนี่คือปาไป800ผู้ชมจะเห็นว่าช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนหนักหน่วงรุนแรงนะ
0: ใช่
1: เนื่องจากว่าปีนี้เราเผชิญกับภาวะเอลนิโยนะคะเอลนิโยก็จะทำให้มีหลายพื้นที่โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
0: มันจะเป็นสภาพอากาศสุดขั้วระหว่างฝั่งเหนือกับฝั่งที่อากาศอบอุ่นกับอากาศร้อน
1: ใช่ผู้ชมต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือตื่นตัวกันตลอดเวลานะคะ
0: ครับ
1: กลับมาดูอุบัติเหตุในบ้านเรากันบ้างนะคะมีอุบัติเหตุรถ6ล้อบรรทุกคนงานไปพลิกคว่ำค่ะบริเวณขาเข้าพัทยามีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมกว่า11คนด้วยกันนะคะโดยคนขับบอกว่าคือถนนมันลื่นเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วก็หักหลบรถกระบะด้วยคุณผู้ชมเห็นสภาพบนพื้นถนนไหมคะโอ้โหฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็พื้นถนนเนี่ยค่อนข้างลื่นแล้วก็ไปเจอรถบรรทุก6ล้อรับส่งคนงานเสียหลักพลิกคว่ำค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสาย36กระทิงลายระยองขาเข้าพัทยาในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหลายคนด้วยกันนะคะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมแพทย์จากหลายโรงพยาบาลเร่งเข้าช่วยเหลือนำอุปกรณ์ตัดถ่างรวมถึงรถพยาบาลมีกำลังอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ผู้ได้รับบาดเจ็บคุณผู้ชมเห็นว่านอนกระจัดกระจายกันแบบนี้เพราะว่ารถมันพลิกคว่ำนะคะแล้วพอเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็ทราบว่าเป็นชาย9คนหญิง2คนมีผู้บาดเจ็บรวม11คนด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลรวมถึงทีมแพทย์นะคะก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและโรงพยาบาลเมืองพัทยาเพื่อให้การรักษากันต่อไปค่ะ
0: ก็กระจายไปยังหลายโรงพยาบาลนะฮะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งทางตำรวจสภ.บางละมุงเข้าตรวจสอบแล้วก็บันทึกภาพที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐานเตรียมสอบปากคำคนขับผู้บาดเจ็บและผู้เกี่ยวข้องจะได้หาสาเหตุที่แน่ชัดแล้วก็ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะฮะทางคุณชยามาโยธาอายุ56ปีซึ่งเป็นคนขับเนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะขับรถก็คือนำคนงานจากระยองไปส่งที่ไทยออยล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะฮะขับอยู่ช่องกลางฮะเลนกลางพอมาถึงจุดเกิดเหตุคือถนนลื่นคุณผู้ชมดูจากภาพเมื่อสักครู่ถนนยังเปียกอยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะรถก็เกิดเสียหลักและเขาหักหลบรถกระบะที่วิ่งตามมาอีกช่องทางหนึ่งด้วยก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำสภาพแบบนี้แหละฮะ
2: ครับรถมันลื่นมันจะไปชนพี่ครับ
3: อ๋อ
2: มันจะตกข้างในก่อน
3: อ๋อ
2: เพราะว่าผมวิ่งเลนกลาง
3: อ๋อ
2: แล้วที่นี่มันจะไปชนพี่ครับพี่ครับตัวแซงผมมาพอดี
3: อ๋อ
2: ไหลใส่ผมเลยดึงกลับ
3: อ๋อ
2: ดึงกลับมันก็ไหลเลยผมมา70ตาสมบัติวิ่งตามผมมา
3: อ๋อ
2: วิ่งตามต
3: ัวเขาวิ่งไม่เร็วใช่ไหมแต่มันลื่น
2: มันลื่น
1: โอ้ช่วงนี้ฝนตกอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย
0: ใช่
1: บางคันเนี่ยวิ่งเลนขวาคุณธีรวัตรแล้วน้ำมันขังใช่ไหมบางคันเหินน้ำบางทีควบคุมรถไม่ได้
0: บางทีรถฉลับสไลด์
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอ่ะมาถึงวันพรุ่งนี้ที่เรารอคอยกันมานานมากนะฮะเพื่อที่จะเจอกับวันพรุ่งนี้อเมริกา Got Talent Final แล้วนะฮะสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่น้องเนเน่เราจะมาร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจกำลังใจไปให้กับน้องกันคุณผู้ชมฮะอ่ะเราไปดูคลิปขอบคุณตอนได้รางวัลโกลเด้นกันก่อนนะฮะ
4: Could I not do this?

0: หดูกี่ทีก็ขนลุกค่ะคุณผู้ชม
1: กำลังจะพูดประโยคเดียวกันเลยว่าดูกี่ทีก็ขนลุกมันตื้นตันมันซาบซึ้งนี่ขนาดยังเป็นรอบนี้นะซ
0: ึ่
1: งนี่ก็สุดยอดมากแล้วนะ
0: สุดยอดมากเพราะอะไรคือว่าน้องร้องเพลงตอนนั้นน้องได้ปุ่ม Golden Puzzle
1: นั่นแหละครับ
0: หมายถึงว่าFast Pass ผ่านเข้าไปรอบชิงเลย
1: ใช
0: ่ไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้ว
1: คือจังหวะที่แบบเราเห็นเนี่ยฮะจังหวะนี
0: ้ค่ะนี่
1: นี่แหละ
0: โหแล้วน้องคือคนไทยอ่ะ
1: ใช่แล้วดูบรรยากาศของภาพนี้คือเหมือนที่คุณกฤษฎาบอกว่าดูกี่ทีก็ขนลุกน
0: ะฮะ
1: แต่วันพรุ่งนี้ 7:00 น.ตามเวลาในไทยของบ้านเราน้องเนเน่รอยัลคนนี้แหละฮะจะขึ้นรอบชิงชนะเลิศอเมริกา Got Talent 2026ที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยนะฮะเชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเนเน่แล้วก็แน่นอนว่าทั้งเชื่อมั่นทั้งชื่นชมในศักยภาพของน้องเนเน่ที่ก็ถือเป็นตัวแทนคนไทยนะฮะส่งกำลังใจให้ได้คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ให้ได้สำเร็จสำหรับปี2026นี้จะได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่น้องได้แสดงความสามารถความเป็นตัวน้องที่โดดเด่นด้านดนตรีโดยเฉพาะกีตาร์นี่มากๆแล้วนะฮะแต่ยังเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกแล้วก็นี่ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้ความภูมิใจของทุกคนเนี่ยกลับมาสู่เมืองไทย
0: ค่ะคือรอบนี้ที่เห็นน้องร้องเพลงค่ะน้องใส่เหมือนผ้าไทยด้วยนะ
1: ครับ
0: เอาเป็นเหมือนผ้าคลุมอ่ะเป็นผ้าถุงอ่ะคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่าน้องอะแดปได้สวยงามมากนี่นะคะโชว์ความเป็นไทยบนเวทีด้วยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นเหมือนผ้าที่เอามาพาดอยู่เห็นไหมคะ
1: ใช่
0: นี่นะคะขณะที่บนบิลบอร์ดจอ LED ขนาดยักษ์ใจกลางจัตุรัสไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานี่ค่ะคือเห็นว่าใครจะขึ้นบิลบอร์ดนี้ได้นี่คือต้องเงินหนามากนะ
1: ท็อปนี่มันท็อปแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะระดับโลกเลยจริงๆนะนี่ The World Cheers You On นี่ทั่วโลกกำลังเชียร์คุณอยู่นะนี่ค่ะก็ได้ขึ้นภาพเพื่อร่วมส่งกำลังใจให้กับเนเน่รอยัลสาวน้อยมือกีตาร์และยังเป็นนักร้องสายร็อกจากจังหวัดภูเก็ตวัย16ปีนะคะก่อนที่เธอจะลงแข่งขันในรอบการแสดงสดเช่นเดียวกับใน Facebook ของน้องเนเน่ค่ะได้มีการโพสต์คลิปเชิญชวนคนไทยและคนไทยทุกคนนะคะให้ร่วมชมและเชียร์น้องในวันพรุ่งนี้ด้วยนี่ค่ะ
1: ครับแรงเชียร์ของกลุ่มคนไทยที่อยู่ที่อเมริกานะฮะก็มีเพจ Facebook ร้านเด็ดอเมริกาเขาจัดงาน Thank You Party กับน้องเนเน่แบบใกล้ชิดเลยนะฮะในวันพรุ่งนี้23กันยายนนะครับก็ตอน2ทุ่มถึง4ทุ่มตามเวลาที่แคลิฟอร์เนียที่ร้าน Banana Bay Restaurant นะครับเนเน่รอยัลนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังของประเทศไทยเลยฮะที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกเลยคุณผู้ชมเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสะกดสายตาทั้งคณะกรรมการด้วยเสียงร้องด้วยการโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าในเพลงซอมบี้นะครับของแคนเบอรีสนะครับในรอบออดิชั่นก่อนจะมาโชว์ฝีมือในเพลง Hysteria ของวงมุสนะฮะในรอบ JustCallbacks นะครับจนสามารถเข้ามาสู่รอบไลฟ์โชว์ได้สำเร็จแล้ว
0: พรุ่งนี้ใครตื่นเช้ารอดูเลยรอเชียร์น้องเนเน่ถึงแม้ว่าบ้านเราจะโหวตไม่ได้แต่ว่าเชื่อว่ายังมีคนไทยที่สหรัฐอเมริกาเขาโหวตให้น้องแน
1: ่ๆแน่ๆอยู่แล้ว
0: แฟนคลับทั่วโลกน้องก็มีใช่ไหมคะ
1: และเชื่อว่าแรงใจที่ส่งไปถึงไม่ว่าจะโหวตด้วยคะแนนไม่ได้แต่จะส่งไปถึงน้องจริงๆ
0: ใช่เชื่อว่าน้องรับรู้ได้ค่ะถึงพลังที่คนไทยส่งไปให้น้องก็ขอให้น้องสร้างประวัติศาสตร์เอาแชมป์กลับมาให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ
1: ครับ
0: ทุกคนเป็นพ่อแม่ออนไลน์ของน้องหมดเลยตอนนี้นะคะกลับมาเอารางวัลกลับมาฝากเราด้วยนะคุณผู้ชมคะกลับมาดูเรื่องของสมีโชติลืมกันไปหรือยังสมีโชติที่ก่อนหน้านี้นะคะโดนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเกี่ยวกับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงเรื่องของเงินทองในวัดพุทธไทยสวรรค์ด้วยปรากฏว่ามันมีชื่อมูลนิธิที่ออกมาเนี่ยบอกว่ามีการตั้งเพื่อเอาเงินไปทำอะไรบางอย่างไม่มีการส่งเข้าวัดปรากฏว่าหนึ่งในนั้นนะคะมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือคุณป๋องสุพันค่ะล่าสุดวันนี้ไปเข้าให้ปากคำกับตำรวจกองปราบนะคะโดยยืนยันว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจริงแต่ไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินค่ะโดยนายเสมอยิ้วงามหรือว่าคุณป๋องสุพันเขาเป็นเซียนพระชื่อดังนะคะไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนกองปราบหลังจากมีชื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิหวันโชติซึ่งทางสมีโชติหรือว่านายอติโชติเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาคดียักยอกเงินวัดเขาได้จัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาค่ะโดยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดว่าตั้งขึ้นมาเพราะอะไร

0: จัดตั้งเมื่อไหร่รวมถึงเส้นทางการเงินเนี่ยว่ามันไปที่ไหนบ้างมันจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักย้ายถ่ายเทเงินวัดหรือไม่ด้วยนะคะ
1: ครับในขณะที่ทางปอสุพรรณเนี่ยก็ยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีอำนาจในเรื่องของการสั่งจ่ายเงินนะครับเพราะว่าตามอำนาจสั่งจ่ายแล้วก็จะมีอดีตเจ้าอาวาสมีเลขานุการและก็จะมีกรรมการอีกหนึ่งคนส่วนเงินของมูลนิธิยืนยันว่ายังคงอยู่และไม่ได้หายไปไหนแต่ก็ยอมรับว่าตนเองนั้นก็เป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจผิดหวังบอกว่าเหมือนอกหักนะฮะแล้วก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็จะขอเข้าให้ปากคำก่อนเดี๋ยวจะออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะฟังคุณป๋องฮะ
2: เป็นการตั้งอย่างเดียวตั้งมูลนิธิแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเราไม่รู้เพราะว่ามีอำนาจที่เจ้าอาวาสแล้วก็เลขาแล้วก็กรรมการอีกคนหนึ่งทั้งหมด7คนนะแล้วเงินมูลนิธิเนี่ยนะเข้ามาก็มีประมาณสักที่เท่าที่รู้20กว่าล้านเองแต่เงินยังอยู
3: ่
2: ส่วนที่จะเอาไปใช้ก็คือซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็ซื้อข้าวสารแก่ชาวบ้านอย่างเงี้ยที่ทบุรู้แต่ไม่เคยมีวาระการประชุมนะแต่เราไม่มีอำนาจเซ็นเงินจ่ายเงินนะเหมือนเซ็นเช็คอะเบิกได้เงี้ยเราไม่ได้เซ็นคือเราเชื่อเราว่าเราศรัทธาบอกงงศรัทธาจริงก็เดี๋ยวมาคุยกันแล้วที่เรื่องพวกนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆอะผมอะศรัทธากับงมงายผมแยกนะผมก็รับไม่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วจริงๆก็ไหวมา10กว่าปีน่าจะ10ปีผมเข้าไปน่าจะปี51เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดดีกว่าเพราะ
0: ไปดูทางผู้การกองปราบนะคะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณค่ะท่านบอกว่าตำรวจได้เรียกป๋องสุพรรณมาสอบในฐานะพยานเนื่องจากว่ามีชื่ออยู่ในมูลนิธิหวันโชตตั้งแต่มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาเมื่อปี68หน้าที่ในการดูแลวัดค่อนข้างกว้างค่ะดังนั้นจำเป็นต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำโดยเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิหวันโชตมีกรรมการรวม7คนตอนนี้สอบไปแล้ว5ปากนะคะทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีส่วนเรื่องของเส้นเงินว่ามันจะไปที่ไหนยังไงกันบ้างเนี่ยทางตำรวจยืนยันว่ามีข้อมูลแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ
1: ปิดฉากแล้วนะครับสำหรับ6วันในการไล่ล่าผู้ต้องหาที่สะเดาะกุญแจมือแล้วก็หนีไปนะฮะจากศาลจังหวัดเกาะสมุยคุณผู้ชมครับเจ้าตัวนี้อ้างว่าไอ้ตอนนั้นไม่ได้สะเดาะกุญแจนะ
0: ค่ะ
1: กุญแจมันหลุดไปเองก็เลยหนีเข้าป่าไปเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะนายวรินทร์หรือว่าเต๋าคนนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายนะฮะซึ่งก็เป็นคดีที่ไม่ได้ร้ายแรงมากนะ
0: ค่ะ
1: ถูกตำรวจสภ.บ่อผุดจับกุมได้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับเพราะว่ามีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสนะฮะนายเต๋าเนี่ยกรณีนี้คือหลบหนีการควบคุมตัวบริเวณศาลจังหวัดเกาะสมุยวันที่16กันยายนที่ผ่านมาด้วยการสะเดาะกุญแจมือครับก่อนจะหลบหนีแล้วก็ไปกบดานบนสันเขานานถึง6วันจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะฮะเจ้าตัวก็หิวแล้วก็ทนไม่ไหวครับก็เลยแอบลงมาจากเขามาหาของกินปรากฏว่าพลเมืองดีเห็นก็เลยรีบแจ้งตำรวจแล้วก็จับกุมตัวได้ในที่สุดนะฮะสภาพนี่คือค่อนข้างจะอิดโรยโอ้โห6วันนะฮะที่ขึ้นไปกบดานอยู่แบบนั้นนะฮะตำรวจก็นำตัวไปที่สภ.บ่อผุดสอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวให้การสับสนวกวนฮะอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจหลบหนีฮะแต่กุญแจมือมันหลุดออกมาเองพอกุญแจมือหลุดแบบนั้นเห็นปั๊บเลยตัดสินใจวิ่งหนีเข้าป่าแต่ตอนแรกบอกไม่ได้ตั้งใจหลบหนีนะ
0: ใช่แต่วิ่งเข้าป่าเลยนะคะทางด้านพันตำรวจโทบุญเชิดมณีชัยซึ่งท่านเป็นตำรวจอยู่ที่สภ.บ่อผุดค่ะบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจก็ระดมกำลังบูรณาการร่วมกันหลายชุดออกติดตามโดยตัวผู้ต้องหาก็คือในเต๋าเนี่ยนะคะไปหลบหนีกบดานอยู่บนภูเขาตลอดเวลาทำให้การตามตัวเป็นไปด้วยความยากลำบากจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ก็กดดันเต็มที่เลยค่ะและไปจับกุมตัวได้โดยจากการสังเกตพฤติกรรมและการพูดคุยก็พบว่าในเต๋าเนี่ยเจ้าหน้าที่พูดแบบนี้นะสติดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร
1: ่
0: ทำให้การมีความสับสนแล้วก็ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาด้วยนะคะ
1: ครับในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาหลบหนีระหว่างการควบคุมขังของเจ้าพนักงานเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาด้วยนะฮะก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ
0: คุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าการประชุมครม.หนึ่งในวาระที่มีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของกองทุนกยศ.เพราะว่ามันปรากฏข่าวออกมาบอกว่าเอ๊ะมันจะเหลือให้รุ่นต่อๆไปเนี่ยเรียนได้ไหมกองทุนจะหมดหรือยังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดในการประชุมกันกับคุณพิษณุนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
4: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอเคเฮอร์เบอร
7: ์ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
12: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
10: แป้งพับเซรีเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
14: รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้กยศ.โดยยืนยันว่างบปี70ของกยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าโดยเตรียมเข้าระบบ1ตุลาคมนี้ค่ะเราไปติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวการประชุมครม.จากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ
15: ครับขณะที่แกนนำรัฐบาลก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นกรณีการดึงพรรคก้าวธรรมเข้าร่วมรัฐบาลโดยระบุนะครับว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลรวมทั้งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับเริ่มที่ความเคลื่อนไหวเรื่องของกยศ.นะครับนายพระรามปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้หารือกับนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรื่องกองทุนกยศ.โดยนายยศนันท์น่าจะพูดคุยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศแล้วส่วนเรื่องเงินงบประมาณในปี2569ที่ไม่เพียงพอกับกยศ.อีก8วันก็จะเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งงบให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นจากปี2569เกือบ2เท่าคือจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งเงินนี้สามารถใช้ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ปัญหาหลักของกองทุนกยศ.คือมีเด็กที่อยู่ในระบบจำนวน 3,600,000 คนแต่มีเพียง1ล้านคนเท่านั้นที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนอีก 2,600,000 คนหรือ 60% เป็นผู้ที่ผิดการชำระหนี้ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่กยศ.ไม่สามารถดำเนินการได้โดยแยกออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกอยู่ในสภาวะว่างงานยังไม่มีรายได้และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ให้กับกยศ.
16: กลุ่มนี้กยศ.ต้องไปหาให้เจอว่ากลุ่มนี้คือใครอยู่ที่ไหนอย่างไรและจะชำระจะไปเรียกเก็บหนี้กับเขาอย่างไรเพราะวันนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ชำระอยู่1ล้านคนเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในระบบทั้งสิ้นหมายความว่าเป็นข้าราชการบ้างเป็นกลุ่มน้องๆ นักศึกษาที่มีงานทำเป็น อยู่ในบริษัทเอกชนและมีเงื่อนไขตกลงกับบริษัทเอกชนว่าหลังจากเงินเดือนออกแล้วให้หักคืนให้กองทุนอันเนี้ยเป็นระบบอัตโนมัติที่เขาทำกันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วกยศ.ยังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือเลยนะครับอันเนี้ยเป็น
15: ส่วนความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงข่าวพรรคกล้าธรรมถอนตัวจากฝ่ายค้านส่งสัญญาณจะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ว่าต้องถามนายกรัฐมนตรีคนเดียวเบื้องต้นยังไม่มีข้อสั่งการหรือดำริจากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยการที่มีข่าวพรรคฝ่ายค้านจะมาร่วมรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องปกติของการเมือง
17: ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็คงต้องถามท่านนายกคนเดียวนะฮะผมคงไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้เลยนะครับซึ่งในส่วนต่างๆก็ขอให้เป็นเรื่องของท่านนายกที่จะเป็นผู้ชี้แจงหรือเป็นผู้แถลงข่าวเองนะครับ
3: ในฐานะแกนนำค่ะได้มีแบบกระแสคือว่ามีทิ้นทางการเมืองมาบ้างไหมว่าจะคือร่วมอีก
17: อันนี้ยังไม่มีเลยครับยังไม่มีข้อสั่งการหรืออะไรหรือดำริอะไรจากท่านนายกเลยแกนนำทุกคนนี
5: ้ครับในฐานะที่มี
15: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยต้องยึดกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายปัจจุบันคือ5กระทรวงที่ดูแลย้ำว่าทำตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนที่จะย้ำว่าส่วนอื่นนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งตัวเลขของรัฐบาลก็มีเสถียรภาพเพียงพออยู่แล้วซึ่งสามารถอยู่ได้
18: ตรงนี้เองก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับแล้วก็ยังตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ครับคือทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็คงจะต้องยึดกับสิ่งที่เราได้รับมอบหมายเข้ามานะครับและปัจจุบันก็คือใน5กระทรวงที่เราได้รับดูแลนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำในส่วนตรงนี้อย่างเต็มที่นะครับ
15: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการบรรจุและเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นว่าจะให้ผู้ที่ได้บรรจุในรอบ 1-3 ได้มีการโอนย้ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9ตุลาคมหลังจากนั้นจะมีการเรียกมาเติมทดแทนในส่วนที่มีการเพิกถอนไปและมีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นทั่วประเทศใหม่โดยจะมีการเรียกมารายงานตัวในวันที่19ตุลาคมซึ่งเป็นไปตามปฏิทินพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงคดีหัวสว.ว่าเท่าที่ทราบคงต้องรอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีคำร้องส่งไปที่ศาลฎีกาจากนั้นจึงจะมีความชัดเจนว่า DSI จะมีการส่งฟ้องมากกว่า8รายหรือไม่และยืนยันว่าในเรื่องของสำนวนฝ่ายการเมืองในฐานะกระทรวงยุติธรรมไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายอยู่แล้วและการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยล่าสุดทางด้านของนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงผลการประชุมโดยมติคณะรัฐมนตรีมีการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกจำนวน2เดือนด้วยกันครับ
19: ครับขอบคุณนะครับคุณพิษณุครับเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดของการขยายโครงการว่าหลักเกณฑ์ขยายไป2เดือนเนี่ยตกลงแล้วมันมีเรทที่แตกต่างกับเดิมมากน้อยแค่ไหนยังไง
14: เพราะว่ากระแสข่าวที่ออกมาคือเดือนละ500ไม่ถึงพัน
19: 2เดือนพัน
14: 2เดือนพันไม่รู้ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องอื่นๆที่ต้องติดตามกันด้วยนะคะ
19: ใช่โดยเฉพาะกรณีของกล้าทำกับทางภูมิใจไทยว่าตกลงแล้วเดี๋ยวอนาคตจะยังไงต่อนะฮ
14: ะ
19: เดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูประเด็นร้อนของทำเนียบขาวที่ทรัมป์เนี่ยห้ามสื่อ3สำนักเข้าไปทำข่าวในทำเนียบขาวเพราะว่าไม่พอใจในการนำเสนอข่าวแต่กลายเป็นว่าพี่น้องสื่อมวลชนทีวีพูของเขาบอยคอตด้วยเลยไม่ทำข่าวจนข่าวของทำเนียบขาวไม่ได้ออกมาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามกันฮะ
20: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
21: ตอมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
22: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
23: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
24: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
25: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
26: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
27: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
28: ชิมซะหมดเลย
29: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
0: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: มีอัปเดตเหตุการณ์ที่เรือประมงสอการจนาวรี888อับปางกลางทะเลนะคะตอนแรกที่เรารายงานข่าวบอกว่ามีใต้กงเรือเสียชีวิต1รายล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น3รายนะคะช่วยได้แล้ว15รายตอนนี้ยังเร่งค้นหาอีก4ชีวิตที่ยังสูญหายมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เรือประมงสอการจนาวรี888อับปางกลางทะเลนะคะล่าสุดมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายในขณะที่อีก4รายตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะหลังจากที่เรือลำนี้มีลูกเรือทั้งหมด22คนอับปางลงและได้รับการช่วยเหลือขึ้นมา15คนด้านกองทัพเรือระดมเรือต่อ112พร้อมเฮลิคอปเตอร์เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1ได้รับการประสานจากศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาค1เมื่อช่วงเช้าของวันเดียวกันว่าเรือประมงลำนี้นะคะประสบเหตุอับปางระยะประมาณ40ไมล์ทะเลจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าค่ะ
1: ครับข้อมูลในเบื้องต้นก็คือบนเรือเนี่ยมีลูกเรือทั้งหมด22คนนะครับหลังเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้15คนยังมีอีก7คนที่สูญหายในตอนแรกนะฮะในขณะที่เรือนั้นก็อับปางลงสู่ทะเลหลังจากได้รับการประสานทางพักทัพเรือภาคที่1ระดมกำลังปฏิบัติการภารกิจค้นหาและช่วยเหลือช่วงประมาณ 7:15 สั่งการให้เรือต่อ112ออกเรือสนับสนุนการค้นหาผู้ประสบภัยในทะเลและพอมา 8:30 นะครับก็มีการจัดเฮลิคอปเตอร์ปรับเรือดำน้ำแบบที่1ขึ้นบินสนับสนุนการค้นหาทางอากาศและมีการส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในการร่วมปฏิบัติภารกิจด้วย
0: ค่ะซึ่งดังนั้นนะคะตอนนี้4รายที่ยังคงสูญหายยังไม่ทราบชะตากรรมก็จะมีทางเรือต่อ112มีเฮลิคอปเตอร์รวมถึงเรือประมงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตอนนี้ยังคงร่วมกันค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องโดยยอดผู้เสียชีวิต3รายยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการค้นหานะคะส่วนรายละเอียดตัวบุคคลและสาเหตุของการอับปางอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก4รายตอนนี้ยังคงดำเนินต่อไปค่ะ
1: คุณผู้ชมครับทศวรรษแห่งความสำเร็จนะครับสำหรับบางกอกแอร์เวย์สนะครับคว้า2รางวัลเกียรติยศสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลกและสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2569ต่อเนื่องเป็นปีที่10ครับ
2: บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือสายการบินแบงกอกแอร์เวย์ตอกย้ำ10ปีแห่งความเป็นเลิศด้านการบริการหลังได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ2รางวัลเกียรติยศจาก Skytrax World Airline Award 2026ได้แก่สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก World's Best Regional Airline และสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย Best Regional Airline in Asia ต่อเนื่องเป็นครั้งที่10ในพิธีประกาศรางวัลที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนายพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์กล่าวว่าความสำเร็จในปีนี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับบางกอกแอร์เวย์เพราะเป็นปีที่10ติดต่อกันที่เราได้รับ2รางวัลขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านสำหรับทุกคะแนนโหวตทุกความไว้วางใจและทุกการเดินทางที่เลือกบางกอกแอร์เวย์และขอขอบคุณพนักงานทุกคนทั้งทีมบริการส่วนหน้าและทีมงานเบื้องหลังซึ่งต่างมีส่วนสำคัญในการทำให้ทุกการเดินทางราบรื่นและน่าประทับใจความไว้วางใจจากผู้โดยสารคือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราไม่หยุดพัฒนาเราจะยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อให้ทุกการเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์อบอุ่นในแบบ Aegean Boutique Airline ที่เปี่ยมด้วยความใส่ใจและสร้างความรู้สึกพิเศษสำหรับผู้โดยสารทุกคน
0: เป็นสายการบินที่น่ารักมากแอร์สวย คุณธีรวัฒน์ชอบ
1: ชอบดูอย่างเดียวไม่ได้ชอบนั่ง
0: ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของทรัมป์กันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เหมือนไปแบนสื่อ3สำนัก
1: ใช่ครับ
0: เป็นสำนักใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะทั้งบอกว่าคือพวกคุณเนี่ยชอบนำเสนอเฟกนิว
1: ใช่บอกว่าข่าวปลอม
0: ใช่บอกว่าข่าวปลอมแล้วถึงกับว่าบอกว่าสื่อทั้งหมดเนี้ยเป็นเหมือนมะเร็งค่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ให้สื่อทั้ง3สำนักเข้าทำเนียบขาวแล้วก็กล่าวหาเขาลอยๆจนเขาต้องเนี่ยออกมาจากทำเนียบขาวมายืนด้านนอกถนนแล้วก็ออกมารายงานข่าวแบบนี้นะคะนี่นับว่าเป็นการเผชิญหน้าขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกับสื่อมวลชนค่ะเมื่อเขาได้ห้ามสำนักข่าว3แห่งนะคะได้แก่ CNN Politico แล้วก็ MS Now ไม่ให้เข้าไปที่ทำเนียบขาวโดยกล่าวหาว่ารายงานข่าวปลอมอยู่ตลอดอิสระ ปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลนะคะ
1: ทีนี้เมื่อถูกฟ้องร้องแล้วเนี่ยในทรัมป์ยังตอบโต้กลับฮะโพสต์ข้อความว่าทำเนียบขาวไม่ได้โจมตีเสรีภาพสื่อที่เขาหวงแหนแต่กำลังโจมตีข่าวปลอมที่เติบโตเหมือนมะเร็งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและต้องหยุดยั้งเดี๋ยวนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นแล้วเนี่ยนอกจากสื่อทั้ง3สำนักแล้วนะฮะสถานีโทรทัศน์หลักๆอีกหลายแห่งที่ร่วมกันทำหน้าที่ในทีวีภูก็ระงับการทำหน้าที่เสนอข่าวในทำเนียบขาวและการติดตามทรัมป์ฮะเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพร่วมกับเพื่อนร่วมอาชีพแม้แต่ Fox News เนี่ยสายอนุรักษ์นิยมที่ในทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์พิเศษอยู่เป็นประจำยังก็เลยทำให้ภาพข่าวของในทรัมป์ที่ไปนครนิวยอร์กเพื่อจะร่วมประชุมมัชชาใหญ่สหประชาชาติไม่มีรายงานทางสถานีโทรทัศน์หลักของประเทศเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะซึ่งเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ที่ร่วมทีวีภูก็ประกาศว่าประชาชนควรจะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องซึ่งทำแบบนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูว่าการฟ้องศาลเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวกีฬานะครับมาป้อนรับนักกีฬาเช็คบอลที่กลับมาแล้วรวมถึงเดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมด้วยฮะสักครู่ครับ
3: แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
8: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
7: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
8: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania
7: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
9: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ข่าวกีฬาเทคนิคกับพี่ท็อปสาเลศลิ่มกังวันมงคลนะครับสวัสดีครับพี่ท็อป
2: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
1: ครับอุ้ยเอเชียนเกมครั้งนี้ปรากฏว่ามีเรื่องของการตุ่นซัน

0: ต้องห้ามนักกีฬาแบดหญิงทีมชาติไทยของเรา
1: น้องทิ้งฮะพิชชามนโอภาสนิพัฒน์ต้องบอกว่าเป็นน้องนักแบดสาวสวยกำลังดังด้วยแล้วก็ตอนนี้อันดับ18ของโลกด้วยแล้วก็ตรวจพบสารซึ่งเป็นสารต้องห้ามไม่ให้สารกระตุ้นนะฮะเป็นสารต้องห้ามที่เกิดในเรื่องของการขับปัสสาวะการลดน้ำหนักก็ต้องดูว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ตรวจแซมเปิล A ไปแล้วเหลือ B อีก1ตัวต้องดูว่าจะอุทธรณ์หรือว่าจะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรก็หวังว่าจะผ่านไปด้วยดีครับเรามีเรื่องนี้ครับติดตามได้จากคุณเนมรัชนิพงศ์วรสินครับ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: น้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัทครับไม่ได้ปรากฏตัวที่สนามแข่งขันแบดมินตันของทีมหญิงทีมชาติไทยนะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยว่ายาที่น้องพิงค์ใช้คือยาทาแก้อักเสบครับ
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเดินทางมาที่ศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยและศูนย์ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าไทยเฮาส์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าซากาเอะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าที่และนักกีฬาที่มาใช้บริการพร้อมกับให้สัมภาษณ์กรณีที่สำนักงานตรวจหาสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA ได้ประกาศเมื่อวานนี้ว่าพิงค์พิชมนโอภาสนิพัทนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยมือ18ของโลกได้ถูกตรวจพบสารต้องห้ามฟิวโรเซไมด์ที่มีผลในการขับน้ำออกจากร่างกายเพื่อลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนโดยมีการตรวจหาสารต้องห้ามวันที่17กันยายนที่ผ่านมาและได้มีการแจ้งนักกีฬาว่าได้กระทำผิดต่อข้อบังคับขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าวาด้าและสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ทำให้พิงค์ไม่สามารถแข่งขันซ้อมหรือว่าร่วมกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับแบดมินตันได้ในระหว่างการแข่งกีฬาชิงเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้นั้นนายสุรศักดิ์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องตอนนี้อยู่ในกระบวนการอุทธรณ์ต่อในการตรวจผลตัวอย่าง B ต้องรอผลอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนักกีฬาทุกคนและสมาคมทราบดีว่าต้องพึงระวังในการใช้ยาทุกประเภทเพราะหากตรวจพบสารต้องห้ามแล้วจะมีผลต่อการแข่งขันซึ่งที่ผ่านมาสมาคมและทีมงานทีมชาติไทยก็ระวังเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่กรณีนี้อาจจะเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการ
4: ก็แน่นอนครับเราก็อยู่ในกระบวนการที่จะอุทธรณ์ต่อในรอบครั้งแรกที่ตรวจพบสารนะครับก็เราเรียกว่าตรวจ A ต่อไปก็เป็นพิธีการในการอุทธรณ์เพื่อจะตรวจ B ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลจากการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของสารกระตุ้นก็ยังยืนยันว่าทางสมาคมทุกสมาคมทีมงานทีมชาติไทยทุกคนก็พึงระวังแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้โดยตลอดนะครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่าน้องพิงค์ได้แข่งขันระดับนานาชาติมาโดยตลอดและมีการสุ่มตรวจหาสารต้องห้ามอยู่โดยตลอดเช่นกันกกท.ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาโดยให้ความรู้เรื่องยาต้องห้ามทุกประเภทและหากมีข้อสงสัยก่อนใช้ต้องถามก่อนซึ่งเราทำอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วในเรื่องนี้ส่วนยาที่พิชมนใช้เบื้องต้นได้รับข้อมูลคือยาทาแก้อักเสบ
4: เบื้องต้นผมที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทาเนาะยาทาย าอักเสบอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจ B ครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหนนะครับก็น้องให้ข้อมูลมาอย่างนั้นครับ
3: ขณะที่การแข่งขันของทีมแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยในชิงเกมรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งพบกับจีนเดิมทีน้องพิงค์พิชมนได้ร่วมอยู่ในทีมนี้ด้วยครับแต่ปรากฏว่าน้องพิงค์ไม่ได้ปรากฏตัวที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับขณะที่การแข่งขันปรากฏว่าทีมตบลูกหูไก่สาวไทยแพ้จีนไป0-3คู่ครับโดยหญิงคู่แพทภาไททิพย์นิจาดกับกัจจังณปภากรตุคัสถานคู่จากไทยแพ้กับหลิวเซิงซูกับทันหนิงจากจีน0-2เกม9-21และ10-21ได้หญิงเดี่ยวมือ2ครับหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกแพ้กับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีน1-2เกม9-21 21-19และ13-21ขณะที่เดี่ยวมือหนึ่งของไทยนะครับเมรัชนกก็แพ้เช่นกันทำให้ทีมขนไก่สาวไทยแพ้จีน0-3คู่ทำให้ทีมชาติไทยตกรอบ8ทีมสุดท้ายโดยไม่มีเหรียญรางวัลติดมือครับ
2: ทั้งนี้มีรายงานว่าหากผลการตรวจกลุ่มตัวอย่าง B ยังพบสารต้องห้ามพิชมนมีโอกาสจะถูกลงโทษแบนสูงสุด2ปีนะครับโดยทีมนักแบดมินตันหญิงไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่25กันยายนนี้ครับ
6: ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับสารตัวนี้นะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะตอนนี้แสดงความยินดีกันดีกว่าเหรียญทองเหรียญที่4สดๆร้อนๆเลย
7: เพิ่งจบไปก่อนข่าวเรานี่เองคือจาก

0: กีฬามิกซ์มาร์ชอาร์จากน้องแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนนั่นเองครับ
1: ค่ะ
0: เป็นการแข่งมิกซ์มาร์ชอาร์หรือว่า MMA Asian Games 2026ที่ไอจินาโกย่าญี่ปุ่นครับเป็นในรุ่น54กิโลกรัมหญิงภาพที่ชมอยู่นี้เป็นการแข่งในรอบรองชนะเลิศครับน้องแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนนักกีฬามิกซ์มาร์ชอาร์หญิงของไทยเป็นอดีตแชมป์โลกยูนิสูแล้วก็แชมป์โลก MMA อยู่แล้วด้วย
1: ดูหน่วยก้านเขาสิ
0: ดูร่างกายนี่โหแข็งแรงมากนะฮะรอบรองนี้พบกับวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาลีจากอินโดนีเซียแล้วก็ต้องบอกว่าเกมนี้น้องแอมเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแกร่งกว่ามากทีเดียวทั้งเตะทั้งต่อยฮะแล้วก็มีจับล็อกมีจับทุ่มจนมายกสุดท้ายยกที่2ฮะจับล็อกคอแล้วก็กรรมการต้องจับซับมิชชั่นในยกที่2ก็ทำให้น้องแอมเนี่ยเอาชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงแล้วก็รอบชิงเพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไปพบกับดาน่าปุโกเซียนจากบาเรนแล้วก็น้องแอมเอาชนะไปได้3-0คว้าเหรียญทองที่4ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จแล้วก็เป็นเหรียญทองเอชเกมครั้งแรกของเธอเลยนะฮะ
2: หลักดีมาก
0: เรียบร้อยโดนล็อกดินไม่หลุดฮะถ้าเกิดเมื่อไหร่ถูกล็อกนี่เหมือนกับพวกยูโดฮะก
2: ี
0: ฬารวมหมดไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยสากลยูโดยูนิสูล็อกได้หมดทำได้ทุกอย่าง
1: นี่ต้องกี่วิคะเนี่ยถึงจะชนะ
0: นี่ในสัมมิชันน่าประมาณ10วินาทีส่วนใหญ่นะประมาณอย่างนั้นฮะเขาจะดูการจัดระเบียบร่างกายแล้วก็ดูว่าล็อกเนี่ยสมบูรณ์หรือเปล่าด้วยนี่เป็นภาพในรอบรองแล้วก็รอบชิงเพิ่งจบไปฮะเหรียญทองที่4ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยก็หลังจากนี้ครับไทยก็กวาดเรียบมา3เหรียญทองจากกีฬาเทควันโดส่วนฟุตบอลหญิงของเราเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าทำได้เพียงแค่เสมอกับเวียดนามโดยให้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่วนทีมชายครับต้องลุ้นแชมป์กลุ่มกับญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ครับฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่3ทีมชาติไทยพบกับเวียดนามเมื่อเย็นวันนี้ซึ่งช่องการวอชทีหมายเลข30ถ่ายทอดสดให้ได้ชมด้วยซึ่งไทยกับเวียดนามนี่แพ้มา2นัดรวดครับเกมนี้ต้องชนะเท่านั้นครับถึงจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบเป็นที่3อันดับที่3ดีที่สุดผลปรากฏว่าเสมอกันไป0-0ทำให้ทีมไทยกับเวียดนามมี1คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียไทยเป็นรองครับทำให้ไทยตกรอบส่วนเวียดนามเข้าไปพบกับจีนโดยฟุตบอลหญิงไทยจะเดินทางกับไทยทันทีครับจะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในคืนนี้เวลา 21:30 นครับด้านความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเฮดโค้ชทีมชาติไทยครับนำนักเตะลงฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงเตะนัดที่3พบกับญี่ปุ่นที่สนามกีฬาริโอฮอกุในเมืองโอโกซากิจังหวัดอาจิของญี่ปุ่นโดยสถานการณ์ของไทยครับไทยชนะคีร์กีสถานมา3-2แล้วก็ชนะฮ่องกงมา5-1ทำให้ผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้วเช่นเดียวกับญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นการเตะชี้ชะตาแชมป์กลุ่มในนัดนี้ครับโดยเกมไทยพบกับญี่ปุ่นจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับเวลา 17:30 ตามเวลาประเทศไทยครับก็ต้องลุ้นให้ทีมชายของไทยคว้าแชมป์กลุ่มให้ได้ครับขณะที่ทีมคาราเต้คาเตของไทยครับพลาดคว้าเหรียญทองแดงในเกมหลังจากพ่ายฟิลิปปินส์ไป1-4ครับคาราเต้เอเชียนเกม2026ที่โตโยฮาชิยิมเนเซียมจังหวัดอาจิประเภทท่ารำหรือว่าคาตะทีมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงครับทีมสาวไทยที่ประกอบไปด้วยน้องมินครับรมิตาเตระนานนท์น้องน้ำพึ่งมศิชาสกุลรัตนธาราแล้วก็น้องฟิล์มครับพัชรินเป่งไปพบกับฟิลิปปินส์ผลปรากฏว่านักกีฬาจากฟิลิปปินส์ครับแสดงท่ารำได้อย่างแม่นยำเป็นลำดับขั้นตอนทั้งการทรงตัวการบล็อกการเตะและการต่อยที่ถูกต้องตามหลักประกอบกับมีความเร็วพละกำลังความสมดุลและการหายใจที่สอดคล้องกับความหนักเบาของท่ารำด้วยทำได้ดีกว่าไทยครับกรรมการทั้ง5คนครับให้ทีมฟิลิปปินส์เอาชนะไปได้4-1เสียงเพราะเด็กทองแดงไปครองส่วนทีมสาวไทยพลาดเหรียญที่ยังน่าเสียดายครับด้านโค้ชออนนัทพงศ์โพนพรัตน์ครับผู้สอนกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทัพโต้คลื่นไทยไม่ได้ลงฝึกซ้อมในทะเลมาแล้ว2วันหลังจากมีพายุไต้ฝุ่นเข้าที่สนามฝึกซ้อมซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงด้วยทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้ประกาศงดลงทะเลวันที่20-21กันยายนที่ผ่านมาทำให้นักกีฬาครับรักษาสภาพความฟิตด้วยการฝึกซ้อมบนบกแทนซึ่งวันนี้ครับต้องลุ้นกันว่าหากสภาพอากาศดีขึ้นและมีการประกาศให้ลงฝึกซ้อมในทะเลได้จะส่งนักกีฬาลงฝึกซ้อมทันทีขณะที่ทัพวินเซิร์ฟไทยมีกำหนดเข้าพักเข้าในที่พักของฝ่ายจัดการแข่งขันครับในวันที่23กันยายนนี้โดยจะพักที่โรงแรมใกล้สนามแข่งขันด้วยสำหรับนักกีฬาวินเซิร์ฟ4คนของไทยได้แก่วิลเลียมแม็กมิลลันครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียประเภทไฮคิวฟอยรุ่นทั่วไปชายน้องดาวสิริพรแก้วดวงงามประเภทไฮคิวฟอยรุ่นทั่วไปหญิงหวานวชิรวิทย์ธนอุบครับประเภทไฮคิวฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและน้องเคครับชนัดการเจริญสุขประเภทไฮคิวฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับส่วนทัพนักกีฬาเทควันทีมชาติไทยที่กวาด3เหรียญทองเดินทางกลับถึงไทยแล้วเมื่อวานนี้ครับ

พลตรีหญิงปริยาภัทรจรัญพงษ์นายกสมาคมกีฬาเทควันแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยครับและทีมงานสตาฟโค้ชได้นำนักกีฬาเดินทางกลับถึงไทยเมื่อวานนี้หลังจากสร้างประวัติศาสตร์คว้า3เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าของญี่ปุ่นซึ่งมีนายแสงชัยต้นทัพไทยครับผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับสำหรับ3เหรียญทองประวัติศาสตร์ของเทควันครับได้จากประเภทคู่ผสมพักพงษ์เดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์ประเภทหญิงคู่ครับจุฑาทิพย์กันทัทธงกับสุภาวดีวงคำจันทร์และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิกับจิรติจันเลียงซึ่งตอนเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินการบินไทยครับเที่ยวบิน TG645ของการบินไทยกับตันกล้องแล้วก็ลูกเรือครับได้เขียนข้อความแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกับนักกีฬาเทควันเป็นที่ระลึกแล้วก็ขอบคุณสมาคมที่สร้างความสุขให้กับชาวไทยในกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างอบอุ่นด้วยครับไปต่อกันที่10เหรียญทองล่าสุดกันครับตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยครับอยู่อันดับที่5ครับคว้าไปแล้วตอนนี้มีเพิ่มเป็น4เหรียญทองล่าสุดได้1เหรียญทองเพิ่มจาก MMA จากน้องแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนครับก็ตอนนี้ก็คว้าไป4เหรียญทอง1เหรียญเงินครับอันดับที่1เป็นจีน25เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพ8เหรียญทอง12เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงเกาหลีใต้5เหรียญทองแล้วก็คาซัคสถานครับ4เหรียญทองครับส่วนโปรแกรมช่วงบ่ายวันนี้ก็ยังมีให้ลุ้นอีกหลายเหรียญทองครับMMA นี่แข่งจบไปแล้วนะครับส่วนแบดมินตันทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศในเวลา 13:00 น.ไทยพบกับไชนีสไทเปวอลเลย์บอลหญิงวันนี้ครับต้องลุ้นเหรียญทองแดงครับไทยพบกับเกาหลีใต้ในเวลา 14:00 น.แล้วก็รอบชิงเหรียญทองจีนพบกับญี่ปุ่นมวยสากลรอบแรกรุ่น55กก.ชายเวลา 16:15 น.กลางปีโบขุนทดของไทยพบกับดานิยารอสเมตอฟจากเติร์กมินิสถานและบาส 3-3 ชายรอบแรกกลุ่มดีครับ2นัดเกาหลีใต้พบกับไทยแล้วก็สิงคโปร์พบกับไทยครับปิดท้ายเฉลยวันนี้ย้อนไปชมทีมลูกยางสาวไทยพ่ายจีนไป2-3เซตพลาดคว้าเหรียญทองแล้วก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ในบ่ายวันนี้ครับ

0: เอาใจช่วยนักกีฬาไทยทุกประเภทรายการเลยนะคะ คุณผู้ชมคะลาท้ายข่าววันนี้ก่อนหน้านี้ที่ปากคลองตลาดเราจะเห็นว่ามีวัยรุ่นเนี่ยเขาไปถือดอกบัวกันใช่ไหมคะ เอาไปถ่ายรูปแต่รอบนี้ไม่ใช่แค่ดอกบัวนะคะมีพวงมาลัยรัดเกล้าเอาไว้มัดผมด้วยจะสวยงามขนาดไหนคุณผู้ชมไปชมภาพกันนะคะวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้

0: เป็นของออเวลคุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของออเวลด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องจอ
0: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดไหม
2: ไม่มีผิดเลย
0: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
0: อาจารย
2: ์ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
0: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ยพี่กิ๊วมาให้หนึ่งเครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน1,199 บาท
2: ใช่
0: วันนี้ราคาเก่าพิเศษนะ
2: ได้เลย
0: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
0: วันนี้ราคา
2: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
0: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ค่าออกมาเป็นยังไงมีของแถมไปที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
0: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
0: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
0: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
2: มี
0: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
0: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
0: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
0: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
0: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกยิปมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
2: โอ้
0: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
2: ค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
2: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
0: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
2: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
0: GPS นี้นะ
2: มีคุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
2: เราแยกความดันกัน
0: เกสนะ
2: ค่ะแล
0: ้
2: วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องฮะนะนะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
2: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: เอาเป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
2: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
2: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
3: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและ

0: กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน
1: โอ้โหสวยงามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: ศักดิ์สิทธิ
2: ์คงกระพันมาวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพิจิตรเลยตรงนี
1: ้บึงสีไฟครับ
2: เมืองชาละวันนะครับ
1: ถือว่าเป็นบึงน้ำนะฮะอันดับ3ของประเทศ
2: ครับเพราะว่าจะพาท่านผู้ชมนะฮะมาเดินทางกราบไหว้พระนะครับที่เรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ
1: ์คู่บ้านคู่เมือง
2: คู่บ้านคู่เมืองชาวพิจิตร
1: ใครที่เหนื่อยใครที่อ่อนล้า ใครที่หมดหวัง ผมบอกเลยว่าผมได้ค้นพบ
2: ครับ
1: สถานที่นะฮะที่สามารถสร้างให้ท่านเนี่ยพลิกฟื้นชีวิตขึ้นมาได
2: ้อย่าพูดเล่นนะเรื่องโชคลาภเหรอ
1: แน่นอนสิครับ5ใบเต็มๆนะฮะและมาที่วัดที่เราจะพาไปในวันนี
2: ้เอาละบอกเลยดีกว่านะฮะว่าวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปไหว้นะฮะหลวงพ่อเพชรแห่งวัดท่าหลวงพระพุทธรูปนะครับที่มีประวัติยาวนานนับพันปีคู่บ้านคู่เมืองชาวพิจิตรมาอย่างยาวนาน

0: วันนี้เรามารู้จักจังหวัดพิจิตรไปพร้อมกันนะครับกับนะหลายแง่มุมที่เราไม่รู
1: ้ครับ
0: นะครับเริ่มต้นกันที่นี่แหละฮะบึงสีไฟ
1: เดี๋ยวพาไปดูจระเข้ก่อน
0: นี่ดู
1: นี่ชาละวัน
0: แบบนี้ถือว่ามาถึงพิจิตรแล้ว
1: เมืองพิจิตรนะครับก็ต้องดูจระเข้ตัวเป็นๆของจริงที่บึงสีไฟเนี่ยเขาก็เลี้ยงไว้นะครับหลายร้อยตัว
0: ไม่ใช่ปูนเหรอ
1: ไม่ใช่นี่ของจริง
0: หนุ่มทำไงให้เขาขยับหน่อยมีวิธีไหมจระวัน
1: หนุ่มเป็นไก่ทอง
0: อันนึกว่าขุนแผน
1: ขุนแผนด้วยแต่ตอนหลังเนี่ย เป็นบทประพันธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่2ท่านนะฮะประพันธ
0: ์เสด็จไปที่ไหนแล้วก็มีแรงบันดาลใจก็เขียนนะ
1: ครับคงมาที่พิจิตรแล้วเจอจระเข้เยอะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เป็นเมืองจระเข้เพราะว่ามีบึงอย่างเงี้ยเยอะ
1: เอาละดูจระเข้กันเรียบร้อยแน่พี่แท่งอยากไปรู้ประวัติ
0: เป็นเรื่องของหลวงพ่อเพชร
1: วัดท่าหลวง
0: ถือว่านะฮะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ศรัทธายึดเหนี่ยวจิตใจของจังหวัดพิจิตร
1: แล้วประวัติความเป็นมาน่าสนใจ
0: ไม่ได้แพ้กับพระพุทธชินราชของชาวพิษณุโลกเลยเราชาวพุทธนะฮะทุกคนนะฮะท่านผู้ชมต้องมากราบไหว้เลยนะฮะที่พิจิตรไปครับไปที่วัดเลยดีกว่า
1: ไปวัดท่าหลวงฮะ
0: ครับ
2: เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากชมความสวยงามของบึงสีไฟไปแล้วคราวนี้เราจะไปกันต่อที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงกันเลยครับถือได้ว่าเป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิจิตรอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกถนนบุษบาใกล้ศาลากลางจังหวัดเก่าวัดนี้สร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2388ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพิจิตรอายุนับร้อยปีอันเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่มีอายุกว่า800ปีเลยทีเดียวและวันนี้เราได้รับโอกาสสำคัญในการเข้าพบท่านเจ้าคณะจังหวัดซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงและจะมาให้ความรู้เรื่องประวัติวัดกับเราอีกด้วยไม่รอช้าครับไปกันเลยครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับท่านเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
0: ครับ
1: พระราชสุทธิเวทีก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้ประวัติของวัดท่าหลวงครับพระอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
3: เจริญพร
1: ครับ
3: สำหรับประวัติวัดท่าหลวงนั้นเดิมทีนั้นเป็นสำนักสงฆ์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่3และเมื่อถึงรัชสมัยรัชกาลที่5อดีตเจ้าวาดก็ดำริสร้างพระอุโบสถคือหลังนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อเพชรจากเมืองเก่ามาประดิษฐานที่นี
1: ่ครับ
3: สมัยก่อนนี้อำเภอเมืองไม่ได้ตั้งอยู่ที่นี่อำเภอเมืองตั้งอยู่ที่เมืองเก่าที่นี่เป็นแค่บ้านท่าหลวงตำบลท่าหลวงเท่านั้นวัดท่าหลวงเดิมทีนั้นชื่อวัดราชประดิษฐารามต่อมาในการที่5ก็เปลี่ยนเป็นวัดประดิษฐาราม
1: ครับ
3: ประดิษฐารามตอนนั้นเป็นอารามราชต่อมาในรัชสมัย

0: สมัยของรัชกาลที่9ก็ยกฐานะเป็นวัดพระรามหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2529ดังนั้นวัดหลวงก็จะเชื่อมโยงกับในรัชสมัยของพระราชวงศ์จักรีใน3รัชสมัยด้วยกันในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แล้วก็พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่5แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่คือประวัติศาสตร์ของวัดหลวง
1: ครับสำคัญมีแข่งเรือ
0: ที่นี่แม่น้ำนอกจากเป็นน้ำพิพัฒน์สัตยานทุกครั้งที่มีทำพิธีสำคัญต้องมาทำประกอบพิธีที่นี่ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นี
1: ่
0: วัดหลวงก็จะมีงานที่สำคัญอยู่2งานก็คืองานนมัสการหลวงพ่อเพชรงานประจำปีแล้วก็การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานถ้าดูเรือที่วัดหลวงแล้วเนี่ยไม่ต้องไปดูเรือที่อื่นเพราะความมันความเร็วการพากเรือเนี่ยมันเกิดจากที่นี
2: ่แค่ฟังประวัติคร่าวๆก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าวัดแห่งนี้สุดยอดจริงๆแต่มาเที่ยวช่วงนี้ทางวัดก็จะมีการบูรณะอยู่หลายจุดแต่ก็ยังมาไหว้พระกันได้เช่นเดิมนะครับเพื่ออนาคตจะได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ
3: ก็นะฮะเรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าแวะมานะฮะที่วัดท่าหลวง
1: หลวงพ่อวันนี้ถ้าให้ผม30ล้านผมทำบุญ10ล้านเลย
2: โถป่าขอเยอะไปไหมฮะถ้าได้มาก็แบ่งกันบ้างนะครับแหมช่วงนี้อ่ะร้อนเลยอ่ะร้อนเงินเลยแต่เรายังไม่ไปไหนเราจะมาคุยกันต่อว่าหลวงพ่อเพชรนั้นท่านมีความเป็นมาอย่างไรกันต่อเลยนะครับ
4: เดี๋ยวท่านเจ้าคุณเมธีจะมาเล่าเรื่องราวประวัตินะครับของหลวงพ่อเพชรมีที่มาอย่างไรครับท่านเจ้าคุณครับ
5: สำหรับหลวงพ่อเพชรนั้นถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตรมาช้านาน
1: ครับ
5: เพราะมีพุทธลักษณะที่งดงามมีความอิ่มเอิบเรียกว่าเป็นพระเชียงแสนถึงหนึ่ง
1: ครับ
5: พระเราหลักๆจะมี3รุ่น
1: ครับ
5: เชียงแสนสุโขทัยแล้วก็อู่ทององ
4: ค์ของหลวงพ่อเพชรเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของเชียงแสน
5: ถึงหนึ่งเป็นเมืองสำริด
1: เป็นเมืองสำริด
5: สร้างมาในราวประมาณปี1660ถึง1880
4: เกือบ900ปีนะครับเราได้มาอยู่ที่พิจิตรได้อย่างไรคร
5: ับสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เกิดกบฏจอมทองขึ้นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงได้ส่งแม่ทัพไปปราบ
1: มีชื่อท่านแม่ทัพท่านหนึ
5: ่
1: ง
5: ในประวัติไม่มีกล่าวไว้ในระหว่างที่เดินทัพไปเนี่ยสมัยก่อนขึ้นเหนือเนี่ยก็ต้องเจอผ่านเมืองพิจิตรนะระหว่างพักทัพเจ้าเมืองพิจิตรคนพิจิตรเนี่ยก็ต้อนรับคำสู้อย่างดีเรียกว่าเกิดความประทับใจให้กับแม่ทัพกรุงศรีอยุธยาก่อนจากไปท่านก็ปรารภว่าก่อนจากเนี่ยเจ้าเมืองพิจิตรและคนพิจิตรอยากได้อะไรเจ้าเมืองพิจิตรก็บอกว่าคนเมืองพิจิตรเป็นเมืองพระก็อยากหาพระงามๆสักองค์หนึ่งมาฝากไว้ก็ได้เป็นที่ระลึกเมื่อแม่ทัพกรุงศรีอยุธยาเดินทัพไปปราบกบฏจอมทองแล้วเนี่ยก็ได้หาพระรูปงามองค์หนึ่งมีนามว่าองค์หลวงพ่อเพชรที่วัดพระธาตุจอมทองแล้วได้อัญเชิญมาที่กำแพงเพชรให้เจ้าเมืองพิจิตรเนี่ยจัดริ้วขบวนไปรับถามว่ามาประดิษฐานอยู่ที่ไหน
4: อยู่ที่วัดตรงเมืองเก่า
5: วัดนครชุม
4: ปีอะไรท่านเจ้าคุณพอจำได้ไหมครับที่มีการย้ายเมืองมาที่นี่แล้วก็หลวงพ่อเพชรประดิษฐานแล้วก็ไปสร้างหลวงพ่อเพชรจำลองไว้ที่วัดนครชุม
5: อันนั้นไม่แน่ใจปีแต่ว่าเกิดขึ้นใน
4: ยุคร
5: ัชกาลที่5
4: โอ้ก็ร้อยกว่าปี
5: ร้อยกว่าปี
1: ก็เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปของเมืองไทยเลยนะ
4: คู่บ้าน
1: เมืองนะครับมีหลวงพ่อโสธรนะฮะ
4: พระพุทธชินราช
1: พระพุทธชินราชนะครับหลวงพ่อเพชร
4: นี่คือตำนานนะฮะ
1: และยังไม่ใช่แค่นี้ยังมีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคู่จังหวัดพิจิตรอีกหนึ่งองค์อ
4: ันนี้เก่าแก่เลย
1: หลวงพ่อพาไปอันนี้ผมอยากเห็นมาก
4: ครับ
1: เขาบอกว่าเก่าอยู่มาก่อนหลวงพ่อเพชรอีกนั่นคือหลวงพ่อพระ
5: เป็นพระคู่วัดเลย
1: อัญเชิญท่านไปไว้ตรงไหนครับ
5: ที่ด้านวิหารด้านหน้าพระโบสถ์หลวงพ่อเพชร
1: ไปดูครับอีกประวัติศาสตร์นะของวัดท่าหลวงครับ
2: คุณผู้ชมครับถ้ามาวัดท่าหลวงไหว้หลวงพ่อเพชรแล้วไม่ได้ไปไหว้หลวงพ่อพัดถือว่ามาไม่ถึงนะครับเพราะนี่คือจุดสำคัญอีกที่ควรไปไหว้ขอพรเพื่อให้ชีวิตพัฒนาก้าวหน้าไปในทางที่ดีนั่นเองครับ
1: ครับผมท่านผู้ชมเราอยู่ที่นะฮะนี่ฮะวิหารหลวงพ่อพัด
4: ครับ
1: องค์ปฐมประจำวัดท่าหลวง
4: เอาตรงประเด็นเลยดีกว่าครับท่านเจ้าคุณมาหลวงพ่อพัดต้องขออะไรฮะ
5: ขอเรื่องความร่ำรวย
4: ได้ยินว่าที่30ล้านเนี่ยหลวงพ่อพัดนะฮะ
5: หรือหลวงพ่อหลวงพ่อเพชร
4: สองหลวงพ่อเลย
5: สองหลวงพ่อช่วยกัน
1: ทำไมถึงเป็นเรื่องของขอความ
4: ร่ำรวย
1: ร่ำรวย
5: หลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นพระ สุโขทัยเป็นเรียกเป็นพระนานามีความงดงาม
1: ค
5: ือสุโขทัยถ้าเรานึกถึงเรื่องอะไรประชาชนเนี่ย
1: รุ่งเรือง
5: รุ่งเรืองร่ำรวยมีความอุดมสมบูรณ์
1: เป็นอยู่ใช่ไหม
5: ความเป็นอยู่
1: ครับ
5: พระสุโขทัยนำมาซึ่งความร่ำรวย
1: ครับ
5: อยู่เย็นเป็นสุข
1: ครับ
5: มีกินมีใช้
1: นั่
5: นนี่คือคอนเซ็ปต์ของพระสุโขทัย
1: และทำไมท่านชื่อหลวงพ่อพระ
5: เพระพุทธรูปเนี่ยเราก็จะตั้งตามสภาพ
1: ลักษณะ
5: หลวงพ่อพระนี่พัฒนาคือมาแล้วเกิดความเจริญขึ้นวัฒนาหรือพัฒนาพระนี่พัฒนาก็คือการเจริญขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้น
1: เข้ามาด้านในครับนะฮะของวิหารหลวงพ่อพัดนะครับ
4: เป็นพระพุทธรูปที่มีศิลปะสุโขทัยนะฮะ
5: สุโขทัย
4: งดงามที่แท้ง
1: อันนี้ก็คือทางท่านเจ้าอาวาสองค์แรกสร้างขึ้นใช่ไหมฮะ
5: ตรงนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าอันเชิญมาหรือว่าสร้างขึ้นในสมัยใด
1: ครับ
5: แต่ว่าคนก็ฟังบอกกล่าวเล่าเรื่องมาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้ว่าอยู่คู่วัดมาเกิดมาก็เห็นแล้ว
1: เป็นหนึ่งนะจุดถ้าเรามาเที่ยวเราก็ต้องแวะมาขอพรท่านตรงนี้เอางี้ดีกว่
4: า
1: บนไว้หรือยัง
4: บนแล้ว
1: หลวงพ่อครับได้
4: ขอ
1: เปลี่ยนทางหลวงพ่อเพชรเนี่ยท่านชอบไข
5: ่ชอบไข
1: ่ไข่ต้ม
5: ปีหนึ่งเนี่ยประชาชนมาแก้บนหลายแสนฟอง
1: หลวงพ่อพัด
5: จะเป็นพระที่แก้บนด้วยของทั่วไปไม่จอดจบองค์พระสังฆจายอยู่คู่วัดมารุ่นแรกพร้อมกับหลวงพ่อพัดเลยถูกโจรกรรมไปแล้วก็มาคืน
6: ถ้าขโมยจะปล้นหรือว่าจะขโมย
1: มาวันนั้นเลยนะ
6: มาวันแข่งเรือ
1: ฮะตำรวจ
6: ที่โรงพักก็ไม่มีตำรวจก็มาดูเรือที่นี่หมดแล้ว
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับจะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วนเทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากBreezeช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่Breeze สูตรซักด่วน
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
13: ์ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
17: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
18: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
20: ชิมซะหมดเลย
21: กลับมาในช่วงที่2ของรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเรายังคงอยู่ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงครับช่วงนี้จะนำคุณผู้ชมไปกราบไหว้สรีระสังขารของท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงกันครับ
4: อีกหนึ่งสถานที่นะครับ
1: สำหรับ
4: เข้ามานะฮะที่วัดท่าหลวง
1: ก็คือ
4: ศาลานะครับที่เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อบุญมี
1: อีกหนึ่งจ
4: ุดสำคัญรุ่นที่4
1: นะฮะท่านเป็นผู้ที่พัฒนาวัด
5: พัฒนาวัดเพราะว่าท่านมีคุณอุปการในการสร้างวัดมายาวนาน
1: มีอยู่จุดเดียวที่ท่านไม่ได้สร้างคือพระอุโบสถเท่านั้นเองใช
5: ่
1: ไหมฮะอาคารทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยหลวงพ่อบุญมีสร้างหมดเลย
5: สร้างหมดเลย
21: กราบไหว้หลวงพ่อบุญมีกันเสร็จแล้วก็ไปต่อกันเลยนะครับที่วัดท่าหลวงยังมีของดีรอเราอยู่มากมายจริงๆครับ
4: เราก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับของวัดท่าหลวงในนี้มีอะไรบ้างครับ
5: ก็จะมีวัตถุมงคลของวัตถุโบราณที่คนเอามาไว้ที่วัด
1: ถวาย
5: มาบูชาถวายมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแต่ว่าก็ยังไม่เป็นระบบเพราะรอเดี๋ยวให้กรมศิลป์มาจัดเรียงระบบตอนนี้เรื่องเป็นขั้นการรวบรวมไว้อย่างตู้ต่างๆก็จะมีของที่เป็นพระพุทธรูปเก่าเครื่องลายครามโบราณที่เก็บไว้เป็นของเก่าที่อยู่คู่วัดมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี
4: ้ผมว่าก็ต้องประมาณ100-200ปีแหละ
5: ได้
4: เพราะอยู่คู่กับวัดมา
5: เป็นภาพถ่ายของอดีตเจ้าวาดสามโลกหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่ไผ่อันนี้เป็นโกดาฟีของหลวงปู่ไผ่แล้วนั่นก็จะเป็นพระพุทธรูปที่เก็บสะสมไว้แต่ที่น่าสนใจคือองค์พระสังฆจายนะซึ่งสร้าง
1: ความพิเศษ
5: 2454 อยู่คู่วัดมารุ่นแรก พร้อมกับหลวงพ่อพัด
1: อ๋อครับ
5: เลยถูกโจรกรรมไปแล้วก็มาคืน
1: ยกไปทั้งองค์เลยเหรอ
5: ใช่

0: แต่มาถึงวัดท่าหลวงทั้งทีจะไม่ไปดูสนามแข่งเรือระดับโลกที่มีประเพณีมาอย่างยาวนานจัดแข่งกันทุกปีจนโด่งดังทั้งในและนอกประเทศก็คงจะเรียกว่าพลาดมากเลยนะครับงั้นเราไปดูกันเลยจ้า
1: ที่นี่เขาเรียกว่าแม่น้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงต้นกำเนิดก็คือจากจังหวัดน่านไปจบที่นครสวรรค์เรียกว่าสี่แควพิจิตรเนี่ยจึงเป็นเมืองสามแคว
2: ผมทราบว่ามีน่านมียมมีอะไรอีกแควครับ
1: แม่น้ำพิจิตร
2: เลยเป็นที่มาของจุดการแข่งเรือยาวนะฮะร้อยกว่าปีที่นี
1: ่ร้อยกว่าปี
2: แล้วยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีคนดูเป็นแสนเหรอฮะ
1: ก็คือถ้าพูดถึงงานแข่งขันเรือยาวในประเทศไทยเนี่ยที่นี่ถือว่าเป็นเมกะคือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเงินรางวัลก็2 ล้านกว่าบาทเฉพาะเงินรางวัลนะ
2: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดคือถ้วยพระราชทานของในหลวงเนี่ยทั้ง3ใบองค์ได้พระราชทานให้ตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้ว
2: งานเนี่ยบอกว่า10วันเลยใช่ไหม
1: 10คืน10วัน
2: 10คืน10วันเลย
1: คือเป็นวัฒนธรรมประเพณีทางสายน้ำที่เรือทุกลำอยากจะมาประชันฝีภายที่นี่แล้วอีกกิจกรรมนึงที่อยากจะแนะนำว่าแม่น้ำมีเชื่อมโยงกับหลวงพ่อเพชรยังไง
2: ครับ
1: คือแม่น้ำนี่ก็จะเป็นสถานที่จัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรซึ่งมีขึ้นระหว่าง21-31มกราคมทุกปีก็ใช้เวทีกลางน้ำขนาดใหญ่เป็นที่แสดงศิลปะวัฒนธรรมและการละเล่นแล้วก็ท่ามกลางแม่น้ำเนี่ยจะมีที่ไหลเรือไฟเราใช้การแสดงประกอบแสงสีเสียงบรรยายเล่าเรื่องไหลเรือไฟด้วยไม่ใช่ว่านั่งดูเรือไฟเฉยเราเรียกว่าประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรก็คือไหลเรือไฟนั่นเอง
0: ท่านเจ้าคุณเล่ามาสักขนาดนี้ทางเราก็เลยอยากจะซึมซับบรรยากาศการแข่งเรือกันบ้างอ่ะก็เลยต้องกราบลาท่านเจ้าคุณก่อนนะครับขอพระคุณมากมากเลยนะครับผมตอนนี้ขอตัวไปคุยกับคนภาคแข่งเรือกันสักหน่อยเขาบอกว่าภาคกันน้ำไหลไฟดับครับสนุกเร้าใจทุกวินาทีเลยทีเดียวเอ้าไปลองเป็นนักภาคแข่งเรือกันจ้า
3: แนะนำท่านผู้ชมก่อน
2: สองท่านนี
3: ้สุดยอดนักภาคนะฮะประจำจังหวัดพิจิตรนะครับน้องเอิร์ธแล้วก็น้องท็อปนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เอาละครับงานนี้มันแน่นอน2ตัวท็อปวงการมาเยือนขนาดนี้โอ้ย
2: เขาบอกว่าระยะทางประมาณ600เมตร
3: ครับ
2: ถูกไหมพี่ก็เลยถามชาวบ้านตรงนี้พี่ครับงั้นเวลาพี่ดูเนี่ยตรงนั้นก็สนุกสุดสิเพราะตรงนั้นเป็นเส้นชัย
3: ใช่คร
2: ับเขาบอกเปล่าตรงนี้สนุกสุด
3: ทำไมฮะ
2: เพราะนักภาคอยู่ตรงนี้แล้วมันมากมันสนุกตรงคนภาค
3: สีสันของ
2: เลยอยากเห็นนะจริงๆแล้วทีมภาคมีกี่คน
4: 10ชีวิตครับหรือว่า10ท่านด้วยกัน
2: เยอะอย่าง
4: น
2: ั้นนะ
4: แบ่งกันเป็น2เซตเซตแรกภาค5ท่านเซตที่2 5ท่านสลับกันคนละคู
2: ่ครับวันนึง 9:00 น.ถึงกี่โมง
4: ประมาณ 4:00 น.ครับ
5: แต่ถ้าเกิดเวลาที่ไม่พอก็อาจจะเลื่อนออกไปอีก
4: เลื่อนออกไปอีก
5: 6:00 น. 5:00 น.ก็ได้
2: โหแล้วก็มีถอยเลยนะ7ชั่วโมงแดดร้อนๆสู้เลยใช่ม
4: ั้ยโอ้โหมันเป็นชีวิตจิตใจเป็นจิตวิญญาณของคนพิจิตร
2: ครับ
4: ถ้าขโมยจะปล้นหรือว่าจะขโมย
2: ของ วันนั้นเลยนะ
4: มาวันแข่งเรือ
2: นะนำนะฮะ
4: ไปโ
2: หนำทำไมลูกไอ้เรื่องไม่ดีไม่ได้บอกโอ้เด็กก็รู้กันหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4: ตำรวจที่โรงพักก็ไม่มีตำรวจก็มาดูเรือที่นี่หมด
2: ครับใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะแทรกซึมอยู่ในผู้คนนะครับสาธารณชนเพราะนั้นเนี่ยปลอดภัยจำลองให้ดูหน่อยได้ไหมว่ามันสนุกสนานขนาดไหนสมมตินะเป็นเรือจากภาคใต้เรือที่เก่งจากภาคใต้เนี่ย
4: สายใต้ถ้าเกิดขึ้นมาแข่งขันในลุ่มแม่น้ำน่านจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็จะมีเจ้าแม่ตาปี
2: สุราษฎร์
4: แล้วก็มีเจ้าแม่หลังสวน
2: เจ้าแม่หลังสวน
4: ชุมพร
2: บางพมนี
4: ่ดังที
2: นี่เขาอยู่พิจิตรนี่อยู่ภาคใต้นะโอเคเดี๋ยวดิพี่จิตดังๆนี่มีทีมไหน
5: ก็เอาเป็นเอกลักษณ์แล้วกันเนาะเป็นชาละวันดีกว่า
2: ครับ
5: ทีมเรือพญาชาละวัน
2: ชาละวัน
3: ยังไงฮะยังไง
4: ท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติครับเราจะจำลองเหตุการณ์ครับการชิงถ้วยพระราชทาน
2: ท็อปปี้
4: สนามหน้าวัดท่าหลวง
2: ชาละวัน
4: ท็อปปี
2: ้ชาละวัน
4: ท็อปปี้เดี๋ยวนักพากย้ายไปตรงนู้นดีกว่า
0: แหมน้องเอิร์ธนี่แพรวๆจริงๆเลยนะครับตัวเองก็เอาฮาตลอดจริงๆเอ้าภาคต่อกำลังมันเลยนะครับ
4: ล่องน้ำแดงครับ
5: เรือดีในนามพญาชาละวันสิงห์ในโอของฝ่ายขวาหรือเรือดีประจำจังหวัดพิจิตรก็ว่าได้เพราะชื่อเสียงก็บ่งบอกว่าพญา
4: ล่องน้ำน้ำเงินก็ไม่ธรรมดาครับพี่น้องทำไม่แน่จริงไม่ข้ามสะพานเดชาติวงศ์นครสวรรค์ไม่ได้น้ำข้ามทะเลมาในน้ำเจ้าแม่ตาปีว่าแล้วกรรมการสบัดธงล่องน้ำไม่รอช้าครับผมเชื่อมาล่องน้ำเจ้าแม่ตาปีเที่ยวนี้ขอบู้แหลกงานพญาชาละวันพญาชาละวันว่าไงเที่ยวนี้จะฟาดหัวฟาดหางพญาชาละวันฟาดหัวฟาดหางจะทำอะไรจะตาปีไม่ได้จะมาตาปีถ่ายบนไพ่พี่แล้วยี่ตีตึ้งมาแล้วยี่ตีตึ้งมาดูสิว่าตาปีเที่ยวนี้
2: นี่ถึงนี่แล้ว
4: ไม่
2: ถึง
4: นี่แล้ว
2: ตาปีเข้าตาปีเข้าน
4: ี่แล้วใครจะชนะคนเข้าก็เอาแล้ว
2: ไปดูเลยไปดูเลย
4: ไ
2: ปดูเลย
4: แข่งกันระยะสุดท้ายไปไหมชาวบ้านเราจะแข่งก
2: ันตาปีชนะ
4: ตาป
2: ีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาปีตาป

0: เหนื่อยกันไหมล่ะครับพี่ไม่ใช่พี่คนภาคนะครับพิธีกร2คนเนี่ยเหนื่อยไหมเฮ้อคือเชียร์มันเกินเบอร์มากล่ะครับแหมสนุกจริงๆนะพ่อคุณเอ้ยเอ้าเป็นยังไงล่ะพ่อหายใจทันกันมาแล้วนะตอนเนี้ย
1: พี่เดี๋ยวแล้วถ้ามันเบียดกันอ่ะ
2: ถ้าเบียดก็ยังมีกล้อง
1: ครับทันสมัย
3: กล้องจับด้วยเทคโนโลยี
2: ถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะใช้
4: ปี๊ดเจาะรู
1: ปี๊ดเจาะรู
3: คืออะไรปี๊ดเจาะรูคือไง
4: ปี๊ดเจาะรูแล้วก็จะเล็งกับเส้นฉาย
2: ครับใช่ครับ
4: แต่สมัยนี้ก็เป็นวิดีโอ
1: ครับโอ้โหสนุกตรงนี้สนุกตรงนี
5: ้อะไรเข้าแล้วถือว่าชนะ
4: ดอกไม้แดกของตัวเรือไปเตะ
2: หัวเรือครับหัวเรือครับ
1: นี่โอเคโอ้ยน้องหายใจยังไงเมื่อกี้พูดอ่ะ
2: ก็มีจังหวะมีจังหวะหายใจ
1: ต้องมี2คน
3: นี่มันไม่หยุดเลย
1: นุ่มเลยต้องมี2คนช่วยกันหายใจ
3: ช่วยกันนะ
1: อ๋อเรียนเชิญนะท่านผู้ชมทุกเดือนกันยายนของทุกปีวัน
2: เสาร์อาทิตย์แรก
1: เสาร์อาทิตย์แรกนะฮะเรียนเชิญนะฮะสนุกจริงๆแม่ชัดจะอยากลองเอาแล้วนะ
2: เอาเลย
1: ออกเรือนะ
4: แดงนิ่ง
1: แดงนิ่งน้ำเงินนิ่ง
2: ออก
1: เอาตัวมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาแล้วครับ
5: ล่องน้ำนะครับทั้งล่องน้ำอะไรนะ
2: ล่องแดงกับน้ำเงินครับ
5: แดงน้ำเงินแดงมาทางแดงนะครับล่องน้ำแดงมาแล้วครับนั่นคือชลวันนะครับออกมาแล้วครับ
1: ตีเพชรมาตาม
5: หนีครับหนีออกมาแล้ว
1: ตีซัง
5: ตาปีซัง
1: มาแล้ว
5: มีตาปีซัง
1: ชลวันจี
5: ้เวลาขึ้นฝั่งขึ้นฝั่ง
1: ขึ้นฝั่ง
5: ชลวันไปนู่นแล้ว
1: ชลวันไปนู่นแล้ว
5: นู่นชลวัน
1: ชลวัน
5: ชลวัน
1: ชลวันชลวันตาปีเข้าตาปีเข้าไม่ไหวว่ะภาคเรือนี่มันหายใจไม่ทันเลย
0: คือดูแล้วไม่น่ารอดครับกลับมาเป็นพิธีกรแบบเดิมดีกว่านะพี่เอ้ย
5: ทีมเวิร์กก็ต้องดีนะ
1: ทีมเวิร์กต้อง
5: อันนี้หยุดอันนี้ต่ออันนี้หยุดนี้ต่อ
1: มีภาคแล้วแบบขัดกันแล้วต่อยกันมีไหม
5: ไม่มี
2: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องค่าตัวครับ
5: อ๋อส่วนใหญ่ต่อยเรื่องค่าตัวไอ้เรื่องภาค
4: มีสองเรื่องค่าตัวเรื่องผู้หญิง
0: สนุกสนานกันจริงๆเลยครับงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนักพากแข่งเรือทั้งสองด้วยนะครับผม
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
10: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
11: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
12: สะดวกช้อป
11: ที่ช็อปมาเนีย
0: คุณผู้ชมครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนับเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนทั่วสารทิศให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสกล่าวกันว่าหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปทรงพุทธานุภาพศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของเมืองไทยเมื่อใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทุกยากของหายจะมาบนบานขออำนาจหลวงพ่อเพชรช่วยปัดเป่าเมื่อพ้นทุกข์จะนำสิ่งของที่มาแก้บนเช่นไข่ไก่ตั้งถวายหน้าพระอุโบสถและวัตถุมงคลของวัดท่าหลวงก็มีทั้งพระบูชาเหรียญพิมพ์ต่างๆซึ่งนิยมเล่นหาในวงการพระเครื่องและเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศในพุทธานุภาพของหลวงพ่อเพชรพระปฏิมาคู่บ้านคู่เมืองพิจิตรนั่นเองครับ
1: ครับมาถึงช่วงคงกระพันนะครับวันนี้นะครับมีนะฮะบุคคลทั้งสองท่านอยู่ด้านข้างผมนะครับท
5: ่
1: านแรกนะครับเป็นอดีตนะครับประธานหอค้าจังหวัดพิจิตรผมขอเรียกสั้นๆว่าโคยงอีกหนึ่งท่านนะครับก็เป็นนะฮะอดีตผู้ใหญ่บ้านนะฮะท่าหลวงอดีตนายกอบต.ท่าหลวง
5: นายกอบต.ดีเด่น
1: แต่ผมขออนุญาตเรียก
5: ผู้ใหญ่พล
1: ผู้ใหญ่พล
13: ครับผม
5: ทุกคนรู้จักที่นี
1: ่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
13: สว
5: ั
13: สด
5: ี
13: คร
5: ับ
13: สวัสดีครับ
5: วันนี้มีทั้งรูปภาพด้วยแล้วมีพระพุทธรูปด้วยจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับ
13: นี่คือรูปหลวงพ่อเพชรที่ยังไม่มีซุ้มเรือนแก้วอันนี้ตั้งแต่อยู่วัดนครชุมก่อนที่จะนำมาไว้ที่วัดท่าหลวง
5: ครับ
13: ตอนที่จะเอาไปเมืองพิษณุโลกนะฮะก่อนเอามาเนี่ยก็จะมีการทะลวงดินข้างล่างออกเพื่อจะขนมาเพื่อน้ำหนักเบาเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวที่จะต่อไปทางวัตถุมงคลอีกทีนึงครับผม
1: พอทะลวงดินข้างล่างมีน้ำหนักเบาเราก็เจอพระ
13: เจอวัตถุมงคล
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าในคราวที่ย้ายจากวัดนครชุมมาที่วัดท่าหลวงก็คือสมัยรัชกาลที่5
13: รัชกาลที่5 245กว่าเนี่ยครับ
1: หาดูได้ยากท่านผู้ชม
5: โอ้
1: คลาสสิกสุดยอดนะฮะ
5: มาถึงตรงนี้ก่อนแล้วกัน

0: องค์นี้คือเป็นพระพุทธรูปที่ถือว่าเป็นรุ่นแรกของวัดท่าหลวง
1: ครับ
0: สำหรับหาเงินสร้างพระอุโบสถ
2: ปีอะไรครับ
0: 248กว่าครับพระอุโบสถหลังนี้สร้างเสร็จ2492แล้วเกจิที่มานั่งปลุกเสกเยอะมากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงตะพิษวัดขมังหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาหลวงพ่อจมวัดหน้าต่างนอกคือในยุคนั้นจะมาหมดเกจิดังๆทั้งหมด
3: แล้วก็มีวัตถุมงคลกำนันพระพิยาพล
0: ก็มาเริ่มที่วัตถุมงคลเมื่อกี้ที่เราเปิดไปว่าย้ายหลวงพ่อเพชรมาจากวัดนครชุมจะเอาไปพิษณุโลก
4: เอาฐานดินออก
0: มันหนักก็ทะลวงดินออกพอทะลวงดินออกก็จะมีพระรุ่นนี้ออกมาที่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นพระรุ่นนี้ถามว่าสร้างยุคสมัยใดไม่มีหลักฐานไม่รู้ว่ามาจากจอมทองหรือตอนมาถึงพิจิตรแล้วทำบรรจุไว้กันครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของพระเครื่องหลวงพ่อเพชร
2: ถามว่ารุ่นอะไรยังไงครับ
0: หลวงพ่อเพชรลอยองค์ใต้ฐานเป็นพันธุ์ชินน้อยมากครับน้อยมากแล้วที่จะสวยมีประหลอดครบแบบนี้หายากมาก
4: ดูสมบูรณ์อ่ะ
2: ครับ
4: ดูสมบูรณ์แล้วสวย
2: ก็องค์นี้แชมป์อ่ะ
0: แชมป์พิจิตรฮะประกวดทุกงานก็ได้ที่หนึ่งหมด
2: ถามได้ไหมครับผู้ใหญ่ซื้อหากันเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณหลักอะไรฮะ
0: จริงๆอยู่หลักแสนกลางมานานมาก
2: ครับ
0: แต่พระไม่มีหมุนเวียนอยู่กับใครแล้วก็จะอยู่เลย
4: นิ่งแล้วก็หายไปเลย
0: นิ่งแล้วหายไปเลยเพราะนั้นจะไม่มีราคาเปลี่ยนแปลงพระที่จะถ้าจะมีราคาค่านิยมมากเนี่ยก็คือต้องมีหมุนเวียนตลอด
4: องค์ที่สองครับ
0: นี่คือหลวงพ่อเพชรเหรียญจอบถ้าเหรียญจอบของหลวงพ่อเพชรจริงๆเนี่ยนะครับข้างหลังจะเขียนไว้เลยนะครับหลวงพ่อเพชรเมืองพิจิตรมีรอการันด้วยนะครับแล้วระบุพ.ศ.ไว้เลยว่า2460ถ้าให้ผมสันนิษฐานอันนี้เหรียญจอบหลวงพ่อเงินเนี่ยโด่งดังและคนนิยมพอคนนิยมทุบก็มาสร้างหลวงพ่อเพชรกันเป็นเหมือนลักษณะเหรียญจอบเหมือนกันแต่ห่วงจะไม่เจาะรูใช้เชือกมัดกระตุกเบ็ดแขวนคอกันเอา
4: เนื้ออะไรครับพี่
0: เป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้อโลหะผสมเหมือนกับเนื้อหลวงพ่อเงินนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็ยังเชื่อกันว่าหลวงพ่อเงินน่าจะได้ปลุกเสกเพราะมันยัง2460
4: ยังทัน
0: ยังทันแล้วก็มันน่าจะเป็นวาระที่ฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อเพชรมาอยู่ที่วัดท่าหลวงถือว่าเป็นหลวงพ่อเพชรรุ่นแรกของวัดท่าหลวงแล้วกัน
2: จอบรุ่นแรก
0: จอบครับมีน้อยมากพบน้อยมากในพิจิตรที่ผ่านตาผมเล่นผ้ามา40กว่าปีไม่ถึง20องค์น่าจะสร้างน้อยมาก
2: อันนี้เนี่ยเช่าหากันในหลักประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ก็มันไม่มีการหมุนเวียน
2: ครับ
0: ราคาเลยมันก็จะนิ่งที่อยู่ที่หลักแสนกลางอยู่อย่างนั้นนะครับ
2: นี่คือรุ่นแรกนะฮะของ
0: รุ่นแรกของวัดท่าหลวงครับ
2: เอาละครับรุ่นต่อไปครับ
4: องค์ต่อไป
0: องค์นี้ก็คือหลวงพ่อเพชรเสมา72เป็นเหรียญพระพุทธที่ในประเทศไทยนักสะสมเนี่ยจะต้องมีวาระในการสร้างในสมัยก่อนนั้นพระไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็จะสร้างกันอันนี้มีวาระการสร้างตอนสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลวงพ่อไป๋คือเจ้าอาวาสท่านจบจากโรงเรียนวัดมหาธาต
2: ุ
0: กลับมาแล้วมาเป็นเจ้าอาวาสแล้วเป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็สร้างเรียนพระปริยัติธรรม
2: 90ปีนะครับประมาณนั้น
4: ขออนุญาตครับ
2: เจอพบเจอเยอะไหมครับผู้ใหญ่
0: น้อยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียนแบบเยอะแล้วก็แต่ยังไงให้สังเกตได้จากความเก่าของเนื้อกระไหลที่จะทำไม่ได้สำหรับคนเล่นเหรียญเนี่ยก็จะพอรู้การตัดข้างเหรียญ
2: ครับ
0: เป็นเหรียญข้างเลื่อยครับเหรียญข้างเลื่อยก็จะระบุว่าเป็นเหรียญยุคช่วงพ.ศ.ที่เท่าไหร่อ
2: ันนี้ต้องดูขอบ
0: ดูขอบด้วยครับ
2: โกยงครับมาเล่าให้ฟังเรื่องของพุทธคุณนะฮะของหลวงพ่อเพชรหน่อยว่าเราห้อยหลวงพ่อเพชรเนี่ยพุทธคุณท่านด้านไหนอะไรไงมีประสบการณ์อะไรไง
3: ประสบการณ์ก็โดยทั่วไปเนี่ย
2: ครับ
3: คนห้อยหลวงพ่อเพชรเนี่ยย่อมอุบัติเหตุน้อยมากน้อยคนที่ห้อยหลวงพ่อเพชรแล้วจะ
2: เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเล่าเรื่องความสำเร็จการงานความร่ำรวยธุรกิจ
3: ผมเด็ก
2: ครับ
3: ก็มาไหว้หลวงเพชรแล้วคนมาก็มาขอพรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องขอขายที่ดินนะฮะก็ทำการรับราชการประสบความสำเร็จ
2: ขอตำแหน่ง
3: ขออะไรได้แล้วเขาบนอะไรน้องครับไข่ไก่ต้มท่านจะชอบมาก
2: ครับ
3: แต่สิ่งที่ขอไม่ได้มีอย่างเดียวมาบนหลวงพ่อเพชรมาขอหลวงพ่อเพชรไม่ให้เป็นทหารไม่ได
0: ้สังเกตได้ตอนไหนไหมครับถ้าคัดเลือกทหารหน้าบนหลวงพ่อเพชรไม่มีใครเดินผ่านเลยครับ
3: เรื่องจริงนะครับเมื่อก่อนสมัยผมเด็กๆวัยรุ่นอะไรแล้วแต่เนี่ยผมก็มาคัดเลือกที่นี
2: ่
3: ส่วนใหญ่คนมาก็มาบนหลวงพ่อย้าย กับใบแดงนะเป็น

0: เรียบร้อย
1: คนที่มาเรียบร้อยหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเพชรเนี่ยคนมาขออะไรก็จะประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวันที่16สิงหาคมนายตำรวจคนหนึ่งมาซื้อลอตเตอรี่หน้าโบสถ
0: ์
1: ก็ถือเข้าไปไหว้หลวงพ่อไปบนบานศาลกล่าวบอกว่าถ้าผมถูกที่หนึ่งผมจะถวายเงินตอนนี้โบสถ์กำลังสร้างปรับปรุง
2: กำลังบูรณะ
1: บูรณะปรับปรุงใหม่บอกถ้าถูกก็ถวายเงินล้านงวดนั้นถูกครับ30ล้านลงข่าวนั่นถึงแล้วเมื่อวันที่16สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วตำรวจคนนี้ก็จะเกษียณกันยา
0: ครับ
1: ยิงเงิน30ล้านเลยครับเรียกมาบนหลวงพ่อครับเรื่องจริงฮะผมก็ยังเคยบนก็ประสบความสำเร็จ
2: อยากมีความรู้สึกนั้นบ้าง
3: อย่าว่าแต่พี่หนุ่มเลยครับพวกเราทุกคนก็รอมาหลายปีเหมือนกันละครับผมอยากได้รับรู้ความรู้สึกแบบนั้นบ้างจังเลยอ่ะคงจะแฮปปี้น่าดูอ่ะ
2: ก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับความศรัทธาเพราะฉะนั้นในเวลาเราอธิษฐานขอพรอะไรนะก็เหมือนนะครับพลังนะฮะของท่านก็จะมีมากมายพลังศรัทธาอ่ะมารุ่นต่อไปให้เห็นยังมี
0: อีกสองเหรียญอีกสองเหรียญ
2: สอง
0: คร
2: ับ
0: สองอันนี้ส่วนใหญ่จะรู้จักกันเลยคือหลวงพ่อเพชรสามเหลี่ยมหลังอุกเหรียญหล่อ
2: ครับ
0: เหรียญนี้สร้างในวาระเดียวกับพระบูชาองค์นี
2: ้ครับ
0: คือหาเงินสร้างโบสถ์รวมเกจิดังๆทั้งหมดในถิ่นนี้ทุกท่านที่มาท่านจะหาเงินมาช่
1: วย
0: หาของหาอะไรมาช่วยหลวงพ่อเดิมมานั่งที่พระท่าหลวงนี่เลยแจกมีดหมอแจกงาปลีสำหรับคนที่มาทำบุญแล้วรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเรียกกันว่าหลวงเพชรสามเหลี่ยมหลังอูฐก็จะมีอยู่4พิมพ์แล้วแทบจะในทุกคอของคนพิจิตรจะคล้องหลวงเพชรรุ่นนี้กันครับเป็นพระขนาดรูปลักษณ์มีเอกลักษณ์เฉพาะ
2: กำลังห้อย
0: กำลังคล้อง
2: ไม่ใหญ่จนเกินไป
0: เพราะนั้นในคอของคนพิจิตรทุกคนจะต้องคล้องรุ่นนี
2: ้
4: แล้วองค์นี้ฮะองค์นี
0: ้องค์นี้เนี่ยที่ไม่ใช่หลวงเพชรแล้วนำมาด้วยเนี่ยสาเหตุเพราะผมสันนิษฐานว่านี่คือหลวงปู่เอี่ยมเจ้าวาดองค์แรกของวัดท่าหลวงเพราะนั้นอายุการสร้างน่าจะช่วงก่อน2แถวๆ2460นะไม่รู้ว่าจะสร้างตอนไหนเพราะไม่มีประวัติที่ชัดเจนแล้วคนทั่วไปอาจจะเรียกผิดกันเสมอเลยว่าหลวงพ่อเพชรเสียนล้นแต่จริงอันนี้ไม่ใช่ครับพอไม่มีเกศแล้วเนี่ยนั่นคือพระสงฆ์แล้วอีกอย่างที่ฐานจะเป็นฐานโต๊ะถ้าเป็นหลวงพ่อเพชรแล้วจะต้องเป็นฐานบัวพระพุทธจะเป็นฐานบัวเพราะนั้นอันนี้ผมเชื่อว่า
2: น่าจะเป็น
0: หลวงปู่เอี่ยมวัดท่าหลวง
1: เจ้าอาวาส
0: เป็นเจ้าอาวาสองค์รูปแรก
1: เป็นรูปองค์แรกทำเหรียญนี
0: ้ถ้าอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น
2: เฮ้ยโอ้โหนี่สองระดับเซียนเลยนะสองพระพุทธเลย
3: เอาอย่างนั้นเลยแหละครับเซียนแท่งเล่นสองพระบูชากันเลยทีเดียวแหมต้องยอมเซียนเขาจริงๆครับอินดี้ซะไม่มีอ่ะใครจะกล้าเหมือนล่ะเออ
1: ถ้าดังๆเนี่ยก็จะมีของ
2: เรียนแบบ
1: ฮะ
2: เขาเซียนแท่งโดนไปเยอะฮะ
1: โอ้โหธรรมดาคร
3: ับ
1: ผม
3: แซวแบบนี้เซียนแท่งเสียหมดเลยนะพี่นมไม่เอานะเดี๋ยวเขารู้หมด
4: แต่ถ้าให้แน่นอนก็คือมาที่วัดเลย
0: ครับ
4: นะครับหลวงพ่อเพชรท่านอยู่ในโบสถ์อยู่แล้ว
1: ที่ไหนก็พุทธคุณ
4: เหมือนกัน
1: ครับบอกได้เลยฮะ
4: นะครับมาไหว้มาขอพรได้เลยท่านหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อพัดนะฮะมากราบมาไหว้เป็นสิริมงคล
2: ครับ
4: แก่ตัวท่านเองและครอบครัวครับ
3: นับได้ว่าเป็นบุญตาที่ได้ชมวัตถุมงคลหลวงพ่อเพชรแบบใกล้ชิดขนาดนี้สวยงามเข้มขลังจริงๆครับผมเอาละครับช่วงหน้ามาสนุกกันต่อกับอร่อยรอบวัดจ้า
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
5: กระทะเคลือบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
6: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น

0: CPP6 ครับ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเต่าปิ้งย่างและมอสกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990 บาทจะแถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920 บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละสีให้นะคะมูลค่า590 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือว่าแอดมาชิไลแอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: อร่อยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมาที่ร้านลุงแว่นปลาแม่น้ำเจ้าแรกแห่งเมืองพิจิตรร้านเก่าแก่ที่เน้นเมนูปลาแม่น้ำสดๆแบบว่ามาที่นี่เขามีสารพัดเมนูปลาเลยทีเดียวครับไม่พูดมากแล้วดีกว่าครับหิวข้าวแล้วแหละเอาเป็นว่าไปชิมเลยดีกว่าครับผม
1: ช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้เรามาที่ร้านลุงแว่นปลาแม่น้ำ
2: และ
1: น
2: ี่สวัสดีครับลุงแว่น
1: ไม่ใช่ลูกสาวลุงแว่น
2: อ๋อ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ให้เรียกว่าคุณ
3: นกก็ได้
1: คุณนกที่นี่นะครับล่ำลือกันไปทั่วทั้งจังหวัดพิจิตรและคุ้งน้ำเจ้าพญาตอนบน
2: โอ้โห
1: ว่าปลาแม่น้ำต้องมาที่ร้านลุงแว่น
2: ใช่เมนูอื่นไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นปลาทั้งหมด
3: ครับ
2: เป็นปลาน้ำจืดจริงๆแล้วหลายเมืองเนี่ยเป็นเมืองแม่น้ำมีปลาเยอะแต่ปัญหาคือจะมีเชฟทำได้อร่อยไหมนี่ไงลุงแว่นสุดยอดร้านนี้กี่ปีแล้วครับ
3: เกือบ20แล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมาพิจิตรนะฮะศักดิ์สิทธิ์คงกระพันแนะนำร้านนี้ฮะ
1: ครับผม
2: นะฮะลุงแว่นปลาแม่น้ำ
1: มีเมนูอะไรมาแนะนำบ้างครับคุณนกครับวันนี
3: ้เอาเมนูแรกก็เป็นปลาราดเต้าเจี้ยว
1: นะคะปลาราดเต้าเจี้ยว
3: อันนี้จะเป็นปลากระพงค่ะ
2: ปลากระพง
3: ใช่ค่ะเป็นปลากระพง
1: ปลากระพงราดเต้าเจี้ยวนะลองดูอร่อย
2: อร่อยมาก
1: นะจะเป็นรสชาติที่มีความหวานนะครับแล้วก็จะรู้สึกแน่นเที่ยวๆนะฮะเค็มนิดนึงแล้วก็มีขิงนะฮะ
2: ทอดอันนี้มีจานเด็ดนี้นั่นเอง
3: ใช่ค่ะก็คือทุกคนมาก็ต้องทานปลาราดเต้าเจี้ยว
1: ทานครับเมนูนี
2: ้ผมรสอร่อยครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: นี่เรือ
1: ต่อไปฮะ
3: เป็นทอดมันเนี่ยค่ะ
2: ทอดมัน
3: ทอดมัน
1: อันนี้ทอดมัน
3: ปลาปลากายค่ะ
1: ปลากาย
3: ปลากายแท้นะคะอันนี้ตีเอง
1: ทอดมันปลากายเมืองพิจิตรอร่อยท่านผู้ช
2: ม
1: เพราะว่าจะรู้สึกถึงความนุ่มหนึบของเนื้อปลานะครับเป็นเนื้อปลาแล้วมีความซับนะมีเผ็ดนะ
3: ใช่ใช่
1: มีเผ็ดนะ
2: สู้ปากสู้ปาก
1: สู้ปาก
2: เวลาเคี้ยวไปเนี่ยมันสู้ปาก
1: มีความรู้สึกว่าปลาเยอะนะฮะไม่ได้เขาไม่ได้แบบแป้งเยอะ
3: ไม่มีแป้งเลย
1: ไม่มีแป้งเลย
3: ใช่ครับไม่มี
1: แป้งเลย
3: เน
1: ื
3: ้อปลา 100% เลยค่ะ
1: ได้เป็นปลาที่เป็นปลาจริงๆนะฮะ
2: ไหนเมนูต่อไป
3: เมนูต่อไป
1: ครับ
3: ต้มยำไหมคะ
1: ต้มยำฮะ
2: แหนยังอร่อยอยู่เลยดูดิ
0: อร่อยเพลินเลยนะครับพี่แท่งไปเมนูอื่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจเอา
2: ปลาอะไรครับเจ้าของร้าน
3: ต้มยำรวมปลาไปให้นะคะก
2: ็
3: จะมีปลากดคางนะคะเนื้อปลากาย
2: แล้วก็
3: ค่ะเป็นปลากระพงค่ะแต่ของเราจะไม่ได้ใช้น้ำมะนาว
1: ครับ
3: ต้มยำของเราจะเป็นน้ำมะขามเปียก
1: น้ำมะขาม
2: สูตรร้านเรานะ
1: โอ้โหพี่แท่ง
2: ทำไม
1: ถูกใจ
2: เหรอ
1: ถูกใจจ้อมมากรสชาติแบบเมืองพิจิตรอ่ะ
2: มันเป็นยังไง
1: มันรสชาติเมืองพิจิตรเป็นยังไงทานแล้วแบบต้มยำบ้านๆพื้นเมืองที่นี่แล้วอร่อย
2: น้ำอร่อยมากเขาไม่ได้ทำเอาแต่เผ็ดอย่างเดียว
1: ใช่ฮะ
2: แต่ให้มันพอดีบอกเลยใครป่วยๆอยู่มากินเนี่ยหายนะ
3: โล่งเลย
2: มันรู้สึกโล่งอ่ะ
1: สดน้ำเข้าไปนะ
2: มันชื่นใจ
1: โอ้ท่านผู้ชมต้มยำอร่อย
2: ไม่ธรรมดาซะแล้วร้านนี
1: ้ต้มยำรวมปลาร้านลุงแว่นนะครับ
2: เมนูต่อไป
3: เมนูเสือนะขอเป็นแกงปลาลึงว
1: ัน
3: นี้เป็นปลาลึงนะคะ
1: อันนี้เรียกแกง
3: ใช่ค่ะที่นี่จะเรียกเป็นแกงเหมือนแกงปลาน้ำขิงอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่บางที่จะเรียกแบบชูชีบางที่ก็จะเรียกเป็นแกงเราของเราก็เลยแยกเมนูให้ลูกค้าเวลาสั่งจะได้แบบไม่งงใช่ค่ะ
1: ปลาลึง
3: ปลาลึงค่ะ
1: ปลาลึง
3: ปลาแม่น้ำแท้ๆ
1: ไม่รู้จัก
3: จะลักษณะคล้ายๆพวก

0: ใช่แค่เมนูหายากนะปลาที่เอามาทำก็หายากนะ
1: ไม่เคยได้ยินนะ
2: ปลาลึง
1: ปลาลึงแล้วปลาลึง
3: ลูกค้าที่ได้ทานก็ติดใจ
0: ครับโอ้จบจากนี่ไม่คิดว่าจะมีอะไรเข้ามาใกล้เคียงนะนี่ก็ไม่แพ้สุดยอด
2: ไม่พี่แท่งเก็บไว้สุดท้าย
0: คือ
2: ผมชอบที่สุดคือ
3: ปลากระเทียม
0: เนื้อปลาอ่อน
2: ทอดเป็นเมนูที่
3: เ
2: ป็
3: น
2: ป
3: ลาอ่อนทอดกระเทียม
0: ทอดกระเทียม
2: ชอบมากพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนชอบทานปลาเนื้ออ่อนตัวเล็กๆไซส์กำลังดีแบบนี้โอ้โห ภาษาพิจิตรอร่อยมากมีไหมมีแบบภาษาท้องถิ่นไม่มีนะ
0: ภาคกลางนี่แหละ
2: อร่อยมากมากคุณผู้ชม
0: เล่นๆไม่ต้องจิ้มก็อร่อย
4: อร่อยจนต้องหาคำนิยามกันเลยเลยครับพี่แหมอร่อยก็คืออร่อยแหละนะเอาตามมากินที่ร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าม
2: าพิจิตรนะครับกราบหลวงพ่อเพชรนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับแล้วก็พระเกจิชื่อดังของเมืองพิจิตรเนี่ยแวะมานะครับร้านมุงแว่นปลาแม่น้ำไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
0: เปิดกี่โมงถึงกี่โมง
2: ครับ
3: เปิด9โมงเช้าค่ะถึง3ทุ่มค
2: ่
3: ะ
2: แต่ว่าเมืองพิจิตรเนี่ยของคาวไปแล้ว
0: จะไปจะกินอะไรจระเข
2: ้คุณนี่ก็ชอบทำให้มันเสียเรื่อง
0: ผมไม่รู้ก็คุณบอกมาเมืองพิจิตรใจผมเป็นจระเข้เองเดียว
2: ของคาวไปแล้วก็ต้องกินของหวานประจำจังหวัดสิ
0: มาจากไหนฮะ
2: ของหวานประจำจังหวัดนี่สั่งสิผมสั่งนี่ถ้าไม่สั่งไม่ได้กินนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์
0: พูดไปเล่น
2: เค้กมะพร้าวเพนสีเบเกอรี
0: ่
2: อยากชิมไหมฮะ
0: อยากชิมครับ
2: ลองเลยเดี๋ยวหนุ่มทำให้เวลาที่เราชิมของคาวเรียบร้อยนะต่อด้วยของหวานอร่อยๆมันชื่นใจเป็นไงครับดีมาก
0: ตัวเค้กเหนียวนุ่มหนึบ
2: ครับ
0: นะครับไม่เป็นผงอ่ะหอมนี่ซื้อกลับบ้านไปฝากได้เลยมาเที่ยว
2: เฮ้ยนี่มันของฝากของดีเมืองพิจิตรเลยนะเนี่ยมะพร้าวเป็นมะพร้าวจริงๆนะฮะ
0: ก็ฝากไปด้วยนะฮะสำหรับคนที่มานะครับนอกจากทานอาหารร้านลุงแว่นแล้ว
2: ก็อร่อย
0: ครับ
2: คุณผู้ชม
0: ก็มีขนมนะฮะเอาไว้ล้างคอด้วยพี่นกฝากเชิญชวนหน่อย
3: ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวจังหวัดพิจิตรนะคะก็อยากทานอาหารปลาหรือเมนูปลาหลากหลายเมนูปลานะคะก็เรียนเชิญได้ที่ร้านลุงแว่นปลาแม่น้ำนะคะร้านอาหารปลาเจ้าแรกของจังหวัดพิจิตรเลยค่ะ
0: รับประกันนะฮะจากศักดิ์ศรีกรมธรรม์ว่าร้านนี้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยครับ
2: เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับน้องนกแล้วก็ร้านนะฮะลุงแว่นปลาแม่น้ำเป็นอย่างมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการศักดิ์ศรีคงกระพันนะฮะเราจะมาปิดรายการกันที่พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าสันเพชรที่8
0: ครับ
2: หรือว่าพระเจ้าเสือนะครับท่านประสูติที่นี
0: ่ฮะจังหวัดพิจิตร
2: จังหวัดพิจิตร
0: ครับ
2: นะครับเอาละครับวันนี้รายการศักดิ์ศรีคงกระพันหมดเวลาแล้วสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
4: อดีตไม่หวนอย่าชวนคิดปรับเข็มทิศชีวิตวันปีใหม่ขอให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจเริ่มต้นใหม่ด้วยการคิดดีพระราชสิทธิเวทีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวง
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับ Shopmania ค่ะวันนี้แอมมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณอ๊อฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีนะคะ
8: วันนี้คุณอ๊อฟเอาอะไรมา

0: ากค่ะ
1: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะคร
0: ับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม่
0: คร
2: บวันไม่ครบสักวัน
1: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะคร
0: ับ
1: แค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
1: ใช่
0: ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ SI Shop Mania นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @side shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcardแม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
0: 2519
2: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
0: เด็กมาก
2: ใช่
0: เ
2: ป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
0: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมท.เรื่องจำเลยรัก
0: ค่ะ
2: สมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
0: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเดียว
0: นี่ค่ะ
2: ก็ทานค่
0: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
1: ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2อีก200มิลลิกรัมครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ @side shop mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
1: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมาก

0: มากเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคคุณรอบค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
0: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
0: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกเต็มนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
2: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
2: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
1: ค่ะคุณออฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
0: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
2: สุดยอดแล้วค่ะ
1: รายการสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกสวัสดีๆให้ประชาชนนะคะ
1: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@sideshopmania

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณิษาสมัครสรุตค่ะครม.ไฟเขียวโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะตลอดโครงการ 1,000 บาทต่อคนนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนติดตามรายละเอียดจากคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาค่ะ
1: ครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันนะครับว่าการแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI คนใหม่นั้นไม่มีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสในปัจจุบันและผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่พลตำรวจโทรุ

ยุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถึงการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะการตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่าระดับ11ถือว่าเป็นระดับที่สูงขึ้นมาอยู่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ถือเป็นการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นไม่

0: มาสักระยะจึงได้ส่งคนเข้าไปสืบหาข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆโดยจุดแรกเชื่อว่าจุดนี้มีผลกำไรและเงินสะพัดเกิน2ล้านบาทต่อวันส่วนจุดที่2สันติธรรมใหญ่กว่าจุดแรกและเร็วๆนี้จะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามมาตรการและสำนวนต่างๆว่ามีการรัดกุมมากขนาดไหนยืนยันว่าบ่อนการพนันดังกล่าวข้องอย่างไรยืนยันว่าจะไม่ให้เรื่องยืดเยื้อจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 7-15 วันนอกจากนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ยังมีมติเห็นชอบร่างพรบกัญชาซึ่งจะมีบทลงโทษที่มากกว่าเดิมส่วนร้านค้าที่เปิดจำหน่ายกัญชาอยู่ในปัจจุบันนี้ใบอนุญาตนั้นจะหมดภายในปี2570ซึ่งจะต้องปรับเป็นสถานพยาบาลครับ
1: ขอบคุณคุณพิษณุค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะที่มีชาวสหรัฐในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสรวมตัวกันประท้วงหน้าอาคารสภากรณีชายชาวเวเนซุเอลาถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองหรือไอซ์ยิงจนได้รับบาดเจ็บระหว่างพยายามจับกุมผู้ประท้วงถือป้ายตะโกนคำขวัญและเรียกร้องให้มีการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กระทำเกินกว่าเหตุต่อชายวัย28ปีที่กล่าวหาว่าอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายและมีคำสั่งในประเทศขั้นสุดท้ายแล้วขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับการยิงปืนยังขัดกันอยู่ขณะนี้เขาถูกควบคุมตัวโดยไอซ์มีกระสุนฝังอยู่ในหลังและทนายเผยว่าไม่ได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมเพียงพอMixed Martial Arts หรือ MMA Asian Games 2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นกีฬาที่ได้บรรจุเป็นกีฬาชิงเหรียญใน Asian Games เป็นครั้งแรกรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศน้องแอมกัญจุธาพัทรบุญซ่อนนักกีฬา Mixed Martial Arts หญิงทีมชาติไทยพบกับไดอาน่าโปโกเซียนนักกีฬาจากบาเรนเกมคู่นี้กันจุธาอาศัยจังหวะฝีมือที่เหนือกว่าดักต่อยเตะและแทงเข่าได้อย่างจะแจ้งครบ2ยกกรรมการชูมือให้กันจุธาเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไป3-0สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตเหรียญแรกของไทยในเอเชียนเกมส์และจะเป็นเหรียญทองเหรียญที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อจากกีฬาเทคบอลที่กวาด3เหรียญทองไปก่อนหน้านี้ค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีค่ะ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ
4: ์เฮ้ยเจ้าบ้านนั่นไม่มาตอนนาทีสุดท้ายพวกเราขาดคนทำไงดี
5: ถามฉันเลยฉันก็หงุดหงิดนะแล้วนี
4: ่
5: มีคนนอนอยู
4: ่อ
5: ะนี่ยังหายใจยังไม่ตาย
4: นั่นก็ดีเลยเอาไปที่เรือค้าทาสก็จบหน้าตาดีขนาดนี้ขายได้ราคางามเลยมาเร็ว
5: ไป
4: ทุกคนมา

0: ตอนนี้ก็ไหว้เจ้าแล้วปัญหาผ่านไปอย่างราบรื่นต่อไปนี้เสี่ยวหมานก็อยู่ข้างกายพวกเราอย่างถูกต้องได้แล้วสินะ
1: ผมบอกเลยว่านี่คือลิขิตสวรรค
0: ์
1: วันเวลาที่พวกเราขาดเสี่ยวหมานไป20ปีต่อไปแล้วก็เอามันกลับคืนมาได้แล้ว
2: นายท่านคุณนายเห็นคุณชายเฟิงหรือเปล่าคะ
0: ไม่เห็นนะ
2: ตายแล้ว
1: มีอะไรเหร
2: อวันนี้คุณชายเฟิงมาหาฉันถามว่าเสี่ยวหมานคือลูกสาวของพวกท่านหรือเปล่าเขานึกว่าเขาทำผิดต่อเสี่ยวหมาน
0: ทำไมเขาถึงถามแบบนี
1: ้มานี่นายเป็นคนบอกเขา
2: ฉันก็ไม่รู้ค่ะ
1: แล้วเธอตอบเขาว่ายังไง
2: จู่ๆเขาก็ถามฉันก็ไม่รู้ว่าต้องตอบยังไงฉันเลยบอกเขาว่าให้มาถามพวกท่านเอง
0: แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน
2: ฉันบอกเขาว่าพวกท่านมาไหว้เจ้าที่นี่เขาก็พุ่งออกไปเลยค่ะฉันนึกว่ามาหาพวกท่านก็เลยรีบมาแย่แล้วตอนนั้นคุณชายเฟิงเหมือนคนบ้าเลย
1: ก็ต้องบ้าอยู่แล้วใครจะคิดว่าตัวเองจะแต่งงานกับน้องสาวแท้
0: ๆตกลงว่าใครเป็นคนประสงค์ร้ายบอกเขาเรื่องนี้กันนะ
2: หรือว่าจะเป็นซี่เยาคะเขาเป็นคนหนูตัวปลอมมีแค่เขาที่รู้ว่าเสี่ยวหมานคือคนหนูตัวจริง
3: พวกเธอจำได้หรือเปล่าตอนนั้นบรรดาลูกๆของพวกเรามีหมอตำแยคนเดียวกันแต่รู้สึกว่าซ้อใหญ่จะใช้คนอื่นใช่ไหม
4: ผมหาเจอแล้วครับหมอตำแยที่ทำคลอดให้คุณนายใหญ
3: ่ฮึเวลามันก็ผ่านไปแล้ว
4: นี่แต่คุณนายรับปากผมว่าถ้าผมหาเจอจะให้รางวัลผมอย่างงามเนี่ย
2: ที่แท้ซอรองรู้ตั้งนานแล้วเธอกำลังสืบความลับซ้อใหญ
3: ่เฮ้ยหายไปไหนของเขานะทำไมป่านนี้ไม่กลับมาอีกออกไปหาแบบนี้ท่าทางจะไม่เหมาะถึงฉันจะไม่อายแต่ก็ยังไม่ดีเดี๋ยวต้องยกน้ำชาให้คุณพ่อคุณแม่และพวกญาติๆอีกต้องทำตัวให้สดใสหน่อย
4: เรื่องมงคลเข้าบ้านว่านครั้งแล้วครั้งเล่าโจฟังแต่งงานก่อนพี่ชายคนต่อไปน่าจะเป็นโจหนานของพวกพี่สินะ
5: ถูกต้อง
3: ถูกต้องถ้าโจหนานได้แต่งกับสูงสูงงานแต่งงานก็จะต้องยิ่งใหญ่เหมือน
4: อะไร
3: เหมือนจองหงวนแต่งงานกับองค์หญิง
6: ตายตายถ้าเป็นจองหงวนแต่กับองค์หญิงจริงๆก็ต้องดีใจอยู่แล้วแต่ว่านะกลัวว่าจะไม่ได้แต่งกับองค์หญิงแต่แต่งกับเด็กโง่แทนก็คงเบื่อแย่
3: คิดว่าฉันไม่กล้าเฉือนปากเธอเหรอเธอไม่เห็นแล้วเวลาที่สูงสูงมองจูนหนานของพวกเราสายตาหวานเชื่อมจะตาย
6: มีคนตั้งหลายคนที่เป็นหนูตกถังข้าวสาร
3: ถังข้าวสารอะไรอ่ะ
6: ก็ตามที่พูดว่าใครฉันพูดทั่วไปไม่ได้หมายถึงใครสัก
4: หน่อยนี่ทะเลาะสักทีซอสามยังไม่ออกมาเลยเขาอาจแต่งตัวสวยกว่าพวกเธอก็ได้
6: ฉันแต่งตัวสวยแล้วนะ
3: เนี่ยซอสาม
6: อ้าวก็แค่ชุดธรรมดาฉันสวยกว่าเน
4: า
6: ะ
4: ไปแล้วหญิงไปแต่เช้า
2: ฉันไปถอนขนหน้าแล้วก็แต่งหน้านะ
7: คุณเพิ่งไปถอนวันก่อนไม่ใช่เหรอ
2: ถอนแล้วถอนอีกไม่ได้เหรอสวยแล้วไม่ดีหรือไง
7: ดี
3: นี่พวกเราก็ครบแล้วเจ้าภาพอยู่ไหนคงไม่คิดว่าตัวเองเป็นฮ่องเต้แล้วให้พวกเราต้องรอนะ
6: นี่ถ้าเช้านี้ซ้อใหญ่พี่ใหญ่ไม่มาก็ช่างเถอะแต่ว่าพวกลูกๆน่ะคิดอะไรกันอยู่พวกเขาต้องตื่นเช้าหน่อยและมายกน้ำชาให้พวกเราถึงจะถูกจั่วฟงกับเสียวหมานกำลังทำอะไรอยู่ฟ้าจนแดดส่องก้นแล้วยังไม่ตื่นกันอีกนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยลมเสีย
5: กลามันก็เป็นแบบนี้แหละต้องใส่เมื่อคืนเข้าหอจนดึกไปหน่อยเช้านี้ก็เลยตื่นไม่ไหว
4: ใช่แล้วต่อให้ตื่นขึ้นมาก็นอนต่ออีกหน่อยก็ได้เพิ่งเข้าหอเมื่อคืนเองเฮ้เช้านี้เขาต่
6: อต่อยแล้วถึงลึงฉันว่านะพวกเขาเพิ่งแต่งงานกันไฟยังร้อนร้อนรอสักปีหนึ่งไฟมันก็จะส่าดับไปเลย
3: น้องสี่ซอสี่กำลังบ่นเธอว่าส่าไฟเธอหมดแล้วน่ะ
6: ฉันว่าเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ยะฉันแค่บอกว่า
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์อรองอาสะพ้ายอาสามอาสะพ้ายอาสี่อาสะพ้าย
4: อรุณสวัสดิ์
3: ยังดีที่มีมารยาทสามีเธอล่ะ
7: ฮะไม่ทันไรเจ้าบ่าวก็หายไปแล้วเหรอ
5: ไม่จริงมั้งนี่เธอปากจัดจนทำให้เจ้าบ่าวหนีเตลิดไปแล้วเหรอ
3: นี
4: ่จะว่าไปแล้วทำไมพี่ใหญ่ซ้อใหญ่ยังไม่มาน
6: ี่อย่าเสียงดังสิพวกพี่ไม่คิดว่ามันแปลกเหรอพี่ใหญ่ซ้อใหญ่ไม่เคยไม่บอกกล่าวแบบนี้เพราะเขาหายไปไหนกันแน
3: ่เฮ้ยอาเสียงมาพอดีมานี่สิพี่ใหญ่ซ้อใหญ่หายไปไหน
8: นายท่านกับคุณนายใหญ่เช้านี้มีธุระเลยออกไปแล้วค่ะ
6: โห
5: ว่าไงนะออกไปธุระตั้งแต่เช้าเหรอ
8: ใช่ค่ะพวกเขากำลังกลับมากันแล้วให้ฉันกลับมาที่บ้านก่อนจะได้เตรียมชาไว้เดี๋ยวพวกเขาจะกลับมาดื่มชากับทุกคนค่ะ
3: อย่าเพิ่งเตรียมชาฉันหาทั่วทั้งบ้านแล้วแต่จั่วเฟิงหายไปค่ะ

0: ตอนนี้ฉันบอกให้อเลนส่งทุกคนออกตามหาแล้วแล้วก็จะส่งกลับไปเรือนหอถึงตอนนั้นก็อธิบายกับพวกเขาว่าพวกเขาไม่ใช่พี่น้องแต่งงานกันได
1: ้ทำไมอเลนไปตั้งนานแล้วยังไม่มีข่าว
2: พ่อคะแม่คะ
3: พี่ใหญ่
4: พี่ใหญ่ถามไปแล้วเหรอ
5: พี่เสียวมันบอกว่าโจเฟิงหายไป
2: ใช่ค่ะฉันอยากออกไปตามหาเขาว่าคุณรู้ไหมว่าเขาไปไหน
3: นายท่านคุณนายใหญ่พวกเรายังหาคุณชายเฟิงไม่เจอแต่พ่อค้าขายติ่มซำบอกว่าเห็นคุณชายหลิวซ้อมเขาจนสลบ
6: เออใช่ครับผมเป็นคุณชายหลิวซ้อมเขาแล้วก็จากไป
1: แล้วเฟิงอยู่ที่ไหน
6: ผมเป็นคุณชายเฟิงสลบอยู่ถึงคุณชายหลิวไปแล้วผมก็กลัวว่าเขาจะวกกลับมาผมก็เลยจากไป
0: โถเอ้ยคุณเห็นเขาอยู่ที่พื้นทำไมไม่คิดจะช่วยเขาล่ะ
3: ผมออกไปหาแล้วแต่หาคุณชายเฟิงไม่เจออีกอย่างมีรอยเลือดบนพื้นด้วย
5: ดีงั้นเราไปถามที่บ้านหลิวกัน
3: เราไปคิดบัญชีกับพวกมันบ้านหลิวไม่เคยทำอะไรดีๆเลย
0: นี่ๆพวกเราไปที่บ้านหลิวกันก่อน
3: เด้รีบไปเลย
2: ไปด้วยกัน
7: นี่มาแล้ว
8: มาแต่เช้าเลยนะพวกนายมาโวยวายอะไรแถวเนี้ยฮะ
2: หลิวซิงเว่ยนายซ่อนสามีของฉันมีคนเห็นว่านายซ้อมเขา
8: ใช่ฉันซ้อมเขาจนสลบฉันยังอยากฆ่าเขาเลยแต่ว่าเจ้าหมอนี่ไม่ได้เอามีดหรือกรรไกรมาฉันก็เลยทำอะไรไม่ได้
2: ไหนว่าไงนะ
8: วางลงวางลงวางลงวางลงซะคนมีการศึกษาทั้งนั้นถ้าหากเจอว่านจั่วเฟิงฝากบอกเขาด้วยว่าวันนี้โชคดีต่อไปจะไม่มีแล้วเพราะฉันฉลาดต่อไปจะพกกรรไกรตลอดเวลาพอฉันเจอเขาเมื่อไรฉันก็จะฉับ
0: เลยซึ่งว่าอย่าเพิ่งไปฉันขอถามนายอีกครั้งโจเฟิงไม่อยู่ที่นี่จริงเหรอ
8: ถ้าหากว่าฉันจับเขามาจริงๆคิดว่าฉันจะมายืนคุยอยู่ตรงนี้เหรอฉันคงสับเขาเล่นอยู่ข้างในแล้ว
6: คุณชาย
8: มีไร
6: นายท่านตื่นแล้วครับบอกให้คุณชายรีบเข้าไป
7: ทำไงดี
8: พ่อฉันเพิ่งถูกยิงสลบมาสักพักแล้วพอฉันซ้อมเจ้านั่นพ่อฉันก็ฟื้นโอ้ได้ผลดีจริงๆถ้าตอนมันทิ้งซะรับรองว่าบ้านหลิวจะต้องอยู่อย่างเป็นสุขแน่นอนส่งแขก
9: อะไรล่ะ
5: ก็หมายความว่ายังไง
1: หรือถ้าโจเฟิงจะไม่ได้อยู่ที่นี
3: ่ไว้ใจเธอเสียวมานพวกเราโรงงานบ้านกวนจะออกตามหาโจเฟิงได้จะต้องหาเขาให้เจอง
2: ั้นต้องรบกวนพวกคุณแล้ว
1: พวกเราต้องเจอโจเฟิงแน
5: ่เฮ้ยนี่มันเหนื่อยจริงๆไม่ช่วยก็ไม่ได้พอช่วยตัวเองก็เหนื่อย
2: ถึงยังไงนะหาเจอก็กลัวหาไม่เจอก็กลัว
5: กลัวอะไร
2: โง่จังเลยจั่วเฟิงหายไปตอนนี้ถือเป็นโอกาสของจั่วหนานสวรรค์กำลังช่วยพวกเรา
5: อ๋อคุณอยากให้จั่วหนานชนะเขาใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าตัวเขาเองยังไม่ร้อนใจเลยถ้าเสียวหมานมีลูกก่อนจั่วหนานจะแซงหน้าก็ยากแล้วตอนนี้ที่บ้านมีเรื่องทำเรื่องแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอ
2: เกินไปตรงไหนถึงจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ต่างคนต่างอยู่หรือถ้าพี่ใหญ่หาจั่วเฟิงไม่เจอคนอื่นไม่ต้องแต่งหรือไง
5: นั่นสิพี่ใหญ่ซ้อใหญ่กำลังเศร้างั้นเราก็จัดงานมงคลล้างซวยเลยเป็นไง
2: ถูกต้องที่สุดอีกอย่างนะอีกฝ่ายเขาคือใครผู้ตรวจการเชียวนะบ้านสองของเราใหญ่กว่าตั้งเยอะ

0: ยาเพียแคม
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
11: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
12: ้
11: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อ

0: สำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะที่เรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซ็ตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซ็ตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะๆ
1: ย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตลเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่ดอก
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
2: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
3: ้อ
4: นี่คุณว่าเสี่ยวหมานแต่งงานเพราะท้องหรือเปล่า
3: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ใหญ่กับซ้อใหญ่ทำอะไรรวดเร็วบอกว่าแต่งงานก็แต่งงานเหมือนจงใจรีบแต่งก่อนอยากให้จั่วฟงเป็นหัวหน้าครอบครัว
4: จั่วฟงหายไปหรือต้องฉวยโอกาสนี้ให้จัวหนานแต่งงานแล้วมีลูกก่อนจัวฝังถึงตอนนั้นก็จะมีเหตุผลบีบให้พี่ใหญ่มอบตำแหน่งในบ้านให้กับจัวหนาน
3: ใครบ้างจะไม่รู้แต่จัวหนานจะไปฟังคุณได้ยังไงคุณอยากให้เขาแต่งเหรอ
4: นี่ช่วงนี้เขาสนิท กับน้องสาวของผู้ตรวจการบอกว่าอยากเลือกคู่เองเราไปสู่ขอให้เขาดีไหม
3: ไม่แบบนั้นไม่ดีหรอกตอนนี้ที่บ้านมีเรื่องทำเรื่องแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอ
4: เกินไปตรงไหนถึงจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ต่างคนต่างอยู่หรือถ้าพี่ใหญ่หาจั่วฟังไม่เจอคนอื่นไม่ต้องแต่งหรือไง
3: นั่นสิพี่ใหญ่ซ้อใหญ่กำลังเศร้างั้นเราก็จัดงานมงคลล้างซวยเลยเป็นไง
4: ถูกต้องที่สุดอีกอย่างนะอีกฝ่ายเขาคือใครผู้ตรวจการเชียวนะบ้านสองของเราใหญ่กว่าตั้งเยอะ
3: นี่งั้นต่อไปพวกเราก็ทำอะไรได้ตามใจชอบแล้วสินะ
4: แน่นอน
3: ดี
5: ผมเกรงใจพวกคุณสองคนจังเอาของฝากมาให้ได้เยอะ
3: คืออย่างนี้ครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้ตรวจการเกาช่วยเหลือพวกเรามามากที่จริงผมอยากพาบ้านว่านมาขอบคุณท่านเร็วหน่อยแต่ว่ายุ่งเกินไปพวกมาตอนนี้ต้องขอโทษจริงๆจริงสิแล้วคุณนายเกากับคุณหนูทรงๆล่ะครับ
5: พวกเขาไปที่เมืองหลวงไปงานเลี้ยงการกุศลของภรรยาท่านผบ.พรุ่งนี้ที่จะกลับมาผมมีงานที่นี่เลยไม่ได้ไปเลย
3: อ๋อจริงด้วยผู้ตรวจการครับคือว่าวันนี้นอกจากผมจะมาขอบคุณท่านแล้วผมยังมีอีกเรื่องหวังว่าคุณจะไม่รังเกียจนะครับผมตั้งใจมาเป็นตัวแทนลูกชายของผมว่าจั่วหนานสู่ขอคุณหนูซวง
4: ๆอ่ะใช่ค่ะจั่วหนานลูกชายของพวกเราชอบคุณหนูซวงๆของคุณมากพวกเขาก็รู้จักกันนานแล้วอีกอย่างก็เข้ากันได้ดีแถมยังฝ่าฟันความทุกข์ไปด้วยกันพวกเราก็เลยกล้าที่จะมาสู่ขอเพื่อเป็นบ้านเดียวกันกับคุณ
3: ใช่ใช
5: ่ว่าจั่วหนานนับว่าเป็นลูกผู้ชายคนนึงผมก็ชอบให้น้องสาวคบหาเขาวางใจที่จะมอบน้องสาวให้กับ
4: เขางั้นก็ดีเลยค่ะ
5: แต่ว่าน้องสาวผมอายุยังน้อยเขายังไม่พร้อมฉะนั้นเรื่องแต่งงานอย่าเพิ่งใจร้อนก่อนดีกว่
4: าที่จริงคุณหนูสวงสวงก็เข้าเกณฑ์แต่งงานได้แล้วนะ
5: แต่ผมมีความผูกพันกับน้องสาวผมยังอยากให้เขาอยู่ข้างกายผมอีกหน่อย
3: คืออย่างนี้ครับถ้าท่านไม่รังเกียจแล้วก็โจหนานจะย้ายเข้ามาก็ได้
4: ใช่ค่ะ
5: ย้ายเข้ามาเลยผมไม่รังเกียจหรอก
4: เข้าเขา
5: แต่ผมคิดว่าน้องสาวผมอาจจะรังเกียจผู้ชายที่ย้ายเข้ามายังไงก็ถูกชาวบ้านนินทาถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมไม่อยากให้น้องสาวทำแบบนั้นเอาตามนี้แล้วกันนะเรื่องแต่งงานน่ะไว้คุยกันคราวหลังเถอะอายิน
6: ค่ะ
5: ส่งแขก
6: ค่ะ
5: เก็บของฝากไว้ด้วยนะ
4: โอเค
3: มีตาไม่มีแววเลยแซ่เกานั้นคิดว่าสูงส่งกว่าเราหรือไง
4: ก็ไม่นะเขาสูงกว่าคุณมากจริงๆ
3: ยีราฟก็สูงเหมือนกันแต่ก็กินแค่ใบไม้

0: คิดว่าลูกชายของเราไม่คู่ควรกับน้องเขาหรือไงน้องเขาหัวฝรั่งขนาดนั้นไม่รู้ว่าเขาผู้ชายหลายคนหรือเปล่า
1: ไม่หรอกมั้งเขาต้องใจช่วยเด็กกำพร้าต้องมีจิตใจดีแน่
0: เป็นคนใจดีก็ต้องใจบุญใจบุญแล้วรักหมดทุกคนจะทำยังไงล่ะยังไงจัวหนานของเราต้องรีบแต่งรีบมีลูกห้ามให้จัวเฟิงเสียวหมานนำหน้าได้
2: เดี๋ยวร้องเศร้าร้อง
1: มีอะไร
3: พวกเรามีเรื่องจะปรึกษานะ
2: ฉันไม่เป็นไรไม่ต้องประคองหรอก
0: ผู้ตรวจการคะคุณนายรู้ว่าคืนนี้คุณมีงานสังสรรค์ก็เลยกำชับไว้ให้ฉันเตรียมน้ำซุปแก้เมาไว้ให้คุณเข้าไปพักเถอะเดี๋ยวฉันเอาไปให้ค่ะ
2: รู้แล้วฉันรู้แล้วนะ
4: ไอ้หญิง
0: คุณหนูซี่เยา
4: อะไรนะ
0: ฉันทำน้ำซุปแก้เมามาค่ะ
4: อ๋อให้ท่านผู้ตรวจการเหร
0: อ
4: จริงสิเมื่อเช้าจะโดนน้ำร้อนลวกนี
0: ่อ๋อใช่ค่ะ
4: ถ้างั้นฉันช่วยเอาเข้าไปให้ไหม
0: อ๋อไม่ต้องเกรงใจค่ะเรื่องแค่นี้ฉันทำเองก็ได้ค่ะ
4: เรื่องแค่นี้ฉันก็ทำจนชินแล้วไปเถอะเดี๋ยวกลับไปพักผ่อน
0: อ๋องั้นขอบคุณนะคะ
4: ท่านผู้ตรวจการขอโทษนะคะที่รบกวนเวลาพักผ่อนฉันเตรียมน้ำซุปแก้มเมาดื่มแล้วจะได้หลับสบาย
2: วางไว้
4: รับทราบค่ะท่านผู้ตรวจการซุปแก้มเมานี้ยังร้อนอยู่เลยฉันช่วยเป่าให้เย็นไหมคะ

0: จวนนายพล
1: งานการกุศลคืนนี้สำเร็จด้วยดีภรรยาท่านผบ.บอกว่าดึกแล้วให้พวกเราค้างหนึ่งคืนถึงห้องเธอแล้ว
2: คุณนายเกาคะภรรยาท่านผบ.เชิญคุณไปพบค่ะ
1: งั้นฉันจะไปกับทรงทรวงแล้วกัน
2: ภรรยาท่านผบ.เชิญคุณนายแค่คนเดียวค่ะเร็วหน่อยนะคะภรรยาท่านผบ.ไม่ชอบรอนานค่ะ
3: อาซอไปเถอะค่ะฉันอยู่คนเดียวได
0: ้คุณนายวางใจเถอะผมเฝ้าที่นี่เอง
2: ผู้ช่วยคะภรรยาท่านผบ.ทราบว่าคุณต้องดูแลคุณนายเกาไม่มีเวลากินข้าวท่านก็เลยจัดการมื้อค่ำให้คุณที่ห้องอาหารแล้วค่ะเชิญผู้ช่วยไปรับประทานด้วย
3: ผู้ช่วยโจคุณก็ไปเถอะอย่าขัดสายตาภรรยาท่านผบ.เลย
0: ก็ได้ครับ
2: เชิญค่ะ
3: ไปเถอะ

0: ผบ.นี่มันดึกแล้ว
1: ช่วงสวงเมื่อกี้ที่เวทีเต้นรำตื่นเต้นเกินไปเลยนอนไม่หลับ
0: ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วชายหญิงอยู่ตามลำพังในห้องมันไม่เหมาะ
1: เฮ้ยมีอะไรไม่เหมาะหรอเฮ้ยที่นี่มันที่ของฉันในรัศมี30ลี้ล้วนเป็นอาณาเขตของฉันถ้าใครกล้าพูดไม่ดีเกี่ยวกับฉันฉันก็จะยิงมันทิ้งสวงสวงยังจำได้ไหมตอนเธอเด็กๆเธอเคยมานอนในห้องนี้กับพี่ชายเธอ
0: จำไม่ได้

0: ไม่อยากจะเชื่อว่าเผลอแป๊บเดียวเธอจะโตเป็นสาวแถมยังรูปร่างงดงามขนาดนี้เล่นเปียโนก็ได้แถมยังไปเรียนเมืองนอกฮ่างั้นเธอมาเป็นล่ามให้ฉันสิ
1: ฉันไม่อยากเป็นอย่านะ
0: ไม่ดีเหรออ
1: ย่านะ
0: ปล่อยฉันตรงไหน
1: ปล่อยฉันปล่อยฉันนะปล่อยฉันปล่อยฉันนะปล่อยฉันปล่อยฉันนะอย่านะอย่านะ
2: ไฟไหม้ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนวางเพลิง
3: สูงๆไฟไหม้หนีเร็ว

0: ไม่รู้ว่าเขาส่งคนตามพวกเรามาหรือเปล่า
1: ฉันว่าเขาคงไม่กล้าทำแบบนั้นหรอก
2: ตอนที่สาวใช้คุณนายให้คุณไปพบตามลำพังผมก็ว่ามันแปลกแล้วทำยังมาไล่ผมอีกผมเลยยิ่งมั่นใจว่าผิดปกติ
0: ผู้ช่วยโจขอบคุณมากนะถ้าเมื่อกี้คุณไม่จุดไฟและทำเรื่องให้วุ่นวายฉันไม่รู้จริงๆว่าจะหนียังไง
2: ปกป้องคุณดูคือหน้าที่ของผมแล้วก็เรื่องนี้ถ้าผู้ตรวจการรู้แล้วก็ต้องเป็นศัตรูกับท่านผบ.แน่ดึกมากแล้วพวกคุณกลับไปพักเถอะ
1: รีบไปพักเถอะหมดเรื่องแล้ว
0: ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: ราตรีสวัสดิ์นี่พวกคุณทำอะไรกันอะ
0: ขอโทษค่ะ
1: น้าไม่อาย
0: ฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจ
3: ไม่เกี่ยวกับเขาเมื่อผมดื่มจนเมาเอง
0: เรื่องนี้ต้องโทษฉันชักศึกเข้าบ้านฉันทำผิดต่ออาซอพี่ชายฉันขาดสติและทำร้ายอาซอฉันต่อให้อาซอยกโทษให้เขาแต่ฉันไม่ยกโทษให้แน
3: ่ต่อไปผมแต่งงานผมไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้แน่

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
4: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
5: ฝนตกก็ดูได
3: ้ดูยังไง
5: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
6: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เสื้อยืดโควีกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวค่ะกับโปรโมชั่น8ตัวนี้จ่ายราคาเดียวค่ะเพียงแค่990บาทเท่านั้นเฉลี่ยมานะเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทค่ะ
1: แบรนด์ชั้นนำอย่าง Aerolite นะครับที่การันตีเรื่องของคุณภาพให้คุณใส่สบายไม่อึดอัดครับแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้านข้างด้วยระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยครับ
0: มีหลายไซส์ให้คุณเลือกนะคะไซส์ M ค่ะรอบอก36นิ้วไซส์ L รอบอก40นิ้วไซส์ XL ค่ะรอบอกอยู่ที่44นิ้วค่ะใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้กับทุกกิจกรรมกับโปรโมชั่นของเราวันนี้ค่ะ Aerolite เซตเสื้อคอวีแขนสั้นผ้าทีคัตตอนนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวในราคาเพียงแค่990บาทรวมแล้วได้ทั้งหมด8ตัวในราคา990บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,800 บาทวันนี้ค่ะคุณรับไปในราคาเพียง990บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่ามาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: กใช้ดอก
1: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
2: แป้งพับเซรีเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
4: ่อ้าวสาวใหญ่พวกพี
5: ่สูงๆกลับไปนอนเถอะพี่จะจัดการเอง

0: ซุงซุงผมว่าเสร็จแล้วคุณดูสิว่าเหมือนหรือเปล่า
1: เหมือน
0: ทำไมว่าช้าจังเลย
1: ฉันไม่ว่าแล้วไว้ว่าเสร็จแล้วจะส่งให้คุณนะ
0: เป็นอะไรไปมีเรื่องในใจเหรอ
1: พี่ชายทำให้ฉันผิดหวัง
0: เกิดอะไรขึ้น
1: เขากับซี่เยามีอะไรกันแล้ว
0: ผู้ชายมีเมียหลายคนก็เป็นเรื่องธรรมดาผู้ชายหลายคนก็เป็นแบบนี้แหละ
1: แต่ไม่ได้หมายความว่ามันถูกต้องนี่มันสมัยใหม่ต้องรักเดียวใจเดียวพี่ชายมีผู้หญิงอื่นแสดงว่าไม่เคารพเอาซ้อฉันซี่เยาก็ทำเกินไป
0: ซี่เยาเป็นผู้หญิงนี่นะเขาเองก็ไม่มีทางเลือก
1: แต่ฉันไม่คิดแบบนั้นนะซี่เยาเป็นคนชอบคิดวางแผนที่เขาใกล้ชิดพี่ชายเพราะมีจุดประสงค์เขาพยายามเรียกร้องความเห็นใจ
0: แต่ภูมิหลังของซี่เยามันก็น่าเห็นใจจริงๆ
1: เรื่องนี้ต้องโทษฉันชักศึกเข้าบ้านฉันทำผิดต่ออาซอพี่ชายฉันขาดสติและทำร้ายอาซอฉันต่อให้อาซอยกโทษให้เขาแต่ฉันไม่ยกโทษให้แน
0: ่ต่อไปผมแต่งงานผมไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้แน่ผมรับรองว่าจะไม่ทำร้ายภรรยาผม
1: คุณคิดอยากแต่งงานเหรอ
0: แค่เริ่มคิดว่าใกล้ได้เวลาแล้ว
1: เวลาแต่งงานที่เมืองนอกมันเรียบง่ายมากไปที่โบสถ์หานักบวชหรือว่าบาทหลวงให้เป็นพยานแค่นี้ก็พอ
0: ซูซวงผมรู้ว่าในใจของคุณกำลังคิดอะไรอยู่แต่ตอนนี้จั่วเฟิงหายตัวไปทุกคนในบ้านผมต่างก็เป็นห่วงเขาถ้าหากผมสู่ขอคุณในเวลานี้มันเหมือนกับไม่เคารพบ้านของคุณลงเท่าไหร่ฉะนั้นเรื่องแต่งงานของพวกเราไว้ค่อยคุยกันใหม่ดีหรือเปล่า
1: รูปนี้ฉันว่าเสร็จแล้วจะส่งให้นะ
2: ชายครับแล้วถ้าไม่ยอมกินอาหารเลย
3: รู้แล้ว
2: ครับ
3: พ่อมาลุกขึ้นมา
4: โอ้ยระวังหน่อยสิเจ้าเด็กบ้าเจ็บนะนี
2: ่ทำไมไม่กินข้าวอ่ะ
4: ไม่อยากกินด้วยเฮ้ยนี่แม่แกอยู่ที่ไหนทำไมไม่เห็นมาเยี่ยมฉันเลย
3: ก็แม่โกรธพ่อนี่นะ
4: แล้วแกได้ช่วยพูดให้พ่อบ้างไหมเล่า
3: ก็พูดอยู่แต่แม่โกรธแบบนั้นพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์
4: เขาได้พูดอะไรกับแกบ้างหรือเปล่า
3: ก็มีนะแม่ฝากมาบอกพ่อว่าเก็บกระเป๋าให้หมดแม่ไม่อยากเห็นหน้าพ่ออีก
4: โอ้ยแล้วแกตอบไปว่าไง
3: ผมก็ชมแม่ว่าดีมากไง
4: เจ้าเด็กบ้านี่ไม่ช่วยขอร้องให้ฉันเล่า
3: เฮ้ยแม่หัวร้อนแบบนั้นไปขอร้องก็เห็นผมเป็นศัตรูพอดีผมก็ช่วยพูดให้พ่อยากกว่าเดิมสิ
4: เฮ้ย
3: พ่อผมใช้เงินหมดแล้วพ่อถ่วงเงินให้หน่อยสิผมจะไปถอนเงิน
4: เจ้าเด็กบ้าฉันนึกว่าแกเป็นห่วงฉันอีแท้ก็มาเอาเงินกับฉันนี่
3: เฮ้ยเปล่าสักหน่อยนะอยู่ไหนบอกมาสิ
4: แกอย่าสู้สู้ไล่นะ
3: ได้ผมรับปากพ่อนะ
4: ที่รัก
5: ไปให้พ้นฉันไม่มีสามีที่จิตใจโหดเหี้ยมแบบน
4: ี้ที่รักอย่าโกรธผมสิมันไม่ดีต่อสุขภาพนะผมสำนึกผิดแล้ว
5: คุณไม่ต้องพูดแล้วฉันจะไม่ยกโทษให้คุณ
4: โอ้โถถึงชวนตั้งแต่ที่พ่อพลั้งมือไปพ่อเสียใจมากจริงๆไม่มีความสุขเลยสักวันพ่อเสียใจมากพ่ออยากจะตายไปกับแกซะจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะว่าพ่อไม่อยากจากแม่กับน้องชายของแกไปพ่อก็คงตายไปแล้วพ่อก็เลยต้องโกหกแม่ของแก
5: คุณคิดจะหลอกฉันจนถึงเมื่อไหร่
4: ที่รักถ้าหากไม่รู้ความจริงคุณก็ไม่โกรธผมแล้วจะได้สบายใจไง คุณรู้ไหมว่าทำไมผมโกหกคุณผมไม่อยากเสียครอบครัวไม่อยากทำให้คุณเสียใจอาเสียนตั้งแต่ที่ลูกของเราตาย ผมไม่เคยมีความสุขเลยสักวัน พราะผมคิดถึงลูกของเราผมก็ปวดใจมากปวดจะตายอยู่แล้วทุกวันว่าเจ้าผมก็แอบจุดธูปให้เขาสวดมนต์ให้เขาผมอยากให้เขาไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีเสียนเสียนความแข็งของเรากับบ้านว่านพวกเราสองคนจะต้องสามัคคีกันถึงจะแก้แค้นได
5: ้แก้แค้นเหรอลูกชายคนโตตายแล้วคนเล็กก็พิการพวกเราไม่เหลืออะไรแล้วจะแก้แค้นอะไรอีก
4: ก็ไม่แน่หรอกผมยังมีกำลังกายกับใจอยู่นะ
5: คุณจะมีอะไรก็เรื่องของคุณฉันจะไม่คลอดลูกอีก
4: อาเสียนแล้วถ้าผมมีเมียน้อยล่ะ
5: เมียน้อยเหรอ
4: ไม่ใช่ไม่ใช่
5: คุณกล้าพูดเรื่องเมียน้อยเหรอคุณก็ลองดูส
4: ิเดี๋ยวพอลูกชายเราคลอดผมแค่อยากได้ลูกผมจะเลี้ยงพวกนั้นไปลูกจะใช้ไส้เดียวกับคุณโรงงานซีอิ๊วต่อไปจะได้มีทายาท
5: พ่อคะเพื่อทำให้โรงงานซีอิ๊วเรามีทายาทคราวนี้หนูจะยอมตั้งแต่ที่ว่านฉีชวนไปอยู่กับเท่าแก่เลี้ยวแล้วธุรกิจของเราก็มีแต่ถดถอย
4: เสียเสียนเงินทำให้คนทำงานได้ถ้าอยากให้ว่านจีชวนกลับมาหาเรามันก็จะตายไปตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องยกโทษให้ผมเราสองคนจะได้ร่วมแรงร่วมใจคุณก็รู้ว่าผมมีแผนตั้งมากมายผมอยากขยายโรงงานทำโรงแรมกับกิจการอื่นให้ยิ่งรุ่งเรืองแต่สิ่งที่ต้องคิดอย่างแรกก็คือเราจะล้มบ้านว่านได้ยังไงเสียนยกโทษให้ผมเถอะนะ
5: ทำตัวให้ฉลาดด้วยถามฉันมาทำไมไปสวดมนต์ให้ลูกสิ
4: รู้แล้ว
5: นั้นเหรียญคะเมื่อก่อนให้เฉินชีออกตามหาหาตัวน้าได้ยากมากเลย
6: โธ่เอ้ยถ้าหากฉันไม่ได้กลับซุ่นเต๋อก็ไม่รู้ว่าพวกนายท่านกำลังตามหาฉันอยู่ซะให้ทั่วเลยหาฉันมีเรื่องอะไรเหรอ
4: ก็คืออย่างนี้ครับพวกเราอยากให้คุณบอกพวกเราว่าเมื่อ22ปี

0: ก่อนที่ช่วยทำคลอดให้ภรรยาว่านฉีซานหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น
1: ตายแล้วเรื่องแบบนี้พูดไม่ได้พวกเราเป็นหมอตำแยก็มีกฎจะเอาเรื่องเจ้านายไปพูดไม่ได้หรอก
2: เฮ้ยบางอย่างมันก็ต้องมีข้อยกเว้นถูกไหม
3: นั่นสิคุณช่วยพวกเขาเก็บความลับมา20กว่าปีแล้วคุณทำดีแล้ว
4: นั่นสิพูดเถอะอย่าทำให้ทุกคนเสียเวลาเลยเราจะไม่บอกว่าคุณพูด
0: นั่นสิน
2: ี่เป็นคนก็อย่าโลภมากคิดซะว่าเป็นโชคลาภก็แล้วกัน
1: ถ้าไม่ใช่เพราะเงินก้อนนี้รักษาลูกชายฉันได้ฉันคงไม่ทำเรื่องผิดศีลธรรมแบบน
2: ี้ฉันเข้าใจ
1: ตอนนั้นฉันไปทำคลอดให้กับบ้านว่านเขาให้ฉันหาคนท้องซื้อเด็กในท้องเอาไว้แล้วดูว่าคนไหนที่คลอดเด็กผู้ชายใกล้เวลากับที่คุณนายใหญ่คลอดก็ซื้อเด็กคนนั้นถ้าคุณนายใหญ่คลอดเด็กผู้หญิงก็จะบอกว่าเป็นแฝดชายหญิงถ้าหากคลอดเด็กผู้ชายก็จะบอกว่าคลอดแฝดชายแบบนี้ทุกอย่างก็ราบรื่นไม่มีข้อกังขาแล้ว
0: มีหน้าล่ะพี่ใหญ่ฉันนี่คิดได้รอบคอบจริง
2: ๆแล้วคนที่ขายลูกชายตัวเองเขาเป็นใครเหรอตอนนี้จะให้เขาเป็นพยานได้ไหมพอจะหาเขาได้หรือเปล่า
1: เขาเป็นคนซุ่นเต๋อชื่อว่าเซียงเทียนเอ๋อตอนนั้นเขาคลอดแฝดผู้ชายแล้วก็ขายคนหนึ่งให้ฉันแต่ว่าฉันไม่เจอเขานานแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนจะเป็นหรือว่าตายฉันเองก็ไม่รู
3: ้เซียงเทียนเอ๋อทำไมชื่อนี้มันคุ้นจังเลย
4: แม่ครัวที่บ้านพวกเราก็ชื่อเซียงเทียนเอ๋อนะ
2: อ่ะ
0: นี่หรือแค่ชื่อแท้เดียวกันอะไรจะบังเอิญขนาดนั้น
2: นี่ใช่นะเขามีลูกชายคนหนึ่งชื่อหัวเกอเขาทำอาหารซุ่นเต๋ออร่อยมากเลยแถมเป็นคนซุ่นเต๋อด้วย
3: เขาดีกับจั่วเฟิงมากตอนที่จั่วเฟิงเกิดเรื่องเขาจะตื่นเต้นมากฉันก็ว่ามันแปลกๆ
2: เกิดวันที่5เดือน4ปีเลิ่นจือนี่มันวันเดือนปีเกิดของจั่วเฟิงนี่หรือว่าเธอเป็นแม่ของเขาเหรอ
5: ไม่ใช่ไม่ใช่พวกคุณเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ใช่นะคุณเข้าใจผิดแล้วจริงๆฉันไม่ใช่จริงๆนะ
0: เข้าใจผิดหรือเปล่าแค่ถามนะเหรียญที่ช่วยคุณนายทำคลอดวันนั้นก็เข้าใจอย่างทองแท้แล้ว
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
7: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
6: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: อะไรนะที่รัก
8: สายยังเข้าไม่ได้เลย
9: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
10: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
8: ้ได้แล้ว
10: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ

0: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
1: ินครับ
0: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
1: ฉลอง24ปีในเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
0: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
1: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
0: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
1: แล้วมาเจอกันนะครับ
2: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
3: ้
2: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห 4-in-1 เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
3: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
2: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะๆ
3: ย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ909

0: 99บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
1: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: อืมเขาจะต้องรู้แน่ๆว่าลูกชายถูกขายให้บ้านว่านก็เลยจงใจมาบ้านว่าน
4: แล้วก็นะตอนที่จั่วเฟิงแต่งงานกับเสี่ยวหม่านเขาดีใจมากเลยฉันเห็นเขาแอบดื่มชาที่เสี่ยวหม่านกับจั่วเฟิงยกให้ซ้อใหญ
5: ่อ๋อ นี่เขาเรียกว่าจุดใต้ตำตอจริงๆตอนนี้เราต้องหาวิธีว่าจะบีพี่ให้ยอมรับความจริงยังไงเราจะได้เปิดโปงความลับของพี่ใหญ
6: ่เดมอน
3: หาคุณชายเฟิงเจอแล้วเหรอ
6: แต่ว่าได้ยินเขาคุยกันว่าเธอไม่ได้กินทั้งวันกินซาลาเปาก่อนเถอะ
3: ฉันไม่หิวตอนที่คุณชายเฟิงขอฉันแต่งงานฉันให้เขากินซาลาเปาไส้ถั่วเหลืองเขาแกล้งติดคอ
6: ฉันจำได้คุณชายเฟิงเขาชอบแกล้งคนอื่น
3: จริงสิพวกนายรู้สึกถึงกันได้นี่รู้ไหมตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน
6: ที่บอกว่ารู้สึกถึงกันได้อาจเป็นเพราะเราเล่นด้วยกันบ่อยๆทำงานด้วยกันแถมยังชอบคนเดียวกัน
3: ฉันเข้าใจ
6: อาจเป็นเพราะเราเข้ากันได้คนอื่นก็เลยบอกว่าพวกเรารู้สึกถึงกันได้
3: พวกนายรู้ใจกันพอจะเดาได้ไหมว่าเขาอยู่ไหน ถ้าหากเป็นนายแล้วก็พอเข้าเรือนหอแล้วน่าจะหายไปไหน
6: ไม่หายอยู่แล้วเธอดีแบบนี้ถ้าฉันมีภรรยาแบบเธอไม่ใช่ฉันหมายความว่าถ้าฉันได้แต่งงานกับคนดีแบบนี้โถไม่รู้ว่าฉันกำลังพูดอะไร
3: ฉันไม่เข้าใจเลยฉันไม่ดีตรงไหนกันแน่ทำไมจั่วเฟิงต้องจากไปด้วย
6: อาจจะไม่เกี่ยวกับเธอเขาอาจจะเกิดเรื่องไม่ใช่ท่านหมายความว่าคุณชายเฟิงมีเรื่องสำคัญต้องทำคุณชายเฟิงเนี่ยเขาไม่ใช่คนใจดำไม่ใช่คนแบบนั้น
3: พอเขาถูกตีจนสลบแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่สามีฉันก็ดูเหมือนมีเรื่องปิดบัง
6: คิดมากไปแล้วอ๋อท่านยังมีงานต้องทำเธอก็อย่าลืมกินละ
7: สินแสคะ
5: เอ๊ะเธออีกแล้วเธอนี่มีความตั้งใจจริงๆมาเสี่ยงเซียมซีขอพรทุกวันเลยหรือยังไงเนี่ยฮะ
7: ใช่ค่ะฉันยังหาลูกชายไม่เจอคุณรีบดูให้หน่อยสิว่าเซียมซีวันนี้มันดีหรือเปล่าฉันจะได้เจอลูกชายฉันไหมคุณไม่เคยทำหน้าแบบนี้นี่ดูว่าลูกชายฉันจะได้รับอันตราย
5: อันนี้คนโบราณบอกว่าหั่นหยูถูกขับไล
7: ่หมายความว่ายังไง
5: หิมะปกคลุมม้าหยุดเดินอยากข้ามแม่น้ำแต่ไม่มีเรือเจ็บป่วยร้อนหนาวไร้คนถามไถ่หนทางเบื้องหน้าไร้ทางสว่าง
7: ฮะลูกชายของฉันจะตายหรือเปล่าหรือว่าทั้งชาติจะไม่ได้เจอเขาแล้วใช่ไหมคะไม่จริงมั้งจะตายจริงเหรอ
5: น้องสาวใจเย็นๆก่อนนะ
7: โถเอ้ยฉันหาลูกชายไม่เจอจะให้ใจเย็นได้ยังไงล่ะขอร้องล่ะชี้แนะฉันด้วยนะถ้าฉันหาลูกชายฉันเจอฉันจะเอาหมูย่างมาถวายแล้วอั่งเปาคุณด้วย
5: ลูกชายเธอใช่ว่าจะช่วยไม่ได้แต่เขากำลังตกอยู่ในความโชคร้ายถูกขังอยู่ในห้วงลึกไร้ทางถอนตัวต้องให้แม่แท้ๆของเขาเลือกวันเวลามงคลเดินเท้าเปล่าวนเปลวไฟเพื่อให้เขารอดพ้นจากความยากลำบากเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางให้เขาเขียนวันเดือนปีเกิดของแม่และลูกเอาไว้บนกระดาษแล้วก็เอาไปเผาไฟ49ชุดแบบนี้ก็จะช่วยลูกของเธอได้สุดท้ายก็จะหาเขาเจอ
7: จริงเหรอคะศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ลองแล้วก็จะรู้หมอเรียนมาเชื่อหมอเหอะ
7: ค่ะ
8: แม่ลูกมีจิตผูกพันมันคือพิธีทำลายสิ่งอัปมงคลก็คือต้องให้แม่แท้ๆทุกทรมานแทนลูก
3: ไม่ตายแล้วเอ๋โอ้มันอาเอ๋ไม่ใช่เหรอทำไมพี่มาอยู่นี่
7: เจ็บจังเลย
3: ฮะโถ่ไม่เป็นไรนะคะ
9: พี่เหลินเจ๊เป็นอะไร
10: คุณชายรองสั่งให้ฉันพาเธอมาบอกว่าเธอเห็นแล้วก็รู้เอง
8: พี่ทำไมพี่เดินผ่านเปลวไฟล่ะลูกชายพี่เกิดเรื่องเหรอ
3: สิ
8: เ
7: ปล่านะฉัน
9: แม่ไม่เป็นไรนะ
7: หัวเกิร
8: ์หัวเกิร์ก็สบายดีนี่นะพี่มีลูกชายอีกคนเหรอ
7: ไม่ใช่นะคะ
11: นั่นสิทำไมล่ะเธอไม่มีลูกชายอีกคนสักหน่อยทำไมต้องเดินฝ่าเปลวไฟด้วย
7: ไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วเสี่ยวฮกเกอร์ประคองแม่ขึ้นมา เร็วเร็วสิ
3: ไหนขอดูหน่อย
7: อย่านะอย่าเอามา
3: อ๋อกำลังตามหาลูกจริงๆด้วยเอ๊ะน่าแปลกจังเลยตรงนี้มีชื่อของว่านจั่วเฟิงด้วย
7: ฮะไหน
3: แล้วก็นะเกิดวันที่5เดือน4ปีเลิ่นจือนี่มันวันเดือนปีเกิดของจั่วเฟิงนี่หรือว่าเธอเป็นแม่ของเขาเหรอ
7: ไม่ใช่ไม่ใช่พวกคุณเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ใช่นะคุณเข้าใจผิดแล้วจริงๆฉันไม่ใช่จริงๆนะ
5: เข้าใจผิดหรือเปล่าแค่ถามนะเหรียญที่ช่วยคุณนายทำคลอดวันนั้นก็เข้าใจอย่างทองแท้แล้วนะเหรียญเข้ามาเถอะพี่ใหญ่ซ้อใหญ่รู้จักนะเหรียญไหมนะเหรียญไม่ต้องกลัวนะแค่พูดมาตามความจริงก็พอ
0: เออๆได้22ปีก่อนฉันซื้อลูกในท้องของเสียงเทียนเขามีลูกชายฝาแฝดเขาก็เลยให้หนึ่งในฝาแฝดฉันเอาเด็กผู้ชายคนนั้นมาขายให้คุณนายว่านบอกว่าคุณนายว่านเป็นคนคลอดฉันจำได้ว่าวันนั้นคุณนายว่านคลอดลูกเป็นผู้หญิงใครจะรู้พอเด็กคนนั้นคลอดก็ตายซะแล้วส่วนเรื่องอื่นฉันไม่รู้นะ
3: ไม่มีหลักฐานอย่าพูดจาส่งเดช
0: มีนะฉันเอาใบซื้อขายมาด้วยนี่เธอดูสิยังเก็บไว้อยู่
12: ขายลูกชายของสิงเทียน
10: ทับลายนิ้วมือ
12: เ
10: ขาด้วย
12: ชูเฮาเหรียญ
10: เป็นของแท้แน่นอนดูสิ
6: เธอเป็นเรื่องจริงเหรอชายฟังเป็นฝาฝ่ายของท่าน
7: นายท่านคุณนายใหญ่ขอโทษนะคะที่ขอโทษเพราะฉันไม่ดีเอง
5: พี่ใหญ่ซ้อใหญ่มีอะไรอธิบายไหมตอนนั้นพวกพี่ซื้อลูกชายเพื่อให้เขามารับตำแหน่งหัวหน้าบ้านว่านใช่หรือเปล่า
3: ฉันคิดมาครึ่งวันในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าพวกซ้อรองซ้อสามทั้งสองคนน่ะดูภายนอกเหมือนช่วยพี่ใหญ่ซ้อใหญ่ตามหาลูกชายแต่ที่แท้ก็คือเป็นการจัดฉากให้พี่อยากให้พวกเรารู้ว่าพี่ใหญ่ซ้อใหญ่ใจดำแค่ไหนที่หาใครก็ไม่รู้ว่าเป็นเลือดเนื้อของบ้านว่าน
10: ไม่ต้องพูดแล้วใช่ฉันยอมรับว่าฉันน่ะซื้อจั่วเฟิงเข้าบ้าน
7: ถ้าจะโทษก็โทษฉันฉันมันไม่ได้เรื่องนายท่านแค่ทำเพื่อฉัน
10: ยังไงก็เป็นความตั้งใจฉันรับผิดชอบเองขอโทษนะเสี่ยวหมา
5: พี่ไม่ได้ทำผิดกับลูกสาวอย่างเดียวแต่ทำผิดต่อบรรพบุรุษด้วย

0: ที่พาคนนอกเข้ามาเป็นเลือดเนื้อของบ้านว่านตามกฎบ้านแล้วต้องออกจากบ้านไป
1: พวกเขาสำนึกผิดก็เท่านั้นพี่ควรเคารพกฎบ้านแล้วออกจากที่นี่ไปซะ
2: ฉันยอมรับว่าเราสองคนทำผิดทำผิดต่อบรรพบุรุษแต่ว่าฉันแค่ทำตามความต้องการของพ่อเพื่อรักษากิจการของบ้านว่านต่อไปเขาอยากให้ฉันรับช่วงต่ออยากให้ฉันมีลูกชายให้เขาเขาบอกถ้าไม่มีลูกชายก็ให้แต่งเมียน้อยต่อมาอาหลงก็ตั้งท้องจริงๆฉันทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ถ้าหากไม่ใช่ลูกชายจริงๆฉันกลัวว่าพ่อฉันจะบีบให้มีเมียน้อยฉะนั้นฉันก็เลยซื้อลูกชายของคนอื่นเรื่องมันก็เป็นแบบนี
1: ้ช่างมันเถอะพี่ใหญ่พ่อก็ไม่อยู่แล้วพี่จะพูดอะไร

0: ก็ได
1: ้ในกฎของบ้านว่านไม่ได้บอกไว้ว่าลูกชายคนโตต้องสืบสกุล
2: ฉันรู้แค่ว่าบ้านไหนที่มีลูกชายก็จะได้สืบทอด
3: พวกเราล้ำหน้าไปก่อนแถมมีลูกชายก่อนพี่
2: ใหญ่กับซ้อใหญ่เลยใช้แผนสกปรกเพื่อรับสืบทอดบ้านว่าน
4: คุณ
5: ตั้งแต่เล็กจนโตมีแค่ฉันคนเดียวที่ตามพ่อไปซื้อถั่วแล้วคุยการค้าตอนอยู่ที่โรงงานมีแค่ฉันกับน้องสามที่ปีนขึ้นปีนลงเหงื่อไหลท่วมตัวน้องรองน้องสี่อยู่ที่ไหนล่ะพวกนายทำอะไรบ้างน้องสี่นายมันวู่วามชอบทะเลาะกับคนไปทั่วแล้วน้องรองล่ะชอบความรื่นเริงใช้เงินมือเติบฉะนั้นก่อนที่พ่อจะสิ้นใจกำชับนักหนาว่าฉันต้องรับช่วงกิจการบ้านว่านต่อ
0: เราคิดว่าไหนๆก็ไม่มีกระจิกกระใจจะทำซีอิ๊วแล้วคืนเป็นแบบนี้จะไปรบกวนอนาคตของทุกคนและพี่ใหญ่ซะเปล่า
1: ถูกต้องพี่คิดว่าเราอยากทำให้พี่โกรธจนตายเหรอ
6: พูดอะไรน่ะโรงงานซีอิ๊วเป็นธุรกิจของตระกูลว่านจะขายไม่ได
0: ้ขอโทษครับพี่สะพ้ายใหญ่เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างเรากับพี่ใหญ่หวังว่าพี่จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุธค่ะป๋องสุพรรณเซ็นพระชื่อดังเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะพยานคดีมูลนิธิหวันโชตหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการจัดตั้งยืนยันไม่มีอำนาจสั่งจ่ายหรือเบิกถอนเงินเผยว่าวันนี้นำเอกสารเกี่ยวกับการทำบุญและการสร้างพระมอบให้ตำรวจสำหรับทองคำ9กิโลกรัมมีวัตถุประสงค์ใช้หุ้มองค์พ่อจตุคามรามเทพพร้อมยืนยันไม่มีส่วนร่วมในการสร้างเหรียญเหนือดวงส่วนวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆเคยช่วยประชาสัมพันธ์และชักชวนผู้ที่ศรัทธาให้ร่วมทำบุญโดยมีความตั้งใจว่าเงินที่ได้จะนำไปใช้ในการบูรณะวัดยอมรับเสียใจหลังเกิดเรื่องขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามพยานหลักฐานหากใครทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายลูกศิษย์วัดกลุ่มชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ของพระมหาธีรนาถวัดป่าภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมารวมตัวกันกว่า100คนเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยมีพันตำรวจตรีพิภพกลมกลึงสารวัตรสอบสวนบก.ปปป.เป็นผู้รับหนังสือเพื่อขอความชัดเจนกรณีการส่งหนังสือถึงผู้ดำเนินรายการสำนักข่าวแห่งหนึ่งพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบที่มาและกระบวนการดำเนินการดังกล่าวอย่างเป็นธรรมเนื่องมาจากกลุ่มลูกศิษย์ต้องการทราบข้อเท็จจริงเพื่อเกิดความกระจ่างแก่สังคมหลังจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังสำนักข่าวยื่นหนังสือถึงกองบรรณาธิการขอให้มีการตรวจสอบและชี้แจงเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพระมหาธีรนาถพระสมยศและคุณศรีประภาโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและเรื่องการเงินประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเทียนแห่งอิหร่านแถลงการก่อนเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติประกาศพร้อมปกป้องจุดยืนอิหร่านอย่างมั่นคงบนเวทีเตรียมใช้พื้นที่สะท้อนความทุกข์ยากของประเทศประณามการกระทำของฝ่ายตรงข้ามในเรื่องการละเมิดข้อตกลงการเจรจาพร้อมตั้งคำถามถึงเหตุความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลว่าการโจมตีพื้นที่พลเรือนเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายจริงหรือนอกจากนี้ยังกล่าวถึงกรณีสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าให้กับทีมสื่อมวลชนของอิหร่านว่าเป็นการปิดปากชาวอิหร่านซึ่งการประชุมสหประชาชาติครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิดการ

ฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศพร้อมชี้ว่าความเชื่อมั่นระดับสากลกำลังถูกทำลายเพราะมหาอำนาจบางประเทศค่ะว่ายน้ำกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเดี่ยวผสม200เมตรยูซิตี้นักว่ายน้ำดาวรุ่งวัย

0: ซิตี้คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอไปครองต่อจากผีเสื้อ200เมตรหญิงค่ะรายการต่อไปรับชมคุยขมงบ่าย3โมงค่ะส่วนวันนี้ดิฉันวรรณิสาสมัครสรุธและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม91E

0: ชวนผู้ชมนะครับมาส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการลุยศึกเอเชียนเกม2026กันครับติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9กด30ตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้เป็นต้นไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันครับ
1: สามสิบกันยายนนี้พบกับพวกเราย
2: ินครับ
1: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
2: ฉลอง24ปีในเอนเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
1: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
2: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
1: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
2: แล้วมาเจอกันนะครับ
3: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป
4: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟัง
5: ข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายเป็น
5: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
6: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
7: บุ๋มขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะแน่นอนค่ะทุกคนต้องการกำลังใจและพลังใจค่ะอย่าลืมนะคะช่อง9กด30ของเรานะคะมีถ่ายทอดสดคอยติดตามทุกกีฬาเพื่อให้ทุกท่านได้ส่งกำลังใจกันเต็มที่ค่ะยังไงคอยติดตามกันด้วยนะคะ

0: เรือประมงอับปางกลางทะเลแสมสารชลบุรีตาย3เร่งหาผู้สูญหาย4รายทนายตั้มพากลุ่มคนพิการบุกทำเนียบจีนายกตรวจสอบโควต้าสลากเอี่ยวอินฟลูผู้มีอำนาจสวมสิทธิ์พบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นอกจากเรือประมงอับปางแล้วนะครับวันนี้ต้องเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเรื่องของฟ้าฝนจะตกหนักนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าวันนี้ก็มีข่าวอีกแล้วครับแต่พระตบะแตกประจันหน้าซ้ายสลบเลยคุณเดชา
2: โอ้โหตบบ้องหูรองเจ้าอาวาสไปบ้องหูแตกเลยแก้วหูแตกเลยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ฟ้าฝนที่แปรปรวนมากค่ะส่วนเรื่องของน้ำท่วมยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ไปจนถึงอีก5วันนะคะน่าจะ6วันด้วยซ้ำจะมีฝนหนักจะหนักที่ไหนบ้างเสี่ยงน้ำท่วมเสี่ยงฝนที่เป็นแรนบอมที่ไหนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะ
1: นะครับรวมทั้งไทยช่วยไทยพลัสนะครับตกลงแล้วฟันธงครับ

0: ต่ออีก2เดือน 1,000 นะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับดูข่าวแรกก่อนก็แล้วกันนะครับเรือประมงอับปางเมื่อประมาณสัก4ทุ่มของเมื่อคืนนี้เองครับเรือประมงชื่อว่าสกาญจนาวารี888นะครับไปอับปางกลางทะเลนี่ครับนี่ยังไม่ทราบชะตากรรมสำหรับลูกเรือนะครับที่บอกว่าสูญหายอยู่ครับลูกเรือที่ว่านี้นะครับแล้วก็อยู่บนเรือทั้งหมด22คนครับตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกจำนวนหนึ่งนะครับ7คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อ4ทุ่มคือผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับว่าเรือประมงกาญจนาวารีอับปางลงกลางทะเลครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับประมาณสัก3รายขณะที่อีก4รายยังไม่ทราบชะตากรรมครับจากลูกเรือทั้งหมด22คนซึ่งได้รับการช่วยเหลือตอนนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นฝั่งด้วยความปลอดภัย15คนครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1ครับได้รับการประสานงานมาก็ได้มีการส่งนะครับเฮลิคอปเตอร์ประเภทที่บอกว่าระดมหาภารกิจค้นนะครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยครับเป็นเรือต่อ112ออกเรือสนับสนุนการค้นหาผู้ประสบภัยทางทะเลเป็นเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำนะครับที่เอามาใช้ในคราวนี้สนับสนุนทางอากาศครับท่านผู้ชมดูภาพนะครับตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งนะครับเรื่องของพี่น้องชาวประมงอยู่ในพื้นที่ครับออกกันค้นหาครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี่อยู่ค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับระยะทางประมาณสัก40ไมล์ทะเลจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าอยู่ในพื้นที่นะครับก็คือจังหวัดชลบุรีนั่นเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือแถวแสมสารครับออกไปหน่อยนี่นะเรือประมงเขาก็ออกทำงานตอนกลางคืนแล้วครับแต่ปรากฏว่าล่มไม่ทราบชะตากรรมนะครับมันเกิดจากอะไรก็ไม่ทราบได้ครับแต่พอล่มไปแล้วในที่สุดแล้วครับออกช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนะครับทั้งหมดนี่นะตอนนี้ขึ้นมาแล้วแต่ผู้ที่บอกว่านะครับเสียชีวิตแล้ว3และอีก4นั้นยังไม่ทราบชะตากรรมครับส่วนคนที่บอกว่าเป็นไต้กงครับข่าวสารล่าสุดแจ้งออกมานะครับว่าพบแล้วครับอยู่ภายใต้นะครับก็คือว่าอยู่ในซากเรือที่จมอยู่ในลงทะเลเลยครับส่วนปฏิบัติการตอนนี้นะครับก็ยังค้นหาต่อไปเนื่องจากว่ายังต้องรออีก4คนครับยังไม่สามารถที่จะพบตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟ้าฝนนะครับไม่รู้ในพื้นที่เป็นอย่างไรถ้าฟ้าฝนตกหนักลงมานะครับอาจจะเป็นอุปสรรคในการค้นหาก็ได้นี่เป็นอุปสรรคนะครับทางเรือเรื่องของเรืออับปางเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับออกเรือเดี๋ยวจะมีคำเตือนกันต่อครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ต้องเตือนกันเป็นพิเศษเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะจากพัทยาไปโคราชเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะปากช่องหมูสีอย่างนี้ที่คลองมะเดื่อหรือว่าคลองเดือดแถวนั้นน่ะเป็นที่สูงอยู่นะคะแต่เนื่องจากว่ามีน้ำป่าฝนตกหนักเยอะมากค่ะนี่เข้าบ้านเลยค่ะโรงเรียนวัดหมดเลยที่โรงเรียนบ้านคลองเดือดนะคะหรือว่าโรงเรียนบ้านคลองเดือดที่ปากช่องตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้คุณสุวิทย์นี่สนามบอล นะดูไม่ออกไม่รู้เลยคิดว่าสระว่ายน้ำนะคะเนี่ยสนามบอลมันเข้าจากตรงนี้ก่อนค่ะแต่วันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวไปถ่ายภาพมาในน้ำค่อนข้างนิ่งแล้วเมื่อคืนเนี่ยตอนตีสองค่ะน้ำมันมาแรงมากชาวบ้านบอกว่าปะปะปุ๋ยนี่น้ำแดงจนถึงตีสี่ค่ะกระแสน้ำไหลเข้ามาเข้าโรงเรียนบ้านคลองเดือทางเข้าทานุทุมพรหรือว่าวัดคลองเดือค่ะแล้วเข้าบริเวณคลองเพนท่ามะปรางตรงนั้นน่ะมาอย่างแรงจนดูนะคะคุณสุวิทย์กระแสน้ำทำให้กำแพงพังเลยนะคะแล้วก็มีต้นไม้มีเศษหญ้าเนี่ยไปตามกระแสน้ำหมดบ้านเรือนประชาชนบางส่วนก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะที่เห็นเป็นน้ำนิ่งๆแบบนี้เนี่ยตอนตีสองนี่ไงสภาพนี่เป็นน้ำตกแบบนี้เลยนะคะมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านหายไปหลายคันเหมือนกันแต่ตอนนี้หาไม่เจอเลยค่ะคือน้ำเนี่ยมันลงท่อมันพัดทุกอย่างมาหมดเลยถึงแม้ว่าที่ตรงคลองเดือหรือว่าที่ปากช่องเนี่ยที่มันจะเป็นที่ลุ่มนะคะแล้วก็มันเป็นภูเขาขึ้นไปสลับมันไปแบบนั้นมันก็มีที่ที่จะเก็บน้ำได้แบบนี้แล้วก็มีที่ที่เป็นที่สูงเพราะฉะนั้นเวลาน้ำมามันไม่ได้ขังเหมือนภาคเหนือตอนล่างนะคะมันก็จะไปของมันเรื่อยๆนี่ลากพอสมควรเลยข้ามถนนไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพื้นที่มันไม่เสมอกันนะคะทำให้พัดพาเอามอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเขาไปหลายคันเลยพี่บางคนบอกว่าขับมอเตอร์ไซค์มาหันอีกทีอ้าวน้ำพัดไปแล้วค่ะเข้ามาระหว่างตีสองถึงตีสี่โชคดีนะคะที่คนกำลังหลับอยู่นะคะแต่มอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ก็หายไปเช้ามาชาวบ้านเลยเดินลุยน้ำมาดูเนี่ยโอ้โหน้ำยังไม่หยุดหลากเลยนะคะและมีคำเตือนออกมาว่าจะมีฝนตกหนักด้วยค่ะที่หมู่6นี่กระแสน้ำเชี่ยวกรากเป็นที่สุดเลยตรงนี้นะคะตอนนี้ยังหาของที่หายไปไม่ได้เลยก็ยังประเมินความเสียหายไม่ได้นะคะนักประดาน้ำก็ไปช่วยกันค้นหาค่ะเจ้าของบ้านหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็มาบอกว่าเนี่ยร้านมันพัดไปตรงเนี้ย

0: ไม่เจอเลยค่ะว่าร่องรอยมันเป็นยังไงมายังไงนะคะโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บโดนน้ำซัดไปอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะเจ้าหน้าที่ก็เตือนชาวบ้านกันเลยว่ามาแล้วฝนมาฝนตกหนักแล้วนะคะเด
1: ี๋
0: ยวจะมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยค่ะที่มันพัดเอาเศษหญ้าเศษไม้ไปเลยน้ำเนี่ยเป็นน้ำป่าลงมาจากที่สูงนะคะไม่ใช่น้ำที่เป็นเรนบอมตกตรงนี้จริงๆแต่จากพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่27เดี๋ยวจะมีรายละเอียดของพยากรณ์อากาศค่ะฝนจะหนักกว่าตอนนี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเลยต้องเตือนกันค่ะคุณสุวิทย์เพราะว่าถึงแม้จะไม่ใช่ depression แต่เป็นร่องมรสุมที่หนักจริง
1: ๆใช่ครับนะฮะแต่ต้องเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ในพื้นที่ลำน้ำเจ้าพระยาครับโดยเฉพาะในขบัตใต้เขื่อนลงมานี่นะ
0: ชัยนาทใช่ไหมเขื่อนชัยพระยา
1: เขื่อนชัยนาทนะครับเพราะฉะนั้น10จังหวัดพี่น้องประชาชนช่วยกรุณานะครับฟังข่าวสารจากกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ประกาศแจ้งพี่น้องประชาชนครับ10จังหวัดภาคกลางได้แก่อะไรบ้างครับอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับให้ระวังด้วยติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับเนื่องจากวันไรครับฟ้าฝนที่ตกหนักอยู่ขณะนี้โดยเฉพาะนะครับจะตกหนักยาวเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับช่วยกรุณาเตรียมด้วยยกของขึ้นที่สูงรวมทั้งนะครับขนย้ายสิ่งของที่บอกว่านี่นะมันจำเป็นนะครับของใหญ่ๆนะครับเอาออกไปก่อนก็แล้วกันโดยเฉพาะวางแผนด้วยถ้ามีลูกเล็กหรือมีผู้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอีก9วันข้างหน้านะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัจฉมาศก็ได้แจ้งออกมาแล้วครับปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับนี่จะมีการระบายครับที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครปฐมนะครับจะมีแม่น้ำจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านนะครับประมาณสัก 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นคาดว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาก็จะมีประมาณสัก150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจะทำให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับมีปริมาณระหว่าง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เข้าจะเป็นระบบชลประทานนะครับก็คือเข้าเขื่อนนี่นะเพราะฉะนั้นเขื่อนก็จะมีการปล่อยน้ำออกมาพี่น้องประชาชนอยู่บนพื้นที่นะครับใต้เขื่อนก็ต้องระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเป็นทางการนะครับ
0: ใต้เขื่อนที่ลุ่มอะค่ะต้องระวังถ้านครสวรรค์ยังอยู่กันขนาดนี้แล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่พันกว่าๆที่ก็ถือว่ายังไม่เยอะคุณสุวิทย์ยังห่างไกลจากน้ำท่วมเยอะนะคะแต่กำลังจะมาแล้วค่ะมาอีกแล้วและหนักกว่าเดิมนะคะที่ผ่านมา7วันเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคนกรุงเทพตากผ้าก็ไม่แห้งล้างรถยังไงก็ฝนตกอีกค่ะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมาว่าจะเจอฝนหนักกว่าเดิมดูเอาละกันคุณสวิทย์ที่พาดมาสีแดงเนี่ยคือฝั่งที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ33จังหวัดอ่านไปไม่หวัดไม่ไหวดูจังหวัดที่ท่านอยู่กันเลยแล้วกันนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ามันเลื่อนลงมาค่ะมรสุมอาจจะเจอความเย็นเนาะความกดอากาศสูงทำให้ลงมาเลื่อนต่ำลงมาทางเหนือไม่มีแล้วค่ะทางภาคอีสานตอนบนก็ไม่มีนะคะลงมาที่ภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งภาคตะวันออกเกือบทั้งหมดเลยค่ะส่วนตกหนัก25จังหวัดก็ยังคงหนักอยู่แต่ว่าไม่ได้หนักมากสักเท่าไหร่นะคะไปดูพยากรณ์อากาศกันเลยค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างยังมีฝนตกหนักกันอยู่นะคะกรุงเทพมหานครก็ยังคงมีฝนค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็อาจจะเป็นฝนตกหนัก25จังหวัดบวกกับเมื่อสักครู่ก็คือเกือบทั้งประเทศเลยค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะอย่างที่เห็นค่ะก็จะมีมาบ้างสูง 2-3 เมตรนะคะฝนฟ้าคะนองก็ประมาณสัก3เมตรนะคะเรือเนี่ยต้องขอความร่วมมือว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนช่วงวันที่23ถึง27จะมีฝนตกหนักแต่อย่างที่เรียนไปนะคะเนื่องจากว่าจำนวนวันมันกว้างคุณสุวิทย์23 24 25 26 27 5วันนะคะแล้วพื้นที่อ่ะถ้าเตือนกันอย่างเงี้ยคนในพื้นที่ไม่รู้หรอกก็เท่ากับว่าฝนตกหนักทั่วประเทศแหละจะไปเน้นเอาภาคกลางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างถ้าพูดแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าที่บ้านเราจะตกหนักหรือไม่เพราะฉะนั้นติดตามพยากรณ์อากาศในพื้นที่ของท่านนะคะหรือว่าปภ.ก็คงจะต้องมีการเตือนภัยเนี่ยค่ะร่องความกดอากาศมันมาแบบนี้นะคะจะพาดผ่านเป็นแบบนี้ไปเลยเนี่ยจะเข้ามาทางภาคเหนือนิดนึงแล้วก็มาภาคกลางแล้วก็มาภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนล่างนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยคนอีสานตอนบนบ่นแรงนะคะคุณสุวิทย์
1: ถูกต้องครับ
0: น้ำไม่เข้านาเนี่ยจะมาตกก็มาตกเอาทางภาคเหนือกับภาคกลางนะคะดิฉันเพิ่งกลับมาจากนครสวรรค์โอ้โหต กมืดฟ้ามัวดินเลยค่ะปีนี้ก็ไม่ค่อย

0: แรงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าภาคอีสานปีนี้กลับแรงไหมคะดูมวลอากาศนะคะที่มันมามันเป็นความชื้นเท่านั้นปีนี้ค่ะยังไม่มี depression ที่มีชื่อสักลูกหรือเข้ามาตรงๆนะคะมวลอากาศเย็นที่บอกว่าอากาศแห้งจากข้างบนทางตอนใต้ของประเทศจีนแผ่ลงมาแล้วค่ะทำให้อากาศชื้นมวลฝนนะมันค่อยๆลงต่ำมาเรื่อยๆนะคะก็เลยลงมาแถวๆภาคเหนือตอนล่างและกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพยังคงต้องพกร่มกันอยู่นะคะส่วนน้ำในเขื่อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้น้อยที่จะเติมคุณสวิทย์ถ้าลงต่ำอย่างเงี้ยเขื่อนบนๆ6เขื่อนใหญ่ก็คงจะไม่ได้เติมน้ำกันค่ะ
1: พี่น้องทางใต้นะครับเรื่องของเรือเล็กกรุณาอย่าเพิ่งออกจาก
0: ฝั่งนะครับ
1: นั่นก็ประกาศแจ้งข่าวเหมือนกันนี่น
0: ะ
1: แต่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูนะครับคือฝนตอนปลายแล้วล่ะคร
0: ับ ใช่ใกล้แล้ว
1: ตุลานี่ก็คือปลายเต็มที่แล้วครับนี่นะ
0: มีลมหนาวแล้วนะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของฟ้าฝนนะครับก็คงจะตกหนักในช่วงนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารนะครับที่ภาครัฐแจ้งออกมาช่วยตรวจสอบให้ดีก็แล้วกันนี่นะส
0: ่
1: วนลมหนาวก็มาแล้วล่ะครับโชยๆมาบ้างแล้วนะครับกรุงเทพมหานครก็อากาศก็เย็นสบายแต่ฝนจะตกหนักหน่อยครับนี่นะดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องที่พาดหัวเอาไว้นะครับปรากฏว่าวันนี้ทนายตั้มนะครับสวมบทไปเลยสวมบทเป็นใครครับบอกว่านี่นะสวมบทเป็นว่าหมายแตกเป็นบนบ้าพลังว่าอย่างนั้นนะไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนำผู้พิการจากทั่วประเทศครับไปยื่นหนังสือต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับในโควต้าประเด็นสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้พิการนะครับเนี่ยอ้าวทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดก็มาในลุคนี้แหละครับ
0: เป็นคุณกันหรือ
1: พร้อมกับเครือข่ายผู้นำนะครับที่เป็นคนพิการจากทั่วประเทศแต่วันนี้ผู้ที่มารับหนังสือร้องเรียนแทนก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์คุณนิกรสมกลางประเด็นที่ทนายตั้มนะครับมาบัดนี้บอกว่าอะไรครับสงสัยเหลือเกินเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทางภาครัฐนะครับจัดสรรให้เป็นโควต้าของใครครับของคนพิการแต่ปรากฏว่าได้น้อยมากนะครับเนื่องจากว่าตูกลุ่มผู้ที่บอกว่าไม่พิการนี่แหละครับนี่นะไปขโมยโควต้าของผู้พิการทำให้ประโยชน์และก็สิทธิในส่วนนี้นะครับไม่ถึงผู้พิการอย่างแท้จริงนะครับยกตัวอย่างก็ได้ครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี้ยจำนวน 70% ที่ส่งผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดครับรวมทั้งหมดนะครับประมาณ19ล้านใบแต่ไปตกถึงมือผู้พิการจริงๆล้านกว่าใบเท่านั้นเองครับถือว่าน้อยมากเอ้าแล้วยังไงบ้างครับปัญหาเรื่องของกองสลากแล้วก็การกระจายสลากที่ว่านี้แก้ปัญหามาทุกสมัยนะครับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคทหารที่ว่ามีอำนาจเด็ดขาดแม้กระทั่งกวาดล้าง5เสือแต่สุดท้ายโควต้าไปตกอยู่ที่ไหนล่ะครับทนายตั้มแล้วก็ผู้ที่พิการมาบอกว่าไปตกอยู่ที่มือของคนบางกลุ่มไม่ได้เป็นคนพิการเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะคนพิการอาชีพอยู่ได้จากอะไรครับก็คือว่าอาชีพที่บอกว่าขายตลาดตะลี่ขายแรงงานบ้างขายความสามารถเป็นพิเศษบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมาขอร้องความเป็นธรรมมาว่าโควต้าสลากนี้ไปถึงผู้พิการน้อยแต่ไปตกถึงอยู่มือนายทุนหรือบางกลุ่มท่านเองจะแก้ปัญหาได้อย่างไรประเด็นที่สองนะครับที่ทนายตั้มบอกก็คือว่าเรื่องของการจัดสรรโควต้าในเรื่องของการทำงานคนพิการก็บอกว่ามีสิทธิ์มีเสรีภาพนะครับเท่ากับคนธรรมดาแต่สุดท้ายนะครับการได้รับความไว้วางใจหรือให้สิทธิเสรีภาพไปทำงานเนี่ยถือว่าน้อยมากมันผิดในนโยบายที่ทางนายกรัฐมนตรีบอกเอาไว้ว่าอย่างนั้นเนี่ยนะแต่นายตั้มเขาก็มาในชุดนี้แล้วครับชุดสีขาวว่าหมายแตกที่ว่านี้บอกว่านะครับเป็นคนที่โม่ครับบ้าพลังว่าอย่างนั้นนะ
0: ตั้มบ้าพลัง
1: กินข้าวกับชาวบ้านนะครับข้าวกล่องก็ว่ากันไปนี่นะแต่วันนี้ต้องฟังตัวแทนผู้พิการด้วยนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับอย่างตัวแทนทหารผ่านศึกนะครับบอกว่ากลุ่มคนทหารผ่านศึกเสียสละร่างกายชีวิตนะครับกลายเป็นคนพิการแต่การสนับสนุนจากภาครัฐนะครับก็คือว่าน้อยมากรวมทั้งอาชีพนะรวมทั้งนะครับเรื่องของโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ทั่วถึงเลยเพราะฉะนั้นจะทำมาหากินอย่างไรนี่ก็คือความเดือดร้อนภาพที่เห็นอยู่นี้บอกว่ามาส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่คนส่วนใหญ่นะครับของคนพิการยังเดือดร้อนอยู่กระจายกันทั่วประเทศครับอย่างประธานฝ่ายกฎหมายและก็สิทธิมนุษยชนของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยขุนสมชายปัญญาเอกวงนะครับท่านบอกว่านี่นะเงินประดุงเกียรติทหารผ่านศึกนะครับได้เดือนละเท่าไหร่ล่ะ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองมันไม่เพียงพอก่อค่ายกครองชีพหรอกครับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับมันต้องต้นต่อ

0: ที่กองสลากนั่นเองรัฐบาลก็ขายเกินราคาอย่าง80บาทเลยครับใครซื้อได้ไม่มีเกินหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะปัญหาหลักก็คือว่ากระจายไปอยู่ที่นายทุนขุนศึกผู้มีอิทธิพลนะครับที่เอาโควต้าของคนตาบอดคนพิการไปกรุณาเอากลับคืนมาด้วยว่างั้นนะ
1: เห็นใจนะคนพิการท่านก็ขายยากแล้วตอนนี้เพราะว่ามันเข้าระบบเป๋าตังค์ไปเยอะแล้วนะคะลอตเตอรี่ไปกันต่อพี่ป๋องสุพรรณค่ะวันนี้ประกาศว่าตัวเองเป็นคนอกหักนะเพราะว่าเสียใจตั้งแต่มีเรื่องที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะแล้วก็โดนหมายเรียกด้วยเนื่องจากว่าไปมีชื่อในมูลนิธิกับเขาด้วยแต่พี่ป๋องก็บอกว่าไม่มีเจตนาที่จะไปยักยอกเงินหรืออะไรเลยเป็นแค่คนนึงซึ่งศรัทธาในตัววัดในตัวกรรมการวัดในตัวท่านเจ้าวาดนักขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยมีเจตนาที่จะไปช่วยเหลือคนอ้าวลงรถมาแล้วค่ะนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังรู้จักกันดีเลยใครมีพระเครื่องใครมีเครื่องรางของขลังเนี่ยก็เลยไปถามพี่ป๋องกันค่ะวันนี้อาจารย์ป๋องสุพรรณมาก็ยิ้มแบบนี้แต่บอกโอ้โหในใจเนี่ยปวดร้าวและแตกสลายไปหมดเลยค่ะเพราะว่าหลังจากมีเรื่องนายสมีโชติเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเสียใจมากค่ะแล้วก็มาติดตั้งแห่เข้าไปด้วยแต่ทางด้านอาจารย์ป๋องก็ยืนยันนะคะว่าตัวเองนั้นเป็นเพียงแค่คนที่เป็นพยานมาพูดเรื่องราวต่างๆไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเงินของวัดก็ยังอยู่แค่20กว่าล้านเองนะคะแล้วทองก็ไม่ได้หายไปไหนตัวเองเป็นคนศรัทธาแล้วก็ช่วยเหลือวัดมาตลอดวันนี้เสียใจผิดหวังเหมือนคนอกหักรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ขอให้เข้าปากคำก่อนละกันแล้วก็จะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะส่วนตำรวจตำรวจพูดดีคุณสุวิทย์ท่านด้านผู้บังคับการตำรวจปราบปรามนะคะท่านพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ท่านก็บอกว่าที่เรียกพี่ป๋องสุพรรณมาครั้งนี้ก็มาสอบในฐานะพยานเท่านั้นไม่ได้เป็นโจทย์ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นจำเลยด้วยก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในมูลนิธิเนื่องจากว่ากรรมการเขามีประมาณสัก7คนสอบไปแล้ว5ปากก็สอบหมดอ่ะคือไม่ได้ไปมุ่งเน้นว่าจะไปเห็นว่าเขาทำผิดทำอะไรเนี่ยค่ะแต่ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานคือเส้นเงินชัดเจนมากแต่อุบไว้ก่อนยังไม่เปิดเผยยังไม่บอกนะคะว่าเส้นเงินโยงไปถึงใครบ้างเอาล่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะคืบหน้าของสุพรรณ
0: ดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของพระวันนี้ปรากฏว่าพระเกิดการต่อยกันครับ
1: โอ้สลิงแตก
0: ดูที่จังหวัดราชบุรีนะสลิงแตกก็ว่าได้นะครับเป็นพระรูปหนึ่งนะครับที่บอกว่านี่นะเป็นลูกพระเป็นลูกวัดเฉยๆนะครับชื่อพระอ้นยังบวชไม่นาน
1: เ
0: ลยคุณเรจานะ
1: แ
0: ต่ปรากฏว่าไปบุกต่อยนะครับบุกต่อยรักษาการเจ้าอาวาสนะครับนี่ครับเป็นภาพที่ปรากฏโอ้โห
1: นั่นโยมก็นั่งอยู่นั่น
0: หนักเลยครับนี่นะวัดแห่งหนึ่งในตำบลเจ็ดเสมียนนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับไปต่อยกันในคุณเรจานี่นะนะครับก็คือมีพระลูกวัดนะครับมาห้ามนี่นะมาห้ามเอาไว้ครับปรากฏว่านะครับรักษาการนี่นะครับปากแตกครับปากแตกไม่พอนะครับไปเช็คโรงพยาบาลปรากฏว่าแก้วหูแตกครับเลือดไหลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรักษาการของพระของวัดนะครับแห่งนี้ชื่อว่าพระประสงค์ครับท่านบอกว่านะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีกิจนิมนต์พอดีโยมเขาจะมาทำบุญนะครับร้อยวันนะสำหรับคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีนิมนต์พระนะครับในวัดนี้9รูปครับแต่ปรากฏว่าพระอีกองค์นึงไปนิมนต์แต่นิมนต์มา9รูปนะครับบอกว่าตัดออกไปอีกวงนึงคือพระอ้นครับพระอ้นที่ว่าคือคนที่ต่อยนี่แหละครับเนื่องจากว่าพระรูปนี้บอกว่าไม่ปฏิบัติภารกิจบางทีถูกนิมนต์ไปแล้วแต่ก็เบี้ยวเฉยๆบางทีก็บอกไม่ไปนะครับทำเมื่อคืนเดินออกมามาตีละครั้งเฉยๆเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านี่ครับโอ้โหไม่ดีเลยนะครับพระแบบนี้นะครับก็คือว่าไม่นิมนต์ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะวงแตกว่าอย่างนั้นนะในที่สุดแล้วพระรูปนี้ก็ไปใส่เลยครับล่าสุดบอกว่าพระอ้นนะครับไปขอขมาท่านรักษาการเจ้าวาดเรียบร้อยก็บอกว่าให้อภัยกันเรียบร้อยนะครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะโหสิกรรมให้
1: ครับแต่ก็บาดเจ็บเยอะเลยนะคะท่านรองเจ้าวาดมาพักกันก่อนดีไหมคุณสวิท
0: ครับเอาใครช่วยไทยให้เป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: อ๋อไทยช่วยไทยพลัสเหรอคะ
0: เออครับรออยู
1: ่เรียบร้อยคนรอกันเยอะค่ะรอไปก็งงกันไปนะคะว่าเอ๊ะตกลงมัน2เดือนพันเหรอมันไม่ใช่เดือนละ500ใช่ไหมแล้วมันน้อยกว่าเดิมนี่นะเอาก็ตามนั้นเลยค่ะ2เดือนพันไม่ใช่เดือนละ500นะคะใช้หมด 1,000 แรกเดือนที่2ก็ต้องนั่งเหม่อกันไปไม่มีใครช่วยเรานะคะ
0: คร
1: ม.ไฟเขียวไปแล้วค่ะต่ออายุไทยช่วยไทย plus อีก2เดือนนะคะตุลาคมถึงพฤศจิกายนค่ะใช้จ่าย 1,000 บาทแถมเติมเงินสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1,000 บาทค่ะก็เพิ่มกันอีก1เดือนเอ้าตามนั้นนะคะที่เราคาดการณ์กันไว้นะคะต่ออายุโครงการไปอีก2เดือนต่อลมหายใจกันไปนะคะตลงตลาดนี่ก็คงจะคึกคักกันไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะคุณสุวิทย์เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่า2เดือนเดือนละ500แต่อย่างใดค่ะมันคือ2เดือน 1,000 บาทก็กลัวว่าจะเงียบกันตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกนะคะ

0: ในวงเงินที่ใช้จ่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นวงเงินที่กู้มาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะและสำหรับใครที่รับเงินไว้300บาทต่อเดือนน่ะกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆเนี่ยนะคะก็จะได้เพิ่มอีก700บาทต่อเดือนนะคะที่จะใช้ในเดือนตุลาคมค่ะส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เขาจะเติมให้เป็น 1,000 นะคะง่ายๆคุณสุวิทย์คือตอนนี้มันก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็น่าจะต่ออายุกันไปคุณสุวิทย์ชอบไหมล่ะ
1: ครับก็ชอบทุกคนแล้วครับคุณในช้านี่นะอ้าวรอได้แน่นะครับแต่ได้2เดือน 1,000 นี่นะ
0: ไปถึง
1: เดี๋ยวช่วงหน้าดูข่าวต่อนะครับเรื่องของพรบกัญชาที่ประชุมครม.เห็นชอบแต่ต่อไปนี้กัญชาต้องใช้ในวงการแพทย์เท่านั้นส่วนร้านที่เปิดอยู่ทั่วๆไปเลยครับนี่นะผิดไปอย่างนั้นครับเดี๋ยวมาครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
3: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
6: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
7: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
8: คุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมง
9: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระใสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
10: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
13: ชิม อีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
16: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
17: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9

0: ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ดBioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร์
5: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: ดูข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของสสชนภัทรนาคสั่วคุณเรชาวันนี้นะครับก็คือว่าปปงได้มีการส่งอัยการฟ้องศาลเพื่อยึดทรัพย์ครับสสคนนี้นะครับเพราะว่าเป็นเครือข่ายเว็บพนัน13ล้านบาทครับที่สำนักงานปปงนะครับเขาก็มีการแถลงผลการประชุมวันนี้แหละครับมีมติให้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนการช่อโกงอันเป็นลักษณะเป็นธุระนะครับเป็นปกติธุระนี่นะคือพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ทราบกันดีนะครับว่าเว็บพนันออนไลน์นะครับรายนี้ก็กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจันให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ว่านี้คือคนชดชนภัทรนาคสั่วซึ่งเป็นสสนะครับจังหวัดสงขลานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้มีการยึดทรัพย์แล้วก็อายัดทรัพย์สินเอาไว้ตั้ง2ครั้งครับรวมมูลค่าประมาณ170ล้านบาทนี่นะ2ครั้งที่ผ่านมาครับแต่วันนี้ก็มีการยึดเพิ่มนะครับ16รายการไม่ว่าจะเป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างสินค้าแบรนด์เนมนะครับยานพาหนะเงินฝากในบัญชีของธนาคารด้วยรวมมูลค่าประมาณสัก13ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการยึดนะครับสั่งยึดนะฮะให้พิจารณายึดนะครับเป็นครั้งที่3ครับ
1: ไปดูเรื่องของแอมไซยาไนด์กันบ้างค่ะชื่อนี้เนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะคะเพราะว่ามีคดีอาญา10กว่าคดีค่ะจะโดนยกฟ้องบ้างโดนตัดสินประหารชีวิตบ้างล่าสุดค่ะเป็นการตัดสินประหารชีวิตนะคะการอ่านคำพิพากษาของศาลอาญาค่ะในคดีของแอมไซยาไนด์นี่นะคะก็ได้มีการอ่านคำพิพากษาเป็นอีกครั้งนึงค่ะที่แอมไซยาไนด์หรือว่าสราราตรังสิวุฒพรอายุ39ปีเป็นจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยเอาหรือเอาไว้ซึ่งประโยชน์อันเกิดแก่ตนในการทำความผิดคือพูดง่ายๆคุณชูวิทย์วางยาเขาเพื่อที่จะล้างหนี้แล้วก็จะเอาเงินเขาไปด้วยค่ะโดยโจทย์ก็คือเป็นทนายนะคะผู้เสียชีวิตเป็นทนายของผู้เสียชีวิตก็คือคุณจันทรรัตน์วงไกรศิลป์หรือจุ๋มกับแอมเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะจุ๋มอายุ43ค่ะก่อนหน้านี้ชวนกันลงทุนจุ๋มเอาเงินไปให้ 70,000 ลงทุนนะส่วนแอมก็ขอยืมเงินเพิ่มอีก 26,000 ประมาณนี้หลังจากคุยกันไปคุยกันมาได้เงินเลยนะ 70,000 กับ 26,000 เนี่ยแล้ววันที่เกิดเหตุค่ะก็คือวันที่9สิงหาคม65นะคะแอมเนี่ยสั่งซื้อไซยาไนด์เขามีหลักฐานอะซื้อมากระปุกใหญ่ๆเลยคุณสุวิทย์ซื้อเสร็จเนี่ยนัดจุ๋มมาเลยบอกจุ๋มเจอกันหน่อยจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวซื้อวันที่9นะ9สิงหาเจอจุ๋ม15สิงหาพอเจอจุ๋มปุ๊บเลี้ยงข้าวกินยงกินยาเสร็จอ้างว่าจุ๋มเธอเป็นลองโควิดใช่ไหมฉันเอายาแก้ลองโควิดมาให้ไปเจอที่ปั๊มน้ำมันเพชรบุรีค่ะหลังจากนั้นจุ๋มก็อ่อนเพลียกลับบ้านไปเสียชีวิตที่บ้านสามีคุณจุ๋มบอกว่าคุณจุ๋มเนี่ยขาดออกซิเจนตัวเนี่ยดำแล้วก็ตัวแข็งไปหมดเลยหัวใจและสมองเนี่ยตายไปเลยคุณสุวิทย
0: ์
1: เรื่องนี้ทางแพทย์เขาไม่ยอมนะคะญาติเขาก็ไม่ยอมก็เลยเจาะเลือดปรากฏว่ามีค่ากรดสูงในระดับเหมือนอักเสบจากการถูกยาพิษก็เลยคิดว่าน่าจะมีผลจากยาไซยาไนด์ค่ะก็เลยพอจะอนุมานได้นะคะว่าจุ๋มนั้นเสียชีวิตจากการวางยาของแอมไซยาไนด์สารท่านเลยตัดสินประหารชีวิตเลยนะคะแล้วก็ให้ชดใช้เงินกับญาติอีก 60,000 กว่าบาทพร้อมดอกเบี้ยด้วยค่ะแต่ว่าทนายความของแอมไซยาไนด์ก็บอกว่าจะอุทธรณ์ต่อไปสั้นๆเดี๋ยวไม่อีกค่ะ
0: ว้าวนะครับนี่แอมไซยาไนด์ไม่รู้ว่าจะติดคุกนะครับกี่ปีกี่ชาติ
1: จะประหารกี่รอบก็ไม่รู
0: ้โอ้ฮะดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของการเมืองในประเทศไทยก็คือว่าความไม่แน่นอนครับเมื่อคืนนี้ครับปรากฏว่าคุณพริษฐ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่เป็นประธานพรรคฝ่ายค้านนั่นเองครับโอ้โหท่านออกมาเฟซบุ๊กเลยนะครับบอกว่านี่นะขอตัดสิทธิ์นะครับคือเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของพรรคฝ่ายค้าน
1: ตัดได้เหรอ
0: โอ้โหนี่ครับมันแปลกๆครับนี่นะมัน

0: ไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้ในประเทศไทยนะครับตัดสิทธิ์ไปบอกว่าหลังจากมีข้อตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของบิ๊บฝ่ายค้านเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านก็อ้างไปเยอะนะครับคุณเดชาเนื่องจากว่าตั้งแต่การอภิปรายงบประมาณประจำปีนี้ของพรรครัฐบาลนะครับที่รัฐบาลเสนอไปแต่ปรากฏว่าพอลงมติจริงๆนะครับพรรคกล้าทำมีทั้งหมด58เสียงเนี่ยลงมติเลยนะครับว่าเห็นชอบกับพรรครัฐบาลก็คือว่าเห็นชอบกับงบประมาณเอ้างงว่าอย่างนั้นนะตัวเองไปฝ่ายค้านนะครับไปยกมือให้สนับสนุนรัฐบาลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคุณไอติมก็บอกว่ามันไม่ใช่หลักการนะครับของพรรคฝ่ายค้านเลยเพราะฉะนั้นข่าวสารก็แจ้งออกมาว่าพรรคฝ่ายค้านพรรคกล้าทำนะครับมีทั้งหมดนะที่ไปเป็นสัดส่วนอยู่กับพรรคฝ่ายค้านเดิมในปัจจุบันนี้7คนครับออกกันหมดเลยว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับคุณไอติมก็ตัดโควต้าของพรรคฝ่ายค้านคือพรรคกล้าทำออกไปหมดเลยแล้วก็จะมีพรรคเข้าใหม่มั้ยพรรคอะไรบ้างครับพรรคเสรีรวมไทยอย่างนี้ครับรวมทั้งพรรคอื่นด้วยก็คือว่าเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยว่ากันไปนี่นะมันก็แปลกนะครับก็คือว่าฝ่ายค้านตัดฝ่ายค้านกันออกเอาแล้วจะไปไหนยังไงต่อนะครับพรรคกล้าทำมีความนะครับคุกคุนอยู่ภายในนะครับบอกว่าคุกคุนที่ว่านี่คือจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะครับคนก็สงสัยอยู่ปรากฏว่าวันนี้คุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนี่นะบอกว่าเรื่องนี้มันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะแล้วพรรคประชาชนมีสิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์นะของความเป็นฝ่ายค้านของพรรคกล้าทำทั้งที่พรรคกล้าทำนะเขาก็บอกบางกฎหมายนะครับก็เห็นด้วยนี่นะเขาก็เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเขาก็เคยยกมือมาแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเคารพสิทธิ์ไปอย่างนั้นนะเอาถามว่านะครับพอมาอย่างนี้ปั๊บจะร่วมรัฐบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครตอบได้เลยครับโน่นคุณนันทิทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคคนเดียวตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะแต่ถ้าสมมติว่ารวมเสียงกันแล้วนะครับปัจจุบันนี้พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลทั้งหมดนะครับมีกี่พรรคละอารู้กันอยู่จำนวนเสียง291เสียงแต่ถ้าสมมติว่าพรรคกล้าทำมาเติมอีก58เป็นเท่าไหร่นะครับทะลุโดน300กว่าขึ้นแล้วถามว่าจะมาเขย่าปรับคณะรัฐมนตรีอย่างเงี้ยปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลมีไหมล่ะยังไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะเป็นพรรคอะไรรอก็ได้สำหรับพรรคกล้าทำและพรรคกล้าทำท่าทีเป็นยังไงบ้างเอ้าร้อยเอกธรรมนัสครับประธานที่ปรึกษาพรรคเป็นยังไงบ้างตอนนี้โน่นเขาไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นโน่นไปในฐานะอะไรครับไปในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไปลุ้นเชียร์กีฬาทางน้ำอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำตอบสำหรับพรรคกล้าทำอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการเมืองประเทศไทย
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้ในเมืองไทยจริงๆนะคะไปดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องของกัญชาค่ะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างนึงคือปล่อยเสรีก่อนแล้วกฎหมายค่อยออกมาควบคุมทีหลังนะคะจนถึงวันนี้กฎหมายก็ยังไม่ได้สำเร็จลุล่วงกันไป 100% ค่ะแต่วันนี้มีความคืบหน้าร้านกัญชาเป็นหมื่นๆแห่งในประเทศต้องฟังแล้วค่ะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็บอกว่ามติครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้จะมีผลคือก่อนหน้านี้ก็พูดกันมาเรื่อยๆค่ะว่าต้องเป็นการแพทย์เท่านั้นการแพทย์เท่านั้นแต่ก็เหมือนเดิมนะคุณสุวิทย์พูดตรงๆเนาะในฐานะคนเดินถนนเนี่ยโอ้โหเยอะกว่านั้นสะดวกซื้ออีกตามเมืองใหญ่ๆนี่มีทุกที่อ่ะทุกซอยเลยนะคะตามที่เที่ยวกลางคืนให้เยอะไปหมดเลยตอนนี้มีการสำรวจแล้วค่ะว่าข้อมูลของกัญชาเสรีหรือว่าร้านกัญชาทั่วไปเนี่ยเป็นหมื่นๆแห่งจริงๆแต่ 95% เนี่ยถูกควบคุมแล้วนะคะมีการจดทะเบียนและมีการต่อใบอนุญาตใบอนุญาตเนี่ยกำลังจะเริ่มหมดอายุแล้วสำหรับท่านที่ได้รับใบอนุญาตนะคะก็มีอายุตั้งแต่ปี69ถึง71หลังจากนี้จะต้องขึ้นทะเบียนคือกัญชาต้องเป็นไปในทางการแพทย์เท่านั้นร้านค้าที่ไม่ใช่สถานพยาบาลต้องมีใบอนุญาตต้องเป็นสถานพยาบาลเสมอคือไม่ใช่ไปปรับให้ใช่ต้องมีหมอมีแพทย์ประจำร้านนี่คือระเบียบใหม่และสั่งยาต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์ง่ายๆเป็นเรื่องการแพทย์ทั้งหมดถ้าไม่ทำเดี๋ยวค่อยดูนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้ต่อไม่ได้ก็คือจะถูกปิดนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กฎหมายถูกออกมาโดยครม.มีมติแบบนี้เดี๋ยวจะดูว่าปลายทางจะเป็นยังไงนะคะโดยทางครม.ก็ใช้เหตุผลว่าเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนในหัวเมืองและที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยแหละบางทีเขามาเนี่ยไม่มีการควบคุมก็เสรีกันไปก็ไม่รู้ละค่ะตอนนี้มติครม.ออกมาแล้วเดี๋ยวคงจะออกมาเป็นกฎหมายต่อไปแต่หัวใจสำคัญคือการบังคับใช้อะมันจะเป็นยังไงเพราะมันก็เสรีอย่างเงี้ยมาตลอดนะคะแล้วคนลงทุนไปแล้วอะเขาลงทุนไปแล้วนะร้านวิจิตรสวยงามใจเขาปิดมันก็ยังไงอยู่นะ
0: นะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับที่วันนี้พวกเราต้องส่งกำลังใจเชียร์กันก็คือว่าเน่เน่นะคุณเนชานี่น
1: ะ
0: โอ้โหเน่เน่นะครับนี่ครับจะมีการนะครับนี่นะขึ้นชิง

0: ึ้นเวทีครับ
1: ค่ะ
0: คือถ้าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือวันนี้แหละครับวันที่22นี่นะแต่วันพรุ่งนี้เช้าตามเวลาในของประเทศไทยนะครับเนนี่รอยเย็นนั้นครับตอนนี้พร้อมแล้วครับอยู่บนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีจันทร์ครับท่านบอกว่ารัฐบาลขอเชิญชวนร่วมเชียร์พร้อมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ครับกำหนดการแข่งขันก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นศักยภาพแล้วก็ความสามารถของเธอนั้นล้นเหลือคนไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ทราบข่าวบอกว่าไปส่งกำลังใจเชียร์เยอะนะครับรวมทั้งทีมงานของเธอที่เล่นดนตรีที่ภูเก็ตด้วยก็ไปอยู่ที่โน่นแล้วเพราะฉะนั้นคนไทยทั้งประเทศนะครับร่วมเชียร์กันสำหรับน้องเนเน่ในคืนนี้
1: ค่ะอเมริกาก็ทาเลนต์นะคะวันที่23กันยาตามเวลาประเทศไทยคือเนเน่ไปเนี่ยไม่ได้ไปโชว์เพลงร็อกอย่างเดียวก็คือเอาความเป็นไทยไปขึ้นสู่เวทีอเมริกาก็ทาเลนต์ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกด้วยเอาใจช่วย
0: ครับเนี่ยนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะดูข่าวดีกันต่อนะครับใบหน้าคนนั้นสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอยากหน้าหล่อหน้าสวยเด้งแล้วก็หน้าสะอาดสะอ้านยังไงเดี๋ยวมาดูครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
7: ๆแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
9: คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมง
10: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
11: อร่อย
12: ฟินเวอร
10: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
15: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
16: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
19: โอเคเฮอร์เบิร์ล
6: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
15: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
15: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
0: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
0: ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่คนนี้ค่ะคุณสุวิทย์ไม่ว่าเขาจะเป็นใครอายุเท่าไหร่เป็นเพศอะไรไม่ต้องสนใจค่ะเพราะว่าเขาสวยหน้าใสเด้งมาทีไรขโมยหัวใจคุณสุวิทย์ไปได้ทุกทีใครล่ะคะ
8: อยู่ตรงนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าสวยอมตะจริงๆพี่ปุ๋ยนิทัศน์ค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: สว
9: ั
8: สด
9: ี
8: ค
9: ่
8: ะ
9: สวั
8: สดีค่ะนี่ไง
10: ตอนที่บอกตลอดเลย
8: ถูกต้องค่ะก็เลยขโมยหัวใจป่าได้ตลอดจริง
7: ดูมองไหนๆพี่ปุ๋ยขออีกทีมองป่า

0: ยังไงนะ
1: แสดงว่าใบหน้านี่มีส่วนสำคัญนะคะ
2: ถูกต้อง
1: เฟิร์สอิมเพรสชั่นพอเราเจอกันในตาต่อตา
3: พี่ปุ๋ยมีใบหน้าเป็นอาวุธจริงๆ
1: จริงเหรอคะมีหน้าปากเข้ามาสกิดปุ๋ยก็ตกใจเหมือนกันนะคะตกใจอ่อนไปแล้ว
0: ตกใจค่ะไม่เคยเห็นอะไร
4: ปกติก็จะเห็นพี่ปุ๋ยล้างหน้าในรายการนะรายการสดของเราด้วยค่
1: ะ
4: วันนี้จะมาล้างหน้าเหมือนเดิมไหมคะ
1: วันนี้เอาเป็นว่าอ่ะไม่ล้างมานานแล้ว
4: ล้างมานาน
1: ไม่ต้องล้างแล้วนะคะไม่ต้องยืนยันแบบนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมขานะคะหลายๆครั้งเห็นหน้าปุ๋ยเนี่ยคือจะมาล้างหน้าล้างหน้าทุกคนแบบว่าล้างหน้าสดในรายการเป็น10ปีนะตั้งแต่สมัยที่บอกว่าโอ้โหเคเบิลทีวียันทีวีดิจิตอลล้างแบบไม่บรรยะบรรยังใครเห็นก็บอกโอ๊ยทรมานผิวหน้าจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๋ยล้างเพื่ออะไรคะล้างเพื่อพิสูจน์ให้ทุกท่านได้รู้ว่ากระเทยแก่กระเทยเท่าที่คุณเคยบอกเนี่ยวัย63ปีวันนี้นะที่อดีตนะหลายๆคนบอกโอ้โหอีแก่อีหนังเหนียวอีหน้าย่นอีเหี่ยวเงี้ยนะแล้วดูผิวหน้าวันนี้สิคะ
4: นี่
1: เพราะอะไรคะปุ๋ยด้วยอะไรตัวเองด้วยไตรจีน่าไตรจีน่าช่วยปุ๋ยได้เมื่อก่อนปุ๋ยเป็นกระเทยที่บอกว่าพูดแทบตายแต่ว่าไตรจีน่ามันดีจริงมันเห็นผลจริงมันแบบว่าหลายๆคนดูแล้วโอ้โหตายต้องเชื่อเลยว่าไตรจีน่าช่วยได้จริงๆนะแต่มาวันนี้ทุกคนขาไม่ได้พูดโกหกเลยเพราะประสบการณ์นะฮะทุกๆอย่างมันเห็นได้เลยหลายๆคนใช้แล้วรู้เลยว่ามันดีจริงนะฮะแล้วก็บอกต่อๆกันมาไตรจีน่าอยู่มาทั้งหมด17ปีแล้ว
4: ค่ะ
1: ถ้าเกิดไม่ดีจริงน้องฝนขาเป็นไงคะ
4: อยู่ไม่ได้ค่ะถึง17ปีขนาดนี
1: ้เซรั่มที่ขายทางทีวีมีตัวนี้ตัวเดียวตอนนี้นะคะและไตรจีน่าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเป็นของคนไทยที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะนะตั้งแต่ไม่มี X จน88X นะฮะ 10X นะก็ 12X นะคะปัจจุบันนี้ขอบอกเลยว่าตอนนี้เข้าไปตัวใหม่อีกแล้วไตรจีน่านะฮะไทรีเวอร์เซลคอลลาเจนเซรั่มเอาเรียกง่ายๆเลยปุ๋ยเรียกว่าไทรีเนี่ยเป็น15X 15X ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้คุณผู้ชมคะช่วยในเรื่องอะไรคะใบหน้าของคนเราถ้าไม่อยากเหี่ยวไม่อยากย่นมันจะต้องชุ่มชื้นแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะ
4: ฮะ
1: ทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยมันเรียบตึงได้ตัวใหม่นี่เขามีผลทดสอบนะฮะน้องฝนขามีผลทดสอบว่าช่วยในเรื่องการคืนความชุ่มชื้นได้ยาวนานมากยาวนานถึง72ชั่วโมงคิดสิคะคิดสิคะคิดสิคะมันประมาณเท่าไหร
4: ่ก็ประมาณโอ้3วันเลยนะพี่ปุ๋ย
1: 3วันเลยฉะนั้นแล้วคุณขาถ้าเราทาครั้งนึงแล้วเราไม่ทาเลยเนี่ย3วันมันสามารถชุ่มชื้นมั้ยคะ
4: อ
1: ยู่ได้ยาวนานถึง3วันแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นละค่ะทาไปทาทุกวันดีกว่าเพราะว่าอะไรคะยิ่งชุ่มชื้นมากผิวหน้าเราก็ยิ่งดียิ่งขึ้นนะคะน
4: ะ
1: เพิ่มเติมด้วยเอกลักษณ์นะฮะเฉพาะที่เขาชื่อว่าคอราโปคอราโปเนี่ยช่วยเสริมสร้างนะคะคอลลาเจนในผิวหนังนะชั้นใต้เลยทีและดูแบบว่ากระชับขึ้นและดูเรียบเนียนขึ้นและดูแบบว่าตื้นขึ้นผิวที่เคยเป็นลงเป็นรอยนะจะดูแบบโอ้โหมันดูดีขึ้นมีการทดสอบมาแล้วนะคะนะว่าเห็นผลภายใน14วันหรือ2สัปดาห
4: ์
1: ปุ๋ยไม่ได้พูดไปเรื่อยมีหลักฐานยืนยันการันตีจากสถาบันที่ในโลกนี้ยอมรับรองเลยนะฮะนะก่อนหน้านั้นแนะนำไปให้ถ่ายรูปไปก่อนนะตอนนี้ก็เหมือนกันถ้าใครจะใช้ตัวนี้ 15X ตัวใหม่ล่าสุดนะคะผู้ชมขานะคะคุณถ่ายภาพเซลฟี่เอาไว้ก่อนแล้วคุณติ๊กปัญหาของคุณริ้วรอยตรงนี้มีรอบดวงตามีสีผิวกระดำกระด่างรอยย่นตรงนี้รอยย่นตรงหน้าผงหน้าผากนะคุณถ่ายภาพเซลฟี่เอาไว้แล้ว2สัปดาห์คุณเอามาดูกันเปรียบเทียบเลยค่ะดูด้วยตาจะรู้สึกได้เลยนะคะนะฮะดูนี
4: ่เนี่ย
1: แล้วตัวใหม่ล่าสุดเป็นอย่างเงี้ย
4: กระปุกแดงแบบนี้เหมือนเดิม
1: กระปุกแดงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนตรง
4: ที
1: ่ฝาตนเองแล้วมันมีความเข้มข้นเข้มข้นมากๆแบบนี
4: ้
1: เนี่ยอาหารแบบน
4: ี้
1: น้องฝนว่ามันจะเหนียวเนื้อหนะไหม
4: ใช่ฝนก็อยากจะถามพี่ปุ๋ยเหมือนกัน
1: บ้านเราอากาศร้อนชื้นแบบนี้ถ้าเหนียวเนื้อหนะเราทนไหวไหม
4: มันจะเหนอะ
1: นะไม่ไหวอ่ะลองค่ะ
4: ขออนุญาตลองนะคะ
1: เรามีไม้พายไว้ให้นะคะ
4: ขออนุญาต
1: ได้ค่ะได้เลยค่ะนะเนี่ยค่ะไม้พายอยู่ในนี้นะคะคุณชมการเนี่ยเราก็ทาป้ายไปอย่างเงี้ย
4: นะ
1: ง่ายง่ายเลยนะคะอุ้ย
4: ตะกี้เนี้ยฝนสะกิดมานิดเดียวเองค่ะคุณชมค่ะเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยได้ทั้งหลังมือมาถึงแขนอย่าง
1: น
4: ี้ได้เลย
1: ชุ่มชื้นเลยทีเดียวนะคะคอเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมขานะฮะมันแบบริ้วรอยบนคอก็จะตื้นขึ้นแล้วก็จะทำให้ตึงขึ้นเฉพาะวันนี้คุณผู้ชมขาใครที่ฟังอยู่ใครที่ดูอยู่ไม่ต้องไปคุยกับใครแล้วเพราะว่าไทรจีน่ามันขโมงไปทั่วประเทศไทยแล้วยาวไปถึงต่างประเทศด้วยน
4: ะ
1: คุยปุ๊บมันรู้เลยโปรดีวันนี้ถ้าเจอต้องจองบอกกันเลยตรงนี้นะคะเพราะอะไรคะเป็นโปรเด็ดโปรดีที่ปุ๋ยคนเดียวที่สามารถให้ได้

0: อันนี้กล้าพูดยืนยันเลยนะเพราะว่าอะไรคะพรีเซนเตอร์คนอื่นไม่สามารถให้ได้แบบปุ๋ยให้ได้คนเดียวฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมขาพร้อมแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดหมายเลขสิริมงคลนะคะที่เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่1577อีกครั้งค่ะ1577หรือแอดไลน์ Teregina Band นะคะ
1: เ
0: ปิดไปที่210-200สายนะคะคุณจะได้รับแบบนี้ค่ะด้านหน้านี้นะคะนะ1กระปุกใหญ่แล้วแถมให้อีก1กระปุกใหญ
1: ่
0: ยังไม่พอค่ะแถมขนาดพกพาอันนี้ก็ 15x เหมือนกันนะ
1: ค่ะนี่ 15x
0: เซรั่มทั้งหมดนี้เป็น
1: 15x
0: และวันนี้ขอบอกเลยว่าโฟมในตำนานที่ปุ๋ยใช้ล้างมาเป็น10ปีและใบหน้าใสใบหน้าสะอาดเกลี้ยงเก่าไมเซราโฟมตัวดังแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยฮะทั้งเซตนี้ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยนะคะปุ๋ยมอบให้ทั้งหมดเลยราคาเป็นหมื่นแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทราคาเดิมได้ของใหม่ได้เซรั่มตัวใหม่ที่พัฒนาสูตรได้ดีมากนะ
1: ค
0: ุณขาแต่ราคาเช่นเดิมนะไมเซราโฟมตัวนี้อ่ะมาดูกันเลยว่าตัวนี้ทำไมถึงงองให
1: ้
0: อันนี้พิสูจน์หลายครั้งหลายหนแล้วนะคะอ่ะดูค่ะ
1: น
0: ี่อ่ะนี่ไอเลนไอ
1: เป็นนี่เป็นแบบว่าเป็น
0: ดินสอเขียนขอบตา
1: ตัวนี
0: ้ไอเลนเนอร์
1: นี่เป็นไอเลนเนอร์นะ
0: และอันนี้อ่ะ
1: โอ้ยนี่จะพิสูจน์ให้เห็นเลยนะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ขอบปากนะฮะขอบปาก
1: นี่ขอบปาก
0: แล้วเราใช้ลิปสติกด้วยที่จูบไม่หลุด
1: จูบไม่หลุดค่ะคุณผู้ชมขาแน่นๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ
0: คุณดูสิคะดูนะคะนี่อ่ะ
1: รอให้มันแห้งเซ็ตก่อนนิดนึง
0: เป็นไงคะอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวก่อนนะอาร์เรโน่แบบว่าอย่างเงี้ยมันกันน้ำนะพี่ปุ๋ย
0: กันน้ำก่อนจะล้างออกเราต้องใช้นะคะรีมูฟวงรีมูฟวัวหรือออยเอยอะไรมา
1: ต้องโปะเข้าไป
0: แต่ตัวนี้ค่ะนี
1: ่
0: จริงๆมันไม่ต้องถึงปั๊มขนาดนี้เนี่ยดูนะคะแล้วก
1: ็
0: คุณขาคุณดูสิคะอ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่ะดูค่ะกล้องซูมเข้ามาได้เลยค่ะนะฮะเนี่ยนะคะมันสามารถออกได้เลยเนี่ยเห็นไหมนะแล้วง่ายๆเลยค่ะนะคะเนี่ยนะอ่ะอย่ามัวรอช้านะคะคุณผู้ชมขานะคะ2กระปุกใหญ่1กระปุกพกพานะคะนะพร้อมด้วยไมเซราโฟมแบบนี
1: ้
0: ราคาเต็มคือหมื่นแต่ว่าวันนี้คุณดูสิคะนะราคาเต็มหมื่นแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทนี่ค่ะเกลี้ยงเก่าไหมคะอ่ะกล้องซูมมาดูที่มือปุ๋ยได้เลยค่ะเห็นไหมฮะ 2,990 บาทวันนี้นะคะจัดส่งฟรีรูดบัตรเครดิตได้เก็บเงินปลายทางได้เลยโทร1577 1577ผิวหน้าสะอาดมีชัยไปกว่าครึ่งและขั้นตอนแรกในการดูแลผิวหน้าคือต้องหน้าต้องสะอาดต้องเนียนกว่านะคะ
1: นี่ค่ะตะกี้นี้พี่ปุ๋ยโชว์ไปแล้วนะคะว่าเกลี้ยงขนาดนี้นะ
0: เกลี้ยงแบบนี
1: ้อะไรเนอร์ที่กันน้ำคือไปหมดเลยนะคะแล้วบอกเลยนะว่าโฟมตัวดังนี้นะคะใครๆก็อยากได้แล้วนานๆที่จะมาทีคุณผู้ชมโปรนี้นะคะพิเศษจริงๆค่ะนี่อ่ะฝากโปรอีกรอบนึงได้มั้ยคะ
0: ค่ะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่ามัวรอช้านะคะแต่ลิจินะวันนี้โปรดีโปรเด็ดโปรดังนะคะ2กระปุกใหญ่1กระปุกพกพาพร้อมด้วยไมเซราโฟมนะคะที่ช่วยคุณประหยัดเงินในกระเป๋าใช้ตัวเดียวไม่ต้องเสียเงินซื้อตัวอื่นเลยทั้งหมดนี้นะคะราคาเป็นหมื่นแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทกด1577 1577แอนนาเจริญจินดาแบนกดเลยค่ะ
1: ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะส่งต่อไปที่พี่หนึ่งแล้วก็ป่าสุวิทย์ค่ะ1577ฝากด้วยนะคะ
2: ขอบคุณมากเลยนะพี่ปุ๋ยนะ
0: ค่ะ
2: ไว้รักษาใบหน้าสวยๆอย่างนี้ตลอดเจอกันเมื่อไหร่ก็ให้เป็นแบบนี้ตลอดนะ
0: ขอบคุณค่ะใช้เตลาจีน่ารับรองเลยค่ะหน้าสวยตลอดกาลค่ะ
2: ขอบคุณมากครับลากันเลยนะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เกมปีนี้มาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาชาวไทยกันดีกว่าครับถ้าคุณอยากจะไปชมด้วยตัวคุณเองอยากเกาะขอบสนามแต่ทำไม่ได้เกาะขอบจอเอาไว้เลยใช่ไหมครับออน
1: ใช่แล้วค่ะติดตามได้เลยนะคะผ่านทางช่อง9กด30ของเรากับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะรวมไปถึงติดตามไฮไลท์อัปเดตโมเมนต์ต่างๆกันได้เลยทางทุกช่องทางของอสมทของเราค่ะ
0: ไทยแลนด
1: ์สู้
0: ๆไทยแลนด
1: ์สู้ๆ
0: เอเชียนเกมปีนี้มาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาชาวไทยกันดีกว่าครับถ้าคุณอยากจะไปชมด้วยตัวคุณเองอยากเกาะขอบสนามแต่ทำไม่ได้เกาะขอบจอเอาไว้เลยใช่ไหมครับออน
1: ใช่แล้วค่ะติดตามได้เลยนะคะผ่านทางช่อง9กด30ของเรากับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะรวมไปถึงติดตามไฮไลท์อัปเดตโมเมนต์

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอของเราเป็นประจำแบบนี้สดๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะ
3: พูดคุยกับเราได้เหมือนเช่นเคยนะครับทาง Facebook 9M Cot นั่นเองนะฮะ
2: ใช่แล้วค่ะ
3: วันนี้ข่าวก็น่าสนใจเยอะมาก
2: ใช่ค่ะ
3: โดยเฉพาะข่าวของเช้าวันนี
2: ้
3: อยู่ๆฮะมีกลิ่นของแก๊สมันทะลุพื้นผิวถนนขึ้นมาคุณผู้ชม
2: อุ้ย
3: ถ้าหากว่าเป็นคุณผู้ชมเป็นชมพู่ทำยังไง
2: ต้องออกไกลจากบริเวณนั้นแน่นอนกลัว
3: และต้องรีบ
2: โทรแจ้ง
3: นี่ฮะจ้าระวันกันเลยครับเมื่อเช้านี้เขตพระนครนะฮะจังหวัดกรุงเทพครับกู้ภัยนะโยธานะครับแล้วก็สถานีดับเพลิงโอ้โหลงกันไปเพียบเลยไปชมภาพหน่อยฮะนี่ครับผู้ชมครับเมื่อเช้านี้นะครับประชาชนในย่านนั้นเขาได้กลิ่นว่ามีกลิ่นของแก๊สมันรั่วนี่ๆๆๆแล้วมีกลิ่นออกมาจากพื้นถนนในเขตพระนครครับแล้วก็อย่างที่เห็นฮะมันมีอยู่จุดนึงเห็นไหมมันเป็นน้ำเหมือนมันระอุมันปุ๊ดๆๆๆอยู
2: ่ค่ะ
3: จนได้ที่กู้ภัยโยธากรุงเทพฮะเข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพราะว่าประชาชนกลัวว่าจะเกิดเหตุรุนแรงเกิดขึ้นคือเป็นใครใครก็กลัว
2: ใครก็กลัวถ้าเกิดว่ามันมีตุ้มตามขึ้นมาโอ้โหอันตรายมาก
3: หลังจากได้รับแจ้งเหตุแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยของภูเขาทองรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาเขตพระนครครับก็รีบไปที่เกิดเหตุแล้วก็ทำการกั้นพื้นที่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเร่งหาจุดกำเนิดของไอ้กลิ่นแก๊สที่มันโชยขึ้นมาเนี่ยฮะจนกระทั่งเวลาประมาณสัก10:42 นนะก็พบว่าสาเหตุของไอ้กลิ่นแก๊สที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลของระบบท่อส่งแก๊สแต่อย่างใด
2: ค่ะ
3: เออแต่เหตุผลเนี่ยก็แอบน่ากลัวอยู
2: ่เกิดจากอะไรพี่ก๊อฟ
3: การทับถมของเศษขยะภายในท่อระบายน้ำใต้พื้นผิวถนน
2: อ๋อมันเกิดการหมักแล้วกลายเป็นแก๊สขึ้นจากแบบธรรมชาติหรอ
3: มันทับถมกันอะไรขนาดนั้น
2: ว้าย
3: นี่คุณผู้ชมฮะ
2: ค่ะ
3: มันน่ากลัวมากเขาบอกว่าน่าจะเป็นการทับถมที่มีระยะเวลาที่นานมากเหมือนกันนะครับส่งผลให้เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพ
2: ค่ะ
3: หมักหม
2: ม
3: จนกลายเป็นแก๊สสะสมแล้วดันตัวออกมาตามช่องว่างของพื้นผิวถนนจนมีกลิ่นเนี่ยโชยออกมาจนได้ที่ฝ่ายโยธาแล้วก็ฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะครับสำนักงานเขตพระนครก็มีการประสานงานฮะร่วมกับสำนักงานปราปาานครหลวง
2: ค่ะ
3: เข้าดำเนินการฉีดล้างลอกท่อระบายน้ำเพื่อระบายแก๊สสะสมให้มันเบาบางลงเนี่ยฮะแล้วก็เดี๋ยวมีการเก็บไอ้สิ่งที่มันทับถมอยู่ใต้พื้นถนนเนี่ยรีบเอาออกอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัย
2: ตู้ตกใจนะเนี่ยรู้เหตุผลแล้วตกใจเลยพี่กอล์ฟแล้วมันมีหมักหมมอย่างนี้กี่จุดล่ะ
3: นั่นน่ะสิมันจะไปออกตรงอื่นอีกไหมแล้วถ้าว่ามันเป็นแก๊สแน่นอนถ้าว่ามันไปเจอละอองไฟหรืออะไรเงี้ยใช่ไหม
2: มันก็มีปฏิกิริยาได้นะ
3: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมคะ
3: เนี่ยฮะคำถามคือในโซเชียลเขาก็ถามว่าเอ๊ะมันไม่มีการตรวจสอบอะไรบ้างเลยเหรอมันถึงได้มีขยะไปกองหมักหมมอยู่ถึงขนาดนี
2: ้อ่
3: ะน่าสนใจนะเคสนี้นะ
2: ใช่ค่ะดีแล้วที่เกิดขึ้นอ่ะไม่ใช่เรื่องแบบที่อยากให้เกิดหรอกนะแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วจะได้หาทางแก้ไขจะได้ดูว่าจุดอื่นๆเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแบบนี้อีกหรือเปล่า
3: เพราะว่าหมักหม
2: ม
3: แสดงว่ามันผ่านการมองเห็นถูกไหมคือไม่มีการตรวจหรอทำไมมันมากองกันเยอะอะไรขนาดนี้จนกลายเป็นแก๊สออกมา
2: เพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าการหมักหมมแล้วทำให้เกิดแก๊สเนี่ยมันจะต้องมีช่องว่างของมันด้วยใช่ไหมล่ะพี่กอล์ฟถ้าเกิดว่ามันมีการฝังกลบแบบแน่นลงไปในดินอ่ะมันก็อาจจะไม่มีมันก็ย่อยไปตามแบบชีวภาพของมันแต่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้แสดงว่ามีช่องว่างที่มันให้มีอากาศเข้าไปได
3: ้มันต้องอยู่ในท่อ

0: ทษนะเราก็ต้องแบบมองในแง่ร้ายที่สุดเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เกิดมันตุ้มต้ามมาทำไง
1: ใช่ก่อนหน้านี้คนในเมืองก็ผวาเรื่องน้ำมันที่ไหลออกมาปนเปื้อนนี่มาเรื่องของแก๊สอีกฝากเจ้าหน้าที่ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดูด้วยนะคะไปเรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ชมยุคนี้ถามจริงมีใครไม่
0: จริงก็คือกลัวด้วยกลัวว่าจะโดนหลอกกลัวของไม่ตรงปกแต่ว่าสุดท้ายทุกวันนี้วันดีคืนดีก็สั่งแล้ว
1: สั่งเหมือนกันเมื่อก่อนก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ทุกวันนี้ก็สั่งเหมือนกันหลายๆคนก็คงสั่งแต่ก็อยากจะมาเตือนภัยกับเรื่องนี้นะคะผู้หญิงคนนี้เธอสั่งของออนไลน์ในแอปพลิเคชันชื่อดัง
0: ครับ
1: แต่สั่งเป็นทอง
0: ฮะ
1: ทองคำแท้
0: วิทำไมกล้าสั่งอ่ะสั่งซื้อทองผ่านออนไลน์เหรอ
1: ซื้อทองผ่านออนไลน์แล้วทองเนี่ยจะต้องจัดส่งมาจากต่างประเทศด้วยมูลค่าไม่น้อยนะคะแต่เธอก็ไว้วางใจด้วยความน่าเชื่อถือมีการผ่อนชำระไปได้ทองมาเธอรู้สึกว่ามันแปลกๆแกะดูก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่ใช่เอาไปตรวจปลอมไม่ปลอม
0: ปลอม
1: ปลอมแน่นอนไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
2: เฮ้ยที่จ่ายเงินไปแล้วด้วยไหม
3: มันหักในเพย์เลเตอร์ที่ไป 7,000 นี่นะ
2: เสียวคิดหายเลย
3: เสียงของปลอมเนี่ยถ้าเกิดนั้นเราจะได้ส่งจริงพี่ว่ามันไม่ใช่ของจริงหรอกครึ่งสลึงไม่ใช่หรอก
2: มันปั๊มเอาเลยว่ะ
3: เนี่ยมันมีข้างๆตรงนี้ด้วย
1: 7,000 นะคะคุณผู้ชมค่ะเธอเป็นสาวโคราชค่ะนี่แหละอัดคลิปเอาไว้ด้วยนะคะเธอเอาหลักฐานการสั่งซื้อทองคำออนไลน์ร้องเรียนผ่านสื่อเธอซื้อแหวนทองคำน้ำหนักครึ่งสลึงค่ะผ่านแอปพลิเคชันราคา 6,730 บาทซึ่งได้ราคาลดราคามาปกติเขาตั้งขายเนี่ย 7,476 บาทมีการผ่อนชำระแบ่งเป็น3งวดด้วยกัน
0: ครับ
1: ตอนที่มีการติดต่อแอดมินกันไปเขาบอกว่าต้องรอสินค้าประมาณ8วันนะคะเพราะว่าทองเนี้ยส่งมาจากต่างประเทศ
0: ไม่ได้ระบุเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้ระบุว่าประเทศไหนแต่เธอก็เชื่อใจผ่อนชำระไปตัดราคาตัดเงินไปเรียบร้อยก็ได้ของมาแต่เมื่อได้รับสินค้าเธอรู้สึกว่าเฮ้ยมันจุพันมันแปลกๆมาดูน่าสงสัยเลยบอกขอพี่ไรเดอร์ขอถ่ายคลิปตอนเปิดหน่อยนะคะ
0: ค
1: เธอก็เลยตั้งกล้องถ่ายตอนเปิดอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ของแท้ก็เลยนำไปตรวจที่ร้านทองสรุปปลอมจริงๆคุณผู้ชม
0: ปลอมแบบ 100% มั้ย
1: ปลอม 100%
0: โอ้โหเจ็บปวด
1: จากนั้นพยายามติดต่อกลับไปที่ร้านค้าพอติดต่อกลับไป
0: ครับ
1: เดาว่าเป็นยังไงร้านค้าที่สั่งซื้อ
0: น่าจะติดต่อไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: โหยมารูปแบบนี้ตลอดเลยนะ
1: ปิดแล้วก็หนีไปติดต่อไม่ได
0: ้
1: จึงมีการประสานกับทางฝ่ายบริการของแอปพลิเคชันเพราะว่าแยกกันนะหน้าร้านที่ขายกับแอปพลิเคชันที่ดูแลลูกค้าคนละส่วนเธอก็เลยติดต่อไปทางคนที่ดูแลลูกค้าในแอปพลิเคชันขอติดต่อคืนเงินได้ไหมเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วที่สภ.โพกลางค่ะเธอก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่อยากจะสั่งของออนไลน์โดยเฉพาะอะไรที่มันมีมูลค่าแบบนี้ค่ะก็ให้ดูให้ดีแต่ทางที่ดีนะหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์ถ้าเป็นทองอ่ะสั่งหน้าไปซื้อหน้าร้านเลยดีกว่า
0: จริ ง
1: จริงเพราะว่าเราจะได้ตรวจสอบมีใบรับประกันด้วย
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้ทองหน้าร้านบางที่เขาก็มีผ่อนเหมือนกัน
0: แต่เขาอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สะดวกไหมหรือเปล่า
1: เธอ น่าจะไว้ใจพี่ก๊อฟหนูว่าน่าจะเห็นรีวิวเพราะคุณผู้ชมเมื่อก่อนอ่ะเขาจะเตือนกันว่าจะซื้อร้านไหนดูคะแนนดาวดีๆนะดูรีวิวให้ดีเข้าไปอ่านรีวิวคอมเมนต์ให้ลึกๆเลยมันจะมีคนถ่ายคลิปเปิดสินค้าหรืออะไรให้ดูอันไหนน่าไว้ใจค่อยสั่งร้านนั้นดิฉันก็เป็นหนึ่งคนที่ดูรีวิว
0: มันหลอกกันได้ไหมรีวิวเนี่ยเอาจริงๆนะ
1: ได้ก็ล่าสุดหนูก็เจอที่เล่าให้ฟังก็คือชุดเสื้อผ้าผู้หญิงรีวิวดีมากเนื้อผ้าดีมากคือเป๊ะตามไซส์ทุกอย่างเราก็เลือกร้านนี
0: ้
1: พอมาถึงโอ้โห
0: คนละเรื่อง
1: ผ้าคลุมตู้เย็นใหญ่ด้วยบางด้วยใช้ไม่ได้ด้วยใช่ค่ะ
0: มันไม่รู้จะเชื่อตรงไหนแล้วเน
1: า
0: ะ
1: นั่นน่ะสิแต่อย่างที่บอกว่าบางอย่างบางร้านที่เขามีมาตรฐานแล้วก็รับประกันให้เขาก็มีจริงๆนะคะร้านที่เขาใส่ใจลูกค้าแล้วก็เขาเรียกทำเพื่อความถูกต้องอะมีแต่อย่างทองอย่างเงี้ยอย่างโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยอะไรที่มันมูลค่าสูงๆอะจริงๆส่วนตัวก็ไม่แนะนำเลย
0: สงสารคนที่เขาทำมาหากินอะที่เขาตั้งใจทำงานนะเนาะ
1: เก็บเงินเนาะ
0: โอ้โห7,000ไม่น้อยนะ
1: แล้วเธอก็ไม่น่าจะมีแบบเงินก้อนเธอก็เลยขอ

0: ผ่อนไงอาจจะให้ผ่อนขวัญตัวเองแล้วก็ยอมผ่อน3งวด
1: โอ้เอ้าไปที่โคราชต่อ
0: ต่อเลย
1: ต่อๆนะฮะมี2สาวใจกล้าใช้คำนี้แล้วกันนะฮะขี่รถจักรยานยนต์ลอดอุโมงค์คุณผู้ชมฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็น่าจะใช้กล้องเป็นพวก360องศาแหละนะก็ถ่ายไปด้วยระหว่างที่ลอดอุโมงค์
0: ค่ะ
1: พอลอดเสร็จปั๊บมาถึงทางออกจอดด้านข้างที่มันมีขาวแดงอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้า
1: แต่ยังอยู่บริเวณอุโมงค์อยู่เลยนะ
0: ค่ะ
1: กำลังขึ้นมาที่ปากอุโมงค์อ่ะเพื่อจะถ่ายภาพเซลฟี่ฮะ
0: อุ้ย
1: แค่นี้ก็ไม่เหมาะสมแล้วถูกไหม
0: ไม่เหมาะค่ะ
1: ระหว่างถ่ายอยู่ครับมีรถบัสกำลังผ่านมา
0: โอ้ย
1: หน้าหวาดเสียวมาก
0: ค่ะ
1: ลองชมคลิปฮะ

0: คุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตดูไหมว่ารถวิ่งเร็วมากนะ
1: ค่ะ
0: เขาลอดอุโมงค์นะฮะเขาไม่คิดหรอกว่าออกจากอุโมงค์แล้วมันจะมาเจอรถอะไรมาจอดอยู่ข้างทางแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วรถบัสมันสูงไหมล่ะชมพู
1: ่สูง
0: บางทีเขาแทบไม่สังเกตด้วยซ้ำน่ะถูกไหมฮะดีว่าเขาเห็นนะใกล้ๆถึงแล้วเขาก็บีบแตร
1: อือโอ้ยนิดเดียวเองนะ
0: คุณคิดว่าการบีบแตรของเขาอ่ะเขาเตือนหรือเขาบีบทำไม
1: ทักทาย
0: เออใช่ไหมล่ะมันต้องอีกอารมณ์แน
1: ่
0: ๆประมาณแบบว่าเฮ้ยมาจอดได้ยังไง
1: อ
0: ันตราย
1: แล้วพุ่งขึ้นแล้วเป็นทางโค้งหน่อยๆด้วยนะ
0: เนี่ยแล้วยังขาวแดงอยู่เลยเนี่ยฮะทางลอดอันนี้ชื่อว่าอุโมงค์ทางลอดประโดกนะก็คือคนเขาก็ทัวลงอ่ะใช้คำนี้แล้วกันเนา
1: ะ
0: ว่าหนึ่งทำไปทำไมทำเพื่ออะไรแล้วสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยอย่าว่าแต่การทำแบบนี้มันผิดเลยนะหมวกกันน็อกก็ไม่ใส
1: ่
0: มันเสี่ยงมากเลยเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุไม่เพียงแค่คุณเท่านั้นที่เดือดร้อนคนที่เขาขับรถขึ้นมาจากอุโมงค์อ่ะเขาก็จะเดือดร้อนไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไปเพื่ออะไรล่าสุดฮะพอคลิปนี้เนี่ยคือมันออกมาในโซเชียลมันก็เป็นไวรัลไปในทางที่ไม่ดีนะเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองนครราชสีมาฮะก็เลยไปเรียกสองสาวให้มาพบพอเรียกมาพบปุ๊บก็เดี๋ยวจะมีการเปรียบเทียบปรับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมคิดว่าคุ้มไหมชมพู่คิดว่าคุ้มไหม
1: ไหนว่ามาสิพี่กอล์ฟ
0: เจ้าหน้าที่แจ้งไป5ข้อหา5ข้อหานะครับ
1: หนักเลย
0: อย่าหาทำนะผมบอกเลยนะ
1: ค่ะ
0: เตือนเลยนะฮะ1ครับขับขี่รถโดยไม่มีใบอนุญาต
1: ไม่มีใบอนุญาตด้วย
0: 2ครับฝ่าฝืนป้ายห้ามลงอุโมงค์แสดงว่าอุโมงค์นี
1: ้ห้ามมอเตอร์ไซค์ลง2ละ
0: 3ครับไม่สวมหมวกนิรภัย4ครับดัดแปลงอุปกรณ์รถก็คือไม่ครบรถคันนี้ไม่มีกระจกฮะ
1: กระจกข้าง
0: ไม่มีครับ5ครับจอดรถในที่ห้ามจอด5ข้อหาพอหรือยัง
1: พอแล้ว
0: ยังไม่พอ
1: ยังหรอ
0: แถมเพิ่มอีก1ข้อหาครับ
1: อะไรคะ
0: ให้ใคร
1: ให้ใครล่ะ
0: ให้แฟนหนุ่มไม่ระบุด้วยว่าของคนขี่หรือคนซ้อนคือรถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นของแฟนหนุ่มเอามาขี่แฟนหนุ่มโดนอีก1ข้อหาครับยินยอมให้ผู้ไม่มีใบขับขี่นำรถไปใช้ตามพรบ.รถยนต์ปรับไม่เกิน 2,000 บาทรวมทั้งสิ้นนะฮะทั้งเจ้าของรถทั้งคนที่ขี่รอดอุโมงค์มา6ข้อหาร
1: วมๆเท่าไหร่เนี้ย
0: สมมุติปรับแบบว่ากันเองสงสารก็น่าจะข้อหาไม่ต่ำกว่า500บาท6ข้อหาก็ 3,000
1: แล้วข้อสุดท้าย 2,000 ของแฟน
0: อันนี้รวมให้หมดแล้ว
1: เอารวมหมดแล้ว
0: สมมุติน
1: ะ
0: สมมุติว่าแบบกรณีสงสารที่สุดแล้วนะข้อหาละ500สมมุติก็ไม่คุ้มให้ข้อหาละ100เลยอยู่ๆเสียเงิน600ก็ไม่คุ้มแค่จะถ่ายคลิปมาเป็น

0: คอนเทนต์ลงโซเชียลเนี่ย
1: จริงๆเราก็ฝากเตือนน้องๆหนูๆนะตอนนี้โซเชียลมันมีหลักฐานสืบได้ชัดเจน
0: จริงแล้วเนี่ยไม่รู้สุดท้ายเลยนะจบที่ไม่รู้กี่พัน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่รู้คุณตำรวจจะแบบปราณีขนาดไหนนึกออกไห
1: ม
0: คือถ้าหากว่าปรับแบบเต็มอัตราเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: หนักอยู่นะเพราะว่ากฎหมายใหม่เขาก็ขึ้นราคา
0: หนัก
1: ทุกอย่างเลย
0: อย่างที่บอกแค่หมวกกันน็อกอะไม่สวมก็รู้สึกจะคนละ 2,000 แล้ว
1: ค่ะใช่
0: นี่2คนก็เท่าไหร
1: ่ 4,000 ของแฟนอีก 2,000 6,000 มีหมื่นอะหลักหมื่นนะคุณผู้ชม
0: ถ้าหากว่าปรับแบบเต็มอัตรานะ
1: ค่ะ
0: อย่าหาทำ
1: จริง
0: ย้ำเลยนะฮะตำรวจบอกว่ากลัวมากเลยคลิปออกมาเนี่ยเหมือนว่ากึ่งจะโด่งดัง
1: คำตามเหรอ
0: พฤติกรรมลอกเลียนแบบอย่าทำนะฮะปรับเยอะนะครับแพงนะฮะไม่คุ้มนะครับแล้วคุณเสี่ยงต่อชีวิตด้วยจะบอกให้
1: ใช่ค่ะ
0: ห
1: าคอนเทนต์สร้างสรรค์เยอะแยะไปหมดคอนเทนต์น่ารักคอนเทนต์สร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ข้อมูลความรู้ดีๆเยอะเลย
0: เนาะ
1: นะคะเอามาดูเรื่องนี้ดีกว่าเธอไม่ได้ทำคอนเทนต์แต่เธอมาโพสต์ถามชาวเน็ตหน่อย
0: ครับครับ
1: มีใครชอบกินอาหารทะเลแล้วชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดมากมากไหม
0: ชอบ
1: พั่วเป็นคนนึงแหละที่แบบติดน้ำจิ้มซีฟู้ดโดยเฉพาะถ้าร้านไหนแบบใช้มะนาวสดๆนะ
0: ก็คุณเด็กชลบุรีอ่ะ
1: มันจะมีร้านนึงอยากแนะนำคุณผู้ชม
0: ตรงไหน
1: ในตลาดปลาอ่างศิลา
0: เหรอ
1: ตำสดน้ำลายไหล
0: คือน้ำลายเลย
1: ตำสดแล้วใส่ขวดมันจะมีสูตรพริกสีแดงกับพริกสีเขียว
0: กันเชียงปูมีไหม
1: มีหอยย่างกุ้งเผามีทุกอย่างคุณผู้ชมเนี่ยหลายคนกินอาหารทะเลต้องนึกถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วบางคนก็ชอบแบบขอน้ำจิ้มเยอะๆได้มั้ยคะ
0: อ
1: ้
0: าวแน่นอนสิก็มันต้องจิ้มชำๆ
1: ใช
0: ่
1: เธอคนนี้ก็เหมือนกันสั่งอาหารกลับบ้านสั่งไป 5-6 อย่างแต่ก็เกรงใจร้านค้าพี่แย่น้ำจิ้มให้หนูหน่อยได้ไหมขอเยอะหน่อยคิดตังค์หนูเพิ่มก็ได
0: ้อุ้ย
1: เอ้าก็ปกติคนอยากได้อ่ะหนูก็เคยหนูขอน้ำจิ้มถุงใหญ่ๆหนูก็เคย
0: อุ้ยผมใช้แบบพี่ครับขอน้ำจิ้มเยอะหน่อยยกมือไหว้เหรอ
1: ยกไหว้เลยเหรอแต่น้องคนนี้ก
0: ็ยอมจ่ายตังค์เหรอ
1: เก่งใจเธอบอกว่าเอางี้ถ้าแม่ค้าจะคิดหนูคิดได้ค่ะหนูยอมจ่ายตังค์เพิ่มให้สรุปค่าอาหารมาจำนวนหนึ่งน้ำจิ้มแพงกว่าค่าอาหารที่สั่งอีก
0: ตลกแล้ว
1: แต่ละอย่างของกินน่าจะประมาณหลักร้อยสองร้อยแต่น้ำจิ้มที่เธอโดนคิดตังค์เพิ่มเนี่ยคือน้ำจิ้มอย่างเดียวนะ300 บาทอ
0: ะไรนะ
1: จริง
0: จริงเหรอ
1: ไปดูเรื่องนี้กันค่ะถุงเนี้ยค่ะ
0: ถุงเนี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ชมพู่นี่เรื่องจริงใช่ไหม
1: เรื่องจริงดูตามบินได้เลย
0: ไหน
1: น้ำจิ้มด้านล่างอ่ะตอนแรกเธอเห็นเป็นเลข2ด้วยตอนแรกเธอนึกว่า200
0: เดี๋ยวขอดูอีกทีนี่เต็มๆน่ะ
1: เต็มๆใกล้ๆนี่จริงๆเธอมองเหมือน200แต่จริงมันมีหางข้างล่างเห็นม
0: ั้ยอ๋อเห็นแล้ว300
1: แต่อาหารอย่างอื่นเป็นไง180 240 160 250น้ำจิ้มแพงกว่าอาหารมั้ยล่ะ
0: จริงเออใช่แพงสุดเลย
1: แล้วเธอก็ตกใจเฮ้ยมันราคานี้หรอ
0: ครับ
1: เธอก็เลยมาโพสต์ถามหน่อยสั่งให้มาส่งที่พักขอร้านว่าแยกน้ำจิ้มให้หนูหน่อยครับพี่นี่แบบนี้น้ำจิ้มมาถุงละ300เฮ้ยตกใจ
0: เขาเขียนผิดไหม30หรือเปล่า
1: 300
0: โหล
1: จริงที่ท่าศาลาท่าศาลาอยู่ไหนนะ
0: อ้าว
1: ที่ไหนคือท่าศาลาหนูนครศรีธรรมราชก็ภาคใต้ทางใต
0: ้อ๋
1: ออ
0: าจจะเป็นพริกแบบพิเศษเหรอ
1: ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเธอบอกรายละเอียดไว้เพิ่มเติมแล้วทุกคนลองให้ความคิดเห็นสิว่ามันแพงไปไ
0: หมเม้นมา
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวเข้าไปอ่าน
1: เธอสั่งอาหารมา 5-6 อย่างอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะแล้วก็ขอน้ำจิ้มแยกเพิ่มย้ำไปว่าคิดเงินหนูเพิ่มได้นะคะพี่แต่เห็นบิลแล้วตกใจเฮ้ยตอนแรกเธอบอกราคาน้ำจิ้ม200เลยเหรอ
0: ครับ
1: เปล่าแต่พนักงานบอกว่าไม่ใช่200ครับพี่300ดูดีๆครับมีหางข้างล่างลงมา300บาทครับผม
0: อ๋อโทรไปถามแล้วเขายืนยันน่ะเหร
1: อก็ไม่ได้ต่อรองนะเธอก็แจ้งไปเองอะเธอก็บอกเธอก็แจ้งไปเองว่าคิดตังค์หนูเพิ่มได้อะเธอก็เลยจ่ายไปแค่ตกใจและที่สำคัญปริมาณเธอบอกมันก็ไม่ได้เยอะมากนะและพอชิมแล้วไม่ใช่มะนาวสดด้วย
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: โถ
1: คือคนชอบกินซีฟู้ดจะรู้นะ
0: ใช่
1: หนูว่ารู้เลยถ้าเป็น
0: มะนาวสดกลิ่นมันแบบรสชาติมันชัดอ่ะเออ
1: ต่อให้เป็นมะนาวขวดที่คั้นสดก็ตามแต่พอทิ้งระยะเวลาไปมันก็จะเป็นอีกฟิล
0: ใช่
1: เนี่ยเธอก็เลยบอกว่ามันไม่ได้เยอะนะแล้วพอกินไปก็เหมือนไม่ใช่มะนาวสดด้วย
0: เ
1: ออแต่เธอก็ชำระไปแล้วล่ะแล้วเธอบอกว่าเธอเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละท่าศาลาเนี่ยเธอเลยมาโพสต์แบบว่าอย่าคิดราคาเกินจริงแบบนี้เลยพ่อค้าแม่ค้ามันเสียชื่
0: อ
1: เธอรู้สึกว่ามันเกินไปบางทีถ้าเป็นนักท่องเที่ยวคนอื่นมาต่างชงต่างชาติมาเธอจะรู้สึกว่ามันเสียชื่อสถานที่ท่องเที่ยวก็เลยมาโพสต์ฝากเอาไว้นะคะ
0: แพงจริงๆ
1: เนี่ย คยซื้อเป็นขวดหลักร้อยเหมือนกันแต่อันนี้ไม่น่าถึง
0: จริงอ่ะ50น่ะอ่ะ50บาทก็ยังแบบอ่ะโอเคเราเป็นคนขอเขาเอง
1: แพง
0: 300เหรอ
1: แพงสุด100นึงอ่ะหนูว่าเอาเต็มที่100นึงอ่ะ100นึงเพราะว่าถุงใหญ่คือกินได้อีกหลายแบบไปซื้อทะเลย่างมาแยกต่างหากแล้วยังใช้น้ำจิ้มนี้ได้อยู่อ่ะพูดถึงนะไม่เกิน100อ่ะ
0: แต่ว่าแพงอะไรอยากรู้จริงนะ
1: น่าจะเป็นพริกที่สั่งมาจาก
0: อเมริกาไอ้ Pepper X อะไรเหรอ
1: Pepper X ใช่แล้วก็
0: ที่แพงที่สุดไอ้ที่พริกเผ็ดที่สุดนะ
1: เผ็ดที่สุดมีบางส่วนผสมอยู่แล้วเป็นกระเทียมที่มาจากทางแถบยุโรปแล้วก็เป็นตัวมะนาวที่สั่งนำเข้ามาจากทางเรือ
0: พอแล้วพอแล้ว
1: พยายามช่วยร้านค้า คุณพี่แต่มันก็ ก็สูงไปจริงๆ
0: อืมเป็นเราอึ้งเหมือนกันแหละทำตัวไม่ถูกอ่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: แต่อาจจะขอคืนมากกว่า
1: เออพี
0: ่ มันแพงไป
1: พี่คืนไปไว้พี่ใช้ที่ร้านได้ต่อ เราไม่เอาแล้วได้ไหมเราไม่ได้กิน
0: ใช่ใช่
1: เนาะ
0: เออร้านมันไกลไหมล่ะ
1: แล้วเอา300เนี่ยเดินไปตลาดไปซื้อมะนาวซื้อพริก
0: โอ้ทำเอง
1: โอ้มาตำถือได้หม้อหนึ่ง300อ่ะ
0: ไปต่อ
1: ค่ะ
0: ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: ชมพู่ชอบทานผัดหอยลายผัดพริกไหม
1: หอยลายผัดพริกเผาเหรอ
0: เออ
1: ชอบมาก
0: ชอบมากหลายคนก็ชอบทานอยู่เนาะ
1: ใช่
0: คุณผู้ชมชอบทานไหมครับแล้วก็เวลาทานเนี่ยชอบหอยประมาณไหนเออมันแบบต้องดูสะอาดสะอ้านอะไรยังไง
1: คือหลักการกินหอยนะคือหอยลายโดยเฉพาะหอยลายนะคุณผู้ชมนะเขาต้องสดถ้าไม่สดคืออึ๋ยเลยกับเวลาถ้าสดจริงๆอ่ะเราจะสังเกตว่าปากเขาจะ
0: ถ้าหากว่าในหอยลายนี้คุณผู้ชมเจอดินโคลนสักนิดนึงชมพู่เจออย่างนี้จะรู้สึกยังไง
1: เคยเจอเหมือนกันเลยเคี้ยวเข้าไปมันกรุบๆอ่ะแต่ว่าเคยเจอนิดๆอ่ะก็ไม่ชอบมันไม่สะอาด
0: แต่ก็ปล่อยผ่านไหม
1: ก็ปล่อยผ่านแล้วตัวนึง
0: นิดหน่อยแต่ถ้าหากว่าเจอสัก 2-3 ตัวล่ะ
1: โอ้แล้วก็ไม่ล้างหรอปกติหอยต้องไปแช่ใส่ข้าวสารใส่เกลืออะไรเงี้ยเขาจะอ้าปากคายความสกปรกออกมาเอง
0: อันนี้ในกรณีที่มีดินโคลนนิดหน่อยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ถ้าหากว่าดินโคลนมันประมาณในรูปที่ผมจะให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมจะปล่อยผ่านไหมลองชมฮะ
2: ภาพเสีย
3: ง
2: นะคะ
3: ตัวนี้ครับโอ้โหดินเต็มเลยครับผม
4: อร่อยไหมครับ
3: ตัวนี้ก็ดินเต็มเลยนะครับผมอันนี้ตอนแรกผมคิดว่าเนื้อดินเหนียวเต็มเลยนะครับทิ้งแบบนี้ทิ้งครับเอาไม่ใช่ตัวนี
0: ้หนุ่มคนนี้ผู้ชมครับเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์เป็นอุทาหรณ์เขาบอกเขาไปซื้อมาเป็นแกงถุงเนา
1: ะ
0: เอากลับมากินที่บ้านในช่วงค่ำของวันที่19กันยายนหลังจากที่มาถึงที่พักปุ๊บเขาซื้อมา60บาทเขาก็หิวเขาก็รีบแกะเลยแกะกินเลยมันหิวมากเพราะมันช่วงค่ำแล้วนะฮะพอแกะกินปุ๊บเอ๊ะกินแล้วมันแบบเจอพวกเศษทรายพวกอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะคงคิดแบบชมพู่อ่ะอันนิดหน่อยอ่ะ
1: นิดหน่อยอ
0: ่ะไม่เป็นไรก็กินต่อฮะกินต่อไปอีกคำสองคำสุดท้ายเฮ้ยทำไมมันเจอทุกคำที่กินเลย
1: วาย
0: เลยตัดสินใจถ่ายคลิปนี้
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าตกใจมากเฮ้ยทำไมดินเหนียวโคลนมันอัดแน่นเต็มหอยขนาดนี้
1: นี่มันเยอะมากนะ
0: มันแทบจะไม่มีพื้นที่ให้หอยหายใจแล้วมันเยอะไปไหมเนี่ยครับเขาก็แกะฝาหอยไป 3-4 ฝาหอยนะฮะแล้วก็บอกว่าหลังจากที่ทานไปไม่นานปวดท้อง
1: อ้าวมันไม่สะอาดอ่ะสิ
0: ปวดท้องปวดมากขึ้น
1: อุ้ย
0: เรื้อรังเป็นอยู่2-3 วัน
1: โอ้ย
0: ที่ถ่ายคลิปมาเนี่ยก็คืออยากจะเอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ชอบทานหอยอะนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะว่าระวังกันหน่อยแล้วกันส่วนตัวเขาอะเป็นผู้ไม่ประสงค์ออกหน้าปกติจะผู้ไม่ประสงค์ออกนามไม่อยากให้เห็นหน้า
1: แล้วเขาใช้โซเชียลเขาเองหรือเปล่า
0: ก็ต้องของเขาแหละ
1: จะมีหลุดหน้ามาไหมทางนั้นเบอร์ไว้หรอ
0: เนี่ยแหละนะฮะก็ฝากถึงร้านค้าทุกร้านเลยว่าฝากดูหน่อยวัตถุดิบที่คุณนำมาทำอาหารเนี่ยต้องนึกถึงผู้บริโภคด้วย
1: ค่ะ
0: เขาไปซื้อคุณถ้าเขาชอบเขาติดใจเขาก็กลับไปซื้ออีก
1: ถูกต้อง
0: แต่ถ้าหากว่าคุณทำแบบเนี้ยก็จะไม่มีใครกลับไปอีกเลย
1: มันเล็งเห็นเลยว่าตั้งแต่ตอนเตรียมอ่ะมันไม่สะอาดไง
0: นี่แหละโอ้เกินไป
1: เกินไปอันนี้เยอะเกิน

0: ว่าไม่ได้แช่ไม่ได้แบบล้างหรือว่าแบบไม่สดอะคือหอยที่สดเวลาเราแช่นานๆเนี่ยเวลาเนี่ยโบราณเวลาเขาบอกให้แบบเกลือนิดแล้วก็ข้าวสาร
1: อ
0: ะข้าวสารที่ยังไม่สุกอะค่ะใส่เข้าไป
1: ห
0: อยคงหอยแครงอะไรเงี้ยบางทีบางร้านอะผู้เคยไปกินอะสะอาดเหมือนเอาแปรงสีฟันขัดทุกตัวจริง
1: แล้วเขาใส่ใจไง
0: ใส่ใจ
1: อย่างเงี้ยดีดูสิสงสารหอยไหมล่ะ
0: สงสาร
1: เอาอะไรของคุณ
0: สงสารหอยไม่มีที่หายใจมีแต่โคลน
1: ไม่มีที่หายใจ
0: เมื่อวานผู้ก็รายงานหมูยอมีสก็อตไบต์อะไปทีแล้วนี่เอาสารอาหารเย็นอีกแล้วคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนเลยกลับมาค่ะ
2: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: ชอปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชอปมาเนีย
4: แซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
5: แซ่บทุกมุมมอง
6: แซ่บทุกเรื่องราว
5: แซ่บแบบนี้ต้องดู
4: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: พาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับงานฝีมืองานของมืออาชีพถ้าหากว่าคุณเคยขึ้นรถบัสรถทัวร์คุณเคยขึ้นไหม
2: เคยสิ
1: เขาจะมีประกาศหรอ
2: ประกาศบนรถอ่ะใช
1: ่ประกาศอะไรบ้างเวลาขึ้นไหมผมไม่ได้ขึ้นไม่เคยขึ้นเลยดีกว่า
2: เคยได้ยินก็ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งถ้าผู้โดยสารโดดพลาด
1: โปรดทราบมันโดดพลาดทำไมล่ะ
2: จริงๆในรถผู้ไม่คุ้นว่าเหมือนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินในรถไฟฟ้
1: า
2: ประกาศสถานีอ่ะเคยในห้างเคยแต่รถบัสมีไหม
1: ก็น่าจะบอกชื่อคนขับใช่ไหมแล้วก็พนักงานแล้วก็ทางเข้าออกเผื่อฉุกเฉินอันนี้ผมวิเคราะห์นะผมก็ไม่เคยขึ้นเหมือนกัน
2: เครื่องบิน
1: น่าจะแบบห้องน้ำอยู่ตรงนี้อะไรอย่างงี้ไหมไม่ค่อยบอกเลยเหรอฟัง
2: นะคนรถบัสไม่บอกนะ
1: แทบจะไม่บอกเลยเหรอ
2: ใช
1: ่เราจะแวะตรงไหนบอกไหม
2: ไม่บอก
1: จริงป่ะเหรอโอ้โหแต่รถทัวร์โดยสารเที่ยวกรุงเทพน่านเนี่ยฮะคนนี้บอกหมดบอกละเอียดบอกแบบงานฝีมือเธอชื่อว่านางสาววิลาสินีบอกขนาดไหนลองฟังกันดูไหมเชิญครับ
3: บีคีสวัสดีค่ะดิฉันในนามของบริษัทขนส่งจำกัดยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านสู่การเดินทางไปยังจังหวัดน่านปลายทางอำเภอทุ่งช้างการเดินทางเที่ยวนี้ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 10-11 ชั่วโมงโดยมีพนักงานขับรถ2ท่านท่านแรกที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้คือคุณสุภกรลอดเมืองและท่านที่2ที่จะทำหน้าที่ปฏิบัติสับเปลี่ยนระหว่างทางคือคุณธินกรนันวงศ์ดิฉันนางสาววิลาสินีทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับค่ะดิฉันขอแนะนำเครื่องอำนวยความสะดวกของรถเก้าอี้ของท่านสามารถปรับเอนนอนได้ด้วยปุ่มปรับเอนนอนจะอยู่บริเวณด้านซ้ายและขวามือของท่านที่ชาร์จแบตจะเป็นแบบ USB และ Type C จะอยู่บริเวณด้านซ้ายและขวามือของท่านท่านไหนหาไม่เจอสามารถติดต่อสอบถามพนักงานได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านนะคะกรุณารัดเข็มขัดนิรภัยของทุกท่านตลอดระยะเวลาในการเดินทางด้วยค่ะห้องน้ำสูตรพันจะอยู่บริเวณด้านท้ายของโชว์รถผู้โดยสารทำกิจส่วนตัวของท่านเสร็จแล้วกดปุ่มสีดำทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะคะก่อนออกจากห้องน้ำทุกครั้งนะคะอย่าลืมปิดประตูห้องน้ำให้สนิทด้วยนะคะผ้าห่มเป็นทรัพย์สินของทางบริษัทใช้เสร็จแล้วขอความกรุณาวางไว้ที่เดิมด้วยค่ะคอนทุบกระจกจะอยู่บริเวณรับข้างของกระจกสามารถใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นประตูฉุกเฉินจะอยู่บริเวณด้านท้ายของตัวรถสามารถ

0: ้ได้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะคะการเดินทางเที่ยวนี้นะคะรถของเราจะบริการท่านด้วยขนมและน้ำดื่มการเดินทางเที่ยวนี้รถของเราจะจอดให้ท่านพักรับประทานอาหารกันที่บุรีจังหวัดสิงห์บุรีการเดินทางเที่ยวนี้ขอให้เป็นการเดินทางที่ปลอดสุราบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดด้วยนะคะหากผู้โดยสารท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางสามารถติดต่อสอบถามดิฉันได้ตลอดระยะเวลาในการเดินทางค่ะขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านนะคะเบาเครื่องมือสื่อสารของท่านด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้โดยสารทางด้านข้างค่ะขอบคุณค่ะ
1: เป็นไงคุณผู้ชมงานละเอียดไห
2: ม
1: งานฝีมือไห
2: ม
1: บอกได้หมดแล้วไม่อ่านสคริปต์ด้วย
2: ใช
1: ่เออเนี่ยฮะคนบอกเฮ้ยพี่รู้ไหมสมัยนี้เขาอัดเสียงแล้วมาเปิดได
2: ้เออใช่เหมือนบนเครื่องบินไง
1: เออ
2: เปิดในจอโทรทัศน์อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เนี่ยฮะแต่คือคนเขาชื่นชมนะ
2: ค่ะ
1: เขาบอกนี่แหละมืออาชีพไม่พึ่งพาอุปกรณ์ใดใช้ท่องเอา
2: แล้วจริงๆต้องสดเพราะถูกต้องเพราะบางวันอ่ะคนขับรถอาจจะแบบ
1: อ่า
2: เ
1: ปล
2: ี่ยนไง
1: นี่ไงแต่บางคนก็ไปเม้นแปลก
2: ว่าไงคะ
1: พี่เขาคุยกับใคร
2: ผู้โดยสารอยู่ด้านหลังลูกค้าอยู่ด้านหลังค่ะ
1: เนี่ยก็ไปสังเกตอะไรก็ไม่รู้พอบางคนก็บอกเอ๊ะหรือพี่เขาจะคุยกับแม่ซื้อเพราะเขาเอียงหน้าไปทางซ้ายไม่ได้สนใจอะไรสิ่งที่เขาพูดบางคนบอกสังเกตดูสิพี่เขาคุยกับข้างหน้านะเออ
2: คุยกับใคร
1: เขามีสมาธิ
2: ใช่
1: เออเขาก็พูดไปเนี่ยเอาแต่เอาจริงที่ไม่มีตกอะไรเลยนะปุ่มในการปรับเบาะก็
2: มี
1: ไอ้พวกจุดชาร์จต่างไอ้ไทป์อะไรต่างๆก็มีตำแหน่งค้อนทุบกระจก
2: มี
1: ประตูฉุกเฉิน
2: ด้านหลังค่ะ
1: วิธีกดชักโครก
2: กดปุ่มสีดำ
1: ระยะเดินทางจุดพักทานข้าว
2: สิงห์บุรี
1: อะไรกันเนี่ย
2: เป๊ะมาก
1: เก่งนะ
2: เก่ง
1: มากเอาถ้าหากว่าใครอยากจะเจอแหมไม่ได้บอกบริษัทซะด้วย
2: B
1: อะไรนะ
2: BKL ได้ยินเหมือน VT
1: ตอนต้นๆเลยอ่ะ
2: น่าจะเป็นบัสพิเศษเพราะว่าปกติเราจะไม่เคยเจอปักบัสปกติอันนี้น่าจะเป็นบัสนอน
1: อ
2: ะบัส VIP ที่ข้างในมันเหมือนเครื่องบิน
1: อ
2: ะ
1: อ๋อ
2: ใช่
1: ที่แบบเป็นเบาะ VIP
2: มีโทรทัศน์ดูมีที่ชาร์จเดินทางหลายๆชั่วโมง
1: น่าจะนะน่าจะนะ
2: น่าจะ
1: อ่ะแต่ที่แน่คือน้องเขาชื่อว่านางสาววิลาสินี
2: ค่ะ
1: เนี่ยฮะคนชื่นชม
2: เก่งมากมากเดี๋ยวนี้นะมีการแบบปล่อยผ่านปล่อยวางมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนเวลาได้ยินการประกาศมันจะเป็นอะไรที่เป็นแพทเทิร์นมากๆนึกออกไหมเดี๋ยวนี้บางทีบางสายการบินอ่ะหรือบางที่อ่ะเขาประกาศแบบสนุกมากมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วผู้โดยสารรู้สึกสนุกแล้วผ่อนคลาย
1: เอาจริงแล้วดีกว่านะ
2: ดีกว่าม
1: ันจะทำให้คนตั้งใจฟังแล้วก็สนใจมากขึ้น
2: ใช่แล้ว
1: แต่ถ้าหากว่าเป็นแพทเทิร์นแบบว่าเรียบๆเฉยๆเขาคือหลายๆคนเนี่ยเขาเหมือนเขาเคยขึ้นไม่ว่าจะเครื่องบินหรือรถบัสรถทัวร์บ่อยเขาจะรู้สึกว่าเออชินละ
2: มันเหมือนเดิม
1: จริง
2: มันเป็นทางการ
1: ซึ่งจริงแล้วควรจะฟังไง
2: ใช่
1: ก็เปลี่ยนวิธีการหน่อย
2: เนาะวิธีการสื่อสารนะคะ
1: อ
2: ะมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์พาคุณผู้ชมไปดูก่อนหน้านี้นะบ้านเราก็จะนิยมชุดไทยจำได้ไหมสมัยบุพเพดังๆใส่ชุดไทยไปเที่ยวกันมียุคก่อนหน้านี้ก็ใส่กางเกงยีนกับสบายชุดไทยไปถ่ายรูปมีเอาดอกบัวไปถ่ายรูปตามจุดต่าง
1: ๆ
2: ตอนนี้มีอีกหนึ่งเทรนด์ของเจนซีแล้วนะคะก็คือการเอาพวงมาลัยเป็นดอกพุดดอกรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้อยแต่ไม่ได้มาถือนะเอามาทำเป็นที่มัดผมใส่เหมือนเป็นเครื่องประดับอย่างนึงแล้วก็ไปหาจุดต่างๆถ่ายรูปซึ่งสวยมากๆไปดูเรื่องนี้กันค่ะนี่
1: สวยนะ
2: สวยไหมล่ะพวงมาลัยหรือใครคะพี่ก๊อฟ
1: สวยทั้งคนทั้งพวงมาลัย
2: โทรทัศน์ของท่านไม่ได้เป็นอะไรพี่ก๊อฟตะกุกตะกักเองนะคะ
1: สวยไม่หรอกเมื่อกี้ระบบเสียงพังหรือเปล่า
2: ฮะก็แต่สวยจริงแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นเด็กเจนซีเนี่ยค่ะใส่ชุดแบบว่าโทนสีขาวตามคอนเซ็ปต์ใช้ชุดโทนสีขาว
1: คนไทยใช่ไหม
2: คนไทยพันลักแมวคนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์นี่
2: แล้วก็มาใส่ผมแบบนี้ค่ะเป็นไวรัลใหม่บนโลกโซเชียลนะคะเป็นการนำพวงมาลัยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับถ่ายภาพตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพเลยแต่โลเคชั่นที่ได้รับความสนใจก็คือปากคลองตลาดสะพานพระพุทธยอดฟ้าวัดอรุณและริมถนนบริเวณกรุงเทพนะคะซึ่งดาราอินฟูก็มากันเยอะเลยนี่น้องพันธ์รักแมวคุณแนทคุณน้ำตาลนี
1: ่
2: สองคู่เพื่อนที่โอ้ย
1: สองคนนี้นี่คืออยากให้รู้ว่ามีเทรนอะไรเขาไปทันทีไวมาก
2: แล้วถ่ายจริงเคยนั่งคุยวันนึงต้องวางแผนแล้วถ่ายวันนึงออกไปบางทีต้องได้แบบ 4-5 คอนเทนต
1: ์
2: ถ่ายเก็บสต็อกเลย
1: แล้วน่ารักไงเวลาไปคู่กัน
2: ใช่ก็ทำให้เกิดความแปลกใหม่และกลิ่นอายความเป็นไทยค่ะโดยเฉพาะบรรยากาศของปากคลองตลาดเนาะเวลาไปถ่ายเนี่ยด้านหลังมันจะเป็นร้านดอกไม้เป็นร้านพวงมาลัยเยอะแยะมากมายคือจะเป็นฉากหลังสำคัญของคอนเทนต์เลยให้ดูโดดเด่น
1: เดินไปนิดนึงมันก็มีสะพานแล้วไง

0: ช่นี่น่ารักมากๆเป็นกระแสที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นโอกาสต่อยอดไปสู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยคุณผู้ชมเพราะอะไรนอกจากคนไทยที่อยากไปทำคอนเทนต์เนาะเราก็จะไปซื้อของกินเครื่องดื่มอะไรแถวนั้นพ่อค้าแม่ค้
1: า
0: เขาก็จะมีรายได้เพิ่มรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายดอกไม้นี่แหละเนี่ยเขาก็จะร้อยสดๆให้แบบนี้
1: อ๋อทำให้เลย
0: เพราะแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีทรงผมที่ไม่เหมือนกันไงแล้วราคาก็หลัก10
1: เอาเหรอ
0: 60-70ต่อ1พวงที่มัดผมเนี่ย
1: เหรอ
0: แต่ถ้าใครอยากได้ที่มันอลังการขึ้นหน่อยต้องบอกว่ามันจะมีพวงแบบอลังการที่เขาจะมีการจับช่อจับอะไรเงี้ยก
1: ็
0: อาจจะแพงขึ้นตามดอกไม้ที่ใช้มากขึ้น
1: โอ้มีแต่คนสวยๆไปถ่ายเนาะ
0: นี่อินฟลูเอนเซอร์นี่น้อง
1: ฟังเดี๋ยวฟังไปถ่ายหน่อยเอาคลิปมาออกอากาศเราหน่อย
0: ฟังถ่ายได้นะ
1: ฟังต้องไปมีแต่คนสวยๆไป
0: เพราะฟังสวยมาก
1: ใช่
0: จริงทีมงานเราสวยทุกคน
1: ฟังต้องทำคอนเทนต์เพื่อบริษัทนะ
0: นี่
1: เออเอามาลง TikTok หน่อยได้ไหมฟัง
0: แต่อย่าให้โอ๊ตแต่น้องบอกผมบางค
1: ่
0: ะ
1: เหตุผลอะไรของฟางเน
0: ี่
1: ย
0: แม่พีชขายลูก
1: ฟางอ้างว่าหนูไปไม่ถูกยังโอเคกว่า
0: อ้างว่าผมบางค่ะ
1: ดูสิจริงๆเลยอ่ะ
0: แล้วตอนนี้คนไทยก็เริ่มไปกันเยอะแล้วเขาบอกว่าน่าจะต่อยอดสู่ชาวต่างชาติจะได้ไหมเวลามีอะไรที่ทีเด
1: ีย
0: วชาวต่างชาติเขาก็ทำตามเหมือนกันอย่างเช่นใส่ชุดนักเรียนไปเดินเล่นไปเอาดอกไม้มาถ่ายรูปเนี่ยคนเพียบเลยตอนนี้คนต่อแถวเยอะเลยนะคะก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆแล้วก็อย่างที่บอก
1: ขออนุญาต
0: ว่า
1: ทักเฉยๆนะครับ
0: ว่าอะไร
1: ว่าพอได้รับความนิยมแล้วเนี่ยคุณอย่าไปขึ้นราคาจนน่ากลัวประคองกระแสเอาไว้ในราคาที่คนรับได
0: ้เนี่ยตอนนี้
1: มันจะได้ระยะยาว
0: ยังอยู่ที่70-120
1: ยืนระยะเอาไว้ดีกว่าแบบแพงแล้วก็แบบคนก็เลยแบบไม่ไปอ่ะ
0: เวลาแบบเทศกาลเนาะเวลาไปซื้อดอกไม้ซื้ออะไรเงี้ยโอ้โหดอกเดียวอ่ะ 4-500 อย่างเงี้ยมันตกใจเนาะ
1: เนาะเนี่ยทักไว้ด้วยความเคารพนะฮะอยากให้แบบว่าเหมือนแบบคนจะได้แห่กันไปนักท่องเที่ยวก็จะได้มาแล้วมันก็จะได้เป็นอีกหนึ่งบริเวณจุดเช็คอินของประเทศนะก็ดีไปถ่ายกันแบบนี้น่ารักดีอ่ะ
0: ไปถ่ายมั้งดีกว่า
1: ก็พาฟางไปด้วยไปด้วยกัน
0: จุกนี้อะไรมาต้องรีบไปเดี๋ยวตกเทรน
1: ใช่
0: มันมาไวไปไวนะเอาจริงๆแต่อย่างเงี้ยสนับสนุนเพราะอะไรรู้ไหมชมพู่ชอบนะเวลาเอาอะไรที่เป็นไทย
1: ๆ
0: มาทำคอนเทนต์กัน อย่างน้อยก็ได้สู่สายตาชาวโลกแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นยุคใหม่แบบรุ่นใหม่ด้วย
1: นะ
0: เฮ้ยนี่ก็สวย
1: รีบไปรีบไป
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอดู
0: จ้ะ
1: พาคุณผู้ชมไปต่อนะฮะไปรู้จักกับเห็ดที่ชื่อว่าระโง
0: ่ชื่อแปลกจัง
1: เออผมก็ไม่เคยได้ยินเห็ดระโงกเนี่ยนะฮะก็เขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นช่วงนี้จะขึ้นมาเต็มมากๆเลยที่โคราชอร่อยเขาบอกงี้เขาบอกรสชาติดีอร่อยราคาสูงด้วยสามารถที่จะขายได้กิโลกรัมละ400บาทในช่วงนี้นะ
0: สูงจริง
1: พี่น้องชาวนครราชสีมาเขาก็จะออกไปเก็บกันส่วนหนึ่งเอามาทำอาหารส่วนหนึ่งเอาไปขายให้เป็นรายได้ไหนๆไปดูหน่อยผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเห็ดระโงก
0: โอ้เป็นหนึ่งนี่หร
1: อโอ้เนี่ยฮะในช่วงที่ฝนตกนะครับอย่างต่อเนื่องเนี่ยเห็ดป่าต่างๆเขาจะพากันงอกออกมาเต็มผืนป่าอย่างบริเวณป่าสงวนแห่งชาติวังน้ำเขียวเนี่ยนะครับที่ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านในช่วงเนี้ยเขาจะหิ้วตะกร้าออกมาเพื่อมาเก็บเห็ดเอาไปรับประทานแล้วก็เอาไปขายเพื่อหารายได้เสริมกันเห็ดนี้มีชื่อว่าเห็ดระโงกมีทั้งสีขาวและสีเหลืองที่นิยมมากก็คือสีเหลือง
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่ารสชาติดีสีสันสวยงามถ้าหากว่าบริเวณไหนมันขึ้นเยอะมันออกมาเยอะบริเวณนั้นเนี่ยมันจะเหมือนแบบมองเห็นเป็นสีทองอาราม
0: ค่ะ
1: มันจะงอกรวมกันสวยงามตามธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่งหลายๆคนไปเห็นก็จะถ่ายรูปถ่ายภาพเก็บเอาไว้ทั้งเห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลืองถือว่าเป็นราชาเห็ดป่ารสชาติหวานนุ่มลื่นคอละมุนลิ้นทำได้หลายเมนูที่คนเขานิยมกันก็จะเอาไปทำแกง
0: แกงเผ็ดเงี้ยหรอแกงเห็ด
1: เอออะไรเงี้ยต้มยำ
0: ต้มยำ
1: แล้วก็ทำผัดน้ำมันหอยเนี่ยฮะถ้าหากว่าดอกตูมกิโลกรัมละ300-400บาท
0: ค่ะ
1: ถ้าดอกบาน150 ถึง200 บาท
0: อ๋อตูมแพงกว่า
1: เออนี่นะเนี่ยเวลา

0: เคี้ยวมันจะกรุบกรุบกรุบกรุบไงถ้ามันตูมอ่ะ
1: อยากชิมเลยอ่ะ
0: เนอะ
1: ไม่เคยเห็น
0: อย่าว่าแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำเออเห็ดระโงกเออแปลกดีเขาบอกในช่วงเนี้ยจะขึ้นเยอะ
1: ใช่แต่เพราะเห็ดบางพันธุ์บางชนิดเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นฤดูของเขาแล้วหมดแล้วหมดเลยนะพี่ก๊อฟ
0: เราก็เลยไม่ทันได้เห็นได้ยินได้กินไง
1: แล้วคนที่เขารู้เขาก็กวาดไปทำเมนูหมดแล้ว
0: ก็ในพื้นที่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นำมาฝากกันนะคะเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนำมาฝากกันกับเรื่องราวใจฟูมีหนุ่มคนนึงเขาก็ขับรถเดินทางเขามาตามปกติแต่เขาช่างสังเกตไปเห็นคุณลุงคนนึงเอ๊ะทำไมเดินอยู่คนเดียวเข้าไปสอบถามดีกว่าลุงจะไปไหนลุงไปมายังไงกลายเป็นเรื่องเล่าระหว่างทางระหว่างไปส่งคุณลุง
0: อ๋อเหรอ
1: ได้พูดคุยได้เรียนรู้ชีวิตกันแล้วก็คุณลุงบอกว่าบางทีอ่ะเป้าหมายมันอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยแต่ผมขอลงตัวนี้ก่อนได้ไหมไม่ต้องส่งถึงที่หมายหรอกหยาบซึมซับบรรยากาศของกรุงเทพ
0: โถ
1: ไปด
0: ู
1: เร
0: ื่อง
1: นี้กันค่ะคุณลุงคนนี้ล่ะค่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็มีการสอบถามกันจะไปไหนผมจะไปคลองเตยมายังไงไปยังไงหนุ่มคนนี้ก็เลยอาสาลุงผมไปส่งขึ้นรถผมมาเลยครับจับแน่นๆนะครับคุณลุงครับนี่แหละแล้วระหว่างทางก็เลยมีการพูดคุยกันลุงมาจากไหนลุงก็บอกว่ามาจากบางปะกงจะไปหาเพื่อนที่สะพานกรุงเทพ
0: ครับ
1: ระหว่างทางจริงๆก่อนเจอหนูอ่ะลุงก็เจอพลเมืองดีคนนึงแล้ววัยรุ่น
0: มาส่งเหมือนกัน
1: มาส่งลุงเหมือนกันมาลงที่ตรงแถวพระขนง
0: ครับ
1: หลังจากนั้นลุงก็เลยค่อยๆเดินมาเรื่อยๆจนถึงคลองเตยแล้วก็เลยมาเจอหนูนี่แหละเจอคุณโก้ผู้ชายคนนี้ชื่อคุณโก้นะระหว่างทางถามลุงกินข้าวมั้ยยังเล่
0: าย
1: ังไม่ได้กินเอ้าถ้างั้นก่อนไปถึงไปแวะกินข้าวกับผมก่อน
0: อ๋อเมื่อกี้เหรอที่เขานั่งทานด้วยกันน่ะเหรอ
1: โอ้ชวนลุงไปกินข้าวด้วยกันด้วย
0: ครับ
1: แล้วก่อนจะไปถึงที่หมายลุงบอกไม่ต้องไปถึงที่หมายหรอกหนูส่งลุงตรงนี้แหละลุงอยากค่อยๆเดินซึมซับบรรยากาศกรุงเทพกว่าจะถึงบ้านเพื่อนไปเร
0: ื่
1: อยๆ
0: นี่ๆเขาให้เงินลุงใช่ไหม
1: แล้วให้เงินเป็น
0: แล้วลุงเปิดกระเป๋าให้ดูไม่มีเงินเลย
1: ประมาณ20 บาท
0: เหรอ
1: โ
0: อ้โห
1: เนี่ยค่ะมอบเงินเป็นค่ารถค่าอาหารต่อไป
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าคุณโก้เนี่ยเขาไม่ได้ช่วยเคสนี้เคสแรกนะจะมีคลิปที่คุณโก้เนี่ยได้ช่วยเหลือหลายๆคนก่อนนั้นเนี่ยหลายคลิปเลยแล้วก่อนนั้นนี้จะมีการทำคอนเทนต์ที่แบบซ่อนเงินไว้ตามจุดต่างๆให้คนไปหาจำได้ไหมคะชื่อช่องว่าโก้โมโต
0: ครับ
1: นี่เขาก็จะแบบเนี่ยทำคลิปเอาเงินไปซ่อนไว้ตามต้นไม้ตามอะไรอัดคลิปไว้แล้วก็อ่ะใครทันก็มาเอาเงินไปนะอย่างเงี้ยตามจุดต่างๆในกรุงเทพก็เป็นเรื่องราวใจฟูที่นำมาฝากกันนะคะเป็นการช่วยเหลือคนแปลกหน้า
0: เมื่อกี้เห็นที่เขาเขียนคำอธิบายอ่ะคือคุณลุงเคยอยู่กรุงเทพเหรอแกเลยอยากจะมาดูว่าเปลี่ยนไปขนาดไหนอย่างนี้ไหม
1: อ๋อ
0: บ้านอยู่สุขุมวิท
1: ย้ายไปอยู่บางปะกงแล้ววันนี้ก็ได้นัดเพื่อนอยากมาเจอเพื่อนที่สะพานพุทธ
0: เวลามันเปลี่ยนไป
1: เวลามันเปลี่ยนไปอะไรเป็นยังไงบ้างแหละ
0: โอ้โหส
1: ุ
0: ดยอดขอบคุณโก้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
3: ์พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่16:15 นเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
4: แซ่บทุกมุมมอง
5: แซ่บทุกเรื่องราว
6: แซ่บแบบนี้ต้องดู
3: แซ่บToday ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่16:15 นเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: สีสันโซเชียลนำพาการโดดหอกลับมาอีกแล้วครับท่านแหมมีคลิปน่ารักน่ารักออกมาให้ดูตลอดเวลาเนาะ
1: ใช่
0: แล้วคลิปอะเอาจริงก็คล้ายๆเดิมแหละอาการของคนแบบไม่กล้าจะโดดอะแต่ว่าอาการของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะครูฝึกถามโดดไม่โดดเขาบอกโดดโดดโดดอยู่แล้วโดดอยู่แล้วแต่แหมกว่าจะโดดนะคุยนู่นคุยนั่นคุยนี่เหมือนเลี่ยง
1: ดึงเวลา
0: เอาลองชมครับ

0: ยืนประตู
1: ยืนประตูครับ
2: เอาเคียครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับ
0: ออกไปก่อน
1: ผู้ยาวาครับ
0: ผมจะอุ้มข้าดีครับ
1: อย่าเอามือออกเด้อ
0: เอาย
2: ื
0: นแบบน
2: ี้
1: ผมว่าผม
2: มัน
1: เอาไปม
2: ือ
1: ได้ไหมเลย
2: บ่ได้ครับก้อแล้ว
1: โดดไม่โดด
0: โดดโดดโดดครับ
1: โดด
0: แต่ได้ว่ามันตื้อกว่าค่อยจับข้างบนใช่ไหม
2: ครับ
0: หนึ่ง
2: สอง
0: คร
2: ับ
0: โดดโดด
2: โด
0: ดโดดโดดพร้อมกันใช
3: ่
0: ไหมครับ
1: โดดพร้อมกันเลยครับโดดมาเลย
0: โอ้ยอย่าว่า
3: หนึ
0: ่
3: ง
0: โดดโดด
3: สอง
0: ว้าอย่าว่าว้า
1: จะว่าไหวดีครับ
2: ไหวครับต้องไหวครับต้องไหวไหวไหวไหวไหวไป
0: ได้
2: ไง
0: เ
4: ข้าใจเลยอ่ะมันเป็นความสูงจุดวัดใจจริงๆนะกระโดดหอเนี่ย
2: เหมือนไหมเหมือนไหมคำถามเหมือนไหม
4: เหมือนอะไร
2: เหมือนเวลาแบบว่าที่เราเคยให้ดูคลิปไหมที่แบบเวลากว่าจะโดดจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ้างต่างๆนานากลัวแล้วกลัวอีกเหมือนไหม
4: เหมือนเหมือน
2: คนนี้คือครูฝึกฮะ
4: อ้าว
2: ทำเหตุการณ์จำลองเป็นไงเล่นเนียนไหม
4: จำลองเหรอ
2: จำลอง
4: โอ้ทำไมปากซิดเหมือนจังอ่ะ
2: เออจำลองว่าดูสิกว่าจะโดดกันอ่ะอาการแบบนี้มักจะมีเสมอเนี่ยฮะ ชมพู่หลงเชื่อ
4: เอ้า
2: ครูฝึกต้องดีใจนะเนี่ยคุณเชื่อ
4: คุณคะคุณรับรางวัลตุ๊กตาทองไปเลย ปากซิดเหมือนมากเลยอ่ะ
2: เออเนี่ยฮะคนบอกเออเหมือนจริงๆอ่ะ
4: ออ
2: ปากบอกว่าโดดแต่ขามันไม่ไป
4: จริง
2: เออคือโดดนั่นแหละใจใจโอเคโดดแหละแต่ไอ้ขาเนี่ยมันควบคุมไม่ได
4: ้
2: เออฮะเออเหมือนนะ
4: เหมือน
2: เออครูฝึกครูฝึกเก่งมากเก่งมาก
4: โถเออเราจะเชื่อเลยดิว
2: ่
4: าคนแบบมาฝึกจริง
2: ๆฮะ
4: ไปดูเรื่องราวต่อไปคุณผู้ชมค่ะเป็นคลิปน่ารักน่ารักมีหนุ่มรายนึงอยากแบบชิลๆริมน้ำกับน้องหมา
2: อ
4: ยากจะชิลอยากจะอุ้มเพลิดเพลินบรรยากาศ
2: นี่สงสัยเขาไปเห็นคลิปนั้นหรือเปล่าที่ชาวต่างชาติมานั่งริมทะเลก
4: ับ แช่ทะเล
2: เออกับหมาทะเลเราอะ
4: เอออันนั้นแช่กับหมาทะเล
2: เลยอยากทำบ้างเลย
4: แต่อันนี้ไม่ใช่ทะเลเป็นริมน้ำบรรยากาศสุดโรแมนติก
2: ครับ
4: ก็อยากจะอุ้มน้องหมามาชื่นชมบรรยากาศริมน้ำแล้วก็ได้เป็นคลิปนี้เกิดขึ้นค่ะ

0: เฉยๆผมเนี่ยนะนึกในใจนะไม่หรอกมั้งไม่หล่นลงไปหรอกมั้งอย่างเงี้ยจนได
1: ้
0: อืมเต็มๆมานะ
1: นี่ไงแล้วจังหวะมันหมิ่นเมย์ขอบอยู่แล้วด้วยอ่ะ
0: ใช่ไง
1: แล้วก็อยากให้น้องหมาเล่นด้วยเอาแล้วหมาไม่ใช่ตัวเล็กอ่ะจะกระโดดขึ้นมาจะนั่งด้วยกันมันก็เลยเป็นภาพแบบนี้นี่แหละ
0: หมาขาลอยอ่ะจังหวะหล่นอ่ะสังเกตดีๆสังเกตดีๆเดี๋ยวดูนะเนี่ยจังหวะนี้นะดูเอ้ย
1: อ้าวหล่นไปทั้งคู่เลย
0: ฮะ
1: ตกน้ำไปทั้งคู่เลยคนดูไป 2.2 ล้านวิว
0: โอ้โหเหรอ
1: คนมาคอมเมนต์บอกว่าหมาบอกนี่ฉันอยากเล่นน้ำเหรอนี่ เอออีกคนคอมเมนต์บอกหมาพูดได้ก็บอกว่าไม่น่าเดินมาแถวนี้เลย
0: เอาจริงนะถ้าเกิดว่าพี่เขาอะปล่อยมืออะหมาก็ไม่หล่นมือข้างขวาจับแน่นเลย
1: จริงอะต้องเอาขาที่ดันต้นไม้ไว้อะเกี่ยวต้นไม้แล้วคือยังไงหันหน้าเข้าหาน้ำหน่อยดีไหมล่ะพี่มานั่งหันหลังนี่มันก็สุ่มเสี่ยงจะหงายท้องหงายใช่อยู่แล้ว
0: เออไอ้อย่าไปทำนะอันตรายนะจริงแล้วเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่ไหมอ่ะ
1: ถ้าในน้ำมีแบบขอนไม้หรือว่าน้ำตื้นอะไรอย่างเงี้ย
0: เออ
1: เป็นคลิปน่ารักสีสันโซเชียลนำมาฝากกันนะคะ
0: ครับเวลาหมดแล้ว
1: หมดแล้วจ้ามาเจอกันใหม่กับแซ่บทูเดย์วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื
1: ่อทุกคนแข่งกัน
2: คอมเมิร์ซ
1: เขาจะช่วยเรามากๆ
0: เขาคิดครบลูปอะ
2: ขนาดนั้นครับ
0: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางช่อง9กด30
3: ต้นกาลปฤกษ์ทั้ง4มุมใครอยากได้อะไรเมื่อไปอยู่ใต้ต้นกาลปฤกษ์

0: ก็จะนึกได้ตามใจปรารถนา
1: อยากอธิษฐานอะไรไหม
0: ไปอธิษฐานที่ใต้ต้นสิ
2: ไปถ้าคุณได้เจอกับพ่อบุญธรรมทั้งสองคนอีกครั้งคุณคิดว่าคุณจะจำพวกเขาได้ไหม
3: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
4: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากโรงเรียนที่อยู่ในรอยตะเข็บชายแดนที่มีการเรียนรู้ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์พลัง10และเปิดโอกาสให้เด็กๆได้คิดทดลองและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
5: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากทันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30เริ่ม26กันยายนนี
6: ้คนก็ถามกันว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าแล้วทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
7: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
6: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอร์5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู
8: ่เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 นทางช่อง9กด30

0: ทยพาสวงเงิน 1,000 บาทใช้จ่าย2เดือนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เงินเพิ่มอีก700บาทป๋องสุพันธ์ชี้แจงกองปราบยืนยันเป็นกรรมการมูลนิธิหวันโชติแต่ไม่มีอำนาจเบิกถอนเงินไม่เคยร่วมสร้างเหรียญเหนือดวงขอโทษเคยชวนคนทำบุญกับวัด
1: ผมเคยชักชวนไปวัดไปทำบุญแต่พวกท่านได้ทำแล้วได้กุศลแล้วเชื่อผมเถอะนะคนที่เอาไปแล้วไม่ทำมันต้องกลับกลับไปนะครับ
0: สทนช.เตือน8จังหวัดภาคตะวันออกตั้งรับฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันขณะที่เขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มปรับเพิ่มการระบายน้ำอีก

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนรับคุณชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันวันอังคาร22กันยายน2569ครับอยู่กับผมสุทธิวัฒน์หงภูริพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวันครับ Facebook Live เข้ามาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้นะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวหลายเรื่องเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะวันนี้เซียนพระชื่อดังนะคะคุณผู้ชมคะคุณป๋องสุพรรณนะคะเข้าไปให้ปากคำในฐานะพยานคดีมูลนิธิหวันโชติค่ะของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะก็ยืนยันค่ะว่าแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีชื่อเป็นกรรมการนะคะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายหรือว่าเบิกถอนเงินแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ออกมาชี้แจงกรณีของทองคำ9กิโลกรัมนะคะที่ใช้

ุ้มองพ่อจตุคามรามเทพในวัดด้วยนะคะก็ขอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาคือท่านบอกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะคะกับเรื่องของความเคารพนะคะหรือว่าความจริงเนี่ยมันต้องแยกออกกันให้ได้นะคะคุณป๋องสุพรรณหรือว่านายเสมองิ้วงามเซียนพระชื่อดังค่ะได้เข้าให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนกองปราบปรามในฐานะพยานหลังจากที่มีชื่อปรากฏเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชติซึ่งก่อตั้งโดยสมีโชติ

0: ่วนโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ค่ะแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีชื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการแต่ไม่มีอำนาจสั่งจ่ายหรือว่าเบิกถอนเงินมูลนิธิอำนาจที่ว่านี้นะคะที่อดีตเจ้าอาวาสเลขานุการและกรรมการที่ได้รับมอบหมายเนี่ยคือคุณป๋องเนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการเพราะว่าความศรัทธาค่ะแล้วก็เห็นว่ามูลนิธิไปยังบริษัทหรือว่าผู้รับโดยตรงนะคะคือตัวคุณป๋องเนี่ยก็พยายามจะอธิบายว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายแต่อย่างใดค่ะขณะที่ทองคำ9กิโลกรัมนะคะที่ถูกตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับการถวายให้อดีตเจ้าอาวาสหรือเปล่านะคะคุณป๋องก็ยืนยันนะคะว่าวัตถุประสงค์ในการเอาทองไปเนี่ยมันคือการที่จะเอาไปใช้หุ้มองค์พ่อจตุคามรามเทพในวัดค่ะก็มีการประเมินจากช่างว่าต้องใช้ทองเนี่ยประมาณ9กิโลกรัมคุณป๋องก็เลยร่วมถวาย1กิโลกรัมนะคะแล้วทองส่วนนึงเนี่ยก็ยังอยู่กับช่างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยช่างได้ติดต่อขอส่งคืนเรียบร้อยแล้วนะคะเช่นเดียวกับเหรียญเหนือดวงนะคะก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างค่ะเหรียญเหนือดวงเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2549ตอนนั้นคุณป๋องเพิ่งจะเข้าวัดเมื่อตอนปี52นะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยบวชในวัดปี59เพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นไทม์ไลน์มันไม่ได้อยู่ในช่วงการจัดสร้างนะคะส่วนวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆก็ยอมรับว่าเคยชักชวนผู้ที่มีความศรัทธาให้ร่วมทำบุญเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปใช้บูรณะวัดตัวคุณป๋องเองก็ยอมรับนะคะว่าเสียใจแล้วก็รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคือส่วนตัวเนี่ยศรัทธาอดีตเจ้าอาวาสมาหลายปีแต่พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยคุณป๋องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่ามันต้องแยกระหว่างความศรัทธากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการไปตามพยานหลักฐานใครกระทำความผิดก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะ
1: มาให้ปากคำให้ข้อมูลให้ข้อมูลก็ให้พนักงานสอบสวนเป็นประโยชน์เยอะเขาก็ชอบได้เป็นประโยชน์เยอะเลยข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยที่อยากรู้แล้วก็ในนามแบบมีเป็นกรรมการในมูลนิธิซึ่งในมูลนิธิเนี่ยผมไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายสั่งจ่ายก็จะอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็เลขาเฮลันยิก3คนที่มาของทอง1กิโลก็อยากจะให้คนไม่เคยรู้เลยนะจริงๆแล้วทองอ่ะที่ถวายเนี่ยเพื่อไปคุ้มองค์พ่อจตุคามรามเทพที่วัดจะมีองค์พ่อที่เราไปไหว้เนี่ยทุกวันพุทธหัสผมยกพานจากอาจารย์โชติเสร็จแล้วผมก็จะไปขอพรจากองค์พ่อ เรามันศรัทธาแล้วมันสิ้นสงสัยแต่ศรัทธามันก็แพ้สีกาได้แม่พูดแล้วช้ำพูดแล้วก็เสียใจฮะจริงเลยแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับผู้สื่อข่าวทุกคนแล้วก็ขอโทษพี่น้องที่ผมเคยชักชวนไปวัดไปทำบุญแต่พวกท่านได้ทำแล้วได้กุศลแล้วเชื่อผมเถอะนะคนที่เอาไปแล้วไม่ทำมันต้องก็หลับกรรมไปนะครับ
0: ก็มีเซียนพระหลายคนนะคะที่ศรัทธานะคะศรัทธากับทั้งวัดทั้งกับอดีตหลวงพ่อนะคะซึ่งตอนนี้เป็นสมีไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนะก็ยอมรับว่ารู้เท่าไม่ถึงการจริงๆอ่ะ
2: ศรัทธาแพ้สีกา
0: ใช่นะนี่คือปัญหาเลยนะคุณผู้ชมคะทางด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะก็เดินทางมาร่วมสอบปากคำนะคะก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้คุยกับคุณป๋องสุพรรณแล้วค่ะซึ่งคดีเนี่ยก็ว่ากันไปตามหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงนะคะขณะที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตำรวจสอบสวนกลางทางกลุ่มชาวบ้านนะคะลูกศิษย์แล้วก็เรียกว่าคนที่เกี่ยวข้องอ่ะคุณผู้ชมนะกับพระมหาธีรนาถวัดพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูงหรือว่าพัดวัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันนี้รวมตัวกันมากว่า100คนค่ะมารวมตัวกันยื่นหนังสือถึงตำรวจขอความเป็นธรรมนะคะรวมถึงขอความชัดเจนกรณีที่มีหนังสือราชการหลุดแล้วก็ถูกส่งเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนรวมถึงมันมีข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของวัดด้วยนะคะมีการนำภาพข้อมูลส่วนบุคคลมาประกอบการนำเสนอข่าวทางนายคมสันจันทราชัยหรือว่ามหาคมสันตัวแทนลูกศิษย์บอกว่าเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูงรวมถึงที่พักสงฆ์สาขากว่า11แห่งนะฮะแล้วก็ได้พูดถึงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ปปป.นะรวมถึงข้อมูลบัญชีธนาคารข้อมูลทางการเงินก็กังวลค่ะว่าการเอาเอกสารราชการเผยแพร่ต่อสาธารณะเนี่ยรวมถึงกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าหนังสือราชการนี้ถูกส่งไปที่สื่อมวลชนคือตั้งคำถามมาคุณผู้ชมว่ามันถูกส่งมาได้ยังไงนะคะแล้วคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์พิธีกรคนดังเนี่ยได้รับหนังสือฉบับนี้ได้ยังไงนะคะนอกจากนี้นะคะยังยื่น6ข้อเรียกร้องค่ะให้ตรวจสอบที่มาของหนังสือที่ถูกเอาไปเผยแพร่ทางสื่อรวมถึงหนังสือที่ส่งให้กับพิธีกรรายการดังบอกว่าอยากจะให้ตรวจสอบทั้งภาพถ่ายทั้งเอกสารต่าง

0: ที่ปรากฏต่อสาธารณชนนะว่ามันเผยแพร่โดยชอบหรือไม่ถ้าหากว่าเผยแพร่โดยมีชอบเนี่ยก็ให้ดำเนินการกับคนที่เกี่ยวข้องก็ขอให้ตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยเอาพยานหลักฐานไปชี้แจงนะคะคือก็อยากจะกำชับเจ้าหน้าที่นะคะว่าไม่อยากจะให้เปิดเผยข้อมูลที่อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าใครเป็นคนผิดนะก่อนที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะได้ข้อยุตินะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาก็ยืนยันแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าการมายื่นหนังสือครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่การกดดันไม่ใช่การแทรกแซงหรือว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่แต่เป็นการใช้สิทธิ์ของประชาชนเพื่อขอความเป็นธรรมภายใต้มาตรฐานเดียวกันอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
1: แล้วคุณผู้ชมครับดูกรณีศาลอาญาที่ตัดสินประหารชีวิตแอมไซยานายผู้ชมจำคดีนี้ได้ไหมเป็นคดีใหญ่เนี่ยนะฮะตัดสินประหารชีวิตแอมไซยานายที่ลวงฆ่าจุ๋มจันทรัตน์ล้างหนี้เงินกู้เนี่ยนะครับพร้อมสั่งให้ชดใช้เงินสินไหมแก่สามีของผู้ตายเนี่ยจำนวน 60,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยครับซึ่งคดีนี้นับเป็นคดีที่8นะครับโดยศาลอาญาที่มีการนัดทางแอมไซยานายหรือว่านางสรารัตน์อายุ39ปีมาฟังคำพิพากษาครับโดยกล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อ15สิงหาคมปีพ.ศ. 2565ครับตอนนั้นทางจุ๋มซึ่งอายุ43ปีได้ออกไปพบผู้ต้องหาที่ปั๊มน้ำมันใกล้บ้านในจังหวัดเพชรบุรีพอกลับมาถึงบ้านสามีเธอพบว่าเธอเนี่ยแน่นิ่งก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำแต่ปรากฏเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งภายหลังจากการสืบสวนก็พบว่าผู้ตายกับแอมได้ร่วมกันลงทุนปล่อยเงินกู้แล้วก็ได้โอนเงินร่วมทุนเนี่ยนะครับไปให้กับแอมเนี่ย 70,000 และแอมก็ยืมเงินส่วนตัวไปอีก 26,800 บาทนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อ9สิงหาคมพบว่าแอมเนี่ยได้สั่งสารไซยานายมา1กระปุกแล้วจากนั้นก็นัดผู้ตายมาเจอแล้วก็อ้างบอกว่าจะคืนเงินที่ร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้ให้พร้อมกับดอกเบี้ยครับแล้วก็จะนำยาแก้อาการลองโควิดมาให้แต่พอสุดท้ายพอกลับถึงบ้านผู้ตายตอนนั้นหมดสติถึงแม้ว่าสามีจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็สุดยื้อชีวิตครับผลการตรวจเลือดแล้วก็อื่นๆพบว่าผู้ตายมีค่ากรดสูงในตับจากการอักเสบพยานที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์นะครับก็ได้ลงความเห็นว่าจากอาการของผู้ตายทำให้ร่างกายขาดสารออกซิเจนมีผลต่อหัวใจและสมองลักษณะอาการเชื่อได้ว่ามีการรับสารพิษไซยาไนด์เป็นจำนวนมากขณะที่พยานที่เป็นหัวหน้างานของผู้ตายก็บอกว่าจริงๆผู้ตายก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาโดยตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นโควิดแต่ก็ไม่เคยต้องนอนโรงพยาบาลมีเพียงอาการไอต่อเนื่องเท่านั้นเองส่วนพยานจากทางตำรวจก็ได้มีการตรวจมือถือของทางผู้ตายเจอแชทชักชวนลงทุนแล้วก็หลักฐานการโอนเงินให้กับแอมรวมถึงไฟล์เสียงของทั้งคู่ที่คุยกันนะครับ
0: ค่ะคือแม้จะไม่มีประจักษ์พยานเห็นการพบกันระหว่างแอมกับผู้ตายนะคะหรือว่าการปลอมปนสารพิษไซยาไนด์ให้ผู้ตายยังไงเพราะว่าแอมเนี่ยย่อมต้องหาทางปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้เห็นแต่พอไปตรวจดูสำนวนการสอบสวนรวมถึงพฤติกรรมจากคดีที่ผ่านมามันก็มีลักษณะที่แอมเนี่ยกระทำคล้ายกันค่ะโดยนัดผู้เสียหายไปพบและแอมก็จะเอาอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ยามาให้จากนั้นคนที่พบก็จะมีอาการคล้ายกับคนที่โดนปลอมปนไซยาไนด์ด้วยนะคะพยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเชื่อถือได้โดยปราศจากข้อสงสัยพิพากษาลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาหรือเอาไว้ซึ่งประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนค่ะหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษประหารชีวิตเมื่อลงโทษประหารชีวิตแล้วจึงไม่อาจรับโทษต่อได้และให้ชำระเงินจำนวน 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2565เป็นต้นไปค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะนายชัยยาคุ้มอ่ำทนายความของแอมไซยาไนด์นะคะก็บอกว่าเตรียมอุทธรณ์คดีต่อไปค่ะโดยจะสู้เรื่องพยานหลักฐานที่ได้มอบให้พนักงานสอบสวนไปแล้วแต่ไม่มีการนำขึ้นสู่ศาลโดยเฉพาะรายการเดินบัญชีมือถือแล้วก็มือถือฝั่งของแอมนะคะรวมถึงสารพิษไซยาไนด์ที่แอมครอบครองเพียง1กระปุกแล้วก็ไม่มีรอยนิ้วมือของแอมนะคะแล้วก็ใช้กับคดีทั้ง15คดีซึ่งก็ต้องทำเอาไปพิสูจน์นะคะว่าการเสียชีวิตด้วยสารพิษนี้มันเกี่ยวข้องกับแอมยังไงเพราะว่าบางคดีเนี่ยมีการยกฟ้องแม้จะมีผู้เสียชีวิตแต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแอมเป็นผู้ปลอมปนสารพิษให้กับผู้ตายค่ะส่วนถ้าหากจะถามว่าแอมสำนึกผิดหรือไม่ก็ย้ำนะคะว่าคุณแอมไซยาไนด์เนี่ยปฏิเสธข้อหาตั้งแต่แรกค่ะซึ่งเมื่อปฏิเสธการกระทำก็ไม่จำเป็นต้องสำนึกผิดค่ะสำหรับคดีของแอมไซยาไนด์ที่อัยการยื่นฟ้อง15คดีเป็นฐานความผิด ฆ่าผู้อื่น14คดีและพยายามฆ่า1คดีค่ะศาลมีคำพิพากษาแล้ว8คดีรวมคดีนี้ด้วยนะคะโดย3คดีตัดสินประหารชีวิต2คดีสั่งจำคุกตลอดชีวิตและ3คดียกฟ้องค่ะส่วนคดีต่อไปก็คือคดีพยายามฆ่านางสาวกาญติมาแพรสะอาดศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่25พฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเคสของเรืออับปางที่พัทยานะครับเจ้าหน้าที่มีการกู้ร่างของไตเรือสอการจนาวารี888กลับเข้าฝั่งได้แล้ว1รายเนี่ยนะครับหลังจากเรือเนี่ยอับปางกลางทะเลที่พัทยาเนี่ยนะครับส่วนอีก2ร่างยังติดอยู่ในตัวเรือคือปัญหาอุปสรรคตอนนี้คือสภาพอากาศด้วยนะคุณนัทสิริคุณผู้ชมฮะช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับทางนายอำเภอสัตหีบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสอนชนภาค1ลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติการและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเรือประมงสอการจนาวารี888อับปางกลางทะเลห่างจากฝั่งแสมสารราวๆ 4-5 ชั่วโมงเดินทางนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงดึกของวันที่21กันยายนมีลูกเรือรวม22คนครับซึ่งล่าสุดเรือประมงที่เข้าร่วมภารกิจค้นหาสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตกลับเข้าฝั่ง1รายทราบชื่อคือนายวิชาญอายุ46ปีเป็นไตเรือครับของเรือลำนี้แหละนะฮะสอการจนาวารี888ร่างถูกนำกลับมายังบริเวณช่องแสมสารที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวไตเรือทั้งภรรยาแล้วก็ลูกสาวเดินทางมารอรับร่างนะครับขณะที่ครอบครัวของลูกเรือต่างชาติบางส่วนก็เดินทางมานั่งรอแล้วก็ติดตามสถานการณ์การค้นหาอย่างใกล้ชิดครับสำหรับผู้เสียชีวิตอีก2รายตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนำร่างออกมาจากตัวเรือได้นะครับเพราะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยลมแรงคลื่นลมแรงนะครับขณะเดียวกันยังมีผู้สูญหายอีก4รายเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาต่อเนื่องนะครับขณะนี้ทางทัพเรือภาคที่1โดยสอนชนภาค1ได้ส่งเรือตรวจการต่อ112พร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่1และกำลังพลมนุษย์กบเข้าสนับสนุนภารกิจค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานทางเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียงร่วมค้นหาผู้สูญหายอีก4รายท่ามกลางคลื่นลมในทะเลที่ยังเป็นอุปสรรคนะครับส่วนผู้รอดชีวิต15คนขณะนี้เรือประมงนำตัวกลับขึ้นฝั่งบริเวณช่องแสมสารแล้วครับส่วนสาเหตุของการอับปางตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ครับ
0: ดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ฝนที่ตกต่อเนื่องนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะรวมถึงอุทยานแห่งชาติทับลานที่โคราชนะคะไปดูที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องที่นครราชสีมากันก่อนค่ะมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงกลางดึกนะคะมันก็เลยทำให้มวลน้ำจำนวนมากเนี่ยไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ลงลำตะคองจนน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วมวลน้ำป่าคุณผู้ชมสังเกตภาพเลยนะคะเป็นน้ำป่าสีแดงขุ่นแล้วก็ไหลเชี่ยวกรากค่ะมีระดับน้ำสูงขึ้นจนเกือบถึงราวสะพานถึงขั้นที่ว่าต้องปิดการสัญจรทั้งสองฝั่งถนนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการถูกน้ำป่าซัดขณะที่ชาวบ้านเองก็ต้องช่วยกันแจ้งข่าวแล้วก็เก็บเศษกิ่งไม้ท่อนไม้ออกจากสะพานไม่ให้กีดขวางทางน้ำไหลค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลหมูสีบอกนะคะว่าได้แจ้งเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าของวันนี้ให้เร่งขนย้ายเข้าของขึ้นไว้ในที่สูงค่ะพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้มีมอเตอร์ไซค์พยายามที่จะขี่ผ่านสะพานบริเวณที่ว่านี้กับคุณผู้ชมคะแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดโชคดีที่สามารถช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์หลังจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องค่ะซึ่งทางผู้นำชุมชนก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อรับข้อมูลระดับน้ำและแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ทันทีค่ะ
2: และตอนนี้ก็ได้ปิดถนนทั้งสองฝั่งนะคะว่าห้ามรถสัญจรเพราะว่าอันตรายค่ะ
3: รถเล็กรถใหญ่ผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอันตรายเพราะว่าเมื่อเช้ามีมอเตอร์ไซค์ตกหนึ่งคัน
3: แล้วเอากู้คืนได้ไหม
2: ได้คืนค่ะเพราะว่าพอดีมีคนมาดูน้ำเยอะช่วงนั้นก็เลยมีคนช่วย
3: ค่ะแล้วคาดว่าจะลงมาอีกไหมคะน้ำเนี่ยจะลงมาอีกเยอะไหม
2: ตอนนี้อากาศนะคะมันก็ยังคึ้มอยู่เนาะถ้าฝนตกข้างบนคิดว่าน้ำลงมาอีกค่ะ
0: ส่วนที่ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานก็หลากท่วมเส้นทางระหว่างบ้านวังหมีหมู่ที่1กับบ้านวังศิลาหมู่ที่19ค่ะอย่างที่เห็นในภาพเหมือนกันเลยคุณผู้ชมคะคือมวลน้ำสีแดงขุ่นไหลเชี่ยวนะคะ ัดพาเอาดินโคลนแล้วก็เศษกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยมาตามกระแสน้ำด้วยเสี่ยงมากคุณผู้ชมที่ทำให้เกิดอันตรายตามมานะคะขณะที่ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังรวมถึงดินโคลนถล่มค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือถ้าหากเกิดฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดสาธารณภัยคือทางอุตุเนี่ยเขาแจ้งแล้วนะคะว่าโคราชหรือว่านครราชสีมาเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่23ถึง27กันยายนที่จะถึงนี้นะคะส่วนที่อำเภอพนมสาร

0: คามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนทำให้เกิดน้ำท่วมบนถนนใจกลางชุมชนหลายจุดโดยเฉพาะถนนเส้นหลักย่านเศรษฐกิจในช่วงหมู่ที่6ถึงหมู่ที่7นะคะน้ำหลากท่วมสูง70ถึง100เซนค่ะรถมอเตอร์ไซค์รถเล็กผ่านไม่ได้นะคะและน้ำก็ค่อนข้างไหลแรงรถยนต์ชาวบ้านเนี่ยจอดเสียหลายคันเพราะว่าไม่คิดว่าน้ำจะท่วมสูงเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นขนาดนี้มาก่อนนะคะในรอบหลายปีขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ไปกับทางเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่เปิดทางน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักอย่างเร่งด่วนค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าสาเหตุน้ำท่วมเนี่ยเป็นเพราะว่าถนนในซอยต่างๆสูงกว่าถนนสายหลักและการทำท่อตลอดกลางถนนเนี่ยน้ำก็เลยไม่มีที่ไปค่ะมันก็เลยผุดขึ้นออกจากฝาท่ออย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ตอนนี้เตรียมของประมาณทำถนนแก้ไขลำรางน้ำเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านแล้วค่ะไปดูที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะคะก็ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะจากน้ำที่ไหลมาจากทางภาคเหนือน้ำฝนในพื้นที่แล้วก็น้ำป่าที่ไหลมาจากอุทัยธานีด้วยนะคะน้ำป่าที่ไหลหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีได้ไหลลงสู่คลองกระทงจังหวัดชัยนาททำให้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบางจุดน้ำล้นตลิ่งค่ะหลากเข้าท่วมทุ่งนาส่วนบริเวณสะพานคลองกระทงที่ตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์กระแสน้ำไหลแรงลอดใต้สะพานนะคะบางช่วงเวลาเนี่ยนะคะน้ำไหลล้นตลิ่งท่วมสะพานแล้วก็ทางหลวงสาย3183แขวงทางหลวงชัยนาทก็เลยเอากระสอบทรายเนี่ยไปปิดกั้นตลอดแนวสะพานป้องกันไม่ให้มีน้ำหลากเข้าท่วมถนนทางหลวงหมายเลข3183ก็คือเส้นทางชัยนาทอุทัยธานีนะคะแล้วก็ยังติดป้ายแจ้งเตือนให้คนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วในการขับขี่ด้วยนะคะทางเขื่อนเจ้าพระยาค่ะได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนขึ้นอีกนะคะคุณผู้ชมจาก 1,300 เป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เลยทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะคะจากเมตร82เซนอยู่ที่12เมตร .89 นะคะมีแนวโน้มที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นอีกก็ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะไปดูที่อ่างทองกันบ้างนะคะน้ำจากแม่น้ำน้อยได้ล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องเร่งขนย้ายสิ่งของทั้งเครื่องไฟฟ้าทั้งทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นไปที่ชั้น2ค่ะแล้วก็เอาขึ้นไปที่สูงด้วยคุณผู้ชมเพื่อป้องกันความเสียหายคือปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันมาหนักมากคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำท่วมขังน้ำสูงตั้งแต่20ถึง50เซนค่ะแต่ที่น่าห่วงก็คือว่ามันมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านบอกนะคะว่าระดับน้ำเนี่ยมันขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้ต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นช่วยกันยกของหนักทั้งตู้เย็นทั้งเครื่องซักผ้านะคะรวมถึงยานพาหนะเนี่ยเอาไปไว้บนที่สูงก่อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับมือถ้าหากว่าน้ำมันยังคงสูงขึ้นต่อไปค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะจากทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะสทนชได้ออกประกาศแล้วนะคะเรื่องการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่ช่วงวันที่22ก็คือพรุ่งนี้นะคะถึง27กันยายนว่าอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยนะคะทำให้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง8จังหวัดค่ะก็คือนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมให้เร่งระบายแล้วก็พร่องน้ำในแหล่งเก็บกักเพื่อรองรับฝนที่คาดว่าจะตกหนักแล้วก็เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะรับผลกระทบให้เตรียมพร้อมอพยพได้ทันทีถ้าหากเกิดสถานการณ์ค่ะ
1: ส่วนสภาพอากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาตรวจสอบพร้อมกันในลมฟ้าอากาศกับคุณกุลธิดาพงษ์แจ่มกันเลยครับ
2: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะโดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23จนถึง27กันยายนซึ่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะรวมทั้งมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนนะคะ

0: ่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแจ้งเตือนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23จนถึง27กันยายนนี้นะคะส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้มาตรวจสอบอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะที่ภาคเหนือวันพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด37องศาค่ะต่อกันที่ภาคอีสานนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาไปกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพรุ่งนี้ฝนเยอะร้อยละ 70-80 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะลงใต้ไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะพรุ่งนี้ฝนเยอะร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากในวันพรุ่งนี้โดยภาคอีสานให้เฝ้าระวัง2จังหวัดได้แก่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะได้แก่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักรองลงมาคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนดูตามหน้าจอกันได้เลยนะคะภาคอีสานเช่นที่จังหวัดชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาภาคกลางเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกเช่นจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีภาคใต้เช่นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและพังงาเป็นต้นค่ะขอให้คุณผู้ชมในจังหวัดดังกล่าวเฝ้าระวังและติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้ทุกวันใน9ข่าวค่ำวันนี้เปิ้ลกุลธิดาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าไทยช่วยไทยพาสสรุปแล้วเคาะจากครม.เรียบร้อยต่ออายุนะครับแต่ว่าวงเงินลดลงจาก 2,000 เหลือ 1,000 แต่ว่าเงื่อนไขเป็นยังไงจะต้องกดรับสิทธิ์หรือเปล่านะครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้ครับ
3: เริ่มมีโครงการนี้ขึ้นมาร้านค้าก็เริ่มคึกคักขึ้นลูกค้าทั้งนักท่องเที่ยวทั้งตามพื้นที่ก็เข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาช่วงยังไม่มีโครงการก็มีลูกค้ามาใช้บริการเยอะขึ้นเยอะมากประมาณถ้าเทียบกับธรรมดาก็เยอะขึ้นมากกว่า 3-40%
4: ไทยช่วยไทย plus เราไปด้วยกัน
5: ไทยช่วยไทย plus plus ต่อเพื่อคนไทยทุกคน
6: รอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
14: ์ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
15: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
16: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ชิมซะหมดเลย
19: เอาเร็ว
11: ข้าอย่างขาดได้ลูก
7: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วง

0: ใหญ่ทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
1: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
0: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
5: ้ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ครม.เห็นชอบเคาะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส2เดือนนะครับซึ่งวงเงินเนี่ยคือ 1,000 บาทนะครับใช้จ่ายในรอบเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนก็เท่ากับว่าเป็นการต่อเนื่องจากโครงการที่จะหมดเนี่ยเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งจะมีการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทหวังที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนครับเรื่องนี้รองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.ครับมีมติเห็นชอบการเพิ่มเติมวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69แล้วก็ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ออกไปอีก2เดือนจากที่จะสิ้นสุดกันยายนนี้ตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤศจิกายน69นะครับวงเงินก็คือใช้วงเงินที่เหลือ 44,000 ล้านบาทจากพรก.กู้เงินโดยจะไม่มีการโยกย้ายงบประมาณมาจากส่วนอื่นนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อครับเมื่อรวมทั้ง2โครงการแล้วคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้ประมาณ47ล้านคนและช่วยเพิ่ม GDP ได้อีก 0.1 ถึง 0.2% เลยครับไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้รายละเอียดเป็นยังไงเติมเงิน 1,000 บาทครับรัฐคงสัดส่วนการร่วมจ่าย60 40เช่นเดิมครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม69อีก700บาทจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทในเดือนตุลาคม69ครับกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ปัจจุบันแล้วก็คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งกลุ่มที่มีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นะครับภาครัฐตามเดิมเลยคุณผู้ชมคือสนับสนุนในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาของโครงการนะครับประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่ร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน69หรือผู้ที่ต้องการสั่งซื้อจากทางฟู้ดเดลิเวอรี่นั่นเองนะครับสามารถที่จะกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้วันที่1ถึง15ตุลาคม69นี้ครับ
1: คุณผู้ชมคะดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้ประเด็นการเมืองหนีไม่พ้นกระแสที่พรรคกล้าทำนะคะจะออกจากฝ่ายค้านจริงไหมนะคะเห็นมีข่าวว่าเดี๋ยวจะคัมแบ็กกลับมาอยู่กับทางรัฐบาลนะคุณผู้ชมนะก็วันนี้มีหลายความเห็นนะคะเริ่มจากทางโฆษกพรรคภูมิใจไทยก่อนนะคะก็ปฏิเสธว่าไม่ได้คุยกับทางพรรคกล้าทำนะคะที่บอกว่าจะมาร่วมรัฐบาลนะคะตอนนี้เนี่ยมีแค่ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะบอกหลังจากที่มีการประชุมสสประจำสัปดาห์ค่ะบอกว่าเป็นการพูดคุยถึงสถานการณ์ทางการเมืองอย่างเช่นวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วนเรื่องของพรรคกล้าทำเนี่ยขอไม่ก้าวล่วงเพราะเพิ่งจะทราบจากข่าวแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านเนี่ยมีปัญหาอะไรจนถึงขั้นต้องนำพรรคกล้าทำออกนะคะแล้วก็เอาพรรคอื่นเข้ามาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทางวิฝ่ายค้านต้องตอบเองค่ะทีนี้พอถามว่าในที่ประชุมวันนี้เนี่ยได้ถามความเห็นสสกรณีกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณแนนบุญธิดาบอกว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ค่ะทีนี้คำถามต่อคุณผู้ชมว่าถ้าพรรค

0: กล้าทำเนี่ยไม่ได้อยู่ฝ่ายค้านแล้วในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะปิดกั้นการทำงานระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำหรือเปล่าคุณแนนบุญธิดาบอกนะคะว่าทุกพรรคในสภาทำงานร่วมกันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็แล้วแต่ค่ะแต่พอถามว่าตอนนี้เนี่ยพรรครัฐบาลมีพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยเป็นหลักตอบแบบนี้วิฝ่ายค้านก็ประกาศชัดเจนว่าเขาก็ประกาศว่าพรรคไหนบ้างนะคะซึ่งเป็นพรรคของฝ่ายค้านนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจากเรื่องแกนนำพรรครัฐบาลวันนี้ก็มีคำถามไปถามหลายฝ่ายเลยนะคะหนึ่งนั้นก็คือประเด็นที่นักข่าวไปถามคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะคะก็พูดถึงกรณีที่พรรคกล้าทำออกจากวิฝ่ายค้านมีสัญญาณไหมว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลนะคะในฐานะของพรรคเพื่อไทยนะคะคือคุณยศชนันท์ก็ตอบแล้วว่าต้องทำตามที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคพูดเอาไว้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเพื่อไทยรับผิดชอบ5กระทรวงที่ดูแลเกี่ยวกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะรวมถึงกระทรวงเกษตรนะต่างๆนานาเนี่ยนะคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรค่ะแต่ก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องยึดกับสิ่งที่ทางเพื่อไทยได้รับมอบหมายกรณีถ้าหากว่าทางกล้าทำเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลจริงมันมีคำถามเรื่องของการแบ่งเก้าอี้ไงคุณผู้ชมนะว่าตกลงแล้วเนี่ยเพื่อไทยจะรับได้ไหมนะคะคุณยศชนันท์บอกว่าคือการจัดสรรคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้เพื่อไทยทำอยู่เนี่ยก็คือการให้สัญญาเรื่องอะไรไว้นะคะอย่างเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งหมดการดูแลพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ต้องทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนค่ะส่วนทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็แถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับบริหารราชการปฏิบัติการแทนปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เสนอโอนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอนและนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้วขณะเดียวกันค่ะที่ประชุมครม.วันนี้ยังมีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยรักษ์สกุลให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกด้วยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะมีคดีที่ต้องจับตากันเลยนะคะก็คือศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรอมรฉัตรอดีตเป็นสามีนะคะได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงินทั้งหมดนะคุณผู้ชมคะโดยรวมนะประมาณ10,000 ล้านกว่าบาทนะคะโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะที่ห้องพิจารณาคดี4อาคารศาลปกครองกลางค่ะ
1: ไปดูความเคลื่อนไหวเอเชียนเกม2026กันบ้างครับทัพนักกีฬาได้เหรียญทองที่4มาแล้วนะครับเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณรัชนิพงศ์วรัชรินทร์ในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026กันเลยครับ

0: วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่น่ายินดีครับเมื่อทัพนักกีฬาไทยได้เหรียญทองที่4ในเอเชียนเกมแล้วนะครับจากการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมครับแอมกัญจุธาพัชรบุษรครับคว้าเหรียญรางวัลที่4กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้สำเร็จครับการแข่งขัน MMA Mixed Martial Arts ศิลปะการต่อสู้แบบผสมที่บรรจุเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกครับแข่งกันที่ United Sports Center รอบชิงชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงแอมกัญจุธาพัทรบุญซ่อนครับนักกีฬาศิลปะป้องกันตัวทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกในวงน้ำเงินลงสนามพบกับไดน่าโปโกเซียนจากบาเรนครับปรากฏว่าตลอดทั้ง2ยกกัญจุธาเป็นฝ่ายออกอาวุธทำแต้มได้เหนือกว่าชัดเจนเอาชนะไปได้3-0คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับทีมกีฬามิกมาชิอาร์ตไทยในศึกเอเชียนเกมส์นะครับที่มีการบรรจุชิงเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกและเป็นเหรียญทองที่4ของทัพไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยครับหลังจบการแข่งขันกัญจุธากล่าวว่าก่อนการแข่งขันรู้สึกกดดันเพราะอยากได้เหรียญทองครั้งนี้มากๆดีใจที่สุดที่สามารถทำได้สำเร็จถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิตของตัวเองเลยเพราะก่อนหน้านี้ซ้อมมาหนักมากๆเก็บตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมทั้งเหนื่อยและบาดเจ็บแต่ก็ผ่านมาได้ดีใจที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาศิลปะการป้องกันตัวของไทยได้สำเร็จครับ
1: ก็ดีใจมากๆค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดในชีวิตแอมล่ะค่ะก็ขอบคุณสมาคมเมกมาชาร์ดค่ะแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณทางทีมสตาร์โค้ชขอบคุณเพื่อนร่วมทีมจริงๆขอบคุณทุกคนเลยค่ะทั้งคนไทยทั้งประเทศด้วยที่เป็นกำลังใจแล้วก็คอยเชียร์แอมอยู่ตลอดค่ะ
0: ส่วนกรณีที่เคยถูกตรวจเพศในการแข่งรายการ AMMA ครั้งที่3ที่ประเทศจีนเมื่อปีที่แล้วแอมกัญจุธาเผยว่าปัญหาตอนนั้นไม่ได้ทำให้ครั้งนี้เกิดความกังวลแต่อย่างใดเพราะตนทำการตรวจเรียบร้อยแล้วและสามารถยืนยันตัวเองได้มีเอกสารยืนยันชัดเจนเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับตนในการแข่งขันเอเชียนเกมเลยยืนยันว่าแอมเป็นผู้หญิง 100% ครับไปต่อที่การแข่งวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกม2026เกมรอบชิงอันดับที่3ที่สนามพาร์คอารีนาโคมากิทีมชาติไทยอันดับที่13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับที่28ของโลกเกมนี้โค้ชออสกิติพงศ์รัชชัยเกียรติไกรหัวหน้าโค้ชวางผู้เล่นชุดแรกมีพรพันธ์เกิดปราดกับทีมพิมพ์ชยาโคกรำชัชชวาลบกศรีทัดดาวดุจแจ้งสศิภพรจันทวิสุทธิ์และแก้วกัลยากบุตรลานะครับส่วนเกาหลีใต้นำมาโดยคังโซวีกับบันทีมพร้อมด้วยลีดาฮยอนดาวตบของทีมนะครับเซตแรกเป็นพิมพ์ชยาและทัดดาวช่วยกันตบทำแต้มได้ดีจนไทยชนะไปได้ก่อน25-20เซตที่2สาวไทยยังช่วยกันเล่นได้ดีชนะไปได้อีกที่25-19เซตที่3ทีมสาวไทยช่วยกันตบทำแต้มก่อนจะเอาชนะไปได้ที่25-23โดยแมตช์นี้พิมพ์ชยาทำไปมากสุด15คะแนนสรุปทีมสาวไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่3ด้วย
2: ก็ถือว่าตลอดทั้งปีที่อยู่ในทีมชาติเนี่ยค่ะทุกคนทำงานหนักมากแล้วก็นี่คือผลพวงที่แบบว่าพวกเราทุ่มเทละกันค่ะที่เราแบบว่าพยายามมาเพราะว่าโอลิมปิกเราก็อยากไปอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะที่ความพยายามของพวกหนูทําได้แล้ว
0: ขณะที่ในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สำนักงานตรวจหาสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA ได้มีการประกาศว่าพิงค์พิชมนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยได้ถูกตรวจพบสารต้องห้ามที่เรียกว่าฟิวโรเซไมด์ที่มีผลในการขับน้ําออกจากร่างกายเพื่อลดน้ําหนักอย่างเร่งด่วนทําให้ไม่สามารถแข่งขันซ้อมหรือว่าร่วมกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับแบดมินตันได้ระหว่างเอเชียนเกมในครั้งนี้นายสุรศักดิ์กล่าวถึงกรณีนี้ว่าเรื่องตอนนี้อยู่ในกระบวนการอุทธรณ์ต่อในการตรวจผลตัวอย่าง B ต้องรอผลอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนักกีฬาทุกคนและสมาคมทราบดีว่าต้องพึงระวังในการใช้ยาทุกประเภทเพราะหากตรวจพบสารต้องห้ามแล้วจะมีผลต่อการแข่งขันซึ่งที่ผ่านมาสมาคมและทีมงานทีมชาติไทยก็ระวังเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่กรณีนี้อาจจะเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬากล่าวด้วยว่าพิงได้ไปแข่งขันระดับนานาชาติมาโดยตลอดและมีการสุ่มหาตัวสารต้องห้ามอยู่ตลอดเช่นกันซึ่งกกท.ร่วมกับสมาคมให้ความรู้เรื่องยาต้องห้ามทุกประเภทอยู่แล้วส่วนยาที่พิชมนใช้เบื้องต้นได้รับข้อมูลคือยาทาแก้อักเสบ
3: ที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทาเนาะยาทายาอักเสบอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจ B อีกครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหน
0: ขณะที่การแข่งขันของทีมแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยในเช่นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งพบกับจีนวันนี้เดิมทีพิงค์พิชมนได้อยู่ร่วมในทีมนี้ด้วยแต่ปรากฏว่าน้องพิงค์ไม่ได้เดินทางมาปรากฏตัวที่สนามอิชิโนบิยะซิตี้ยิมเนเซียมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมขณะที่ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตบลูกไก่สาวไทยแพ้กับจีนไป0-3คู่ ดยหญิงคู่แพทย์ไทยทิพย์วิจารกับกัจจังนภภากรตุงคัสถานคู่จากไทยแพ้กับหลิวเซิงซูกับทันหนิงจากจีนไป0-2เกม9-21และ10-21ขณะที่เดี่ยวมือ2หมิวพรประวีช่อชูวงมือ8ของโลกแพ้กับเฉินยูเฟยมือ4ของโลกจากจีนไป1-2เกม9-21 21-19และ13-21ขณะที่เดี่ยวมือ1เมรัชนกอินทนนท์มือ5ของไทยก็แพ้กับหวังจื้อยี่มือ2ของโลกเช่นกันทำให้ทีมขนไก่สาวไทยตกรอบ8ทีมสุดท้ายไม่มีเหรียญรางวัลติดมือครับปิดท้ายที่สีสันวันนี้ครับไปดูลีลาในการหลบลูกตบของโค้ชออสที่ใช้สเต็ปนักวอลเลย์เก่านะครับหมุนตัวหลบไปได้อย่างหยุด

0: เงิน7เหรียญทองแดงส่วนไทยคว้าไปแล้ว4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ของตารางครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับช่วงเวลาประมาณ 7:30 นครับช่อง9กว่า30ครับจะร่วมถ่ายสดการแข่งขันแบดมินตันในรอบรองชนะเลิศด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามครับ
1: ขอบคุณคุณรัชยพงศ์นะครับไปต่อกันที่สหรัฐครับเป็นเรื่องใหญ่ที่สหรัฐที่สำนักข่าวในสหรัฐ3แห่งได้รวมกันยื่นฟ้องรัฐบาลด้วยเหตุที่ห้ามเข้าไปทำข่าวในทำเนียบขาวนะครับจนได้เห็นการรวมใจของบรรดาสื่ออเมริกันแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นยังไงติดตามได้ในก้าวทันโลกเลยครับ
2: ในสัปดาห์นี้นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการสำคัญมากมายตั้งแต่การประชุมสหประชาชาติประชุมการต้อนรับผู้นำจีนที่จะเดินทางไปเยือนแต่เขาอาจถูกสถานีโทรทัศน์หลักของสหรัฐงดทำข่าวจากกรณีที่เขาไม่พอใจการเสนอข่าวของบางสำนักและออกคำสั่งแบนห้ามเข้าทำเนียบขาวจนเรื่องนี้กลายเป็นคดีความไปแล้วครับ
3: ทีมข่าวปักหลักกันบนมุมถนนตรงข้ามจากทำเนียบขาวที่เคยประจำการผู้สื่อข่าวของ MS Now รายงานสถานการณ์ของตนเหตุผลที่ต้องมารายงานตรงข้างถนนเนื่องจากถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าพื้นที่ยกเลิกบัตรผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเช่นเดียวกันทีมข่าวโทรทัศน์ของ CNN ก็เป็นหนึ่งใน3รายที่ถูกฆ่าโทษโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีที่คอยประนามตำหนิโจมตี CNN เสมอมาว่าเป็นเฟกนิวส์ผู้สื่อข่าวจึงต้องรายงานกันด้านนอกเช่นกันทั้ง2สำนักข่าวได้ร่วมกับ Politico ที่ถูกคำสั่งแบนจากนายทรัมป์เช่นกันร่วมกันยื่นฟ้องต่อศาลแล้วขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวคืนสิทธิ์ในการเข้าทำหน้าที่สื่อมวลชนในทำเนียบขาวอีกครั้งเพราะประธานาธิบดีละเมิดรัฐธรรมนูญที่กำหนดเสรีภาพของสื่อเอาไว้แถลงการร่วมของ3สื่อระบุว่าต้องการปกป้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญและการกระทำนี้จะคุกคามเสรีภาพสื่อและสิทธิของประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลในการออกคำสั่งของศาลในวันพรุ่งนี้นั้นมีคดีอ้างอิงจากอดีตที่นายทรัมป์เคยเพิกถอนบัตรผู้สื่อข่าวหลายคนซึ่งทุกครั้งศาลล้วนมีคำสั่งให้คืนสิทธิในการทำข่าวดังนั้นโจทย์ก็มีแนวโน้มชนะสูงในคดีนี้เช่นกัน
4: You know she's a young woman I don't think I've ever seen you smile I've known you for 10 years I don't think I've ever
3: ในทรัมป์กับสื่อเป็นไม้เบื่อไม้เมามาโดยตลอดแต่การเผชิญหน้าครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดและลุกลามไปไกลที่สุดเพราะนอกจากสารสำนักข่าวแล้วเครือข่ายสถานีโทรทัศน์หลัก5สถานีของสหรัฐที่ร่วมกันในระบบทีวีพูลได้พร้อมกันระงับการติดตามรายงานข่าวไปด้วยวาระงานของในทรัมป์จึงไม่มีภาพข่าวรายงานบนเครือข่ายระดับชาติอย่าง Fox NewsABC News, CBS News, CNN และ NBC News ทั้งหมดแถลงร่วมกันว่าประชาชนมีสิทธิที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับรัฐบาลของตนไม่มีรัฐบาลใดที่ควรจำกัดการทำงานขององค์กรข่าวเพียงเพราะไม่เห็นด้วยกับการรายงานข่าวขององค์กรนั้นซึ่งยังไม่แน่ว่าทีวีพูของ5องค์กรข่าวจะระงับไปถึงเมื่อไหร่ชาวอเมริกันจึงกำลังต้องชั่งน้ำหนักระหว่างสิ่งที่สื่อถือว่าเป็นการล้ำเส้นสำหรับองค์กรข่าวกับสิ่งที่นายทรัมป์ตอบโต้ว่าเขาทำไปเพื่อโจมตีข่าวปลอมที่เป็นเหมือนมะเร็งในสหรัฐเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและต้องหยุดยั้งในทันที
4: You know she's a young woman I don't think I've ever seen you smile I've known you for 10 years
3: การเผชิญหน้ากับสื่อไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับนายทรัมป์แต่เมื่อสำรวจสถานการณ์รอบด้านสิ่งที่ปรากฏบนหน้าสื่อทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าทำไมครั้งนี้นายทรัมป์จึงยกระดับการเผชิญหน้าขึ้นไปอีกขั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเขาเผชิญหลายปัจจัยลบที่กระทบคะแนนเสียงและวาระทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งกลางวาระต้นเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่ศาลฎีกาที่ขัดขวางเขาไม่ให้จำกัดการลงคะแนนทางไปรษณีย์จนเขาตำหนิผู้พิพากษาที่เขาแต่งตั้งเองด้วยศูนย์ศาลในกรุงวอชิงตันดีซียังได้ขัดขวางความพยายามของรัฐบาลที่จะรื้อถอนศูนย์ศิลปะเคนเนดีเซ็นเตอร์ที่ประสบปัญหาจากการบริหารของคณะกรรมการที่นายทรัมป์แต่งตั้งขึ้นแล้วธนาคารกลางที่มีประธานคนใหม่ที่เขาแต่งตั้งมาก็ยังได้ตัดสินใจสวนทางเขาด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดซ้ำเติมกับหลายสิ่งในหลายเดือนที่ผ่านมาที่ไม่เป็นใจกับผู้นำสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามอิหร่านที่ทำให้ราคาพลังงานและสินค้าจำเป็นพุ่งสูงจนคะแนนนิยมดิ่งเหวที่อาจอธิบายได้ว่าเหตุใดเขาจึงเลือกโจมตีสื่อในเวลานี
4: ้ Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with?
5: I'm with CNN.
6: มันเป็นโอกาสของผู้ประกอบการเนาะว่าถ้าสมมุติว่าร้านไหนที่เขาเข้าร่วมโครงการมันก็ทำให้แบบผู้บริโภคตัดสินใจว่าเฮ้ยตรงนี้นะมันมีส่วนลดนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตัดสินใจง่ายขึ้นจากที่แบบอยู่ๆเราอาจจะแบบมาทานเลยเราอาจจะทำง่ายๆเนาะเหมือนสมมุติว่าเราเสีย200 เราอาจจะ

0: เสียน้อยลงเราสามารถตัดสินใจซื้ออะไรได้ง่ายขึ้นประหยัดขึ้น
1: ไทยช่วยไทย plus เราไปด้วยกัน
2: ไทยช่วยไทย plus plus ต่อเพื่อคนไทยทุกคน
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
7: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
10: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
12: อ
11: ่
12: ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
3: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
13: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
17: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
18: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้เวลา 17:21 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อน

เวลา 17:26 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเบลโลโดกอนดาจีฮาลิรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบโรโดกอนดาจีเฮริฮาริรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนเวลา 17:29 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอังแดร์โอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังแดร์โอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อน

0: เวลา 17:42 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอันดาริปอิเรียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยในอันดาริปอิเรียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนเวลา 17:46 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนเวลา 17:50 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมานูเอลนูเซบัสกอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบัสกอนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี
1: ้วันนี้เวลา 9:13 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโองการให้นางภากมลรัตตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ในธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหมอนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันศาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท

0: ุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอุลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทเวลูราเอเนอร์ยีประเทศไทยจำกัดลักษณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อส่งพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหันไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุระเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหันไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินทร์ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้ง6โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมปลูกผักมอบหมายให้นักเรียนลงมือทำด้วยตนเองนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาหารแม้จะยังมีไม่มากกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่สนใจของเจ้าหน้าที่ศึกษาธิการในพื้นที่เช่นที่โรงเรียนฟาตูเกโรเมืองเกลโนจังหวัดเอเมราได้เยี่ยมชมและร่วมเก็บเกี่ยวผักส่งโรงครัวประกอบอาหารต่อไปนอกจากนี้ทุกโรงเรียนยังมีการพัฒนาสุขนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนได้แก่ฝึกการล้างมือก่อนรับประทานอาหารทำให้นักเรียนมีสุขนิสัยและมีความสะอาดดีขึ้นมีภาวะโภชนาการดีขึ้นด้วยอันเป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการความร่วมมือตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาได้พระราชทานงบประมาณให้โรงเรียนต่างๆได้ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องครัวถังเก็บน้ำให้สะอาดและถูกสุขลักษณะและในโอกาสที่คณะครูมาฝึกอบรมในครั้งนี้ยังได้พระราชทานอุปกรณ์ให้6โรงเรียนได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์วัดส่วนสูงเพื่อประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูในหัวข้อด้านการเกษตรสุขภาพและอนามัยยาสามัญต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:31 น.

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมจัดสร้างขึ้นเนื่องจากอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นตามการพยากรณ์ของกรมท่าอากาศยานในระยะเวลา20ปีตั้งเมื่อเดือนกันยายน2562แล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม2566เปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่19กันยายน2566มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เพียงพอต่อการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการจากรากแห่งอารยธรรมเชื่อมน่านฟ้าสู่อนาคตบอกเล่าประวัติความเป็นมาของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชโครงสร้างการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และแนวคิดการออกแบบของท่าอากาศยานตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชสื่อถึงความเป็นไทยที่ก้าวไกลสู่สากลในยุคของ AAEC ASEAN Economic Community เป็นการนำสถาปัตยกรรมไทยภาคใต้ของประเทศไทยที่มีความร้อนชื้นฝนตกชุกจึงมีองค์ประกอบของหลังคาหรือกันศาสตร์ที่ยื่นออกจากตัวอาคารยาวมากกว่าอาคารในภูมิภาคอื่นๆผสมผสานร่วมกับสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นสากลเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะของอาคารที่พักผู้โดยสารออกแบบให้ศาลาไทยเป็นศูนย์กลางที่แวดล้อมด้วยฉากหลังที่เป็นอาคารที่พักผู้โดยสารที่มีความเป็นสากลแบบสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่เชื่อมโยงด้วยเส้นสายและเส้นลายองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมแบบไทยอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นี้เป็นอาคาร3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 3,600 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือ 4,600,000 คนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินห้องจำหน่ายบัตรโดยสารร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มจุดบริการรับส่งสาธารณะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารอาทิระบบสายพานลำเลียงสัมภาระสะพานเทียบเครื่องบินลิฟต์โดยสารบันไดเลื่อนทางลาดยกระดับสำหรับเข้าสู่อาคารและทางเดินเชื่อมกับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆจำนวน5คนพระราชทานโลกเกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569จำนวน3คนพระราชทานรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ประจำปี2569แก่บุคคลจำนวน2คนและองค์กร1แห่งจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2568รวม 2,575 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ปัจจุบันมี5วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตภูเก็ตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตตรังมุ่งพัฒนาการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการแพทย์และบริการสังคมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิตความว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่า

ในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลองคมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ครั้งที่1ทับ2569วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่1ทับ2569ที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีระเบียบวาระอาทิการปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์พุทธศักราช2557และการเสนอร่างระเบียบเพื่อการบริหารจัดการด้านที่ดินในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดเชียงใหม่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้ในรูปแบบสหกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการให้ดียิ่งขึ้นมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งกำกับดูแลได้ส่งเสริมสมาชิกทำเกษตรกรรมแบบทันสมัยสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมูลนิธิดอยเวียงแก้วบริษัทร่วมโพทอง888 Product Group จำกัดบริษัทไทยร่วมโพทอง888 Fruit Products จำกัดบริษัท My Coffee 888จำกัดและบริษัทพัชจิรกุลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดเสนาสนารามวัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดทวิชาปารามจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงชับพลูจังหวัดพิจิตรที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นโรงเรียนสันติราชวิทยาลัยมูลนิธิสันติราชสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันติราชวิทยาลัยชมรมครูอาวุโสสันติราชสมาคมศิษย์เก่าสันติราชสมาคมคารุพักแทนคุณแผ่นดินสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนารามวัดหิมวันบรรพตวัดตาลวกวัดวารีวันวัดศรีสวายวัดนิเวศารามวัดโนนสมบูรณ์วัดตะเคียนบวรรัตน์และวัดบ้านตะเมาะจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสมาคมผู้ปกครองและครูนวมินทราชินูทิศบดินเดชาบริษัทไทยยูริเทนพลาสติกจำกัดมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยสภาอนุรักษ์มรดกศิลปะการต่อสู้ไทยสมาคมศิษย์เก่าคงทองวิทยานางสาวชยานีรัตนะแก้วศรีและคณะ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

ลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดทองธรรมชาติวัดทองนพคุณวัดสุวรรณกรุงเทพมหานครและวัดป่าเจริญราชจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.นายกสินพจน์สูงเนินและคณะวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยบริษัทไวท์เครนอควาเรียมประเทศไทยจำกัดบริษัทซีวิลเทคโนโลยีคอนซัลแทนต์จำกัดและบริษัทพามิตรพัฒน์จำกัดสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโพสมพรจังหวัดอุดรธานีจำนวน4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานประชาชนและนักเรียนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัดหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเทพลีลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดบางแวกวัดประยุรวงศาวาสวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียวัดแคนอกและวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีเวลา 14:30 น.สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปที่มาจากวัดในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดอุทกเขปสีมารามวัดเขาบางทรายวัดวิเวการามวัดญาณสังวรารามและวัดศรีมหาราชารวมถึงวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดสมณัตวิหารวัดเทพากรวัดตรีทศเทพวัดสัมพันธวงศารามวัดอรุณราชวรารามและวัดพระไกรสีเวลา 19:00 น.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวน8รูปตลอดทั้งวันมีประสบนิกรจากทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัด

0: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวันมหิดลที่หอประชุมโรงเรียนปราสาทวิทยาคมตำบลหินดาดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศสิทธิชาญบัญชารักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมกับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ประชาชนมอบกระเป๋านักเรียน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียน500ชุดแก่โรงเรียนประสาทโรงเรียนบ้านซับยางโรงเรียนบ้านหินดาดโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์โรงเรียนหินเพิงโรงเรียนป่ารังงามและโรงเรียนหนองกราดน้อยจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงและเนื่องในวันมหิดลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันของไทยมูลนิธิชัยพัฒนาลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและกองทัพบกวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานพระราชอนุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และกองทัพบกที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนามีนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเพื่อบูรณาการองค์ความรู้สู่การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะการผลิตชีวพันธุ์เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดภัยและขยายผลสู่ชุมชนเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยให้โครงการทหารพันดีพัฒนาการผลิตชีวพันธุ์ให้มีพอใช้และจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปได้ในอนาคตรายได้จะหมุนเวียนกลับไปเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการต่อไปความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของการสานต่อพระราชดำริให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่และสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในระยะยาวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับพร้อมนำเสนอมุมมองและก็จุดยืนของไทยต่อที่ประชุมภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองทุกฝ่ายครับโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับ

นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสำหรับการประชุมวันแรกนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในเวลา 9:00 น.วันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณ นครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมด้วยการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ

0: การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายอีกทั้งในปี2569นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยโดยไทยจะใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบคก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและในห้วงการประชุมนายกรัฐมนตรีจะได้ใช้โอกาสหารือกับสถาบันการเงินกองทุนการเงินชั้นนำจัดโดย Bank of America และพบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO แสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทยอันจะเป็นผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับผู้บริหารของบริษัท Microsoftและผู้บริหาร Google เพื่อขยายโอกาสการลงทุนรวมทั้งรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม
1: ่ประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมา1ปีเนี่ยได้ทางคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปพบหลายประเทศนะครับได้พบปะทั้งเป็นคณะในการประชุมหลายการประชุมหรือพบปะแต่ละประเทศโดยการไปเยือนหรือว่ามาเยือนตรงนี้นี่เองเนี่ยประเทศไทยเริ่มอยู่ในสายตาชาวโลกแต่ในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยแสดงจุดยืนของประเทศอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ว่าโลกเนี่ยจะหมุนเปลี่ยนอย่างไรมีความผันผวนอย่างไรเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ทุกคนเนี่ยสามารถไว้เนื้อเชื่อใจทำมาค้าขายสร้างความปลอดภัยหรือว่าเป็นหุ้นส่วนกับประเทศต่างๆได
0: ้และช่วงค่ำของวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวข่าวค่ำกันต่อครับ
3: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนาน

0: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
2: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
1: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
2: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
3: ่ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่คุณผู้ชมครับบนสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์แนะนำผู้ใช้งานรถยนต์นะครับว่าการเปลี่ยนหรือว่าการเลือกใช้ถ้อยเสียแบบสแตนเลสเนี่ยจะให้ประสิทธิภาพดีกว่าถ้อยเสียเดิมๆจากโรงงานนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างตรวจสอบพร้อมกันในซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คกับคุณพีรพลอนุตรโสตจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้เลยครับ
7: ข้อดีเลยหลักๆนะครับก็คืออายุการใช้งานมันจะยาวนานกว่าท่อเหล็กธรรมดาอีกอย่างนึงก็ที่พูดไปในข้อแรกนะครับก็คือในเรื่องของความสวยงามนะครับทำความสะอาดง่ายมีความมันวาวในระดับหนึ่งแค่นั้นเองเลยครับ
6: บนโซเชียลแชร์แนะนำผู้ใช้งานรถยนต์ว่าการเปลี่ยนหรือเลือกใช้ท่อไอเสียแบบสแตนเลสจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าท่อไอเสียเดิมๆจากโรงงานหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ที่เขาแชร์แนะนำว่าท่อไอเสียแบบสแตนเลสดีกว่าท่อไอเสียเดิมๆจากโรงงานนี่จริงไหมครับ
7: จริงอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือความสวยงามอย่างที่2ก็คือความทนทาน
6: ก่อนอื่นมารู้จักการทำงานของท่อไอเสีย
7: คือหลักการทำงานนะครับก็คือปล่อยของเสียจากการเผาไหม้ออกสู่ชั้นบรรยากาศนะครับแต่ในการที่ปล่อยนะครับจะไม่ปล่อยตรงๆก็คือจะมีในเรื่องของการกรองเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีสารพิษต่างๆไอเสียต่างๆเพื่ออยู่ในค่าที่ได้มาตรฐานแล้วก็ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศครับ
6: แล้วทำไมท่อไอเสียแบบสแตนเลสถึงดีกว่าของเดิมๆที่ติดรถมาล่ะครับ
7: ก็คือในเรื่องของวัสดุครับมันป้องกันการกัดกร่อนได้ดีกว่า
6: ข้อดีของท่อไอเสียแบบสแตนเลสมีอะไรบ้างครับ
7: ข้อดีเลยหลักๆนะครับก็คืออายุการใช้งานมันจะยาวนานกว่าท่อเหล็กธรรมดาอีกอย่างนึงก็ที่พูดไปในข้อแรกนะครับก็คือในเรื่องของความสวยงามนะครับทำความสะอาดง่ายมีความมันวาวในระดับหนึ่ง
6: แล้วเรื่องของการเพิ่มอัตราเร่งด้วยการเปลี่ยนท่อไอเสียช่วยเพิ่มได้ไหมครับ
7: ไม่เกี่ยวซะทีเดียวต้องบอกอย่างนี้นะครับโดยตัวท่อไอเสียธรรมดาเนี่ยแค่เปลี่ยนวัสดุนะครับแต่ว่าทำทรงเดิมไม่ได้หมายความว่ามันจะเพิ่มแรงม้าได้ในส่วนที่เราไปเพิ่มแรงม้าเนี่ยพวกนี้ก็คือมันจะเป็นท่อสูบนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คอลงมายันถึงปลายด้านหลังนะครับแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มลพิษที่เพิ่มขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
6: ข้อเสียของท่อไอเสียชนิดนี้มีอะไรบ้างครับ
7: ข้อเสียของตัวท่อเหล็กนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของราคาครับเพราะราคาท่อทั้งชิ้นเนี่ยมันจะแพงกว่าท่อเหล็กอยู่พอสมควรครับอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีประมาณ 35-40% น่ะอันนี้ขึ้นอยู่แล้วตลาดแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำว่าเราต้องการทำอะไรบ้าง
6: แล้วเรื่องของเสียงที่ดังขึ้นล่ะครับ
7: โดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าเรื่องเสียงไม่ได้เกี่ยวซะทีเดียวเพราะตัวเรื่องเสียงนะครับมันจะอยู่ในตัวของอันนี้ด้วยท่อดักด้วยไส้คุณจะเป็นแบบไหนไส้หนาไส้บางไม่มีไส้เสียงมันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
6: อีกข้อควรระวังคือวัสดุที่เลือกใช้ทําท่อไอเสีย
7: โดยส่วนตัวขึ้นอยู่กับงบประมาณครับเพราะธรรมดาโดยปกติเนี่ยเวลาที่มันผุเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเจอที่ตรงคอแล้วมันจะไม่ค่อยเจอน้อยมากส่วนใหญ่เราไปเจอที่ท่อพักกลางหรือว่าที่ท่อนท้ายก็ไปเปลี่ยนแค่ตามงบประมาณก็ได้ครับ
6: แล้วรถทุกคันจำเป็นต้องเปลี่ยนท่อไอเสียเป็นแบบสแตนเลสไหมครับ
7: สำหรับลุงไม่มีความจำเป็นครับโดยท่อเหล็กธรรมดาเนี่ยอายุการใช้งานก็เป็น10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทบไม่มีความจำเป็นเลยที่เราจะต้องไปเปลี่ยนแต่นะแบบในมุมที่แบบคุณอาจจะชอบความสวยงามอาจจะทำแค่เฉพาะปลายอย่างเดียวก็ได้เพราะเวลาคนใช้รถอ่ะหรือว่าคนมาดูรถเราอ่ะมันมีไม่กี่คนหรอกที่ก้มไปดูใต้ท้องเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นครับแค่ตรงนั้นก็ได้แต่สิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงถึงที่สุดโดยส่วนตัวสำหรับผมก็คือในเรื่องของมาตรฐานไอเสียนะครับเพราะว่าอันนี้มันมีผลต่อตัวเราเองมันมีผลต่อสังคมส่วนรวม
6: สำหรับผู้ที่สนใจเลือกใช้งานท่อไอเสียแบบสแตนเลส
0: ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมไว้แบบนี้ครับ
7: คืออย่างแรกนะครับก็ต้องไปคุยกับช่างว่าสิ่งที่เราต้องการเป็นแบบไหนเราต้องการทั้งเส้นหรือต้องการช่วงปลายนะครับวัสดุเป็นแบบไหนคุ้มค่าใช้จ่ายดูแล้วก็ลองเทียบกับหลายๆเจ้า
0: และสิ่ง

0: ที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งคือการตัดระบบควบคุมมลพิษออก
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะในรถรุ่นใหม่ๆอ่ะครับหลายรุ่นบางทีบางคนตัดออกครับแล้วไปใส่ตัว O2 sensor ในตำแหน่งเดิมตัดท่อพักออกอันนี้คือเซนเซอร์มันวัดค่าเพี้ยนเพราะว่าค่าออกซิเจนไม่ได้ค่าคาร์บอนไม่ได้ใช่ไหมครับทำให้การทำงานรถรวน
0: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าท่อไอเสียแบบสเตนเลสดีกว่าท่อไอเสียเดิมๆจากโรงงานนี่เป็นยังไงครับ
1: ชัวร์ครับสามารถแชร์ต่อได้เลย
0: ไม่ควรปักใจเชื่อคำโฆษณาที่อาจหลอกลวงและเกินจริงบนโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: คุณผู้ชมครับรายการล้วงลึกหลอกลวงคืนนี้นะครับตำรวจกองปราบบุกเงียบรวบชาวเกาหลีใต้นะครับหลังจากหลอกเพื่อนร่วมชาติลงทุนอสังหาริมทรัพย์ย่านแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเรานะครับต้องบอกเลยว่าคนร้ายกลุ่มนี้ทำกันเป็นแค่กระบวนการเล็กๆเท่านั้นแต่สามารถหลอกผู้เสียหายสูญเงินกว่า140ล้านได้นะครับการทำงานของตำรวจไม่ได้ง่ายเลยกว่าที่จะเข้าไปจับกลุ่มได้มีการวางแผนซุ่มจับนานขนาดไหนแล้วพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงมีใครเป็นนอมินีให้หรือเปล่านะครับติดตามได้ในล้วงลึกหลอกลวงคืนนี้ 22:30 นหลังจบครับข่าว9ครับ
4: หมดเวลาของก้าวข่าวค่ำแล้วนะคะปิดท้ายภาพข่าววันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเจ้าหน้าที่สวนสัตว์อู่ซีในมณฑลเจียงซูนะคะเขาจัดเตรียมขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษค่ะทำจากวัตถุดิบธรรมชาตินะคะเตรียมไว้ไม่ได้ให้คนกินนะให้สัตว์ต่างๆค่ะคุณผู้ชมคะทั้งยีราฟทั้งคาปิบารารวมถึงแพนด้าแดงนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ให้กับบรรดาสัตว์เป็นการล่วงหน้านะคะดูภาพกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ต่อให้ผมเปลี่ยนแค่ไหนดีแค่ไหนมึงก็เหมือนเดิมไม่ไหวนานแล้วเอาดี
1: ตัวไม่พอใจถูกตัดชื่อรับกิจนิมนต์พระวัดดังในราชบุรีโดนตบป้องหูรักษาการเจ้าอาวาสแก้วหูแตกฉุนลูกชายแย่งพวงมาลัยไปขายพ่อเมาคลั่งชักมีดแทงลูกชายวัย27ดับสลด
2: ขอโทษไม่ตั้งใจครับ
3: ไม่ตั้งใจทำไมตรงๆเลยแต่ใจมากเลยนะ
1: ผู้ใหญ่บ้านซิ่งรถตู้ชนแม่ค้าหมึกย่างดับยังยืนกรานปฏิเสธทุกข้อหาทั้งที่หอบพวงมาลัยธูปเทียนไปไหว้ขอขมาครอบครัวเหยื่อติดตามในข่าวข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
4: ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ่อยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
2: ่สวัสดีค่ะนายตะเทนไลฟ์มาแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้จะพาไปให้กำลังใจพี่จอยทีสเกิร์ตหลังตรวจพบเชื้อมะเร็งอีกรอบค่ะ
0: แม้จะใจเหลวแต่ก็ต้องสู้ต่อเพื่อคนที่รักค่ะศิลปินยุค90จอยทีสเกิร์ตที่ออกมาประกาศว่ากำลังเตรียมตัวเข้ารับการรักษามะเร็งเป็นรอบที่2หลังจากที่ผลตรวจ CT สแกนพบว่าก้อนเนื้อร้ายที่ปอดมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วงานนี้จอยเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนนะคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วหลังจากที่ได้รู้ข่าวทำ

0: ตนร้องไห้เสียใจหนักยอมรับว่ายังตั้งตัวไม่ได้ก่อนจะย้อนเล่าว่าถึงมะเร็งที่มดลูกสงบลงแล้วแต่ตนก็ได้มีการตรวจเช็คอยู่ตลอดจึงได้พบว่ามีก้อนเนื้อมะเร็งที่ปอดมีการเติบโตขึ้นจาก 0.3 0.6 และ 0.9 มิลลิเมตรภายในเวลาเดือนนิดๆโดยมีสัญญาณสุขภาพคือหายใจลำบากรู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วก็เจ็บจี๊ดที่ทรวงอกค่ะทั้งนี้นะคะหมอยังฟันธงไม่ได้ว่าเป็นเชื้อมะเร็งที่ลุกลามจากมะเร็งมดลูกที่ตนเคยเป็นหรือไม่หรือว่าเป็นเชื้อใหม่จึงต้องเข้ากระบวนการการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อมาตรวจโดยคิวผ่าตัดก็คือช่วงวันที่26พฤศจิกายนนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
1: ก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะในใจก็เผื่อใจมาโดยตลอดแหละค่ะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาครั้งที่2เราจะทำยังไงพี่เพิ่งทราบเมื่อไม่เกินอาทิตย์แล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันยังต้องแบบใช้เวลาขอเวลาทำใจกับสิ่งที่ต้องเจอเราก็สงบแล้วเนาะที่เราเคยสัมภาษณ์กันแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ฟอลโล่กันมาเรื่อยๆนี่มันไปเจอจุดสังเกตอยู่2จุดที่คุณหมอเห็นใน CT สแกนคุณหมอเห็นที่ปอด1จุดแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆ 0.3 มิลแล้วก็เห็นที่เนื้อที่เต้านมเราก็ต้องฟอลโล่ไอ้ก้อน2ก้อนเนี้ยว่ามันคือเนื้ออะไร CT สแกนอีกรอบนึงไอ้ตรงเต้านมเนี่ยมันไม่ได้โตขึ้นแต่ว่าตรงปอดฝั่งขวานะคะมันเริ่มโตขึ้น 0.3 มาเป็น 0.6 แล้วก็มาเป็น 0.9 ก็ภายในระยะเวลาประมาณเดือนนิดๆปล่อยไม่ได้แล้วเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะชัวร์ว่าใช่ค่ะก็เลยปรึกษากันค่ะหมอยังฟันธงไม่ได้ว่าเชื้อมะเร็งตัวเนี้ยค่ะเป็นเชื้อที่ลุกลามหรือว่าเป็นตัวใหม่มันเลยต้องเข้ากระบวนการของการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้ออันนั้นอะมาตรวจมาย้อมสีที่แบบที่รู้สึกใจเหลวๆนิดๆมันอาจจะไปกระทบกับเส้นเสียงแล้วก็เสียงของเราอะอาจจะไม่ 100% เสียงอาจจะแหบแห้งระยะเวลาฟื้นตัวก็อาจจะ4เดือนหรืออาจจะตลอดไปอันนี้คือพี่ยอมรับว่าพี่ฮีลใจตัวเองอยู่นะตอนนี้แล้วก็การที่เราจะต้องให้คีโมอีกครั้งอะก็ต้องสู้สีอะไรเงี้ยมันทำให้เราใจเหลวหลายเรื่องอ่ะแต่พี่ใช้ระยะเวลา2วันร้องไห้ก็ร้องต้องยอมรับคือตอนนี้เรียนรู้ว่าอย่าเก็บถ้าเรารู้สึกไม่ไหวให้ร้องไห้ออกมาแต่พอร้องหมดแล้วอ่ะหายใจเราไปต่อมันต้องสู้มันถอยไม่ได้มันท้อไม่ได้พี่เห็นพี่สัมผัสแล้วเราอ่ะไม่มีมันทิ้งกันไม่ได้เพราะเราเป็นพ่อและแม่ของลูกของเราซึ่งเป็นคนที่เรารักด้วยกันทั้งคู่แล้วเราก็รักกันความรักตรงนี้มันทำให้พี่ต้องต่อสู้แบบเขาเรียกว่าอะไรฮึบขึ้นมามันมีพลัง
0: โดยหลังจากที่ตรวจเชื้อมะเร็งเสร็จแล้วนะคะจอยเผยว่าต้องเข้ารับการรักษาด้วยคีโมต่อไปโดยตนก็ใจสู้แม้จะไม่มีผมอีกครั้งก็ไม่หวั่นเลยแล้วค่ะ
2: ขอพี่จอยแข็งแรงทั้งกายใจนะคะนายตะเทนส่งกำลังใจให้ส่วนคนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจดวงโตๆเหมือนกันน้องเนเน่รอยัลนั่นเองพรุ่งนี้จะขึ้นแข่งขันรอบไฟนอลนะคะในรายการอเมริกาก็อตส์ทาเลนต์แล้วนอกจากคนไทยส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามแล้วนักร้องรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นฝันดีฝันเด่นแล้วก็ออฟดร.คิดส์นะคะก็ส่งกำลังใจให้เช่นกันค่ะ
0: ขอเป็นกำลังใจให้ศิลปินไทยอย่างเนเน่รอยัลวัย16ปีประกาศศักดาในรายการระดับโลก America's Got Talent ค่ะสำหรับ3ศิลปินรุ่นพี่ฝันดีฝันเด่นและ Off Dr. Kids จากคีตา40 Up ที่มีโอกาสได้เจอกับน้องเนเน่ตัวจริงแม้จะไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมายแต่ก็ชื่นชมในความสามารถและความมุ่งมั่นของน้องที่สำคัญนะคะเนเน่ยังเป็นแรงผลักดันให้พวกตนอยากส่งต่อความสุขให้ผู้อื่นผ่านเสียงเพลงด้วยเช่นกันค่ะ
3: มันเป็นออริจินอลนะของทุกๆคนเนี่ยในอดีตแล้วน้องเนี่ยเป็นยุคใหม่เอามาร้องเนี่ยมันเลยทำให้กระแสของเพลงยุคเก่าเนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะว่ามนต์เสน
4: ่
3: ห
4: ์ใช
3: ่ความคลาสสิก
4: เลย
3: เข้ามาเลยทำให้พวกเรารู้สึกเฮ้ยเรามีคลื่นลูกใหม่แล้วที่ในอนาคตอาจจะเก็บเกี่ยวเพลงเก่าๆในยุค 60 70 90เนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้งทำให้เราเป็นแรงบันดาลใจให้กลับมาแบบอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยเราก็ร้องได้แล้วเราก็มีความสุขได้แล้วเราก็สามารถส่งผ่านเนี่ยเคยเป็นอดีตของนักร้องเนี่ยให้กับทุกคนเนี่ยที่ได้ฟังในยุคสมัยนั้นด้วย
5: น้องแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นว่าคนเราเนี่ยตั้งใจทำอะไรเนี่ยมันเกินฝันได้อาจจะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศแต่คือสำหรับรุ่นเราเนี่ยอาจจะอยู่แค่ในประเทศใช่ไหมแต่น้องเนี่ยคือทะลุขึ้นไปแล้วรู้จักกันทั่วโลกเลย
3: สำหรับในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เรียกว่าทุกคนเนี่ยทั้งเมืองไทยเลยดีกว่าเชียร์กันผมว่าพลังของคนไทยเนี่ยก็จะทำให้น้องเนี่ยรับรู้ได้ว่าการแสดงในวันพรุ่งนี้ผมว่าสุดยอดไม่ว่าผลจะออกมา

0: ยังไงผมว่าคนไทยชื่นชอบอยู่แล้ว
1: ส่วนการแข่งขันรอบไฟนอลในเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยเล็กใหญ่และออฟเชื่อว่าน้องจะทำออกมาได้ดีอย่างแน่นอนไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรก็จะทำให้คนไทยได้ภูมิใจอยู่แล้วค่ะ
2: พรุ่งนี้นะคะส่งแรงใจเชียร์น้องเนเน่กันค่ะส่วนข่าวนี้ไปที่น้องขวัญอุษามณีนะคะคุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ไหมที่น้องขวัญนะเข้าแจ้งความเอาผิดชายปริศนาที่เข้ามาข่มขู่แบบประชิดตัวขณะที่วิ่งออกกำลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะโดยอ้างชื่อผู้มีอำนาจและผู้จาข่มขู่ด้วยการตะโกนชี้หน้าว่าอีก3เดือนจะต้องเปลี่ยนคำพูดหลังผ่านมาได้ประมาณ1สัปดาห์นะคะขวัญก็ยอมรับว่ายังคงหวาดกลัวแล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะเชื่อว่าชายปริศนาไม่น่าจะกระทำการคนเดียวน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังทั้งยังเชื่อว่าน่าจะเชื่อมโยงการที่ขวัญออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีแตงโมค่ะสิ่งที่ขวัญอยากจะรู้คือเขาทำไปเพื่ออะไรเพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบจุดประสงค์ที่ชัดเจนของชายคนดังกล่าวและแม้จะหวาดกลัวแต่ก็ไม่คิดหันหลังกลับขวัญยังคงพร้อมเดินหน้าให้ความร่วมมือกับทางบ้านพระอาทิตย์กับการตามหาความจริงเรื่องการเสียชีวิตของแตงโมเช่นเดิมเพราะเชื่อมั่นในความยุติธรรมนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องขวัญกันค่ะ
3: กลัวแพนิคแต่เราก็ปรับมุมมองเราก็เอาตัวเราไปอยู่ในพระพุทธศาสนาเราก็เชื่อว่าถ้าเราอยู่ในแบบทำนองคลองธรรมอะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่โมคุณพ่อขวัญคนดีๆหลายๆท่านที่อยู่ในสังคมในแวดวงต่างๆอะท่านก็จะแบบคุ้มครองหนูเองไม่ทางตรงปะทางอ้อมตำรวจค่อนข้างนิ่งนะคะก็ล่าสุดก็คืออยากให้พี่ๆช่วยตามเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยอย่างล่าสุดที่ให้ขวัญไปที่สน.สวนลุมพินีใช่ไหมคะเขาก็เรียกผู้ชายคนนั้นมาสืบเขาก็มากับคุณแม่แต่เขาก็เหมือนให้การว่าปฏิเสธทำให้การแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ว่าอีก3เดือนเราต้องเปลี่ยนคำพูดอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราติดใจอ่ะมันไม่มีเหตุผลโน้มน้าวที่ทำให้เขาต้องพูดประเด็นนี้ออกมาว่าเราจะต้องเปลี่ยนคำพูด
4: แล้วถามตำรวจไหมว่าสรุปเขาป่วยไหมหรือว่าเขาไม
3: ่เขาไม่ได้ป่วยนะคะไม่ได้มีใบตรวจทางการแพทย์ใช่แต่เราอ่ะในเรื่องของสิ่งที่เราเห็นเขาว่าเราสามารถพินิจวิเคราะห์พิจารณาได้ว่าเขาอยู่เป็นกลุ่มบุคคลประเภทไหน
2: ส่วนช่วงหน้านะคะไอดอลเคป๊อปสายเลือดไทยน้องเต็มชิตพลนะคะก็ขอร่วมส่งแรงใจเรียงเชียร์นะคะให้กับทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมค่ะร่วมกับไปหาคำตอบรวมถึงไปหาคำตอบด้วยนะคะว่าน้องเต็มเนี่ยไปสวนลุมไปทำอะไรสักครู่เดียวค่ะ
5: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
6: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
7: ว้าวเสร็จแล้ว
6: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
9: โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
10: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้า
11: พร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะ
12: แป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันผ่าเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
14: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
15: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
16: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
17: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ชิมซะหมดเลย
19: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
0: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Freeผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโกโฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
9: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
3: ้หอมฟิน
9: เข้มเต็มรสชาติก
7: กลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้

0: สีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
3: ินครับ
2: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
3: ฉลอง24ปีในเอนเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
2: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
3: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
2: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
3: แล้วมาเจอกันนะครับ
4: กลับมาอีกครั้งนะคะกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแน่นอนว่าคนไทยทั้งประเทศนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเช่นเดียวกันค่ะกับไอดอลเคป๊อปสายเลือดไทยน้องเต็นชิตพลนะคะก็ไม่พลาดค่ะเชียร์อัพให้นักกีฬาทีมชาติไทยคว้าชัยมาครองเหมือนกันค่ะ
0: พร้อมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20มาครองค่ะสำหรับไอดอลเคป๊อปสายเลือดไทยเต็นชิตพลที่ร่วมเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ประจำแคมเปญมากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game ซึ่งเจ้าตัวก็อยากให้นักกีฬาทุกคนทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ
5: ได้ครับพอดีนะครับก็รู้ว่าแบบนักกีฬาทุกคนเนี่ยแบบเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันรอบนี้กันอย่างแบบยาวอยากให้ทุกคนแบบผมทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ไม่ว่าผลจะเป็นไงอยากให้ทุกคนสนุกกับการแข่งขันแล้วก็ระวังบาดเจ็บด้วยนะครับอยากให้ทุกคนแบบสุขภาพแข็งแรงครับ
0: งานนี้นะคะหนุ่มเต็นยังเล่าถึงประสบการณ์ยกกอง MV มาถ่ายทำกันที่สวนลุมประเทศไทยว่าเอนจอยมากๆและสิ่งที่ทำเอาเจ้าตัวคิดว่าโชคดีสุดๆคือการได้เจอน้องตัวเงินตัวทองที่เป็นซิกเนเจอร์ของสวนลุมนั่นเองค่ะ
5: อ๋อรู้จักครับรู้จักครับแบบเห็นเขาบอกว่าแบบน้องแบบสู้กันเห็นยากแบบไปปูแล้วเห็นเลยรู้สึกแบบโอ้น่าจะโชคดีแล้ว
6: กลัวไหมไม่เต็นกล
5: ั
6: วไหม
5: แบบอ๋อไม่เป็นคนชอบแบบเขาเรียกว่านะเรปไทล์อยู่แล้วครับใช่ครับ
6: ค่ะ
5: หนุกมากครับตอนแรกไม่คิดว่าคนจะไปวิ่งเยอะขนาดนั้นแล้วก็เวลาเห็นคนแบบเล่นเขาเรียกนะเต้นแอโรบิกป่ะครับ
6: แอโรบ
5: ิกใช่ครับแบบทุกคนแบบเต็มที่ในการเต้นมากเต้นเลยพาทีมเอลิเมนต์ทุกคนเนี่ยไปเต้นด้วยกันครับ
6: แล้วชอบไหมครับ
5: ชอบครับที่มีโอกาสจะเอาเวสไปเต้นอีกครับ
0: ส่วนการถ่ายทำจะออกมาเก๋แค่ไหนไปติดตามใน MV เพลง IRL ของหนุ่มเต้นกันได้ค่ะ
4: แต่ว่าตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปเต้นกับคอนเสิร์ตกันค่ะ
7: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone.You give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
8: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Freeผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโกโฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร
12: ์ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
13: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
14: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
15: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
14: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
15: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
17: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิ

0: สิวคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมสิวใหม่ซันสิวลองเลย
1: ตามสัญญาค่ะจะพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตที่ถูกใจคอเพลงยุค90แน่นอนค่ะ
2: ถูกใจแฟนเพลงยุค90สุดๆค่ะสำหรับคอนเสิร์ต90 2000 Piano and I Concert Grammy Songbook ที่ขนทัพ10ซุปเปอร์สตาร์มาถ่ายทอดเพลงฮิตนับร้อยประสานการบรรเลงเปียโนอันไพเราะตลอดกว่า6ชั่วโมงได้อย่างลงตัวค่ะโดยทั้ง2รอบการแสดงเมื่อวันที่19และ20กันยายนที่ผ่านมาที่ Impact Arena เมืองทองธานีก็สร้างความทรงจำไม่รู้ลืมทันทีที่โตศักดิ์สิทธิ์เปียโนแมนหนึ่งเดียวในงานเปิดฉากพร้อมการบรรเลงตัวโน้ตก่อนที่เหล่าศิลปินทั้งคริสติน่าอากิล่าก้องสารัตไมค์เจริญปุระนัทมีเรียทาทายังตูนบอดี้สแลมป๊าปโปเตโต้แบงค์ปรีติและดาเอนโดรฟินจะมาร่วมกันสร้างอรรถรสใหม่ๆทั้งแบบโชว์เดี่ยวและโชว์คู่สุดเซอร์ไพรส์พร้อมโปรดักชันสุดอลังการเลยทีเดียวค่ะ

0: เสิร์ตครั้งนี้ได้กลายเป็นความทรงจำที่สวยงามในหัวใจของแฟนเพลงยุค90ถึง2000ไปอีกนานเลยล่ะค่ะ
1: เป็นเพลงที่เราร้องตามได้ทุกเพลงจริงนะคะหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
4: สวัสดีครับคุณชุติมา
3: วันนี้หลักๆแล้วเราจะคุยกันถึงเรื่องของมติครม.เป็นหลักนะคะแน่นอนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เรื่องอื่นๆแต่ย้ำตรงนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID@2ES ค่ะเพราะจริงๆเวลาที่คุณผู้ชมส่งคำถามกันเข้ามาและเขาเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการนะคะบางครั้งมันเป็นความรู้สึกของเขาและเขาอ่ะต้องเกิดโปรเซสหรือการดำเนินการด้วยตัวเองบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะจะได้สะท้อนค่ะวันนี้มติครม.เอาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก่อนค่ะอาจารย
4: ์อ่ะเอางี้มันมีเรื่องซ้อนๆกันหลายเรื่องเอาเราแยกเป็นเรื่องๆก่อน
3: ได้ค่ะ
4: เรื่องที่หนึ่งไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะหมดลงในวันที่30กันยายนสำหรับพวกเราที่รัฐบาลออกให้60เราจ่าย40
3: ค่ะ
4: วงเงิน 1,000 ละ 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็จ่ายได้วันละไม่เกิน200บาทสำหรับ26ล้านคนซึ่งก็ไม่ได้ไปใช้กันครบหรอกนะ
3: อ
4: ันนี้จะต่อให้2เดือนก็จะต้องมีรายการนิดนึงก็คือว่าเราอาจจะต้องไปทำการยืนยันตัวตนอะไรกดอะไรซ้ำอีกสักทีนึงอ่ะ
3: ค่ะ
4: ก็1ถึง15ตุลาแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ไป2เดือนก็จบเดือนพฤศจิกายนก็เป็นอันว่าไทยช่วยไทยพลัสสำหรับ26ล้านคนเนี่ยจบตรงนี
3: ้ค่ะ
4: โอเคกลุ่มที่2

0: เป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะที่อันนี้มันจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีบางท่านที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะคุณสมบัติไม่ได
1: ้
0: กับคนที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์แล้วก็กำลังจะคอนเฟิร์มกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มนี้ไม่ว่าจะมีจำนวนกี่คนเนี่ยนะก็จะได้ 1,000 บาทเหมือนกัน
1: ค
0: ือปกติจ่ายให้300 เพิ่มให้700เป็น 1,000 นึงแต่ไม่ต้องออกเงินตัวเอง
1: อ
0: ันนี้เดือนเดียวโอเคเดือนตุลาเดือนเดียว
1: ค่ะนะอันนี้บัตรสวัสดิการให้เดือนตุลาเดือนเดียว
0: โอเคคราวนี้ถัดจากนั้นก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดแล้วว่าสำหรับคนที่ตกหล่นหรือว่าถูกตัดสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็จะบิโอนถ่ายมารับไทยช่วยไทยพลัส
1: โอเคอาจารย์เดี๋ยวนุ่นค่อยๆไล่เลียงไปนะคะแล้วก็สรุปอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายให้ฟังนะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังคงต่อให้อีก2เดือนด้วยกันแต่ไม่ใช่สิทธิ์อัตโนมัตินะคุณต้องไปยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนนั่นแหละถ้าเป็นเราก็เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตัง
0: ค์
1: เข้าไปตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะ
0: โอเคคราวนี้สต็อปตรงนี
1: ้ค่ะ
0: จะใช้เงินประมาณ 43,000 ล้านบาทจากเงินที่เหลือในพระราชกำหนดกู้เงินก้อนแรก 200,000 เนี่ยหลังจากดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมีเหลือประมาณ 44,000 ล้านก็จะใช้ 43,000 ล้านสำหรับไทยช่วยไทยพลัสโอเคอ่ะคราวนี้สำหรับคนที่เป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยตัวเลขเบื้องต้นนะน่าจะประมาณ14,500,000 คน
1: ค่ะ
0: ตัวเลขเบื้องต้นน่าจะ14,500,000 คนนะก็พูดง่ายๆว่า
1: ทำไมอาจารย์จึงบอกว่าเบื้องต้น
0: เพราะว่ามันยังมีเรื่องทบทวนสิทธิ์คนที่ไม่ได้แล้วคนที่ไปยืนยันตัวตนแล้วก็คนที่เพิ่มเติมใหม่อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะตัวเลขสุดท้ายมันจะต้องรู้กันวันที่30กันยาวันที่เขาประกาศผลแต่ anyway ก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์อะไรกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ไอ้ตรงนี้มันมีความซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะว่าคนที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนเนี่ยนะ
1: พวกเราท่านๆเนี่ยนะที่ได้มาตรการนี้อยู่เนี่ยตอนนี้มันประมาณ26ล้านคน
0: มันมีคน1ล้านคนเนี่ยที่จะไปใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการ
1: มันซ้ำกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ล้านคนเพราะนั้นเหลือ25ล้านคน
0: เหลือ25ล้านคนใน25ล้านคนเนี่ยก็คาดว่าจะมีคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมาเพิ่มเติม
1: เท่าไหร่คะ
0: เห็นบอกตัวเลขต้อง7ล้านคน
1: อ้าวถ้ารวมตัวเลขกันแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ
0: 32ล้านคนตัวเลขกลมๆแล้วกันนะถ้าเกิดอย่างนี้ก็หมายความว่า 32.5 ล้านคนเนี่ยไทยช่วยไทยพลัส 14.5 ล้านคนเนี่ยคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยหรือเท่ากับว่าคนที่จะได้รับประโยชน์จากรายการที่รัฐบาลใช้พระราชกำหนดการกู้เงิน4แสนล้านในก้อนแรก2แสนล้านรวมกับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากซึ่งมีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ย 42,000 ล้านก้อนนั้นเนี่ยคนที่จะเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย47ล้านคน
1: ค่ะ
0: เนี่ยอันนี้คือตัวเลขที่เรียกว่าไปลื้อไปค้นไปหาอะไรกันจนครบแล้วล่ะนะมันไม่น่าจะมีอะไรได้รับความช่วยเหลือมากไปกว่านี้แล้ว
1: อัน
0: นี้เป็นฐานข้อมูล
1: โอเค
0: โอเคคราวนี
1: ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คุณสมบัติจริงๆคนที่จะเข้าร่วมอันนี้อะค่ะแล้วเขาให้เฉพาะเดือนตุลาคมที่เป็นมติครม.วันนี้ก็คือคุณสมบัตินั้นคือคุณต้องเป็นผู้ผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยของปี2569เนาะ
0: โอเคก็ไอ้ที่ทำไปก่อนหน้านี้แหละ
1: โอเค
0: เอาละเอาเนี่ย ประมาณนี้
1: ทีนี้กลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยค่ะอาจารย์คะตัวเลขเนี่ยมันยังไม่ได้เสด็จน้ำแต่เขาจะปลาม
0: ันต้องวันที่30กันยา
1: โอเคมันจะมีกลุ่มนึงที่เขาอยู่ในกลุ่มของทบทวนสิทธิ์ค่ะ
0: อันนี้ก็เก่าๆอ่ะที่เราพอรู้อยู่แล้วอ
1: ่ะ
0: เรื่องรถจักรยานยนต์เรื่องรถยนต์15ปี20ปีเรื่องเป็นนักเรียนอะไรโครงการการศึกษานอกโรงเรียนอะไรเนี่ยไม่ต้องไปลงในดีเทลหรอกน
1: ะ
0: เอาเป็นว่าเมื่อเขาประกาศผลมาใครที่ไม่ได้ก็ย้าย

0: เพิ่มอีกประมาณ14ล้านคนก็ประมาณ8,000กว่าล้าน 9,000 กว่าล้านนะแล้วหลังจากนี้ก็จะปิดบัญชีแล้วแต่ยังไม่รู้ว่า 9,000 ล้านหรือ 8,000 ล้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่จะจ่ายเพิ่มให้อีก700บาทเนี่ยเขาจะเอาจากตรงไหนมาที่ไม่สามารถใช้ได้ทันตามปีงบประมาณเนี่ยอาจจะโยกเงินก้อนนั้นเอามาใส่ตรงนี้ก็ได้ก็ถือว่าปิดบัญชีล่
1: ะ
0: นะหลังจากนี้ก็จะไปเรื่องอื่นละมันจะมีเรื่องอื่นที่จะต้องทำอีกหลายเรื่องแหละน
1: ะ
0: ก็ค่อยๆไล่ไปทีสเต็ปแล้วก็มีเรื่องแทรกนิดนึงที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะการแต่งตั้งโยกย้ายวันนี้ก็เยอะนะกระทรวงมีอะไรนะเดี๋ยว
1: กระทรวงการคลัง
0: กระทรวงการคลังมีกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมก็เพ่งเป้าไปที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
1: DSI ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นไปตามที่คาดกันว่าเป็นคุณคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะแล้วตำรวจเอปิยรักษกุล
0: ส่วนคนที่โดนย้ายไปก็ไปอยู่ทำเนียบเป็น41
1: ค่ะท่านยุทธนาแพรคำค่ะไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒ
0: ิแพรดำแพรดำ
1: ค่ะ
0: อันนี้เข้ามาจากปปง.ระดับ11รู้จักเลยเคยอยู่ปปง.
1: ค่ะอาจารย์ก่อนที่จะไปดูการแต่งตั้งโยกย้ายของกระทรวงการคลังเพราะนี้เป็นสำรับพอสมควรต้องขออีกเรื่องนึงได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีข่าวว่าชาวนาค่ะที่จะให้ไร่ละพันน่ะที่มันเป็นเรื่องตกค้างแล้วตอนแรกคิดว่าจะเข้า
0: ไร่ละพันของเก่านะ
1: ค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะเข้าครม.ในวันนี้แต่ท้ายที่สุดไม่ได้เข้าค่ะอาจารย์เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินท่านไม่อยู่เดินทางไปต่างประเทศแล้วท่านน่ะอยู่ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติไงคะ
0: ก็ต้องคาบต้อง
1: รอถ้ารอ
0: ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าอันนี้จะจ่ายหรือไม่ด้วยซ้ำไปพอดูจากการกึกกักผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าตกลงยังไงแต่คิดว่าคงจะจ่ายนะประมาณ 1,800 ล้านแต่ก็ไม่ใช่เงินรัฐบาลนะให้ธ.ก.ส.จ่ายไปแต่ไอ้ที่ว่าจะจ่ายของฤดูการผลิต 2,569/70 ช่วยลดต้นทุนการผลิตที่จะให้ไล่ละพันไม่เกิน10ไร่คนละหมื่นเป็นเงินประมาณ 50,000 ล้านอย่างที่เคยจ่ายทุกปีอะนะผมว่าโอกาสที่จะใช้เงินตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐให้ธ.ก.ส.ออกไปให้ก่อนเนี่ย
1: ค่ะ
0: น่าจะยากส่วนจะไปคิดรูปแบบในการจะช่วยเหลืออะไรต่ออะไรก็อีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: ก็ต้องดูด้วยว่าราคาข้าวราคายางราคามันราคาข้าวโพดราคาอ้อยที่มันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันยังไงแต่ว่าข้อใหญ่ใจความก็คงจะอยู่ที่เรื่องข้าว
1: ค่ะ
0: ก็หนึ่งราคาน่ะถ้าราคาข้าวเปลือกมันไม่ตกต่ำมากก็อาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาเงินมาอุดหนุน
1: แ
0: ต่เนื่องจากว่าคุณก็อุดหนุนอย่างนี้กันมาต่อเนื่องยาวนานมันก็กลายเป็นความคาดหวังจนคิดว่ามันเป็นของที่ได้แน่ๆแล้วมันก็เป็นประเด็นเรื่องการเมืองด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่คิดหรอกว่าเขาขัดแย้งกัน
1: ค่ะ
0: คือกระทรวงเกษตรเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาดูส่วนกระทรวงการคลังเนี่ยมันเป็นของพรรคภูมิใจไทยเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่แนวมันออกมาว่าทางฝั่งรัฐบาลของภูมิใจไทยกับทางฝ่ายประจำที่เขาเป็นห่วงเป็นใยเรื่องวินัยการเงินการคลังเนี่ยเขาน่าจะไม่เอาตรงนี้
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่ให้เพราะก่อนหน้านี้เราก็จำได้เมื่อเดือนก็จะเป็นเดือนธันวาปีที่แล้วหรือเดือนตุลาปีที่แล้วผมก็จำไม่แน่นอนคือเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะใช้เงินให้ธ.ก.ส.ออกไปให้ก่อนเนี่ยของเดิมนี่มันเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังไม่ได้ตั้งงบใช้กันเป็นจริงเป็นจังก็ไม่อยากจะให้แต่ละกระทรวงเนี่ยเอาเรื่องเข้าครม.แล้วก็ขอได้เลย
1: ค่ะ
0: ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดใครจะทำอันนี้ให้เสนอตัวเลขมาที่กระทรวงการคลังก่อนถ้ากระทรวงการคลังไม่โอเคก็เข้าครม.ไม่ได้เพราะมันต้องไปจบที่ครม.แต่ถ้ากระทรวงการคลังเขาโอเคก็ไปครม.แต่ดูทางกระทรวงการคลังตอนนี้คงไม่โอเคเมื่อไม่โอเคก็ไม่ได้เข้าครม.เมื่อไม่ได้เข้าครม.ก็คงไม่ได้แจกเกินแบบนั้น
1: ค่ะ เดี๋ยวรอติดตามเป็นรายสัปดาห์ไปแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลนะคะก็มีเรื่องเฉพาะหน้าที่ต้องทำหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประคับประคองเศรษฐกิจในยุคที่ท่าม

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: รุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ทิพรส
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
11: ได้สิ
12: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Everyday We Care
13: Mega We Care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
14: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
15: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
16: ่ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
17: าอมผสมกิ่งแก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
18: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนา
17: ทานเคอร์มิน500 plus ขาวละอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
19: เรื่องของราคาพลังงานนี่เป็นโจทย์หลักเป็นโจทย์ยากในตอนนี้อย่างยิ่งนะคะอาจารย์
20: เพราะว่ามันต้องบอกว่ามันเหนือการควบคุมของเรามันเป็นผลพลอยเสียไม่ใช่พลอยได้จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนแล้วก็ความไม่เรียบร้อยในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นก็เรื่องหนึ่งกระทบกับซัพพลายทางด้านน้ำมันดิบแล้วก็ต้องไปหาซื้อจากแหล่งอื่นมันก็ทำให้ราคามันแพงขึ้นและราคาในตลาดโลกก็แพงขึ้นด้วยความไม่แน่นอนอันนี้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยราคาน้ำมันดิบ100กว่าเหรียญราคาน้ำมันดีเซล180เหรียญต่อบาเรล190เหรียญราคาน้ำมันเบนซินเนี่ย140 150เหรียญต่อบาเรล
19: ค่ะ
20: ราคาที่เราใช้ในปัจจุบันหน้าสถานีบริการในกรณีของดีเซลเนี่ย40บาทเท่าไหร
19: ่40บาท69สตางค์ค่ะ
20: แล้วในกรณีของเบนซิน95
19: แก๊สโซฮอล์95 39บาท94สตางค์ค่ะ
20: ราคาเนี้ยมันเป็นราคาที่รัฐบาลชดเชยนะทั้งชดเชยด้วยทั้งหักคอลงกันด้วยในกรณีของราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยหักคอลงกันลิตรละ
19: 4
20: บาทไปจนถึงสิ้นเดือนตุลา
19: ค่ะ
20: แล้วก็ในกรณีของการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันก็ลิตรละ5บาทบ้าง6บาทบ้าง
19: ค่ะตอนนี้ดีเซลนะคะที่ใช้กองทุนเนี่ยก็คืออุดหนุนไว้ที่5บาท48สตางค์ค่ะถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์95เนี่ย4บาท19สตางค์ค่ะที่ใช้กองทุนในการอุดหนุนอยู่
20: พอใช้กองทุนอุดหนุนเนี่ยวันละประมาณ700ล้านบาทตอนนี
19: ้ที่ไหลออกจากกองทุน
20: ที่ต้องไปชดเชย
19: ค่ะ
20: ตอนนี้ฐานะกองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบประมาณ 92,000 ล้านบาท
19: อันนี้คือตัวเลขประจำวันที่20กันยายนค่ะ

0: อาจารย์
1: ซึ่งก็ต้องบอกอย่างเงี้ยว่าก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วล่ะ
0: ไม่เยอะอะไรอ่ะ
1: คือถ้าเกิดเพดานที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยประมาณแสนล้าน
0: ค่ะ
1: อาจจะของเก่ามันเคยทะลุไปถึงแสนสองหมื่นล้านนะแต่ตอนเนี้ยก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะ
0: วันนี้ที่2กันยาแล้วอ่ะ
1: ถ้าเกิดรัฐบาลจะอั้นเนี่ยไม่ใช่อั้นอ่ะตอนนี้ก็คงปลา 93,000 ล้านแล้วล่ะตอนเนี้ยนะ
0: ค่ะ
1: คราวนี้ถ้าเกิดรัฐบาลท่านรัฐบาลก็ทำอย่างนี้คือราคาน้ำมันในตลาดโลกจะลดลงจะเพิ่มขึ้นอะไรก็ตามทีเนี่ยถ้าอั้นเวลามันลงก็ไม่ปรับราคาลง
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ลงนะก็ใช้กองทุนน้ำมันเป็นตัวพยุง
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยพอการชดเชยมันเกินลิตรละ8บาท9บาทเนี่ยก็ขึ้นราคาขายปลีกสักทีนึงตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลงการชดเชยจากกองทุนน้ำมันที่เคยลิตรละ8บาท9บาทสำหรับดีเซลก็เหลือประมาณ5บาทก็มีคนว่าทำไมราคาน้ำมันตลาดโลกลงทำไมรัฐบาลทำไมไม่ประกาศลดราคาก็ก่อนหน้านี้มันขึ้นแล้วเราไม่ปรับขึ้นตอนนี้ก็ต้องเวลามันลงก็ไม่ปรับลงก็มีแค่นี้แหละ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าประเด็นก็คือว่าภาระของกองทุนน้ำมันมันเป็นภาระนอกงบประมาณมันก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องไปกู้เงินนะอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้มันก็คล้ายๆกับมันยังดีกว่ากรณีของธกส.นะธกส .80,000 กว่าล้านที่รัฐบาลให้ออกไปก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้คืนอะไรกันนักหนาเลยไอ้นี่เขายังมีรายได้ของเขาเองจากการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเมื่อราคาน้ำมันลดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยพอมันขึ้นไปแตะรัฐบาลแล้วมันก็พอสถานการณ์มันคลายตัวมันก็ลดลงมานะจนเมื่อต้นปีนี่เองอ่ะกองทุนน้ำมันเป็นบวกนะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตอนเดือนต้นเดือนมีนาคมเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์กองทุนน้ำมันเป็นบวกอยู่ประมาณสัก 4-5,000 ล้านบาทนะแต่ตอนนี้กลับมาติดลบประมาณ 90,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วคงจะทะลุแสนล้านภายในเวลาไม่นานเนี่ยถ้าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายในแง่นึงก็มีคนมองว่าเออราคาหน้าสถานีบริการจะเอายังไงใช่ไหมบางคนบอกว่ามันแพงไปก็มีคนบอกว่าเอาถ้าอย่างนี้ดีกว่าเอาพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยเอามาชดเชยน้ำมันดีเซลลดละมาลิตรละ5บาทซึ่งคือจะทำแบบไหนก็ตามทีเนี่ยทำอย่างก็เสียอย่างมันไม่ใช่ทำแล้วได้ทุกอย่างก็แล้วแต่รัฐบาลก็ต้องไปคิดอ่านว่าจะอุดยังไงจะหนุนยังไงจะยักย้ายถ่ายเทยังไงภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดแล้วก็ยังต้องเป็นห่วงเรื่องว่าจะทำยังไงจะผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มการลงทุนอะไรต่ออะไรเนี่ยโจทย์มันเยอะเกินโจทย์มันเยอะเกิน
0: เห็นแล้วท้อเลยอาจารย์ขา
1: ไม่ท้อหรอกแต่ว่าโจทย์มันเยอะเกินจนไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีคลังคนเดียวมันพอเปล่า
0: ท่านเอกนิติธิธานประพันธ์อาจารย์ขาและที่มอนิเตอร์บอกว่าในโครงสร้างราคาน้ำมันมีอันนึงอะค่ะที่เขาบอกว่าถ้าทำไปทำตรงนี้ได้ไหมอ่ะภาษีสรรพสามิ
1: ตก็มีก็ทำได้ก็ไปลดได้ก็ตอนนี้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันมันเก็บอยู่ลิตรละ5บาทลิตรละ6บาท6บาท92สตางค์
0: สำหรับดีเซลนะ
1: สำหรับดีเซลก็ลดได
0: ้
1: ถ้าลดปั๊บก็กระทบกับประมาณการรายได้มันก็ไปทำตรงนี้ก็ไปโผล่ตรงนู้นทำมาทุกวิธีแล้วเราเคยเก็บน้ำมันดีเซลลิตรละ5สตางค์เรายังเคยเลย
0: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวตอนนี้ใคร
1: แต่เนี่ยถ้าเกิดคือจริงๆอ่ะอย่าไปแตะเรื่องโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเนี่ย
0: เพราะ
1: เวลาเอากลับมาเนี่ยมันยากก็ใช้กองทุนน้ำมันไปก่อนเธอก็ยังพอถูไถนะเพียงแต่ว่าคือทุกคนก็หวังดีเสนอแนวทางกันนะแต่ว่าจริงๆก็มันก็ได้หลายออปชันแล้วแต่เลือก
0: โอเคอาจารย์แล้วตอนนี้ใครเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตอยู่คะ
1: อ้าวคนเก่าเขาไม่ได้โยกย้ายคุณพรชัยธีรเวช
0: ก็ยังคงเป็นตำแหน่งนี้ดังเดิม
1: คือการแต่งตั้งโยกย้ายวันนี้เนี่ยมันแต่งตั้งแทนคนของกระทรวงการคลังนะ
0: ค่ะ
1: ก็อธิบดีกรมสรรพากรเขาเกษียณ
0: ค่ะ
1: ก็ตั้งคุณสลักจิตพงศ์สิริจันทร์เนี่ยมาเป็นอธิบดีกรมสรรพากร
0: ค่ะ
1: อธิบดีกรมธนารักษ์เขาเกษียณก็ตั้งคุณธีรลักษ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังเข้าใจว่าจะเป็นน้องของ
0: คุณลวรนค่ะ
1: เป็นอธิบดีกรมธนารักษ
0: ์
1: แล้วก
0: ็คุณธนาวุฒ
1: ิแล้วอีกอันก็คือผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะเขาเกษียณก็สลับเอาคุณธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมาเป็น
0: ค่ะ
1: จากสครก็มาอยู่สบน.นะแล้วก็ตั้งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ

0: ทวิสาหกิจคนใหม่ชื่อคุณพลจักรนิ่มวัฒนา
1: ค่ะ
0: ส่วนที่เหลือก็ไม่ได้ค่อยเป็นอะไรสำคัญ
1: หลักๆประมาณนี
0: ้ประมาณนี้ก็แสดงว่ากรมศุลกากรอันนี้ก็ดูที่ไม่เปลี่ยนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1: คุณวินิจ
0: วิเศษสุวรรณภูมิอยู่ที่เก่าอธิบดีกรมอธิบดีกรมบัญชีกลางคุณแพทริเซียมงคลวณิชอยู่ที่เก่า
1: ค่ะ
0: อธิบดีกรมศุลกากรผมจำชื่อไม่ได้นะก็อยู่ที่เก่าอธิบดีกรมสรรพสามิตก็อยู่ที่เก่า
1: ค่ะ
0: ผู้อำนวยการสคล.กับสบน.เปลี่ยนโอเคหมดแล้วมั้ง
1: หลักๆก็มีเท่านี้
0: ประมาณก็ประมาณหมุนเวียนกันไปก็ประมาณเท่านี้ก็ส่วนต่อไปจะยังไงก็อีกเรื่องนึงเพราะตัวท่านทิพย์ดีกรมสรรพากรที่มาทำเนี่ยเขาเกษียณปีหน้าก็จะมีจังหวะก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ผิดไปจากความคาดหมายซะเท่าไหร่ก็มีบ้างนะเรื่องการคัดตรงคัดตัวอะไรก็ต้องมีบ้างแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีคลังท่านเคยเป็นอธิบดีในกระทรวงการคลังเป็นตั้ง4อธิบดีเนี่ยผ่านตำแหน่งนะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนี่ก็เท่ากับอธิบดี
1: ค่ะ
0: เคยเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์เคยเป็นอธิบดีกรมสรรพากรเคยเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตคือก็คงจะจัดวางคนตามที่เหมาะควรน่ะนะ
1: ค่ะและจริงๆแล้วกระทรวงการคล
0: ังคิดว่าไม่น่ามีอะไรกระเพื่อม
1: ค่ะแต่ในประเทศค่ะแล้วก็โครงสร้างในการแต่งตั้งโยกย้ายสำหรับวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรน่ากระเพื่อมใช่ไหมคะแต่มองในมุมของการเมืองไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันกระเพื่อมหรือเปล่ารวมไปถึงความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังค่ะ
2: ผมชื่อสีบัญชาไง
3: ไอ้นี่มันสีบัญชาอะไร
4: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นตลอดด้วยล่ะคะ
7: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
8: ทิพรส
9: เอาแล้ว
10: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
11: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
12: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
11: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
13: เฮ้ย ผมขาวไม่เป็นไร
14: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
17: โอเคเฮอร์เบอร์

0: ยูโร
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
6: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
3: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
5: เอาเรื่องการเมืองในประเทศก่อนค่ะอาจารย์คะสำหรับพรรคกล้าทำเนี่ยมันยังไงคะมันเป็นความชัดเจนของพรรคเขาหรือมันไปยังไงกันแน
6: ่ผมว่าต้นเรื่องเป็นคุณผลิตบอกว่าจะไม่เอาพรรคกล้าทำเข้ามาอยู่ในวิปเหตุผลก็คือว่าตอนที่ลงมติเนี่ยวิปฝ่ายค้านเนี่ยเขามีมติว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
5: เรื่อง
6: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
5: ค่ะ
6: แต่พรรคกล้าทำเนี่ยลงมติ56เสียงจาก58นะ2คนเขาไม่มาประชุมแต่56คนเนี่ยไปลงมติเห็นชอบกับงบประมาณรายจ่ายปี2560เอ้ย70ก็ทำให้จำนวนคนที่เห็นชอบเนี่ยกระโดดมาเป็น338คนอย่างที่เราทราบกัน
5: ค่ะ
6: นะไอ้ตรงนี้ก็เป็นเหตุผลว่าเขาขอซึ่งอันนี้ก็ไม่เคยเจอนะเขาขอให้พรรคกล้าทำเนี่ยไม่อยู่ในฝ่ายค้าน
5: ฝ่ายค้านของเขา
6: ไม่อยู่ในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านก็พูดง่ายๆว่าคงจะเตรียมการสำหรับมันจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
5: เป็นการซักฟอก
6: ก็จะไม่ประชุมด้วยไม่ต้องไม่เรียกมาประชุมด้วยแต่เวลาจัดสรรเวลาเนี่ยก็ต้องจัดสรรเวลาให้เขานะ
5: แล้วเขาจะอยู่ในปีกไหนอะถ้าเกิดคืออันนี้เขามีสิทธิ์และมีอำนาจหรอคะอาจารย์
6: ผมไม่ทราบแต่ว่ามันจะเกิดความชัดเจนอย่างนี้นะคือเวลาเราดูคือดูเสียงอะ
5: งั้นเอาตัวเลขก่อน
6: เอาตัวเลขกันนะ
5: ค่ะพรรคกล้าทำมีเท่าไหร่
6: คือตอนนี้มันมีส.ส.อยู่ทั้งหมดเนี่ย499คน
5: ค่ะ
6: กำลังรอคนหนึ่งใช่ไหมผลการเลือกตั้งอะไรเนี่ยใน499คนเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น3กลุ่ม
5: ต้องแบ่งออกเป็น3กลุ่มเนาะ
6: กลุ่มของพรรคร่วมรัฐบาล
5: ค่ะ
6: ถ้าตัวเลขกลมๆอ่ะ292คน
5: โอเค
6: แต่จริงๆอ่ะต้องเป็น293
5: เพราะ
6: ว่ามันมีส.ส.จังหวัดอุดรธานีของพรรคประชาชนเนี่ยเขาไปลงมติสนับสนุนรัฐบาลแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นคือเขาเป็นงูเห่าของแท้และดั้งเดิมตั้งแต่หลังเลือกตั้งนั้นตัวเลขจริงอ
5: ่
6: ะน่าจะใช้ตัวเลข293
5: โอเค
6: โอเคปีของพรรคฝ่ายค้านตัวเลขจริงเนี่ยเราควรจะใช้ตัวเลข148
5: ค่ะ
6: เพราะว่าเราต้องตัดออกไปคนหนึ่ง
5: เพราะว่าโยกมาเป็นแบบนี้
6: ใช่ของพรรคประชาชนเนี่ยมีส.ส.120แต่นับว่าอยู่ในพรรคไม่มีการเบี้ยวกันเนี่ย119
5: ค่ะ
6: นะก่อนหน้านี้ผมก็เข้าใจผิดก็ต้องแก้ข่าวให้เขาด้วยนะเขาเป็นส.ส.พรรคประชาชนเขตลาดพร้าวคือตอนที่กดอ่ะกดลงมติอ่ะเขากดมันกดผิดพลาด
5: ค่ะ
6: แล้วมันกลายเป็นไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงหรืองดออกเสียงผมจำไม่ได้ไม่ออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเกิดการจับตาแต่ผมก็เช็คกับเขาคุยกับเขาแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังว่ามันไม่ใช่เขาก็อยู่กับพรรคอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรซึ่งเนี่ยเรื่องนี้มันผ่านไปตั้งนานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมัน118หรือ119เพราะมันมีข่าวที่เราอ่านกันจำได้ไหมคราวนี้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราก็คิดว่า119ถ้า119เนี่ยก็จะมีพรรคประชาธิปัตย์อีก21ไทยรวมพลัง6ชัดเจนเสรีรวมไทย1ไทยพักดี1ก็เท่ากับฝ่ายค้านจับต้องได้

0: เนี่ย148
1: ค่ะ
0: นะส่วนของพรรคกล้าธรรมเนี่ย
1: เขา58
0: เนี่ยรูปร่างหน้าตามันก็จะประมาณเนี่ยคุณคราวนี้ถ้าเกิดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็ดูอ่ะเอาต้องเอาตัวเลข292กับ149เป็นตัวตั้งถูกไหมไอ้148 293กับ148ถ้าใช้ตัวเลขผมนะแต่ตัวเลขที่ฝ่ายกราฟิกไม่เป็นไรหรอกอันนี้เราเข้าใจแต่ผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้แล้วกันก็จริงๆถ้าในเชิงของตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเลขฝ่ายค้านกับตัวเลขฝ่ายรัฐบาลกับตัวเลขฝ่ายที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันค้ำกันอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: รัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพในเชิงตัวเลขมากนะ
1: ที่ปัจจุบันอยู่ก็มากอยู่แล้วนะ
0: มากก็มากแหละเพราะว่าพรรคเดียวเขาต้อง192 193
1: ค่ะแล้วถ้ามาเติมอีกนี่ก็มากเลย
0: ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าความชัดเจนตรงเนี้ยมันก็ดีเราก็จะได้มองการเมืองด้วยความเข้าใจเพราะเดี๋ยวพอมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อย่างที่บอกนะแต่ว่าก็ต้องอธิบายต่อไปอย่างเงี้ยว่าเสียงก็ส่วนหนึ่งแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของรัฐบาลก็อีกส่วนหนึ่งมันก็ต้องประกอบกันนะเสียงแน่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ยงคงกระพันถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีตอนนี้รัฐบาลก็ยังก้ำกึ่งในเชิงเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะมันมีส่วนที่มันโอเคกับส่วนที่มันไม่โอเคนะคราวนี้ก็ไปถามบรรดาคนที่เกี่ยวข้องเพราะทุกคนมองว่าถ้าเป็นรูปการแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีที่ดึงเอาพรรคกล้าธรรมเข้ามาสมมุตินะก็ทุกคนก็ตีกันหมดพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเขา
1: เขามีหลักๆคือ5กระทรวงของ
0: เขาดูของเขา
1: ถ้าม
0: าก็คงต้องไปว่ากันในพรร
1: ค
0: ของภูมิใจไทยเองใช่ไหมในเวลาเดียวกันคนในพรรคภูมิใจไทย
1: คุณพิพัฒน์
0: หลายคนก็แบ่งรับแบ่งสู้นะก็ยังไม่มีอะไรถ้าถามผมนะเพียงแต่ว่ามันเกิดความชัดเจนโดยพรรคประชาชนทำให้เกิดความชัดเจนแต่พรรคกล้าทำเขาจะยอมรับสภาพนี้หรือเปล่าก็คงไม่ใช่เพราะฟังดูคนของพรรคเขาก็พูดทำนองว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขานี
1: ่ใช้สิทธิ์เพื่อประชาชนอะไรทำนองนั้นร้อยเอกธรรมนัสอยู่ไหนตอนนี้ฮะ
0: ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงผมไม่ได้บ้านผมไม่ได้อยู่บ้านเดียว
1: อยู่ที่ญี่ปุ่นถามกล่าวแต่นุ่นก็แอบกระซิบถามอาจารย์เพราะว่านึกว่าจะมีข้อมูลใช่ไหมแต่อยู่ที่ญี่ปุ่น
0: ไม่จริงคุณชุติมาผมบอกคุณเลยนะว่าผมไม่ค่อยสนใจไอ้เรื่อง
1: การเมืองหรอ
0: แบบนี้ผมไม่ค่อยสนใจหรอก
1: เหมือนกับประชาชนเลยค่ะ
0: ไม่คือผมมองว่าการจะปรับการจะเปลี่ยนเปิดอะไรเนี่ยหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยมันพอผลออกมาอย่างนี้มันการจะเปลี่ยนจะปรับอะไรมันยากมาก
1: ค่ะ
0: นะมันมีข้อจำกัดมันมีกับดักมันมีข้อจำกัดอะนะซึ่งจะไม่เป็นไปตามที่อย่างที่เราคิดนะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นจะต้องค่อยๆดูไปตามลำดับ
1: ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการเมืองอะเสียงเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่การที่ท่านนายกรัฐมนตรีช่วงนี้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยจริงๆท่านก็มีภารกิจนั่นแหละค่ะ
0: คือเวลาเราใช้สูตรอันนี้เป็นสูตรพื้นฐานนะเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยองค์ประกอบหลักมันมี2อันอันที่1คือ legitimacy ความชอบธรรมในการเข้าสู่อำนาจ
1: ค่ะ
0: อีกอันนึงก็คือ efficiency หรือประสิทธิภาพในการใช้อำนาจเนี่ยถ้ามัน2อย่างมันได้สัดส่วนลงตัวมันก็จบถ้ามันไม่ได้สัดส่วนลงตัวมันก็จะเซาะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยมันมีปัญหาถ้าเป็นระบบทั่วไปก็ลงมติไม่วางใจแต่เป็นระบบไทยมันก็อาจจะมีการสปริตกลุ่มแยกตัวออกมาผสมกันมั่วซั่วแบบที่เราคุ้นเคยนะแต่ว่าตรงนี้ข้อดีของสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยด้วยข้อจำกัดภาวะแวดล้อมความเป็นไปของโลกเนี่ยมันทำให้การใช้ออปชั่นที่คุณจะทำรัฐประหารเพื่อจะล้มล้างเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเพื่อจะล้มกระดานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้อีกแล้ว
1: ค่ะ
0: นะ 2ครั้งใน20ปี49และ57ก็ too much แล้วนะถ้าย้อนไปปี34ด้วยก็3ครั้งนะมันก็มากเกินที่จะไปทำอะไรมากกว่านั้นแล้ว
1: ดีแล้วค่ะที่อาจารย์แยกแยะให้ฟังเราจะได้มองการเมืองอย่างความเข้าใจนะคะวันนี้รายการของเรา
0: เวลา
1: ลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: 正常吗？
1: 来吧。
2: พระลูกวัดที่ราชบุรีหัวร้อนตบป้องหูรักษาการเจ้าอาวาสแก้วหูแตกโมโหถูกตัดกิจนิมนต์ล่าสุดยกพานไปขอขมายอมรับอารมณ์ชั่ววูบ
3: ตั้งใจนะ
4: ครับตั้งใจทำไมตรงๆเลยแม่ใจใจมากเลยนะ
2: ผู้ใหญ่บ้านซิ่งรถตู้ชนแม่ค้าหมึกย่างเสียชีวิตเข้าขอขมาครอบครัวปฏิเสธทุกข้อหาด้านสามีคนตายร่ำไห้เรียกเยียวยา35ล้านถูกด่าบุพการีชายวัย42ปีแขนเพื่อนร่วมงานคว้าสากกระหน่ำตีหน้าเละเสียชีวิตคาบ้านพักขอโทษครอบครัวไม่คิดว่าจะตายติดตามในคับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงและจามอนกิศวภาค

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9ค่ะอังคารที่22กันยายน2569อยู่กับดิฉันอรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับมาข่าวแรกเลยคุณผู้ชมเข้าวัดเลยดีกว่านะครับเรื่องกำลังร้อนเลยนะครับนะพระทะเลาะกันเองครับพระลูกวัดนะครับตบบ้องหูรักษาการเจ้าอาวาสคือท่านบอกท่านไม่พอใจอ่ะนะครับถูกรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยตัดไม่ให้ไปกิจนิมนต์สงฆ์ใดๆนะครับทำไมพระรูปอื่นได้ไปแล้วฉันไม่ได้ไปล่
1: ะ
0: นะครับก็เลยไปต่อว่าแล้วก็เกิดภาพนี้ขึ้นครับ
2: ต่อให้กูเปลี่ยนแค่ไหนดีแค่ไหนมึงก็เหมือนเดิมขนาดแต่งหน้าเอียงอ่ะมึงดูดิว่ามึงย่างดีกว่ามึงเลยไม่ให้หลงไม่ไหวนานแล
3: ้
2: ว
3: เฮ้ไปห้อง
2: เลยเขาดีกว่าเป็นพระมาก
3: ไปห้อง
0: นี่ฮะต่อหน้าญาติโยมน
1: ะ
0: ต่อหน้าญาติโยมที่กำลังมาทำบุญร้อยวันนะครับแล้วก็นิมนต์พระนะครับมาทำพิธีปรากฏว่าญาติโยมก็รอไปสิพระทะเลาะกันอยู่นะครับเพราะว่าพระที่ก่อเหตุเนี่ยเขาไม่ได้มาร่วมสวดด้วยถูกตัดรายชื่อออกคือปกติถ้ามาอย่างนี้ก็ต้องได้ถวายซองใช่ไหมได้ปัจจัยใช่ไหม
1: ได้ปัจจัยค่ะแล้วแต่ว่าเจ้าภาพจะใส่ซองเท่าไหร
0: ่โอ้โห
1: แบบนี้ถูกตัดชื่อกระทันหันไหมถึงได้โมโหขนาดเนี้ย
0: ใช่ก็ถูกตัดชื่อออกงานนี้แหละ
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยโมโหนี่ฮะแล้วสักการเจ้าว่าจะไปสาวคืนโอ้โหลืมไปว่าเป็นพระกันทั้งหมดแล้วนะครับเนี่ยญาติโยมที่วิ่งมาเนี่ยนะเออนี่พระหรือเปล่าเนี่ยนี่พระหรือเปล่าชาวบ้านโกรธไง
1: เ
0: ห็นแล้วโกรธแทนนะครับชาวบ้านก็เลยโกรธวิ่งเข้ามาครูเข้ามาห้ามนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวัดแห่งหนึ่งนะครับ

0: ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับคุณผู้ชมนะฮะหลังเกิดเหตุทีมข่าวได้ไปคุยกับท่านพระประสงค์ท่านเป็นนักสังฆาจารย์เจ้าอาวาสที่ถูกทำร้ายร่างกายโดนตบเข้าไปเนี่ยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หน้านี่เป็นรอยมือเลยคุณอรวรรณก็เต็มแรงเต็มเหนียวกันนะ
1: ค่ะ
0: เมื่อสักครู่เนี่ยนี่ฮะรอยแดงๆเนี่ยนะครับ
1: เป็นรอยนิ้วเลยอ่ะ
0: เป็นรอยนิ้ว
1: ค่ะ
0: โดนตบเข้าไปที่บริเวณบ้องหูนะฮะพระประสงค์เนี่ยโชว์ใบรับรองแพทย์แล้วก็ใบแจ้งความไปแจ้งความที่สภ.โพธารามมาละนะครับท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้ท่านบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมีชาวบ้านจัดพิธีทำบุญครบร้อยวันให้กับญาติที่เสียชีวิตนิมนต์พระ9รูปมาฉันเพลนนะครับปรากฏว่าพระรูปที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับนะถูกตัดชื่อออก
1: ค่ะ
0: นะครับมีการตัดชื่อพระลูกวัดคนนี้ออกเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยพระอ้นพระลูกวัดเนี่ยชอบเบี้ยวเวลามีกิจนิมนต์เนี่ยนะครับไม่ค่อยมาแล้วไม่แจ้งล่วงหน้าทีนี้บางทีเขานิมนต์9รูปไป8เนี่ยมันก็ไม่ได้เลขก็ไม่ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจ้าภาพเขาก็ตอบว่าแล้วก็ต้องไปนิมนต์พระวัดอื่นมาต้องมารอกันเสียเวลาอีกนี่แหละก็เป็นสาเหตุทำให้ท่านถูกตัดชื่อออกนะครับโดยที่ไม่มีใครไปบอกท่านก่อนนี่แหละก็เลยเป็นสาเหตุท่านฉุนขาดเลยนะครับเดินมาต่อว่าเดินมาเนี่ยนะฮะด่าๆๆแล้วก็ตบเลยนะครับหลวงพ่อบอกว่าเจ็บที่หน้าไปหาหมอพบว่ามีเลือดออกที่แก้วหูแล้วก็มีอาการหูอื้อก็คงจะยังไงอรวรรณวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งอะน
1: ะ
0: เต็มเหนียวขนาดนั้นเนี่ยนะครับ
1: โดนแรงขนาดนี
0: ้แล้วก็ไปแจ้งความไปแล้วเพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวยังต้องอยู่วัดเดียวกันก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยครับ
2: เห็นว่าที่ผ่านมาก็คือทำให้ทางวัดเสียหายหลายรอบแล้ว
3: ใช่เขาก็เคาะระฆังกลางคืนดึกดึกดื่นดื่นเที่ยงคืนก็มาเคาะระฆังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินตามหมู่บ้านเหตุการณ์ก็มีมาผ่านมาไอ้เราก็เองเราก็คือเราไม่อยากจะไปยุ่งไม่อยากไปสนใจอะไรตรงนั้นก็เลยปล่อยผ่านเรื่อยมาก็เลยแบบยังไงอ่ะยิ่งนานวันเข้าก็เขาก็ยิ่งไม่มีความเกรงใจเรา
2: เป็นอย่างนี้บ่อยไหมคะ
3: ก็หลายครั้งหลายครั้ง
2: อ๋อก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องตัดเขาตรงนี้
3: ใช่
2: ก็เลยทำให้เขาปวดแค้น
3: คงอย่างนั้นเลยนะ
0: พฤติกรรมพระรูปนี้
1: ก็ดูไม่ปกตินะ
0: เที่ยงคืนไปเคาะระฆัง
1: ใช่ค่ะแบบนี้ก็เลยต้องเดือดร้อนพระทุกรูปที่อยู่ในวัดเลยนะคะพอเรื่องราวมันเกิดขึ้นปรากฏว่าปลัดอำเภอโพธารามทางผู้อำนวยการกลุ่มแล้วก็กิจการคณะสงฆ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีแล้วก็ตำรวจอะลงพื้นที่ไปที่วัดเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: อ
1: ะมันก็สร้างความไม่สบายใจไปพระทุกรูปอะค่ะตรวจปัสสาวะเลยนะคุณชาวมอญก็คือเพื่อความสบายใจของญาติโยมอะค่ะแต่โชคดีค่ะว่าไม่มีพระรูปไหนนะคะที่มีปัสสาวะเป็นสีม่วงคือเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยจากเหตุการณ์ที่มีการต่อยกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะนอกจากนี้ทางรักษาการท่านเจ้าอาวาสนะคะก็มีการนำหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าคณะตำบลมาให้ดูว่าเนี่ยอาตมาได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสจริงๆนะเพราะว่าเจ้าอาวาสอะป่วยหรือว่าอาพาธอยู่อะค่ะ
0: คือตัวจริงป่วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามีชาวบ้านบางส่วนไม่เชื่อว่าท่านได้รับการแต่งตั้งไหมวันนี้เอาหลักฐานมาโชว์เลยว่าได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะตำบลแล้วค่ะ
0: ครับผมนะฮะขณะที่ทีมข่าวหลังจากอะนะปัสสาวะไม่ม่วงก็ลองไปคุยกับพระอ้นหน่อยนะฮะพระที่ลงมือตบท่านรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ท่านยอมรับนะครับว่าทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบวันนั้นโมโหจริงๆตัวเองเนี่ยทำกิจของสงฆ์มาโดยตลอดยอมรับละว่าอาจจะมีขาดบ้างแต่มันก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะท่านบอกท่านก็ไม่ได้เป็นพระใหม่นะท่านก็บวชมา 4,000 พรรษาแล้วอ่ะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะครับมาตัดชื่อออกโดยไม่มีเหตุผลท่านบอกแต่ละครั้งบางทีที่ไม่ได้ไปเนี่ยเพราะป่วยจริง
1: ๆ
0: ป่วยไปไม่ไหวนะฮะจะให้ไปได้อย่างไรนะการถูกตัดชื่อออกแบบนี้แหละก็เลยทำให้เกิดความโมโหทนไม่ไหวนะครับถ้าจะให้ขอโทษท่านว่าอย่างนี้นะท่านรักษาการเจ้าว่าต้องขอโทษอาตมาเหมือนกันนะลองฟังดูฮะ
4: จัดอย่างนี้มานานปีพรรษาก็ทนตลอดจังหวะเราขึ้นไปพูดก็ขึ้นไปถามเขาเอาหนูนอนเขาบอกทางรถจัด เขาขึ้นไปถามเขาเขาบอกทำนี้จัดวันนั้นก็ส่งรูปที่ไม่ได้ลงไม่ให้ลงนิมนต์พระรูปอื่นมา
2: เอานิมนต์พระวัดอื่นมา
4: ใช่ก็เลยบันดาลโทสะ
2: ทำไมคะหรือว่าอยากจะขอโทษพระที่เราไปทำร้ายเขาไ
4: หมคะเรื่องนั้นผมกับอาตมาก็ไม่ได้ติดใจอะไรประมาณไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นถ้าผมขอโทษเขาเขาต้องขอโทษผมเรื่องจัดจิตนิมนต์เรื่อง
0: เหมือนเราอยู่วัดนี้ไงแต่ไปเอาพระวัดอื่นมาใช่ไหมเหมือนเสียศักดิ์ศรีนะเออแต่สุดท้ายครับเมื่อเจ้าหน้าที่มาไกล่เกลี่ยตำรวจมาเนี่ยนะฮะท่านยอมขอขมาครับท่านยอมไปขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระอ้นนำพานดอกไม้ธูปเทียนเข้าขอเอามานะครับท่านรักษาการเจ้าวาดต่อหน้าเนี่ยฮะบนรถเข็นนี่คือท่านเจ้าวาดนะองค์จริงนะ
1: ค่ะที่อาพาธอยู
0: ่ใช่ท่านไม่สบายอยู
1: ่
0: เนี่ยท่านก็เลยอบรมสั่งสอนไปนะครับว่าให้ใจเย็นนี่อย่าทำอย่างนี้อีกนะครับส่วนเรื่องกิจนิมนต์ของทางวัดเนี่ยนะฮะทางคณะกรรมการวัดเนี่ยเห็นบอกว่าให้ทางเจ้าคณะตำบลเจ็ดเสมียนนะครับส่งพระที่เป็นคนกลางทีเนี้ยจะมาคอยจัดคอยสอดส่องพฤติกรรมพระภายในวัดละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะไม่ให้บริหารอะไรกันเองแบบนี้ละเออนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหานะซ้ำซ้อนขึ้นอีกนี่นะครับก็ถือว่าจบด้วยดีนะมั้งอย่างนี้คงได้อยู่ด้วยกันได้แล้วนะ
1: ก็คงอยู่ด้วยกันได
0: ้โอ้ครับ
1: แต่ว่าบางทีเนาะเวลานิมนต์น่ะถ้ามีการพูดคุยกันก่อนว่าอันนี้ไม่ได้รับกิจนิมนต์นะจะเป็นพระรูปอื่นก็คงจะไม่มีปัญหาน้อยใจหรือโมโหกันแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
0: ครับผม
1: พาไปดูอีกเหตุการณ์นึงค่ะคุณผู้ชมคือเหตุการณ์นี้ถือว่าโหดมากเลยนะคะคือเพื่อนร่วมงานกันนี่แหละแต่อีกคนนึงอ่ะดื่มเหล้าปรากฏว่าเขาโมโหเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้นะชอบด่าเขาด่าบุพการีค่ะเขาก็เลยถือสากค่ะมัดตีที่หัวป้าบป้าบคือภาพเราต้องหยุดไว้นะคะฟีดไว้เพราะว่ามันรุนแรงมากใช่เอาสากกระหน่ำตีไปที่หัวแล้วยังกระทืบซ้ำอ่ะจนเพื่อนเสียชีวิตคาบ้านเลยนะคะแล้วมันน่าตกใจมากเขาบอกเขาไม่คิดว่าเพื่อนจะตายอ่ะกระหน่ำตีแรงขนาดนี้คุณจามน
0: โอ้โหคือสากกับสมองเนี่ยโอ้โหมันมีโอกาสนะครับพี่ครับมีโอกาสนะครับพี
1: ่กระทบกระเทือนแรงมาก
0: เสียชีวิตนะครับ
1: ถูกต้องค่ะคือเหตุการณ์นี้ภาพวงจรปิดจับภาพชัดเจนเลยเกิดขึ้นช่วงวันที่20กันยาที่ผ่านมาประมาณ 6:05 นาทีนะคะคนก่อเหตุคือเรืองเกียรติค่ะหรือว่าช่างต๋องอายุ42ปีใช้สากเนี่ยตีรุนแรงเลยคนที่ถูกตีคือในหมูอายุ45ปีนอนแน่นิ่งไปเขาบอกเขาโมโหมากๆแล้วหลังจากเกิดเหตุนะคะตำรวจสภ.สามโคกได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดการทำร้ายกันจนเสียชีวิตในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่สามโคกปทุมธานีก็เลยไปตรวจสอบปรากฏว่าพอไปตรวจสอบนะคะพบศพทางนายนิพนธ์เนี่ยนอนอยู่ที่พื้นบ้านนะคะสภาพก็คือมีบาดแผลที่ใบหน้าก็เลยประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาร่วมชันสูตรแล้วใกล้กันก็พบกับนายเรืองเกียรติผู้ก่อเหตุตอนนั้นเนี่ยเรืองเกียรตินี่สภาพอยู่ในอาการเมาสุราค่ะแล้วก็พูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่เบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าคือเขากับผู้ตายอ่ะมีปากเสียงทะเลาะกันก่อนที่ตัวของเขาจะผลักทางด้านในนิพนธ์ล้มลงหัวฟาดพื้นตอนแรกอ้างว่าแบบนี้นะตอนที่ยังไม่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดอะค่ะแต่ตำรวจไม่เชื่อค่ะก็เลยนำตัวเนี่ยไปสอบต่อที่โรงพักกระทั่งเรืองเกียรติสั่งเมาคุณจามอนเจ้าหน้าที่ก็เลยเค้นสอบหาความจริงอีกครั้งหนึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุฆ่านายนิพนธ์จริงโดยใช้สากเนี่ยฟาดเข้าไปที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะหลายครั้งเขาบอกว่าคือเขาทำงานอยู่กับทางผู้เสียชีวิตนะตัวของทางด้านเรืองเกียรติเองเป็นช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ส่วนนายนิพนธ์เนี่ยเป็นช่างก่อสร้างแล้วเขาก็มีหัวหน้าเป็นคนเดียวกันพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนงานเดียวกันด้วยนะคะ
0: ค
1: ือเขาเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้แค่10กว่าวันเองแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเขาก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ในบ้านพักเนี่ยแหละแล้วนายนิพนธ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เดินเข้ามาที่บ้านแล้วก็พูดจาต่อว่าเขาเรื่องของการใช้ข้าวใช้ของในบ้านไม่ยอมเก็บเนาะคนที่อยู่บ้านเดียวกันส่วนใหญ่ปัญหามันจะแบบเนี้ยอีกคนนึงเก็บอีกคนนึงทำรกทีเนี้ยเขาก็เกิดการต่อว่ากันเกิดขึ้นแล้วก็มีการโต้เถียงกันทีนี้ทางด้านเรืองเกียรติเขาอ้างนะเขาอ้างแบบนี้เขาอ้างว่าทางด้านของนายนิพนธ์เนี่ยด่าบุปการีของเขาเขาบอกตอนนั้นนะโหมัน อดทนไม่ไหวแล้วอ่ะจู่ๆมีคนมาด่าพ่อด่าแม่

0: ทีนี้นายนิพนธ์นะคะก็เดินออกจากบ้านไปแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาก็เลยเดินตามมาปรากฏว่าทางด้านของนายนิพนธ์ผู้เสียชีวิตตะโกนขึ้นมาว่าโกนจะแกคือถ้าคนฟังไม่ออกก็ไม่รู้นะว่ามันแปลว่าอะไร
1: อ
0: ๋
1: อแล้วแปลว่าอะไร
0: เขาบอกว่าเป็นภาษาเขมรท้องถิ่นอีสานใต้อะแปลว่าไอ้ลูกหมาโกนจะแกไอ้ลูกหมาเขาฟังออกไงเขาบอกเขาฟังออกพอดีตอนนั้นน่ะผสมกับด่าพ่อด่าแม่เขาแล้วก็ด่าว่าไอ้ลูกหมาของมันเลยขึ้นก็เลยหยิบสากระเบือไม้นี่แหละที่วางอยู่บริเวณหน้าบ้านไปตีที่หัวนายนิพนธ์6ครั้งอ่ะคุณจามรจนล้มลงเลยค่ะแล้วใช้เท้าอ่ะเตะซ้ำอีกหลายรอบแล้วก็ตะโกนด่าอีกแล้วจังหวะนั้นหัวหน้างานอ่ะยืนอยู่หน้าบ้านพอดีโชคดีที่ไม่เห็นแต่คือก็โชคร้ายที่ช่วยเหลือไม่ทันแต่ก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
2: และตอนนั้นที่ตีไปเนี่ยเขาได้ร้องเขาได้พูดอะไรไหมแล้วเราได้พูดอะไรไหมฮะ
3: ผมก็ด่าไปด้วยผมก็ตีไปด้วย
2: เราด่าว่าไง
3: ด่าอะไรผมก็ด่าไปผมจำไม่ได้แล้ว
2: เราตีเขาตรงไหนครั้งแรกเลย
3: ตีตรงหน้า
2: ตีเขาหน้าเลย
3: คร
2: ับรับผิดไหม
3: ยอมรับครับเขาความตกใจแล้วความโมโหด้วยครับ
2: ครับ
0: ทีเนี้ยพอไปตรวจสอบประวัติของเรืองเกียรติน่าตกใจมากนะคุณจามรคือในเรืองเกียรติเนี่ยเคยก่อเหตุทำร้ายเพื่อนมาแล้วถูกจับในข้อหาพยายามฆ่ามาแล้วในพื้นที่อุบลราชธานีเมื่อปี57นะคะแล้วทีเนี้ยเขาถูกศาลตัดสิน3ปี6เดือนก่อนที่จะพ้นโทษออกมาเมื่อปี61นี่เองนะคะแล้วก็มาหางานทำหลายๆที่อ่ะปรากฏว่าก็มาได้งานเนี้ยแหละล่าสุดเนี่ยที่เป็นช่างติดตั้งโซล่าเซลล์กลับมาก่อเหตุอีกครั้งนึงอะค่ะ
1: คือ
0: ตำรวจก็เลยต้องดำเนินคดีแจ้งข้อหานะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็นำตัวขึ้นรถฝากขังเรียบร้อยแล้วว
1: ันนี้ตัวฝากขังเรียบร้อย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตนะคะวันนี้ญาติญาตินะคะก็เดินทางมาติดต่อเพื่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์นะคะที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะนำร่างอะค่ะนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่วัดดอนจังหวัดปทุมธานีแล้วก็จะมีการทำการชาปนกิจนะคะ
1: อืมครับผมมาดูอีกเหตุการณ์นึงนะครับเมื่อกี้เพื่อนร่วมงานนะครับคราวนี้มาดูพ่อกับลูกกันบ้าง
0: ค่ะ
1: พ่อเมาครับแทงลูกนะฮะเหตุไม่พอใจนะครับแย่งพวงมาลัยกันน่ะไปดูภาพเหตุการณ์นะคุณผู้ชมนี่นะฮะโอ้วันนี้ตำรวจสภ.ตาโตนนะครับที่สกลนครไปตรวจสอบเหตุนะครับมีการแทงกันเสียชีวิตภายในบ้านพักผู้ตายเนี่ยนะครับนอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านเลยนะครับถูกแทงเข้าที่ใต้ราวนมซ้ายนะก็คือนายสุรสิทธิ์นะครับอายุ27ปีส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นพ่อแท้ๆของเขานะฮ
0: ะ
1: นายวิโรจน์นะครับอายุ52ปีนะครับจากการสอบถามป้าของผู้ตายนะครับบอกว่าตัวคนเป็นพ่อเนี่ยเมาเป็นประจำนะครับโดยปกติเนี่ยส่วนลูกชายเนี่ยเป็นคนขยันทำมาหากินกลางวันเนี่ยจะไปตระเวนขายพวงมาลัยตามสี่แยกกลางคืนไปทำงานปั๊มต
0: ่อ
1: สาเหตุที่ทะเลาะกันมาจากเรื่องพวงมาลัยครับนะฮะคือผู้เป็นแม่เนี่ยนะขายพวงมาลัยเหลือก็จะเก็บไว้ให้ลูกชายเอาไปขายต
0: ่อ
1: ปรากฏว่าพ่อไม่รู้ทำไมไม่พอใจนะโกรธโกรธที่ลูกจะเอาพวงมาลัยไปจะเอาพวงมาลัยไปขายเองมั้งนั่นแหละพอไม่ให้ก็ทะเลาะกันเหตุการณ์เลยบานปลายมีการแทงกันจนเสียชีวิตเลยครับ
4: พ่อนี่ดื่มสุราเป็นประจำ
5: จ้ะ
4: ดื่มสุราเป็นประจำเนาะ
5: ไม่ค่อยสนใจครอบครัว
4: มีแต่ลูกกับแม่ค
5: ่
4: ะ
5: แม่จ้ะ
4: พอทะเลาะกันเรื่องพวงมาลัยนี่คือแบบแบ่งกันไม่ลงตัวหรือจังไร
5: อันพวงมาลัยน่ะเหลือจากเขามาขายเหลือจากแม่มาขายแม่น่ะยกให้ลูกแม่จ้ะว่าเพิ่นจะไปขายพรุ่งนี้ตอนเช้า
6: พ่อก็มาแย่ง
5: เอาอยากเอาไปขายตอนบ่าย
6: ไปขายที่ไหนครับ
5: อยู่แยกนาคำนะจ้ะไม่แดงนาคำนะจ้ะ
4: ก็เลยเป็นสาเหตุ
5: จ้ะ
4: ที่เขาทะเลาะกัน
5: จ้ะแต่ก่อนก็ไม่เคยแบบก็คุยกันธรรมดาแล้วก็แล้วไปนะ
0: คือทางด้านญาติอีกคนนะคะก็มายืนยันเหมือนกันว่าครอบครัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาชีพขายดอกไม้ตามสี่แยกไฟแดงแล้วก่อนเกิดเหตุก็มีปากเสียงทะเลาะกันเรื่องที่ผู้ก่อเหตุจะเอาดอกไม้ที่เตรียมไว้เดี๋ยวนำไปขายแต่ผู้ตายไม่ยอมทำให้เกิดการโต้เถียงกันถึงขั้นคว้ามีดทำครัวกระหน่ำแทงจนเสียชีวิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนายวิโรจน์ไปสอบสวนที่สภ.ตาโตแล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่าพอตรวจเนี่ยพบปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง300มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะก่อนจะแจ้งข้อกล่าว

0: หาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: โอ้โหนี่ฮะพ่อฆ่าลูกนะครับส่วนในเหตุการณ์นะครับทะเลาะกันขี่รถสวนกันกลุ่มวัยรุ่นนะครับพาไปดูครับที่ชลบุรีดุจริงๆคุณผู้ชมนะฮะแค่ขี่รถสวนกันเกิดอะไรขึ้นไปดูครับอายุ17ปีเท่านั้นเองนี่ฮะโดนอีกกลุ่มนึงลงมาต่อยอย่างนี้เลยอ่ะแล้วที่เขาก้มไปหยิบเนี่ยเขาเตรียมเอามีดมาด้วยนะจะจ้วงจะแทงกันเลยเหรอฮะเขาบอกนี่ไม่รู้จักกันนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แค่ขี่สวนกันเนี่ยจะประกาศศักดาเนี่ยจะถึงขนาดจะแทงกันเลยนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับ3:20ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับตัวผู้เสียหายเล่าให้ฟังครับว่ากำลังออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเตรียมมาจัดงานวันเกิดคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์สวนมา2คันผู้ชาย3ผู้หญิง1จู่ๆเดินเข้ามาต่อยตนเองเลยจากนั้นหยิบมีดออกมาเหมือนจะแทงเขาด้วยนะฮะเนี่ยโชคดีว่ามีดมันหล่นพื้นก่อนก้มไปเก็บแล้วไม่ได้แทงไม่งั้นไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นหลังก่อเหตุนะครับกลุ่มคู่กรณีแยกย้ายหลบหนีไปนะเขาบอกสาเหตุเนี่ยเห็นกลุ่มคู่กรณีเนี่ยจู่ๆเนี่ยมาบอกว่าเขาเนี่ยไปด่าฝั่งนู้นก่อนเขาบอกเขายังไม่ได้ด่าอะไรเลย
0: ก็
1: ขี่สวนมาจะไปด่าตอนไหนนี่คนมันอยากมีเรื่องอะคุณอรวรรณลองฟังเขาดูฮะ
2: ผมไปซื้อของมาฉลองวันเกิดผมเนี่ยพี่แล้วทีเนี้ยอยู่ๆเขาก็ขับรถมาประกบข้างผมเขาก็ลงมาต่อยผมเลยคร
3: ับแล้วเราได้ไปแจ้งความวันไหน
2: ผมโดนชกเสร็จวัน3:00กว่าๆผมก็ไปแจ้งความเลยพี
3: ่วันที่17ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: แล้วเราอยากให้คดีคืบหน้ายังไงบ้าง
2: ก็อยากให้เขามารับผิดชอบครับพี่ผมเสียค่ายาไปเยอะ
0: คือเรื่องนี้นะทางผู้เสียหายเขาก็เกรงว่าเรื่องอาจจะเงียบไม่มีความคืบหน้าก็เลยนำเรื่องแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดมาร้องต่อสื่อค่ะแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยนะคะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีค่ะ
1: คือถ้าตามตัวแรกคงอยากจะถามเหมือนกันแหละว่าวันนั้นแทงจะมาต่อยผมจะมาแทงผมทำไมเนี่ย
0: เขางงอยู่ไง
1: เ
0: ขาทำอะไรผิดค่ะ
1: พักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้นะฮะโกดังโรงสีที่เพชรที่เพชรบุรีนะจนถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ายังควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดแต่ยังไม่ดับเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะข้างในเนี่ยนะครับมันมีน้ำมันอะไรเยอะมากเดี๋ยวดูรายละเอียดกันนะครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
6: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
7: Based on your notes, there are some great
6: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

เกิดเหตุกราดยิงบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดมานิซาทางตะวันตกของตุรกีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11คนในจำนวนนี้มี2คนอาการสาหัสส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเป็นนักเรียนชายวัย15ปีของโรงเรียนดังกล่าวหลังกราดยิงพยายามหลบหนีก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมาสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ก่อเหตุได้ขโมยปืนลูกซองมาจากบ้านของญาติและมีคลิปวงจรปิดเผยแพร่ภาพผู้ก่อเหตุถือปืนเดินไปตามถนนใกล้โรงเรียนส่วนแรงจูงใจยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนประเด็นที่มีการอ้างว่าผู้ก่อเหตุอาจถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนไฟป่าในพื้นที่ห่างไกลทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติโยเซมิติรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐยังคงลุกลามต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะดับลงหลังเริ่มปะทุตั้งแต่วันอังคารที่แล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า580นายกำลังเร่งควบคุมเพลิงแต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันและทุรกันดารทำให้ไม่สามารถใช้รถดับเพลิงหรือรถแทรกเตอร์เกลี่ยดินได้เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปขุดแนวกันไฟประกอบกับการสนับสนุนทางอากาศอย่างไรก็ตามเมื่อวันอาทิตย์เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงตกไม่ไกลจากจุดที่เกิดไฟป่าส่งผลให้นักบินทั้ง2นายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ทิ้งน้ำเพื่อควบคุมไฟป่าทางการอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุของการตกครั้งนี้กลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นเหนือโรงกลั่นน้ำมันคูอีบีเซฟส์ในเมืองซามาราของรัสเซียซึ่งตกเป็นเป้าโจมตีรอบใหม่ของโดรนจากยูเครนวันนี้ส่งผลให้เกิดระเบิดรุนแรงหลายครั้งและเพลิงไหม้รุนแรงตามมามีรายงานผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก4คนยูเครนยังส่งโดรนโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองอูฟาภูมิภาคบัสคอโตสถานซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียห่างจากชายแดนยูเครนกว่า 1,400 กิโลเมตรซ้ำเติมสถานการณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียเชื่อว่าการโจมตีของยูเครนจนถึงขณะนี้สร้างความเสียหายต่อกำลังการกลั่นของรัสเซียไปแล้วกว่าร้อยละ 13.5 ของขีดความสามารถการผลิตทั้งประเทศหนังสือบันทึกความทรงจำเล่มใหม่ของชาร์ลส์สเปนเซอร์หรือเอิร์ลสเปนเซอร์ที่9น้องชายแท้ๆของเจ้าหญิงไดอาน่าเริ่มวางจำหน่ายทั่วโลกวันนี้ประเด็นสำคัญและเนื้อหาในหนังสือหนีไม่พ้นการโจมตีสำนักข่าวและทับลอยอังกฤษว่ามีส่วนสำคัญในการทำลายชีวิตและเป็นต้นเหตุทำให้พี่สาวของเขาต้องเสียชีวิตหนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหาเผยถึงความสัมพันธ์อันตึงเครียดในอดีตระหว่างไดอาน่ากับอดีตพระสวามีซึ่งก็คือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ในขณะนั้นรวมถึงเหตุการณ์หลังการเสียชีวิตของไดอาน่าการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนก่อนหน้านี้ส่งผลให้สำนักพระราชวังบักกิงแฮมต้องออกแถลงการตอบโต้ระบุทำนองว่าความโศกเศร้าของการสูญเสียพี่น้องอาจทำให้เหตุผลและการรับรู้ความทรงจำบิดเบือนไปจากความเป็นจริง

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ผู้ใหญ่บ้านที่ขับรถพุ่งชนแม่ค้าขายปลาหมึกย่างจนเสียชีวิตนะครับวันนี้เขาเข้าไปขอขมาแม่ของผู้เสียชีวิตนะปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยนะฮะไม่รับคำขอขมานะแล้วบอกให้เปิดหน้าชัดๆสิเนี่ยขอดูหน้าหน่อยคนที่ฆ่าลูกแม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงลองดูภาพเหตุการณ์กันนะ
2: ตั้งใจครับ
3: ไม่ตั้งใจทำไมตรงๆเลยแม่เสียใจมากเลยนะแม่ไม่ยอมโทษให้รับขอปวดหลบปวดหน้าให้แม่ดูด้วยให้เต็มๆหน้าเลย
1: นะเนี่ยฮะแม่ไม่รับ

ครับแม่ยังไม่หายโกรธนาทีที่ผู้ใหญ่พีระพงศ์นะครับผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลบางครูรัตน์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนำดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็เทียนนะครับเข้าไปกราบขอขมาแม่ส้มแป้นแม่ของคุณพิมพิช

0: เบรกจนเสียชีวิตแม่เนี่ยนะครับดูดิยังโกรธอยู
1: ่
0: เพราะอะไรแม่ยังเห็นภาพนี้คุณอรวรรณแม่บอกโหเหมือนคนแบบเหมือนคนตั้งใจอ่ะไม่หลับก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่
1: ะ
0: จะเมาหรือไม่รู้ล่ะแม่บอกรับไม่ได้ของคุณแม่แล้วก็สามีนะครับของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะเดินทางไปให้ปากคำนะครับท้าวครอบครัวนี้เขาก็แจ้งความเพิ่มด้วยแล้วนี่สามีก็โดนชนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะยังเดินไม่ไหวเลยดูสิอาการยังสาหัสอยู่นะครับแต่วันนี้พูดง่ายๆคือต้องหอบสังขารมาเพราะว่าจะมาแจ้งข้อหาเพิ่
1: ม
0: มาแจ้งข้อหาเพิ่มกับตำรวจใหญ่เนี่ยไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหลังเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วที่สำคัญวันนี้พอทั้งคู่มาเจอกันขอขมากันแล้วเนี่ยตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคุณอรวรรณนะครับทำให้เนี่ยฮะตัวสามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยพี่สีทาทรเนี่ยพอได้ยินเขาปฏิเสธเนี่ยถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความโกรธแล้วก็เสียใจนะว่าทำไมไม่ยอมรับอีกมันจนถึงขนาดนี้ไปดูบางช่วงบางตอนนะฮะ
2: คุณดูของคุณเฉยจุดเดียวทุกอาทิตย์
0: ก็จริงนะเนี่ยเขาบอกเขาอยู่ของเขาเฉยๆอ่
1: ะ
0: ก็ทำมาหากินอยู่ข้างถนนน่ะนะครับทำไมต้องภรรยาเขาต้องมาเสียชีวิตด้วยนะฮะเขาเนี่ยกล่าวทั้งน้ำตานะครับนะบอกว่าการเจรจาเรื่องการเยียวยากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อคู่กรณีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยเขารับไม่ได้เลยเพราะเขาเห็นวงจรปิดแล้วเนี่ยนะครับแล้วตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเพิ่งช่วยงานศพมาแค่หมื่นเดียวทั้งที่ภรรยาเขาเสียชีวิตไปเนี่ย3วันแล้วนะครับตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่เป็นข่าวเนี่ยป่านี้คดีไม่รู้จะไปในทิศทางไหนนะครับก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือด้วยเขากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่ฮะเมื่อวานเรานำเสนอกันไปนะคุณอรวรรณผู้ใหญ่บ้านบอกหักหลบนะเนี่ยหักหลบรถแล้วพุ่งชนนะครับครอบครัวเขาเลยติดใจครับเพราะวันเกิดเหตุเนี่ยตำรวจแจ้งว่ามีการตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วพบว่า0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่เจอไม่เจอว่าเมาคุณอรวรรณ
1: คุณสามีเขาก็ตกใจนะเพราะว่าในคลิปที่เราเห็นนะพลเมืองดีที่เขาพยายามร้องให้ไปช่วยเหลือเขายังบอกเลยว่าลักษณะคล้าย
0: ทั้งมีกลิ่นทั้งคำพูดนะครับแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมก็ตำรวจบอกตรวจแล้วมัน0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
3: ผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยตรวจสอบนะครับผมจะได้รับความยุติธรรมให้กับเมียผมแล้วนี่มัน3วันแล้วนะคนตายไม่ได้พูดครับผมขอพูดแทนเมียแล้วกันช่วยเข้ามาตรวจสอบให้หน่อยครับ
0: นะอย่าลืมว่าลูก3นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแม่แก่ๆที่บ้าน
1: อีก1
0: เป็น4ชีวิตที่เดี๋ยวพี่เขาเนี่ยจะต้องแบกอีก4ชีวิตไว้นะฮะ
1: ใช่ค่ะวันนี้นะคะพี่เขาก็เลยไปปรึกษาทนายค่ะเสนอเรียกร้องค่าเยียวยาจากคู่กรณีเนี่ยเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน35ล้านบาทแบบที่คุณจามอนบอกเลยมีภาระการเลี้ยงดูลูก3คนแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวมีภาระหนี้สินแล้วก็มีอาการบาดเจ็บจากการถูกชนเนี่ยทำให้พี่เขาเนี่ยไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ตามปกตินะคะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานได้เหมือนเดิมไหม
0: ครับผม
1: รวมถึงมีคุณแม่เนี่ยที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านด้วยจะต้องเลี้ยงดูตอนนี้หลงลืมแล้วครอบครัวก็กลัวค่ะและยังไม่ได้ชาปนกิจร่างของภรรยาเลยเขาบอกว่าจะรอจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมค่ะ
0: คือจะไม่เผา
1: ค่ะ
0: นะจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะครับขณะเดียวกันวันนี้นักข่าวเจอผู้ใหญ่บ้านนะครับนายพีระพงศ์นะฮะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าวันนี้ตั้งใจที่จะมาขอโทษนะครับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งสามีทั้งลูกๆด้วยนะครับยอมรับว่าไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

0: เลยแต่มันพูดอะไรไม่ออกตัวเองบริสุทธิ์ใจและต้องการขอโทษจากใจจริงหลังเกิดเหตุก็รู้สึกชาไปทั้งตัวมีอาการวูบงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังลงจากรถก็ไปดูผู้บาดเจ็บทันทีนะฮะและยังเป็นคนบอกให้คนแถวนั้นเนี่ยช่วยโทรแจ้งโทรเรียกรถพยาบาลด้วยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนครับ
1: จะขอโทษครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับอยากจะขอโทษคุณแม่แล้วก็ลูกของเขาสามีของเขาผมไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับ
2: แล้ววันก่อเหตุเนาะมันมีการถ่ายคลิปที่แล้วพี่เดินออกมาตอนนั้นพี่บาดเจ็บยังไงบ้างไหมคะแล้วบาดเจ็บยังไง
1: ตอนนั้นยังไม่เป็นชาๆเฉยๆครับงงไปหมดครับก็ไปดูเขาก่อนลงไปดูเขาก่อนแล้วก็เจอใครก็ไม่รู้อีกคนนึงบอกว่าเรียกรถพยาบาลด้วยแล้วผมก็เดินมาคุยโทรศัพท์ก็รู้สึกตัววูบแน่นหน้าอกกับเขาไปตามคลิปอะครับ
0: เนี่ยนะฮะก็เมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุนะพี่เขาเดินออกมาตั้งไกลที่เราบอกนะครับแต่เขาบอกเขาไม่ได้หนีนะตอนนั้นเขาก็รู้สึกมึนงงเหมือนกันจนมีคนเนี่ยต้องไปตามเขาเนี่ยพลเมืองดีเนี่ยไปตามเขากลับไปที่เกิดเหตุบอกพี่จะไม่ไปดูเขาหน่อยเหร
3: อ
0: พี่ชนคนตายนะเขายังเหมือนกับเมื่อวานเท่าที่เราฟังอ่ะเขารู้ว่ามีคนตายแต่เขาก็เลือกที่จะเดินออกมาเนาะ
3: ใช่ค่ะเท่าที่จับใจความได้อ่ะเขาบอกว่าเขายังคุยกับผู้หญิงคนที่ถูกชนอยู่เลยแต่ทีเนี้ยพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปบอกว่าเขาตายแล้วนะพี่
0: จะไปคุยกับเขาได้ไง
3: พี่จะคุยกับเขาได้ไงแล้วลักษณะเหมือนคนไม่ปกติแต่ว่าเขาอ้างว่าเขามึนงงอยู่ใช่ไหมตอนนั้นตกใจอ่ะ
0: เขาบอกว่า
3: เขาบอกว่าอย่างน
0: ั้
3: น
0: ใช่มันเขาวูบแล้วเขางงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3: ค่ะ
0: นะครับก็ในเมื่อปฏิเสธแล้วก็ต้องว่ากันไปตามคดีนะครับนะเรื่องของการเยียวยาต่างๆด้วยนะครับ
3: ไปดูเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นโรงสีหรือว่าโกดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีคือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องระดมรถดับเพลิง20กว่าคันนะคะเข้าไปฉีดแล้วก็สกัดหวังว่าเพลิงจะสงบลงแต่ว่าตอนนี้ค่ะคือเขาบอกว่าเพลิงเนี่ยคือสงบไปได้ประมาณ 80% แล้วเพราะว่าโชคดีที่ฝนนะคะโปรยปรายลงมาค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคะเป็นภาพที่รถดับเพลิง20กว่าคันค่ะระดมกันเข้าไปฉีดสกัดนะคะในพื้นที่โรงสีข้าวแห่งหนึ่งในบ้านสามะโรงที่อำเภอเมืองเพชรบุรีคือเหตุไฟไหม้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยง58ค่ะพอได้รับแจ้งเหตุนะคะคือทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเขาประสานกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นอบต.สามะโรงแล้วก็อบต.โพไร่หวานเข้าไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอ่ะพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ในที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าภายในเป็นโกดังแล้วที่สำคัญนะเป็นที่เก็บเชื้อเพลิงอะค่ะอาทิน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่กาบมะพร้าวสำหรับใช้ทำปุ๋ยแล้วก็ถังน้ำมันปาล์มเก่าจำนวนมากคือสิ่งเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรุนแรงแล้วภายในนะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็มีกลุ่มควันดำที่มีกลิ่นเหม็นมากอะค่ะพวยพุ่งปกคลุมไปทั่วบริเวณเลยนอกจากนี้นะคะคือเจ้าหน้าที่พอเขาเข้าไปในช่วงประมาณเที่ยง58ใช่ไหมคะใช้เวลาเนี่ยนานนะคะเกือบ3ชั่วโมงอะค่ะจนกระทั่งเวลา5โมงช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนตกลงมาพอดิบพอดีเลยค่ะเลยทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ 80% แต่เพลิงก็ยังไม่ดับสนิทนะคะตอนนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ลงพื้นที่แล้วนะคะเพื่อบัญชาการเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้แล้วก็มีการนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรด้วยเพราะว่าเสี่ยงมากที่จะสูดดมควันพิษเข้าไปเพราะว่าควันนี่ดำมากแล้วมีสารพิษด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับวันนี้ตำรวจปิดคดีได้แล้วนะครับพาไปทำแผนนะฮะกรณีวัยรุ่นเนี่ยนะครับไปแทงกันนะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาติดพันแฟนสาวของเขามาเป็นกิ๊กนะจะมาแย่งแฟนพูดง่ายๆนะครับแทงเสียชีวิตเลยนะฮะ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
3: ินครับ
2: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
3: ฉลอง24ปีในเอนเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
2: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
3: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
2: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
3: แล้วมาเจอกันนะครับ
4: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
5: ปมมาจากเรื่องชู้สาวนะครับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะไปเหมือนกับติดพันนะครับผู้หญิงที่เขามีแฟนอยู่แล้วอ่
6: ะ
5: แล้วแฟนเขาจับได้แฟนเขาบอกว่าเคลียร์กันนะว่าอย่ามายุ่งให้เลิกปรากฏว่าก็จับได้ครั้งที่สองอีกนะครับว่ายังแอบคุยกันอยู่บังเอิญมาเจอกันนะครับก็เลยก่อเหตุเนี่ยนะแทงกิ๊กหนุ่มคนนี้เสียชีวิตแต่เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจน
6: ะ
5: เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวคุณผู้ชมนี่ฮะหลังก่อเหตุได้3ชั่วโมงตำรวจตามจับได้เลยครับอภิชัยอายุ21ปีนะครับคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับที่ลานกีฬาตลาดบางคล้องตัวเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับหลังก่อเหตุเอามีดแทงนายวิชานนท์อายุ22ปีเสียชีวิตเมื่อตี2เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจากการสอบสวนอภิชัยรับสารภาพครับว่ามีปัญหาเรื่องชู้สาวผู้ตายพยายามติดต่อจะมาแอบตีท้ายครัวตนนะครับตัวเองเนี่ยเคยจับได้แล้วเคลียร์กันไปแล้วนะครับว่าอย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งกับแฟนเขาอีกปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยยังคงแอบติดต่อกับแฟนสาวเขาอยู่วันเกิดเหตุบังเอิญมาเจอกันผู้ชายกับผู้ชายคุณอรวรรณ
6: ค่ะ
5: มันก็เลยต้องเคลียร์กันหน่อยเคยบอกไปแล้วว่าอย่ายุ่งกับแฟนข้าทำไมเองยังยุ่งอยู่ก็มีปากเสียงแล้วก็ต่อยกันนะฮะแต่เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจแทงนะลองฟังนะคุณอรวรรณคุณผู้ชมเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยผู้ตายเนี่ยวิ่งหนีเขานะครับหลังจากที่ทะเลาะกันนะมีดเล่มที่เขาแทงเนี่ยเป็นมีดของผู้ตายแหละเขาทำตกพอทำมีดตกผมก็หยิบมีดขึ้นมาวิ่งไล่ตามเขาจังหวะนั้นผมเห็นเขาเหมือนควักจะเอาปืนมายิงเขาก็ปัดปืนของผู้ตายทิ้งแล้วก็เกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันตัวเองสะดุดขาผู้ตายล้มลงตอนนั้นฝนตกพื้นเปียกไอตอนล้มนะผู้ตายล้มไปก่อนตัวเขาล้มไปทับตามมีดก็เลยเสือบเข้าให้แทงเข้าไป
6: เหรอ
5: ทุกอย่างมันดู
6: โหจังหวะม
5: ันไล่เรียงกันมาหมดเลยไหมมีดก็ไม่ได้เตรียมไปน
6: ะ
5: มีดผู้ตายผู้ตายจะเอาปืนมายิงเขาอีกเขาเลยต้องปัดป้องกันตัวจังหวะจะแทงนี่ตรงนี้มันลื่นนะผู้ตายล้มไปก่อนเขาก็ล้มทับลงไปแล้วมีดเผอิญว่าเขาถืออยู่อย่างนี้มันเสียบเข้าไปพอดี
6: โอ้ทำไมจังหวะมันจะพอดีขนาดนั้น
5: เขาให้การแบบนั้นนะฮะผู้ตายพูดไม่ได้เขาให้การแบบนั้นนะครับด้วยความตกใจเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปนะครับสุดท้ายโดนตำรวจตามจับนะครับหลังจากก่อเหตุได้แค่3ชั่วโมงฮะ

0: เขามาแย่งแฟนผมป่ะพี่เขามาแย่งแฟนผมใช่ป่ะผมก็ที่แรกผมก็จับได้ครับพี่รอบหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คุยไม่ได้อะไรใช่ป่ะพี่เพราะผมก็ไปหาหลักฐานเองไงพี่คือผมไปเจอเขาอ่ะเขาไปรับด้วยกันนะพี่คือผมก็พูดให้แบบให้คนอื่นเขาได้เห็นมุมผมมากเลยเนี่ยคือสิ่งที่ผมโดนอ่ะมีดอ่ะเป็นมีดของมันเองพี
1: ่
0: ม
1: ี
0: ดที่แทงอ่ะ
1: อ้าวแล้วไปแย่งเขามาได้ไงอ่ะ
0: เขาคือเขาทำตกพี่เขาวิ่งหนีผมแล้วเขาทำตกเขาทำร่วง
1: อ๋อไปเจอกันแล้วก็มีปากเสียงกันอะไรเงี้ยทำนองนี้แล้วเขาทำร่วงเองก็เอาหยิบมีดไปแทงเลย
0: ใช่พี่ก็เขามีปืนเขาจกปืนมาพอดีพี่ก่อนผมจะแทงเขาจี้เขาจกปืนมาก่อนพอดี
2: เขาอย่างที่บอกฮะผู้เสียชีวิตพูดไม่ได้เพราะนั้นเรื่องที่เขาให้การมาเนี่ยตำรวจเลยต้องไปดูว่ามีปืนในที่เกิดเหตุอะไรจริงหรือเปล่าว่าผู้ตายเนี่ยหยิบปืนมาจะยิงจริงหรือเปล่านะครับเบื้องต้นก็ถูกแจ้งข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นนะครับนี่นะฮะโดนดำเนินคดีไปนะครับ
3: พาไปดูเรื่องราวของการสั่งอาหารหน่อยคุณจามอนสั่งไรเดอร์บ่อยไหม
2: ประจำนะ
3: ประจำใช่ไหม
2: เนี่ยหน้าสมทรเราก็มาวางไว้พี่วางไว้เลยเดี๋ยวผมเอาไปเอา
3: ใช่ใช่บางทีเรากำลังยุ่งอยู่ก็สั่งให้วางแต่เราไม่ได้เหมารวมว่าไรเดอร์จะเป็นแบบนี้ทุกคนแต่ไรเดอร์รายนี้นะคะคือทางแฟนของพนักงานสาวอบต.เนี่ยเขาสั่งพิซซ่ามา2ถาดแล้วก็บอกว่าเอาไปวางไว้ตรงบริเวณด้านหน้าสำนักงานเลย
2: เก้าอี้ตัวเนี้ย
3: ตัวนี้เลยสีขาวที่มีน้องหมาเนี่ย อยู่ตรงเนี้ยแล้วปรากฏว่าหลังจากที่แฟนหนุ่มที่เป็นตำรวจอะสั่งพิซซ่ามาให้2ถาดแล้วไรเดอร์ก็ไปส่งนี่นี่นี่นี่เอาไปวางไว้จริงๆเลยถ่ายรูปส่งงานแล้วก็บอกว่าส่งให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วทีนี้พนักงานอบต.เขาก็จะมาดูใช่ไหมว่าคือเอาไปกินนะเอาพิซซ่าไปกินแต่ปรากฏว่าพอมาเอาพิซซ่าเอ้าพิซซ่ามันหายไปไหน
2: เอ้า
3: ก็ถ่ายรูปส่งแล้วนี
2: ่อย่าบอกว่าตู่ไม่เอาไปนะ
3: เฮ้ยตอนแรกน้องเนยที่เป็นสาวอบต.เนี่ยเขาคิดว่าแบบนั้นเลยไอ้หมาตัวเนี้ยต้องกินไปแล้วแน่ๆเฮ้ยกินไป2ถาดเลยหรอคือน้องเนยบอกว่าก็พยายามที่จะเดินหานะเดินบริเวณโดยรอบเลยคิดว่าสุนัขตัวเนี้ยไอ้เจ้าน้องหมาตัวเนี้ยมันฆ่าไปแน่ๆเลยแต่ว่าเดินหายังไงก็ไม่เจออะค่ะ
2: ที่ไหนได้นี่ๆๆๆๆที่
3: ไหนได้นี
2: ่แกติดมือ
3: ปรากฏว่าพอมาดูกล้องวงจรปิดเอาไปอ่ะ
2: พี่ถ่ายภาพส่งงานว่าพี่วางไว้แต่พี่เอาไปเหรอ
3: ใช่ถ่ายภาพส่งงานแล้วตัดสินใจเนี่ยค่ะถือพิซซ่า2ถาดเนี้ยกลับไปบ้านด้วยอะค่ะ
2: เอ้า
3: คือเราก็เพิ่งเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่อบต.แห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีอะค่ะน้องเนยเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือแฟนหนุ่มเขาว่าเป็นตำรวจอยู่ที่ขอนแก่นเลยนะด้วยความหวังดีโทรศัพท์โทรสั่งพิซซ่าให้แฟนสาวมาส่งอ่ะส่งถาดอ่ะคุณจามอนเป็นไงอ่ะ อยู่ขอนแก่นสั่งพิซซ่าที่ปาจีนนี่แหละให้มาส่งเพราะด้วยความว่ากลัวแฟนใจหิวอ่ะสั่งให้2ถาดเลยกับว่าแฟนเอาไปกินเลยแล้วก็แจกจ่ายเพื่อนๆแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้เจอไรเดอร์หัวหมออ่ะค่ะถ่ายรูปส่งงานแล้วก็เอาพิซซ่ากลับบ้านไปน้องเนยบอกว่าหลังจากเกิดเหตุพยายามที่จะแชทนี่เธอแชทไปถามไรเดอร์เลยนะว่า
2: ที่ถ่ายส่งสู่เพื่อจบงานครับ
3: ใช่คือไรเดอร์ก็ยืนยันว่าวางไว้เก้าอี้ตอนนั้นเธอบอกเธอรู้สึกโมโหเพราะว่าเธอหิวแล้วก็รู้สึกเสียความรู้สึกเพราะว่าพิซซ่าที่แฟนอ่ะอุตส่าห์สั่งส่งมาเนาะแต่ว่าทำไมไรเดอร์ถึงเอากลับบ้านแบบนี้คือเธอก็บอกว่าอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนไม่อยากให้ไรเดอร์ไปทำแบบนี้กับลูกค้ารายอื่นๆอีกอะค่ะ
2: ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้ล่ะนะคุณชมลองดูกันนะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ารับชมข่าวกันต่อครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
3: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
2: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
3: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ถ้าพูดถึงการแสดงกายกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะนึกถึงที่ไหนคะ
1: จีนใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: จีนเลยนะ
0: ใช่วันนี้ค่ะจะพาไปที่เมืองหูหยางคือเมืองนี้เขาขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของศิลปะการแสดงกายกรรมนะคะเนี่ยค่ะคือทีมต่างๆจากทั่วประเทศจีนเขามาประชันความสามารถเพราะว่าตอนนี้มีการจัดงานเทศกาลศิลปะกายกรรมแห่งประเทศจีนครั้งที่6ค่ะ
1: ปกติคณะเดียวนี่ก็ตื่นตาตื่นใจแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นี่ทั่วประเทศมารวมกันนะคุณผู้ชมลากันด้วยภาพนี้เลยนะครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะสวัสดีค่ะมากราวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอบนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
4: สวัสดีค่ะอ
3: ย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
4: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตเครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42 ml นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็บวกกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
3: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350เท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021433330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่

0: ไลน์ช็อปเมเนียค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโอ๊ตค่ะมาพูดถึงบอลแบกกันต่อเลยค่ะ
1: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซ็ตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเด
0: ี๋
1: ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
0: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำแต่ขอนบอลแบกนี่คือเนื้อแน
1: ่นแบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
0: ่
1: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอลแบกแต่ยังไม่เคยได้ลอง
0: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี
1: ่
0: ต้องมีเสียงแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
1: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
0: เป็นไงคะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: อร่อยที่แบบว
1: ่ามาก
0: ๆเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำเลย
1: ค่
0: ะคุณโอ๊ตค่ะเจอแต่เนื้อรังนก
1: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอลแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เขียวรังนกนะคะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
0: ้คือเป็น6ขวดแบบน
1: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซต1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจากกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
0: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอลแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอลแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สวัสดีครับพบกับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดนะครับในรายการล้วงลึกหลอกลวงวันนี้จะคุยเรื่องของกรณีคนเกาหลีใต้ที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่กระทำความผิดไปหลอกคนเกาหลีใต้ด้วยกันคุณผู้ชมครับให้มาลงทุนเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยบอกว่าจะได้สิทธิ์คือมาลงทุนแล้วได้สิทธิ์ในแผ่นดินไทยด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีผู้เสียหายที่เป็นคนเกาหลีใต้หลายคดีรวมมูลค่าความเสียหายจำนวนหลักหลายร้อยล้านบาทซึ่งในไทยเองเกิดแล้ว4คดีเราจะมาคุยกันว่าเรื่องนี้มันมีช่องโหว่ช่องว่างของกฎหมายตรงไหนแล้วตัวผู้ต้องหาที่จับได้ที่ว่าในฮันเนี่ยเป็นหัวหน้าหลักในกระบวนการนี้หรือไม่เราคุยกับตำรวจ CIB กันครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่บอยครับ
1: ย่อๆง่ายๆอย่างที่ผมบอกคุณชมไปเมื่อสักครู่ในฮัน67ปีเป็นเกาหลีใต
2: ้เป็นชาวเกาหลีใต
1: ้อยู่ที่ไทย
2: อยู่ที่ไทยครับ
1: มีภรรยาคนไทย
2: มีภรรยาคนไทยมีลูกคนไทยครับ
1: โอ้เข้ามานานแล้วสิ
2: เราดูเนี่ยลูกของเขาเนี่ยอายุ28ปี
1: โอ้โห
2: แล้วก็อีกคนหนึ่ง25ปี
1: โอ้โห
2: นะครับก็2คนแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยซึ่งก็อยู่ในไทยมานานนะครับครับ
1: เราจะเจอคนไทยหลอกคนไทยนะบ่อย
2: ๆ
1: แต่รอบนี้เกาหลีใต้มาหลอกลวงคนเกาหลีใต้แต่ก่อเหตุที่บ้านเรา
2: ใช่ครับ
1: เกาหลีประสานมันยังไงฮะเรื่องนี้จนนำมาสู่การจับกุม
2: มีผู้เสียหายเป็นชายเกาหลีนะครับก็ความเสียหายมาหลอกลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับอย่างเช่นคอนโดที่ดินนะครับในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเป็นพื้นที่นักท่องเที่ยวอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นที่ทำเลทองใช่ครับส่วนวิธีการเนี่ยก็จะชักชวนของคนเกาหลีโดยจะมีผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งชื่อนายจางนะครับที่อยู่ประเทศเกาหลีนะครับซึ่งมาชักชวนว่ามีคนเกาหลีเราซึ่งไปอยู่ประเทศไทยอยู่นานแล้วนะครับแล้วก็จะมามีความเชื่อมั่นในการที่แบบติดต่อประสานงานนะครับในการซื้อที่ดินซื้อคอนโดได้ครับ
1: จากนั้นพอไปเป่าประกาศว่าเขาเรียกว่าสามารถดำเนินการเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในไทยได้ได้ยังไง
3: ในกระบวนการนี้ตัวละครก็จะมี3ตัวละครตัวแรกก็คือนายจางติดต่อหาเหยื่ออ
1: ยู่เกาหลีใต
3: ้อยู่เกาหลี
1: ครับจาง
3: ตัวละครที่2ตัวต่อมาที่ทางกองปราบได้ไปทำการจับกุมก็คือนายฮัน
1: ครับ
3: นายฮันเนี่ยก็คือจะมีการคอนแทคกับนายจางว่านายจางก็จะแนะนำว่าเอ้ยนายฮันเนี่ยอยู่ไทยนั้นนะมีบุตรเป็นคนไทยมีภรรยาเป็นคนไทย
1: คือมีศักยภาพแหละ
3: มีศักยภาพภรรยาเนี่ยมีบริษัทนิติบุคคลในไทยสามารถซื้อขายที่ดินในประเทศไทยได
1: ้
3: เป็นการจูงใจมานายฮันก็จะรับทำหน้าที่ที่ว่าจะพาผู้เสียหายเนี่ยไปดูสถานที่พวกบ้านพักคอนโดวิลล่าหรูต่างๆเพื่อเป็นการจูงใจนะครับ
1: เพราะว่าผู้เสียหายจะบินมาไทยด้วย
2: บินนะครับ
1: คือก่อนจะลงทุนเนี่ยเขาก็มาดูให้แน่ใจคือเขาไม่ได้ว่าเป็นใจง่ายเชื่อชักชวนเอาเลยไม่ใช่
2: ใช่
1: มาด้วย
3: ใช่ครับ
2: บินมาดูด้วยอย่างเคสแรกในที่เขาสูญเสียไป8ล้านเศษเนี่ยก็บินมาดูที่โครงการคอนโดแห่งหนึ่งที่หัวหินนะครับ
1: ครับ
2: ก็จองไป5ห้องวิธีการของเขาเนี่ยก็คือมีการอาจจะใช้วิธีการแบบจดบริษัทแต่ตัวบริษัทเนี่ยก็จะมีนางภรรยาเขาเนี่ยเป็นผู้กรรมการผู้มีอำนาจ
1: ครับผม
2: นะครับโดยจดบริษัททั้งหมดเนี่ย2บริษัทด้วยกันครับ
1: ครั้งแรกนี่บินมาดูลงทุนไป8ล้าน9แสนกลมกลมถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: 5ห้องคอนโดมิเนียมแล้วยังไงต่อแสดงว่าอุ๊ยทำได้จริงมีของจริงมีให้ดูจริง
3: ผู้เสียหายเนี่ยเขาได้มาที่ประเทศไทยแล้วใช่ไหม
1: ครับ
3: ตกลงปลงใจว่าจะเอ้ยจะเอาแล้วนะ
1: สมราคาน
3: ิชิตาเนี่ยที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลเนี่ยก็จะไปทำการจองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
1: ในนามเขาในนามนิชิตา
3: ในนามบริษัท
1: ครับ
3: พอจองเสร็จปุ๊บผู้เสียหายก็เอ้ยมีการจองจริงได้น่าจะได้จริงอะไรเงี้ยก็เลยมีการโอนเพราะเชื่อแล้วว่าได้แน่
1: ทั้งที่ชื่อก็ไม่ได้ชื่อผู้เสียหายเลยเน
3: า
1: ะเป็นชื่อของนอมินีคนไทย
3: ใช้ในนาม
1: ก็คือ
2: ใช้ในนามบริษัทครับ
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
3: ครับ
1: โอ้ก็โอนเนาะโอนครั้งแรก
3: ร
1: อบแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหม
3: ก็ยังติดต่อปฏิสัมพันธ์กันอยู่ปกติ
1: แล้วยังไงต่อคุณผู้ชม
2: จนมาเฟส2
1: มาเฟส2ทีนี้หนักข้อขึ้นละ
3: พอเฟส2เนี่ยจากตอนแรกที่เป็นแค่คอนโด5ห้องใช่ไหมครับตอนหลังก็อัพเลเวลขึ้นเป็นที่ดิน 2-3 แปลงให้แบบมีมูลค่าสูงขึ้น
2: ใช่ไหมฮะราคาที่เขาไปซื้อขายกันหลังจากที่รายการสืบสวนแล้วเนี่ยที่ดิน 2-3 แปลงเนี่ยรวมแล้วประมาณ14ล้าน
1: ถ้าซื้อขายจริงๆของคนในพื้นที่ตรงนั้นคือ14ล้านบาท
3: แต่เขาปั่นราคาขึ้นไปเป็น89ล้าน
2: 89ล้าน
1: รอบนี้ผู้เสียหายเดินทางมาดูไหม
2: ก็เดินทางมาดูนะ
3: เดินทางมา
2: เดินทางมาดูครับ
3: มีพูดแทนมีทนายของอะไรของเขา
1: คือเป็นเรื่องเป็นราวเลย
3: เป็นเรื่องเป็นราว
1: แต่ผู้เสียหายเป็นคนกลุ่มเดียวกันทั้งซื้อรอบแรกกับรอบนี้คือเจ้าเดียวกัน
3: บุคคลเดียวกัน
2: เคสนี้บุคคลเดียวกันครับก็รวมแล้วเป็น97ล้าน4แสน
3: อันนี้แค่ผู้เสียหาย
2: คนเดียว
1: คนเดียวอันนี้แล้วคนเดียวอยู่นะมีต่อถูกไหม
2: มีอีก3เคสนะครับอีก3เคสเนี่ยก็ผู้เสียหายท่านที่2เนี่ยก็33ล้านรายที่3เนี่ย12ล้านแล้วรายที่4เนี่ยเกือบ5ล้านก็รวมๆแล้ว147ล้าน
1: แล้วทุกรายเนี่ย1 2เราเห็นแล้วว่าเป็นคนเดียวกันแล้วมาเมืองไทยผู้เสียหายท่านที่3กับที่4เนี่ยมาไทยแล้วมาดูแบบนี้เหมือนกันมั้ย
2: ใช้แผนประทุษกรรมเดียวกัน
1: เหมือนกันเลย
2: ครับแต่อาจจะเกาหลีผู้เสียหายตอนแรกอาจจะไม่รู้จักกัน
1: อ
2: าจจะไม่ได้คอนแทคสอบถามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผมถามเลยสิ4คดีนี้เนี่ยผู้เสียหายรู้จักกันไหม
2: มารู้จักทีหลังละ
1: พอตกผจญภัยเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยด้วยกัน
2: ใช่ครับ
1: เพิ่งมารู้จักกัน
2: ก็เราก็รวมแล้วก็ทนายมาเดียวกันเน
1: า
2: ะ
1: คุณผู้ชมครับพอจะเห็นภาพนะให้พี่ตำรวจวางไทม์ไลน์ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ซึ่งมีนายฮันกับภรรยาที่บอกว่าเป็นอดีตภรรยาแล้วนิชิตา
2: ใช่ไ
1: หมฮะคนนี้ไปจดทะเบียนบริษัทแล้วก็เนี่ยหลอกคนเกาหลีใต้มาลงทุนในลักษณะนี้รวมกันแล้วก็147ล้านบาทคนเกาหลีใต้กลุ่มนี้เนี่ยบินมาดูมาจริงมีอะไรพื้นเพเขาทำอะไรกันเราพอจะมีข้อมูลไหมทางสถานทูตเกาหลีในไทยให้ข้อมูลของกลุ่มผู้เสียหายไหมว่าเขาทำธุรกิจอะไรกันเขามีเงินจำนวนมากมาลงทุน
3: เท่าที่ทราบนะครับก็คือตัวผู้เสียหายที่เป็นคดีหลักที่เราจับเนี่ยที่เสียหาย97ล้านเนี่ยเขาจะทำธุรกิจเป็นทำเฟอร์นิเจอร
1: ์ทำเฟอร์นิเจอร์
3: ทำมีบริษัทเฟอร์นิเจอร
1: ์
3: ที่เกาหลี
1: ครับ
3: ครับก็ค่อนข้างจะมีฐานะ
1: ได้ถามไหมทำไมถึงสนใจมาลงทุนธุรกิจในไทยเรื่องอสังหาเรื่องอะไรแบบเนี้ยทั้งบ้านทั้งที่ดินทั้งคอนโด
3: ก็จุดเริ่มต้นมาจากนายจ้างที่มาเป็น
1: ไปเป่า
3: อยู่ไปนู่นติดต่
1: อ
3: ชักชวนมา
1: ถูกไหม
2: ส่วนฮันนี่ก็จะเป็นพวกอินทีเรียไหมที่บอกว่าตก
3: ตามที่เขาบอก
2: ตามที่เขาบอกเนี่ยเกี่ยวกับดูแลเรื่องการตกแต่งภายในหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาตัวเขาเองก็เป็นเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์บ้าน
1: แล้วนอกจากฮันกับจางเนี่ยมีคนอื่นอีกไหมแล้วก็เมียคนไทยเนี่ยสามคนนี้แล้วมีคนอื่นอีกไหม
2: ตอนนี้ในคดีมีแค่3ตัวบุคคลแล้วก็2นิติบุคคลครับ
1: เอาที่เกาหลีก็มีแค่จางคนเดียวเนี่ยนะ
2: ใช่ครับที่ยังหลบหนีในคดีของเราอยู
1: ่โอ้แล้วเขาหลอกยังไงเขาไปถ้าบ้านเราใช้โซเชียลถ้าที่เกาหลีเนี่ยจางไปเป่าหูใส่ข้อมูลกับผู้เสียหายยังไง
2: ก็ดูแล้วลักษณะก็คือเหมือนเชิญชวนมาก็ว่าเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวและแหล่งที่เขานำเสนอนี่ก็คือสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับก็คือหัวหินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เผื่อเหมือนที่เขาซื้อมาหลายอันนั้นก็เหมือนซื้อมาขายไปแบบนักธุรกิจอะไร
1: เก็งกำไรถูกไหม
2: ถูกครับเพราะว่าถ้าดูจากพฤติการเนี่ยคอนโดเนี่ยจองไว้5ห้องเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไว้อยู่เองมาพักผ่อนแบบซัมเมอร์หรืออะไร
1: ปล่อยขาย
2: ใช่ก็อาจจะปล่อยขายต่อหรือปล่อยเช่าอะไรเงี้ยครับในสังห
1: าคุณผู้ชมนี่พยายามปูพื้นให้เห็นแล้วว่าขบวนการนี้โครงข่ายมันเป็นอย่างไรคือไม่ซับซ้อนเลยมีนายจางอยู่เกาหลีใต้เป็นคนเกาหลีมีนายฮันอยู่เมืองไทยเป็นฮับที่เมืองไทยพอนายจางหาเหยื่อได้ส่งให้บินมาเมืองไทยมีนายฮันรองรับมีอดีตภรรยาที่เป็นคนไทยรองรับอยู่แล้วก็พาไปดูสถานที่ต่างๆไปดูเนี่ยฮะอสังหาริมทรัพย์จะซื้อคอนโดซื้อที่ดินก็สุดแล้วแต่แล้วก็ปั่นราคาหลอกแล้วก็โอนเงินเข้ากับบริษัทที่จดทะเบียนไว้ในไทยที่มีคนไทยเป็นนอมินีจดเอาไว
2: ้ครับ
1: ซึ่งมันก็ไม่ถึงกับนอมินีแล้วมันจดจริงๆในนามของผู้หญิงไทยคนนี้ถูกไหมแล้วก็โอนเงินมาซื้อ
2: ครับ
1: นี่คือเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเจาะลึกกันมากขึ้นครับ
2: เคสเนี้ยมันเป็นคดีเหมือนคดีนอกราชนายฮันเนี่ยยังไงก็ต้องโดนดำเนินคดีในไทยจนเสร็จเรียบร้อยตม.ส่งตัวกลับก็ไปดำเนินคดีที่ทางเกาหลี

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มาหิมมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
2: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
3: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเค

0: ชั่น MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: กลับมาช่วง2ของลงลึกหลอกลวงนะครับตะกี้คุยกันนอกรอบเพิ่มเติมก็ชัดเจนอีกนิดนึงว่าตัวอดีตภรรยาของนายหันที่อยู่เมืองไทยเนี่ยใช้มุกด้วยว่าไปหลอกผู้เสียหายว่าเงินที่โอนมาในบริษัทที่เขาจดทะเบียนไว้ในไทยเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตผู้เสียหายคนเกาหลีใต้เนี่ย4-5 คนเนี่ยจะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทนี้ได
3: ้ถูกต้องคร
2: ับเท่ากับว่าก็จะมาสวมชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มาลงทุนไว้ในไทย
3: ถูกต้องคร
2: ับ แต่สุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้
3: ใช่ครับ
2: หรือมันจะเป็นไปได้แต่ว่าสัดส่วนการถือหุ้นมันก็จะไม่สามารถจะบริหารได้ถูกไหมเพราะมันมีเรื่องของเขาเรียกว่ากฎหมายในการครอบครองกรรมสิทธิ
3: ์
2: ถูกไหมครับ
3: ถูกต้อง
2: อันนี้ทีนี้อยากรู้ในฮันเนี่ยกับในจางถ้าผมสงสัยพื้นฐานทำกันได้ง่ายๆแค่2คนนี่เหรอมันมีคนอื่นที่เป็นตัวกลางสำคัญกว่านี้ไหม
3: ในทางคดีก็มีเขา2คนเนี่ยครับที่เป็นคนเกาหลีนะ
2: มาถึงเรารู้ตอนแค่นี้เท่านี้หรือว่ากำลังจะขยายผลไปได้เพราะมันเจอเส้นเงินไปไหมมันเจอหลักฐานอื่นโยงไปไหมฮะ
3: ในส่วนของเส้นเงินเนี่ยหลังจากที่เขาโอนมาเนี่ยเขาก็เอาโดยนิชิตาเนี่ยเป็นการถอนนะครับแล้วก็ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็มาพัฒนาก็คือเกี่ยวกับรีโนเวทแล้วก็ประกาศขาย
2: เอาไปลงทุนอย่างอื่น
3: ใช่ครับเงินในส่วนต่างหรืออะไรก็แล้วแต
2: ่
3: อะไรประมาณนี้ครับ
2: โอ้เราตามได้ไหมทรัพย์ที่ตัวทางนี้เอาไปลงทุนอื่นๆแล้วก็ผันมาเป็นเงินหรือว่างอกเงยออกมาจากเงินที่หลอกเข้ามาเนี่ย
4: ก็เนื่องจากมันผ่านมานานด้วยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็
2: เพราะปี63นะต้นเรื่องมาจากปี63
3: ช่วงโควิด
4: แล้วก็จะมีการแปลงสภาพไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ขยายเพิ่มเติมในการซักถามครับประมาณนี้ครับ
2: เงินทั้งหมดเนี่ยมีโอนไปยังบุคคลอื่นไหมในไทย
3: ไม่มี
4: ส่วนมากจะเป็นการ
3: ถอนไปซื้อ
4: ถอนแล้วก็หมุนในบัญชีตัวเอง
2: ใช่ไหม
4: มันก็จะเกิดการสับสวิต
2: มันดูไม่ซับซ้อนไม่ได้มีอะไรนะมีแค
3: ่ใช่คร
2: ับ คนเกาหลีในไทยคือในฮันตัวผู้หญิงไทยคนนึง
3: ใช่ครับ
2: หลอกแล้วก็มีนายจ้างที่ไปหาเหยื่อมาให้แล้วเขาแบ่งกันยังไงอ่ะผลประโยชน์เนี่ยนายจ้างในฮันกับตัวผู้หญิงไทยคนนี
3: ้อันนี้นี่เราพยายามพูดคุยกับเขานะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ให้การในรายละเอียดนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ก็ยังต้องฟ้องร้องกันอยู่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราตามมาว่าเพราะว่าเขาไม่มีปรากฏร่องรอยในเรื่องของการเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยพอเราจับกุมตัวเมื่อสำเร็จเนี่ยเราซักถามเขาเนี่ยว่าเข้าประเทศไทยยังไงเขาก็บอกว่าเขาบินไปประเทศมาเลเซียแล้วก็เข้าช่องทางธรรมชาติทางใต้เรานะครับ
2: ผมถามสิแล้วมันพร้อมเป็นคดีข้ามชาติแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าเป็นผู้เสียหายเป็นคนเกาหลีบินมาจากเกาหลีมาทำผิดในไทยคดีจะไงจะทำในไทยหรือว่าจะต้องส่งกลับไปแล้วผู้เสียหายต้องมาแจ้งความในไทยอีกไหมตอนนี้ได้คุยกับทาง
3: อ๋อเคสนี้นะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับ
2: เชิญ
3: ครับเคสนี้มันเป็นคดีเหมือนคดีนอกลาดทางกอง4ของปอสเนี่ยได้ทำขออนุญาตจากอัยการท่านอัยการสูงสุดนะครับมอบให้ดำเนินคดีฝ่ายเดียวของฝ่ายตำรวจก็เลยมีความการกระทำความผิดตั้งแต่เกาหลีแล้วก็มาในไทยนะครับส่วนคดีในไทยเราทั้งหมด4คดีเนี้ยก็เป็นไปตามก็คือนายฮันเนี่ยยังไงก็ต้องโดนดำเนินคดีในไทยจนเสร็จเรียบร้
2: อ
3: ยพอเสร็จเรียบร้อยก็ต้องเหมือนส่งตัวกลับตม.ส่งตัวกลับก็ไปดำเนินคดีที่ทางเกาหลีอีกท
2: ีเขามีคดีอยู่เกาหลีด้วย
3: ถูกต้องครับ
2: แล้วตัวของนายจางล่ะเราต้องดำเนินการไงว่าให้เกาหลีส่งมาไหมหรือว่ารับโทษที่เกาหลีไปได้เลย
3: ต้องมาดำเนินคดีในไทยครับ
2: ต้องเอาตัวกลับมา
3: ใช่ครับ
2: แล้วเกาหลีจับได้ยัง
3: ก็ยังครับ
2: โอ้
3: ครับ
2: โอ้ยังไม่ได้ตัวเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
2: โอ้เท่ากับว่าต้องตามสองส่วนหนึ่งนายจางที่ต้องเอาตัวมารับโทษตามความผิดในข้อหาที่ร่วมกับนายฮัน
3: ใช่ไหมฮะ
2: กับสองตามทรัพย์ที่ให้ได้มากกว่าที่เราพอจะได้จากตรงน
3: ี้เพื่อมาเยียวยาให้ผู้เสียหาย
2: ถูกไหมฮะ
3: ครับ
2: โอ้แล้วตอนนี้ผู้เสียหายบินมาไทยมาให้ปากคำบ้างยังฮะ
3: ก่อนหน้านี้มาดำเนินคดีเนี่ยก็บินมาสอบปากคำกับพนักงานสอบสวนอยู่แล้วครับ
2: อ๋อคือให้ข้อมูลไปแล้ว
3: ใช่ครับ
2: คือหนึ่งต้องแจ้งความละ
3: ใช่ครับ
2: ให้ปากคำเรียบร้อย
3: เป็นคดีเรียบร้อยคร
2: ับ กระบวนการตอนนี้พอจับได้แล้วเดี๋ยวรอส่วนขยายผลแล้วว่าไปแต่ในส่วนของการทำสำนวนที่จะส่งอัยการนี่เราต้องยังไงต่อ
3: ก็รวบรวม
4: ไปแล้วครับในส่วนของสำนวนหลักเนี่ย ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการส่งสำนวนเนี่ยไปยังอัยการแล้วในรอบนึงครับแต่ว่าอาจจะมีประเด็นว่าให้เพิ่มเติม
5: แสดงว่าสั่งสอบเพิ่ม

0: ใช่
1: หลายประเด็นไหมครับที่สอบเพิ่ม
0: อันนั้นในประเด็นของพนักงานสอบสวน
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่เราต้องหาหลักฐานประกอบซัพพอร์ตให้ตำรวจพนักงานสอบสวนมั้ย
2: ก็ในส่วนของความยากลำบากในการจับเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่เคยเข้าในประเทศไทยเลยหลักฐานนะครับเราก็ดูข้อมูลตามที่ผู้เสียหายได้ให้เรามาอย่างเช่นภาพถ่ายที่เราได้เจอที่เขาพาไปดูคอนโดพาไปดูที่ดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาเปรียบเทียบก็สามารถจับได้ตรงนี้ส่วนที่จะยืนยันว่าเป็นตัวเขาตามหมายจับเขาก็ยอมรับว่าเป็นตัวบุคคลตามหมายจับแน่นอนแล้วก็เพราะคดีที่ร่วมกันก็คือมีภรรยาเขาด้วยนิชิตาเนี่ยก็ร่วมกันอยู่ด้วยทั้ง4คดีนะครับก็เขายอมรับตรงนี้แต่ว่าในการไปต่อสู้คดีเขาก็ขอไปต่อสู้ในชั้นศาลกันครับ
1: แต่ว่าเราแกะรอยกันมานานนะเรื่องนี้เพราะว่าเห็นสู้กันอยู่
2: สารวัตรแกะรอย
1: แกะรอยอยู่นานเลย
0: ครับก็ประมาณ4ร่วมประมาณ 4-5 เดือน
1: ยากตรงไหนฮะ
0: มันยากตั้งแต่เราไม่รู้แม้แต่หน้าตาหรือเลขพาสปอร์ตแล้ว
1: เพราะว่าเขาตามทางธรรมชาติเนาะ
0: ใช่
1: แล้วเขายังไงเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนเลยก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะจนมีลูกอายุ28ปีคนโตอ่ะ
2: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็โดนผลักที่ผู้กับ
2: ในประเทศไปรอบนึง
0: ในประเทศไปรอบนึงเมื่อประมาณสัก10ปีก่อน
1: เท่านั้นเอง
0: ครับ
1: แล้วก็กลับมาใหม
0: ่ครับ
2: ครับ
1: คดีนี้ถ้าฟังดูอย่างนี้นะคุณผู้ชมมันต้องเจาะให้ลึกไปมันมีช่องโหว่ตรงไหนทำไมมันถึงเอาเรื่องของการลงทุนอสังหาคอนโดที่ดินไปแอบอ้างแล้วคนหลงเชื่อมันลงทุนในบ้านเราได
0: ้เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศเมืองท่องเที่ยวของต่างชาติอยู่แล้วครับ
1: เวลคัมทุกชาติ
0: ผมมองว่าในส่วนของกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยถ้าสโคปเลยก็คือ1เค้ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยใช้ความเชื่อใจกับคนในชาติเดียวกัน
1: คุยภาษาเดียวกันกินอาหารเหมือนกัน
0: ครับ
2: ใช่
1: บ้านเดียวกัน
2: ถ้าเปรียบเทียบเราไปต่างประเทศเราก็ต้องไปหาอาหารไทย
1: ถ้าเจอคนไทยเราก็จะคุยกันสนุก
2: ใช่ครับ
1: เหมือนคนพลัดที่พลัดทางมาเจอกัน
2: มองว่าการหลอกลวงเนี่ยก็คือการ1ความสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนแล้วก็ยิ่งเป็นคนเกาหลีแล้วประสานงานในประเทศไทยได้มันก็คงจะคล่องตัวกว่าที่แบบเดินไป1 2 3 4โดยไม่รู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พาไปดูคอนโดที่สร้างจริงไม่ได้ว่า
1: อุปโลก
2: ไม่ใช่อุปโลกแต่เป็นไปดูสถานที่จริงแล้วก็มีคอนโดจริงมีเจอเจ้าหน้าที่คอนโดจริงอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ แล้วก็มีชื่อของตัวผู้หญิงไทยคือชิรตาเนี่ยเป็นกรรมการโอนเงินเข้ามาก็เอาไปซื้อจริงถูกมั้ย
2: ไปจอง
0: ไปจองจริง
1: เอาไปจองจริงก็รอแค่วันเวลาจะโอเอจะเข้ามาเป็นกรรมสิทธ
2: ิ์ใช
1: ่เออมันเป็นอย่างนั้นนะ
2: แต่มาทราบภายหลังก็คือนิชิตาเองก็ไปยกเลิกการจองอะไรประมาณ
1: เชิดเงินเข้าไป
2: เชิดเงินแล้วเอาไปทำอย่างอื่น
1: ครับแต่คดีนี้ยังไม่มีคนไทยเป็นเหยื่อถูกไหมยังหลอกคนเกาหลีด้วยกันไม่เจอผู้เสียหายคนไทยเพราะว่าผมที่ถามเนี่ยเพราะว่าตัวคนไทยไง
2: คือเหมือนเราไปซื้อคอนโดนะครับคอนโดเราก็วอล์กอินเข้าไปเราก็จะเจอกับเจ้าหน้าที่ของคอนโดโดยโครงการโดยตรงแต่ว่าคนเกาหลีปุ๊บเนี่ยเขาต้องมาซื้อผ่านแบบโดยต้องมีบริษัทเปิดมาก่อนอะไรเงี้ยครับผู้ต้องหาเนี่ยอาศัยช่องว่างผมว่าถ้าเป็นช่องว่างที่มันพี่บอยถามเนี่ยก็คือในส่วนของต้องตั้งบริษัทมาเพื่อไปซื้อ
1: รองรับ
2: ใช่ครับอย่างที่เคสนอมินีที่ทางสำนักงานตำรวจชาติของเราเนี่ยดำเนินการอยู่เด็ดขาดอยู่ไม่ว่าจะอ่าวไทยอันดามันหรือชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
1: ใ
2: ช่ครับแล้วก็แต่เคสเนี้ยไม่ใช่นอมินีอะไรก็คือเป็นกระบวนการ
1: ใน
2: การของเขาในการจัดตั้งบริษัทโดยตัวผู้ต้องหาเองไม่ใช่ไปหานายกนายขอมาเป็นกรรมการร่วมอะไรเงี้ยตัวเขาเองเลย
1: เหมือนทำในครอบครัวระหว่างนายฮันกับคนไทยเท่านั้นเองแล้วก็จดจัดตั้งจริงอะไรจริงแค่มีผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วเงินมันเป็นเงินก้อนโ
2: ต
1: เท่านั้นเองที่เอามาลงทุนแล้วก็เป็นความละโมบคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตพอมาถือหุ้นแล้วปล่อยขายเก็งกำไรมันจะได้กำไรเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศไท
2: ยปล่อยขายเช่าได้หมด
1: นะฮะคุณผู้ฟังฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเบรกสุดท้ายมาคุยกันต่อครับ
2: จับกลุ่มในเคสของ Operation Pandora ซึ่งตรวจค้น15จุดทั่วใช้คำว่าทั่วโลก3ประเทศแล้วกันนะครับถ้าจับกลุ่มตัวได้เร็วเมื่อไหร่เนี่ยการก่อเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดกับเหยื่อรายต่อไปเนี่ยก็จะยับยั้งได้

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: ช่วงสุดท้ายของลงลึกหลอกลวงนะครับจะเห็นว่าระยะหลังทางสอบสวนกลางหรือว่า CIB จะร่วมกับทางตำรวจเกาหลีใต้แล้วก็อีกหลายๆประเทศนะในเรื่องของการช่วยกันจับกลุ่มอาชญากรผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีมาเขามาบ้านเราเราไปบ้านเขาก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจนนำไปสู่การจับกลุ่มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะของสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานรักษากฎหมายด้วยกันตำรวจเขาตำรวจเราช่วยกันน่าจะยังมีอีกหลายเคสแม้ที่ประสานงานกันอยู่ณตอนนี
1: ้ CIB เรามีความสัมพันธ์อันดีกับหลายๆประเทศนะครับก็อย่างกอง5ผมเนี่ยอยู่ในเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นภูเก็ตสุราษฎร์สมุยนะครับที่พื้นที่รับผิดชอบนะครับก็อย่างเคสก่อนหน้านี้ก็เราก็จับกลุ่มในเคสของ Operation Pandora ซึ่งตรวจค้น15จุดทั่วชายแดนทั่วโลก3ประเทศแล้วกันนะครับสวีเดนสเปนแล้วก็ประเทศไทยนะครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ไป3รายมีจีนที่หลบหนีมาอยู่ภูเก็ตก็สามารถจับกลุ่มตัวแล้วเราก็มีความสัมพันธ์อันดีก็ไปส่งตัวผู้ต้องหาที่จีนนะครับก็เคสนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ได้รับความร่วมมือประสานงานจากก็ทางประเทศเกาหลีใต้นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ในการซัพพอร์ตข้อมูลแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มตัวซึ่งถ้าจับกลุ่มตัวได้เร็วเมื่อไหร่เนี่ยการก่อเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดกับเหยื่อรายต่อไปเนี่ยก็จะยับยั้งได้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่เราต้องเร่งต้องรีบทำ
0: ครับ
1: มีความร่วมมืออย่างดีกับหลายๆประเทศครับ
0: นะเพราะว่าจะเห็นหลายๆกรณีจากก่อนหน้านี้ที่มีผู้ต้องหาสำคัญที่เรารับตัวมาจากต่างประเทศที่เอาเรียกว่าหน่วยอะไรอะไปคุมตัวขึ้นเครื่องมาเลย
1: ชุดหนุมานกองปราบ
0: แล้วก็เอาลงเครื่องคุมจากสนามบินเขาก็ดูแลเราอย่างดี
1: จากประเทศสวีเดน
0: ใช่ไหมคนนั้นเป็นคดีอะไรสำคัญสักคดีหนึ่งตอนนั้นท่าน
1: จิ
0: รภพเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางผมจำได้
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ดูแลตั้งแต่ออกจากจุดคุมขังมาตามเส้นทางมาขึ้นสนามบินที่สวีเดนบ้านเขา
1: ครับ
0: ขึ้นเครื่องบินมาลงสนามบินบ้านเราเราก็รับช่วงต่อกัน
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ไปด้วยเหรอครับตอนนั
1: ้
0: น
1: น้องๆไปคร
0: ับ ใช่ไหมผมคุ้นๆว่าเชิญมาออกรายการเนี่ยคุณผู้ชมครับตำรวจอยากจะฝากเตือนอยากบอกอะไรสำหรับคนต่างชาติมีคนไทยแล้วคิดจะทำแบบเนี้ยกรณีเมียคนไทยแล้วก็มีแฟนต่างชาติจะไปหลอกคนบ้านเขามาลงทุนอย่างเงี้ย
2: ครับก็ขอเตือนภัยเกี่ยวกับการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินนะครับ อย่าหลงเชื่อบุคคลใกล้ชิดง่ายๆนะครับ มีการตรวจสอบข้อมูลว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นใครมันถูกต้องตามหลักกฎหมายที่ดินในการซื้อขายได้หรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าต้องทำนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายเนี่ยแนะนำว่าควรจะไปทำที่ที่ดินเพื่อมีเจ้าพนักงานที่เขามีความเชี่ยวชาญเนี่ยได้ให้คำปรึกษาได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องได
0: ้แล้วถ้าเป็นคนต่างชาติอยากจะมาลงทุนในบ้านเราอะอย่างเนี้ยต้องยังไงต้องตรวจสอบให้มันดีกว่านี
2: ้ก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียด
0: คือต้องมาให้ถูกช่องทางว่าการจะมาลงทุนในไทยเนี่ยอย่างเนี้ยมันต้องทำได้ไหมทำได้แบบไหนทำได้เท่าไหร
1: ่ถูกต้อง
0: ถูกไหมฮะเพราะว่า
1: ทุกชาติเหมือนกันเลย
0: เพราะพื้นฐานเนี่ยคุณไม่ได้คนบ้านเขาคุณจะมาลงทุนเนี่ยมันคงไม่ง่ายคงไม่ใช่แบบว่าคนไทยซื้อขายคนไทยถูกไหมฮะในส่วนของ CIB มีช่องทางไหมในการแจ้งเบาะแส
1: ก็ในส่วนของตำรวจสอบสวนกลางนะครับสามารถแจ้งความเกี่ยวกับเบาะแสเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดได้นะครับก็มีเพจสอบตำรวจสอบสวนกลางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ในส่วนของเราที่ยังรับผิดชอบอยู่อีกอันนึงก็คือศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์ก็คือศูนย์ ACC
0: ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ใช่ครับก็จะเป็นสายด่วน1441นะครับซึ่งสามารถโทรแจ้งได้
0: จะเห็นว่า CIB คุณชมยังจับคดีใหญ่ๆสำคัญต่อเนื่องเพราะว่าแม้จะเปลี่ยนผ่านจากยุคท่านจิรภพไปเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วไปเป็นท่าน

0: ท่านพลตรีโทณศักดิ
1: ์
0: ชวนาสัย
1: ถูกไหมครับเป็นผู้จัดการก็ยังทำคดีใหญ่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญคดีที่เกี่ยวกับข้ามชาติเนี่ย ก็รับผิดชอบทำทุกอย่างอย่างกองห้ากองปราบนี่ก็ขนาดท่องเที่ยวเลยเนาะดูจุดท่องเที่ยวเลย
0: ก็ถ้าครอบคลุมของตำรวจภูธรก็คือตำรวจภูธรภาค7และภาค8
1: ครับช่วงนี้ที่เขาจับไล่จับกันในพวกปัญหาเรื่องยูชาบงชาบัดก็เราไปแตะได้ไหม
0: จริงๆก็น้องๆก็สาวัตรที่รับผิดชอบเนี่ยก็ดูในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่ อย่างเคสล่าสุดเนี่ยที่สวนสัตว์ที่ทางรัฐบาลออกคำสั่งในประเทศทั้งคู่กรณีไม่ว่าฝรั่งเศสกับอิสราเอลก็อันนี้น้องๆก็เข้าไปดูนะครับว่ารายละเอียดที่แท้จริงเป็นอย่างไรอะไรเนี้ยเพราะต่างก็เป็นไปตามที่ประกาศคำสั่งในประเทศของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยนะครับ
1: เอาล่ะได้เห็นภาพรวมแล้วว่าคดีนี้เกาหลีหลอกเกาหลีลงทุนในไทยเป็นอย่างไรและสุดท้ายมาตบท้ายที่ว่ากองห้ากองปราบรับผิดชอบหลายๆจังหวัดท่องเที่ยวทั้งหมดแหละทั้งภาคใต้ถูกไหม
0: คร
1: ับ แล้วก็สถานการณ์ของอาชญากรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
0: ครับสวัสดี
1: เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ชมพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัลอย. Quality Award ประจำปี2569แก่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น119รางวัลครอบคลุมทั้งอาหารยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางวัตถุอันตรายผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนทางนิไทยมีศักยภาพสูงด้านอาหารสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์บริการสุขภาพและเวลเนสโจทย์สำคัญที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโลกสำหรับรางวัลอย. Quality Award ไม่ใช่เพียงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและเป็นอีกหนึ่งกลไกยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยให้แข่งขันในเวทีโลกได้ประธานาธิบดีมาชูสเปเซสเคียนของอิหร่านออกเดินทางเยือนสหรัฐวันนี้เพื่อร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเปเซสเคียนมีกำหนดขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเขาให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าปกป้องจุดยืนของประเทศอย่างเด็ดขาดบนเวทีโลกนอกจากนี้เปเซสเคียนยังจะร่วมประชุมทวิภาคีนอกรอบกับผู้นำจากหลายประเทศสถาบันคลังสมองของสหรัฐตลอดจนกลุ่มชาวอิหร่านในสหรัฐอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐได้ปฏิเสธการออกวีซ่าให้แก่ทีมสื่อมวลชนของประธานาธิบดีขณะที่คณะผู้แทนของอิหร่านจะถูกจำกัดพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเดินทางได้เฉพาะระหว่างที่พักและสำนักงานใหญ่ UN เท่านั้นนายพิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดสมาคมต้อนรับทัพพุ่มเซ่ทีมชาติไทยหลังสร้างผลงานประวัติศาสตร์คว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของโลกศึกชิงแชมป์โลก2026ที่เกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการปลดล็อกเหรียญทองครั้งแรกในรอบ10ปีพร้อมขอบคุณนักกีฬาที่มุ่งมั่นทุ่มเทซุ้มซ้อมมารามปีรวมถึงโค้ชลีนายอนกับโค้ชออมสินอ่อนนวีศรีหกิจที่ช่วยนำความสำเร็จมาสู่ประเทศหลังต้องชิงชัยกับนักกีฬาจาก90ประเทศทั่วโลกกว่า 2,000 คนที่เข้าร่วมชิงชัยในปีนี้โดยสมาคมลุยปั้นนักกีฬาทุกระดับตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงประชาชนเพื่อสร้างผลงานต่อเนื่องโดยรายการต่อไปเตรียมลุยล่าเหรียญทองต่อในกีฬาเอเชียนเกม2026และเอเชียนอินดอร์เกมปลายปีนี้

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: นั่งลงสิ
3: ว้าย
4: เฮ้ยก่อกวนเหรอ
3: ตายแล้วคุณอีเหียนหน้าไข่หน้าจริงๆมิเชลรีบไปเรียกคนขับรถเร็ว
4: อยู่เดี๋ยวนี้
3: คนขับรถตายจริงขอโทษนะคะเสี่ยเว่ยทำที่นี่เลอะซะแล้วอ่ะไปกันเถอะค่ะไว้ดื่มด้วยกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะเสี่ยเว่ยบ๊ายบายพี่ซินคุณอีเหียนดื่มไม่ไหวก็อย่าฝืนสิคะ
5: หมิ่นเปรี้ยว
3: โอ้ยคุณอีเหียนคุณหนักมากเลยเนี่ยนี่เป่าเธอนั่งหน้านะ
5: ค่ะ
3: จะประคองเองระวังค่ะเฮ้ยกลิ่น
4: โอ้ยเดี๋ยวจะท้องกิ่วแล้วไปกินมื้อเดึกกัน
3: ดีค่ะคุณอีเหียนเมาไม่ใช่เหรอไม่รู้จัก3สุดยอดเทคนิคในวงการของคุณอีเหียนเหรอประชุมแกล้งหลับดื่มแกล้งเมาเมาแล้วก็แกล้งอ้วก
4: นี่ฉันขอชี้แจงอ้วกนะไม่ได้แกล้งแต่ฝึกฝนมาฉันต้องฝึกฝนนานมากจนเชี่ยวชาญเด็กๆจะเอาเยี่ยงอย่างเด็ดขาด
3: ขิงจะไม่มีหน้าขยักขยแยงฉันไม่เอาอย่างแน่
4: เมื่อกี้ฉันไม่โชว์ความสามารถอ้วกออกมาเอาเป่าจอกมาได้เหรอเขาถูกรั้งให้อยู่กับสัตว์ป่าอย่างเสียเว่ยไม่เหลือแม้แต่กระดูกแน่
5: ขอบคุณค่ะคุณอีเหียน
4: ไม่ต้องเกรงใจที่เสียเป่าเมื่อกี้ตอนเธอเห็นเสียเว่ยทำไมท่าทางแปลกๆเธอเคยเจอเขาเหรอ
5: ฉันเคยเจอเขามาหลายปีก่อนฉันไม่คิดว่าเขาจะจำฉันได้เมื่อก่อนเพราะว่า
4: โอเคไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องเล่าทุกคนล้วนมีเรื่องส่วนตัวแต่วันหลังถ้าเจอเขาเธอต้องระวังหน่อยฉันช่วยเธอไม่ได้ทุกครั้ง
5: ดูแล้วค่ะ
4: ยังไงก็ตามอาเปาวันนี้ที่นัดเธอออกมาเพื่อต้อนรับเธอเข้าวงการบันเทิงลานต่อสู้แห่งนี้โอเค
3: งั้นตอนนี้เราไปกินบะหมี่กากหมูได้แล้วใช่ไหม
4: คิดถึงแต่เรื่องกิน
3: เมื่อกี้กินถั่ว
6: ทำไมครั้งนี้ต้องซื้อเยอะจังแค่เขาคนเดียวซื้อเยอะขนาดนี้ไม่ได้หรอก
7: ช่วงนี้นาฬิกาหิ้วราคาพุ่งสูงมากจะกินกำไรก็ต้องตอนนี้แหละ
6: แต่เขาคนเดียวพกมาเยอะขนาดนี้ไม่ได้ตอนนี้ตรวจเข้มมากถ้าถูกจับได้เขาต้องตกงานแน่ๆ
7: ให้เพื่อนร่วมงานตัวเองช่วยสิทำงานด้วยกันผิดตรงไหนอีกอย่างดึงคนอื่นมาร่วมหัวจมท้ายด้วยจะได้ไม่ถูกจับง่ายๆไง
6: แต่ว่าเขา
7: ไม่ต้องแต่แล้วเขารับปากตัวเองแล้วกันทำอีก2ครั้งก็หยุดไปสักพักเด็กดีไปเถอะไปทำงานนะ
6: ตัวเองไม่ไปด้วยเหรอไม่ไปส่งเขาเหรอตัวเองไม่ได้เปลี่ยนชุดรองเท้าก็ไม่ได้เปลี่ยน
7: ไมเคิลนะสิบอกให้เขากลับไปแก้เพลงเขาไปส่งตัวเองไม่ได
6: ้โอ้ยล้อเล่นหรือไงตัวเองรับปากเขาแล้วนะ
7: ไม่เอานะเขาไปส่งไม่ได้แต่ว่าไปรับได้โอเค
6: พูดแล้วนะอย่าโกหกเขาอีกนะ
7: ไม่หรอกมา
6: บ๊ายบาย
7: บาย

0: โหลที่รักอย่านั่นไปแล้วเธอจะมาไหมฉันคิดถึงเธอโอเคฉันจะรอบาย
1: เป็นไงบ้างสัมภาษณ์วันนี้เป็นไงบ้าง
2: เฮ้ย hey, ไม่ต้องห่วงนะฉีๆทั้งสวยทั้งฉลาดแบบนี้มีคุณสมบัติในการประกวดทุกอย่างเอาเป็นว่าแค่เธอยอมประกวดติด1ใน3แน่นอน
3: รู้มั้ยวันนี้หนูเจอใคร
2: ใคร
3: จงเจียเป่า
1: ฮะไม่จริงอะล้อเล่นหรือเปล่าไอ้เด็กบ้านั่นลงประกวดไม่ช่องกงนี่นะอุ๊ยตลกชะมัดเลยที่บ้านมีกระจกหรือเปล่าส่องดูตัวเองบ้างขี้เหร่ขนาดนั้นมาประกวดทำไมเนี่ย
3: ไม่ได้เจอตั้งหลายปีมันสวยขึ้น
1: งั้นแหละ
3: และมั่นใจขึ้นบรรยากาศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
2: เฮ้ยสวยแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์เขาเป็นได้แค่ตัวประกอบสวยสู้เธอไม่ได้หรอก
1: สิเออนี่แล้ววันนี้แกเจอมันไม่ได้บอกคนอื่นว่าแกสองคนเป็นอะไรกันหรือเปล่า
3: ไม่ได้เป็นอะไรกับมันพวกแม่คิดว่ามันเป็นพี่สาวแท้ๆของหนูเหรอ
1: ถึงจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่ามันรู้เรื่องพวกเราเยอะมากฉันกลัวจังเลยที่รักเขาถ้ามันออกไปพูดพวกเราลำบากแน่เลยนะ
3: ไม่ใช่พวกเราแค่พวกแม่สองคน
1: อ้าว
3: คนที่หลอกเอาเงินเพื่อนบ้านแล้วหนีไปคือพวกแม่สองคนไม่เกี่ยวกับหนูจะถูกจับหรือติดคุกหนูก็ไม่เกี่ยวด้วย
1: เฮ้ยทำไมพูดแบบนี้ล่ะยายเด็กบ้านี่จู่ๆจะกลับมาประกวดสมิธฮ่องกงทำไมก็ไม่รู้ถ้าดีที่หนึ่งก็จะเป็นดารางั้นเหรอ
3: หนูเป็นดาราไม่ได้เหรอหนูสวยขนาดนี้หนูควรได้เป็นดาราดังไปตั้งนานแล้ว
1: ขี้คุยเหมือนแม่มัน
3: หนูดักดานอยู่ที่ต้าเจียวจู่สิบกว่าปีไปอเมริกาก็ต้องอยู่แต่ในชัยหน้าทาวหนูไม่ยอมหนูต้องสู้หนูจะต้องยิ่งใหญ่ให้คนอื่นเห็น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าแต่แกอย่าลืมนะว่าวุฒิการศึกษาของแกน่ะมันเป็นของปลอมถ้าถูกปาปารัสซี่จับได้แล้วก็แกหาเรื่องใส่ตัวชัดๆเลย
3: ไม่คิดว่าลูกสาวของแม่งงถึงขนาดถูกคนอื่นแฉได้ง่ายๆเหรอนี่เมื่อหนูกลับมาหนูต้องเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วสิหนูให้คนใหญ่คนโตซัพพอร์ตหนู
2: อ๋อใช่ๆๆฉันบอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงฉีฉลาดจะตายมีแต่เขาเล่นงานคนอื่นไม่มีใครเล่นงานเขาฉีจะต้องสู้นะ
1: ใช่
2: ประกวดมิสฮ่องกงแล้วคว้าที่หนึ่งกลับมานี่ฉันจะได้มีหน้ามีตาที่มีลูกเลี้ยงเป็นถึงมิสฮ่องกงถ
1: ึ
2: งตอนนั้นฉันจะใช้ชื่อเสียงนี้ไปคุยธุรกิจในจีนจะต้องราบรื่นแน่ๆ
1: จริ งด้วยนะ
3: พวกแม่อยากให้หนูชนะขนาดนี้งั้นช่วยทำอะไรให้หนูสักอย่างสิ
1: อะไรจ๊ะ
3: พวกแม่ช่วยกลับจีนไปซะอยากจะไปหลอกใครก็ตามใจไม่มีอะไรก็อย่ามาฮ่องกงหนูไม่อยากให้จงเจียเป่าเห็นพวกแม่แล้วจะทำให้หนูเสียการใหญ
1: ่ก็ได้
3: ถ้าทางนี้เสร็จเรื่องแล้วหนูจะติดต่อพวกแม่เอง
1: ก็ได้
2: ใช่ใช่ใช่ไม่มีปัญหานี่พวกเราเชื่อฟังเธอที่สุดแล้วเหมือนคราวก่อนตอนมีโรคซาเธอบอกให้เราซื้อแฟตที่อามอยกาได้20กว่าห้องว้าวถ้าไม่เชื่อคำเธอพวกเราจะรวยแบบนี้ได้ยังไงเธอเป็นดาวนำโชคของเรารักเธอที่สุดเลย
1: พอแล้วพอแล้วเลิกเล่นได้แล้วแต่ว่าฉันก็ยังกังวลอยู่ดีฉันมักจะรู้สึกว่ายายเด็กบ้านั้นต้องขัดขวางพวกเราแน่แกมีไอเดียเยอะเคยคิดไหมว่าจะจัดการมันยังไง
3: ถ้ามันกล้าแย่งกับหนูจะให้มันตายอย่างน่าสมเพช
1: พี่โปเรียกฉันเหรอคะ
4: ช่วงนี้เธอรับผิดชอบงานไหน
1: มีซ่องกงค่ะ
4: มีงานดีๆให้เธอทำ
1: งานดีๆเหรองานดีๆอะไรคะ
4: ปีนี้เวลจิวเวลรี่กรุ๊ปฉลองครบรอบ20ปีพวกเขาจะเป็นสปอนเซอร์ให้เราออกฉบับพิเศษที่ระลึกสิ่งสำคัญคือสีฟูกุ้ยประธานเวลจิวเวลรี่ยอมแหกกฎให้สัมภาษณ์1ครั้งประมาณว่าตัวเองยิ่งใหญ่น่ายกย่องแค่ไหนการสัมภาษณ์นี้ฉันอยากให้เธอทำ
1: ฉันเหรอคะทำไมเป็นฉันล่ะ
4: เธอเก่งเรื่องสัมภาษณ์ที่สุดหน้าหนากล้าถามทุกเรื่อง
1: ไม่ใช่ค่ะพี่โปลองคิดดูนะสีฟูกุ้ยน่ะขึ้นชื่อว่าบ้าตรงนี้ก็มีปัญหาสมองเนี่ยนิตยสารของเราเคยลงข่าวด้านลบของเขาตั้งเยอะตั้งแยะให้ฉันไปสัมภาษณ์เหรอไม่ไหวโลกไม่ไหวอ่ะอันตรายมากฉันต้องเป็นบ้าแน่ๆเลย
4: กลัวเขาจะฆ่าเธอเหรอนอกจากสีฟูกุ้ยจะเป็นสปอนเซอร์ให้ฉบับพิเศษครั้งนี้เขายังตกลงกับเท่าแก่ว่าจะลงโฆษณากับนิตยสารเรา2ปีเขาเอาเงินมากองหน้าประตูแล้วเธอควรต้อนรับลูกค้าหน่อยไหม
1: ไม่ไหวแล้วค่ะพี่โปฉันอยากสัมภาษณ์พี่ซ่องกงจริงๆอ่ะแล้วก็อีกอย่าง
4: ไม่ไหวอะไรมี2ทางให้เธอเลือกทำซะไม่ก็ลาออก
1: ไดค่ะ
4: หมดเรื่องแล้วก็ออกไปฉันจะกินยา
1: ค่ะ
4: ยายบ้าจะกลับมาเมื่อไหร
0: ่พรุ่งนี้
4: เมื่อไหร่นายจะเลิกกับมันเนี่ยนายก็รู้ฉันความอดทนต่ำนะ
0: ต้องรอให้เขาของรอบนี้กลับมาก่อนไม่มีเหตุผลที่ทำเงินได้แต่ไม่เอาว่าไหม
4: นายนี่มันเลวจริงๆเลยจะทิ้งคนก็ยังได้เงินอีกลำบากน้อยแล้วเนาะ
0: ถ้าชอบบ่นว่าฉันยังอะไรเขาฉันเลยใจร้ายหน่อยไปสื่อว่าฉันเบื่อเขาจริงๆไง

0: ขอบคุณนะ
1: ที่ฉันทำทั้งหมดแค่อยากพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าฉันรักแค่เธอเธอน่ะจะทิ้งฉันไม่ได้นะเข้าใจไหม
0: เลี่ยนจะมัดเลยอ่ะ

0: เรื่องอะไร
1: ฉันเข้ารอบ12คนสุดท้าย
0: ยินดีด้วย
1: ขอบคุณ
0: เข้ารอบแล้วทำไมไม่ดีใจล่ะ
1: จิมมิงนายไม่ไปแคนาดาได้ไหมนายอยู่เป็นเพื่อนฉันได้ไหมอยู่เป็นเพื่อนฉันสู้สงครามนี้

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
7: ้พวกนายทำอะไรเนี่ย
8: ออกไปเดี๋ยวว่าจะกลับพรุ่งนี้ไงกลับมาได้ไง
7: เขาเปลี่ยนกะกับเพื่อนตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ตัวเองแต่คิดไม่ถึงเขาจะโดนเซอร์ไพรส์ซะเอง
8: เธอเห็นแล้วนี่อย่าพูดมากเลิกกัน
7: เลิกกันเหรอเขาไม่อยากเลิกตัวเองไม่เลิกกับเขาหรอกตัวเองไม่เลิกกับเขาหรอก
9: อะไรของเธอเนี่ยแฟนเธอพาผู้หญิงเข้าบ้านมาเล่นจ้ำจี้กันยังทนได้อีกเหรอ

0: อหุบปากไปนางแพทย์สยามฉันพูดกับเขาอยู่เธอเกี่ยวอะไรด้วยอาจินตัวเองเคยรับปากเขาว่าจะไม่เลิกกับเขาไงยังจำได้ไหมตัวเองเคยรับปากเขาไว
1: ้บีบีใหญ่บ้านนั่นบอกให้ฉันหุบปากอ่ะฉันไม่สนนายรับปากฉันว่าจะเลิกกับมันไม่งั้นนายก็รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไง
2: เธอไม่เข้าใจเหรอฉันไม่ชอบเธอแล้วใส่หัวไปออกไปฉันไม่อยากเห็นเธอที่นี่อีก
0: อาจิณเธอว่าเขาไม่เคยกลับมาเขาจะถือว่าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นขอร้องนะโลกของเขาเหลือแค่ตัวเองคนเดียวแล้วเขาทะเลาะกับพ่อกับแม่เขาแล้วเอาเป่ากับจิ้งเอ๋อก็โกรธเขาขอร้องล่ะเขาไม่อยากเลิกเขาขาดตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีตัวเองเขาก็ต้องเหลือตัวคนเดียวจริงๆแล้ว
2: นี่เธอไม่เข้าใจเหรอพวกเราเคยสนุกกันก็พอแล้วทำไมต้องทำให้ทะเลาะกันแบบนี้ถึงจะพอใจอีกอย่างตอนเธอร้องไห้ไม่โคตรขี้เลยวะขอร้องใส่หัวไปหุบปากได้เลย
0: ไ
2: หม
0: ไม่ต้องพูดแล้ว
2: หุบปาก
0: ไม่เอา
1: โถ่หนองหูจะมัดเลยพี่บอกให้เดนี่หุบปากทีนี่ยายบ้าแฟนเธอไม่รักเธอแล้วเก็บน้ำตาเอาไว้ที่หน้า
0: เป็นเพราะเธอ
1: ร้องขอ
0: ทั้งหมดเป็นเพราะเธอแล้วแพทย์สยาม
2: เธอทำเขาทำไม
1: พี่ปี๋เขาเจ็บจังเลย
2: เธอบ้าไปแล้วเหรอฉันขอเตือนเธอไว้นะอย่ามาในห้องนี้ออกไปซะออกไป
0: ไม่เอา
2: ออกไปเลยเธอเนี่ยตีเขาทำไมตีเขาทำไมถามว่าตีเขาทำไมตอบฉันมาสิเธอเนี่ยอย่ามาที่ห้องนี้อีกเข้าใจไหมเธอออกไปแล้วก็อย่ากลับมาอีกกล้ากลับมาถ้าจะฆ่าเธออย่างมากเขาเจ็บทั้งสองฝ่ายเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอาไปอย่ากลับมาอีก
0: ไม่เอา
2: อย่ากลับมาอีก
0: ไม่เอาอาจิณ

0: 小妹，
1: 阿爸，ฉันขอโทษ
2: เป็นอะไรอ่ะ
0: ฉันไม่เป็นไร
2: ฮะทำไมเขามาอยู่นี่ฉันบอกแล้วไงมีเขาไม่ต้องชวนฉัน
0: ถูเอ้ยเข้ามาก่อนสิ
2: ถูเอ้ย
3: อีสันเลวอี้จิ้นถือโอกาสตอนเสี่ยวเหมยไม่อยู่ฮ่องกงพาผู้หญิงคนอื่นเข้าบ้านแล้วถูกเสี่ยวเหมยจับได้คาเตียงไอ้เลวนั่นตบเสี่ยวเหมยด้วยแถมยังไล่เสี่ยวเหมยออกมา
2: แล้วนั่นมันตบเธอเหรอเธอเป็นอะไรไหมอ่ะฮะมันตบเธอตรงไหนเราไปตรวจที่โรงพยาบาลกันดีไหม
1: ไม่ใช่เธอฟังนะจิ้งเอ๋อฉันทำผิดกับเธ
2: อ
1: ฉันผิดที่เชื่อเขาและเข้าใจเธอผิดฉันขอโทษ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเธอปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะเธอปลอดภัยฉันก็หายห่วงแล้วนะ
1: ไม่ใช่จิ้งเอ๋อเธอฟังฉันสิฉันมันโง่เธอพูดถูกฉันสมควรโดนตบฉันผิดเองที่ต้องโกรธฉันมากแน่แต่ยังทะเลาะกับเธออีก
2: เธอไม่สมควรโดนตบฉันไม่ได้โกรธฉันไม่ได้โกรธจริงๆนะฉันไม่โกรธเธอแล้วไอ้เลวนั่นทำกับเธอแบบนี้ฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่ไม่เป็นไรนะเสี่ยวเหมยไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไร
1: อาเปาเธอแล้วเธอโกรธฉันหรือเปล่า
3: โง่จริงๆเลยฉันจะโกรธเธอลงได้ยังไงดูสิร้องไห้ขนาดนี้หมดสวยแล้วเห็นไหม
1: ไม่ร้องแล้ว
2: ไหนดูสิหมดสวยแล้วจริงๆเหรอเนี่ยก็ไม่นะแค่ร้องไห้จนตาบวมนิดหน่อยเองเมื่อกี้ไปตบจมูกเธอเหรอทำไมจมูกเธอแบนแบบนี้ต้องไปเกาหลีไหม
0: อย่าล้อเพื่อน
1: สาวสักหน่อย
3: เธอน่ะต่อไปต้องรู้จักมองคนให้ออกรู้ไหมอย่าหลงผู้ชายจนหน้ามืดตามัวแถมไม่สนใจพวกเราอีกเชื่อว่าพวกเราจะไม่โกรธทุกครั้งนะ
1: ฉันรู้แล้วอาเปาจิ้งเอ๋อต่อไปนี้หลินเสี่ยวเหมยถึงจะไม่มีแฟนไม่มีผู้ชายจีบฉันก็จะให้เพื่อนอย่างพวกเธอสองคนอยู่กับฉันตลอดไปขอบคุณพวกเธอนะขอบคุณที่ไม่ว่าฉันจะด่าพวกเธอแค่ไหนตัดเพื่อนกับพวกเธอเข้าใจพวกเธอผิดยังไงพวกเธอก็ไม่เคยทิ้งฉันขอบคุณนะ
2: พอแล้วพอแล้วพูดเรื่องพวกนี้อีกแล้วเลิกร้องไห้ได้แล้วไม่ต้องพูดเรื่องพวกนี้แล้วนะฉันเคยบอกแล้วไงพวกเราสามคนมีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าฉันไม่ทิ้งเธอแน่นอน
3: โอเคโอเคไม่เป็นไรแล้วตายแล้วนี่พวกเราร้องไห้ทำไมเนี่ยตอนนี้เสี่ยวเหมยรอดพ้นจากแมงดาตัวนั้นแล้วพวกเราต้องฉลองสิ
2: ไม่ต้องร้องแล้ว
3: ไม่ต้องร้องแล้วพวกเรามาฉลองกันวันนั้นเธอซื้อแชมเปญให้ฉันอยู่ในตู้เย็นใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เอางี้ไหมพวกเราพอดื่มแชมเปญหมดเราก็ไปร้องเกะกันต่อดีไหมไปเลี้ยงนะ
1: อย่าเป็นฉันเลี้ยงล่ะฉันอกหักนะ
2: อะไรเล่าก็คนที่อกหักนั่นแหละที่ควรเป็นคนเลี้ยงเพราะฉะนั้นเธอเลี้ยง
1: หลี่จิ้งเอ๋อ
2: สรุปจะเลี้ยงหรือเปล่าอ่ะ
1: เลี้ยงสิต้องเลือกร้านที่มีผู้ชายเยอะๆนะพอจะมีร้านไหนแนะนำบ้างไหม
2: มีผู้ชายที่ไหนล่ะผู้หญิงได้ไหมตรงนี้มีตั้งเยอะ
1: ใช่ใช่มีพวกเราก็พอแล้ว

เสี่ยวเมยมากินข้าวได้แล้วลูกเสี่ยวเมยลุกมากินข้าวได้แล้ว

0: แม่คะ
1: กับข้าวเสร็จแล้วรีบมากินเถอะ
0: ทำไมมาได้ล่ะคะ
1: ยังจะถามอีกนะแกกับไอ้บ้าจิ้นนั่นเลิกกันทำไมไม่บอกพ่อกับแม่ล่ะดีที่อาเป่ากับจิ้งเอ๋อบอกแม่พวกเราก็เลยรีบมา
0: ขอโทษค่ะแม่หนูผิดเองหนูทะเลาะกับพ่อแม่เพื่ออาจิ้นบ่อยๆหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจจะไม่บอกแต่หนูไม่รู้จะมองหน้าพ่อกับแม่ยังไงหนูขอโทษ
1: แกนี่มันโง่จริงๆพอแกเลิกกับไอ้บ้าจิ้นนั่นแล้วแกควรจะบอกพ่อกับแม่เป็นคนแรกทำให้พวกเราดีใจหน่อยเดี๋ยวต้องจุดประทัดชุดใหญ่ฉลองด้วย
0: ขอบคุณค่ะแม่แม่อย่าโกรธหนูอีกเลยนะหนูจะไม่ทำให้พ่อกับแม่กังวลอีกต่อไปหนูจะเชื่อฟังพ่อกับแม
1: ่
0: ไม่ทำให้แม่เป็นห่วงอีก
1: เด็กโง่แม่โกรธแกที่ไหนล่ะขอแค่แกมีความสุขแม่ก็มีความสุขแล้วเลิกร้องได้แล้วไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าแล้วกลับบ้านกับพวกเรานะ
0: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะไปกินข้าวกันค่ะ
1: ลูกสูงได้ใครเนี่ย
2: เป่า

0: ำไมพาฉันมาที่นี่ล่ะ
1: ฉันมีเรื่องจะบอกนาย
0: เรื่องอะไร
1: ฉันเข้ารอบ12คนสุดท้าย
0: ยินดีด้วย
1: ขอบคุณ
0: เข้ารอบแล้วทำไมไม่ดีใจล่ะ
1: จิมมิงนายไม่ไปแคนาดาได้ไหมนายอยู่เป็นเพื่อนฉันได้ไหมอยู่เป็นเพื่อนฉันสู้สงครามนี
0: ้งั้นเธอก็ไม่ต้องประกวดแล้วไปแคนาดากับฉันแบบนี้ฉันจะได้อยู่ข้างๆอยู่กับเธอทุกวัน
1: นายอยู่เป็นเพื่อนฉันได้ไหมหรือไม่ก็รอฉันประกวดเสร็จแล้วค่อยไป
0: ได้แต่เธอต้องรับปากฉันถ้าครั้งนี้เธอแพ้เธอต้องยอมทิ้งทุกอย่างที่นี่แล้วไปแคนาดากับฉัน
1: ฉันไม่แพ้แน่คุณอีเหยียนรับปากแล้วฉันจะไม่แพ้ฉันชนะแน่และฉันจะไม่ยอมแพ้ให้กับฉีฉี

0: ็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569
4: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนสนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ

0: ในอนาคตพระเอกและนางเอกตอนแรกก็มีความสุขและรักกันมากแต่วันหนึ่งนางเอกตัดสินใจไปทำงานบนดาวดวงอื่นตอนที่พวกเขาแยกจากกันพระเอกรับปากนางเอกว่าตัวเองจะรอเขาและรักเขาตลอดไปแต่พอผ่านไป1ปีอีก1ปีและอีกปีเขาไม่ได้ข่าวของนางเอกเลยสักครั้งผ่านไปอีกหลายๆปีมีวันหนึ่งพระเอกได้ยินมีคนเรียกชื่อเขาอยู่หน้าประตูเขาจำได้ว่าเป็นเสียงของแฟนเขาเขาดีใจมากวิ่งไปที่ประตูอยากเปิดประตูให้แต่แฟนเขาพูดกับเขาว่าก่อนจะเปิดประตูตอบคำถามฉันอย่างหนึ่งได้ไหมเขาถามแฟนเขาว่าถ้าหากฉันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนคุณจะยังรักฉันไหมพระเอกรอไม่ไหวเปิดประตูออกไปโดยไม่ได้ตอบคำถามคิดไม่ถึงเขาช็อกกับภาพที่อยู่เบื้องหน้าและหมดสติไปเพราะนางเอกหน้าตาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพอเธอไปถึงดาวดวงอื่นก็ถูกมนุษย์ต่างดาวนำหัวเธอไปต่อกับสุนัขตัวหนึ่งที่แท้หลายปีมานี้เธอถูกมนุษย์ต่างดาวทรมานมาตลอดทำกับเธอเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งดังนั้นเธอจึงไม่เคยกลับมาหาพระเอกเพราะเธอเองก็รู้ว่าแฟนเธอจะยอมรับเธอที่มีสภาพน่ากลัวได้ยังไงบางครั้งฉันก็คิดฉันเลือกเข้าวงการบันเทิงก็เหมือนไปยังดาวดวงอื่นหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมืดแค่ไหนน่ากลัวแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้หรือไม่ก็ฉันจะเหมือนกับนางเอกคนนั้นหรือเปล่าถูกคนทรมานจนเปลี่ยนเป็นคนละคนไม่มีใครจำฉันได้หรือถ้ามีคนจำฉันได้ก็อาจตกใจกลัวฉันก็ได้พอคิดถึงตรงนี้ฉันก็ไม่กล้าจินตนาการต่ออ
1: เปา

0: ทำไมเธอไม่เลือกที่จะถอยในตอนที่ยังถอยได้ล่ะอยากทำให้ชีวิตดีขึ้นมีตั้งหลายวิธีเธอเรียนมหาลัยให้จบแล้วออกมาหางานที่มั่นคงทำก็มีรายได้ที่มั่นคงเหมือนกันและมีชีวิตที่ดีได้เหมือนกัน
1: ตอนนี้ยังไม่เข้าใจอีกเหรอวิธีที่นายพูดมันเหมาะสำหรับนายเท่านั้นฉันไม่เหมือนนายนะฉันไม่มีเวลาแล้วฉันต้องหาเงินให้ได้ในเวลาสั้นๆฉันไม่อยากถูกใครดูถูกอีกถือว่าฉันเห็นแก่ตัวสักครั้งอย่าไปเลยนะนายอยู่เป็นเพื่อนฉันได้ไหมหรือไม่ก็รอฉันประกวดเสร็จแล้วค่อยไป
0: ได้แต่เธอต้องรับปากฉันถ้าครั้งนี้เธอแพ้เธอต้องยอมทิ้งทุกอย่างที่นี่แล้วไปแคนาดากับฉัน
1: ฉันไม่แพ้แน่คุณอีเหยียนรับปากแล้วฉันจะไม่แพ้ฉันชนะแน่และฉันจะไม่ยอมแพ้ให้กับฉีฉี
0: แพ้หรือชนะสำคัญกับเธอขนาดนั้นเลยเหรอสำคัญกว่าอยู่กับฉันอีกเหรอ
1: แล้วนายอยากให้ฉันแพ้หรือชนะ
0: พูดแบบนี้ดีกว่าความรู้สึกกับความคิดฉันมันไม่สำคัญมาตั้งแต่หลายเดือนก่อนแล้วฉันว่าหลังพ้นคืนนี้ไปมีคำสองคำเราคงพูดกับอีกฝ่ายเข้าสักวันถ้างั้นก็ให้โอกาสฉันเป็นคนเลวสักครั้งให้ฉันพูดเองเราเลิกกันเถอะต่อไปไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ตามฉันจะสนับสนุนเธอแต่ว่าเป้าหมายที่เธอจะไปมันไม่มีที่ให้ฉันเลย

0: อาเปาเกอเกอบอกว่าพอลูกโตขึ้นเขาจะเสนอชื่อลูกเข้าประกวดมิสฮ่องกงดีใจไหมจ๊ะ
1: ดีใจค่ะ
0: แม่ก็ดีใจเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่
1: หนูก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็ว
2: ถึงแล้วรีบลงมาสิวันนี้จะกรรมการครั้งแรกสายไม่ได้นะ
3: จะลงไปเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: อเปาฉันให
1: ้ให้ฉันเหรอคะทำไมให้ของฉันล่ะ
0: อวยพรเธอล่วงหน้าให้หลังวันนี้ไปโด่งดังรุ่งโรจน์สำเร็จตั้งแต่ก้าวแรกเอาเป็นว่าเธอดีฉันก็ดีฉันดีเธอจะยิ่งดี
1: ฮะคุณอีเหยียนทำไมให้นาฬิกาฉันล่ะคะ
0: เพราะเวลาสำหรับศิลปินคนหนึ่งแล้วมันสำคัญมากเสมอในฐานะศิลปินสิ่งสำคัญที่สุดคือใช้เวลาคุ้มค่า1นาที1วิก็ห้ามเสียเปล่าอาเปานับแต่วันนี้ไปฉันอยากให้เธอใช้เวลาทุกวิของเธอให้มีค่ากับสิ่งที่คู่ควรใช้แล้วเธอจงจำไว้ไม่ว่าหลังจากวันนี้ไปเธอจะยิ่งใหญ่หรือตกต่ำแค่ไหนก็ตามเวลายุติธรรมเสมอมีลมจงกางใบเรือและแล่นไปหลังลมลุกคลุกคลานจงรู้จักหาทางไปต่ออย่ายืนอยู่ที่เดิมให้อับอายขายหน้าเข้าใจไห
1: ม
0: แต่ฉันมั่นใจมากช่วงเวลาที่เธอยิ่งใหญ่ต้องมากกว่าที่ตกต่ำแน่นอน
1: ฉันก็คิดแบบนั้นดังนั้นนาฬิกาเรือนนี้จะเป็นสิ่งยืนยันว่าฉันยิ่งใหญ่แค่ไหนนี่เอาอันนี้ไปด้วยอย่าทำหายเด็ก

0: มันคืออะไรคะพี่หลินหลินเอาเป็นว่าพกไปเถอะนะถ้าเจอปัญหาก็เปิดใช้เป็นของดีค่ะ
1: การประกวดมิสฮ่องกงปี2006
2: สวัสดีนะฉันดีใจมากเลยฉันเพิ่งกลับมาจาก LA และพวกเธอล่ะ
3: สวัสดีทุกคนฉันชื่อเคที่ฉันกลับมาจากนิวยอร์ก
2: อ๋อเธอกลับมาจากนิวยอร์กเหรอปีที่แล้วที่อเมริกามีงานเลี้ยงประจำปีของศิษย์เก่าฉันเคยเห็นเธอเอ๊ะเธอเคยเต้นรำกับเดวิดพี่ชายฉันด้วยนี
3: ่อ๋อก็ว่าอยู่เธอหน้าคุ้นวันที่สัมภาษณ์ฉันอยากเข้าไปทักเธอมากฉันกลัวเธอจำฉันไม่ได้อีกอย่างฉันเลิกกับเดวิดนานแล้ว
0: อู๊ฟนี่เจสสิก้า
2: ฮะ
0: ทำไมสำเนียงเธอไม่เหมือนอเมริกาเลยล่ะเหมือนเพื่อนฉันที่ทำงานอยู่แถวชัยนาทาวเลยสำเนียงพวกเขาก็เป็นแบบนี้แหละ
2: จะเป็นไปได้ยังไง
0: Are you kidding me นิตยสารซุบซิบว่าจงจีเป่าเป็นตัวเต็งของงานนี้เชื่อไม่ทักทายใครเลยคิดว่าตัวเองชนะชัวร์หรือไงวางมาซะ
2: อีกอย่างเนี่ยนิตยสารพวกนั้นบอกว่าจงเจียเป่าตัวที่ต้าเจียวจู่แต่ทำตัวเหมือนคนมีระดับคิดว่าคนอื่นคงโง่งั้นเหรอ
3: ต้าเจียวจู่ชื่อนี่แปลกจังอยู่ที่ไหนเหรอ
0: ไม่รู้จัก
2: เคที่ที่กลับมาจากต่างประเทศเขาไม่รู้ต้าเจียวจู่เนี่ยซับซ้อนมากที่นั่นมีไก่เยอะมากเลย
3: ไก่ไก่เป็ดเป็ดอ๋อฉันรู้อยู่ชนบทใช่ไหมก็เลยมีสัตว์เยอะแยะเลย
0: ไก่แล้ว
2: จริงเลยชนบทเหรอ
0: ไม่ใช่
3: ไม
0: ่
3: ใช่
0: ไม่ใช่เหรอสาวๆกิริยาหายไปไหนกันหมดพวกเธอมาประกวดมิสฮ่องกงนะเสียงดังจิ๋วเจ้าคิดว่าที่นี่เป็นคาราโอเกะตลาดสดเหรอนี่คนที่ยืนข้างฉันคือคุณเก่าผู้ควบคุมการผลิตเขามีบางอย่างที่จะพูดกับทุกคนด้วยทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะปรบมือคุณเก่าหน
4: ่อยยินดีต้อนรับทุกคนอีกหลายสัปดาห์ต่อจากนี้พวกคุณจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดด้วยวาทศิลป์กริยาและความสามารถอื่นอย่างต่อเนื่องในระหว่างการฝึกพวกคุณอาจรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากและต้องเจอกับแรงกดดันสูงมากผมหวังว่าพวกคุณจะไม่เห็นผู้ร่วมประกวดที่นั่งด้านข้างเป็นคู่แข่งเพราะอาจเป็นไปได้ที่ในอนาคตเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณวันนี้ถือเป็นเกียรติมากและมีวาสนาที่ได้นั่งอยู่ด้วยกันได้มาอยู่ร่วมกันอย่ายึดติดกับคำว่าแพ้ชนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเพลิดเพลินไปกับขั้นตอนนี
3: ้ถือโอกาสตอนปิดเทอมฤดูร้อนมาประกวดมิสฮ่องกงที่จริงตอนเด็กๆฉันไม่เคยคิดที่จะประกวดเพราะฉันคิดว่าสำหรับฉันแล้วมิสฮ่องกงช่างไกลเกินเอื้อมบางทีทุกท่านอยากถามทำไมวันนี้ฉันอยู่ที่นี่เหตุผลที่สำคัญที่สุดคือฉันอยากทำให้ความปรารถนาของพ่อฉันเป็นจริง

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: ใช
0: ่ว้าว
3: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
4: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
0: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
5: ฝนตกก็ดูได
4: ้ดูยังไง
5: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
6: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31

0: 31 ธันวาคม 2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
3: เฮ้ยช่วยด้วยจะพูดอีกนานมั้ยเนี่ยน่าเบื่อจะมัดเขาบอกไม่แบ่งแพ้ชนะงั้น12คนก็ชนะหมดสิแล้วจะประกวดทำไมนั่นน่ะสิทำไมผู้เข้าประกวด2คนชุดสีชมพูที่อยู่ขวามือฉันรีบมากเลยเหรอมีอะไรจะถามมั้ยจ๊ะ
4: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีใช่มั้ยคุณเก่าคะมีอะไรจะเพิ่มเติมมั้ยคะ
5: ไม่มีอะไรแล้วครับ
3: นี่ผู้เข้าประกวดทุกคนอีกเดียวจะให้พวกคุณสวมชุดราตรีที่ทางกองประกวดเตรียมให้ไปพบนักข่าวและกรรมการหลายท่านด้านนอกและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกคุณเจอนักข่าวออกไปด้านนอกสิ่งไหนสำคัญสุดแอนอกก็แมวพุงเท้าชิดแล้วก็ตอนนี้รบกวนพวกคุณช่วยคิดให้ดีว่าเคยมีข่าวไม่ดีอะไรบ้างความลับหรือเรื่องดำมืดอะไรเทือกนั้นอะพูดออกมาให้หมดในตอนนี้เลยที่ช่วยจัดการได้เราจะช่วยเต็มที่แต่ว่าถ้าออกไปแล้วนักข่าวหยิบยกข่าวสกปรกของพวกคุณมาถามต้อในจนมุมร้องไห้ไปก็ไร้ประโยชน์เทวดาก็ช่วยไม่ได้อีกอย่างพอเจอนักข่าวก็อย่าลืมยิ้มให้มันกว้างๆอย่าทำหน้าเหมือนพ่อตายละยิ้มเข้าไว้แต่อย่าให้เห็นฟันนะมันน่าเกลียดแล้วก็ถ่อมตัวด้วยฉันถือโอกาสเตือนใครบางคนช่วยเจมเนื้อเจมตัวหน่อยอย่าคิดว่าตัวเองสวยมากต้องชนะชัวร์เพราะเป็นตัวเต็งท่าทางอวดดียะโสซะเหลือเกินไม่รักษากฎระเบียบฉันไม่ยอมให้เขาสุขสบายแน่เชื่อฉันไม่ล่ะกล้าดียังไง คิดในใจไม่เป็นพี่คุยคุณเก่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
5: ขอให้ทุกคนตั้งใจเต็มที่สู้ๆ
3: ใช่แล้วสู้ๆนะสู้ๆ
4: ส
3: ู้
4: ค่ะ
6: ทุกคนมาหยิบชุดราตรีที่ต้องใส่ไปพบกรรมการตามหมายเลขของตัวเองเอาเร็วเข้าเร็วเข้ามาหยิบเร็วเข้าหยิบแล้วก็รีบไปเปลี่ยนชุดนะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าให้ไวเร็วเข้าแล้วรีบไปเปลี่ยนชุดให้ไวเลยเร็วเข้าเร็วเข้าสวยทุกคนไหนเหมือนกันนั่นแหละไปไปหยิบไป
4: สวย
3: นี่ก็สวย
6: เธอมากเลย
7: พี่เหมยจิริสประตูได้
6: สวยเนาะ
7: ชมอยู่ได
4: ้เธอก็สวย
6: รีบไปเปลี่ยนชุดได้แล้วเร็วเข้า
7: ชอบชุดของหมายเลข2สีชมพูมันเหมาะกับฉันเปลี่ยนให้ฉันที
3: สวยจังเลย
6: นี่หมายเลข2
3: อะไร
6: ชุดนี้ไม่ใช่ของเธอชุดนี้ต่างหาก
3: อะเป็นไปได้ไงคะก็หมายเลขที่ชุดคือหมายเลข2ซึ่งก็หมายเลข2คุณเข้าใจผิดหรือเปล่าร
6: ีบไปเปลี่ยนอย่าเรื่องมากตัวนั้นแหละของเธ
3: อขัดใจ
8: เปลี่ยนชุดทางนี้ครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

0: ขอโทษนะคะไม่รู้ทำไมชุดฉันถึงขาดมีชุดอื่นให้เปลี่ยนไหมคะ
1: จะทำชุดขาดทำไม
0: ฉันไม่ได้ทำค่ะตอนหยิบเข้าไปมันก็ขาดแล้ว
1: เฮ้ยเรื่องพวกนี้ฉันไม่ได้รับผิดชอบรีบเข้าไปเปลี่ยนเธอถ้าเธอช้าไม่มีใครรอเธอหรอกนะยืนอยู่ทำไมรีบไปเปลี่ยนสิ
2: เอาอันนี้ไปด้วยอย่าทำหายเด็ดขาดเอาเป็นว่าพกไปด้วยถ้าเจอปัญหาก็เปิดใช้

0: ช่ไหมเอาผมไว้ข้างหน้าแบบนี้สวยกว่านะ
1: นี่สวยเน
0: าะสวยเอาไว้ข้างหน้าจะสวยกว่าเหมือนองค์หญิงเลยสวยสวยสวยอันนี้ตามฉันนะตามฉันนะ

0: ื่อมวลชนทุกท่านคะสวัสดีค่ะดิฉันหมายเลข8ใต้ไต้เหมยหลิงเอเลนหากฉันชนะเลิศได้เป็นมิสฮ่องกงฉันอยากใช้พลังบวกของฉันช่วยเหลือผู้คนให้พวกเขาดึงศักยภาพออกมาทำให้พวกเขามีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขค่ะ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านฉันชื่อสีเจินเจินชื่ออังกฤษเจสิก้าฉันเพิ่งผ่านวันเกิดฉันมาค่ะปีนี้อายุ23สูง168เซนติเมตรขอให้ทุกท่านสนับสนุนฉันด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านฉันชื่อหวงเฟินชื่ออังกฤษเชอร์แมนปีนี้อายุ23ฉันค่อนข้างแอคทีฟและสบายๆค่ะปกติฉันชอบท่องเที่ยวด้วยตัวเองและเดินทางไปทั่วขอบคุณค่ะ
2: ทำไมปีนี้พูดน่าเบื่อกันจังมันอะไรกันเนี่ย
3: ไม่ใช่แค่เรื่องพูดสวยสู้ปีที่แล้วก็ไม่ได้
2: เรื่องผู้หญิงต้องถามคุณชายอีแล้วล่ะเขาเชี่ยวชาญนี่นะนี่ว่าไงคุณดูมาหลายคนแล้วพูดตรงๆคิดว่าไงบ้าง
4: พวกคุณคิดไหมถ้าตอนนี้พวกเราบอกพวกเขาว่าเราไม่เป็นกรรมการแล้วพวกเขาจะหาคนทันไหม
3: คุณชายอีงั้นผมเรียกสาวๆขึ้นเรือจัดปาร์ตี้นะ
2: นี่เรือคุณหรือเรือผม
3: เรือใครก็ได้
4: นี่จริงจังเหรอเนี่ยอย่าเปลี่ยนใจนะ
2: ไม่มีทาง
4: งั้นคุณไปบอกผู้ใหญ
3: ่เฮ้ยนี่ๆๆคนนั้นอ่ะเฮ้อพวกเรา3คนรู้สึกไม่ค่อยสบายพวกเราจะไปหาหมอหน่อย
2: ฮะ
3: อุ๊ยโอ้ผมหายแล้ว
2: ผมไม่ไปแล้ว
1: กรรมการทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านสวัสดีค่ะดิฉันชื่อโจเจียฉีชื่ออังกฤษเคที่ปีนี้อายุ20ฉันเรียนปี2เอกเศรษฐศาสตร์ที่อเมริกาถือโอกาสตอนปิดเทอมฤดูร้อนมาประกวดมิสฮ่องกงที่จริงตอนเด็กๆฉันไม่เคยคิดที่จะประกวดเพราะฉันคิดว่าสำหรับฉันแล้วมิสฮ่องกงช่างไกลเกินเอื้อมบางทีทุกท่านอยากถามทำไมวันนี้ฉันอยู่ที่นี่เหตุผลที่สำคัญที่สุดคือฉันอยากทำให้ความปรารถนาของพ่อฉันเป็นจริงตอนฉันยังเด็กพ่อฉันบอกฉันว่าพอโตขึ้นพ่ออยากเห็นฉันยืนอยู่บนเวทีประกวดมิสฮ่องกงแต่น่าเสียดายหลายปีก่อนเขาจากฉันไปด้วยโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันฉันมาประกวดเพราะอยากทำให้ความปรารถนาของพ่อเป็นจริงฉันไม่สนแพ้ชนะที่ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งคือวิญญาณพ่อบนสวรรค์จะได้เห็นฉันยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ขอบคุณค่ะ
0: พูดดีๆพูดดีๆสวยด้วยกันด้วย
2: ผู้หญิงคนนี้โอเคยิ้มหวานมากทำให้ผมนึกถึงรักแรกเลย
3: ว่าที่ผู้ชนะดีมากจริงๆคุณชายอีว่าไง
4: ก็โอเคนะสวยดีแต่ขาดอารมณ์ประเภทเนี้ยดูไม่นานก็เบื่อ
2: นี่พี่ชายคุณมาเป็นกรรมการไม่ใช่มาเลือกภรรยาทำไมเรื่องมากแบบนี้นี่ผู้หญิงคนนี้เพื่อทำให้พ่อสมปรารถนายอมเลิกเรียนแล้วมาประกวดเสียสละยิ่งใหญ่ไหมความจริงใจสุดยอดไหมล่ะ
4: คุณอ่อนไหวใจดีขนาดนี้เลยเหรอเขาพูดอะไรก็เชื่อเลย
3: คุณเลือดเย็นเกินไปไหมน้ำตาพวกนั้นน่าจะเป็นของปลอมเหรอ
2: ให้คะแนนให้คะแนนสูง
0: ๆคุณโจคะจำได้ไหมวันนั้นที่คุณมาสัมภาษณ์กับเราว่ามาประกวดไม่ซ่องกงครั้งนี้เพื่อบรรลุความปรารถนาของพ่อคุณแต่ว่าคุณกับเกอเกอจางหัวหลงก็เคยพบเจอกันมาก่อนใช่ไหมคะคุณเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหม
1: ตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อเป็นหัวหน้านักพากย์เขาเคยพากย์เสียงให้หนังฮ่องกงหลายเรื่องเมื่อก่อนเกอเกอมาที่ห้องพากย์บ่อยๆดังนั้นตอนฉันเด็กๆฉันเคยเจอเขาตัวจริงค่ะเขาเป็นคนดีมากเล่นกับฉันบ่อยๆและเลี้ยงขนมฉันด้วยฉันจำได้พ่อเคยบอกฉันว่าเกอเกออยากเสนอชื่อฉันประกวดมิสฮ่องกงค่ะ
0: จริงเหรอเนี่ยจริงเหรอเน
1: ี่
0: ย
1: แต่ตอนนี้เกอเกอกับพ่อฉันก็ไม่อยู่ข้างๆฉันแล้ววันนี้ฉันยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ฉันอยากให้พวกเขาได้เห็นช่วงเวลานี้ฉันคิดถึงเกอเกอกับพ่อของฉันมาก
0: น้ำตาไหลพี่เคที่มาประกวดมิสฮ่องกงเพราะมีเหตุผลที่น่าประทับใจขนาดนี้เขากตัญญูมากเลยเนาะถ้าพ่อของเคที่เห็นเคที่เติบโตขนาดนี้คงหมดห่วง

0: ันรู้ที่ฉันอยู่ที่นี่วันนี้วิญญาณพวกเขาจะรับรู้และต้องดีใจกับฉันแน่นอนค่ะ
1: ตาจะไหลเหลวเลยไม่ใช่กระโปรงเลยที่นั่นหรอที่ปีนี้ฉันมาประกวดมิสฮ่องกงเหตุผลมีเพียงหนึ่งเดียวเพราะว่าฉันเป็นคนไม่ชอบแพ้ดังนั้นฉันมั่นใจมากค่ะในเมื่อปีนี้ฉันมาประกวดฉันต้องกลายเป็นผู้ชนะในการประกวดครั้งนี้หวังว่าทุกท่านจะสนับสนุนฉันขอบคุณค่ะ

ขอเชิญคนไทยทุกคนนะครับมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพไทยในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ครับที่จังหวัดไอจิและนาโกย่าเกียร์ถอยไม่ต้องเอาไปนะฮะเดินหน้าเข้าไป1 2 3 4ยืมเข้ามานะครับร่วมส่งกำลังใจนะครับผ่านช่อง9กด30ยิงสดเริ่มในวันที่17กันยายนติดตามความเคลื่อนไหวนะครับผ่านทางช่อง9กด30รวมทาง FM 99 Active Radio นะครับ

ศาลอุทธรณ์กรุงโซลของเกาหลีใต้มีคำสั่งลดโทษจำคุกคิมกอนฮีอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1เหลือ5ปีจากเดิมที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก7ปีในความผิดฐานรับสินบนและใช้อิทธิพลมืดเพื่อเอื้อประโยชน์ทางการเมืองในช่วงที่ยุนซอกยอนสามีของเธอดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีศาลอุทธรณ์กรุงโซลยังยกฟ้องข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับของขวัญบางรายการแต่ยังคงตัดสินให้มีความผิดในข้อหาหลักเกี่ยวกับของขวัญหรูหราและการใช้อิทธิพลเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตนขณะที่คิมกอนฮียังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดทนายความของเธอระบุว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินที่เหลืออยู่และเตรียมจะยื่นอุทธรณ์ต่อฎีกาต่อไปโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายบาดเจ็บอีก8คนหลังเครื่องบินรบของซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีทางอากาศระลอกล่าสุดในเมืองท่ามอกคาจังหวัดตาอิสทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนวันนี้และอ้างว่าซาอุดีอาระเบียได้ระดมทิ้งระเบิดโจมตีทางอากาศในเยเมนไปแล้ว917ครั้งนับตั้งแต่ความขัดแย้งรอบใหม่นี้ปะทุขึ้นรุนแรงการโจมตีเมืองท่ามอกคาของซาอุดีอาระเบียครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนพุ่งเป้าถล่มพื้นที่สำคัญในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียรวมถึงบริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งซาอุดีอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวไว้ได้ดิมิสทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการสหรัฐได้ปฏิเสธออกวีซ่าให้กับอเล็กซานเดอร์อาริมอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก่อนหน้าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรละเมิดข้อผูกพันระหว่างประเทศและขัดต่อพันธกิจของสหรัฐในฐานะประเทศเจ้าบ้านและเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สหประชาชาติรัสเซียจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือกับสหรัฐต่อไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมอาลิมอฟก็เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐในการเดินทางไปร่วมประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมาแล้วครั้งหนึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับยูโรเค้กจัดศึกวอลเลย์บอลชายหาดยูโรเค้กไทยแลนด์บีชวอลเลย์บอล2026ต่อเนื่องเป็นปีที่13เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งสู่ทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตซึ่งจะคัดทีมจาก5ภาคทั่วประเทศเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยปีนี้มีทีมจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกว่า 1,000 ทีมแบ่งออกเป็น4รุ่นอายุ

ได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปี16ปีและ18ปีก่อนคัดเลือกทีมจาก5ภาคให้เหลือภาคละ128ทีมรวมทั้งสิ้น640ทีมโดยจะเริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกภาคเหนือวันที่2ถึง9ตุลาคมที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเมงรายมหาราชก่อนแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยวันที่22ถึง26ธันวาคมที่สนามวอลเลย์บอลชายสมิลาจังหวัดสงขลา

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ูพี่แกขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
1: ์สนุกได้ไม่มีหมด
2: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด
3: ์มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
4: เสร็จแล้วครับ
3: เร็วจังไม่แพงด้วย
5: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้ Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
6: ้ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
3: ์เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
7: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
3: สบาย
7: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
3: สบาย
7: ถ้าต้องลุยป่า
3: สบาย
7: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
5: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
8: ้แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
9: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสปอร์ตโฟกัสรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่นโทรทัศน์ทองคำพบกันเช่นเดิมครับผมองอาจเจตทัศน์กุลและทีมงานครับคือวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งทีมนักกีฬาของไทยเราไปก็แข่งขันครั้งนี้นี่ส่งไปมากกว่าครึ่งพันนะครับเรียกว่าทุ่มงบประมาณกันเต็มที่แต่ความหวังเหรียญทองนั้นจะได้มามากน้อยขนาดไหนอย่างไรก็ต้องติดตามกันและคือวันนี้เราจะพูดกันถึง2ชนิดกีฬาที่มีความหวังครับโดยเฉพาะกีฬาก้านเหล็กซึ่งเราเคยคว้าถึง2เหรียญทองจากประเภทเดี่ยวและทีมหญิงนะครับเพราะนั้นในปีนี้ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับส่วนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเทพบิวเจ้าลมกรดจะกลับมาชิงความเป็นยอดเป็นเลิศของเอเชียได้หรือไม่ครับหลังจากที่เมื่อเอเชียนเกมที่หางโจนั้นได้แค่เหรียญเงินสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา
3: ไปต่อแล้วนะ

0: ไปกี่ที
1: ่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
2: ทันหรือเปล่า
3: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
2: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
3: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
4: แรงบันดาลใจ

0: นี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิง
1: พวกเราสกูปี้แก๊ง
2: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
3: ์สนุกได้ไม่มีหมด
4: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปสุดเทรนด
5: ์ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
6: ์น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
7: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
6: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
8: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
9: Focus News สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
10: The Iconic Gang แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด์
11: แถลงข่าวยังเป็นทางการพร้อมเปิดศึกแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mama ครั้งที่33ระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้ที่เมืองพัทยาชลบุรีโดยมีผู้ให้การสนับสนุนหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าและสปอนเซอร์พันธมิตรอีกมากมายสำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น4ระยะทางนั่นก็คือระยะมาราธอนมาตรฐานคือ 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรและก็10กิโลเมตรพร้อมทั้งฟันรัน 4.5 กิโลเมตรโดยจะใช้เส้นทางผ่านใจกลางเมืองเลียบชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนทางนี้จะเปิดให้รับอุปกรณ์และเบอร์แข่งขันได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่24กันยายนนี้เป็นต้นไปบริเวณลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ถนนพัทยาเหนือรายละเอียดการแข่งขันศึกษาได้ทาง www.pattayamarathon.go.th ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยสมการรอคอย7ปีของการแข่งขันคอปรันแบงคอกมาราธอน Presented by กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ได้สร้างปรากฏการณ์รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าสาวกหงแดงและคนรักการวิ่งณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพการกลับมาของคอปรันแบงคอกหลังจากที่ห่างหายไปถึง7ปีจึงไม่ได้เป็นเพียงงานวิ่งแต่ว่าเป็นการนำพลังของฟุตบอลและการออกกำลังกายและคอมมูนิตี้ของลิเวอร์พูล FC มารวมไว้บนเส้นทางเดียวกันรองรับนักวิ่งรวมกว่า 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตร 7,000 คน5กิโลเมตร 3,000 คนเศษไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันระยะ10กิโลเมตรโอเวอร์ออลซึ่งโค้ชทัศน์สุทัศน์กัลยาณกิติอดีตปอดเหล็กทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 36.27 นาทีคว้าแชมป์ไปครองส่วนระยะ5กิโลเมตรกลายเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความทรงจำเมื่อ2อดีตนักเตะระดับตำนานของลิเวอร์พูล FC ลงวิ่งเคียงข้างสาวกหงเมืองไทยนำโดยแซมมี่ฮูเปียปราการหลังทีมชาติฟินแลนด์และอดีตกัปตันลิเวอร์พูลผู้รับใช้สโมสรมายาวนานระหว่างปี1999จนถึง2009โดยลงสนามไปถึง464นัดยิงได้35ประตูและเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมชุดประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2025ที่อิสตันบูลพร้อมด้วยทัชดาวีอดีตศูนย์หน้าลิเวอร์พูลทีมหญิงซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เจ้าของสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการของ LFC Women 47ประตูและเป็นหนึ่งในขุนพลชุดคว้าแชมป์ Women Super League 2สมัยติดต่อกันในปี2013และ14Isuzu เริ่มทดสอบการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ในรถบรรทุกไฟฟ้า Isuzu เพื่อศึกษาและทดลองโซลูชันการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ในภาคโลจิสติกไทยร่วมมือกับพันธมิตรบริษัท V Cargo จำกัดและบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนหรือ Home Pro หวังยกระดับประสิทธิภาพในการขนส่งและพลังงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทยให้สำเร็จตามนโยบายโซลูชันอันหลากหลายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนคุณวิชัยศิลป์อนันต์พัฒน์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดได้กล่าวว่าในฐานะผู้นำรถเพื่อการพาณิชย์ระดับโลก Isuzu มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์โดยเฉพาะ

0: Isuzu จึงมีแนวคิด Isuzu Life Circle Solutions เพื่อดูแลและสนับสนุนลูกค้าตลอดอายุการใช้งานของรถควบคู่กับการเดินหน้าแนวคิดโซลูชันอันหลากหลายการทดสอบในครั้งนี้จะดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน2569จนถึงเดือนมีนาคม2570ผ่านการขนส่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับ Home Pro ซึ่งเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการขนส่งของ Vcargo โดยใช้รถบรรทุกไฟฟ้า Isuzu นำเข้าที่ได้รับการดัดแปลงจากรุ่นมาตรฐานที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าโฮมโปรณอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังผู้บริโภคตลอดระยะเวลาการทดสอบจะมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานรถและการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของรถบรรทุกไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับธุรกิจโลจิสติกในประเทศไทย
1: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
2: ์มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
3: เสร็จแล้วครับ
2: เร็วจังไม่แพงด้วย
4: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
5: ้พวกเราสกูปปี้แก๊ง
6: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
5: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปสุดเทรน
2: ด์เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
7: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
2: สบาย
7: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
2: สบาย
7: ถ้าต้องลุยป่า
2: สบาย
7: ลุยคุ้มเทพครบเลยอ่ะ
4: อีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
0: ้ In Focus สนับสนุนโดยใหม่อีซูซู V Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้นมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนกลับมาชมสปอร์ตโฟกัสกันต่อในช่วงของอินโฟกัสนะครับเราจะไปดูเรื่องของกีฬาก้านเหล็กนั่นก็คือกอล์ฟครับพร้อมที่จะลุยเอเชียนเกมเพื่อที่จะไปป้องกันแชมป์นะครับเจ้าของ2เหรียญทองในประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงนะครับเบ็ดเสร็จอย่างไรก็ตาม6นักกอล์ฟทีมชาติไทยพร้อมนับถอยหลังเข้าสู่การแข่งขันจริงสำหรับเอเชียนเกมอีกครั้งในปี2026ที่เมืองนางโอย่าในประเทศญี่ปุ่นโดยทีมก้านเหล็กจะลงแข่งขันในระหว่างวันที่30กันยาถึง3ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟคาสุไกคันที่คลับอีสต์คอร์สซึ่งครั้งนี้ก็มีการชิงชัยกัน4เหรียญทองเช่นเดิมโดยแบ่งเป็นบุคคลชายทีมชายบุคคลหญิงทีมหญิงชนิดละ1เหรียญทองแต่ละชาตินั้นสามารถส่งนักกีฬาได้ทั้งหมด6คนแบ่งเป็นชาย3คนหญิง3คนสำหรับรายชื่อนักกอล์ฟทีมชาติไทยครั้งนี้ก็นำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองในประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนนอกจากนั้นก็ยังมีสมาชิกเจ้าเดิมนั่นก็คือโปรปรายพัชรจุฑาคงกระพันซึ่งอยู่ในชุดคว้าเหรียญทองประเภททีมและมีโปรหน้าใหม่เจ้าของสถิติฉายาซิม300ณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชาย3คนประกอบไปด้วยโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนศิลและฟีฟ่าน้องใหม่พงศพักเหล่าพักดีที่ยังเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นทั้งนี้ก็มีปรีชาเสนาพรมและป้อมเพชรสารพุทธิเป็นผู้ฝึกสอนเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมานั้นทีมกอล์ฟไทยสามารถทำได้ถึง2เหรียญทองจากบุคคลหญิงและทีมหญิงนอกจากนั้นก็ยังได้อีก1เหรียญเงินจากทีมชายโดยเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ตั้งความหวังไว้เพียงแค่1เหรียญทองเพราะว่าคู่แข่งที่น่ากลัวมีหลายชาติด้วยกันแต่ว่าหนีไม่พ้นเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งก็จะได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์และความชำนาญกับพื้นสนามของการแข่งขัน
8: ความหวังกะจะได้1ใน3ไม่รู้เหรียญอะไรแล้วแต่ไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะได้นะเอเชียนเกมก็นักกอล์ฟก็เป็นโปรนะผู้หญิงก็มีเปียโนโปรปลายแล้วก็โปรซิม ผู้ชายก็มี

0: ภูมิศักดิ์แสนสินโปรภูมิโปรเพชรแล้วก็ฟีฟ่าความหวังก็เอาให้ดีเท่าที่จะดีได้นะแต่กอล์ฟมันไม่แน่นะอาจจะได้เหรียญทองก็ได้เหรียญได้ก็ได้มาเอเชียนเกมนะฝากแล้วมันได้ยินเหรอ
1: ได้ย
0: ิน น่ะก็ต้องตั้งใจนะขอให้ตั้งใจเล่นทุกคนเขาที่ผมเลือกมาพวกมีประสบการณ์เอเชียนเกมมาแล้วทั้งนั้นก็คิดว่าเขาไม่ตื่นเต้นก็น่าจะทำได้ดีตัวดี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
3: ์พวกเราสกูปปี้แก๊ง
4: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
3: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปสุดเทรนด
5: ์แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
6: โฟกัสสเปเชียลสนับสนุนโดย ABEC มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยยางรถยนต์เคนด้ายางดีมีคุณภาพจากไต้หวันกลับมาชมสปอร์ตโฟกัสกันต่อครับในช่วงของโฟกัสสเปเชียลครับเราจะไปโฟกัสกันที่กรีธาครับที่ว่าใครจะเป็นเจ้าความเร็วของการแข่งขันในครั้งนี้ครับสำหรับทีมนักกรีธาไทยนั้นก็ส่งไปหลายคนด้วยกันครับแต่ว่าที่พกความหวังไปนั่นก็คือ1เหรียญทองด้วยสถิติที่ต่ำกว่า10วินาทีของเทพบิวภูริพลบุญสอนนั่นเองมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทีมนักกรีธาไทยนั้นพร้อมที่จะออกสตาร์ทในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ครับกับความสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือเทพบิวภูริพลบุญสอนกับความหวังในการโค่นแชมป์100เมตรชายเซี่ยสันเย่นักวิ่งชาวจีนเจ้าเก่าเจ้าของเหรียญทองที่ถือได้ว่าเป็นคู่รักคู่แค้นจากประเทศจีนที่เมืองหางโจวเมื่อ4ปีที่ผ่านมาในครั้งนั้นนักวิ่งจากจีนทำสถิติ 9.97 วินาทีในรอบชิงชนะเลิศก็เฉือนเทพบิวไปแบบขาดลอยครับเพราะว่าในครั้งนั้นบิวภูริพลทำได้10.02 วินาทีก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดในช่วงนั้นครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับล่าสุดนั้นเทพบิวของเราก็ทำสถิติต่ำกว่า10วินาทีโดย 9.9 วินาทีเป็นสถิติของตัวเองครับการแข่งขันในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความโหดที่น่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าเทพบิวนั้นจะลงถึง3อีเวนต์ด้วยกันแข่ง5วันรวดไปดูโปรแกรมการแข่งขันของเทพบิวกันบ้างนะครับเริ่มต้นวันที่24กันยายนวิ่ง100เมตรชายรอบแรกก็เวลาที่ไทยก็ประมาณ6โมงเย็นครับ18นาฬิการุ่งขึ้น25กันยายน100เมตรรอบรองชนะเลิศเวลาประมาณ17นาฬิกา33นาทีและก็วิ่ง100เมตรรอบชิงชนะเลิศครับวันเดียวกันเวลา20นาฬิกา15นาทีจากนั้นรุ่งขึ้นวันที่26กันยายนครับจะเป็นวิ่ง200เมตรชายรอบแรกและในรอบรองชนะเลิศจะเริ่มเวลาในไทยประมาณ18นาฬิกา16นาทีวันที่27กันยายนวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มเวลาไทย17นาฬิกา45นาทีซึ่งถ้าไม่มีปัญหาหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรนี่เราคงจะได้ชมการวิ่งรอบสุดท้ายของเทพบิวไม่ว่าจะเป็น100เมตรและ200เมตรครับถัดมาครับในวันเดียวกันจะเป็นการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายรอบแรกโดยจะวิ่งเวลาไทยครับ20นาฬิกา12นาทีและวันที่28กันยายนจะเป็นรอบชิงชนะเลิศครับวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายแข่งขันในเวลาในประเทศไทยก็คือ 20.23 นาทีสำหรับกรีธาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม 2020

12ที่เมืองหังโจวประเทศจีนนั้นนักกรีฑาไทยสามารถคว้ามาได้เพียงแค่2เหรียญเงินจากประเภทวิ่ง100เมตรชายของภูริพลบุญสอนและประเภทวิ่งผลัด4คูณ100เมตรทีมหญิงลมกรดสาวไทยครับซึ่งก็คว้าเหรียญเงินเราย้อนกลับไปดูครับทีมกรีฑาไทยในอดีตสำหรับอีเวนต์4คูณ100เมตรชายที่เคยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาถึง3สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี1970จนถึง1978แล้วก็ยังเป็นชาติแรกครับที่คว้าเหรียญทองในประเภทนี้ถึง3สมัยติดต่อก่อนจะมาเสียแชมป์ให้กับจีนในช่วงปี1982หลังจากนั้นทัพไต้ฝุ่นไทยก็ห่างหายจากความสำเร็จไปนานถึง16ปี8ปีต่อมาที่ปูซานเกาหลีใต้นั้นทีมไต้ฝุ่นไทยก็ทวงความยิ่งใหญ่กลับมาได้สำเร็จหลังจากที่เบียดเอาชนะญี่ปุ่นคว้าเหรียญทอง 4x100 เมตรชายไปครองเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีและป้องกันแชมป์ได้ที่โดฮาในประเทศกาตาร์อีกครั้งในปี2006ส่วนทีมไต้ฝุ่นสาวไทยนั้นก็ไม่แพ้เช่นเดียวกันครับคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันในปี1978สาวไทยล้มญี่ปุ่น3สมัยรวดซึ่งเป็นแชมป์ในตอนนั้นลงได้พร้อมกับคว้าเหรียญทองมาครองเป็นครั้งแรกจากนั้นที่ควางโจวเกมปี2010ประเทศจีนไต้ฝุ่นสาวไทยก็สามารถสร้างชื่อให้ลือลั่นด้วยการคว้าเหรียญทองได้หลังเบียดเอาชนะนักวิ่งเจ้าภาพต่อหน้าต่อตากองเชียร์ชาวจีนหลายหมื่นคนในสนามชนิดที่เรียกกันว่าเป็นโมเมนต์แห่งความทรงจำของคนไทยและชาวเอเชียและนั่นก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ทีมผลัดสาวไทยนั้นได้สัมผัสกับเหรียญทองกับการแข่งขันเอเชียนเกมสำหรับวิ่งระยะ100เมตรชายนั้นทัพนักกรีธาไทยเคยคว้าเหรียญทองมาครองได้2ครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกในปี1974หรือพ.ศ. 2517ที่กรุงเตหะรานประเทศอิหร่านจากฝีเท้าของอนัตรัตนพลและอีกครั้งหนึ่งในปี1978หรือพ.ศ. 2521จากสุชาติแจสุรภาพในประเทศไทยนั่นก็คือเรื่องราวของ Sport Focus ประจำสัปดาห์นี้ครับสุดท้ายต้องขอบคุณบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดรถจักรยานยนต์ Honda บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชน Abec มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยและยางรถยนต์ Kenda ผมอาจารย์ทัศน์กุลและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่ทำมาตอนแรกผิด
1: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
2: ห้องแคบพอมูส
1: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
0: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
1: มาฟังเรื่องที่ใช่
3: เข้าใจทุกมุมมอง
1: ห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
4: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังเอาอะไรก็เกิดขึ้นได้
5: ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
4: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
5: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
6: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30
7: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื
8: ่
7: อ
8: ทุกคนแข่งกัน
7: คอมเมิร์ซ
8: เขาจะช่วยเรามากๆ
7: เขาคิดครบลูปอะ
9: ขนาดนั้นครับ

0: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางช่อง9กด30
1: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพลากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมคะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากที่ใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้ค่ะครเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะ
3: ครับ
1: จากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะสวั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับโอ้มาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
4: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
1: ความ
4: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
1: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
4: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ย
3: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหร
1: ือ
4: ว
1: ่
4: าติดผมคุณผู้หญิง
3: ครับ
4: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบเส
3: ร็
4: จเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
3: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็
1: ค
3: นะคุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
1: ค
3: นะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี้เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนีย
1: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
4: ได้ครับ
3: ครับ
4: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10วันครับ
1: ครับ
4: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผ
1: ม
4: โดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
1: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกระดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได้
3: แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้

0: ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
1: ไม่มีกลิ่น
0: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
1: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
2: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล Oyo Quality Award
0: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียส
1: คุณผู้ชมค่ะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลายอ
0: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
1: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณย่าๆยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
0: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
2: เขา
0: สวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
1: น้ำยำ
0: มาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะ
1: โ
0: อ
1: ้
0: โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากเรากินครับ
1: โอ้โหดีไหม
0: ดี
1: เมนูเปลืองข้าว
0: คือ
1: จริง
0: ๆมันเค็มกำลังพอดีแล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
1: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ่
0: ม
1: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
0: นิดเดียว
1: ม
0: ัน
1: น
0: ุ่
1: มมากใช่เนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่นๆไม
0: ่
1: ว่าจะมาทำเป็นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
2: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
1: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
0: กินข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
1: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
0: ม
1: ัน
0: คืออะไรครับพี่แอม
1: หมูสับผัดปลาเค็มค
0: ่
1: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
0: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
1: แบบนี้นะ
0: มาเลยจ้า
1: เอามาขยี้ข้าวนะ
0: ค
1: ลุกนะทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
0: กินไปเลยจ้า
1: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
0: กลิ่นเป็นไงคะ
1: กลิ่นดีมาก
0: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอั้มไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
1: มันมีความเค็มแบบนวล
0: ๆ
1: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
0: ใครอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
1: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
0: จ้ะ
1: อ่ะเปิดฝารอดูนี
0: ่
1: ซูมเข้ามาทุกคน
0: ครับผม
1: มาดูข้างใน
0: ครับ
1: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดีแต่
0: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
1: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างๆขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
0: มาหน่อยขอหน่อยขอหน
1: ่อยนี่ข้าวเหนียวอยู่นี
0: ่
1: ไปแล้วนะ
0: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
1: อร
0: ่อยนะเอ้ามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆแล้วสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา @sideshopmania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โอ้อยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
2: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
0: ั
2: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวก
0: ครับ
2: ได้เอาไปทานกันครับ
1: ครับ
2: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
1: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
0: อ่าวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับ เอาละครับทุกท่านให้ทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ sideshopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อ3พอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
3: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสิกไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
3: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครง Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอร์ฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
3: ให้ดูนิดนึงทำไมสายเข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะ
2: จริง
3: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
3: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆ
2: จริง
3: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาลอกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
3: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
2: ือ
3: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี่
3: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวน
2: ี้อยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Airflow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
3: เฮ้ย
2: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
3: ็
2: นเช
3: ื่
2: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ เขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
3: ใช
2: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นปะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
3: ้
2: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
3: ้
2: กล
3: ับ
2: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
3: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
2: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
3: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
2: สาวอวบไม่ว่าจะลูก

0: 1ลูก2ลูก3ลูก4
1: เออเนื้อเค้าเยอะ
0: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเค้าก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
0: ่
1: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในสปีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่3
0: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำพอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
0: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
1: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
0: อุ๊ยรสมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
1: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: ฮัลโหลซาบีน่ายกระดับการใส่บราไร้โครงซาบีน่าแฮปปี้บราพรีเมียมถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอร์ฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอร์วีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
1: ดูนิดนึงทำไมใส่เข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
0: ม
1: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวย
0: ๆ
1: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
0: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
1: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
0: เต้าสามเต้าสี
1: ่ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวน
0: ี้อยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
1: เฮ้ย
0: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
1: ็
0: นเช
1: ื่
0: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ เขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
1: ใช
0: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
1: ้
0: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้กลับมาเป็นทรง
0: เหมือนเดิม
1: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
0: ถูกต้องดูค่ะ เห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบิน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
0: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
1: เออเนื้อเขาเยอะ
0: ไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีเราจะสวยขึ้นมาทันทีเลยที
0: ่
1: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยรีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่3
0: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: แต่วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: แบบว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
6: ตอนนี้ขอโทษนะฮะตอนนี้หอมไปทั้งตะตูแล้วครับพี่ชมพู่
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเติมมาด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยนะจริง
5: ติดเอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
6: ้เออจริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
5: ใช่ค่ะ
6: โอ้นะ
1: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแปนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสารสกัดใส่ให้เพียบเลยแล้วก็เอาง่ายๆทั่วทั้งตึกอะเนาะตึกครีมเอ็มใช้กันหมด
5: ติดอกติดใจกันหมดแล้วชอบที่เปี่ยวใช้คำว่าแตกแตนมากเพราะแตกแตนจริงๆนะจะบอกก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนขา มีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆเพราะหลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศกันเยอะเลยหลายคนได้ลองติดใจนะอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยนี่ดิฉันป้ายทั้งตึกแกมมี่แล้วทุกคนครูสลาแม่นางศิริพรคุณกันตองคุณแช่มแช่มรับพี่ต่ายอรทัยคุณเต๋าปวลีคุณเต๋าภูสินคุณเบียร์พร้อมพงษ์น้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงษ์สะทอนน้องกีตาร์ด้วยโอ้โหหลายคน
6: จริงจริงจริงอะ
5: คือทุกคนไม่ต้องวัยแบบสูงอายุมากนะเขาก็ติดใจนี่พี่ดีเจพี่
6: อ้อย
5: ก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะ
1: เ
5: หนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญกลิ่นมันติดเสื้อผ้
6: า
5: ใช่หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพลีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นประคบตามเราตลอดเวลารู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
6: นะกล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
5: ใช
6: ่อันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
5: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีว่าจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
1: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐานได้แล้วเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
5: จัดโปรให้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,850 บาทวันนี้999เหล
1: ือ
5: แค่999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้ @shopmania ค่ะ
1: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
6: แต่เดี๋ยวก่อนขอลองก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด
5: ไม่ต้องนวด
6: ไม่ต้องเค้น
5: ใช่อ่
6: ะหลายคนจะชอบเป็นพวกไอ้ก้อนลูกหนูแบบ
1: เราเดินเยอะ
6: ไอ้แบบนี้นะฮะ
5: ใช่ๆ
6: พี่ชมพู่บอกว่าถ
5: ้
6: าปวดตรงไหนป้ายตรงนั้น
5: ใช
6: ่แล้วก็ทา
5: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นป่ะ
6: ซึมแล้วก็ ต้องรีดไหมพี่
5: เหนียวไหมเหนียวเบาเบาใช่แบบว่าเค้นเบาเบาอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
6: ไอ้ที่มันเป็นสักพักมันก็จะคลาย
5: รู้สึกไงรู้สึกไงอ
6: ุ้ยแต่ละมันอุ่น
1: มันสบายขึ้นเน
5: า
1: ะ
5: มันอุ่นขึ้น
6: สำหรับผมรู้สึกมันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนที่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีลูกประคบมันประคบอยู่อ่ะ
5: จริงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณเอาไปลองใช้นะคือแบบเดิมๆที่คุณใช้อยู่อยากให้ลองพักไว้ก่อนลองแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ดูนะคะ

0: มันเป็นเนื้อครีมจริงๆอาจารย์พูดท้ายดูตรงนี้มันเหมือนทาครีมเลยทุกคนแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันอุ่นๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีลูกประคบประคบเราแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตึงเส้นปวดตรงไหนทาตรงนั้น
1: ใช่แล้วอย่างช่วงนี้นะคะถือมือถือบ่อยใส่คอนเทนต์ไงม
2: ือ
1: ถือดูจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตรง
2: น
1: ี้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเนี่ยนวดรีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสบายๆค่ะไม่ต้องเค้นจนช้ำนะคะแล้วเนี่ยเห็นป่ะซึมเลย
0: มาเดี๋ยวพูดจะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพูดปวดๆนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพูดนะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพูดลูก2แล้วว่าดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็นไหมทุกคนไม่เหนียวเหนอะหนะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพูดนะก็คือทำให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเงาไผ่น้ำมันระกำแล้วก็การบูนด้วยฉะนั้นเนี่ยคัดมาและคัดสรรว่าเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
2: กลิ่นดีมากจริงๆ
0: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอ่ะ
1: น้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวต้นโพอ่ะ
0: ใช่ทีนี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงานไหมคุณ
1: ใช่โรงงานใหญ่โต
0: โรงงานใหญ่โตได้มาตรฐานแล้วเราก็เลือกใช้ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นความสะอาดเนี่ยดีแน่นอนไม่มีอะไรหลุดมาปนเปื้อนแน่นอน
1: ได้ข่าวว่าพี่ผู้เป็นนักปวดเหรอ
0: นักปวดเฮ้ยใครสนิทกับผู้จะรู้เลยผู้
1: แต่ก่อนเห็นที่กองอ่ะนอนนวดตลอดเลยเน
0: าะจริงติดร้านนวดมากๆว่างทีไรเนี่ยต้องแวะไปร้านนวดชั่วโมงหนึ่งก็เอา40นาทีก็เอาหรือว่าบางทีไม่มีเวลาโทรตามหมอนวดมานวดตามที่ทำงานเนี่ยหรือไม่ก็โทรไปนวดที่บ้าน
1: ใช
0: ่เพราะติดนวดมากจริงๆมันผ่อนคลายอะเนาะทีเนี้ยพอเราได้ลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเบาแรงได้เยอะเลยเบาแรงตัวเราเองไม่ต้องหอบสังขารไปนวดที่ร้านแล้วก็เบาแรงหมอนวดด้วยฉันดูลูกทั้งวันเนี่ยสองคนลูกชายด้วย
1: แล้วขี่
0: ห
1: ลังบ้างอะไรบ้าง
0: เล่นกับลูกต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีก่อนนอนนะเอื้อมไปหยิบของหัวเตียงนะตึง
2: วิธีแม่
0: เคยเป็นมากบางทีตึงจนขึ้นหัว
1: เป็น
0: ตึงจนปวดหัวแต่ได้ตัวนี้ไปนะใช้ก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลย
1: ใครอยากลองเซตนี้นะคะเป็นกระปุกใหญ่กระปุก50กรัมเนาะก็คือแบบให้เยอะเลยอ่ะ5กระปุกน
0: ะ
1: แล้วก็นวัตกรรมอย่างดีใส่มาให
0: ้ใส่มาให้ด้วยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะใครที่เป็นแบบว่าขี้ปวดเมื่อยติดร้านนวดนะอยากให้ลองเปิดใจลองสักครั้งนึงแล้วจะติดใจปกติ5ขวดเนี่ยนะ250กรัม 1,850 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะพิเศษลดให้เหลือแค่999ไปหน้าร้านตำรับไทยก็ไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะเฉพาะรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะ999นะคะแต่ต้องโทรด่วนที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
1: แค่ทาอย่างเดียวก็รู้สึกคลายปวดแล้วแต่ใครมีอุปกรณ์นวดอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช้ร่วมด้วย
1: ฟินเลย
2: จริงถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วอ่ะพกไปได
0: ้พกไปได้เลยเพราะว่าคนที่เขาทำอาชีพนะเขาก็เอาไปลองใช้ตัวเขาเองก็ชอบเพราะเบาแรงมือเขาไม่ต้องมารีบมาเค้นคนที่ได้รับการบริการก็ชอบเพราะกลิ่นมันดีไม่เหนียวไม่แสบผิว
1: อันนี้คุณบอมอ
0: ันนี้คุณบอมอันนี้คุณบอม
1: เนี่ยเห็นไหมก็นวดลูกค้าก็ติดใจลูกค้าก็ชอบมันเบาแรงหมอนวดอ่ะกดตรงนี้บางทีนะกดจนตัวเองปวด
0: นิ้วล็อก
1: นิ้วล็อก
0: นี่คุณเบนก็เอาไปลองใช้เหมือนกันตัวเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใช้เขาก็เบาแรงที่บอกมันเบาแรงไม่ต้องรีบไม่ต้องเค้นไม่ต้องกดเส้นอย่าไปกดเยอะๆนะบางทีมันระบมแล้วเราป่วยได้นะ
1: ใช่แล้วนะใครใครก็ใช้พี
0: ่
1: ด
0: ี
1: เจพี่อ้อย
0: พี่อ้อยเนี่ยชอบมาก
2: แต่มันต้นคงใช้กันว่าอันนี้คือต้นเหตุ
0: จริง
2: คนนี้คือต้นเหตุคนนี้คือคนป้ายยา
0: เพราะว่าชอบพกไปตามกองแล้วก็ตะเวลาควักออกมาใช้ทุกคนจะอะไรอะไรแล้วก็ป้ายยาลองทาสิคะลองทาแล้วทุกคนพอใช้แล้วเอ้ยมันไม่เหนียวแฮะมันไม่แสบผิวมันไม่กองหน้าผิวแล้วกลิ่นมันดีแฮะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกอะเวลาใช้แล้วมันรู้สึกสุดตัวเหมือนมีลูกประคบแฮะไปป้ายยาใครชอบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งตึกละอย่าว่าแต่ศิลปินนะแม่บงแม่บ้านพี่รปภรปภพกกันหมดเลยนะ
2: ทุกคนทำงานทุกคนเหนื่อยไง
1: ง่ายๆสปาข้างบนอะบนตึกเราอะเขายังใช้อันนี้ใช้ดีมากนะคะอย่างเงี้ยบอกเลยนะแล้วที่ชอบคือความเป็นเนื้อครีมคือมันไม่ติดมือทาแล้วแบบเวลาไปจับกระเป๋าจับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับว่า5กระปุกนี้999บาทเท่านั้นนะฮะ
1: เหลือ1นาทีสุดท้าย
0: 1นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะ กระปุกใหญ่นะวันนี้ไซส์ใหญ่50กรัมปกติคุณจะเห็นไซส์30กรัมนึกออกไหมวันนี้เราให้50กรัมคือไซส์ใหญ่เลยเราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะสายไม่ว่างใจเย็นๆนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
1: ต่อสายไว้นะคะจะออฟไลน์ออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี
0: ้
1: จะหน้าช็อปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะราคานี้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
0: ใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีช่วงนึงก่อนหน้านี้เราขาดสต็อกนะผลิตไม่ทันเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้เราผลิตล็อตใหม่ให้แล้วนะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้
1: ใช่
0: นะคะ
2: และย้ำอีกรอบสุดท้ายนะครีมแก้ปวดเมื่อยนะไม่ใช่ว่าของใครก็จะมาใช้คำนี้ได้นะฮะ
0: แพ็กเกจก็ทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
2: ่
0: ซื้อไปถวายพระเนาะก็ได้บุญเนาะเนี่ยดูแพ็กเกจสิเป็นของขวัญได้เลยนะใช้คุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เขาก็ได้เป็นของขวัญดีมากๆเลย
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค
3: ่
0: ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซ็ตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะตัววันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: Shopmania ค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยกับพี่ปิงนั่นเองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีพี่ปิงสวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคนค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายการเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
2: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
3: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัยน
1: ี้อันนี้คือยืดอก
2: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเนี่ยแกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
3: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
3: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
2: ่
3: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะ
1: ครับใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
3: ั
1: วนี้ช่วยได้
3: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
3: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
3: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
3: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่
2: ม
3: ้วนเฉยๆ
2: ครับพี่
3: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
2: บีบ
3: เรามีบีบดีด้วยนะ
2: ครับผม
3: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้มันมีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
2: ้
3: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
1: ้
3: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์ได้แหละตัวดีเลย
2: นิ้วล็อกนิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วทั้งมือแล้วก็ไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
3: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
3: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่มั้ยฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
3: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
2: ครับผม
3: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
2: คร
3: ับ หรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ซึ่งอันนี้แอมชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
3: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันหนักหร
2: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
2: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
3: ่
2: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
3: เดินหน้าจะวิ่ง
2: เดินแล้วมาจะวิ่งพี่ปิงครับพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างนี้ดูแล
3: ทุก
2: เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
3: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
2: ครับ
3: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดกดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันเนี่ยมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
2: ครับ
3: นิ่งนะ
2: ตอนนี้ฮะ
3: กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
2: หูหูกระดิก
3: นิ้วนี้เป็นกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
2: ครับก็ตอนนี้แหละ
3: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้ว ต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได้แล้วการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดีใช่ไหมคะ
2: บีบดี
3: บีบดีบีบดี
1: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
2: เหยียบดี
3: เหยียบดี
1: ตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
2: มา
1: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดีอ
3: ันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
1: ขา
3: เสียไหมอันนี
1: ้ไม่
2: เสีย
3: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
2: พี่ใส่รองเท้าอยู
3: ่ใส่รองเท้าอยู่ขอโทษที
1: เซตนี้คุณผู้ชมค่ะ

0: 0330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซช็อปมาเนี่ยนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้ผมเนี่ยเจ้าแห่งท่า
0: เลยท่าเลย
2: ท่าเนี่ย
1: ออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุกท่อ
2: มีหลายท่าฮะ
1: ครับผม
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะคราวนี้เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องฉุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
1: เด
0: ี
1: ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
2: หน้าอก
1: นี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: เบาๆเลยครับ
2: นุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหล่ติดไหมฮะบางคนเป็นไหล่ติดครับเอาคือซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
2: ทำ
1: ได
2: ้ฮะ
1: เราทำให้ดูครับ
2: นี่ท่ายืนนะ
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้จะเป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเรา

0: บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: ถูกต้องครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
1: ครับ
2: น้องพิวเล่นท่า
1: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล

0: ริงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมุติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่แ
0: ค่ไหนสวัสดีครับที่รัก
2: แค่สมมุติ
1: ค่ะ
0: เขาจับที่เฉยเฉยงี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
2: ทำยังไงคะ
0: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี
3: ่ยางเนี่ยแข็งขึ้น
0: ยื
3: ดเพราะว่าห่วงมันน้อยลง
1: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเสริมให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
0: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
2: ใช่
0: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
2: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: เพื่อที่จะเอาไปเพิ่มความยา
0: วอันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส่หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลย
1: คร
0: ับ
1: ผมโ
0: หแล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
2: ทำไมคะ
0: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
2: า
0: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทอะไร
2: ใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
0: เหลือเท่าไหร่ครับ
2: จ่ายเบาๆ990ค่ะ
0: 990บาท
2: ใช่
0: น่าเชื่อมถูกอย่างนี
2: ้
1: 2 ปี
2: เต็มใช้แล้วจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็คเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
0: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะครับ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
0: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
0: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม้
0: นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราน แบบนี
2: ้เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค
1: ์
2: ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: ไม่ได้ใช่ไหม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยสะบักได
2: ้ให้สามี
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ไหนลองดู
0: สามี
1: เลยไม่สามีหรอกคะ
2: ผม
1: เล
2: ิกผมเลิกอย่าง
0: นี้ใช่ไหมสบายไหม
1: สบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได้

0: ันบีบบริหารมือได้
1: ต้องนิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
2: เล่นโทรศัพท์เยอะ
1: เล่นโทรศัพท์จับเมาส์อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้อ
2: ันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงแบบว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
3: มันมีเส้นประสาทใหญ
2: ่ครับผม
3: ผมชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากนะดีมากเลยทีเดียว
2: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี
3: ้เนี่ย
2: นี่เลยครับ
3: ลงมาที่เท้า
2: เลยที่เท้าเลยครับ
3: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
1: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
2: เพราะว่า
1: ใส่ส้นสูงทุกวันถ้าหากว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะเคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
2: นะครับ
3: แต่
1: เ
3: นื้อไม่ไหวไง
2: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลนึงแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
1: ี
2: อ
1: ุ้
2: งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
3: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้อุ้งไตสารพัด
2: ดูจากตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
3: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได้ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
2: ครับ
3: นะฮะแล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
1: อ
3: ย่าไปนอน
1: เขา
3: ให้นอนแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้
1: อ
3: ย
1: ครับผมเป็นอุ้งเท้า
3: ก็สามารถเดินสบาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตัวสลักเพชรได้นะ
2: แก้สลักเพชรจม
1: ใช่ได
2: ้
1: แต
2: ่
1: ท่ายืนอ่ะให้ลงมาเป็นท่านั่ง
2: นะผมลองนั่งนะผมลองนั่งดูสมมติผมนั่ง
1: นี่เห็นไหมดูมันมาก
3: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
2: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต
3: ่สมมติเชิญพยาบาล
1: สามารถเปลี่ยน
2: ภรรยา
1: เป็นท่านั่งแบบนี
2: ้
1: แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ
2: ่
1: ะในการนวดสะบักนวดคอมาไหลไปด้วยก็ได
2: ้นี่
1: ค่
2: ะสะโพกตรงนี้
3: ประโยชน์เยอะมาก
1: นี่คือครบมากเลยนะ
3: เส้นนี้ครบมาก
1: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
2: ี
1: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
2: โอ้นี่เลยนะครับ
3: ยืดดี
2: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพ
3: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
2: ครับผม
3: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
2: ถูกต้อง
3: วัยรุ่นเลย
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
1: คือไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหร
2: ือ
1: ว่าอันตรายเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่องของใหญ่เครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเง
2: ี้
1: ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
2: ้ถูกต้องแต่อันนี้สมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันนี้ค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
1: มี
2: หล
1: าย
2: ท
1: ่า
2: เมื่อกี้นี้นะฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหลติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหลของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
1: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
2: มันไม่ยืดหยุ่น
1: ใช
2: ่
3: ยังใช้กันอีกแล้ว
1: ผ้าขนหนูอ้าวเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านใช้
2: ครับแล้วคนนี้มาออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงให้ดูนะ
3: อุ้ยสั่นสั่นสั่นเลยสั่น
2: นี่นะ
3: นี่สองนี่ดูนะ
2: นี่นะนี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
3: เพิ่มความตึง
2: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนมีหลังแขนนี่ถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี้
3: ท่านี้ก็ดีนะ
2: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
1: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
2: ้
1: สำหรับผู้สูงอายุหร
2: ือ
1: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
2: ั
1: ่งเก้าอี้เล่นได้
3: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
1: ะ
3: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
2: ไม่ถึงนะ65
3: ปีแล้วเนี่ย
2: ผมรับประกันไม่ถึงแน่ๆ
3: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
2: ้
3: วคุณแม่ผมว่านอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มาคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
3: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
2: ่มา
1: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยค่ะ
3: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยจ้ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้คู่
3: ให้มาม่าถือเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมลองถือบ้างให้แม่ดึงซิแม่เก่งจังเลย
1: เขาจะสนุ ุขนะ
3: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
1: นี่ไง
3: สร้างความสุขให้กับในบ้านคุณแม่ก็อายุยืน
1: ถู
3: ก
1: ต้อง
2: นะครับจริงๆแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะ1เส้นนะพร้อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่ว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ2,248บาทวันนี้ใจราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มรีบโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์ก็มาที่แอดไลน์ช็อปมาเดียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
3: จบ
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
2: ถูกต้องคร
1: ับหลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่
2: าง
1: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวขี้เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
2: นี่ค่ะพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบหูลุกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
1: ใช่เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
2: ครับผม
3: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
2: คือ
3: มันพกพาสะดวก
1: ใช่ไหมคะ
3: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่นี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได
1: ้
3: แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
1: า
3: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บมันจะกระตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
2: ครับ
3: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรอง
1: จ
3: ะนิชินเลย
1: เพลิน
3: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
2: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
3: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
1: ไม่เสีย
2: พี่ใส่รองเท้า
3: เล่นไป3ครั้งแล้ว
1: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค
3: ่
1: ะ
3: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
2: ครับ
3: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
2: ครับ
3: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนน่ะใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะว่าอยู่ตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
2: ครับ
3: โอ้โห
1: ตลอดเวลา
3: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
1: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
3: เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอย
2: ู
3: ่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว
1: ้
3: ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นรีบๆไขว่คว้าหากันมา
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
2: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วยเอ็มคอร์ดครับ
1: จะมีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว
2: ่
1: าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับคือหอมจังเลยอ่ะหอมหอมมาก
1: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับเซอร์เนียนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: ขา1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะ

พาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sai shopmania

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สั่งมา3รอบแล้วนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะซื้อใช้มาหลายยี่ห้อแล้วแล้วอันนี้ดีสุดให้สามีใช้บางทีเมื่อยปวดอะไรเงี้ยได้ผลจริงๆอะค่ะ
2: พอดีได้สั่งน้ำมันนวดสุภยะของน้องเข้ามาใช้แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้สั่งมา 3-4 รอบแล้วค่ะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะคะแต่ก่อนนี้ปกติแล้วเวลานั่งนานๆหรือเวลาที่จะขยับอะไรไปไหนหรือนั่งเกินแบบมันทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาลุกขึ้นยืนอะไรเงี้ยจะลุกไม่ได้ถนัดเสร็จแล้วว่ามาเจอน้ำมันสุกยาก็ได้สั่งเขามาหลายรอบแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ขยับขยื่นได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็อาการปวดเมื่อยไม่มีแล้วค่ะน้ำมันนวดสุกยาใช้ดีจริงๆค่ะ
3: นั่งทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นนะฮะก่อนจะกลับก่อนจะเลิกเนาะใช้น้ำมันนวดสุกยะตัวนี้ฮะทำให้อาการดีขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้เป็นประจำครับสดชื่นครับแนะนำครับน้ำมันสุกยะผมสั่งมาหลายรอบแล้วครับดีจริงๆอันนี้ขอบอกต่อเลยครับ
4: มาแล้วค่ะสุกยะตัวดังนะคะใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้อะไรมาไม่จบให้สุกยะเป็นตัวจบนี่คือเป็นเนื้อน้ำมันที่ไม่ต้องนวด
5: ว้าว
4: มีปัญหาตรงไหนทาไปเลยทั้งตรงกล้ามเนื้อทั้งตรงเส้นเอ็นได้ครบจบในขวดเดียว
5: ครับ
4: แล้วสูตรนี้คือสูตรออกฤทธิ์เร็วจะรู้สึกได้ถึงความเย็นสบาย1ขวดแบบนี้ขายอยู่390บาท
5: ครับ
4: ทุกทีทำโปรลดสุดๆจะเป็น8ขวดพันเฉพาะวันนี้เดี๋ยวป้องจะให้8ขวดพกพา
5: ว
4: ่อนไปอีกเป็น8แล้วเอาไปอีก8รวมเป็น16ขวดแล้วจ่ายแค่999บาทค่ะ
5: ย้ำนะแม่นะพ่อครับ100สายเท่านั้นใครที่อยากจะได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ซื้อ8แถม8999บาทใครอยากได้กดโทรศัพท์ไปเลยครับเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอเอาให้ทันนะจ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้คือความคุ้มถูกไหมคุณป้อง
4: ใช่คือคุ้มมากไม่เคยให้16ขวดมาก่
5: อ
4: นครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งแรกแล้ววันเดียวด้วยที่จะให้โปรนี้นะคะใครที่เป็นแฟนสุกายะอยู่แล้วซื้อตุนเลยป้องบอกเลยโปรนี้คุ้
5: ม
4: แต่ใครไม่ทดลองใช้อยากให้ทดลองใช้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
5: ครับ
4: มันดียังไงทำไมคนถึงติดใจกันเยอะทำไมคนถึงซื้อซ้ำกันเยอะเพราะอะไร
5: เพราะว่าหลายคนมีอาการปวดแล้วแม่เคยสังเกตตัวเองบ้างไหมว่าเวลาเราปวดเนี่ยโอ้โหไหล่บางคนเนี่ยขึ้นเป็นลูกแล้วมันจี๊ดขึ้นถึงหัวแล้วมันไม่ใช่แค่ไหล่นะแม่ไล่ไปบางคนเนี่ยหลังถึงเอวเนี่ยเคล็ดมีอาการเคล็ดขัดยอกแล้วปวดลูกหลานดึกๆเดินๆต้องให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องมานวดให้บางคนเนี่ยระบมไปถึงขาพอหลังร้าวปุ๊บหลังเจ็บปุ๊บเอวมีปัญหาปุ๊บข้างล่างนี่เจ็บหมดเลยข้อคงข้อเข่าข้อขาเพราะฉะนั้นอาการปวดอาการเมื่อยมันทำให้เราเนี่ยไม่สบายตัวเราถึงต้องหาตัวช่วยที่สามารถบรรเทาอาการได้
4: ทีนี้ตัวหลายจุดเนี่ยมันไปเค้นเขาไม่ได้นะพอไปเค้นปุ๊บมันระบ
5: ม
4: พอไปเค้นปุ๊บมันเจ็บเราเลยทำตัวยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกยะขึ้นมา
5: ครับ
4: เขามีตัวยาเข้มข้นมากบางทีนะปวดตามข้อเนี่ยพวกตามข้อศอกพวกน
5: ี้
4: น
5: ะ
4: หรือปวดตามข้อมือพวกนี้ไปกดไปเค้นปั๊บนะมันระบมยาไปเค้นเอาเนี้ยทาปุ๊บทิ้งๆไว้แบบเนี้ยทิ้งๆไว้แบบเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะหรือตามมือตามซอกมือแบบ
5: ให้หมดใช่ไหมคุณพ่อ
4: ทาแบบเนี้ยนะเนี่ยแล้วทิ้งไว้แบบเนี้ยเนี่ย
5: ครับ
4: เนี่ยทิ้งตบๆนิดนึงตบๆนิดนึงเดี๋ยวเนื้อน้ำมันนะเขาซึมเข้าผิวเสื้อเขาซึมเข้าเส้นนะ
5: ครับ
4: ตัวยาสมุนไพรทำงานแล้วนะเห็นป่ะ
5: เห็นไหมซึมไปแล้ว
4: ซึมไปแล
5: ้
4: วแล้วเราจะรู้สึกนะขอทิ้งไว้แป๊บเดียวจะรู้สึกเย็นผ่อนคลายคลายบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยดีมากๆค่ะ
5: ให้ดู1เคสหมอประสานจังหวัดราชบุรีคนนี้เป็นหมอนวดแก้อาการสังเกตเวลาลูกค้าไปชอบมากแล้วเห็นลูกค้าถือไหมเขาถือขวดของน้ำมันขวดสีน้ำเงินก็คือสุกยานี่แหละเพราะอะไรลูกค้าไปพอไปแก้อาการเสร็จปุ๊บไ

0: ลิ่นของดอกกาสะลองหรือว่าดอกปีบที่มาจากตัวน้ำมันนวดนะเขาถามกันบอกเลยว่าหมอประสานครับใช้น้ำมันนวดตัวไหนทำไมผมใช้รู้สึกว่ามันสบายตัวจังเลยหมอประสานบอกเป็นเสียงเดียวเลยว่าต้องใช้สุกายาเท่านั้นเพราะเป็นน้ำมันนวดเทคโนโลยีนาโนที่ทาแล้วไม่ต้องนวดซึมเข้าผิวซึมเข้าเส้นช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่เคยได้นะผมอยากให้ได้โปรเด็ดตัวนี้ไปคุณป้อง
1: อันนี้12 ml นะคะแล้วใช้ได้นานด้วยคือเปิดมามันจะเป็นหัวเหล็กหัวลูกกลิ้งแบบนี
0: ้
1: กดลึกไปเลยค่ะตรงไหนที่มันตึงนะคะรีดเค้นเส้นไปได้เลยนะคะซึ่งขวดหนึ่งเนี่ยขวดใหญ่แบบนี้ป้องขายอยู่ขวดละ390ที่ป้องขายตามร้านขายยาข้างนอกนะ1ขวดอ่ะคือ390แต่ในโปรโมชั่นในทีวีที่ทำโปรกัน
0: อ
1: ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ8ขวด1,000
0: ครับผม
1: นะคะแต่เฉพาะวันนี้พิเศษเลยนะคือเดี๋ยวป้องจะให้ตัวขนาดพกพาไปอีก8ขวดน
0: ั่
1: นหมายความว่าวันนี้จะได้8ขวดนะ12 ml แถมอีก8ขวดพกพารวมเบ็ดเสร็จทั้งหมด16ขวดเต็มๆเลยนะคะแล้วไม่ต้องเพิ่มตังค์นะจ่ายตังค์เท่าเดิมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ถ้ากดโทรศัพท์ติดเข้ามาแล้วรอสายแป๊บนึงนะครับ8แถม8ย้ำว่าหมดโปรนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะครับย้ำว่าที่นี่เท่านั้น16ขวด999บาทเห็นเบอร์หน้าจอกดมาได้เลยครับ
2: ตั้งแต่ได้น้ำมันนวดสุกายะมาทำให้เส้นเอ็นผ่อนคลายเวลาเป็นลมเป็นอะไรดมสดชื่นหายใจโล่งสะดวกสบายตั้งแต่ใช้มาค่ะเส้นเอ็นที่ตึงมันปวดมันเมื่อยตรงไหนลองใช้น้ำมันทาดูนะคะจะเบาบางลงค่ะใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
3: แต่ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมามันจะเป็นคล้ายๆลูกกิ้งแบบนี้นะคะป้าก็เห็นแล้วป้าก็สนใจก็เลยให้หลานสั่งซื้อค่ะโอ้ใช้ดีมากเลยค่ะเวลาที่เราปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะปวดศีรษะนะคะเราไม่ต้องมาใส่ฝ่ามือแล้วค่ะตอนนี้เรากิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งไปหมดเลยนะคะทั่วจะเป็นตรงไหนปวดตรงไหนปวดหัวของหัวเข่าอะไรทาได้หมดเลยค่ะโอ้สะดวกสบายมากเลยนะคะสุกายะเป็นแบบคล้ายๆว่าก็เหมือนน้ำมันทุกวันนั่นแหละค่ะแต่มันใช้เป็นแบบลูกกิ้งโอเคค่ะเขาใช้ดีมากเลยค่ะ
0: โปรโมชั่นยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด12 ml ปกติขวดละ390บาทวันนี้รับยกเซตไป8ขวดแต่ยังไม่พอฮะถ้าโทรมาเป็น100สายแรกวันนี้นะครับเราแถมตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด3 ml ให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ได้ไป16ขวดจะราคามูลค่า 3,912 บาทไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอโทรหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกแม่ตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะฮะใครที่ยังไม่เคยลองผมบอกเลยแม่เปิดใจลองตัวน้ำมันนวดจากสุกายะเพราะอะไรเพราะใช้แล้วดีจริงผมเป็นคนนึงที่มีปัญหานะยกคงยกของขับมอเตอร์ไซค์เนี่ย
1: เห็นพ
0: ี่
1: เจบีบ่นปวดแขนเป็นอาทิตย์แล้วนะ
0: คุณป้องแล้วที่สำคัญคือมันเป็นก้อนเลยเนี่ยคุณป้องเวลาเรารีดเนี่ยนะเนี่ยคุณป้องแม่เวลาเราถูเวลาเรานวดนะเวลาเราคลึงนะมันได้ฟิลมากแล้วมันดันนี่นะ
1: มันครบเลยนะทั้งเส้นเอ็นทั้งกล้ามเนื้อ
0: แล้วมันเข้าเร็วตรงที่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีนาโนคุณป้องมันซึมแล้วเห็นไหมอะสบายตัวแล้วเนี่ยตอนนี้แล้วกลิ่นของดอกกาสะลองนะคือความหอมที่ช่วยในเรื่องของการทำให้เราสดชื่นตอนนี้สบายตัวแล้วกล้ามนุ่งกล้ามเนื้อเห็นไหม
1: นี่แล้วจะบอกเลยนะ
0: ว่า
1: อายุเยอะๆชอบมากคือไปดูแม่พี่สมัยนิดนึงคือแม่พี่สมัยเนี่ยปัจจุบันนี้90กว่า
0: โอ้
1: คือคน90กว่าผิวเขาจะบางแล้วเจอพวกอะไรแสบๆนะมันจะแดงแล้วมันจะกัดผิวแสบ
0: ไม่ได้อย่างนั้นใช้ไม่ได้
1: ใช้ไม่ได้เลยใช้แดงไปหมดแต่แม่พี่สมัยเนี่ยเอาน้ำมันนวดสุกายะไปใช้
0: ครับ
1: แกบอกโอ้โหเย็นสบายไม่ร้อนไม่คันยิบแล้วทาไปแค่นิดเดียวนะแป๊บเดียวนะ 2-3 นาทีมันซุมเข้าผิวไปเลยมันไม่ต้องนวดพออายุเยอะอ่ะยิ่งไปกดมันยิ่งระบม
0: ไม่ได้นะ
1: จับไปนิดเดียวมันก็ช้ำแล้วคนแก่นะ
0: ถูกต้อง
1: แต่อันเนี้ยมันเป็นสูตรสำหรับคนอายุเยอะๆเลยไม่ต้องนวดนี่คือยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาสุกายะที่ใส่ตัวยาเข้มข้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องออกแรงนวดทาปุ๊บกลิ้งปุ๊บตรงบริเวณที่ปวดตบๆทิ้งทิ้ง
0: สบาย
1: แป๊บเดียวรู้เรื่อง
0: อ่ะไม่ใช่แค่แม่พี่สมัยเมื่อกี้80กว่าใช่ไหมคุณป้องไปดูยายเล็กอีกหนึ่งคนนี่90กว่าแล้วอันนี้คือตัวจริงเลยสังเกตว่าคนอายุ90กว่าทุกอย่างมันตึงหมดแล้วกล้ามนุ่งกล้ามเนื้อเส้นองเส้นเอ็นมันตึงหมดแล้วแกบอกว่าแกเนี่ยไม่อยาก

0: กระดูกกระดิกไปไหนเลยเพราะอะไรกระดูกกระดิกที่ก็เมื่อยปวดเอวเคล็ดนู่นเคล็ดนั่นเคล็ดนี่อยากจะนอนอยู่เฉยๆแต่ปรากฏว่าลูกหลานบอกไม่อยากให้แกนอนทำไงล่ะก็หาตัวช่วยมาพอนวดไปพอคลึงไปด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีนาโนย้ำว่าพอทาแล้วมันซึมเข้าผิวเลยพอซึมแล้วเป็นไงทุกอย่างมันคลายอะคุณป้อง
1: คืออย่าง
0: นี้มันเป็นการปลดล็อกอะ
1: คือโชคดีว่าในตัวยาบรรเทาปวดเมื่อยของสุกายัดเนี่ยมันมีพวกเถาวัลย์เปรี้ยงพวกเถาเวนอ่
0: อ
1: นเพราะฉะนั้นไอ้เส้นเอ็นที่มันตึงๆเนี่ยนะ
0: อุ้ยเครียดนะ
1: โอ้โหบางทีเนี่ยนะหลังที่มันเจ็บที่มันปวดเนี่ยก็เพราะว่าเส้นมันตึงเนี่ย
0: แหละ
1: คอที่มันเป็นลูกเป็นก้อนที่มันปวดเพราะเส้นคอมันตึงแหละเอ็นร้อยหวายบางทีปวดตามเข่าตามขาก็เพราะว่ามันตึงเนี่ยแหละเอาตัวสุกายะทาไปเลยแม่จ๋าแล้วไม่ต้องไปออกแรงในการนวดเยอะ
0: ครับ
1: แหมพออายุเยอะเราก็ไม่ค่อยมีแรง
0: ใช่
1: สูตรนี้คือสำหรับสูตรไม่ต้องนวด
0: ชอบมาก
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวป้องนวดขออนุญาตนวดเข่าม
0: า
1: คือปวดมากเลยนะคือตรงบริเวณเข่าเนี่ยคือป้องมีปัญหาย
0: ืนทั้งวันนะ
1: ใช่ยืนทั้งวันนะแล้วก็นวดไปแบบนี้นะเน
0: ี่
1: ยคือมันเป็นหัวเหล็กพอมันเป็นหัวเหล็กปุ๊บอ่ะเวลากลิ้งอ่ะมันจะมีความเย็นแล้วความเย็นอ่ะมันจะทำให้ลดอาการปวดได้ดีมากเลยนะแล้วกลิ้งปุ๊บมันลงล่องของมันพอดีเลยนะแต่ตรงเข่าอ่ะบอกเลยว่าอย่าไปออกแรงในการนวด
0: จริง
1: เอาทาถูๆตบๆพอแล้ว
0: ครับ
1: ก็ไล่มาเลยนะตรงน่องน่องเนี่ยนะโอ้โหเส้นเลือดขอด
0: ตึงไปหมด
1: ตึงมาก
0: ครับ
1: ขึ้นเป็นก้อนขึ้นเป็นลูกเลยใครไม่เคยเป็นเส้นเลือดขอดไม่รู้นะทรมานมากแล้วลามลงมาเอ็นร้อยหวายบางทีเนี่ยป้องอ่ะเป็นถึงรองช้ำเลยนะ
0: ครับ
1: คือแบบทุกครั้งที่เดินมันจะเจ็บๆอ่ะก็จะต้องเอาตัวสุกายะเนี่ยทาไปเลยเป็นประจำนี่แหละค่ะโอ้โหสบายอ่ะคือมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันดีมาก
0: โล่งแล้วนะตอนนี้
1: โล่งมากแล้วคือเนื้อเนี่ยมันซึมเข้าดีมากเลยอ่ะพี่เ
0: จ
1: ดีแล้วกลิ่นเนี่ยคือหอมต้องบอกเลยนะเอกลักษณ์ของสุกายะคือกลิ่นไม่ใช่แบบฉุนเหม็นแต่เป็นกลิ่นอโรมาเหมือนเข้าร้านสปาแพงๆหรู
0: ๆสบายๆเลย
1: แล้วใครที่แบบจ่ายเงินมาแพงๆนะเจ็บมาหนักนะสุกายะไม่จบไม่มีตัวไหนจบแล้วนะต
0: ั
1: วน
0: ี
1: ้คือเด็ดจริงอยากให้ทดลองใช้กันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้จัดโปรมาเลย1ขวดปกติ12 ml แบบนี้จ้ะแม่จ๋า390บาทราคาดีแล้วใช่ไหมเคยทำโปรลดสุดๆคือ8ขวด 1,000 บาท8ขวด 1,000 บาทไม่พอผมขออนุญาตแถมตัวพกพาให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเซตนี้แม่จะได้ไปทั้งหมด16ขวดแต่จ่ายราคาเดิมคือ999บาทใครอยากได้เบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอขึ้นแล้วโทรได้กดไปเลยครับ
2: ผมลุงอุ้ยนะครับเป็นพนักงานขับรถให้เจ้านายนะครับก็นั่งอยู่ในรถก็ 7-8 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็กลัวจะเดินได้นี่ก็ต้องยืนสักพักก่อนนะครับแล้วก็ขับรถไม่เหนื่อยนะก็เลยบ่นให้เจ้านายฟังนะครับว่าปวดตามเส้นตามเอ็นนะฮะขาตึงนะฮะ
3: เจ้านายก็เลยซื้อน้ำมันนวดสุกายะมาให้นะฮะ
2: ก็มาลองทาดูนะครับว่าเออมันดีขึ้นจริงๆนะฮะทาตามเอวตามขานะฮะเวลาลงจากรถตอนนี้นะฮะก็ไม่ต้องมายกขาออกอะไรออกนะฮะสามารถที่ลงรถแล้วก็จะเดินได้เลยนะครับก็ใช้แล้วดีขึ้นจริงๆครับผมนะฮะ
4: ป้าได้น้ำมันนวดสุกายะจากลูกศิษย์มาพอมาถึงบ้านป้าก็เปิดจุกดูเป็นลูกกิ้งรู้สึกกลิ่นหอมทาแล้วก็เย็นเย็นร้อนนิดๆรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะทาได้สองสามวันก็การปวดข้อเท้าก็ดีขึ้นนะคะเวลานอนก็หลับได้สบายเพราะว่าไม่ค่อยปวดข้อเท้าไม่ค่อยปวดเข่าทำให้นอนหลับสนิทด้วยนะคะต้องขอบคุณลูกศิษย์ที่แนะนำน้ำมันนวดสุกายะมาให้ป้าค่ะ
0: โปรโมชั่นยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด12 ml ปกติขวดละ390บาทวันนี้รับยกเซตไป8ขวดแต่ยังไม่พอฮะถ้าโทรมาเป็น100สายแรกวันนี้นะครับเราแถมตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด3 ml ให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ได้ไป16ขวดจะราคามูลค่า 3,912 บาทไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอโทรหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับแม่จ๋าต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้สายเข้าเยอะมากใครอยากได้โปรตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากสุกายะโปร8แถม8วันนี้แม่กดให้เร็วหน่อยนะใครจะให้โปรนี้ซื้อ8แถมตัวพกพาให้อีก8ราคาแค่999เพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้รีบหน่อยแล้วก็อีก1คนคุณป้องที่วันนี้จะมาร่วม พิสูจน์กับเรา
1: โอเค
0: ทำอาชีพของเรามานานพี่ตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อายุ
0: สาวสวย
1: เท่าไหร่แล้วอายุ
5: 60ค่ะ
1: 60นะคะเอาปัญหาชอบปวดปวดหลัง
0: นี่ไงก็ดูหลัง
1: แล้วก็หลังแก
0: ขออนุญาตนะ
1: กดไม่ลงเลยอ่ะคือแบบแข็ง
0: เดี๋ยวนะหลังหรือแผ่นไม้เอาดีๆทำไมมันแข็งขนาดนี
1: ้
0: คือคนทำงานเยอะ
1: ๆ
0: อย่างที่บอกคือพอคนทำงานเยอะๆมันก็จะมีอาการปวด
1: ให้เอาตัวนี้นวดกิ้งแบบนี้นะมันจะเข้าล่องเส้นหลังแบบนี้เลยนะเข้าล่องเส้นอย่างนี้เลยนะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะ
0: ดูฟินแทนอ่ะ
1: ใช่แล้วกลิ้งอย่างนี้เลยนะกลิ้งอย่างนี้เลยนะ
0: ให้ตัวหัวนวดนี่นะมันนวดไปเลยใช่ไหมคุณพ่อ
1: ใช่แล้วตัวนี้นวดแบบนึงไม่ต้องกลัวเปื้อนเสื้อผ้านะคะสูตรนี้มันเป็นเนื้อที่มันซึมง่ายแห้งไวไม่เหนอะหนาผิวปกติพวกแบบน้ำมันพวกนี้มันจะมันผิวใช่ปะอันนี้คือไม่มี
0: คุณป้องเวลาคุณป้องรีดทีนะ
1: มันถึง
0: มัน
1: โดน
0: มันได้ใจอ่ะมันรู้สึกเลยว่าถ้าเราเป็นคนโดนนวดพี่ตุ๊กตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่ตุ๊กต้องสบายแน่ๆฟิลได้เลยใช่ไหมคุณเนี่ยพักพยกพักงกหัวอย่างเดียวเลยคือฟิลมันได้
1: เป็นไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
5: เย็นสบายค่ะคลายเส้นเลยค่ะ
1: มันเป็นยังไงความรู้สึก
5: ผ่อนคลายค่ะที่ตึงๆอยู่ทำงานหนักนี้แบบโล่งเลยค่ะ
0: โล่งเลย
1: ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: พี่ทุกขอบคุณมากฮะเพราะฉะนั้นนี่พอพูดถึงคนที่ทำงานหนักๆนะพ่อจ๋าแม่จ๋านี่คนส่งแก๊สพี่ชายเราเนี่ยทำอาชีพต้องส่งแก๊สแบกถังแก๊สตอนแรกผมก็นึกว่าเบาหนักนะแล้วแบกถังแก๊สไม่พอต้องขับมอเตอร์ไซค์ส่งตามบ้านตามร้านบอกเลยแกทำงานทั้งวันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปวดแค่แขนนะมันไม่ได้ปวดแค่บ่านะบางครั้งเนี่ยมันปวดลงล้าวไปถึงหลังแกนะแกบอกแกทรมานมากแต่พอได้ตัวยาน้ำมันมาทออาการปวดเมื่อยจากสุกยะไปใช้ปุ๊บเฮ้ยมันโล่งและที่สำคัญคือสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรนาโนคือทาปุ๊บมันไปทำงานต่อได้เลยมันเย็นมันสบายมันซึมเข้าผิวแล้วมันได้ความฟิลแบบเย็นโล่งไม่แสบผิวหรืออีกคนนึงที่ทำอาชีพหนักเหมือนกันปอกมะพร้าว
1: ปอกหนักมากนะ
0: คุณพ่ออย่าหาว่าปอกง่ายนะ
1: วันนึงเป็นแบบร้อยๆหลายร้อยลูกอ่ะแล้วมันต้องเกร็งไอ้ตรงกล้ามเนื้อไอ้ตรงข้อต่ออ
0: ่
1: ะซึ่งแบบคือถ้ามันแบบเกร็งทุกวันทุกวัน
0: อ
1: ่ะข้อต่อมันบวมข้อต่อมันแกปวดตามข้อไปหมดทรมานมาก
0: แล้ว
1: แกบอกว่าง
0: ง
1: นอนไม่ได้เลยนะแกก็ต้องเอาตัวน้ำมันนวดสุกายะเนี่ยแหละ
0: ทา
1: แกบอกว่าชอบตรงที่ว่าเพราะว่าแกปวดตามข
0: ้
1: คือข้อเขาเรียกว่ากดคือตามข้ออ่ะมันเป็นนวดไปออกแรงเยอะมันไม่ได้
0: ไม่ได้
1: มันยิ่งระบมมันยิ่งอักเสบแต่พอใช้ตัวน้ำมันนวดจากสุกายะที่ใส่ตัวยาสมุนไพรที่เข้มข้นเนี่ยนะมันจะทาปุ๊บแล้วมันจะซึมเข้าผิวเราดีมากเพราะฉะนั้นไอ้ตรงข้อเนี่ยไม่ต้องไปกดเลยเพราะสูตรนี้มันเป็นสูตรไม่ต้องออกแรงนวดแกบอกทาปุ๊บอันดับแรกนะมันเห็นผลในเรื่องของความเย็นก่อนมันแล้วมันสามารถทำงานต่อได้เลยแกจะไปปอกมะพงมะพร้าวอะไรแกมีความสุขมากตอนนี้
0: แล้วก็อีกหนึ่งอาชีพพลาดไม่ได้เลยคือพี่ไรเดอร์อันนี้ก็ทำงานคือบางคนเนี่ยเหมาทั้งวันนะ
1: ต้องเห็นบางคนอ่ะสี่ทุ่ม
0: ยังไม่กลับนะ
1: ล็อกล่อไปจนตอนเช้าผ่านไปเที่ยงยังไม่เข้าบ้านเลย
0: แล้วอาการคือบางคนข้อมือเนี่ยมีปัญหาคือข้อมือล็
1: อก
0: ป้องมันล็อกเลยนะ
1: มันกำแน่นมันกำที่แฮนด์
0: มันเกร็งทั้งวัน
1: ก็คิดดูดิสมมติว่ากำแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ถือว่าม ือหงิกแล้วนะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือ12ชั่วโมงนี่หงิกค้างออกมาจากแฮนด์นี่ไม่เป็นแล้วนะเนี่ย
0: แล้วขึ้นลงขึ้นลงขึ้นรถตลอดต้องไปเอาของส่งต้องไปรับของใหม่โอ้ยปวดมือแกบอกว่ามันทรมาน
1: พี่ถ้าปวดมือนวดยังไงไหนลองนวด
0: เอางี้เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาปวดมือนะคุณผู้ชมพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ย
1: ข้
0: อมือเราแบบเนี้ยเราทาเลยด้วยความเป็นน้ำมันสูตรเทคโนโลยีนาโนเป็นยาดีๆเนี่ยเราทาไปมันเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวเนี้ยมันใช้นวดหรือว่าเราจะรีดเราจะรีดรีดเห็นไหมเรารีดได้หมดนะแล้วสำคัญคือเวลาเราทาเนี่ยเห็นไหมพี่ๆไรเดอร์ต้องการความรวดเร็วจะมาช้าไม่ได้แล้วดูเวลาเรานวดเนี่ยเห็นไหม
1: นิ้วล่ะนิ้วล่ะนิ้วที่ติด
0: สังเกตนี่ขออนุญาตนะเนี่ยพวกนิ้วเนี่ย
1: เนี่ยพี่ๆที่ขับรถนานๆเนี่ยเอาแบบนี้เลยนะทาแบบนี้เลยนะ
0: แล้วทาไปนะพี่ไล่ไปเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ไอหัวลูกกิ้งนี่มันลงเข้าล่องเส้นด
0: ีได้นี่ได้เลยเนี่ยให้ดู
1: มันเข้าตามง่ามนิ้วตามล่องเส้นดีมาก
0: เข้าได้หมดทุกจุดเลย
1: ตอนนี้พี่เจบีเย็นสบายไหม
0: มันโล่งคุณป้องแล้วมันเย็นนี่สิ่งที่ได้คือ
1: นี่
0: ค่อยๆดันไปแล้วนิ้วเนี่ยตรงไหนที่มันมีปัญหาเนี่ยของคนนิ้วล็อกนิ้วเกร็งนะไล่ไปได้เลยนะมันจะทำให้โฟล์มันจะทำให้อาการเกร็งๆที่มันตึงๆเนี่ยมันทำได้หมดเห็นไหมมันค่อยๆไล่ไปแบบนี้แล้วที่สำคัญคือเห็นไหมซึมไปแล้วไม่เนอะนะ
1: ไม่มีแบบ
0: เปื้อน
1: ไม่มีมันแผ
0: ่ไม่มี
1: ซึ่งต้องบอกนะว่าถ้าเป็นน้ำมันทั่วไปมันจะมันผิว
0: นี่เห็น
1: แต่ตัวเนี้ยมันไม่เหนียว
0: นี่ไม่เนอะนะไม่ติดผิว
1: แล้วทำงานต่อไปเย็นสบายโฟล
0: ถูกต้อง
1: อ้าวไปดูพี่เกษตรกรเพิ่มเติมหน่อยค่ะค
0: ือ
1: พอเป็นเกษตรกรเนาะก็ต้องมีอาการเคล็ดบ้างแหละนะฮะ
0: ปวดหลังอะก้มทั้งวัน
1: แล้วก็เข่าแกเนี่ยมันแปรบ
0: อ่า
1: ก็เลยบอกว่าพี่ แต่ละวันเนี่ยมันทรมานอ่ะมันปวดมากอ่ะก็เลยบอกให้เอาตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายาเนี่ยทาเข่าควบคู่ไปด้วย
0: ครับ
1: พี่แกไม่เคยทาเลยนะเกิดมาชีวิตนี้บอกไม่เคยใช้เลยอ่ะพอแกใช้ครั้งเดียวนะแกบอกเฮ้ย
0: สบายไหม
1: ทำไมมันเย็นอ่ะ
0: นี่ไง
1: เฮ้ยไอ้เข่าที่มันแป๊บแป๊บแกรู้สึกมันโล่งมันหลุดมันสบายตัว
0: ครับ
1: ตอนนี้ติดมากนะตอนนี้บอกน้องพี่หาซื้อได้ที่ไหนบ้าง
0: นี่เห็นไหม
1: ชีวิตนี้ไม่เคยตามหาไม่ค่อยดูแลตัวเองไง
0: นั่นไง
1: แต่พอมาใช้ปุ๊บรู้ว่ามีของดีๆแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยซื้อเลยแกซื้อเลยเพราะฉะนั้นย้ำคนที่ต้องใช้มีใครบ้างฮะ
0: คนที่มีอาการปวดตึงคอบ่าไหล่มีอาการปวดตามเส้นตามข้อพับต่างๆหรือคนที่ปวดระบมฟกช้ำบางคนเนี่ยปวดร้าวหลังร้าวหลังไม่พอมันลงขาคุณป้องอย่างที่บอกมันแป๊บเนี่ยมัน
1: บวมเข่าชาเป็นตะคริว
0: ยืนทั้งวันทำงานทั้งวันเดินทั้งวันเนี่ยเวลามันตะคริวตะเคิลขึ้นเนี่ยโอ้โหคุณป้องมันทรมานมาก
1: สุด
0: เราบอกเลยเราต้องใช้ตัวน้ำมันหรือว่าตัวยาน้ำมันนวดสุกายะเนี่ยไปทาบรรเทาอาการนะแล้วเป็นสูตรเย็นพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับอาการแสบผิวไม่แสบผิวไม่พอยังได้ความเย็นความสดชื่นจากกลิ่นของดอกกาสะลองเปรียบเสมือนเราอยู่ในสปาหรูๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ใครที่อยากจะได้โปรนะครับย้ำว่า1ขวด12 ml แบบหัวลูกกลิ้งแบบเนี้ย390บาทเคยทำโปรลดที่สุดคือ8ขวด 1,000 บาทวันนี้ขออนุญาตมอบเป็นของขวัญให้แม่ทุกคนที่มีปัญหาพ่อทุกคนที่มีปัญหาซื้อ8ผมแถมขนาดพกพาให้อีก8ขวดเท่ากับว่าเซตนี้แม่จะได้ไปทั้งหมด16ขวดสายเข้าเยอะมากใครอยากได้จาก 3,000 กว่าไม่ต้องวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทย้ำว่า999บาทเบอร์ขึ้นหน้าจอกดไปให้ทันครับ
1: สุกายะอยู่มา5ปีแล้วนะคะหลายคนซื้อซ้ำเยอะมากนะคะสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะดูอยู่ไม่ต้องเชื่อป้องแต่ว่าถ้าอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอนให้มันหลับให้มันเต็มอิ่มไม่ใช่นอนแล้วก็ปวดไปหมดตามหลังตามเอวตามเข่าตามแข้งตามขาปวดแบบนี้อย่าปล่อยให้มันทุกข์ทรมานค่ะเอาของดีสมุนไพรไทยสูตรเข้มข้นนี่คือตำรับสมุนไพรไทยยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราสุกายะใครใช้ก็ชอบใครใช้ก็ว่าดีอยากให้คุณแม่ๆพ่อๆทุกคนได้ใช้กันค่ะ
6: ตั้งแต่ได้น้ำมันนวดสุกายะมาทำให้เส้นเอ็นพรอนคายเวลาเป็นลมเป็นอะไรดมสดชื่นหายใจโล่งสะดวกสบายตั้งแต่ใช้มาค่ะเส้นเอ็นที่ตึงมันปวดมันเมื่อยตรงไหนลองใช้น้ำมันทาดูนะคะจะเบาบางลงค่ะใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
7: แต่ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมามันจะเป็นคล้ายๆลูกกิ้งแบบนี้นะคะป้าก็เห็นแล้วป้าก็สนใจก็เลยให้หลานสั่งซื้อค่ะโอ้ใช้ดีมากเลยค่ะเวลาที่เราปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะปวดศีรษะนะคะเราไม่ต้องมาใส่ฝ่ามือแล้วค่ะตอนนี้เรากิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งไปหมดเลยนะคะทั่วจะเป็นตรงไหนปวดตรงไหนปวดหัวผงหัวเข่าอะไรทาได้หมดเลยค่ะโอ้สะดวกสบายมากเลยนะคะสุกายะเป็นแบบคล้ายๆว่าก็เหมือนน้ำมันทุกวันนั่นแหละค่ะแต่มันใช้เป็นแบบคุกกิ้งโอเคค่ะเขาใช้ดีมากเลยค่ะ
8: ผมลุงอุ้ยนะครับเป็นพนักงานขับรถให้เจ้านายนะครับก็นั่งอยู่ในรถก็7-8ชั่วโมงนะฮะแล้วก็กลัวจะเดินได้นี่ก็ต้องยืนสักพักก่อนนะครับแล้วก็ขับรถไม่เหนื่อยนะก็เลยบ่นให้เจ้านายฟังนะครับว่าปวดตามเส้นตามเอ็นนะฮะขาตึงนะฮะเจ้านายก็เลยซื้อน้ำมันนวดสุกายะมาให้นะฮะก็มาลองทาดูนะครับว่ามันดีขึ้นจริงๆนะฮะทาตามเอวตามขานะฮะเวลาลงจากรถตอนนี้นะฮะก็ไม่ต้องมายกขาออกอะไรออกนะฮะสามารถที่ลงรถแล้วก็จะเดินได้เลยนะครับก็ใช้แล้วดีขึ้นจริงๆครับผมนะฮะ
4: ป้าได้น้ำมันนวดสุกายะจากลูกศิษย์มาพอมาถึงบ้านป้าก็เปิดจุกดูเป็นลูกกิ้งรู้สึกกลิ่นหอมทาแล้วก็เย็นๆร้อนนิดๆรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะทาได้2 3วันก็การปวดข้อเท้าก็ดีขึ้นนะคะเวลานอนก็หลับได้สบายเพราะว่าไม่ค่อยปวดข้อเท้าไม่ค่อยปวดเข่าทำให้นอนหลับสนิทด้วยนะคะต้องขอบคุณลูกศิษย์ที่แนะนำน้ำมันนวดสุกายะมาให้ป้าค่ะ
0: โปรโมชั่นยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด12 ml ปกติขวดละ390บาทวันนี้รับยกเซตไป8ขวดแต่ยังไม่พอฮะถ้าโทรมาเป็น100สายแรกวันนี้นะครับเราแถมตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด3 ml ให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ได้ไป16ขวดจะราคามูลค่า 3,912 บาทไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้ 999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอโทรหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอตอนนี้

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ทุกอนูแห่งรสชาติความสดใหม่หอมกลุ่นละเมียดละมุนถูกฟรีซล็อกเอาไว้แล้วรับกาแฟสักคิวไหมครับ
3: So cute
2: กาแฟสดแบบใหม่ที่คัดสรรจากเมล็ดพันธุ์กาแฟชั้นเยี่ยมต้นทางของกาแฟสดรสเลิศผ่านนวัตกรรมฟรีสไตร์คอฟฟี่ด้วยอุณหภูมิลบ40องศาที่เก็บบล็อกรสชาติหอมกลุ่นสดใหม่ไว้ครบถ้วนใน So cute ทุกก้อนแค่หย่อนลงในน้ำร้อนก็พร้อมดื่มด่ำกับกาแฟสดรสเยี่ยมได้ทันที
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: กับเราได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมั่นใจเลยนะว่าหลายๆบ้านอ่ะเวลาที่ตื่นขึ้นมาค่ะก็ชอบพี่จะหากาแฟทานเพื่อสร้างแบบว่าความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าเพิ่มพลังให้กับเราในยามเช้าเนาะแต่หลายบ้านก็บอกว่าจะไปชงกาแฟซองอ่ะมันก็ไม่ค่อยหอมไม่ค่อยถูกปากหรือจะต้องออกไปคาเฟ่ด้านนอกก็เจอแหละแก้วละร้อยหนึ่ง โอ้โหกินทุกวันมันไม่ไหววันนี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณกันค่ะ
4: ครับมาเติมความสดชื่นกับกาแฟปรุงสำเร็จผสมไฟเบอร์นะครับโซคิวโซฟิตได้นะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดถึงนะครับกาแฟตัวนี้กันนะฮะพี่จุ๊บจางครับสวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สดีค
4: ่
5: ะ
4: สวยมากหุ่นดีมากแสดงว่าต้องมีเคล็ดลับมาบอกชาวช็อปมาเนียของเราไหนบอกมาซะดีๆครับ
5: โอ้ยต้องบอกเลยค่ะว่า365วันเนี่ยก็คืองานยุ่งงานเยอะก
4: ็
5: คือไม่ใช่อะไรงกค่ะ
1: เดี๋ยวจะเชื่อนะเพราะเห็นแม่ในจอทีวีตลอดไม่เคยหาย
5: หนึ่งวัย56ได
4: ้วัย56
5: นะคะก็คือกาแฟต
1: ื่
5: นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกเนี่ยต้องทานกาแฟ
4: ครับ
5: เพราะกาแฟเนี่ยจะทำให้เราสดชื่นทำงานค่ะจนเราลองผิดลองถูกมาหลายแบรนด์แล้วนะคะบางแบรนด์ก็เปรี้ยวบางอะไรบ้างนะคะเจอนะคะกาแฟปรุงสำเร็จนะคะผสมไฟเบอร์นะคะโซคิวโซฟิตได้นะคะก็คือมันตอบโจทย์เพราะอะไรคะ
4: ครับ
5: เขามีจุดเด่นของกาแฟค
4: ่
5: ะก็คือว่าเขาอะฟิสได้นะคะในอุณหภูมิลบ40องศาเขาจะกักเก็บนะคะรสชาติแล้วก็กลิ่นความหอมนะคะและที่สำคัญไม่มีไขมันแล้วก็ละลายเร็วนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไฟเบอร
4: ์
5: แคลเองคุณ
1: ใช่แต่ชอบนะแอบชอบความที่พอเขามาเป็นทรงเล็กๆแบบน
4: ี้
1: มันพกพาง่ายแล้วมันไม่ต้องมากลัวเลอะเทอะเพราะว่าพอเทฉีกเนี่ยก็คือมาแบบเป็นแบบว่าก้อนเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี
5: ้
1: แล้วก็เทน้ำร้อนเทน้ำเย็นทานได้เลยดื่มได้เลย
5: ค่ะใครนะคะที่อยากจะทานร้อนนะคะเดี๋ยวจะชงให้ดูในใบอากาศเลยนะคะ
1: นี่ไง
4: ฉีกซองเทเข้าไป
5: ค่ะนี
1: ่เป็นก้อนแบบ
5: เป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะก็ชงนะคะละลายน้ำได้ทันทีง
4: ่
5: ายง่าย
4: คนไปเลย
5: นะคะ
4: โอ้นี่ละลายไวมากนะแล้วแค่คนแบบนี้กลิ่นหอมมากๆ
5: เป็นไงคะ
1: กลิ่นหอมมากค่ะ
4: ค่ะไหนพี่แอมลองดมสิ
1: เอามาดมหน่อย
5: ลองดมดูนะคะเป็นไงคะหอมไหมคะ
1: แค่ได้กลิ่นก็สดชื่นแล้วค่ะคือหอมมาก
4: หอมมากใช่ไหม
5: แบบว่าได้ทานกาแฟสดเหมือนเราได้ไปคาเฟ่
1: จริงค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงคาเฟ่เราอยู่บ้านก็ได้กาแฟอร่อยอร่อยทุกเช้าแล้ว
4: ถูกต้องนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับโปรดีมากๆเลยเนาะวันนี้ซื้อ5นะฮะเป็น5ถุงใหญ่นะส่งเรา5ถุงใหญ่ฟรี5ถุงใหญ่ด้วย
5: ใช่ค่ะวันนี้จัดเต็มเลยนะคะใครที่โทรมาสั่งตอนนี้นะคะ5ถุงใหญ่ฟรี5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ10ถุง100เสิร์ฟนะคะปกติน่ะ 2,090 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
4: ครับรีบโทรให้ทันครับ02-14-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cut ครับ
1: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกงี้ว่าหลายๆคนน่ะอยากจะขอความมั่นใจมากกว่าเดิมว่าเอ้ยซื้อไปนอกเหนือจากความหอมความอร่อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะเขามีเป็นสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพทำให้คุณมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะยังไม่พอค่ะหลายคนสงสัยว่า ่ากระบวนการฟรีสไดล์คอฟฟี่ในอุณหภูมิลบ40องศามันคืออะไรด้านหลังซองมีบอกเลยนะคะว่านี่คือ8ขั้นตอนในการทำกระบวนการฟรีสไดล์มันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆทุกคนกว่าจะผ่านกระบวนการมาได้1ซองเล็กเนี่ยเรียกว่ายากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดค่ะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งการระเหิดนำน้ำออกนะคะเพื่อให้ขึ้นรูปเป็นก้อนแล้วก็พร้อมชงแล้วก็ล็อกกลิ่นหอมกรุ่นและรสชาติไปด้วยค่ะ
4: โอ้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับคอกาแฟในวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนซื้อป้าย
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
4: วันนี้โปรครับพี่ลูกแดงครับเรามีโปรอะไรมาเสิร์ฟให้กับชาวช็อปปาเนียบ้างครับ
5: วันนี้เลยค่ะสั่งได้เลยนะคะ5ถุงใหญ่แถมฟรี5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ100เสิร์ฟหรือ100ซองนะคะ
4: ค
5: ในราคา 2,090 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะคะ
4: ค
5: ุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
4: รีบโทรด่วนเลยครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
2: So Cute กาแฟก้อนคิ้วฟรีสไดร์ล็อกความสดลดเข้มเต็มก้อน
1: ผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรสินค้าของเรา มีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะ
5: ใช่ค่ะอยากให้ทุกคนลองนะคะเพราะว่าเมล็ดกาแฟแล้วก็คัดสรรอย่างดีแล้วก็ใช้กับเมล็ดกาแฟนะคะโรบัสต้านะคะ
4: ค
5: แล้วที่สำคัญนะคะเขาฟรีสไดล์ลบ40องศากักเก็บความหอมกลุ่นความสดนะคะเหมือนเราทานกาแฟสดๆนะคะในคาเฟ่เลย
4: ใช่เลยครับ
1: หลายคนสงสัยกระบวนการการฟรีสไดล์คืออะไรฟรีสไดล์คอฟฟี่ผ่านอุณหภูมิลบ40องศานะคะก็คือการล็อกรสชาติค่ะความหอมกรุ่นสดใหม่ของกาแฟไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดกาแฟนะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำนะคะการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งแล้วก็การระเหิดน้ำออกนั่นเองนี่คือกระบวนการการฟิสได้เรียกว่าเป็นความยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะคะกว่าที่เราจะได้ดื่มแต่ละแก้วนะผ่านกระบวนการนี้แต่ว่าตกมาแก้วนึงไม่ถึง10บาท
4: คิวเองก็เป็นคอกาแฟเช่นเดียวกันแล้วเป็นกาแฟดำด้วยอื่นนะเพราะว่าเราทานแล้วเนี่ยกลิ่นนะครับมันหอมกว่าปกติมันเป็นโรบัสต้าและที่สำคัญนะความเข้มข้นอยู่ระดับกลางบางคนไม่ได้ชอบจางจนเกินไปบางคนไม่ได้ชอบขมจนเกินไปตัวนี้อยู่กำลังดีและที่สำคัญประหยัดค่ากาแฟไปได้หลายบาทต่อเดือนเลยครับ
1: ลองคิดดูนะอย่างบางคนน่ะดื่มวันละ2แก้วแก้วตีแปลว่าแก้ว60บาทแล้วกันอ่ะ60บาทราคากลางก็วันละ100กว่า
5: พี่เนี่ยเช้าต้องดื่มกาแฟ
4: ใช่มั้ยครับ
5: บ่ายๆเนี่ยคือไปไหนมาไหนอ่ะพี่จะพกตลอดใส่กระเป๋าไว้ในรถนู่นนี่น
1: ั่
5: นพอเวลาถึงเวลาปุ๊บบ่ายๆเราทานร้อนไปแล้วตอนเช้าบ่ายๆเราก็ทานเย็นได
4: ้
5: ทานเย็นนะคะใครอยากให้เข้มข้นนะคะก็ใส่ไปเลย2ก้อน
1: ค่ะ
5: แล้วก็ชงใส่น้ำแข็ง
4: ค่
5: ะอุ้ยไปที่กองถ่ายนะหอมกรุ่นกันทั้งกอง
1: เออเราคือแบบพอเขามาเป็นซองเล็กๆแบบนี
4: ้
1: แอบมาชอบนะมันพกพาไปไหนสะดวกมากๆไหนจะใส่ไว้ในรถใส่เอาไว้ในกระเป๋าหรือแม้แต่ใส่ในกระเป๋ากางเกงพกติดตัวไปได้ทุกที่เลยเฉลี่ยมาอย่างที่พี่จบแจงบอกอ่ะบวกลบคูณหารนะคะวันหนึ่งยังไม่ถึงร้อยเลย
4: นะครับแล้วก็ตัวแคลอรี่แค่5แคลอรี่เท่านั้นนะครับทานสองซองวันหนึ่งคุณตกค่ากาแฟแค่10แคลอรี
1: ่
4: คุ้มมากๆแล้วย่อมมีไฟเบอร์ด้วยสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองอันนี้น่าจะชอบมากๆเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับคอกาแฟประหยัดเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นหอมโรบัสต้าที่หลายคนเนี่ยต้องลองครับอ่ะตอนนี้ใครดูอยู่นะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
4: ยุ้งแจงครับฝากถึงโปรโมชั่นวันนี้สำหรับชาวช็อปมาเนียของเราหน่อยครับ
5: ได้เลยค่ะอยากให้ลองอยากให้อร่อยนะคะอยากให้สดชื่นเหมือนอยู่คาเฟ่นะคะวันนี้นะคะ5ซองใหญ่แถมฟรีอีก5ซองใหญ่เป็น10ซองเท่ากับ100เสิร์ฟหรือ100ถ้วยอ่ะปกตินะคะ 2,090 บาทคุณไม่ต้องจ่ายค่ะ
4: ค
5: ุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
4: เอาละครับสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรด่วนนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่จุ๊บแจงค่ะอยากให้ฝากอะไรถึงคนดูของเราหน่อย
5: ฝากคอกาแฟดีกว่านะคะที่เป็นคนชื่นชอบกาแฟเหมือนจุ๊บแจงนะคะอยากได้ความสดชื่นดังเลยค่ะกาแฟปรุงสำเร็จรูปผสมไฟเบอร์ Soul Cute Soul Fish Dye เนี่ยค
4: ่
5: ะวันนี้มาเสิร์ฟให้คุณถึงบ้านแล้วค่ะ
4: เอาล่ะยังไงรีบโทรทันยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จุ๊บแจงมากๆเลยนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับกับเรา3คนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโทรทันนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ตอนนี้มาต่อที่ข่าวนี้เลยดีกว่าถ้าพูดถึงนางแบบอันดับต้นๆของเมืองไทยคิดถึงใครบ้าง
1: โอ้มีหลายคนนะคะแต่ถ้าพูดถึงนางแบบขายาวต้องนี่เลยโยยสวัสดี
0: ใช่แล้วต้องมีชื่อของคนนี้แน่นอนเลยนะคะแต่ว่าน่าเสียดายมากค่ะที่เธอเนี่ยก็ออกมาประกาศชัดเจนเลยนะคะว่าขออำลาการเดินแบบอย่างถาวรแล้วล่ะค่ะ
2: เรามาจนมันไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้แล้วอะนอกจากว่าเราต้องเปลี่ยนสร้างสีสันสร้างกระแสในวงการนางแบบเหนื่อยอะไม่อยากทำแล้วตรงนั้นมันเหนื่อยมากอยากทำอะไรที่ไม่ต้องมีกระแส
3: นี่จะเป็นนักกีฬาต้องมีนิ้วแบบนี้นะนิ้วนี้นิ้วเนื้อไปใหญ่เลยเล็บก็เหลืออยู่แค่ครึ่งอันเท่านั้น
4: มันร้อนแล้วก็เหนื่อยมาก
5: มันน่ารักไม่ไหวแล้วเนี่ยเรื่องหน้าเนี่ย

0: ถือรถก็จะแบกกล้องก็จะถ่ายต่อกิโลละซื้อต่อไป
1: แบบนี
2: ้นี่
3: ถึงเส้นชัยแล้ว

โยเองนะคะนี่ตอนนี้โยก็อยู่ที่เวลโดมค่ะหัวหมากก็พาเจ้าจักรยานนี่จริงๆมันมีชื่อนะชื่อว่าเจ้าพายุวันนี้ก็มาซ้อมค่ะการซ้อมวันนี้ก็จะเป็นอินเทอร์โวลนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหนักหนาแค่ไหนเข้าข้างในกันดีกว่าไปด้วยทำอะไรตัวคนเดียวนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงแกร่งเราก็ต้องทำอะไรคนเดียวให้ได้วันนี้ค่ะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าที่โยจะมาซ้อมเวลโดมนะคะเพราะว่าจะไปลงแข่งขันก็ต้องซ้อมหนักนิดนึงอย่างจักรยานเจ้าพายุนี่ให้ดูเจ้าพายุว้าวคือรถโฟกัสนะคะเขาจะเรียกว่ารถทำทรายนะคะแต่วันนี้เอาทีมาลองเพราะว่าที่นี่มันเป็นการประลองความเร็วพร้อมแล้วลุยขึ้นไปเลยโอ้ตายอย่างที่บอกนะ

เป็นผู้หญิงแข่งแข่งไปแป๊บนึงนะพอค่ะออกค่ะลุยๆอ่ะแต่งไหมล่ะดูสิเนี่ยเนี่ยลุยลุยกระเป๋าก็ถือรถก็จะแบกกล้องก็จะถ่ายอู้ร้อนจริงนี่อ่ะจักรยานคันนี้นี่จักรยานคันนี้นะคะด้วยมูลค่าทั้งหมดของมันจะอยู่ที่ประมาณรวมล้อด้วยแล้วด้วยก็เกือบ 400,000 บาทใช่เกือบ 400,000 บาทถือว่าเป็นจักรยานที่มีมูลค่ามากแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นจักรยานสปอนเซอร์เนาะให้ควักกระเป๋าซื้อเองก็ต้องคิดดูก่อนนิดนึงว่ามันไหวเปล่าก็เป็นสปอนเซอร์ค่ะเขาก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเรามานะสังเกตดูว่านี่ไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ฝาปิดแบตเตอรี่โรเตอร์ก็หายไปแล้ว ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้านี่เกียร์ไฟฟ้าขี่ง่ายสบายมากการเป็นนักกีฬาเนี่ยบางคนก็จะมีความแตกต่างกันเนี่ยอย่างตัวโยเนี่ยเรียกว่าเป็นนักกีฬาที่มีสปอนเซอร์ก็จะมีทั้งสปอนเซอร์รถจักรยานเสื้อผ้าหมวกถุงมือโอยันไปจนถึงแบบว่าสปอนเซอร์เครื่องบินโรงแรมมีครบเลยเห็นไหมสวยหมดยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่มีสปอนเซอร์ นี่ท่านใดสนใจที่จะให้สปอนเซอร์รองเท้าแตะนะคะก็ติดต่อมาได้เลย อ๋อนี่ๆๆเดี๋ยวก่อนไหนๆลงไปให้ดูรองเท้าละต้องให้ดูของเด็ดกว่ารองเท้าให้ดูนิ้วเท้านี่จะเป็นนักกีฬาต้องมีนิ้วแบบนี้นะ เล็บก็เหลืออยู่แค่ครึ่งอันเท่านั้นมีแต่คนงงว่าเอ๊ะทำไมเราทำไมเป็นนักกีฬาต้องมีเล็บแค่ครึ่งเดียว อันนี้คือเหมารวมนะเหมารวมว่านักวิ่งทุกคนเนี่ยถ้าทายว่าคงมีเล็บที่ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่อ่ะก็สังเกตดูนี่ไล่เลยเนี่ยตั้งแต่นิ้วนี้ไปใหญ่เลยข้างนี้ตามมาเพราะว่าการที่มันกระแทกอยู่ในรองเท้าผ้าใบตลอดเวลาค่ะมันก็ทำเหมือนกับเล็บมันก็เลยเล็บเสื่อมกลายเป็นเล็บหมดสภาพแล้วเล็บก็จากเราไปแค่นี้เองก็รอให้เล็บใหม่ๆมาเป็นแฟชั่นได้นะใครอยากจะทำตามก็ทำได้เลยนี่ นอกจากเล็บแล้วก็ยังมีแบบนี้ นี่ไม่ได้เป็นเชื้อราหรือไม่เป็นอะไรนะจักรยานล้มค่ะนี่นักจักรยานเขาบอกว่าถ้าไปถึงขั้นที่แบบว่าขี่แบบว่าจัดๆแล้วเนี่ยไม่มีบาดแผลนี่แปลว่าไม่ใช่นักจักรยานตัวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมีบาดแผลหนึ่งตอนนี้อุ้ยมีเป็น10ที่เลยค่ะล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วคือล้มหนักมากแต่ก็ยังปั่นอยู่ค่ะอยู่ที่ว่าเราล้มแล้วเนี่ยเราต้องเอาข้อแก้ไขของการผิดพลาดของเรามาปรับปรุงแล้วเราก็ปั่นต่อไปอย่าไปกลัวทุกกีฬามีอุบัติเหตุหมดแต่เป็นอุบัติเหตุที่เราจะต้องใช้สมองนิดนึงนะคะยังไงขี่จักรยานใส่หมวกกันน็อกไว้ปลอดภัยแน่นอน

คือตอนนี้ที่เรามาปั่นกันมันเป็นช่วงที่แบบโหแดดมันแดดมันแรงโพดๆอ่ะโดยทั่วไปที่นี่เขาจะเริ่มซ้อมกันนี่ก็หกโมงครึ่งเราจะมาถึงที่นี่แล้วก็เริ่มวอร์มแล้วก็เริ่มปั่นเวลาเนี้ยเวลาที่เราเสร็จแล้วก็แดดมันจะจัดมากพอเวลามันร้อนมากๆทุกครั้งที่เราเจอแดดเราก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มแบบล้าฮีทมันก็ออกอะไรเงี้ยเหงื่อออกนี่แบบโหไหลไปทั่วทุกร่างกายคือจริงๆเวลาซ้อมจริงๆชั่วโมงนึงเต็มๆนะที่เราจะไม่ลงจากจักรยานเลยแล้วก็โค้ชก็จะยืนอยู่ตรงมุมนึงตรงเนี้ยทุกครั้งที่เราผ่านมาทุกรอบเขาก็จะบอกว่า4รอบนี้ทำอะไร6รอบนี้ทำอะไร10รอบทำอะไรคือเราจะไปอย่างเงี้ยตลอดแต่ว่าก็จะมีแบบช้าและเร็วช้าและเร็วคือห้ามลงจากจักรยานเด็ดขาดก็ถือว่าหนักเหมือนกันที่นี่เวลามาซ้อมแต่ละครั้งอะค่ะเป็นปกติเวลาซ้อมเสร็จนะต้องกินส้มตำทุกครั้งไม่รู้เป็นไร พอกินแล้วมันจะรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นทีโอเคค่ะตอนนี้ปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเสื้อผ้าจริงๆเนี่ยคือพอปั่น

เสร็จปุ๊บอะมันต้องกระชากชุดเลยนะแล้วก็วิ่งเลยเพราะว่าช่วงที่ฮาร์ทเรทมันกำลังขึ้นอย่างเงี้ยคือเราต้องวิ่งทันที

0: อันนี้ก็เสร็จแล้วก็แปลงร่างละนักวิ่งกันเลยค่ะ
1: ตอนนี้ก็มาถึงราชมังคลาแล้วค่ะวันนี้เราก็ต้องมาวิ่งในส่วนนี้กันเพราะว่าในส่วนอีกลู่วิ่งหนึ่งเราจะมาเวลาดูคอนเสิร์ตโอ้โหแม่เจ้า
2: โอเครอบๆสถานที่แดดดีกว่า
1: อันนี้คือนาฬิกาที่เราใช้จับความเร็วนะคะยมไม่ใส่ฮาร์ทเรทเพราะว่านาฬิกายมมีฮาร์ทเรทอยู่แล้ว
2: โอเคถ้าพร้อมวิ่งไปกับโยนแล้วพร้อมแล้วลุย

ยังไม่ถึง130ยังสบายอยู่ถึงว่าแดดจะร้อนแต่เวลาเราวิ่งเนี่ยวิ่งมันก็มีลมตีนะลมแบบลมร้อนอ่ะตีเราเบาๆวิ่งถึงแทนเลยป่ะ

คะโยก็มาจองว่ายน้ำค่ะโดยปกติเนี่ยก็จะพยายามที่จะว่ายให้ได้แบบนี้สัปดาห์นึงมา2วันแล้วก็จะแบ่งอีกทีว่ายไปว่าเท่านี้เราต้องยืนด้วยแล้วก็ว่ายแบบสปีดด้วยแล้วก็อีซี่ด้วยก็จะแบ่งเป็นการสอนวันนี้ถือว่าเป็นแค่อีซี่มีไปนิดนึงตอนจบเลยนะคะ

0: เนี่ยนะคะไม่คิดสปรินต์มานิดนึง
1: เล่นไตรกีฬามา9เดือนค่ะ9เดือนกี่เดือนเดือนมกราก็จะเดือนสิบเดือน
0: จริงๆกีฬาทุกอย่างมันให้กับเราทั้งหมดมันไม่จำเป็นที่ต้องแบบไตรกีฬาอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นไตรกีฬาเดินที่มันให้ความท้าทายคือคนจะบอกว่าไตรกีฬาเป็นเรื่องยากมากที่จะมาทำได้ยังไงทั้งว่ายทั้งปั่นทั้งวิ่งเอาเข้าจริงทุกคนก็จะพูดแบบนี้ทั้งหมด
1: จนกว่าจะเริ่มทำจริงๆตอนแรกเนี่ยโยว่ายน้ำไม่เป็นนะที่ยังเรียนโยมาจากที่ทำว่ายน้ำไม่เป็นเลย
0: โยเพิ่งมาเรียนว่ายน้ำก็คือตอนที่เริ่มเล่นว่ายน้ำคือเป็นอุปสรรคมากที่สุดเพราะเราต้องออกไปฝ่าฟันกับคนเจอทั้งคนผลักคนกดคนอะไรเงี้ยแต่ดึงไม่มีนะมันอาจจะมีก็แบบกดไหลอะไรเงี้ยเราต้องเอาตัวรอดให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยว่าถ้าเราว่ายน้ำแข็งแล้วส่วนอื่นๆก็น่าจะตามมาโยว่าพอมันได้เริ่มเล่นอะไรที่มันไม่ค่อยจำเป็นเราจะค่อยๆลืมอ่ะเช่นรองเท้าส้นสูงก็เลยไม่ใส่เลยเสื้อผ้าที่มันสวยๆเสื้อผ้าที่แบบคุณแต่รู้ๆลาลาก็ไม่ได้ใส่เลยคือมันจะกลายเป็นตัดแผงที่แบบจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นออกไปเรื่อยๆแล้วก็มาโฟกัสจากอินเนอร์จริงๆอันเนี้ยที่เราต้องเรียกว่าเราใช้อินเนอร์ในการเล่นกีฬา

บ้านอยู่เองครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามาถึงบ้านนี่ฮัลโหลว่าไงมีทั้งหมด12ตัว

้อง20อย่างเงี้ยก็คุยอะไรกันก็ไปคุยกับเขาเขาเที่ยวอะไรกันก็เป็นแบบนั้นไปเลยตัวรู้สึกเฮ้ยมันแบบเหนื่อยกันนะอยากทำอะไรที่เป็นตัวเองบ้างอย่างเงี้ยสมัยเราเป็นนางแบบเนี่ยเราจะไม่ค่อยห่วงสุขภาพนะคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราต้องผอมอะถ้าเราไม่ผอมเนี่ยเราต้องโดนคนแอนตี้เรามีผิวนิดนึงเขาก็จะมาจิ้มเรามีแก้มยุ้ยนิดนึงเขาก็มาจิ้มคือทุกอย่างมันเป็นแบบกดดันมากคือเราต้องผอมดูแค่เนี้ยไม่เคยมีใครถามเราว่าสุขภาพเราดีหรือเปล่าแต่ทุกคนจะมาแค่ว่าเราผอมที่จะใส่เสื้อผ้าได้ไหมชอบการออกกำลังกายอยู่แล้วนะเข้าฟิตเนสเล่นเวทกีฬาเอาท์ดอร์เวกบอร์ดสโนว์บอร์ดอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยจริงจังถึงขนาดว่าเอ้ยจะลงแข่งขันกีฬามากกว่าจนมาถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นนางแบบมา24ปีมันนานมากเราไม่เคยทำอาชีพอื่นแบบว่าอะไรที่มันนานขนาดเนี้ยเราเล่นละครก็แป๊บเดียวเป็นนักร้องก็แค่แป๊บเดียวชีวิตของการเป็นนางแบบเราก็ใกล้สิ้นสุดมากๆแล้วเพราะว่าคงไม่อยากฝืนตัวเองเดินไปจนถึงแบบฉันเริ่มเห็นนาฬิกาตัวเองฉันเริ่มมีความเขียวย่นแต่ฉันก็ยังอยากเดินแบบอยู่ไม่อยากเป็นแบบนั้นคืออยากให้โอกาสกับน้องๆคนอื่นๆด้วยที่เขามีศักยภาพที่ดีกว่าพอเราถึงวัยแล้วควรต้องเริ่มอย่างอื่นทำก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำอะไรดีการมาเป็นนักกีฬาคือช้อยสุดท้ายที่มันอยู่ในหัวพร้อมเราควรจะเลือกอะไรที่มันสบายตัวเหมาะกับวัยเราอะไรอย่างเงี้ยว่าคือแบบนอนกินนั่งกินช้อปปิ้งเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ทำนะอยู่ช่วงหนึ่งจนมารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่อยากทำอะไรที่ร่างกายเรามีไฟนะแต่ไฟเรามอดมากเลยเราต้องเลือกอะไรที่มันทำให้เรามีความคึกคักในตัวเองมากกว่านี้ก็เลยเลือกที่จะไปวิ่งนั่นคือกีฬาแรกที่เลือกทำนี่ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่าท่านเนี่ยโอเคนี่คือบ้านโยเองครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามาถึงบ้านฮัลโหลว่าไงเอาอย่างนี้นะหมาทุกตัวเนี่ยจากไป5นาทีจากไป10นาทีชั่วโมงนึงก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนจากกันไปเป็นปีจิ๋วว่าไงคะจริงมีทั้งหมด12ตัวโอเคค่ะนี่ก็เป็นบ้านนะคะไม่มีอะไรมากเนาะบ้านก็เรียบๆง่ายๆเพราะว่าเคยมีเฟอร์นิเจอร์อะไรที่ดีๆหมาก็จะกัดพังหมดนะคะอย่างโซฟาตัวเนี้ย 200,000 นะดูสภาพดีกว่าเนี่ยคุณภาพก็ดีจริงๆนะก็เป็นรอยหมาข่วนนะฮะเล่นทุกอย่างหมาก็แทะหมดหมากัดตามตู้นี่กัดมุมเฟอร์นิเจอร์นี่มุมบันไดนี่กัดวอลเปเปอร์โอ้หมาทั้งนั้นถามว่าไม่รักกันอยู่ไม่ได้บ้านหลังนี้อยู่2ปีเองนะดูนี่กัดนางกัดทุกอย่างนางกัดแม้กระทั่งนี่มีหนังนางก็กัดนางกัดวอลเปเปอร์ตรงนี้นี่นางกัดโซฟาขาดหมดเลยนะไม่บ้าก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีละ

เกโร่ค่อนข้างแน่นนิดนึงค่ะ

เข้ามาแล้วนี่คือห้องออกกำลังกายของโยเองวูฟวูฟว่ามีหัวจะหมุนทำไมเนี่ยจะหมุนเพื่อโอเคเดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็อยู่บ่อยๆแล้วนะคะโยก็จะลงแข่งตลอดเลยเป็นจักรยานทำทรายนี่อันนี้ก็เป็นสมอบอีกครั้งนึงอันนี้คือหมวกค่ะหมวกการปั่นของโยทั้งหมดก็มีหมวกแบบแอโร่นะคะหมวกโรดไบค์หมวกแบบปั่นสมอบลงแข่งกายกีฬาก็ใช้หมวกนี้มาถึงเสื้อผ้าโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้คือเสื้อผ้าที่แข่งกายกีฬาทั้งหมดกับปั่นจักรยานเท่านั้นนะไม่รวมชุดวิ่งอะไรต่างๆจะอยู่อีกห้องนึงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปั่นนะแน่นอนว่านี่อันนี้ก็กายกีฬาเสื้อยกสวัสดีมีคนถามว่าจะขายไหมเพราะว่าของใหม่มาของเก่าก็ต้องตายบอกให้ขายจะเก็บเอาไว้เป็นแบบหนาจะอยู่ในตู้ให้เป็นความทรงจำอะค่ะว่าครั้งหนึ่งเราเคยเข้ามาอยู่ในการเล่นกีฬาเหล่านี้เราก็มีของที่ลึกแบบนี้เก็บเอาไว้อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่ขายจริงๆห้องเนี้ยยังบอกตัวว่ายังทำไม่ค่อยเสร็จเพราะว่ามันต้องมีตู้มีชั้นที่มันจะแยกส่วนที่คือตอนแรกของทุกอย่างเนี่ยอยู่ในห้องแต่งตัวฝั่งนู้นแล้วมันเละเทะไปหมดเลยเราก็เลยเอากลับตัดสินใจจับแยกแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแต่งทีละส่วนทีละส่วนนะเพราะอุปกรณ์มันเริ่มเยอะขึ้นเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าห้องนู้นจริงๆจะเป็นห้องที่เก็บรองเท้าเก็บเสื้อผ้าแน่นมากตามกันไป

0: แทนแท้ทำไมต้องหมุนหมุนนี่อะไรก็เวียนหัวทุกทีค่ะอุณหภูมิต่ำอันนี้ก็จะเป็นห้องต้องบอกเป็นห้องเสื้อผ้าห้องจะแต่งตัวห้องนี้หรือแต่งตัวห้องนู้นก็แล้วแต่อยู่ที่อารมณ์ว่าวันนั้นชอบเป็นไงแต่ห้องนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเก็บเสื้อผ้าทั้งหมดนะคะคือเสื้อผ้าที่ใส่ชีวิตประจำวันกางเกงยีนส์เยอะมากดูเลยมีทุกรูปแบบค่ะจะเอาแบบสั้นมากสั้นกลางๆตัวเล็กนิดหน่อยเป็นคนจริงๆขาสั้นเยอะมากไม่รู้จะนับยังไงดี
1: มีกี่ตัวครับประมาณ
0: โอ้โหคือตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราใส่อยู่ตลอดนะแต่ที่เราไม่ใส่ก็มีในลังก็น่าจะเป็นแบบเอาจริงก็เป็นร้อยตัวนะแบบสั้นไปเลยอันนี้
2: ไม่กางเกงใน
0: อย่างตัวเนี้ยก็เป็นตัวโปรดนะแต่ว่าเราใส่กรุงเทพไม่ค่อยได้มากมันสั้นเหลือเกินตัวนี้ก็จะสบายมากฟีลเหมือนใส่แล้วเปิดลมที่ก้นหน่อยๆลมผ่านสบายก็จะไปใส่ทะเลอะไรเงี้ยค่ะใช่ให้ดูนี่ดีกว่ามัน Amazing มากมุมรอมทาโรทาที่ใส่นะคะนี่คู่นี้ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่โปรดไปกับโยมมาทุกสนามแล้วนะคะไปเบอร์ลินมาราธอนก็แล้วนี่เป็นคู่ที่ใช้วิ่งมาราธอนที่ดีที่สุดหนูว่ามันดีที่สุดในโลกเลยเพราะมันเบามากแล้วก็จะมีรองเท้าที่เอาไว้เล่นสโนว์บอร์ดนะคะคาสกีซึ่งตอนต้นปีนี้เดี๋ยวก็ไปเล่นที่ญี่ปุ่นคือไปทุกปีค่ะชอบสโนว์บอร์ดมากเล่นเก่งไปนะเป็นโปรเลยนะก็เล่นมา 3-4 ปีแล้วค่ะซึ่งทุกปีส่วนใหญ่ก็จะเลือกไปแล้วแต่ว่าจะไปยุโรปบ้างแต่ญี่ปุ่นก็ไปทุกปีอยู่ดีรู้สึกว่ามันใกล้แล้วมันก็เล่นง่ายอากาศดีด้วยอันนี้ให้ดูค่ะตัวยางปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มมีเสียงมีซาวของตัวเองนี่ยังมีอีกอู้มันเยอะมากเหรียญในความทรงจำของโยอะคะแน่นอนว่าน่าจะต้องยกให้ทั้งเบอร์ลินแล้วก็โตเกียว
3: สองกิโลแล้วค่ะสู้ต่อไป
4: ไฟนี้ไฟแร
3: งคนมาเชียร์คนไทยเยอะมากYeah.

0: Ziele, das Wichtigste.
1: ถึงเส้นชัยแล้วทำน้ำเที่ยวจริงๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบมากๆอาจจะวิ่งไม่ได้ตามที่สัญญาแต่ว่าถึงเที่ยวจริง

0: ้อมไหมครับ
1: ตูตูโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมพร้อมนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยวันไหนที่มีเวลาว่างนะคะก็อย่างน้อยก็สัก1วันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยก็จะพาลูกๆทั้งหมดที่มีอยู่12ตัวเนี่ยได้ไปวิ่งออกกำลังกายคือปกติก็วิ่งที่บ้านเนี่ยนะแต่ว่าถ้าไปที่เนี่ยเขาจะมีที่วิ่งเยอะขึ้นแล้วก็ได้ยืดแข้งยืดขาแบบจริงๆเดี๋ยวจะเห็นว่าเขาจะวิ่งกันเป็นบ้าเป็นหลังอยู่ประมาณชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ที่นั่นอยู่ก็จะเป็นที่ที่รีแลกซ์ชั่วโมงนึงก็จะเป็นชั่วโมงที่ชิลๆสบายๆตามไปดูกันเลยเด็กแก่นๆทั้งหลายตอนนี้นะคะโยก็มาอยู่ที่นี่ที่นี่จะเป็น Dog Sport Club นะคะซึ่งเป็นที่ประจำแถวตรงเลียบด่วนเกษตรนวมินทร์ค่ะดีๆๆดูความคึกสิอาจดูเหมือนโยมีเวลาเยอะนะคะเพราะว่าคนที่รู้จักมีเวลาเทรนกีฬาทุกวันเลยแต่จริงๆคือเวลาไม่เยอะเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวมีธุรกิจด้วยค่ะก็คือต้องทำงานที่ออฟฟิศด้วยช่วงเวลาที่เทรนกีฬาได้คือต้องตื่นตีห้าครึ่งแล้วก็มีเวลาซ้อมจนถึง8โมงกลับบ้านมาอาบน้ำ9โมงกว่าก็เข้ามาทำงานที่ออฟฟิศจนถึงช่วงบ่ายบ่ายก็จะได้ซ้อมอีกรอบหนึ่งนะคะจนถึงช่วงเย็นแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นถ้ามีเช่นมีงานอื่นไหมอีเวนต์ทุกอย่างก็จะทำในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาแบบนี้จะเป็นเวลาที่สำคัญสำหรับโยมากให้เวลากับลูกนิดนึงเราลูกขนมเลยใครอยากกินขนมเลยใครอยากกินขนมแบบนี้เลยจิ๋วตัวนี้คือจิ๋วค่ะอันนี้ก็พ่อตังซึ่งเป็นพ่อของเด็กๆ5คนในนี้ซึ่งมีลูกออกมาเนี่ยพ่อตังได้2เมียค่ะคือพ่อตังได้น้องเมียคนนี้เนี่ยไปแล้วเฮ้ยลูกอีกแล้วแจ๋อันนี้คือลูกกับล่าแล้วก็ดุกดิกสีดำเมี่ยมนะฮะมี2ตัวสีดำลูล่าของมัมมี่คนบอกว่าเป็นคนขี้เหงาหรือเปล่าถึงต้องมีหมาเยอะจริงๆแล้วไม่ใช่นะต้องเล่าให้ฟังว่า7ตัวแรกที่เริ่มได้เลี้ยงมาเนี่ยรุ่นชิสุทั้งหลายเนี่ยเป๋าตุงเป๋าตังเป๋าเพชรเนี่ยโยได้มาซื้อมาด้วยความที่สงสารเพราะเขาป่วยเราไปเดินจตุจักรแล้วก็เห็นหมาป่วยก็เขาก็นอนแองแมงอยู่ก็ถามคนขายว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปเขาก็เดี๋ยวรอคนมาซื้อเราก็เห็นมันป่วยมากนะมีขี้มูกขี้ตายืดเลยคือเรารู้ว่าแนวบางร้านเนี่ยพอป่วยปุ๊บก็จะใส่กรงแล้วไปไว้หลังร้านให้มันตายเองเลยเราก็เลยว่านั่นขอซื้อแล้วกันนั่นคือที่มาของที่ได้น้องเพชรส่วนเป่าตุงเนี่ยเราไปเดินแบบแล้วก็มีพวกจัดเป็นแบบว่างานอีเวนต์หมาเป่าตุงก็อาการไม่ค่อยดีตัวร้อนมากเลยเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าพรุ่งนี้มาเดินแบบแล้วหมายังอยู่เราจะซื้อและสรุปว่าเป่าตุงยังอยู่ก็เลยซื้อเข้ามาเป่าตังก็เช่นกันอยู่ในกรงมา4เดือนขายไม่ออกพอเราไปเห็นเราก็เอาออกมาเล่นเดินขาแบบหมดเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกก็เลยตัดสินใจซื้อมาดูแลเรียกได้ว่าทุกตัวมีประวัติทั้งหมดอะค่ะเป่าหนักเป่าแน่นน้องสีดำที่เห็นอยู่เนี่ยก็ได้มาจากร้านข้าวหลามหนองมน

0: ลงไปซื้อข้าวหลามแต่ได้หมามาเพราะว่าเขาก็เรียกว่าคุณโยกคุณโยมาดูหลังร้านแล้วเนี่ยเราขายหมาด้วยมีเห็บเต็มหัวเลยเต็มหูเต็มหัวเต็มเล็บเท้าอะไรเงี้ยคือมือก็มีแต่เห็บเราก็จะโหทำไมแบบทรมานสัตว์จังเลยก็ช่วยซื้อมาเนี่ยทุกตัวมีประวัติหมดจะซื้อมาด้วยความรู้สึกว่าสงสารและอยากช่วย
1: นี่
0: มันน่ารักยังไงอ่ะอธิบายเป็นแบบว่าคำพูดอาจจะลำบากนะแต่ว่าทุกวันนี้หมาทั้ง12ตัวเนี่ยเติมเต็มเยอะมากแล้วก็เราเวลาอยู่ข้างนอกก็อยากกลับบ้านมาเร็วๆเพื่อที่จะได้มาอยู่กับลูกหมาตาเดียวหมาตาเดียวหน่อยเพื่อที่จะได้มาอยู่กับลูกมีเวลาอยู่กับเขาเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยความที่เราอาจจะยังไม่มีสามีเนาะเราไม่มีสามีเราไม่มีลูกจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแจ๋อย่าไปกัดเขาลูกเราก็เลยรู้สึกว่าเลี้ยงแค่เนี้ยก็ฟูลฟิลเราแล้วนะเราก็ไม่รู้สึกว่าขาดอะไรแล้วก็ยังใช้ชีวิตได้กับเหมือนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆก็พาลูกมาวิ่งเล่นดูแลลูกอาบน้ำลูกเรียกว่าดูแลมากกว่าเพียงแต่ลูกไม่ได้ไปเรียนหนังสือแค่เด็กลูกหนึ่งแม่ดูแลร่างกายพลอยมีสุ
1: ขเลือดด้วยนะหมาบ้านนี้เอาจริงนี่จะทำอะไรต่อครับพี่โย
2: ตอนนี้เราจะไปที่กม8ค่ะไปแพ็คจักรยานค่ะจริงๆจักรยานตอนนี้มันมีอยู่แล้วคันนึงในนี้แต่เราจะเอาเปลี่ยนเอาคันสีแดงไปกระเป๋ามีใบเดียวไงด้วยเพราะมันมีความประหยัดเกิดขึ้นพี่เล็กอย่าลืมล้อโอเคพร้อมเดินทางลุยโอเคฮะตอนนี้โยก็มาถึงกม8แล้วกม8ก็เป็นร้านจักรยานก็อยู่ตรงกม8แหละง่ายๆร้านที่นี่ก็มีทุกอย่างครบนะคะมีทั้งเซอร์วิสฟูลเซอร์วิสเลยแล้วก็ขายอุปกรณ์จักรยานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวจักรยานเฟรมล้อรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆเสื้อผ้ารองเท้ามาที่นี่ก็ได้ครบทุกอย่างก็มาเกือบทุกสัปดาห์ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเซอร์วิสอยู่ที่นี่มีหมดสายเสริมหมอบก็เป็นน้ำสำคัญเลยนะปั่นระยะไกลมีรองเท้าสิ่งที่อยากได้อย่างก็คืออยากได้รองเท้าใหม่สักคู่มีใครสนใจเป็นสปอนไหมคะอยากปั่นจักรยานต้องมีซับด้วยไม่มีซับได้ไงเฟรมอย่างเดียวนี่ราคาเฟรมอย่างเดียวนี่นี่ยังไม่แพงนะนี่ยังแบบราคานี่เริ่มขึ้นมาละเฟรมอย่างเดียวบางครั้งเฟรมเป็นแสนเลยก็มี
3: ทำจริงทำรถให้โยตลอดนะคะก็จะเป็นอะไรคู่หูเลยนะคะกับเจ้าพายุของโยทางนี้รถมีปัญหาไหมคะ
4: ไม่มี
3: นะคะพร้อมแข่งนะ
4: เก
3: ีย
4: ร์
3: โอเคค่ะเพื่อเดี๋ยวแปลรูปแปลรูป
5: พี่เจครับพี่โยเล่นมากไหมคร
3: ับ เฮ้ยไม่มี
4: ไม่เล่นมากคร
3: ับ
4: เป็นคน
3: ไม่รู้เรื่องอะไรเลยดีกว่า
4: เลยง่ายบอกอะไรก็ทำ
3: เออนะน่ารักอ่ะน่ารักใช่ไหมล่ะ
6: พี่โยเขาปั่นหนักเขาปั่นสมบูรณ์สมบัติเลยเขาก็จะเอามาล้างฟูลเซอร์วิสหรือไม่ก็แบบเบรกติดครับเขาก็จะเอามาจูนนิดเหนื่อยหน่อยนิดๆหน่อยๆครับถือว่าเขาชอบด้านนี้มากเลยจริงๆครับแล้วก็พวกเครื่องแต่งกายของเขาเนี่ยสุดยอดเลยครับโอ้เซ็กซี่มาก

0: Christmas is you
1: แย่
0: ทำไมใครวันนี้ก็เลยเหนื่อยบ้างว่าตอนเขาร้องเพลงเนี้ยตอน
1: นี้เขาร้องจริงเลยว่ะ

0: คุณพ่อแต่งค่ะโอเคฮะขั้นตอนต่อไปตอนนี้เราก็มาถึงนี่ Toyota สัตหีบ Trilon Tour Series 2016โอ้ร้อนกว่านี้ไม่ได้จริงๆอันนี้คือนี่เดี๋ยวให้ดูว่า Transition ว้าว Transition นะคะก็จะเป็นที่ที่เราเก็บจักรยานไว้หลังจากที่เราว่ายน้ำเสร็จปุ๊บเราขึ้นมาเราก็คว้าจักรยานรอไปเลยนี่ต้อนรับทุกชาติฮะต้องบอกว่าเป็นทัวร์ซีรีส์ของประเทศไทยนะคะที่หนึ่งในการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดแน่นอนแล้วก็เป็นซีรีส์สุดท้ายของปีนี้แล้วซึ่งแน่นอนว่าโยก็มีความคาดหวังนะคะ
1: เป็นที่โยกัด
0: เป็นไทยฮะเราเหมือนจะเป็นนักกีฬาคนแรกนะคะที่เข้ามาในงาน
2: แข่งโอนี้นะคะ
0: รับบิ๊กนี่ปะคะอันนี้ก็มารับบิ๊กนะคะก็รีจิสเตอร์อยู่ที่นี่ค่ะรับบิ๊กเสร็จแล้วก็จะได้อุปกรณ์ทั้งหมดของชิ้นนี้รับเสื้อต่อไซส์ S ค่ะ
3: S 1
0: ได้ครับ
4: ไปเช็คอ
0: ิน
4: นะคร
0: ับ ตอนนี้โยก็มา
4: ศึกษาข้อกำหนด
0: พร้อม
4: สเกจต่างๆตารางต่างๆที่มาต่างๆได้ตรงนั้นนะคร
0: ับ เราต้อง
4: ซ้อมแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวประมาณ 5:00 น.
0: จริงๆคือวันนี้จะเป็นวันก่อนแข่งแล้วพวกเราจะเอาแค่พอวอร์มๆนะฮะให้แค่ข้างเนี้ยพอได้ทำงานแล้วก
4: ็มีการ
0: ทำฮาร์ดเรทฮาร์ดเรทนิดหน่อยนะคะเราคิดว่าน่าจะโอเคแล้ว
4: หล
0: ัง
4: จากสนุกสนานเสร็จตอนเส้นใจจับ
0: โอเคฮะยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันระยะการว่ายของโยก็คือ750เมตรค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ10นาทีกว่าค่ะโอเค

0: แล้วเมื่อกี้เราก็ชนกันอยู่เลยเราไปหลาย
1: ไปเที่ยว
0: มีพอกันนี่ก็เรียก
2: โอ้ยก็มาดีไปนะตอนนี้เบอร์250
0: ได้ดีกว่าที่คิด
2: พวกเราขอความร่วมมือนิดนึงช
0: ่
2: วยเช็คหน่อยว่าใครหยิบถุง
0: ปกตินะอยู่เที่ยวแล้ว
2: ที่แบงค์ศูนย์จะแข่งกับพี่ได้
0: เร็วเข้ามา
2: เพราะว่ามีคนหยิบไปแล้ว
0: เกินระยะตั้ง930
2: นั่นหมายความว่าตอนนี้ถ้ามีใครที่เปิดกระเป๋ามาแล้วเจอเบอร์250
0: หรือว่ายังไงเนี่ย
2: นะครับช่วยเอาไป
0: คืน750ไว้ให้930
2: ที่กองบริการณจุด

0: right over there. Okay,
1: okay for your teammate.
0: All right, just right opposite me. I'm standing right up here. And you look opposite me, you see three white tents right over there. Just stand by for the team relay member.
2: Oh,
3: แต่ซีเราสองคนตายกันล่ะครับทีมรีเลย์ใช่ไหมครับได้ยินเสียงพี่โซเฟียแล้ว
0: อ๋อแต่แฟนเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาให้ครบ
3: ทีเลยนะครับก็สามารถที่บอกมองไปทางด้านฝั่งโน้นนะครับเต็มสามคันฝั่งโน้นครับใกล้ๆกับที่จุดจอดจักรยานนั่นเองนะขาวด้านโน้นนะครับโอ้โห
1: คราวน
3: ี้
1: ท
3: ่
1: า
3: จ
1: ักรยาน
3: ยังไง
1: จ่อ
3: ครับพี่
0: เราก็
3: จะ
0: มา
3: ที
0: ่เพราะว่าตอนนี้ต้องไปวิ่งน้ำ
1: คราวนี้ก็จะเป็น
0: ว่ายน้ำ
1: กับน้ำขอไปวิ่งแล
3: ้
1: วว
3: ิ่งน้ำตอนนี้
1: จ
3: ะ
1: ปั่นจักรยานแล้วก็จะเปลี่ยน
3: คนนั้นตื่นแล้วนะฮะ
1: ใส่แว่น
3: พอแล้วนะฮะมองก่อนไหมต้องมองก่อนไหม
1: ว่า
0: จบเสร็จสิ้นงานไม่เป็นไรเช้าสาย
1: กิริยาสายกิริยาสั้นค่ะ
3: มีตัวไม่ล้มไม่ล้มมา
1: หลาย
3: ตัวมาครับผม
0: เดี๋ยวเราแก้ปัญหาทางการยังไม่ได้บอกเรื่อง
3: สเปรย์ถูกต้องแล้วนะครับ
1: แ
3: ล้วบอกเวลาในการที่จะปล่อยตัวสำหรับจุด
1: คว
3: ย
1: บ้าง
3: นะครับเดี๋ยวสั้นนั่นเองนะครับ7นาฬิกา15นาทีนะครับเราจะมีการปล่อยตัวนะครับ
1: เหลือความคาดหมายก็น่าจะจบ
3: โอเค
0: ก็จะช่วยไหม

0: ืองนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกทีละหนึ่งวันไปวัน5 4 3 2 1ไป
1: ไป
0: จะพูดรอบก่อนรอบก่อนรอบก่อน

0: เอาละครับเดี๋ยวเราขอเสียงตบมือให้คุณโยดังๆนะฮะสำหรับนางแบบสาวที่หลงไหลในไตรกีฬา
1: ถูกต้องแล้ว

ไม้นโยชน์จริง

0: ขอบคุณพี่เอนะคะที่วันนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยเรามากๆเลย
1: นี่เลยผักชีน้องจ่อง
0: ก็ไปมาได้นะคะ
1: มี
0: ปกติที่มาใต้ความแฟแล้วก็ความยุติธรรมกับโยนะคะก็สนามนี้ก็ตามความคาดหมายค่ะก็ได้ที่หนึ่งมา
1: เราเข้าใกล
0: ้ถามว่าเป็นที่หนึ่งที่รู้สึกฟีลแบบเหมือนที่หนึ่งไหมร้องไห้ขนาดนั้นคงไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะสนามหน้าจะเอาให้ชัดเจนมากกว่านี้เรามั่นใจในความสามารถที่เรามีมั่นใจในสิ่งที่ซ้อมมาแล้วก็มั่นใจทุกๆอย่างถึงวันนี้จะไม่ใช่ดวงของเราครั้งหน้าเอ็มมั่นใจว่ามันจะออกมาดีกว่านี้ก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งแบบได้มาในคาบน้ำตาลนิดนึง

อเคค่ะและนี่แหละค่ะก็คือทั้งหมดที่เป็นชีวิตของโยโยสวัสดีค่ะเรื่องราวของโยก็ไม่มีอะไรมากนะคะทั้งชีวิตก็ตอนนี้ทุ่มเทให้กับเรื่องของกีฬาแล้วก็การดูแลสัตว์เช่นน้องหมาที่เลี้ยงนะแล้วก็ครอบครัวแค่นี้ก็รู้สึกว่าชีวิตเราก็เติมเต็มมากแล้วถามว่าต้องการอะไรมากกว่านี้ไหมในตอนนี้คุณตอบว่าไม่สิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยคือสิ่งที่มีความสุขที่สุดนี่มีเสียงตอบด้วยว่าใช่โอเคค่ะนั่นก็คงต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: แปลกแต่จริงโปรเจกต์พิเศษนะครับระนองระยองยะลานะครับและตอนนี้ป๊อปก็อยู่ที่ระนองนะครับอยู่ที่คลองลัดโนดนะครับเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยมาตามหานะครับบังจ้อนบังจ้อนจะพาผมมาหาบางสิ่งบางอย่างบริเวณนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เป็นบริเวณป่าโครงกลางนะครับแล้วก็น้ำจะขึ้นรถเนี่ยลงตามเวลาแต่ตอนนี้น้ำลดแล้วเราสามารถลงมาเดินได้แล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราจะมาหาเนี่ยเขาบอกเป็นเมนูพิเศษอยู่ที่บริเวณนี้เดี๋ยวเราไปตามหาบังจ้อนกันคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับบังจ้อนคลองลัดโนดนะสวัสดีครับบังจ้อน
1: สวัสดีครับ
0: ทีมงานเขาบอกว่าให้ผมมาหาบังจ้อนบังจ้อนจะพาผมเนี่ยมาหาเมนูพิเศษใช่ไหม
1: ใช่เป็นตัวโลโน
0: โลโน
1: โลโนภาษาทางการจะเรียกแตงกวาทะเลหรือหัวมันทะเลเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับปลิงทะเล
0: รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับเพียงไหมตอนนี้ผมเริ่มหลอน
1: เพียงไม่เหมือนนะ
0: ไม่เหมือนใช่ไหม
1: ครับผม
0: ไม่คาวเท่าด้วยเนาะ
1: ไม่คาวครับ
0: อุปกรณ์ต้องมีไหม
1: เนี่ยครับมืออย่างเดียว
0: แค่นี้เลยเหรอ
1: ครับผม
0: มันไม่กัดไม่อะไรเราใช่ไหม
1: ไม่กัดครับ
0: วิธีการดู
1: เนี่ยเราก็เดินหารูมันเดินสังเกตดูรูมัน
0: โอ้มันนี
1: ่แล้วก็มีรอยแยกอยู่
0: อย่างงี้ได้ป่ะ
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
0: ไหนอย่างงี้อ่ะ
1: รอยแยกรอยแยกอย่างเนี้ยจะมีตัวโลโนฝังอยู่
0: คือเขาจะมุดดินลงไป
1: ใช่ใช่ใช่
0: รูนี้น่าจะมีหรอ
1: มีครับ
0: วิธีการหาคือยังไงครับ
1: ก็ขุดเข้าไปเลยครับลองขุดดูเลยครับไม่ลึก
2: ไ
1: ม่ลึก
2: ไหน
3: เราบอกว่าลึกๆไง
0: ก็ผมก็นึกว่ามันต้องลึกก่อน
1: ไม่มันฝังลงอยู่ในทรายนี่แหละใช่เลย
0: อ๋อนี่ไงเจอแล้วไม่คือตอนแรกเราลงเป็นทรายแล้วพอมาโดนตัวมันเต็มๆแล้วมันตกใจ
1: ใช่
3: โดนตัว
0: มันดื้อ
1: มันลื่นเลย
0: ใช่
3: คืออะไรดื้อ
0: มันเมือกๆอ่ะนี่ๆๆไปล้างน้ำก่อนนะ
4: ให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่าเหมือนไหม
0: รอนเนาะอ่ะถ้าเกิดบอกว่าทรงแตงกวาเหมือนถ้าเกิดเป็นสีเขียวเนี่ยเหมือนแตงกวาอยู่หน้าตาของเขาเขามีส่วนหัวของเขาไหมครับห
1: ั
0: ว
1: นี่ครับ
0: หัวอยู่ตรงไหนครับ
1: นี่ส่วนหัวครับเนี่ยจะเป็นปากอยู่
0: เป็นปาก
1: นี่ส่วนท้ายแหลม
0: เหมือนจะแหลมๆนะ
1: ครับผม
0: โอ้ยมีเสียงด้วยอ่ะ
1: ใช่เขาร้องด้วยก็มีชีวิต
4: ดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยด้วยอ่ะ
5: โลโนจะเป็นสัตว์ประเภทปลิงทะเลครับสามารถพบได้ตามชายฝั่งทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและปากน้ำในแถบภาคกลางโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นดินทรายซึ่งแต่ละที่ก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไปครับไม่ว่าจะเป็นโลโนหัวมันทะเลปลิงทะเลหัวมันเทศแตงกวาทะเลส่วนหน้าตาเจ้าโลโนนี่ก็โอ้โหดูแล้วค่อนข้างจะขนลุกอยู่เหมือนกันครับลำตัวมีเมือกใสๆแปลกจริงๆเลยครับเนี่ย
1: เนี่ยดูมันนั่นเป็นปากมันเห็นไหมมันปลุบลงไปเมื่อกี
0: ้ oh.
1: เห็นไหมเนี่ย
0: แปลว่าเมื่อกี้คือเหมือนปากเขาอยู่ข้างบน
1: ใช่ปากมันโผล่ขึ้นมาล้วงไปเลย
0: นี่มันขย
1: ับนั่นปากมันเห็นว่าปากมันนั่นนะ
0: นี่เลยครับ
1: ใช
3: ่โอ้ยโอ้บังกลัวมันมีอย่างอื่นไงโอ้เฮ้ยนี่ปากมันอยู่งี้
1: ใช่มันเอ็นไปทางนั้นแล้วใช
3: ่อุ้ยวันนี้มันตัวยาวกว่า
0: เฮ้ยเฮ้ยเราก็ต้องเดินหาตามรูนี้ไปเรื่อยๆเนาะ
1: ใช่ครับเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็มี
1: อุ้ยโ
0: อ้นี่อันนี้ตัวใหญ่กว่าเราก็เดินหาไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องรอตอนน้ำลดอย่างเดียว
1: ใช่
0: เขาได้
1: ครับผม
0: ต้องเคยหาวันหนึ่งได้เยอะประมาณสักกี่ตัว
1: เอาไม่หมดครับ
0: จริงเหรอ
1: เอาไม่หมด
0: เอาเท่าไหร่ก็ไม่หมด
1: ไม่หมดเราเอาไปเป็นตัวอย่างเนี้ยก็ประมาณสัก5-6 กิโลนะผ่าและทำเสร็จเรียบร้อยเลยนะ
0: ที่จะเอาไปขายได้คือได้แค่ประมาณโลเดียว
1: 1กิโล
0: แล้วขายกันกิโลละเท่าไหร่ครับ
1: กิโลประมาณ300ครับ

0: ้เราก็ได้มาประมาณนึงช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่เราจะหาได้เยอะทำอาหารเมนูไหนได้บ้างครับ
1: ก็เป็นลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็แกงเผ็ดใส่กะทิ
0: รสชาติ
1: ก็แซ่บ
0: แซ่บเลย
1: ยอดเลยครับ
0: เดี๋ยวเราลองไปทำเป็นเมนูกันเลยไหม
1: ครับ
0: โอเคไปเลยครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนการทำสมมติเราได้มาแบบนี้แล้ว
1: ครับผม
0: นำมาล้างก่อนใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็
1: ตัดส่วนหัว
0: ตัดส่วนหัว
1: เนี่ยตัดส่วนหัวแล้วน้ำก็จะออกมา
0: โอ
1: ้เนี่ยตัดส่วนหัวส่วนท้าย
0: ครับ
1: ผ่าเนี่ย
0: สีแดงๆข้างในนี่เป็น
1: มันเป็นพวกไส้พวกทรายพวกนี้ครับเนี่ยมีทรายอยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นทรายรีดออกหมดเลยเขี่ยออกหมดหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยชิ้นบางๆเลยแล้วก็เราไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็พาไปลวกแล้วก็ทำ
0: ได
1: ้
0: เลย
1: ใช่
0: ขอลองทำเลยตัดหัวก็เลยนะครับ
2: อุ้ย
1: โอ้ยผ่าผ่า
0: ผ่าใช่ไหมครับ
1: ผ่าขาดเป็นสองต้นผ่ากลางอย่างนั้นแหละสวย
0: กินสดได้ไหมครับบางจอน
1: กินสดไม่ได้มันยังมีความคาวอยู่ครับ
0: กลิ่นมันก็ไม่คาวเท่ากับไอ้นี่เนาะ
1: ใช่
0: แต่ผมเชื่อว่าน้องผมกินได้โอ้ นี่ไงคนที
1: ่สบาย
0: อะไ
1: รดมดม
0: ไม่คาวไม่เหมือนเพียง
1: เห็นนะ
3: ช่วยกระชากหัวผมเลยเหรอช่วยกระชากหัวผมเลยเหรอ
0: กินดู
4: เคี้ยวเคี้ยว
0: ตามปกติบางจ้อนเขาจะไม่ได้กินสดๆกันแบบนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ต้องนำไปลวกก่อน
1: ครับผม
0: อันนี้คือลวก
1: อันนี้เป็นตัวโลโนที่เราหั่นแล้วก็ไปล้างแล้วก็ไปลวกเสร็จเรียบร้อยนะครับ
0: สามารถทานได้เลย
1: สามารถทานได้เลยครับเอาเลยครับ
0: อาสาชิมไม่เลยครับ
3: ปลาหมึก
1: ใช่
3: ปลาหมึกกรอบเนี่ยหรอมันจะดึบ
1: ใช่หนึบหนึบมาก
0: ไม่เชื่อเดี๋ยวลองดู
5: พี่โ
0: ออันนี้กินได้
4: ไม่ใช่
5: ก
4: ิน
5: กันมาแล้ว
1: คือ
5: กล
1: ุ่มเนี่ย
4: ผมขอในถ้วย
6: ไม่ใช่เหรอพี่
0: ใช่เอา
6: เ
0: ลย1 2 3
1: อ่า
5: อยาก
1: ฝาก
5: เดี๋ยวด้วย
0: ไม่อยู่ใต้ลิ้น
1: อยู่ใต้ลิ้นเนี่ย
4: ได้เหรอ
0: ได้เหรอเหมือนอะไรพี
4: ่กินโหระพาน้ำ
0: ไม่ได้กินอะไรนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นแค่การลวกเรียกว่าเป็นเบสิกนะครับ
1: ตร
0: งนี้แต่ว่าหนึ่งแป๊บนึง
5: เขาแบบเกินเหตุไปแล้ว
0: กินที่ไม่ปรุงเสร็จแล้ว
5: ไม่ใช่พี่บอย
0: ต้องการหน้า
1: พี่บอยต้องการนี่ก็สุกแล้ว
0: ไม่มีใครมีอาการเลยนะพี่บอย
5: โอ้ยหอบเป็นเมี่ยงเลยเน
3: า
5: ะ
3: มาดิเ
4: ว
3: ้ย
4: อ
3: ุ้
4: ยเฮ้ยมวยอร่อยมวยอร่อย
0: เต็มปากเลย
1: รีบกินเป็นยาสรรพคุณอย่างดีเลยนะชิ้นเมื่อกี้ยังไม่ได้ลวกเลยอันนั้นเป็นอันดิบตักปิดตักปิด
5: ตักปิดตักปิด
1: คือว่าจะตักอันลวกให้ตักปิดตักอันดิบๆเมื่อกี้เลย
0: จริงๆแล้วกินได้แต่ว่าที่พี่บอยกินไปเนี่ยเป็นชิ้นแบบดิบๆแต่ว่าที่ลวกแล้วผมลองกินแล้วทีมงานลองกินแล้วดื่มๆคล้ายๆกับปลาหมึกแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปทำเมนูต่อเป
1: ็
0: นเมนูอะไรนะครับ
1: เป็นเมนูแกงเผ็ดใส่กะทิใบชะพลู
0: ครับ
1: ตัวเราเนาะนี่แหละครับ
0: เดี๋ยวเราไปรอกินกันครับไป
1: ครับ

0: ครับจ้าน
1: ี่เมนูอะไรจ้า
0: แกงเผ็ดไส้เถกเมนูหล่อเนาะจ้า
1: ก๋อย
0: แกงเผ็ดไส้เถก
1: ขอจำเนียงบางเจ้าก่อน
2: แกงเผ็ดไส้เถกใบจับผู้โลโนอา
0: แกงเผ็ดไส้เถก
1: ใบ
0: ใ
1: บใ
0: บใบจับผู้โลโน
3: รอไม่ได้แล้วคุณผู้ชมอยากรู้พอแล้ว
1: คุณผู้ชมครับง่ายๆคืออันนี้คือเมนูชื่อว่าแกงเผ็ดใส่กะทิใบชะพูรอเนาะน่าทานมากผมขอลองชิมขอชิมน้ำก่อนละกันเข้มข้นมากอ๋อแล้วก็ใบชะพูเราใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วน
4: ี
1: ่ครับอร่อยกรุบมากเลยนะกรุบกรุบแล้วในเรื่องของสรรพคุณของรอเนาะครับมีช่วยในเรื่องของอะไรบ้างครับ
4: ก็เป็นยาบำรุง

0: ร่างกาย
1: เมนูอื่นๆเราก็ยังสามารถไปทำได้อีก
2: ทำได้ครับ
1: มีเมนูไหนบ้างที่เกิดแนะนำครับบาง
2: ก็ที่ทำอยู่ก็เป็นลวกจิ้มอะไรอย่างเงี้ย
1: ลวกจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
2: ลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยครับง่ายๆหลักๆก็สองเมนูอย่างนี
1: ้นี่เราก็ได้เห็นนะครับวิถีชีวิตนะครับของชุมชนป่าชายเลนนะครับที่เราได้มาสัมผัสได้ลงแบบไปจับรอเนาะมาแล้วก็มาทำเป็นอาหารด้วยรวมไปถึงที่นี่เองเนี่ยบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้ทั้งกินโอ้เห็นป่าชายเลนน้ำท้องฟ้าสวยๆแล้วผมกับทีมงานได้มานอนก่อน1คืนด้วยบรรยากาศดีมากให้บางเจ้าฝากสถานที่เลยครับ
2: ครับที่นี่ก็เป็นคลองลัดโนดฟาร์มสเตย์ครับเป็นที่พักแล้วก็ต้องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงมาพักกับเรามาทานอาหารซีฟู้ดอาหารทะเล
1: สามารถติดต่อบางจ้อนได้ทางไหนบ้างครับ
2: กับทางเบอร์โทรได้โดยตรงเลยครับ0828022481ครับผม
1: ผมขอฝากแปลกแต่จริงระนองระยองยะลาครับบางจ้อน
2: แปลกแต่จริงระนองระยองยะลา
1: โอเคโอเคมากครับแกเทศใส่เถ๋โอเคครับ

0: ที่ทำมาตอนแรกผิด
1: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
2: ท่องแค่พอมูส
1: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุขอ
0: ิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
1: มาฟังเรื่องที่ใช่
3: เข้าใจทุกมุมมอง
1: ห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
4: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได้
5: ทั้งข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
4: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกระโมงบ่าย3โมง
5: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
6: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30
7: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
8: ทุกคนแข่งกัน
7: คอมเมิร์ซ
8: เขาจะช่วยเรามาก
7: ๆเขาคิดครบลูปอะฮะ
9: ขนาดนั้นครับ
7: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
6: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: เออได้เลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้านัดกวนกันใหม่ละกันนะเออได้ได้เอารอบเช้ารอบเช้าโอเคโอเคแค่นี้นะ
1: คุณไข่คะ
0: ขา
1: พอได้ไหมคะกอล์ฟเนี่ยคุณใช้เงินเปลืองมากเกินไปแล้วนะคะ
0: อะไรจะตั้งการมันเปลืองตรงไหนผมตีเนี่ยสัปดาห์ละครั้งเดียวนะจ๊ะ
1: สัปดาห์ละครั้งไม่ใช่เปลือง
0: มันจะเปลืองได้ไงถ้าผมตีกอล์ฟทุกวันสิอย่างนั้นเปลืองอันนี้สัปดาห์ละครั้งมันไม่เปลืองจากการจ่า
1: ต่อให้สัปดาห์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งถ้าหากว่าฉันบอกว่าเปลืองคือเปลือง
0: คุณต้องมีเหตุผลมาชี้จากการ
2: อ๋อแม่เขาแค่พยายามจะบอกว่าให้พ่อประหยัดลงหน่อยครับ
0: ประหยัดฉันเนี่ยนะประหยัดที่สุดในบ้านแล้ว
1: ประหยัดที่สุดตรงไหนเดี๋ยวก็ขอเงินไปเล่นหุ้นเดี๋ยวก็ขอเงินไปเล่นกอล์ฟเนี่ย
0: คุณมีตังค์อ่ะผมไม่ขอคุณให้ผมไปขอใคร
1: ก็ไม่ต้องขออยากให้ให้เอง
0: คุณไม่เคยให้เองเลยขนาดคราวที่แล้วผมมีหุ้นดีๆผมขอเงินคุณคุณยังไม่ให้ผมเลย
1: ไม่ให้ก็ไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นหุ้นไม่ต้องเล่นกอล์ฟง่าย
0: ๆไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ให้ผมเล่นหุ้นผมไม่ยอมนะผมจะเล่นหุ้นนะ
2: พอไม่ต้องเล่นก็ได้นี
0: ่ไม่เล่นไม่ได้หุ้นคือชีวิตจิตใจของผม
1: นี่คุณลูกยังเข้าข้างฉันเลยเห็นไหมว่าไม่ต้องเล่นไม่เล่น
0: ไม่ได้ผมจะไม่ไปไหนจะไม่ลุกจากตรงนี้ถ้าคุณไม่ให้ผมเล่นหุ้น
2: โตแล้วนะพ่อไม่ต้องเล่นก็ได
0: ้จะเล่นนะจะเล่น
1: คุณไม่อายลูกแล้วไงลูกมันบอกว่าไม่ต้องเล่น
0: ไม่ได้ผมจะเล่นนะผมจะเล่น
1: ไม่เล่น
0: น
1: ะไม่ให้เล
0: ่
1: น
0: ไม่ยอมอ่ะผมจะเล่นนะ
2: เลิกทำแบบนี้ได้ไหม
0: เอาอ่ะผมจะเล่นนะผมไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอมก็ไม่ยอมไม่ลูกก็ไม่ยอมไม่เล่น
0: เอาไม้ผมเดี๋ยวนี้เลยอ่ะลูกเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะ
3: ไม่รู้ก็ตกลงจะกี่ไร่ล่ะก็บอกไปแล้วว่าไร่ละล้านเอางี้เอางี้เอาเป็นว่าไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องก่อนนะกันแล้วค่อยโทรกลับมาบอกอีกทีนะจ้ะ
4: วุ่นวายจริงเว้ย
5: หงุดหงิดอะไรจ๊ะแม่จ๋า
4: เรื่องขายที่นั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยว
5: ค่ะ
4: เบาอกเบาใจเสียงอ่อนเสียงหวานมีอะไรแปลกๆแน่
5: ๆสมกับเป็นแม่จ๋าจริงๆเลยจ้ะไม่เสียแรงเลยนะเนี่ยที่ยอมให้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
4: ๆชวนละชวนละชวนเลยชวนเลยจะเอาอะไรพูดมาไวๆ
5: ไม่มีอะไรมาหรอกค่ะแค่จะขอไปเที่ยวกับเพื่อนนิดหน่อยแต่ไม่ได้มาขอเพียงเท่านั้นนะจ๊ะหนูเนี่ยจะยอมให้แม่จ๋าเอาเงินของแม่จ๋าให้หนูไปเที่ยวด้วย
4: นั่นไงแล้วจะไปเที่ยวไหน
5: เกาหลี
4: เฮ้ยเกาหลีนี่มันต่างประเทศนี่ว่ะทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นล่ะเว้ย
5: ก็พอดีว่าเพื่อนๆหนูเขาจัดทริปกันจ้ะแม่จ๋าไปเที่ยวหลายเมืองเลยนะจ๊ะแถมที่สำคัญหนูจะได้ไปดูคอนเสิร์ตของพี่จงก๊กอ้าวพี่จ๋า
4: ขอแม่จ๋าคิดก่อน
5: ไม่ต้องคิดแล้วจ้ะอนุญาตไปเลย
4: ไปเลยเหรอได้ๆๆเอาไปเมื่อไหร่ละอ่ะพูดมา
5: อาทิตย์หน้า
4: ขออนุญาตพ่อจ๋าเขายังนะ
5: หนูขออนุญาตแม่จ๋าแล้วพ่อจ๋าไม่ต้องขอแล้ว
6: ไม่ให้ไปจะไปทำไมให้มันสิ้นเปลือง
5: มาถึงก็ทำเสียงเข้มเลยนะเนี่ยพ่อจ๋ารู้เหรอว่าหนูจะไปไหนบอกไม่ให้ไปไม่ให้ไป
6: รู้แล้วได้ยินทุกอย่างแล้วสรุปคือไม่ให้ไป
5: ทำไมพ่อจ๋าเป็นแบบนี้ล่ะจ๊ะ
6: ไม่ต้องมาพูดแทนมันแล
5: ้
6: ว
5: ทำไมพ่อจ๋าเป็นแบบนี้ล่ะจ๊ะหนูจะเบื่อพ่อจ๋าแล้วนะจ๊ะเบื่อแล้วนะจ๊ะ
6: เบื่อเรื่องของเอง
5: เบื่อจริงๆแล้วนะจ๊ะหงุดหงิดพ่อจ๋าแล้ว

0: เอาไงดีเนี่ยพ่อก็เป็นแบบเนี้ยพอพ่อเป็นอย่างงี้เดี๋ยวก็ทะเลาะกับแม่กันอีกแม่ก็เครียด
1: เบื่อแม่ก็จะต้องรีบไปด้วยเนี่ย
2: จะพอทะเลาะกันซวยลงที่เราซวยที่เราเนี่ยเอาไงดีเนี่ยต้องหาวิธีป้องกันตัวเอง
1: ที่เขาก็ได้ไปกันหมดทุกคนเลยอะแล้วทำไมพ่อจ๋าต้องไม่ให้ฉันไปคนเดียวด้วยฉันไม่เข้าใจเลย
2: ปัญหามันคือเรื่องเงินทำยังไงดีต้องหาเงินเพิ่ม
1: ฉันจะได้ไปหมดทุกคนเลยเหรอแล้วฉันไม่ได้ไปอยู่คนเดียวเนี่ยนะไม่เข้าใจพ่อจ๋าเลยอะทำไมอะอยากไปเกาหลี
2: เราต้องหาเงินเพิ่มเราจะได้ไปเกาหลีไรไปเกาหลีทำไมฉันกำลังเครียดอยู่กำลังใช้สมองเงียบเดี๋ยวได้ไหม
1: แล้วไม่ต้องเงียบไหมฮะฉันเสียงดังฉันก็เสียงดังในเขตรั้วบ้านฉันจะไม่เสียงดังหน้าบ้านนายหรอ
2: ฉันพูดดีๆเธอไม่เข้าใจฉันบอกว่าให้เธอเงียบฉันกำลังใช้สมองอยู่เธออยากมีปัญหาใช่ไหม
1: ได้อยากมีปัญหาก็มีเลยมีเลย
2: ฉันไม่ได้ชวนมีปัญหาฉันถามว่าเธออยากมีปัญหาใช่ไหมนี่ใช้กำลังอีกแล้วเป็นอะไรเป็นมนุษย์ตาเถื่อนนะฮะคุยดีๆไม่เข้าใจ
1: นายนั่นแหละเครียดอะไรมาฮะ
3: คุยอะไรสนุกกันอยู่หรอคะเดี๋ยวคึกคืนกันจัง
0: สนุกเลย
1: ไม่คึกคืนด้วยงั้นคุยอะไรที่มันไม่สนุกไม่คึกคืนกันอยู่หรอคะ
0: ใช้เวลาเล่นเนี่ย
1: นี่ไงเห็นไหมเครียดแล้วก็ผ่านลงที่ฉันเฉยเลย
2: ถามว่าฉันผ่านฉันผ่านตอนไหนฉันแค่บอกว่าให้เธอเงียบฉันกำลังใช้สมองสิ่งเธอมันน่ารำคาญวาย
1: ก็นี่แหละกำลังพูดอยู่เห็นไหมใช้สมองแล้วยังไงฮะฉันก็พูดในบ้านฉันจะไม่พูดที่บ้านนายเหรออ้
2: าวฉันก็พูดบ้านฉันแต่ฉันบอกให้เธอเงียบหน่อยใช่ไหมฉันบอก
3: หยุดไหมคะเถียงไปมันก็ไม่จบนะคะ
1: นั่นไงก็ฉันไม่อยากจบไงฉันก็เลยจะเถียงต่อไม่มีใครอยากจบฉันไม่อยากจบฉันจะเถียงต่อ
2: เธอไม่อยากจบได้ฉันก็ไม่อยากจบทำไมอยากไปเกาหลีมีปัญหาอะไรนักหนาเธอก็ไม่คุยกับพ่อเลยมาคุยนอกบ้านทำไม
1: แล้วยังไงอ่ะฉันจะพูดคนเดียวหรือจะคุยคนเดียวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยอ
4: ่
1: ะ
4: เห็นไหมล่ะนางหนูมันวอยวายใหญ่แล้วว่า
5: โวยวายกันเรื่องมันเถอะ
4: แล้วพ่อจ๋าไม่ห่วงมันเหรอ
5: มันก็แค่งอนน่ะเดี๋ยวมันก็หายงอนน่ะ
4: อ่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าขอถามเหตุผลหน่อยว่าทำไมพ่อจ๋าไม่อนุญาตให้มันไป
5: งั้นพ่อจ๋าขอถามหน่อยว่าทำไมแม่จ๋าถึงให้มันไป
4: อ้าวเฮ้ยพูดงี้สวยเลยสวยแล้วย่องย้อนน่ะ
5: ไม่ได้ย้อนแต่ถามกลับเฉยๆว่าทำไมถึงให้มันไป
4: ก็มันโตแล้วมันก็ต้องไปเห็นโลกกว้างแล้ววัยรุ่นอย่างมันเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ไม่เคยได้ยินหรือไง
5: แม่จ๋าคิดดูนะถ้าจะเรียนรู้ที่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปเรียนรู้ถึงเกาหลี
4: ฮะรู้แล้วกลัวเปลืองเงินใช่ไหมสิ้นเปลืองเงินนี่แม่จ๋าบอกอะไรให้นะไอ้ไปเกาหลีแค่นี้มันไม่ได้เปลืองเงินมันไม่ได้ไปยุโรป
5: มันไม่ใช่เรื่องเงิน
4: ไม่ใช่เรื่องเงินแล้วมันเรื่องอะไรห่วงลูกสาวทั้งห่วงไม่ต้องไปห่วงมันไปกับเพื่อนเป็นขยงเลยไม่ได้ไปตัวคนเดียว
5: ไม่ใช่เรื่องห่วงลูกสาว
4: โอ้ยไรวะไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นั้นก็ไม่ใช่อ่ะงั้นบอกมาตรงๆเลยทำไมไม่ให้มันไป
5: คือไม่ให้ไปก็คือไม่ให้ไปนี่แหละ
4: พูดไม่มีเหตุผลเลยถ้างี้แม่จ๋าให้มันไป
5: นี่ไงเหตุผลก็เพราะแม่จ๋าตามใจลูกอย่างนี้ไงลูกมันถึงได้ใจอย่างนั้นน่ะพอไม่ได้อะไรนิดหน่อยก็แสดงออกถึงความไม่พอใจขึ้นมาพ่อจ๋าว่าแม่จ๋านั้นเลิกตามใจลูกได้แล้ว
4: ไม่ได้ตามใจแต่เห็นว่ามันไปนะเกิดประโยชน์กับมันแล้วพ่อจ๋าลองคิดดูนะนางหนูมันเคยขอไปเที่ยวไหนต่อไหนที่ไหนล่ะนานๆมันจะขอเราสักที
5: คุณนานทียังไงก็ไม่ได้แม่จ๋าคิดบ้างสินางหนูเนี่ยมันยังหาเงินเองไม่ได้แล้วมันใช้เงินอย่างเงี้ยแล้วต่อไปมันโตขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงลูกคนอื่นเขาไม่ได้ไปเขาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนางหนูมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันดิ
4: กระด้างกระเดื่องเว้ย
6: การจ๋าในที่สุดโอกาสก็เป็นของเราในรอบ10ปีไม่มีแบบนี้อีกแล้ว
7: มันดิ่งลงมาซะขนาดนี้ต้องรีบช้อนขอตังค์หน่อยจ้ะคราวนี้รวยแน่ๆเพื่ออะไรนี่เร็วๆตลาดจะปิดภายใน5นาทีนี้แล้วเร็วจ้ะ

0: ท่าไหร่ละคราวนี
1: ้300,000จ้ะ
0: ฉันมีให้300
1: คุณอย่าล้อเล่นนะเอามาเร็วๆเดี๋ยวมันปิดเดี๋ยวมันไม่ทันมันกานะ
2: อ
1: ๋
2: อครับพ่อน่าจะเลิกขอตังค์แม่ได้แล้วนะครับพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อเราเป็นคนให้แม่ไม่ได้ขอแม่แบบนี
1: ้นั่นพ่อไม่เป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อยกให้แม่แกเป็นหัวหน้าครอบครัวดังนั้นเป็นการขอตังค์หน่อยเร็วๆจ้า

0: เต๋วสีเดี๋ยวไม่ทัน
1: พ่อ
0: การ
1: โอ้โห
0: ทันอ่ะ
2: อ
0: ้
2: าวอาร์ตอาร์ตนี่คุณใครไม่คิดจะอธิบายอะไรให้ลูกฟังเลยเหรอฮะ
1: ไม่ทัน
2: ไม่ทันอะไรเพิ่งเดินขึ้นไปเดี๋ยวนี
0: ้ตลาดปิดแล้วไม่ทันซื้อสิบปีมีหน
3: ถ้าไม่มีกำลังใจไปเรียนก็ไปลาออกซะอย่างไรไม่ต้องเปลืองเงินค่ะ

0: หนูไปไหนมาลูกทำไมกลับดึกเนี้ย
1: ไม่ได้ไปไหนหรอกจ้าก็แค่ไปนั่งอยู่ที่สโมสรหมู่บ้านมาจ้ะแค่นั้น
0: ไปนั่งทำไมเลยที่นั่นน่ะ
1: เบื่อไม่อยากกลับบ้านมาเจอพ่อจ๋าแค่ขอไปเกาหลีแค่นิดเดียวเองอะทำไมพ่อจ๋าถึงไม่ให้หนูไปอะหนูก็เป็นเด็กดีนะจ๊ะตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็ไม่เคยเหลวไหลด้วยแค่ขอเป็นรางวัลกำลังใจแค่นี้ก็ไม่ได
0: ้เดี๋ยวแม่จ๋าพูดกับพ่อจ๋าเขาเอง
1: จริงนะจ๊ะแม่จ๋าพูดกับพ่อจ๋าให้หนูนะ
0: ป้าไปหาอะไรกินก่อนไปกินไหมยัง
1: จ๊ะพ่อจ๋า
2: พ่อจ๋าว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะไม่ให้ไปก็คือไม่ให้ไปอ่ะ
0: พ่อจ๋าอะพ่อคิดดูนะนางหนูมันก็เป็นเด็กดีเป็นลูกที่ดีไม่เคยเหลวไหลเรียนหนังสือก็ดีขอรางวัลอะไรนิดหน่อยเราให้มันไม่ได้เหรอ
2: พ่อจ๋าว่าแม่จ๋าเลิกคุยกับพ่อจ๋าเรื่องนี้ได้แล้วล่ะ

0: น้องหนูวันนี้ไม่มีเรียนเหร
1: อมีจ้ะ
0: เอ้ามีก็ไม่อาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวก็ไปเรียนสายหรอก
1: วันนี้ไม่ไปหรอกจ้ะไม่มีกำลังใจไปเรียน
0: หนู
1: จริงๆนะจ๊ะแม่จ๋าก็การเรียนเนี่ยมันก็ต้องใช้กำลังใจเวลาไปเรียนคนเราถ้าไม่มีกำลังใจจะไปเรียนหนังสือเขาก็ไม่ไปเรียนกันหรอกจ้ะแล้วเนี่ยหนูไม่มีกำลังใจเลยจ้ะหนูก็จะไม่ไปเรียนหนูไปเรียนไม่ได
2: ้ถ้าไม่มีกำลังใจไปเรียนก็ไปลาออกซะจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินค่าเรียน
0: เอานะจะมาทะเลาะกันแต่เช้าเลยเหรอ
2: เดี๋ยวพ่อจะไปที่สโมสรหมู่บ้าน
0: เอาแล้ว
3: คุณส้มค่ะคุณ
1: เออขอบใจจ้ะ
2: การจ๋าขอเงินซื้อถุงเท้าหน่อย
3: ซื้อทำไมคะ
2: เอ้านี่ไงถุงเท้าม
3: ันคุณไข่คะเวลาที่คุณใส่ถุงเท้าออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็อยู่ในรองเท้ามันจะมีมนุษย์ไหนมาเห็นถุงเท้าไหมคะไม่ต้องซื้อค่ะเปลือง
2: ไม่ได้มันก็ต้องมีถอดบ้างแล้วจะกันขอเงินซื้อถุงเท้าแค่ถุงเท้าคู่เดียวเท่านั้น
3: ไม่ซื้อค่ะ
2: ไม่นะผมจะซื้อ
3: ไม่ซื้อ
2: ผมจะซื้อ
3: บอกว่าไม่ซื้อ
2: จะซื้อจะซื้อ
4: แค่เรื่องถุงเท้าพ่อยังต้องขอตังค์แม่ซื้อแล้วถ้าเรื่องดูแลครอบครัวพ่อจะดูแลได้ไหมครับ
3: อาร์ตนี่คุณไข่ชักจะไปกันใหญ่แล้วเนี่ยแต่อาร์ตอะคุณไม่คิดจะพูดอะไรกับลูกบ้างเลยหรือไงฮะ
5: ใช่ค่ะตั้งแต่ยุ้ยอยู่มายังไม่เคยเห็นคุณอาร์ตเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะน่ากลัวจัง
2: ว้าวข้าวต้มหมู
6: ฮัลโหลเพื่อขอโทษนะคะที่ทำให้พี่อาร์ตรอนานนะคะ

0: ติดมากๆเลยค่ะโพก็รีบสุดๆแล้วนะคะโพไม่อยากให้พี่อาร์ตรอนานนะคะโอ้สวีทาร์ทต่อไปเนี้ยนะคะเพอจะตามใจพี่อาร์ตทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะเพอซื้อของมาฝากพี่อาร์ตด้วยนะคะทันทนานถุงเท้า
1: ถุงเท้าเหรอนี่เพอกล้าซื้อถุงเท้ามาให้พี่อ่ะ
0: ทำไมอะคะก็เพราะว่าเพอเห็นถุงเท้าพี่อาร์ตขาดไงคะเพอก็เลยซื้อมาให้อ่ะ
1: ไม่ต้องของแบบเนี้ยพี่ซื้อเองได้
0: ไม่ได้ค่ะพ่อเป็นเกิร์ลเฟรนด์พี่อาร์ตนี่คะพ่อก็ต้องดูแลพี่อาร์ต
1: ดูแลโดยการซื้อถุงเท้าให้ยินะ
0: ใช่ค่ะแล้วนี่กระเป๋าของพี่อาร์ตนะคะมันก็เก่ามากแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวเพลจะซื้อให้ใหม่นะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเดี๋ยวเพลจะไปบอกคุณป้านะคะว่าไม่ต้องให้เงินพี่อาร์ตแล้วค่ะเดี๋ยวเพลนี่แหละจะดูแลพี่อาร์ตเองค่ะ
1: ต่อไปเนี้ยเธอไม่ต้องมาดูแลพี่อีกแล้วพี่ดูแลตัวเองได
0: ้พี่อาร์ตพูดแบบเนี้ยหมายความว่าพี่อาร์ตกำลังจะบอกเลิกเพลใช่ไหมคะพี่อาร์ตอยากเลิกกับเพลใช่ไหมคะโอ้ no so sad
2: เราดูแลตัวเองได้

0: มันยังไง
1: ลุงเทิดฮะลุงเทิดทำอะไรอยู่ครับ
0: ซ่อมจักรยานให้ยาม
1: ซ่อมจักรยาน
0: เออดิ
1: ลุงเทิดซ่อมจักรยานเป็นด้วยฮะ
0: อ้าวเป็นสิโว้ย
1: ลุงเทิดซ่อมจักรยานเป็นได้ไงฮะ
0: อ้าวมาถามอย่างนี้ก็อย่าวะสิเล่าให้ฟังที่ตอนเด็กๆเนี่ยฉันต้องทำอะไรเองเลยหลายอย่างมันก็เลยซ่อมเป็นนี่แหละ
2: ไปแต่ว่าแกช่วยออกเงินให้ฉันก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวฉันคืนแกทีหลังไม่มีเหมือนกันเนาะถ้างั้นแกช่วยไปขอพ่อแกฉันหน่อยได้ไหมอ่ะยืมก่อนเดี๋ยวฉันคืนอ่ะหรอก็พ่อฉันไม่ยอมให้ไปไงฉันถึงไม่ได้ไปเนี่ยพ่อจ๋านะพ่อจ๋าทำไมไม่ยอมให้ไปเที่ยวก็ไม่รู้คุณบัวคะคุณบัวเป็นอะไรอะคะ
3: หงุดหงิดนิดหน่อยอายุอีก
2: หงุดหงิดอะไรคะ
3: ก็เรื่องที่ฉันอยากไปเที่ยวแล้วพ่อฉันไม่ยอมให้ไปเที่ยวไง
2: งั้นคุณบัวก็ไม่ต้องไปสิคะจะได้ไม่ต้องหงุดหงิด
3: ยุ้ยอะไม่เข้าใจฉันหรอก
2: ไม่เข้าใจอะไรคะ
3: ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงอยากจะไปเที่ยวไง
2: เข้าใจค่ะเข้าใจว่าคุณโบอยากไปเที่ยวแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องหงุดหงิด
3: ที่ฉันหงุดหงิดก็เพราะว่าฉันไม่ได้ไปเที่ยวไงฉันก็เลยหงุดหงิดเพราะฉันไม่ได้ไปเที่ยวฉันหงุดหงิด
2: งงค่ะงงอะไรงงว่าทำไมต้องหงุดหงิดไงคะเวลาคุณผู้หญิงเขาไปเที่ยวกันทั้งบ้านแต่ไม่ให้ยุ้ยไปให้ยุ้ยเฝ้าบ้านเนี่ยยุ้ยอยากไปนะคะแต่ว่ายุ้ยไม่หงุดหงิดค่ะ
3: โอ้ยยุ้ยยุ้ยตั้งใจฟังฉันให้ดีๆนะฉันเนี่ยเป็นเด็กดีมาตลอดเลยนะตั้งใจเรียนฉันก็ตั้งใจเรียนทำงานบ้านด้วยนี่ไม่เคยบ่นเลยฉันทำอยู่ด้วยตอนนี้เห็นไหมแต่ฉันไม่ได้ไปเที่ยวฉันแค่ต้องหงุดหงิดอะยุ้ย
2: ยุ้ยก็ทำงานบ้านค่ะแต่ยุ้ยไม่ได้ไปค่ะ
3: ฉันว่าเราคงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแหละ
4: ยุ้ยร้องไห้ทำไมบอกมายุ้ยพูด
3: คุณผู้หญิงกับคุณผู้ชาย

0: ไปหางานทำต่างถิ่นแล้ว
1: ทำงานต่างถิ่น
0: โอ้ที่ตอนที่ออกไปทำงานต่างถิ่นเนี่ยนะมีของที่ติดตัวไปก็มีแค่เสื้อผืนหมอนใบแล้วก็ตังค์20บาท
1: เอาไปแค่นั้นเองเหรอฮะ
0: เอาแค่นั้นอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งเว้ยมีการสร้างกำลังใจด้วย
1: สร้างกำลังใจมันคืออะไรครับ
0: ตอนที่ฉันออกจากบ้านไปทำงานต่างถิ่นเนี่ยนะฉันก็ตัดเอาชายผ้าถุงที่แม่นุ่งนี่แหละพกติดตัวไปนี่แหละของอย่างเนี้ยมันเป็นมงคลชีวิตนะเว้ยไอ้มา
1: ชายผ้าถุงแม
0: ่
1: มันเป็นยังไงครับลุงเทิดลุงเทิดเอามาไหมผมอยากเห็นนะ
0: ผมติดตัวตลอดนี่เอาของคนชีวิต
1: ชายผ้าถุงแม่เสื้อผืนหมอนใบกับเงิน20บาททุกอย่างพร้อมผมจะออกไปหางานทำนะครับแม่ถ้าไม่มีเงินเยอะๆผมจะไม่กลับมาครับรักนะครับอาร์ตแค่นี้แม่ก็คงเข้าใจ
2: แต่อาร์ตลืมของเหรอลูก
1: ใช่ครับแม่ผมลืมของ
2: เสื้อหมอนแล้วกระเป๋าจะไปไหนอ๋อจะไปค้างมหาลัยเหรอ
1: ใช่ครับจะไปดอนค้างมหาลัยครับ
2: อ๋อแล้วจะกลับเมื่อไหร่อ่ะลูก
1: ถ้าภารกิจไม่สำเร็จผมคงไม่กลับหรอกครับแม
2: ่อะไรนะ
1: ผมบอกว่าถ้าการบ้านไม่เสร็จผมคงยังไม่กลับครับแม
2: ่จ้ะระวังตัวด้วยกันนะลูกนะ
1: ครับแม่ครับผมขออะไรแม่อย่างได้ไหมฮะ
2: ขอเงินนี่แม่พูดเลยนะไม่มี
1: ไม่ใช่ครับแม่ผมไม่ได้ขอเงินฮะ
2: แล้วจะขออะไรลูก
1: ผมขอตัดชายผ้าถุงแม่ได้ไหมครับ
2: ชายผ้าถุงเอาชายผ้าถุงมาทำอะไร
1: สร้างกำลังใจครับแม
2: ่สร้างกำลังใจด้วยชายผ้าถุง
1: ครับ
2: ไม่มีลูกแม่ไม่มีผ้าถุงไม่เคยใส
1: ่กระโปรงก็ได้ฮะ
2: ไม่เอาเดี๋ยวกระโปรงแม่เสีย
1: ผมตัดนิดเดียวแม่ไม่เสียหรอก
2: โอเคป่ะเนี่ยไม่ได้เพี้ยนอะไรใช่ไหม
1: ไม่ครับผมปกติดีฮะผมต้องการกำลังใจครับแม่
2: ตัดกระโปรงแม่
1: ใช
2: ่นิดเดียวนะ
1: ครับผมนิดเดียว
2: นิดเดียวนิดเดียว
1: ครับ
2: ระวังขาแม่ด้วย
1: แม
2: ่ดีๆโอ้ยลูก
1: นี่ครับแม่นิดเดียวครับบอกแล้วว่านิดเดียว
2: โอเคอยู่ใช่ไหมเนี่ย
1: โอ
2: ้ก็ยังช่วย
1: แม่ครับ
2: ฮะ
1: ช่วยอะไรผมอีกอย่างฮะ
2: ช่วยอะไร
1: ช่วยผูกแขนให้ผมหน่อย
2: เอาอันนี้ผูกแขน
1: ถูกต้องฮะผูกอย่างนี้ฮะแบบนักมวยพาดมาเลยครับ
2: เอาตรงนี้นะ
1: ใช่ครับ
2: นักมวยเหรอ
1: ใช่
2: อย
1: ่
2: างเงี้ยอย่างเงี้ยพอแล้วเหรอลูก
1: ใช่ครับแม่โอ้โหรู้สึกเขิมเลยครับแม่ขอบคุณแม่มากนะครับ
2: จ้าจ้าจ้าโอเคโอเค
1: ถ้าอย่างนั้นนี่ผมไปแล้วนะครับแ
3: ม่น้องหนูมานี่หน่อย
4: อะไรอะทำไมจ๋าน
3: ี่แม่จ๋าเบิกเงินไหม50,000นะไปเกาหลีพอไหมลูก
4: แม่จ๋าเบิกเงินมาให้หนูไปเที่ยวเกาหลีแม่จ๋าใจดีที่สุดในโลก
3: หนูสัญญาว่าหนูจะทำตัวดีไม่เหลวไหลแล้วก็เป็นเด็กดีไม่เกเรเลยจ้าน
5: ี่ไม่ต้องดีใจจนออกนอกหน้าแล้วพ่อจ๋าแกก็สังเกตเห็นหรอก
4: เรื่องพ่อจ๋าอะไรดีจ๊ะ
5: ก็ไม่ต้องเอาไงก็ไม่บอกพอถึงเวลาจะไปก็บอกเขาว่าไปค่ายเคยอะไรมหาลัยอะไรส่งไปต่างจังหวัดกี่วันก็ว่าไปเดี๋ยวแม่จ๋าช่วยโกหกให
4: ้ขอบคุณมากเลยต่อแม่จ๋า แม่จ๋าน่ารักที่สุดในโลกเลยบัวรักแม่จ๋าที่สุดรักแม่จ๋าคนเดียวสรุปพี่จงกับขอบคุณมากเลยจ้ะ
6: ทุกคนอาร์ตกลับมาแล้วเอาของฝากไว้ทุกคนด้วยเงินล้วนพ่อแม่อ้าวยุ้ยมาได้ละอุ้ยหล่นไม่เป็นไรสบายเยอะยุ้ยฉันมีของฝากมาให้เธอด้วยเธอเตรียมมาให้เธอเลยนะเนี่ยทั้งปึงเหรอไงดีใจเป็นไรยุ้ยเออว่าแต่พ่อกับแม่จะหายไปไหนฉันมาถามนานๆที่ไม่เห็นเจอเลย
7: ไม่อยู่ค่ะ
6: ไม่อยู่ไปไหนอ่ะเขาบอกไหมว่าจะกลับเมื่อไหร่ไปไหน
7: ไม่กลับค่ะคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายไม่กลับมาแล้วค่ะ
6: แล้วยูร้องไห้ทำไมเนี่ยยุ้ยอะไรคือไม่กลับมาแล้วยุ้ยคืออะไรยุ้ยร้องไห้ทำไมบอกมายุ้ยยุ้ยพูดมาพูด
7: คุณผู้หญิงอะคุณผู้ชายตายแล้วค่ะทั้งสองคนตอมใจตายหลังจากที่รู้ว่าคุณอาหนีออกจากบ้านไปทำงานหาเงินเยอะๆเลยคะ
6: ไม่เชื่อมันไม่จริงยุ้ยนี่ฉันจะไปวัดแล้วจะไปพร้อมกันไหมมากลับมาแล้วเหรอเป็นไงประสบความสำเร็จไหมไม่ต้องเสียใจนะตอนที่ฉันไปทำงานต่างถิ่นก็อย่างนี้แหละพ่อกับแม่ฉันก็ตอมใจตายเหมือนกันละ
8: ตอนเล่าไม่ได้เล่าเรื่องเหตุการณ์แบบนี้นี่มันปกติตรงไหนเนี่ย
6: มาอารมณ์เสียใช่ฉันนี่เออไอ้ยุ้ยไปยังไปไปพร้อมกันเดี๋ยวก็ไม่ทันส่วนแล้วไปไปไปไปไปไป
8: พ่อมาม
9: า
6: ไม่ตายฮะ
9: เฮ้ยบ้าเหรอจะไปตายได้ยังไงเหรอโทษแล้วอาร์ตเป็นอะไรอ่ะโอเคป่ะลูกติดยาป่ะเนี่ยฮะ
6: ตาย
9: ติดยาบอกแม่ได้นะแม่พาไปบำบัดเอาไหมทำไมอ่ะแล้วอาร์ตทำอะไรของอาร์ตเนี่ยอาร์ตมาขอตัดชายกระโปรงแม่ไปผูกแขนแล้วอาร์ตก็ก้มกราบแม่แล้วก็นิ่งไปอะไรเนี่ยแม่งงไปหมดแล้วมันทำไมอ่ะลูก
10: คือผมขอถามอะไรแม่สักอย่างได้ไหม
5: ลูกมันเป็นเด็กดีจะตายเรียนก็ดีอยู่ในโอวาทไม่เคยทำตัวเหลวไหลจะให้รางวัลนิดๆหน่อยๆมันเป็นอะไร
6: แม่จ้าเลี้ยงลูกแบบนี้นะรู้ไหมแม่จ้ากำลังจะทำร้ายลูกโดยที่แม่จ้าไม่รู้ตัว

0: ่าไปเบิกเงินธนาคารมาใช่ไหมล่ะ
1: เขาจ่ายหรือได้ไง
0: ก็รู้นี่คนที่ธนาคารเขาโทรมาบอกอะนี่ถามจริงๆฮะจะให้เงินลูกไปเที่ยวเกาหลีใช่ไหมล่ะ
1: แล้วทำไมล่ะก็ทำไมจะเบิกเงินที่มันไปเที่ยวไม่ได้ล่ะ
0: ก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ไปอะ
1: ก็บอกว่าให้ไปไงโอ้ลูกมันเป็นเด็กดีจะตายเรียนก็ดีอยู่ในโอวาทไม่เคยทำตัวเหลวไหลจะให้รางวัลนิดๆหน่อยๆมันเป็นอะไรออฟพ่อจ๋ามาให้ไปทะเลาะกันเลยไหมเล่า
0: แม่จ๋าใจเย็นฟังพ่อจ๋าก่อนแม่จ๋าเลี้ยงลูกแบบนี้นะรู้ไหมแม่จ๋ากำลังจะทำร้ายลูกโดยที่แม่จ๋าไม่รู้ตัว
1: ทำร้ายไง
0: ก็แม่จ๋าไปตามใจลูกซะขนาดนี้เวลาลูกทำดีเรียนดีอยู่ในโอวาทเป็นคนดีแม่จ๋าก็ให้

0: หวานลูกแล้วต่อไปเป็นคนดีเรียนดีแล้วไม่มีรางวัลให้เนี่ยลูกมันยังจะอยากทำดีไหมแล้วไอ้การทำดีเป็นคนดีเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่จะต้องทำไม่ใช่ว่าทำเพราะหวังสิ่งตอบแทนเราเนี่ยต้องสอนให้เขาเข้าใจตั้งแต่วันนี้ถ้าไม่สอนให้เขาเข้าใจตั้งแต่วันนี้แล้วลูกโตขึ้นลูกจะเป็นคนยังไง
1: เราเนี่ยรักลูกเหมือนกันนะเนี่ย
0: แม่จ๋าก็ทำเป็นเล่นไปอีกนะ
1: ไม่เล่นไป

0: เรื่องพ่อใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อาสงสัยใช่ไหมว่าทำไมเดี๋ยวพ่อก็มาขอเงินแม่ไปตีกอล์ฟเดี๋ยวก็มาขอเงินไปเล่นหุ้นแล้วแม่ก็ยอม
1: ใช่ครับ
0: ก็เพราะว่าพ่อเขาเอาไปทำงาน
1: ทำงานมันออกไปนอกบ้านสิครับหาเงินเข้ามาในบ้านมันถึงจะถูก
0: ก็เพราะว่าลูกยังไม่เข้าใจนี่ไง
1: แม่นั่นแหละยังไม่เข้าใจทำงานเนี่ยมันออกไปนอกบ้านหาความสำเร็จต่อไปจะได้รวยๆอยู่กันสบายๆครับ
0: อ้าวแล้วตอนนี้เราไม่สบายตรงไหนอะลูก
1: ก็สบายดีใช่ไหมแต่แม่ก็บ่นตลอดนี่ว่าเงินไม่พอใช
0: ้ก็เพราะว่าแม่เลือกที่จะเป็นแบบนี้ไง
1: เลือกแม่เลือกอะไรฮะ
0: อ้าวก็เลือกที่จะให้มันมีสุขบ้างทุกบ้างแต่ว่าเราก็ได้มาอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอบอุ่นนี่ไงแม่เลือกจริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ยอมหรอกนะแต่ว่าท้ายที่สุดเขาก็ยอม
1: ทำไมพ่อก็ถึงยอมแม่ล่ะครับ
0: ก็แม่ยื่นคำขาด
1: แม่ยื่นคำขาดว่าอะไรฮะ
0: ก็บอกว่าเลือกเอาระหว่างงานกับครอบครัวจะเลือกอะไร
1: ทำไมต้องเลือกอะแม่มันเดินไปด้วยกันได
0: ้คือเมื่อก่อนเนี้ยพ่อเขาบ้างานมากคือเขาไม่มีความพอดีเขาทำงานเขาก็คอนเสิร์ตกันงานมากๆเขากลับดึกกลับดื่นบางวันไม่กลับบ้านอะแม่ก็มองแล้วถ้าปล่อยเป็นแบบนี้นะมันจะต้องมีปัญหาครอบครัวแน่ๆแม่ก็เลยบอกให้พ่อเขาอะลาออก
1: แล้วพ่อเขาก็ยอมลาออก
0: ก็พ่อเขาก็เลือกแม่เขาเลือกครอบครัวไงลูกสงสัยอะไรอีกไหมลูก
1: ไม่ครับแม่

0: ขึ้นสิบอกให้ขึ้นถ้าไม่ขึ้นฉันจะขึ้นเองแล้วนะโว้ยเอ้าดูสิร่วงเป็นห่าฝนทีเดียว
1: กางร่มสิคะจะได้ไม่เปียก
0: กาหน้าแย่ๆดิเครียดอยู่นะขึ้นสิลูกขึ้นสิ
2: พ่อครับ
0: มีอะไรลูกขึ้นหน่อยนะ
2: พ่อครับ
0: เอะอะอะไรลูกขึ้นสิ
2: ผมขอโทษครับพ
0: ่
2: อ
0: เออจารย์
1: จะขอเงินใช่ไหมคะ
0: คุณนี่สมเป็นศรีภรรยาผมจริงๆรู้ใจไปหมด
1: ไม่ให
0: ้การนะคุณรู้ไหมว่าช่วงนี้เป็นต้องเอามาลงไปอีกเพื่อกู้สถานการณ
2: ์พ่อครับพ่อช่วยสอนหุ้นผมหน่อยสิเผื่อผมจะช่วยอะไรพ่อได้นะ
0: โอ้นี่เอาอย่างนี้ถ้าจะช่วยพ่อขอเงินแม่ให้หน่อยสิพ่อขอแล้วแม่ไม่ให้แกขอเขาอาจจะให
2: ้ได้แหละครับพ่อแม่ครับ
1: ไม่มีอ่ะไม่ให
2: ้พ่อครับแม่บอกว่าร
0: ู้แล้วได้ยินแล้วอยากช่วยใช่ไหม
2: ครับ
0: ได้อย่างแรกพนมมือแล้วก็พูดตามพ
2: ่อครับ
0: จะประคุณขึ้นเธอ
2: ขึ้นเธอ
0: ขอให้ขึ้น
2: ขอให้ขึ้น
0: จงขึ้น
2: จงขึ้น
0: จงขึ้น
2: จงขึ้น
0: จงขึ้น
2: จงขึ้น
0: จงขึ้น
2: จงขึ้น
0: ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ขึ้นขึ้นแล้ว
2: ขึ้นแล้ว
0: ขึ้นขึ้น
2: ขึ้นแล้ว
0: เฮ้ย
2: เฮ้ย
0: เฮ้ย
2: เฮ้ย
0: เฮ้ย
1: ลงแล้ว

0: เฮ้ยไม่ใช่มั้งไอ้หลอดไหนวะแม่จ๋าทำตำหนิไปด้วยเอ๊ะหรือจะใช่หรือจะใช่
1: ลอง
0: น่าจำไว้แล้ว
1: น่าจะใช
0: ่นะระวัง
1: นังโนแน่นังโนไอเรื่องที่จะไปเที่ยวเกาหลีอ่ะจะไปก็ไปแล้วดูแลตัวเองดี
2: ๆไม่ไปแล้วจ้ะ
0: เอ้าทำไมไม่ไปอะลูก
2: ก็เพราะว่าหนูอ่ะเอาเงินที่แม่จ๋าให้ไปซื้อแพ็กเกจเที่ยวทะเลภูเก็ตหมดแล้วก็หนูไม่อยากไปเที่ยวกับเพื่อนนี้จ๋าหนูคิดว่าหนูอยากไปเที่ยวกับพ่อจ๋าแล้วก็แม่จ๋ามากกว่า
0: หนังนี้มันผิดหลาย
2: หนูขอโทษที่หนูเอาแต่ใจแต่ว่าเราสามคนไปเที่ยวทะเลภูเก็ตกันไหมนะ
0: ไปปูตั้ง
1: นี่ก่อนที่จะไปเที่ยวภูเก็ตออกไปซื้อหลอดไฟให้พ่อก่อน
2: ใช้อีกแล้ว
1: หรือจะต้องให้เตะ
2: โอ้โหมาจัดจะเตะหนูโอ้เป็นผู้หญิงมาจัดเตะไม่ได้
1: ทำไมจะเตะไม่ได้จะเตะให้หนู
2: ไม่
1: โอ้โห
2: แม่
1: จะ
2: ม
1: า
2: จัดเตะหนู
1: หรือไม่เลิกไอ้ตัวนี้

0: เพิร์ลแล้วทำไมไม่เข้าไปรอในบ้านล่ะคะโทรหาพี่ทำไม
1: ก็เพราะว่าเพิร์ลต้องการพิสูจน์ไงคะ
0: พิสูจน์พิสูจน์อะไรคะ
1: ก็ถ้าเพิร์ลโทรหาพี่อาร์ตเนี่ยแล้วถ้าพี่อาร์ตออกมาช้าแสดงว่าพี่อาร์ตไม่รักเพิร์ลแล้วแต่เนี่ยพอเพิร์ลโทรหาพี่อาร์ตปุ๊บพี่อาร์ตก็ออกมาปั๊บแสดงว่าพี่อาร์ตเนี่ยยังรักเพิร์ลอยู
0: ่เขาพิสูจน์เป็นอย่างนี้เหรอวะ
1: แล้วก็เรื่องวันนั้นนะคะเพิร์ลมาคิดๆดูแล้วว่าเพิร์ลหายโกรธพี่อาร์ตก็ได้ค่ะ
0: หายโกรธพี่แล้วจริงเหรอคะ
1: วันนั้นเนี่ยเพิร์ลแค่ใจร้อนนะคะแล้วเพิร์ลก็คิดเองเองว่าพี่อาร์ตอ่ะอยากเลิกกับเพิร์ลจริงๆแล้วเนี่ยพี่อาร์ตต้องการทำเพื่อเราถูกไหมคะ
0: ทำเพื่อเรา
1: ใช่ค่ะเพราะว่าที่พี่อาร์ตไม่อยากให้เพิร์ลดูแลเพราะพี่อาร์ตอ่ะต้องการพิสูจน์ความเป็นหัวหน้าครอบครัวพี่อาร์ตอ่ะอยากจะทำงานหาเงินเพื่อมาดูแลเพิร์ลใช่ไหมคะ
0: ฮะใช่ดูแลใช่ไหมใช่พี่จะดูแลเพิร์ล
1: เห็นไหมคะว่าพี่อาร์ตเนี่ยน่ารักที่สุดเลยบ้าบอเธออ่ะนะดีดีใครเขาจะเป็นลงทุนลงแรงทำงานแล้วก็เอาเงินที่เขาหามาได้เนี่ยไปคนอื่นใช้ฉันไม่ใช่คนอื่นอย่าฉันเป็นเกิร์ลเฟรนด์พี่อาร์ตก็วันนี้เป็นเกิร์ลเฟรนด์แต่ถ้าในอนาคตข้างหน้าเลิกกันขึ้นมาก็กลายเป็นคนอื่นแล้วพี่อาร์ตนี่พี่อาร์ตอยากเลิกกับเพิร์ลใช่ไหมคะเพิร์ลคิดมาตลอดว่าพี่อาร์ตเป็นคนดีอ่ะทำไมพี่อาร์ตทำกับเพิร์ลแบบนี้คะ
0: ทำอะไรพี่ทำอะไร
1: ทำไมถึงทำแบบนี้คะโซซ่าที่สุด
0: นี่ที่เธอชอบมาป่วนฉันตลอดเวลาเนี่ยเพราะเธอเห็นฉันกับเพลเนี่ยจู๋จี๋กันเธอเลยทนไม่ไหวใช่ไหมแต่ฉันขอร้องเธอช่วยเพาลงนิดนึง
1: เพาเพาอะไร
0: หึงหวงอ่ะหึงไม่หยุดไม่หย่อนเลยฉันเหนื่อย
1: ฉันเนี่ยนะหึงนาย
0: ฉันเข้าใจเป็นผู้หญิงก็มาแสดงออกเยอะไม่ได้เอาเป็นว่าตอนนี้ฉันรับรักเธอไม่ได้เธอช่วยรอนิดนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแป๊บเดียว
1: โอ้ยจุบแล้ววูบ
2: แล้ววูบกับใครอ่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านฟามิงโก้แบงคอกนะครับซึ่งอยู่ที่เอ็มโคเทียนะฮะชั้น9ตึกฮิลิกนะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามฮะก่อนอื่นผมขอสั่งเครื่องดื่มก่อนขอเครื่องดื่มสักหนึ่งเมนูได้ไหมคร
1: ับอ๋อได้ครับผม

0: อุ้ยขอบคุณครับผมโอ้โหการจะกินน้ำสักแก้วหนึ่งกินเครื่องดื่มสักแก้วหนึ่งนี
1: ้รอหน่อย
0: มันต้องรอขนาดนี้เลยใช่ไหมครับคุณผู้ชม
2: พี่ไก่พัฒนกิจลายน้ำเงินหรือไก่ฮอสบาสยามดีกรีบาร์เทนเดอร์อันดับ3ของโลกครับโอ้โหกวาดรางวัลต่างๆมามากมายเหลือเกินครับถือว่าเป็นหนึ่งเซียนบาร์เทนเดอร์ที่คล่ำวอดอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานรับไปชมความแพรวและลีลาท่าทางการควงบาร์เทนเดอร์ของพี่ไก่กันเลยครับ
0: เขาล่ำลือกันมานานแล้ว
1: ครับ
0: บาร์เทนเดอร์ในตำนานก็คือพี่แหละอยู่ในตรงนี้แล้วนะครับผม
1: นานจนไป
0: บาร์เทนเดอร์นี่คืออะไรฮะผมอยากจะทราบตรงน
1: ี้ก็คือเป็นผู้ที่คิดค้นเครื่องดื่มผสมเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: แล้วก็เป็นเกี่ยวกับหน้าที่บริการครับผมเป็นผู้ดูแลของเครื่องดื่มทั้งหมดภายในบาร
0: ์ก็เลยครับอันนี้ชื่อเมนูอะไรฮะ
1: เวเลโนเดโซครับผม
0: เวเลโนเดโซนะครับ
1: เป็นซิกเนเจอร์ม็อกเทลที่นี
0: ่ของร้านนี้เลย
1: ของร้านนี
0: ้เมเดเซอร์เดโซ
1: เวเลโนเดโซครับ
0: บาร์เทนเดอร์เดโซ
1: เวเลโนเดโซ
0: เวเลโนเดโซนะฮะ
1: ครับ
3: มันชื่ออะไรนะ
0: วาเลนเดอร์เดโซ
1: เวเลโนเดโซ
3: เราเคยกินกันกับน้ำเปล่าน้ำแข็ง
0: ใสใช่เราคิดว่าจุดเริ่มต้นที่มาทำบาร์เทนเดอร์ตรงนี้ครับพี่ไก่
1: ครับ
0: เริ่มจากตรงไหนฮะเราชอบหรือว่า
1: ชอบดูหนังเรื่องนึงของทอมครูซเขามีการโยนมีการอะไรเงี้ย
4: ในต่างประเทศในภาพยนตร์ใช่ไหมคร
1: ับช่วงสมัยนั้นบาร์เทนเดอร์ทั่วโลกเอาง่ายว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะครั้งแรกเลยใช้ขวดน้ำโพลิส
0: เป็นไงฮะแตกระนาว
1: ก็แตกกระเบื้องแตกลงอะไรเงี้ยเราไม่รู้วิธี
0: ปัจจุบันกี่ปีนะฮะตอนนี
1: ้ครับ20 กว่าปี
0: แล้วแล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะมีคนอยากเป็นแบบพี่ไก่บ้าง
1: ครับ
0: จะเริ่มต้นยังไงบ้างได้ครับ
1: ก็คือเริ่มจากขวดเดียวเบสิกขวดเดียว
0: ครับ
1: ขวดเดียวนี่ถ้าเราเรียนรู้ได้มากเท่าไหร่เราสามารถต่อท่าที่เราที่พี่เล่นเมื่อกี้ได้เยอะเท่านั้นเนี่ยพวกเนี้ยเบสิก
0: อันนี้คือเบสิก
1: นี่คือเบสิก
0: นี่เบสิกแล้วเหรอ
1: นี่เบสิกขวดเดียวเพราะไม่ว่าจะ3ขวด4ขวดหรือขวดเชกอะไรแต่มาพื้นฐานนี้หมด
0: มันเหมือนการจากเบสิก
1: มันเหมือนการตอกเสาเข็ม
3: ถ้าอย่างเงี้ยผมให้พี่ก่อนผมลองเบสิกการบาร์เทนเดอร์เป็นสายแฝงโยน
1: ได้
3: ขวดเดียวก่อนเลย
1: ขวดเดียว
3: ทำง่าย
0: ๆก็มันจะแตกมันนะ
3: แตกก่อนจะเป็นบาร์เทนเดอร์เขาจะต้องมี
0: โอ้ยต้องใส่ด้วยหรอ
3: ใส่แล้วต้องมี
0: หุ้ยมีความเต็มพร้อมมาก
3: ยืมเขานี่แหละ
0: ยืมพี่ไก่นี่แหละตอนนี้ยูนิฟอร์มผมก็พร้อมแล้วนะฮะพี่ไก่พร้อมแล้วครับ
1: พร้อมแล้วนะงั้นมันเริ่มเลย
0: เริ่มกันเลยนะ
1: ครับ
0: เบาๆหน่อยนะครับพี่ผมครั้งแรก
1: โอเคนะทุกท่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับใช้วิธีนับการโยนขวดนะครับดูท่านี้นะไขว้หลังมาข้างหน้าอันนี้นับ1 2
0: ครับ1
1: 2 3
0: เอา1 2 3ละ
1: คือรอบขวดจะมาพื้นฐานประมาณนี
0: ้ครับ
1: งั้นเอาท่ารับหลังนะท่ารับหลังนี้จับเงี้ยจับนี้นะยกขึ้นนี้ก่อนคือเวลาโยนแป้งหลังไม่ต้องเอียงงี้นะโยนตรงๆเลยเดี๋ยวขวดมันจะเอียง45องศาโดยอัตโนมัติดึงมาปล่อย
3: มันจะ
1: ย
3: ับ ภา
1: พลองดูไม่ต้องอย่าไปกลัวตกคือให้มันตกเลยให้มันตกๆ
0: นะ
1: เอาเลย
0: พังพังพังเฮ้ยเฮ้ย
1: ไม่ต
0: ้
1: องไ
0: ปเฮ้ย
1: นี่มาท่านี้นะเริ่มจากนี้ก่อนถลางคอปุ๊บเอาตัวนี้ก่อนเอาเนี่ยค่อยๆไกลๆมาเรื่อยๆค่อยๆขยับมาเรื่อยๆพอเริ่มคอนโทรลขวดได้มือเริ่มไกลมั้ย
0: อ๋อมันจะเข้าเอง
1: มันจะเข้าเองแล้วก็ไล่เนี่ยไล่อย่างเงี้ยคือความเคยชิน

0: ด้วยความที่มันเป็นมือซ้ายอ่ะจับยากเปลี่ยนได้ไหม
1: ได้ได้แล้วจับสองเออได้แล้ว
0: โอเคประมาณนี้
1: ประมาณนี้ครับ
2: ท่าต่อไปแอดวาน
0: ครับผม
1: แอดวานใช่ไหมท่านี้ไหมเป็นท่าเทคนิคควงนิ้วควงนิ้วควงกดติดนิ้วมือไว้สำหรับการลินการลินหน้าบาร์อะไรเงี้ยอันนี้เราขวดมันจะไม่กระดกขวดมันจะไหลบนมือลอยลงมาปุ๊บ
0: ไม่ได้อ่ะลองอ่ะบ่นนักอ่ะลองดิคนเก่งอ่ะ
2: ยากอะไร
1: อ่ะเยี่ยมมาก่อน
2: ปล่อย
1: ปุ๊บ
2: แล้วเราก็
1: ไม่ต้องความมือจะอยู่เฉยเลยมือปุ๊บแต่ต้องกลางนิ้วออกวาง
0: เห็นพี่ก็ทำตกไงทำตกบ้าง
2: เอาเป็นว่ามันไม่ง่ายครับ
0: มันไม่ง่ายแหละคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ลองแล้วก็สาธิตกับทีมงานไปแล้วนะฮะคือแค่ท่าเบสิกอะครับพี่ไก
1: ่
0: มันไม่ง่ายเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นแบบบาร์เทนเดอร์ที่ควงขวดได้นะครับต้องใช้เวลาด้วยใช้ความฝึกฝนใจรักเนี่ยครับต้องมีตรงนี้เลยไม่งั้นผมเชื่อว่าทำไม่ได้แน่นอน
1: เข้ามาปุ๊บเจอแบบนี้ท้อเลิกแล้ว
0: ใช่ไหมฮะเราได้เห็นเบื้องต้นไปแล้วแหละว่าวิธีการที่คนจะมาเป็นบาร์เทนเดอร์นะต้องฝึกฝนกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าลีลาท่าทางพี่ไก่จะเด็ดขนาดไหนครับผมเริ่มจากอะไรดีครับ
1: เดี๋ยวผมเริ่มจากขวดเชกก่อนแล้วกันเนาะ
0: ได้ครับผมครับผมโอ้

0: ุดยอดมากเลยพี่โอ้โหประสาทสัมผัสที่เร็วมากแต่ว่ายังมีอีกนะครับผมจาก2อันนี้ผมขอท้าเพิ่มเป็น3ได้มั้ย
1: ได้ได้ครับ
0: เป็น3นะโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับผมคือ2ก็ยากแล้วนะครับเพราะว่าบวกขวดด้วยมันจะเป็น3ไงคุณผู้ชมอันนี้เพิ่มไปอีกแก้วนึงเป็น4นะฮะยากนะครับโอ้โหแต่ว่าพี่เขาบอกว่าทำได้เดี๋ยวคอยดูฮะลองเริ่มเลยครับว้าวเมื่อสักครู่นี้เราใช้แก้ว3ใบนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเพิ่มเป็น4ใบหรือว่า4เชกนะครับแล้วก็อีก1ขวดเป็น5ชิ้นนะครับคุณผู้ชมพี่กัดพร้อมแล้วเริ่มเลยฮะ
1: ได้ๆ
0: โหดมากท่านี้

0: เมื่อสักครู่นะครับเราได้เห็นไปแล้วว่าโอ้โหระดับพี่ไก่เรียกว่าอาจารย์ไก่เลยดีกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะโยน4เชกหรือว่า4แก้วนะครับแล้วก็บวกอีก1ขวดเป็น5ชิ้นอุปกรณ์5ชิ้นนะฮะโยนแบบไบเทนเดอร์แฟร์อ่ะโอ้โหสุดยอดมากครับพี่แต่ว่าพี่ไก่บอกว่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับพี่ไก่ยังมีอีก1ความสามารถที่ทำได้นะฮะนั่นก็คือการเดาะขวดแต่ว่าใช้แขนในการเดาะขวดนะครับผมเก่งมากนะฮะมันไม่ได้ง่ายเลยนะพี่ไก่คุณผู้ชมลองดูที่แขนพี่ไก่นะครับเนี่ยฮะอันนี้คือไม่ได้ผิวผิวปกติอันนี้แดงโดนขวดเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วพี่ไก่วันนี้ก็โอ้โหรวมลีลาท่าทางมาให้เราเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท่าเบสิกจนถึงท่าระดับเซียนก็คือท่าแบบว่ามีทั้งเทรด4อันแล้วก็มีใช้แขนในการเดาะขวดนะฮะโอ้โหวันนี้สุดยอดมากขอบคุณพี่ไก่มากนะครับโอ้โหวันนี้เราได้เห็นบาร์เทนเดอร์เก่งๆระดับตำนานเลยนะฮะสุดยอดมากครับคุณผู้ชม
1: ยังไม่จบน
0: ะยังไม่จบเหรอฮะ
1: เดี๋ยวมีไปต่อดีกว่าย
0: ังมีอีกเป็นโชว์อะไรครับสุดท้าย
1: ไปดู
0: ต้องไปดูเองโอ้โหเรียกว่าเป็นโชว์ปิดท้ายสเปเชียลให้เราด้วยวันนี้นะครับสำหรับพี่ไก่เดี๋ยวเราไปดูโชว์กันครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ผู้ชมค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับสินค้าขายดีของเรามากๆเลยนะที่อยู่ในหมวดของเครื่องแต่งกายค่ะและที่สำคัญขาดตลาดมาแล้วกว่า2เดือน
2: เอาละครับนี่คือ Aeroline นะครับกางเกงขาสั้นผู้ชายนะครับบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ดังขึ้นห้างนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วและคุณผู้ชายนะครับในเรื่องของกางเกงเนี่ยบางทีเนาะทุกๆกิจกรรมที่ทำไม่ว่าจะเป็นการที่ตื่นนอนใส่นอนก็ได้ไปทำกิจกรรมอย่างรดน้ำต้นไม้ทำงานบ้านไปร้านกาแฟนะครับหรือจะออกไปออกกำลังกายกางเกงหนึ่งตัวเนี่ยถือว่ามีผลมากเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนต้องการกางเกงที่ระบายอากาศได้ดีครับ
1: ค่ะใช่แล้วนะคะและที่สำคัญนะผู้ชมขานอกเหนือจากการที่ระบายอากาศดีนะเวลาที่เอาไปซักนะคะต้องไม่หดไม่ย้วยนะแล้วก็สีต้องไม่ตกและที่สำคัญค่ะง่ายๆเลยคือซักสะบัดตากแล้วก็เอามาสะบัดใส่ได้เลยไม่ต้องรีนั่นเอง
2: เป็นคุณสมบัติทั้งหมดที่ดีของ Aeroline นะครับเป็นกางเกงขาสั้นตัวนี้ที่เข้ามากับผ้านะครับเป็นทีคอตตอนนะเป็นผ้าคอตตอนผสมกับโพลีเอสเตอร์ใส่แล้วเบาสบายครับรวมไปถึงการถักเย็บแบบใหม่นะครับเป็นดับเบิลนิตนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษเลยแต่เป็นความหนาที่ดูฮะมันเบาบางและสบายนะครับ
1: นุ่มอะเนาะ
2: ถูกต้องอันนี้จับนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนุ่มกว่าแบบกางเกงทั่วไปที่เราเคยใส่เลยคร
1: ับ ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสามารถจะใส่ได้กับทุกกิจกรรมเนาะตั้งแต่ตื่นยันนอนเลยนะคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูเรื่องของการตัดเย็บนะคะนี่ด้านหลังนะตัดเย็บออกมาเรียบร้อยงานเนียนนะคะแล้วก็บริเวณด้านในด้านหน้าเนี่ยให้ดูที่ลิ้นกระเป๋าค่ะว่าลิ้นกระเป๋าเนี่ยคือลึกนะแล้วก็ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชายอยากจะเอาไว้ใส่ของกุญแจรถเอ่ยเหรียญเอ่ยนะโทรศัพท์มือถือเอ่ยใส่ได้
2: ถูกต้องเวลานั่งลูกนั่งนั่นนะคุณผู้ชายครับเวลาเราใส่นะเห็นถ้ากระเป๋าลึกแบบนี้เห็นไหมมันเก็บหมดนะครับพอเก็บหมดเนี่ยเวลาเรานั่งเวลาเรายืนหรือเวลาทำกิจกรรมอะไรของก็จะไม่หล่นหายออกจากกระเป๋านี่เองนี่คือข้อดีของการที่มีกระเป๋าลึกครับ
1: ถูกต้องค่ะยังไม่พออยากให้ดูดีไซน์ด้านนอกคุณผู้ชมค่ะดีไซน์ด้านนอกเนี่ยนะเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นเป้าหลอกค่ะเวลาที่ผู้ชายสวมใส่เนี่ยจะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินแล้วยังไม่พอจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันลำลองจนเกินไปเผื่อว่าอยากจะใส่ออกไปข้างนอก
2: ถูกด้วยความที่มันเบาสบายเนาะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะดูแบบเรื่องความมั่นใจถ้าตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าผิวหรือดูโป๊เกินไปคุณผู้ชายก็จะไม่มีความมั่นใจเกิดขึ้นครับ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้มาดูที่เชือกนะคะเชือกเนี่ยเขาดีไซน์ออกมานะให้เป็นสีเดียวกันกับตัวกางเกง
2: สวยเลย
1: ยังไม่พอค่ะตรงปลายเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบว่ามีตุ้มเนาะเป็นปมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันร่นหายไป
2: ครับผม
1: แต่อีกหนึ่งสิ่งของการดีไซน์ค่ะคือตัวเชือกเนี่ยเขาจะมีการเย็บอยู่กับด้านหลังป้ายตรงนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาไปซักนะไม่ว่าจะเป็นการซักมือซักเครื่องนะคะไม่ต้องกังวลว
2: ่
1: าเชือกมันจะหลุดหายหรือเราจะต้องคอยดึงออก
2: ครับผม
1: แล้วก็ตัวของเนื้อผ้าอย่างที่บอกค่ะว่าเขานุ่มเขาสบายใส่ได้กับทุกกิจกรรม
2: ถูกต้อง
1: คุณใส่ไปทำอะไรบ้าง
2: อย่างทิวเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยชอบใส่กางเกงขาสั้นทำงานบ้านครับถูพื้นถูพื้นเอาเสร็จแล้วออกกำลังกายอย่างเช่นนี่ฮะผมสควอตอยู่เป็นประจำนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันไม่รัดเป้าเลยแล้วดูจากตัวผ้านะเห็นไหมดูจากตัวผ้ามันยืดหยุ่นแล้วก็ทรงมันยังสวยเหมือนเดิมแล้วมันระบายอากาศได้ดีผมชอบเวลาลงเหงื่อออกแป๊บเดียวแห้งเลยดีมากๆเลยครับ
1: นี่ไงและที่สำคัญนะคะไซส์พี่มาให้เลือกถึง3ไซส์ด้วยกันนะคะไซส์ M ค่ะ L เนี่ยนะเริ่มต้นที่30ถึง33นิ้วไซส์ L นะคะเริ่มต้นที่33จน

0: ถึง36นิ้วค่ะและไซส์สุดท้ายไซส์ XL นะคะ36ถึง39นิ้ว
1: ไซส์ไหนก็จ่ายราคาเดียวนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าขาดตลาดไป2เดือนแล้วว
0: ัน
1: นี้กลับมากับช็อปมันเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพทุกคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: วันนี้โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord

0: างเกงขาสั้นแอโรไลท์ค่ะเป็นผ้า TC เนื้อผ้าผลิตมาจากทีคาตอนนะคะใส่แล้วนุ่มรู้สึกสบายทุกครั้งที่ได้ใส่ค่ะระบายอากาศได้ดีจะใส่อยู่บ้านหรือว่าไปข้างนอกก็ได้นะคะวันนี้มาเติมสต็อกให้ช็อปกันแล้วค่ะ
1: มาตรฐานการถักทอนะครับแบบดับเบิลนิตนะครับรวมไปถึงเนื้อผ้าที่หนานุ่มยืดหยุ่นแล้วก็รักษาทรงได้ดีไม่ย้วยแข็งแรงทนทานนะครับรับรองสินค้าคุณภาพและมาตรฐานของแท้แน่นอนจากแบรนด์ Aero Light ครับ
0: มาเลือกไซส์ให้เหมาะกับคุณกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ M ค่ะรอบเอวอยู่ที่30ถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะรอบเอวอยู่ที่33ถึง36นิ้วค่ะหรือว่าไซส์ XL ค่ะรอบเอวอยู่ที่36ถึง39นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้กับทุกกิจกรรมนะคะรีบมาเป็นเจ้าของก่อนสินค้าจะหมดอีกครั้งค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับ Aero Light กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
0: ผู้ชมคะรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้คือสินค้าของเรานะเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลนะคะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ2เดือนเลยนะแล้วที่สำคัญคือโปรโมชั่นก็ดีราคาก็ดีนะแล้วก็อย่างแอโรไลท์เนี่ยค่ะเขาอยู่มายาวนานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นลูกรุ่นพวกเราแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอยู่มานะ40กว่าปีแล้วมั่นใจในคุณภาพมั่นใจในแบรนด์ได้เลยค่ะ
1: ส่งต่อความเท่นะฮะจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะครับในตอนนี้ความเบาสบายนะครับแล้วก็การที่มิกแอนด์แมทได้ในหลากหลายรูปแบบ อย่างวันนี้ผมแต่งตัวออกไปเที่ยวทะเลครับจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของกางเกงขาสั้น1ตัวนะครับใส่เสื้อยืด1ตัวรวมไปถึงมีเสื้อคลุมหน่อยแบบนี้คุณสามารถออกจากบ้านได้แล้วหรือแม้กระทั่งคนที่ตื่นนอนนะครับใส่นอนตื่นมาปุ๊บทำงานบ้านกินกาแฟอยู่บ้านนั่งทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านก็ดีหรืออยากจะออกไปนะครับห้างก็ดีนะครับหรือจะไปเรียกว่าเที่ยวต่างๆเนี่ยผมว่าเสื้อตัวเดียวแล้วก็กางเกงดีๆแบบนี้ผมว่าเอาอยู่กับอากาศร้อนๆแบบนี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะอากาศร้อนไม่เป็นผลนะคะถ้าหากว่าคุณใส่กางเกงขาสั้นของ Aero Line ของเรานะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาอ่ะบางเบาใส่สบายมีความนุ่มนะคะแล้วก็ระบายอากาศดีมากๆนะเวลาที่เราเอาไปซักเนี่ยผู้ชมขาไม่ต้องกังวลใจเลยนะว่าเขาจะย้วยจะหดนะคะหรือว่าสีจะตกหรือไม่นะที่สำคัญเพียงแค่สะบัดแล้วก็ตากนะแล้วก็มาสะบัดนิดหน่อยใส่ได้เลยไม่ต้องรีดนะคะ
1: อย่างที่บอกไปนะคะเป็นการถักทอแบบดับเบิลนิตนะครับแบบนี้ดูนะความหนานะจับแล้วดูความนุ่มความหนาแต่มันเบาสบายนะครับอย่างที่เจ้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าซักแล้วแห้งง่ายสะบัดตากสวมใส่ออกไปใช้กิจกรรมข้างนอกได้เลย
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็การตัดเย็บนะคะนี่ตัดเย็บออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็นี่อยากจะให้ดูเรื่องของกระเป๋าค่ะกระเป๋าเนี่ยมีความลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชายเวลาที่จะใส่ออกไปทำกิจกรรมด้านนอก
1: ถูกต้องครับ
0: ใส่กุญแจรถใส่เหรียญใส่โทรศัพท์นะคะสามารถที่จะใส่ได้เลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดหายไปหรือเปล่า
1: เป้าของเขานะ
0: นี่
1: ทำเป็นเป้าหลอกแบบนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนครับที่เวลาใส่กางเกงขาสั้นจริงๆเนี่ยเวลาใส่กางเกงบางๆมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเคอะเขินมันจะดูโป๊ไปหรือเปล่าแต่ตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกไปฮะดับเบิลนิตนะครับเป็นผ้าที่หนาและเบาสบายและยิ่งมีเป้าหลอกแบบนี้นะครับทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าแต่งตัวไปเนี่ยมันดูไม่โป๊แล้วรู้สึกว่าดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยคร
0: ับ ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะโอ้โหบอกเลยนะว่า คือคุ้มมาก
1: คุ้มจริงๆ
0: เฉลี่ยมาตัวนึงไม่ถึง200บาทนี่คือคุ้มมากๆแล้วนะคะยังไม่พ
1: อ
0: เรื่องของไซส์ด้วยนะคะไซส์เนี่ยมีถึง3ไซส์ด้วยกัน
1: ถูกต้องนะครับว่าจะเป็นไซส์ M นะขนาด

0: ว30ถึง33นิ้วนะครับทางด้านของไซส์ L 33ถึง36และ XL ครับ36ถึง39อย่างที่บอกไปว่าคนที่แบบรูปร่างอ้วนๆท้วมๆแบบนี้ก็ยังสามารถใส่ได้
1: นี่ๆๆเดี๋ยวไม่เชื่อคุณผู้ชมอยากจะให้ดูว่าย
0: ืดให้ดูอีกทีนึง
1: เลยแอบเข้าไปอยู่ได้เลยนะแอบถึง2แอมด้วยกันด้วย
0: 2แอมยังสามารถใส่ตัว XL นี้ได้นะฮะสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณพ่อบ้านหลายๆคนที่มีตัวขนาดที่ใหญ่รับรองว่าใส่ตัวนี้ได้แบบง่าย
1: ๆ
0: และทุกไซส์นะครับราคาเดียวเท่ากันหมดเลยนะครับบอกเลยว่าส่งต่อความเท่ตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกแล้ววันนี้ซื้อกับช็อปมาเนียของเรานะฮะเป็นสินค้าคุณภาพดีนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอร์โรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มากันแล้วไหมคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: คุ
0: ณผู้ชมคะรองเท้าแตะที่ต้องบอกว่าเป็นรองเท้าแตะที่เราใส่วันสบายๆเนี่ยหลายคนมองข้ามว่าเออจะใส่แบบไหนก็ได้ยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วมองข้ามแบบนั้นไม่ได้นะเราต้องมีรองเท้าแตะสบายๆที่ใส่แล้วนอกเหนือจากความสบายแล้วยังต้องกันลื่นด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้หญิงครับมาเลยครับวันนี้นะฮะรองเท้าสัญชาติเกาหลีนะฮะอย่างเอ็กซอนนะครับเป็นตัวรุ่นยูนิเซ็กนะครับรุ่นโซนี่เองที่สามารถใส่ได้สบายมากนะวันนี้มาทั้งหมด2สีมีทั้งสีขาวและสีดำแล้ววันนี้มาแถมด้วยนะฮะซื้อ2แถม1ตัวแถมจะเป็นสีดำใส่กันไปแบบสบายๆทุกพื้นผิวได้เลยคร
0: ับใช่แล้วค่ะบอกเลยนะว่าเราสวมใส่ทุกวันนะมันก็ต้องมีความสบายเราก็ใส่ได้นะคะทั้งคุณผู้หญิงแบบนี้แล้วก็คุณผู้ชายด้วย
1: ให้ดูนะทุกคนตรงๆการลองชุดแต่ละคนเนาะออกไปตลาดไปกินข้าวไปเที่ยวหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยนะครับแต่งตัวไปทำงานใส่เป็นรองเท้าบูทแล้วรองเท้าผ้าใบเนี่ยเวลาขึ้นรถเปลี่ยนครับเพื่อจะขับรถแบบนี้ใส่สบายมากนะฮะกระชับแล้วมันมีน้ำหนักเบาจริงครับ
0: นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูถึงเรื่องของพื้นรองเท้ากันค่ะตัวพื้นรองเท้านะคะเป็นวัสดุ EVA ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เรื่องของความยืดหยุ่นได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสวมใส่สบายน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็มีความกระชับรูปเท้าพร้อมกับมีความนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่เราใส่เนี่ยเราก็จะรู้สึกธรรมดาแมงเข้ากับรูปเท้าเราได้อย่างดียังไม่พอนะอยากจะให้ดูนะคะที่ตัวพื้นรองเท้าค่ะพื้นรองเท้าเนี่ยเขาก็ทำออกมานะคะมีรูปลักษณะของการกันลื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่กังวลว่าพอเวลาที่เราใส่รองเท้าแตะลำลองแล้วเราไปเดินพื้นกระเบื้องอาจจะเจอพื้นเปียกน้ำบ้างล่ะหรือว่าทางเนินทางลาดค่ะแล้วกลัวว่ามันจะลื่นมันจะไหลบอกเลยว่าตัวเนี้ยเอาอยู่ค่ะ
1: แล้วมาดูนะคะในการทดสอบในเรื่องการลื่นเนาะจริงๆเนี่ยเราเลือกไซส์รองเท้าต้องเลือกให้เหมาะกับรูปเท้าก่อนพอเราไปเจอพื้นเอียงแบบนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณเกือบ80แล้วนะตอนนี
0: ้
1: นะครับเนี่ยเราใส่ไปผมยื่นขาเดียวเลยมันค่อนข้างติดกระชับกับตรงพื้นผิวนะไม่ว่าจะเป็นแบบเนินขึ้นเนินลงอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ได้แบบสบายๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวของคาดหน้าเท้ากันบ้างนะคะตัวนี้นะด้านหน้านะคะเขาทำมาจากวัสดุ PU ค่ะเพราะฉะนั้นจะให้ความลักชัวรี่เรายิ่งพอปั๊มตัวของโลโก้เข้าไปนะยิ่งดูสวยค่ะยังไม่พอด้านในค่ะเขาเป็นวัสดุที่เป็นโฟมค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เขาจะใส่แล้วก็ติดอยู่กับเนื้อเท้าหน้าเท้าของเราเนี่ยตัวนี้พอมันเป็นโฟมทุกคนขาเราใส่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันสบายมันนุ่มแล้วมันกระชับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่กัดเท้าค่ะแล้วก็ตัวนี้นะเขาออกแบบมานะคะเป็นเรื่องว่าไซส์ต่อไซส์กันเลย
1: ถูกต้องอะไซส์ต่อไซส์จริงๆนะครับเราผลิตมาได้ง่ายมากๆนะฮะแล้วก็รวมถึงตัวโลโก้ปั๊มนูนอย่างนี้ไม่ใช่สกรีนนะครับตัวนี้เราปั๊มนูนออกมาพรีเมียมมากๆแล้วก็นี่ฮะแบรนด์เอ็กซอนเป็นภาษาเกาหลีนะครับผมดูตรงพื้นนะอันนี้บางคนเท้าแบนรูปเท้าเป็นนิชรัลสามารถใส่ได้เพราะมันรับกับทางด้านของรูปเท้าได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ใครที่กำลังตามหารองเท้าแตะลำลองนะคะเป็นคู่ที่เราชื่นชอบนะแล้วก็เป็นคู่ที่ใส่ไปได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะใส่เที่ยวหรือว่าใส่อยู่บ้านใส่ในกิจกรรมต่างๆค่ะบอกเลยว่าตัวนี้รุ่นนี้เอาอยู่
1: ดูในเรื่องของไซส์บ้างดีกว่านะค่อนข้างครอบคลุมนะฮะกับทุกๆเท้าเลยนะครับมีตั้งแต่ตัว37จนถึง43นะครับในตัวของไซส์ EU นะถ้าพูดง่ายๆวัดเป็นเซนติเมตรตั้งแต่ 23.5 จนถึง 29.5 วัดไซส์ง่ายๆครับใครไม่รู้เรื่องของไซส์เท้าตัวเองนะครับก็ใช้กระดาษ A4 วางเท้าลงไปนะครับวางตั้งแต่ตรงช่วงของส้นเท้าจนถึงนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับแล้วก็สอบถามกับทางแอดมินในการเลือกไซส์ที่ตรงไซส์ที่ใส่ได้แบบง่ายๆเลยตอนนี้นะครับซื้อไป
0: แน่นอนค่ะ
1: เอ็กซอนครับรองเท้าแตะยูนิเซ็กรุ่นโซนะครับวันนี้มาพร้อมกับ2สีสีดำ1สีขาว1นะครับวันนี้ซื้อ2แถม1ตัวแถมเนี่ยเป็นสีดำนะครับสามารถคราสไซส์ได้นะครับวันนี้จ่ายราคาปกติครับ2,070บาทวันนี้จ่ายราคาเบาๆ1,390บาทโทรด่วนครับที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มขับครับ

0: นี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณจินนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอันยองเซโย
1: อ
0: ัน
1: ยองเซโย
0: ก่อนอื่นเลยค่ะให้คุณจินแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: อันยองอาชิมิกาสวัสดีครับฉันน์ฮังกูเกสโอนเอ็กซอนแบรนด์โอเนอร์ซีเคจินิมิดาน
0: ี่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะอยากให้คุณจินค่ะอธิบายถึงความพิเศษของรุ่นโซหน่อยค่ะ
3: ครับผม
2: อีโมเดลน์많은분들이좋아하는세련된디자인의신발입니다하지만엑손만의차별점이있습니다엑손 EVA 폼은가울리의우수한원자재를수입해서당사에서자체직접개발한특수한자재입니다특징은신발이매우가볍고소울이이렇게부드러우며폭신해서발을감싸는부분이편안하게설계되어있습니다오래걸어도발의피로를줄여주는신발입니다
3: โอเคครับสำหรับทางด้านของตัวรองเท้าที่ได้รับความนิยมมากๆกับรุ่นโซตัวนี้กับเทคโนโลยีนะครับกับทางด้านของ Exxon EVA Foam ตัวนี้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นการใส่สบายและตัวเรื่องของหน้าผ้าที่เป็นทางด้านของ PU เนาะตัวนี้ทำให้ใครที่ใส่รองเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือเสียดสีเลยตัวนี้ค่อนข้างใส่สบายแล้วก็สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะก็สามารถใส่รองเท้าคู่นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่ากระจายน้ำหนักได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าอยากได้รองเท้าแตะลำลองสักคู่หนึ่งที่ใส่แล้วเนี่ยสบายทันสมัยแล้วก็เป็นรูปทรงที่ได้รับความนิยมสูงมากนะไม่ว่าจะเป็นในประเทศเกาหลีใต้เองหรือว่าในประเทศไทยเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะซื้อเป็นคุณผู้หญิงใส่ก็ดีคุณผู้ชายใส่ก็ได้นะคะรุ่นนี้เป็นยูนิเซ็กค่ะใส่ได้ทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าแล้วใส่แล้วเนี่ยเราจะเลือกไซส์รองเท้าได้ไหมบอกเลยว่า3คู
3: ่
0: สั่งแบบคละไซส์ได้หมดเลยค่ะ
3: แล้วมาดูในเรื่องของตารางไซส์กันบ้างค่ะนะครับบางคนยังไม่รู้ว่าเราจะเลือกไซส์ยังไงในส่วนของตารางไซส์ของเราที่ขึ้นให้แบบนี้นะครับมีตั้งแต่ไซส์ที่เป็น37นะครับถึง43 EU แต่วัดง่ายๆครับเราวัดเป็นเซนติเมตรตั้งแต่ 23.5 นะครับจนถึง 29.5 นะครับใครวัดไซส์ไม่เป็นง่ายๆเลยครับหยิบในเรื่องของกระดาษ A4 มาวางไว้แล้ววางเท้าลงไปนะครับใช้ปากกาครับขีดตั้งแต่ส้นเท้านะครับไปจนถึงนิ้วเท้าที่เรียกว่าอยู่บนสูงสุดนะครับแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดครับเป็นเซนติเมตรแค่นี้เราจะรู้เลยว่าเท้าของคุณกี่เซนติเมตรและสอบถามแอดมินและแอดมินจะแนะนำให้ว่าไซส์ไหนเหมาะกับคุณกับตารางไซส์นี้เลยครับ
0: บอกเลยนะคะว่าใครที่ตามหารองเท้าแตะลำลองคู่ใจคู่ใหม่ค่ะรุ่นนี้ตอบโจทย์กับรุ่นโซนะคะซึ่งมันเป็นนวัตกรรมที่สามารถกระจายน้ำหนักได้อย่างดีใส่แล้วสบาย
3: ใช
0: ่แล้วใส่ได้กับทุกกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็กระชับกับรูปเท้าหน้าเท้าได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
3: เอาล่ะในช่วงท้ายอยากให้คุณจินได้ฝากอะไรเกี่ยวกับแบรนด์นี้นะครับ
2: Exxon Shinbal은가볍고부드러운쿠션으로발의피로를줄여주는 편안한신발입니다한국기술로만든엑손신발을직접신어보시고편안함을경험해보시기

0: ที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใส่ได้ทุกกิจกรรมวันนี้โปรดีด้วยหลายๆคนซื้อไป
1: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
0: เอ็กซ์ซอนนะครับรองเท้าแตะยูนิเซ็กซ์นะครับรุ่นโซครับวันนี้นะฮะมาพร้อมกับ2สีเลยมีสีดำและสีขาวนะครับวันนี้ซื้อ2แถม1ตัวแถมเนี่ยจะเป็นสีดำแสดงว่าคุณจะได้ไป3คู่ในราคา 1,390 บาทนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจะกางที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วค่ะกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
3: คุ
1: ณผู้ชมคะอย่างที่เราเห็นตามข่าวอยู่ในทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคร้ายค่ะที่มียุงเป็นพาหะหรือว่ามาจากแมลงต่างๆนะคะรวมไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานที่ณปัจจุบันเนี้ยมันจะแบบว่าอุ้ยขึ้นตามตัวบ้านนะงูบ้างล่ะตะเข็บบ้างล่ะโอ้อันนี้คือมันมีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนนะคะที่เกิดปัญหาเหล่านี้แก้ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือมีมุ้ง
3: แล้วเป็นมุ้งจาก Happiness ด้วยนะครับเป็นมุ้งกันยุงแบบพกพาขนาด6ฟุตนะครับลืมภาพเดิมๆที่เคยจำความได้เนาะเป็นมุ้งใหญ่ๆโทษท้าแล้วเวลากลางทีนึง
1: สาย
3: เสาสี่เสาต้องตอกตะปงตะปูเนี่ยเก็บก็ยากรวมไปถึงเวลาเข้าออกเนี่ยพวกเขาเรียกว่าตะข่ายเนา
1: ะ
3: มันก็จะขาดง่ายแบบนี้ลืมภาพไปเลยเห็นไหมอันนี้กระทัดรัดและพกพาได้สะดวกมากๆเลยนะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยนะคะค
3: ือ
1: กางง่ายพับเก็บง่ายนะสามารถที่จะใช้ทำคนเดียวได้เลยนะคะอ่ะแต่ทีนี้ตอนเนี้ยคือเรากาง
3: ไว้แล้ว
1: ขออนุญาตพับเก็บก่อนคุณผู้ชม
3: นี่
1: มาเลยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขาเขานะก็คือพับเข้าไปแบบนี้แล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะใส่ซองนะคะแล้วก็พกพาออกไปข้างนอกบ้านก็ได้ใครมีบ้านสวนใครจะไปนอนตามไร่ไปเฝ้าของเนาะหรือว่าจะแบบพกพาออกไปนอนค้างคืนนอกบ้านนะคะหรือว่าบางคนอ่ะอยากจะไปแบบไปกรรมฐานไปวิปัสสนาตามวัดอย่างเงี้ยก็คือพกพาไปได้เลย
3: สายแคมปิ้งถูกใจ
1: ใช่นะหรือแม้แต่นี้ค่ะเราพับไปแล้วเดี๋ยวเรามากางให้ดูผู้ชมว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะพร้อมแล้วไป1
3: 2 3โ
1: อ
3: แป๊บเดียวเอง
1: 3วินาที
3: 3วินาที
1: ใช่
3: นะครับเสร็จแล้วตามขั้นตอนจริงๆนะฮะอยากบอกเลยนะครับว่าปัญหาที่บอกไปเนี่ยเรื่องของไข่เลือดออกนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาก็จะหมดไปอย่างคุณนะครับเอาจริงมันอเนกประสงค์น
1: ะ
3: เป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะครับเลี้ยงลูกอยู่ช่วงกลางวันแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยเวลาจะมุดเข้าแต่ละทีมันลำบากมาก
1: ถูกต้องคือบอกเลยนะว่าเข้าไปเนี่ยมันไม่ลำบากเลยนะคะผู้ชมขาเราสามารถที่จะเข้าไปนอนอยู่กับลูกนอนด้านในก็ได
3: ้
1: อย่างเข้าไปให้ดูผู้ชมด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยนะคือมันใหญ่มากนี่เปิดมาปุ๊บแอบเข้าไปได้เลยแบบนี
3: ้
1: นี่แล้วเราก็คือเก็บมุ้งนะคะเอาไว้ใต้ฟูกต่างๆเพื่อจะป้องกันนะคะไม่ให้พวกสัตว์เลื้อยคลานนะหรือว่าแม้แต่ยุงแม้แต่แมลงนะคะเข้ามานะนี่เห็นไหมแอบเข้ามาแล้วคุณผู้ชมค่ะคือมันกว้างมากด้านใน
3: คือเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเข้าได้กับทุก6ฟุตน
1: ะครับ
3: 5ฟุตหรือจะเป็น 3.5 ฟุตก็สามารถทำได้แต่ข้อดีของเขาให้ดูโครงของเขาครับนี่โครงของเขาตรงนี้นะครับทำมาจากไฟเบอร์การ์ดข้อดีของเขาคือมันมีน้ำหนักที่เบากันสนิมแล้วก็ทนกับความร้อนได้ด้วยนะครับเวลาที่บางทีเอาไปทำงานเอาท์ดอร์เนาะน้ำหกใสฝนตกแบบนี้ก็กันสนิมได้เลยรวมไปถึงนี่เลยครับโพลีเอสเตอร์นะครับตัวตะข่ายของเขาที่มีความเหนียวนะครับแล้วก็ขาดยากมาก

0: นี่ดูเล่นอย่างนี้เลยไม่ขาดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราเข้าออกพวกตะข่ายเนี่ยมันต้องเข้าออกอยู่ตลอดถ้าเรียกว่าใช้คุณสมบัติที่ไม่ดีเนี่ยมันจะขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อากาศเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยอากาศคือโปร่งสบายคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยคือมันกว้างมากนะคะอย่างที่บอกว่าขนาด6ฟุตเนาะความยาวนะคะอยู่ที่190เซนค่ะ ความกว้าง160เซนนะคะแล้วก็ความสูง80เซนซึ่งแอบเข้ามานะคุณผู้ชมขออนุญาตเนี่ยมันนอนสบายๆยืดสุดตัวเลย
0: นอนชิวๆได้เลยนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: บอกเลยว่าป้องกันได้นะครับในเรื่องของยุงแล้วก็แมลงได้ง่ายๆเลยสมมติถ้าจะออกไปออกง่ายไหม
1: นี่ๆๆแล้วก็คือเปิดนะแล้วก็ออกมาได้เลย
0: ครับผมบอกเลยนะครับว่าใช้งานได้ง่ายจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นสินค้าที่หลายๆคนเนี่ยต้องมีนะครับเพราะว่าเรื่องของไข้เลือดออกนะฮะสัตว์เลื้อยคลานที่มันมีตามข่าวอย่างที่บอกไปว่ามันอันตรายมากมาป้องกันไว้กันก่อนนะครับเป็นสินค้าดีมีคุณภาพจากทางช็อปมาเนียนะครับหลายๆคนซื้อไป
1: ไม่ใช่แน่นอน
2: Happiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ LINE @shopmania
3: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจัดการที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
4: ผู้ชมค่ะรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าแอบว่านะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีจริงๆอ่ะสำหรับมุ้งนะคะโดยเฉพาะใครที่บอกว่าเป็นบ้านที่เป็นกึ่งเอาท์ดอร
0: ์
4: น
0: ้อง
4: มีแบบว่าชายคานะคะหรือว่าเป็นบ้านที่แบบเดี๋ยวนี้ก็คือเราอ่ะอากาศร้อนเนาะเปิดหน้าตรงหน้าต่างทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยนะคะยุงมันแรงเลื้อยคลานอ่ะมันเข้ามาในบ้านแน่นอน
0: ยังไงก็ป้องกันไว้กันก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าประสบการณ์ไหนที่ผมใช้มุ้งแบบเดิมๆมานะมันลำบากมากๆเลยเวลาแขกไปใครมาไม่มีห้องนอนให้แขกนอนไงก็ต้องไปนอนหน้าทีวีก็ต้องมานั่งกลางมุ้งที่ผูกกับเสาตอนนี้บ้านผมต่างจังหวัดรีโนเวทแล้วไม่มีเสาแล้วผมว่าตัวนี้เหมาะมากๆเลยเวลาใครไปใครมาเนี่ยก็สามารถนอนดูทีวีแล้วก็การพ่นแมลงคันยุงได้เลยเพราะบ้านหนังจังหวัดผมเป็นบ้านสวน
4: นะหรือว่าบางท่านเนี่ยนะคะบอกว่าเอ้ยแล้วมันเอาไปกางที่ไหนได้บ้างเน
0: ี่
4: ยโอ้ยเราเอาไปกางอย่างที่ทิวบอกมันสวนได้นะคะหรือว่าจะนอกบ้านก็ได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราจะต้องแบบว่าไปเฝ้าสวนเฝ
0: ้
4: าไร่แบบนี
0: ้
4: หรือว่าบางท่านนะคะจะเอาไปแบบถวายพระก็ได้เอาไปกางในกุฏิก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านนะเอาไปอะแดปต์ใช้ด้วยความที่เขาเป็นอเนกประสงค์
0: ถูกต้อง
4: เอาไปแบบตามมูดเดีย
0: เฮ้ยกันพวกแมลงวันใช่ไหม
4: ใช่แล้วนะหรือว่าปลาแดดเดียวต่างๆปลาเค็มต่างๆนะคะโอ้ยใช้ได้แบบใหญ่ๆเลยนะ
0: ใหญ่ๆเลยนะครับบอกเลยว่าการใช้งานของเขาเนี่ยสมบุกสมบันนะเนื่องด้วยมันพกพามันสามารถเอาไปใช้งานได้หลายที
4: ่
0: ตัวโครงของเขาตรงนี้เนี่ยทำจากไฟเบอร์การ์ดนะอย่างที่บอกไปว่าไฟเบอร์การ์ดเนี่ยมีน้ำหนักเบานะครับทนความร้อนได้ดีและไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานกันได้แบบเต็มที่เลยนะครับรวมไปถึงนี่โพลีเอสเตอร์ในตัวของตะข่ายนะครับมีความเหนียวสูงเมื่อกี้นี้พี่แอมเปิดเข้าเปิดออกแล้ว
4: นี่อ่ะนี่นะเล็บข่วนอย่างเงี้ย
0: ครับ
4: ไม่ขาด
0: ไม่ขาดเลยอันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีข้อดีของมันคือระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็กันเรื่องของมลแมลงได้เลยอ่ะถ้าดูนะเราเอาครอบทั้ง4มุมของตัวฟูกเลยแบบนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลว่ายุงจะเข้านะคะหรือแมลงจะมาตอนที่เรานอนหลับเพราะมันเป็นเวลาที่เราไม่รู้ตัวเลย
4: โอ้จริงจะบอกให้ว่าอย่างแอมมามีประสบการณ์ตรงที่ว่าเรานอนกับลูกใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็คือเผลอไปค่ะคือเราไม่มีสติหรอกระหว่างที่เราหลับตอนกลางคืนแล้วก็ลืมคุมมือให้ลูกตื่นมาคุณผู้ชมคือลูกโดนยุงกัดเต็มตัวไปหมดวันนี้คือรู้สึกผิดอ่ะ
0: ครับผมยังไงก็ป้องกันไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วมาทางด้านของช็อปมาเนียของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสินค้าที่คุณภาพมากๆกลับมาอีกครั้งนึงนะครับอยากให้หลายๆคนเนี่ยได้ซื้อได้ใช้ไม่ว่าใครจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าใครจะเป็นสายแคมปิ้งนะครับรีบโทรมาเลยเป็นสินค้าที่หลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
2: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ LINE @@shopmania สินค้าที่มูลภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
3: ใครที่ดูอยู่รีบโทรรีบซื้อเลยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าปล่อยให้คนที่คุณรักเนี่ย เสี่ยงอันตรายกับอะไรที่เราคาดไม่ถึงแบบนี้นะคะป้องกันได้ตั้งแต่ตอนนี้รีบโทรเข้ามาให้ทันค่ะ
3: ค
1: แต่ว่าสำหรับตอนนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับรีบโทรเข้ามานะครับ

0: สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกิจกรรมต่างๆทั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและของคณะสงฆ์ครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจัดโดยสถาบันวิปัสสนาธุระของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรธีราจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ไปให้โอวาทครับและที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมีการจัดสัมมนาพระนักเผยแผ่ธรรมะซึ่งได้จัดขึ้นให้กับพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศได้มาสัมมนากันจัดโดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครับสำหรับรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับ
1: ในโอกาสสำคัญ139ปีแห่งการสถาปนามจรทางสถาบันวิปัสสนาธุระก็ได้จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการแสดงให้รู้โดยทั่วไปว่าได้ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานของล้นเกล้าราชการที่5และปณิธานของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จอนุโมทนาบุญกับโยคีผู้ปฏิบัติทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ทั้งส่วนที่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วๆไปคำว่าพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงเฉพาะคำว่าพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกจัดเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่ของข้อธรรมะข้อพระธรรมวินัยให้ชัดเจนในการเข้ามาสู่พระพุทธศาสนามี3กลุ่มใหญ่ๆอยู่ในนั้นก็คือปริยัติกลุ่มปริยัติก็คือกลุ่มวิชาการกลุ่มปฏิบัติก็คือกลุ่มวิชากรรมฐานกลุ่มปฏิเวทก็คือกลุ่มมรรคผลนิพพานมีอยู่3กลุ่มอย่างนี้พระมหาเถระพระเถระรุ่นเก่าที่เริ่มจัดการศึกษาได้เข้าใจถึงพระราชปณิธานของล้นเกล้าราชการที่5เป็นอย่างดีว่าในคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยท่านทรงหมายถึงอย่างนี้วิชาชั้นสูงเป็น

วิชาสำหรับกรรมปฏิบัติหน้าที่การงานการทำมาหากินสาขานั้นสาขานี้ก็เพื่อการปฏิบัติหน้าที่การงานพระไตรปิฎกก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจและสติปัญญาอันจะเป็นฐานให้เราสามารถนำวิชาการก็คือวิชาชั้นสูงออกมาปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของสาขาวิชานั้นๆท่านตีประเด็นคำว่าพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอย่างนี้จึงได้จัดรายวิชาในหลักสูตรตั้งแต่สมัยแรกของมจรให้เป็นหมวดหมู่เป็น3กลุ่มแม้จะไม่มีชื่อกลุ่มเป็นทางการแต่ว่าสาระชื่อและสาระของวิชามีหมวดวิชาพระพุทธศาสนาหมวดวิชาบริหารกิจการคณะสงฆ์หมวดวิชาจิตตภาวนาและหมวดวิชาทั่วๆไปนี้เป็นวัฒนธรรมการจัดรายวิชาการจัดการศึกษาในมจร.เป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะสืบทอดต่อไปในอนาคตแล้วท่านหลวงพ่อเจ้าพระครูสมเด็จอาจก็พยายามจัดส่วนงานขึ้นมาดูแลรับผิดชอบก็คือวิปัสสนาธุระนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งเป็นแผนกหนึ่งเล็กๆแต่ในปัจจุบันเป็นหลักเป็นฐานเป็นส่วนงานใหญ่และปัจจุบันได้มีท่านดร.พระครูภาวนาวรบดิตรมาช่วยทำให้งานมีรูปแบบมีความมั่นคงสมกับพระราชปณิธานของรัชกาลรัชกาลที่5และเจ้าพระครูสมเด็จพระพุทธาจารย์อาสาพระมหาเถระในส่วนของพวกเราโยคีผู้ปฏิบัติเหมือนกับล้นก้าวรัชกาลที่5ท่านทรงมองเห็นทรงมีวิสัยทัศน์และมองเห็นเป็นการไกลพระมหาเถระทั้งหลายท่านมองเห็นเป็นการไกลว่าโลกในอนาคตยุคของเราและในอนาคตนั้นจะมีความยากลำบากหนึ่งในการทำมาหากินสองในการหาความสุขทรัพย์สินเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าทำมาหากินลำบาก

าล360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เปิดตัวใหม่ลายสิ้นหัวใจนักรบไทยยวนสวัสดีบุกมาเก๊ารำไทย4ภาคสะกดโลกและคราฟช็อกโกแลตเมืองคอนกวาดรางวัลระดับโลกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30

บางกลุ่มที่มีแต้มต่อมีกำลังสติปัญญามีกำลังทรัพย์ในการประกอบธุรกิจหน้าที่การงานสองก็คือความสุขเนี่ยมีอยู่ทั่วๆไปแต่ว่าเหมือนกับลอยผ่านมาผ่านไปต่อหน้าเราเนี่ยเราไขว่คว้าเอาไว้ไม่ได้ยิ่งไขว่คว้ายิ่งห่างไกลยิ่งโหยหายิ่งสิ้นหวังเราก็มีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากขาดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมก็มีวิชากรรมฐานนี้ที่จะทำให้เรามีกำลังสติปัญญามีความสามารถในการประกอบหน้าที่การงานทำมาหากินได้โดยสะดวกตามสมควรแก่ฐานะความรู้วิชาการทั้งหลายมีความก้าวหน้าเราสามารถศึกษาได้ตามประสงค์ทุกสาขาวิชาแต่ว่ามีความรู้ความสามารถแล้วจะมีโอกาสมีเวลามีช่องทางในการใช้ความรู้ความสามารถนั้นได้อย่างเต็มที่เนี่ยวิชากรรมฐานจะเป็นเครื่องการันตีให้เราได้มีโอกาสมีความสามารถนั้นที่สำคัญก็คือสามารถไขว่คว้าหาความสุขส่วนตนได้ตลอดเวลาในท่ามกลางความวุ่นวายสับสนความทุกข์ยากทั้งหลายนี้ที่พูดอย่างนี้พูดตามแผนที่เส้นทางของวิชากรรมฐานที่เริ่มตั้งแต่นับหนึ่งไปจนถึงนับจำนวนสุดท้ายของเส้นทางการพัฒนาจิตโดยวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานในพระพุทธศาสนานั้นเริ่มด้วยศีลสิกขาต่อไปจิตสิกขาต่อไปปัญญาสิกขาก็คือการฝึกอบรมกล่อมเกลาทางด้านศีลทางด้านความประพฤติให้เรียบร้อยดีงามสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อไหร่เราก็จะได้อานิสงส์คือความไม่เดือดเนื้อร้อนใจความไม่เดือดเนื้อร้อนใจทำให้ได้ความเบาใจฟูใจความเบาใจฟูใจทำให้ได้ปีติใจปีติใจทำให้ได้ความสงบใจความสงบใจทำให้ได้ความสุขเฉพาะขั้นศีลเนี่ยสุขก็มีอยู่ที่ตรงเนี้ยความสุขทำให้ได้สมาธิใช้ความสุขเป็นฐานต่อยอดทำให้สมาธิสิกขาหรือจิตสิกขานี้สมบูรณ์บริบูรณ์ทำให้ได้ปัญญาเป็นฐานของปัญญาท
ทำปัญญาสิกขาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทำให้ได้นิพพิทาความเบื่อหน่ายนิพพิทาความเบื่อหน่ายทำให้ได้วิราคะคลายกำหนัดวิราคะคลายกำหนัดทำให้ได้วิมุตติความหลุดพ้นวิมุตติความหลุดพ้นทำให้ได้วิมุตติญาณทัศนะความรู้เห็นว่าได้หลุดพ้นแล้ววิมุตติญาณทัศนะทำให้ได้นิพพานท่านจะเห็นว่าบนเส้นทางของกรรมฐานตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงที่สุดเนี่ยมีความสุขอยู่ตรงนั้นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนอย่าได้สับสนระหว่างความสุขกับความพอใจความสุขกับความพึงพอใจที่เราเห็นว่าเราได้มีความสุขจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ตรงนั้นตรงนี้เวลานั้นเวลานี้อันนั้นเป็นความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับความสุขแต่ความสุขตามนิยามของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือความสุขบนเส้นทางของกรรมฐานนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายส่วนหนึ่งมาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีวิชาการวิชาความรู้อยู่ในคำว่าวิชาชั้นสูงตามพระราชปณิธานของรัชกาลรัชกาลที่5นั่นแหละแล้วท่านก็มาเอาวิชาพระไตรปิฎกก็คือวิชากรรมฐานนี้เพื่อเป็นฐานในการไปทำหน้าที่การงานในฐานะที่เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปก็ดีที่จะทำให้มีความสุขตามสมควรแก่ฐานะและมีความรู้ความสามารถในการไปทำหน้าที่การงานไปประกอบกิจการทั้งหลายเพื่อตัวเองเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสืบต่อไป

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอะลูมิเนียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
0: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-1433300ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซด์ช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชโปรดมีพระบัญชาให้กระผมมาทำหน้าที่แทนเปิดประชุมสัมมนาในวันนี้และได้โปรดประธานพระโอวาทมาอ่านในที่ประชุมนี้เพื่อท่านทั้งหลายได้รับทราบดังต่อไปนี้ขออนุโมทนาสาธุการที่ท่านทั้งหลายมาร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยสามัคคีธรรมและอปริหานิยธรรมในวันนี้ขออนุโมทนาท่านผู้จัดโครงการและท่านผู้ร่วมโครงการทุกรูปทุกคนซึ่งนับเป็นประโยชน์ยังประโยชน์แก่คณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งขออนุโมทนาบุญในการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่เกื้อกูลภารกิจนี้มาอย่างดีท่านทั้งหลายในฐานะนักเผยแผ่พุทธศาสนาย่อมเห็นตระหนักอยู่แล้วว่าสถานการณ์คณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้กำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เกิดภาวะบั่นทอนกำลังใจของบรรดาพระภิกษุสามเณรและบุคลากรในกิจการพระพุทธศาสนาที่สู้อุตสาห์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและปฏิบัติซื่อตรงมาโดยตลอดในนามของคณะสงฆ์จึงขอถวายกำลังใจให้ทุกท่านจงอดทนและภาคเพียรบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปอย่าได้ย่อหย่อนหรือหยุดยั้งเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองสถานจักได้สำเร็จสมดังพระพุทธานัดที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงมอบหมายให้พุทธบริษัทต้องทำหน้าที่เผยแผ่พระสัทธรรมเพื่อเกื้อกูลมหาชนชาวโลกให้ได้อย่างกว้างขวางที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมและทรงพระมหากรุณาตรัสประกาศพระธรรมนั้นไว้เพื่อให้ผู้สดับตับฟังน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อปฏิบัติเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วจึงได้เกิดเห็นผลประจักษ์ด้วยตนเองปรากฏการให้ผลแห่งธรรมะนั้นโดยไม่จำกัดด้วยการทนทานต่อการพิสูจน์เป็นสิ่งที่ควรน้อมนำเข้ามาในตนและวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนบุคคลผู้อ้างตนว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่ขวนขวายศึกษาพระธรรมย่อมหาใช่ศาสนิกที่แท้จริงทางพระศาสนาไม่ชาวพุทธที่ดีจึงต้องอาศัยการจัดการศึกษาที่ดีในทางธรรมแต่การนั้นการศึกษาธรรมะก็ดีก็ย่อมต้องอาศัยครูอาจารย์หรือนักเผยแผ่ที่รู้จริงรู้แท้รู้ตรงและสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างได้อย่างสม่ำเสมอตามที่สอนด้วยอย่างไรก็ดีในท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่เต็มตมไปด้วยกระแสแห่งข้อมูลข่าวสารอันรวดเร็วใครๆก็สามารถตั้งตนเป็นนักพูดนักเขียนนักข่าวหรืออวดอ้างว่าเป็นนักเผยแผ่ได้อย่างเหนือความควบคุมสังคมไทยและสังคมโลกจึงตกอยู่ในภาวะระคนปนเปไปด้วยความหลอกลวงความเท็จและการกระตุ้นเร้าความโลภความโกรธความหลงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

0: อย่างถูกต้องเที่ยงตรงและแม่นยำจึงเป็นหลักการสำคัญสำหรับนักเผยแผ่นักเผยแผ่ที่ดีจึงต้องมีความรู้ที่ดีจากกระบวนการศึกษาที่ดีไม่ฉาบฉวยหรือหลงไหลไปตามกระบวนทัศน์นอกหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์เพื่อให้หลักการแห่งความรู้จริงและรู้รอบเป็นพื้นฐานของการเผยแผ่ที่ชอบด้วยพระธรรมวินัยจึงขอฝากหลักการนี้ไว้ณที่นี้ให้นักเผยแผ่จงอย่าเผลอกระทำสัทธรรมปฏิรูปอย่าสอนผิดจากหลักสูตรของคณะสงฆ์และอย่าลวงโลกด้วยการแสร้งทำตนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นทั้งที่ยังโง่เขลาอย่าบังอาจฉาบฉวยเอาพระพุทธศาสนาอันเป็นของที่บริสุทธิ์สะอาดไปใช้ในทางมิชอบเพื่อแสวงหาลาภยศสรรเสริญและความสุขสำหรับตนโดยวิถีทางที่สกปรกเป็นอันขาดขอจงมีศรัทธาอันบริสุทธิ์ดำรงตั้งมั่นไว้ด้วยดีอย่าได้คลอนแคลนหวั่นไหวต่อโลกธรรมเพื่อสำเร็จที่ผลอันล้ำเลิศจึงได้บังเกิดต่อพระพุทธศาสนาและชาติบ้านเมืองที่รักยิ่งของเราทั้งหลายสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดการประชุมสัมมนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2569ณบัดนี้ขออำนวยพรให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการและขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามในธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับซึ่งล้วนแต่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจครับและผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องรู้หลักการในทางพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชัดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับนี่คือบทบาทสำคัญของคณะสงฆ์ที่มีต่อประเทศไทยครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป
1: หออัตลักษณ์นครน่านจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและการเปลี่ยนแปลงสมัยต่างๆของเมืองน่านผ่านการเล่าเรื่องด้วยสายน้ำสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาผมมากก็คืองานไม้แกะสลักสีสันสวยงามเหล่านี้ครับ
2: เป็นหัวเรือพญานาคนะครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทางด้านพุทธศาสนาของคนเมืองน่าน
1: หัวอ้อรูปพญานาคดูน่าเกรงขามตัวเรือก็มีขนาดใหญ่และยาวมากต้องมีประวัติไม่ธรรมดาแน
3: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: แผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้โหทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
4: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
3: สายแซงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
4: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
3: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
4: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้ที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
3: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
4: ้ค่ะ
3: ผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
4: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้ง

0: พ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
1: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
0: ค่ะ
1: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
0: ั้
1: น
0: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1แถม

0: พลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี้นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
5: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบตเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
4: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
5: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่นี้เลยค่ะ
4: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียง

0: คิดสมัยคุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
1: ไม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มอ่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
2: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
3: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
4: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
5: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
6: โอเวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
5: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวัยสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ

0: พวงกำแหง
1: เือนเจ้าเอ๋ยลืม
0: ชรินนันทนาคอนสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
2: ที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
3: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดี

0: แบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้ฮะหลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
0: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีทิกตอกก็ดี
1: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
0: ว
1: ัน
0: นี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20ท่าน

0: กล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: ตั้งแต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: วันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนี้เลยนะคะโปรนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากมากนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับ

0: ไปเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
1: เดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหว
2: เ
0: ป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
0: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือนี่นะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
1: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
0: คุณผู้ชมคะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันหวานไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของชายเมืองสิงห์สมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะน่าจะมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังต่อโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่น

วันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอถุงตะข่ายขัดผิวซีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนนึงเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี่ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเลกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนนึง390บาทได้ไป10ก้อนนี่ก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอร์เอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอเอเฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซฟรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันขอ

0: ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999 บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999 บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่แอดช็อปมาเนียครับ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @sign shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับ Shopmania ค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
5: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
4: ไม่ครบวันไม่ครบทั้งวัน
5: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
5: ใช
1: ่ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @sign shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
1: แม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
4: 2515เออไม่ใช่19
1: 2519
4: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
4: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
4: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรัก
1: ค่ะ
4: เล่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
1: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
4: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเดียว
1: นี่ค่ะ
4: ก็ทานค่
1: ะ
4: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะ แล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
5: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2อีก200มิลลิกรัมครับ
1: เออนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
1: แม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
4: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลังทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
5: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะ
5: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 จากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคคุณรอบค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
5: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: บางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
5: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
4: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
4: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
1: ค่ะคุณอ๊อฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
5: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
4: สุดยอดแล้วค่ะ
1: รายการสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
1: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ และโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวม

รวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่@ช็อปมาเนีย

0: ือสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
3: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
1: ้
4: น
1: คู
4: ่ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
9: สว
3: ั
9: สด
3: ี
9: คร
3: ับ โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
9: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
3: ับ
9: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
3: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล
9: ้
3: ว
9: ต่างกันมากครับ
3: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่และคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
9: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ย
3: ครับ
9: เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
3: ม
9: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
3: ์
9: คุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
3: เพราะอะไรล่ะครับ
9: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
3: แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
9: ์ใช่ครับ
3: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
9: ใช่ครับ
3: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
9: ใช่ครับ
3: ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
9: ใช่ครับ
3: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
9: ไม่ใช่ครับ
3: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
9: ้ได้คุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
3: ครับ
9: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
3: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับ
10: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
3: สินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
3: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
1: ้
4: น
1: คู
4: ่ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับ
10: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมาลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็น

0: าวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่เอ็กค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
2: น้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถที่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02114330 02114330

0: ้นไผ่เนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยมีความอ่อนไหวเหมือนกับคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติคนเราเนี่ยเราจะแข็งเกินไปก็ไม่ดีเราจะอ่อนเกินไปก็ไม่ดีเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทางสายกลางนั่นเอง
1: ลักษณะพุทธศิลป์เนี่ยหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยโครงสร้างภายในเป็นหินทรายแดงแล้วก็พอกด้วยปูนสวัสดีค่ะสาธุการกับตั๊กอรวรรณวันนี้ตั๊กมาอยู่ที่อุโมงค์ไผ่วัดจุฬาภรณ์วนารามซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยนะคะสำหรับใครที่มาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกจะต้องมาเช็คอินที่อุโมงค์ไผ่แห่งนี้ค่ะ

0: นี่เป็นทางเข้าของวัดจุฬาภรณ์วนารามนะคะคือก็จะเป็นต้นไผ่แบบนี้ค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าจุดประสงค์แรกๆตั้งแต่สร้างวัดนะคะไม่ได้ต้องการว่าจะให้เป็นสถานที่สวยงามแบบนี้นะคะคือต้องการที่จะเป็นทางเข้าวัดเท่านั้นค่ะแล้วก็มีต้นไผ่จะเป็นต้นไผ่ป่านะคะอยู่ไม่กี่กอค่ะแต่ทีนี้เพื่อให้เกิดความร่มรื่นทางวัดก็เลยมีการปลูกเสริมไปนะคะแล้วในปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าอุโมงค์ไผ่แห่งนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วทีนี้นะคะความยาวที่เดินไปจนกว่าจะถึงด้านในวัดนะคะประมาณ200เมตรแล้วลักษณะของไผ่ที่เขางุ้มมาหากันเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าไม้ไผ่อะค่ะเขาก็จะพลิ้วไหวไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็เอ็นอ่อนเข้าหากันนี่ไม่ได้เป็นการจับให้เขาเอ็นเข้าหากันนะคะเขาเอ็นเข้าหากันตามธรรมชาติก็เลยกลายเป็นจุดสวยงามขึ้นมาแล้วทีนี้ทำไมที่วัดจุฬาภรณ์วนารามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เนื่องมาจากว่าญาติโยมอะค่ะเข้ามาทำบุญนะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นอุโมงค์ไผ่ที่สวยก็เลยถ่ายรูปเช็คอินกันเผยแพร่ไปตามโซเชียลทีนี้คนเห็นว่าสวยก็เลยมาเที่ยวมาถ่ายรูปกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาเลยค่ะแล้วพอเข้ามานะคะจะสัมผัสได้เลยค่ะว่าความเย็นความสบายแล้วก็ความสงบร่มรื่นเพราะที่นี่นะคะคือเป็นผืนป่าธรรมชาติเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นที่ดินที่ญาติโยมมาถวายพระนะคะแต่ความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวตักจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมนะคะข้างในนี่ยังเป็นป่าแล้วก็มีต้นยางนาขึ้นสูงมากมายเลยค่ะ
1: ความหมายของต้นไผ่ที่นี่อะค่ะคือหลายคนก็บอกว่ามารอดเป็นสิริมงคลเลยอะค่ะพระอาจารย์ค่ะ
2: ต้นไผ่เนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยมีความอ่อนไหวมีความโอนอ่อนเหมือนกับคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติคนเราเนี่ยโอนอ่อนผ่อนผันตามสถานการณ์ตามสภาวะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ทางเราจะเรียกว่าเป็นอนิจจังคือการเปลี่ยนแปลงคนเราต้องมีการโอนอ่อนเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์เราจะแข็งเกินไปก็ไม่ดีเราจะอ่อนเกินไปก็ไม่ดีเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทางสายกลางนั่นเองความเป็นสิริมงคลของที่นี่ก็คือเวลาที่คนเดินเข้ามาในอุโมงค์ไผ่แห่งนี้ไม่ว่าจะมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆทั้งหลายเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะพบกับความสุขความเย็นกายความสบายใจคนเราเนี่ยเมื่อจิตใจสบายแล้วเนี่ยมีความร่มรื่นร่มเย็นอยู่แล้วจิตมันก็จะปลอดโปร่งก็สามารถได้คิดได้ทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมา

แล้วบริเวณด้านข้างอุโมงค์ไม้ไผ่นะคะก็จะมีตลาดชุมชนค่ะคือชาวบ้านก็จะนำของมาขายเป็นพืชผลทางการเกษตรนะคะคือจุดเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะทางท่านเจ้าอาวาสบอกว่าในสมัยช่วงโควิดเนี่ยคือคนก็ตกงานเยอะพอออกไปบิณฑบาตนะคะก็เห็นว่าญาติโยมอาจจะยังไม่มีงานทำก็เลยคิดว่าจะช่วยเหลือได้ยังไงก็เลยให้เอาสินค้าการเกษตรมาวางขายก็ปรากฏว่าเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวอะค่ะก็จะซื้อของกลับไปก็ทำให้ญาติโยมมีรายได้มากขึ้นค่ะซึ่งของที่นำมาวางขายนะคะก็นี่เลยค่ะเป็นมะนาวอุ้ยมะนาวลูกใหญ่มากเป็นมะนาวไร้เมล็ดด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นกระท้อนคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผลทางการเกษตรที่นำมาวางขายหรือว่าเป็นงานฝีมือก็มีนะคะจุดประสงค์หลักๆก็คือว่าต้องการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพและปัจจุบันก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนมีกิจกรรมก็เลยทำให้ตลาดแห่งนี้คึกคักและคึกคืนมากขึ้นแต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะวันที่ตักมาค่ะเนื่องจากว่าไม่ใช่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยอาจจะมีนักท่องเที่ยวทยอยมาแต่ไม่ได้หนาแน่นมากแต่ถ้ามาช่วงวันหยุดนะคะที่นี่จะคึกคักมากๆเลยค่ะ

ตรงจุดนี้นะคะบริเวณทางเข้าวัดนะคะที่จะเห็นเป็นศาลาเขียวๆนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากว่าในสมัยอดีตที่เริ่มต้นสร้างอะค่ะยังไม่มีอุโบสถคือเวลาพระสงฆ์มาทำวัดสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นก็คือมาที่ศาลาหลังนี้พระอาจารย์บอกว่าตอนนั้นเป็นแค่ศาลาหลังคาเฉยๆนะคะธูปเทียนที่จะจุดเนี่ยยังไม่มีเลยแต่ปรากฏว่าพอญาติโยมมาเห็นก็เลยเกิดจิตศรัทธาว่าจะร่วมกันสร้างอุโบสถให้มีพระประธานแล้วก็พระสงฆ์จะได้ไปทำสังฆกรรมในนั้นนะคะก็เลยเกิดเป็นพระอุโบสถแต่หลังนี้ค่ะเวลาญาติโยมอยากจะมาทำบุญก็มาตรงศาลาเขียวๆด้านข้างอุโมงค์ไม้ไผ่ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมอะค่ะที่อยากจะมาถวายสังฆทานมาถวายน้ำนะคะก็สังเกตจะเป็นศาลาสีเขียวๆด้านข้างเดินเข้ามาได้เลยค่ะมาถวายสังฆทานก็ได้หรือเราจะเตรียมมาเองก็ได้นะคะหรือไม่ได้เตรียมมาค่ะทางวัดก็จะมีแบบนี้ค่ะให้เราได้ทำบุญค่ะตรงบริเวณศาลาเขียวอะค่ะมีแมว10กว่าตัวน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะคือตอนแรกเราก็สงสัยว่าเอ๊แมวมาได้ยังไงจริงๆคือที่วัดไม่ได้รับเลี้ยงแมวนะคะแต่ว่าแมวเนี้ยเป็นแมวที่ดูแลกันมาอยู่แล้วทางวัดก็เลยดูแลเป็นอย่างดีให้น้องเนี่ยอยู่ข้างในแต่ก่อนเนี่ยก็ให้คนนะคะเข้าไปเล่นกับน้องแมวได้แต่ปรากฏว่าคือคนก็นำพาหาเนาะมาติดเชื้อโรคให้กับแมวค่ารักษามันก็เยอะปัจจุบันเนี้ยค่ะทางวัดเขาก็เลยเนี่ยค่ะให้อยู่ในห้องแบบนี้นะคะแต่เราอะสามารถมองเห็นถ่ายรูปกับน้องแมวได้แล้วทีเนี้ยคนที่มาก็เลยบอกอยากจะช่วยแมวเป็นค่าอาหารค่าทรายในการดูแลรักษาแมวนะคะก็สามารถร่วมทำบุญได้นะคะซึ่งก็ตอนแรกเนี่ยพี่เจ้าหน้าที่วัดบอกว่าจริงๆเราไม่ได้อยากมาตั้งตู้บริจาคแบบนี้นะแต่ว่าคนที่มาเที่ยวเขามีจิตศรัทธาเขาอยากจะร่วมช่วยเหลือน้องแมวก็สามารถมาช่วยน้องแมวได้มีแต่แมวน่ารักน่ารักย้ำนะคะคุณผู้ชมที่วัดไม่ได้รับเลี้ยงแมวหรือใครอยากจะเอาแมวฝากแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแมวที่ดูแลกันมาอยู่แล้วค่ะ

ตอนนี้นะคะตั๊กก็อยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถค่ะซึ่งก็จะมีองค์พระภัยรีพินาศขนาดใหญ่นะคะอยู่บริเวณด้านหน้าตั๊กก็จะมาไหว้ขอพรองค์ท่านก่อนนะคะเพราะว่าความเชื่อเนี่ยก็คือเรื่องของการป้องกันแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็กลับร้ายกลายเป็นดีซึ่งองค์พระภัยรีพินาศนะคะมีขนาดหน้าตัก111นิ้วมีน้ำหนักมากกว่า 5,000 กิโลกรัมค่ะคือองค์นี้นะคะเททองหล่อที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพธาเตียนประธานในพิธีเททองหล่อคือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและที่ฐานพระภัยรีพินาศนะคะก็จะมีอักษรย่อสอทอได้เททองหล่อเมื่อปี2536ค่ะเดิมทีอัญเชิญไปประดิษฐานที่ศาลากลางน้ำวัดเทพรัตนรัตนารามที่บ้านแพ้วนะคะแล้วก็ได้อัญเชิญมาที่วัดจุฬาภรณ์แห่งนี้เมื่อ22สิงหาคม2562ค่ะพระประธานองค์นี้มีนามว่าพระพุทธสิริทัตค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเป็นพระทรงเครื่องยศปางมาลวิชัยรูปแบบสมัยสุโขทัย

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
0: ดับเบิลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
1: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
0: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
1: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

พื้นที่ด้านในที่สร้างอุโบสถหลังนี้นะคะในสมัยอดีตอะค่ะก็ถือว่าเป็นตรงปักควายนะคะที่ควายเขาจะมาอยู่บริเวณนี้อะค่ะแล้วทีนี้ด้านในก็จะเป็นป่าเป็นต้นยางนาต้นสูงใหญ่แบบนี้ทางวัดบอกว่าคือจะหาต้นไม้ใหญ่ๆสูงๆแบบนี้หาได้ยากดังนั้นแล้วก็จะอนุรักษ์ไว้นะคะให้เขาคงเป็นพื้นที่ป่าแบบนี้แต่บริเวณที่เป็นปักควายอะค่ะก็เลยตอนนั้นยังไม่มีอุโบสถญาติโยมมาเห็นก็เกิดจิตศรัทธานะคะก็ถวายให้วัดได้สร้างอุโบสถนะคะก็เลยถมที่บริเวณนี้ค่ะในสมัยอดีตที่เป็นปักควายมันจะอัดเป็นโคนตมนะคะแล้วก็มาสร้างซึ่งพื้นที่ตรงนี้

0: นี่ต้องย้อนกลับไปนะคะว่าเป็นของคุณโยมานะซึ่งมีจิตศรัทธามากๆที่อยากจะถวายพื้นที่ตรงนี้ประมาณ49ไร่เศษนะคะให้มาจัดสร้างเป็นวัดท่านก็เลยถวายกับทางพระอาจารย์นะคะแล้วทางวัดก็ได้พัฒนามาต่อเนื่องจริงๆแล้วที่นี่คือวัดป่านะคะ
1: ในการสร้างอุโบสถของวัดแห่งนี้เนี่ยก็ค่อนข้างลำบากมากในตอนแรกก็ได้นำสิ่งของวัสดุเหลือใช้จากวัดวาอารามต่างๆนำมาค่อยๆประดิษฐ์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องลายดอกบัวที่เห็นอยู่ข้างหลังพระประธานอันนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากวัดสิรินธรเทพรัตนารามแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าไม้ที่เกาะอยู่ตามเสาต่างๆที่แกะสลักเป็นลวดลายก็ขอความอนุเคราะห์จากวัดบวรนิเวศมาเช่นเดียวกัน

ตั๊กก็เดินเข้ามาด้านในอุโบสถนะคะซึ่งเข้ามาค่ะก็จะเห็นองค์พระประธานที่งดงามมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมพระประธานองค์นี้มีนามว่าพระพุทธสิริทัตค่ะความหมายก็เป็นมงคลมากๆแล้วที่สำคัญนะคะเป็นพระทรงเครื่องเครื่องยศปางมาลวิชัยรูปแบบสมัยสุโขทัยซึ่งก็จะดูแปลกตานะคะเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนแล้วทีนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นกระเบื้องเป็นรูปดอกบัวคือตาก็ไปถามทางท่านเจ้าอาวาสนะคะว่ามีความหมายยังไงท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าความหมายแน่นอนเป็นมงคลอยู่แล้วในเรื่องของดอกบัวแต่ว่ากระเบื้องที่นำมาใช้อ่ะค่ะก็เป็นกระเบื้องจากวัดต่างๆนะคะท่านบอกว่าคือการนำวัสดุอะค่ะมาใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าการสร้างอุโบสถหลังนี้เกิดจากแรงศรัทธาแต่ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอะค่ะเนื่องจากว่าการที่นำของใหม่มาทั้งหมดเนี่ยปัจจัยสูงดังนั้นแล้วของจึงถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะวัดแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดบรขัตติยราชนารีค่ะมีพระชนมายุครบ50พรรษาเมื่อปี2550แล้วพระองค์นะคะก็ได้พระราชทานอักษรย่อจอพอที่หน้าบันอุโบสถด้วยค่ะและพระราชทานสีส้มเป็นสีประจำวัดแล้วพระราชทานชื่อวัดว่าวัดจุฬาภรณ์วนารามและสร้างแล้วเสร็จนะคะเมื่อปี2563นี่เองค่ะและได้นำเข้ากราบบังคมทูลถวายที่พระตำหนักจิรดาลโหฐานเมื่อวันที่4กรกฎาคม2562ค่ะสำหรับผนังอุโบสถนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นลักษณะที่เรียบง่ายมากๆนะคะตรงนี้จะไม่ได้มีการเขียนลายให้ยุ่งยากค่ะแต่จะเป็นการนำกระเบื้องตรงเสาอะค่ะมาประดับเพื่อให้ง่ายมากที่สุดเข้าของก็จะเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากวัดอื่นๆนะคะนำมาบริจาคแล้วก็ที่เห็นเป็นภาพคล้ายๆกับภาพเขียนนี่ไม่ใช่ภาพเขียนของฝาผนังนะคะแต่เป็นลักษณะของการพิมพ์ลายคือท่านเจ้าอาวาสบอกว่าต้องการที่จะใช้ปัจจัยให้ได้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดไปเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนั่นก็เท่ากับว่าเราจะใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากค่ะ

ขอให้ญาติโยมใดๆทั้งหลายเนี่ยที่มีความประสงค์ตั้งจิตตั้งใจมาวัดจุฬาภรณ์วนารามแห่งนี้เนี่ยเข้ามาแล้วก็ให้พบกับความสุขความเจริญแล้วเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละบุคคลดังที่คำว่าพอเพียงเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้จักพอเพียงกับสิ่งที่ตนเราเองมีอยู่เนี่ยเราก็จะไม่พบกับความทุกข์เพราะความทุกข์ใดๆทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวต้นเหตุนั้นก็คือตัณหาเมื่อเรามีความอยากแล้วเนี่ยเราก็ต้องดิ้นรนเมื่อเราดิ้นรนมันก็เกิดเป็นความทุกข์เมื่อเกิดเป็นความทุกข์แล้วมันก็จะวนกลับมาที่คำว่าความอยากอีกนั่นเองไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะฉะนั้นการที่จะตัดความทุกข์ใดๆทั้งหลายเนี่ยเริ่มต้นที่การตัดความอยากของตัวเองเมื่อเข้ามาที่วัดแห่งนี้เนี่ยเราไม่ต้องเมื่อเข้ามาที่วัดแห่งนี้เนี่ยเราไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องนำสิ่งนั้นมาถวายไม่ต้องคิดว่าจะต้องนำปัจจัยมาถวายขอเพียงแค่คุณโยมเข้ามาแล้วเนี่ยพบกับความสุขกายสบายใจเพียงเท่านี้อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมทุกท่านแล้วอนุโมทนาเถอะ

ถือว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะคะโดยยึดแนวทางปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐาน

0: งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: เฮ้ย
0: ว้าว
3: หออัตลักษณ์นครน่านจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและการเปลี่ยนแปลงสมัยต่างๆของเมืองน่านผ่านการเล่าเรื่องด้วยสายน้ำสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาผมมากก็คืองานไม้แกะสลักสีสันสวยงามเหล่านี้ครับ
4: เป็นหัวเรือพญานาคนะครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทางด้านพุทธศาสนาของคนเมืองน่าน
3: หัวโอ้รูปพญานาคดูน่าเกรงขามตัวเรือก็มีขนาดใหญ่และยาวมากต้องมีประวัติไม่ธรรมดาแน
5: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
6: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากโรงเรียนที่อยู่ในรอยตะเข็บชายแดนที่มีการเรียนรู้ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์พลัง10และเปิดโอกาสให้เด็กๆได้คิดทดลองและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 9:30 นาทีทางช่อง9กด30
7: กันยายนนี้พบกับพวกเราย
8: ินครับ
7: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
8: ฉลอง24ปีนายเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
7: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
8: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
7: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
8: แล้วมาเจอกันนะครับ

หลังจากที่เราไปที่นครนายกมาแล้วนะคะอุโมงค์ไม้ไผ่ตอนนี้ตาก็มาอยู่ที่วัดสังฆทานไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีวัดสังฆทานแห่งนี้นะคะยังคงความเรียบง่ายและความร่มรื่นไว้อยู่ค่ะ

ตักก็เดินเข้ามาด้านในวัดสังฆทานนะคะคือร่มรื่นมากๆก็จะมีต้นไม้เต็มไปหมดค่ะแล้วก็จุดแรกที่เราจะเจอนะคะคืออุโบสถค่ะนี่เป็นอุโบสถแก้วทรงแปดเหลี่ยมนะคะซึ่งวัดแห่งนี้ค่ะนี่เป็นอุโบสถที่สร้างขึ้นมาใหม่หลายคนก็สงสัยว่าทำไมที่วัดสังฆทานถึงไม่เป็นอุโบสถที่เป็นทรงไทยมีช่อฟ้าใบรากาค่ะคือทางวัดก็อธิบายไว้ในประวัตินะคะบอกว่าหลวงพ่อสนองอดีตเจ้าอาวาสนะคะที่มาพบวัดแห่งนี้ตั้งแต่สมัยที่เป็นวัดร้างแล้วก็มีพระเก่าแก่ที่อยู่ด้านในท่านต้องการที่จะสร้างโดยประหยัดทุนทรัพย์มากที่สุดก็เลยสร้างเป็นอุโบสถทรงแปดเหลี่ยมหรือว่าความหมายมักมีองค์8แล้วก็ให้เรียบง่ายอะค่ะเพราะว่าจะใช้ทุนทรัพย์น้อยถ้าหากสร้างเป็นอุโบสถทรงไทยที่มีช่อฟ้าใบรากาแล้วสร้างครอบองค์พระประธานที่มีขนาดใหญ่ทุนทรัพย์ที่ใช้มหาศาลดังนั้นท่านก็เลยอยากจะให้เกิดความเรียบง่ายและอุโบสถหลังนี้จะต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ

อนนี้นะคะตาก็เข้ามาด้านในอุโบสถแล้วนะคะซึ่งเงียบสงบมากๆด้านในจะประดิษฐานองค์พระประธานหรือนามว่าหลวงพ่อโตค่ะหลวงพ่อโตวัดสังฆทานถือว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณองค์สำคัญที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของ

เมืองนนทบุรีนะคะและเป็นต้นกำเนิดของที่มาชื่อวัดสังฆทานคือลักษณะพุทธศิลป์เนี่ยหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยโครงสร้างภายในเป็นหินทรายแดงแล้วก็พอกด้วยปูนมีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ8ศอกศิลปะหรือว่าสถาปัตยกรรมเป็นแบบอู่ทองตอนปลายค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานจากพุทธลักษณะนะคะว่าสร้างขึ้นในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2243หรือว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งประวัติความเป็นมานะคะเนื่องจากว่าองค์หลวงพ่อโตเนี่ยประดิษฐานอยู่ในวัดร้างซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นชื่อว่าวัดสังฆทานนะคะในอดีตบริเวณนี้เป็นวัดร้างที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเสนาสนะต่างๆอุโบสถดั้งเดิมก็ปลักหักพังจนหมดสิ้นไปเหลือเพียงองค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่กลางแจ้งท่ามกลางป่ารกแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นปกคลุมหนาแน่นนะคะด้วยความเป็นศูนย์รวมศรัทธาญาติโยมอะค่ะที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะก็อยากจะทำบุญค่ะก็เลยนิมนต์พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดอื่นนะคะนิมนต์มาเพื่อที่จะประกอบพิธีถวายสังฆทานต่อหน้าองค์หลวงพ่อโตนี่ก็เลยเป็นจุดกำเนิดของชื่อวัดสังฆทานในอดีตและในสมัยปัจจุบันชาวบ้านก็เรียกติดปากกันต่อมาว่าวัดสังฆทานเช่นเดิมค่ะจนกระทั่งในปี2511หลวงพ่อสนองอดีตเจ้าอาวาสนะคะท่านก็เป็นพระธุดงค์มาพบกับวัดร้างแห่งนี้แล้วเห็นว่าสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านนะคะบุกเบิกถางถางป่าและสร้างหลังคาผ้าใบคลุมองค์หลวงพ่อโตเพื่อกันแดดกันฝนในเบื้องต้นก่อนที่จะพัฒนามาสร้างเป็นอุโบสถแก้วครอบองค์หลวงพ่อโตไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ที่เล่าขานนะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็มักจะเล่าขานกันว่าองค์หลวงพ่อโตมีความศักดิ์สิทธิ์และมีเทวดาปกปักรักษาในสมัยที่ยังเป็นวัดร้างนะคะเคยมีคนพยายามที่จะเข้ามาตัดเศียรองค์พระหรือว่าสกัดเอาชิ้นส่วนไปแต่ก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์หรือว่าอันเป็นไปไม่ได้นะคะจนทำให้คนที่จะมาทำอันตรายต่อองค์พระไม่สามารถทำได้ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนก็นิยมเดินทางมาโบสถ์แก้วนะคะเพื่อกราบขอพรองค์หลวงพ่อโตในเรื่องของความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิตค่ะที่ตักไหว้พระในอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะคะตาก็ออกมาเดินบริเวณด้านนอกค่ะก็จะเห็นแม่ชีที่มาบวชเนกขัมมะนะคะมากวาดเป็นกวาดลานวัดกวาดใบไม้ที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะคะโดยยึดแนวทางปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานเน้นความเรียบง่ายเด็ดเดี่ยวแล้วก็การฝึกจิตอย่างเข้มข้นซึ่งระหว่างที่แม่ชีนะคะท่านกวาดลังวัดไปทางวัดก็จะเปิดนะคะเป็นเสียงธรรมะจากหลวงพ่อนะคะนอกจากจะได้สมาธิแล้วเนี่ยก็จะได้ฟังธรรมะไปด้วยซึ่งสำหรับญาติโยมนะคะที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมแบบนี้นะคะก็มาติดต่อได้บริเวณด้านหน้าวัดค่ะซึ่งประชาชนทั่วไปที่เข้ามาปฏิบัติธรรมจะต้องรักษาศีล8นะคะแล้วก็แต่งกายด้วยชุดสีขาวสุภาพตามแนวทางของวัดแล้วที่นี่ก็ถือว่าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะจะต้องตื่นนอนแต่เช้าตรู่เพื่อร่วมทำวัดเช้าแล้วก็ฟังธรรมค่ะ

และอีกหนึ่งจุดสำคัญนะคะที่มาที่วัดสังฆทานอยากให้มาตรงจุดนี้เลยค่ะเป็นศาลาเรือนไทยไม้สักทองนะคะซึ่งสถาปัตยกรรมวิจิตรงดงามมากๆและด้านบนนะคะก็ประดิษฐานสรีระสังขารหลวงพ่อสนองอดีตเจ้าอาวาสซึ่งท่านเป็นผู้มาบุกเบิกและพัฒนาวัดสังฆทานแห่งนี้เดี๋ยวตักจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปกราบสรีระสังขารของท่านค่ะ

พอตั๊กเดินเข้ามาด้านในศาลาเรือนไทยไม้สักทองสิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือว่าคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเสาทุกต้นถูกแกะสลักเป็นภาพนูทะประวัติรวมไปถึงวรรณคดีไทยคือดูสิคะดูเสาต้นนี้นะคะแกะสลักออกมาได้งดงามมากๆเลยค่ะ

ำหรับการสร้างอาคารเรือนไทยไม้สักทองหลังนี้นะคะสถาปัตยกรรมที่คุณผู้ชมเห็นนะคะหลายคนบอกว่าการสร้างไม้แบบนี้จะคล้ายๆทางภาคเหนือแต่จริงๆแล้วนะคะสถาปัตยกรรมแบบนี้สะท้อนถึงประเพณีทางภาคกลางแล้วก็ผสมผสานกับการแกะสลักไม้ร่วมสมัยถือว่าลงตัวมากๆอาคารเรือนไทยหลังนี้นะคะไม่ใช่แค่เป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าสวดมนต์เท่านั้นแต่สะท้อนถึงศาสนสถานอันวิจิตรค่ะแล้วก็สะท้อนถึงความศรัทธาที่มีความละเอียดแล้วก็ปราณีตของพุทธศิลป์อย่างลงตัวเลยค่ะ

การเดินทางมาทั้ง2วัดไม่ว่าจะเป็นวัดจุฬาภรณ์วนารามที่จังหวัดนครนายกและวัดสังฆทานที่นนทบุรีแห่งนี้นะคะทำให้เห็นเลยนะคะว่าการเข้าวัดไม่ใช่แค่การมาทำบุญค่ะแต่การมาวัดที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติทำให้เราจิตใจสงบมากขึ้นอย่างแท้จริงเลยค่ะฝากติดตามสาธุการเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง9 MCOT HD กด30หรือทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยติดแฮชแท็กสาธุการค่ะส่วนสาธุการสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะสาธุ

0: 6:16 น.สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เจอกันเช้าหน่อยนะคะเช
0: ้
1: าวันพุธที่23 กันยายน 2569ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลนะคะ6 โมงกว่าวันนี้เช้าจริงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมกันด้วยซึ่งแน่นอนค่ะเมื่อวานนี้เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสพี่ณรงค
0: ์
1: หลายคนรอคอยรู้อยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวจะต่อให้2เดือนและรู้อยู่แล้วว่าก้อนเดียว 1,000 บาทต้องแบ่งใช้กัน2เดือนนะแต
0: ่
1: เมื่อวานนี้เขาก็มีการแถลงออกมาเข้าสู่ครม.เรียบร้อยแล้ว
0: ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเติมเงินให้อีก 1,000 บาทใช้2เดือนครับก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนโดยเมื่อวานครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบการเพิ่มเติม

0: เติมวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ออกไปอีก2เดือนครับที่จะสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69ก็ใช้วงเงิน 44,000 ล้านบาทจากพรก.กู้เงินโดยจะไม่มีการโยกย้ายงบประมาณมาจากส่วนอื่นครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อเมื่อรวมทั้ง2โครงการแล้วครับคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้ประมาณ47ล้านคนและก็ช่วยเพิ่ม GDP ได้อีกประมาณ 0.1 ถึง 0.2% ครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ครับรัฐบาลเติมเงินให้ 1,000 บาทรัฐยังคงสัดส่วนการร่วมจ่าย 60/40 เช่นเดิมครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม69จะเติมให้อีก700บาทคือจากเดิมท่านได้300ใช่ไหมครับก็จะรวมเป็น 1,000 บาทในเดือนตุลาคมกลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ปัจจุบันและผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ก็จะได้ในส่วนนี้ด้วยนะครับทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมและก็กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือนครับประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569หรือผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม69นี้ครับก็คือหลังจากวันที่1ผ่านไปเนี่ยคุณกดยืนยันเลยเงินจะเติมเข้าคุณทันที 1,000 บาทใช้จ่ายได้2เดือนครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณได้300เดี๋ยวรัฐจะเติมให้อีก 1,000 บาท700บาทเป็น 1,000 บาทครับ
1: ค่ะก็คือเข้าไปในแอปเป๋าตังง่ายๆนะคะก็จะมีปุ่มให้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการต่อก็สามารถเข้าไปกดยืนยันได้แล้วก็จะได้เข้าโครงการต่อไปด้วยนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกยศ.เนื่องมาจากว่ามีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรายงานมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่านักศึกษาเนี่ยอาจจะต้องไม่ได้สอบอ่ะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อการเรียนต่อของนักศึกษากลุ่มนี้ที่ไม่ได้รับทุนกยศ.ขออภัยการกู้ยืมกยศ.ก้อนเนี้ยมาเพื่อจ่ายให้กับทางมหาวิทยาลัย
0: ไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะรายใหม่ที่จะยื่นขอกู้เพื่อจะเข้าศึกษาต่อนะครับคุณผู้ชมครับคือรายเดิมนี่แหละฮะเรียนปี1ถึงปี4บางท่านกำลังจะจบแล้วเพียงแต่ว่าเงินของกยศ.ตามข่าวที่ออกมาคือขาดช่วงเทอมเนี้ยเงินยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยขู่เลยถ้าเงินยังไม่เข้าเนี่ยน้องไม่มีสิทธิ์สอบนะอาจจะต้องซิ่วอ่ะคือรอไปอีกเทอมนึงอ่ะ
1: เนี่ยก็เลยกลายเป็นปัญหาของการศึกษาที่หลายๆคนบอกว่าการจะมากู้ยืมเงินจากกยศ.ไม่ได้หมายความว่าเพราะเขามีเงินไงเขาไม่มีเงินเขาถึงต้องมากู้เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวและอยากเรียนหนังสือนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยรัฐบาลก็ต้องออกมาชี้แจงเพราะว่ามี2ส่วนด้วยกันคือ1ในเรื่องของงบประมาณที่เพิ่มเติมให้กับ2ค่ะคือเรื่องของทางฝั่งกยศ.เองจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเก็บเงินจากคนที่กู้ไปแล้วเรียนจบไปแล้วมีงานทำแต่ยังไม่จ่ายเงินกลับเข้าสู่ระบบของกยศ.
0: ถามว่าตอนนี้กยศ.ขาดสภาพคล่องไหมขาดสภาพคล่องสุดๆต้องบอกอย่างนั้นครับ
1: ค
0: ือคนกู้กยศ.ไปเนี่ย3.6 ล้านใช้คืนจริงๆแค่ล้านเดียวนะฮะที่ยังไม่ใช้เนี่ย2.6 ล้านเพราะฉะนั้นเงินที่จะต้องหมุนเวียนเพื่อให้รายใหม่ได้กู้หรือว่ารายเดิมได้ส่งเงินต่อเนี่ยมันขาดช่วงไปครับ
1: นี่รายการเป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมคะเอาเรื่องของงบประมาณกันก่อนเมื่อวานนี้คุณพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการขาดสภาพคล่องของกยศ.เอาเรื่องที่ขู่ค่ะที่ทางมหาวิทยาลัยขู่ว่าจะไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบในกรณีที่ยังไม่จ่ายค่าเทอมทางคุณพรดรบอกว่าเมื่อพฤหัสบดีที่ผ่านมา17กันยายนเนี่ยนะคะหลังจากตอบกระทู้ก็ได้บอกกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนหรือว่าคุณไอซ์ว่าจะไปหารือกับ อาจารย์เชนนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็มีการพูดคุยเสนอกฎหมายว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกยศ.ที่ยังไม่สามารถโอนเงินกับมหาวิทยาลัยได้ในช่วงเดือนแรกเพราะว่ายังมีปัญหาอยู่พอเกิดปัญหาว่ามีการขู่นักศึกษาออกมาแบบนี้นะคะอาจารย์เชนทราบเรื่องแล้วก็ได้คุยกับทางอธิการบดีทั่วประเทศแล้ว

0: ่งเรื่องนี้ก็จบไปแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะส่วนเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอนั้นนายพระดอนบอกว่า22กันยายนอีก8วันค่ะเริ่มมีงบประมาณใหม่วันนี้22ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ที่ให้สัมภาษณ์คือ22วันนี้23ต่อไปเนี่ยอีกไม่กี่วันค่ะก็จะเริ่มปีงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ70ซึ่งทางรัฐบาลตั้งงบประมาณเอาไว้ในส่วนของกองทุนกยศ.เพิ่มจากปี69เกือบ2เท่านะปี69เนี่ยจากเดิม 5,000 ล้านบาทเพิ่มให้เป็น 9,000 ล้านบาททั้งที่หน่วยงานอื่นลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศ.ถ้าพูดแบบนั้นก็เหมือนไม่ให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลเพราะว่าเพิ่มให้แล้วเป็น 9,000 ล้านบาทวันที่1ตุลาคมก็จะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินจะเข้าไปหนุนในระบบของกยศ.ต่อไปนะคะอันนี้คือในเรื่องของงบประมาณที่รัฐบาลยืนยันว่าให้ความสำคัญเพิ่มงบประมาณให้ไปแล้วแต่ปัญหาค่ะคุณพระดอบอกว่าปัญหาใหญ่ๆของกยศ.ก็คือคนกู้ไปแล้ว 60% ของคนที่เรียนจบของคนที่กู้และต้องจ่ายเงินกลับไม่ยอมจ่ายเงินไม่ยอมจ่ายหนี้นี่แหละคือปัญหาที่ทางกยศ.จะต้องไปแก้ไขค่ะ
1: ปัญหาหลักของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยคือมีน้องๆ อยู่ในระบบกยศ.ถึง 3,600,000 คนแต่ตัวเลขที่น่าตกใจก็คือว่ามีเพียง1ล้านคนเท่านั้นที่เป็นลูกหนี้ดีก็คือชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนอีก 2,600,000 คนซึ่งถือเป็น 60% นะครับเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ผมเชื่อว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าว่าทำไมกยศ.ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการกับ 2,600,000 ได้แต่ว่าต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าตัวกลุ่ม 2,600,000 ที่ผิดนัดชำระหนี้เนี่ยต้องแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ยังอยู่ในสภาวะว่างงานอยู่ยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองกลุ่มนี้เนี่ยต้องยกเว้นให้เขานะครับและทางกยศ.ต้องยกเว้นกับกลุ่มคนกลุ่มนี้อย่าไปรีดเลือดกับปูต้องเว้นเอาไว้ส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคนที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ให้กับกยศ.กลุ่มนี้กยศ.ต้องไปหาให้เจอว่ากลุ่มนี้คือใครอยู่ที่ไหนอย่างไรและจะชำระจะไปเรียกเก็บนี่กับเขาอย่างไร
2: คือปัญหามันอยู่ตรงที่ก่อนหน้านี้มีการแก้ไขกฎระเบียบของกยศ.ไงครับว่าจะไม่มีค่าปรับคุณจะจ่ายช้าคุณจะจ่ายเร็วคุณจะถูกคำพิพากษาและบังคับจะไม่มีค่าปรับครับก็ทำให้ก่อนหน้านี้มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารของกยศ.หลายรอบเหมือนกันเขาก็บอกว่าลองคิดดูนะครับถ้ามีหนี้รถมีหนี้บ้านมีหนี้บัตรเครดิตที่ดอกเบี้ยมันแพงที่เราผิดนัดชำระหนี้เนี่ย
0: ก็ต้องไปจ่ายในส่วนที่มีดอกเบี้ยก่อนเพราะว่ากลัวว่าจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น
2: ครับกับกยศ.เนี่ยไม่มีเบี้ยปรับเลยอ่ะจะจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ถูกบังคับแล้วคุณต้องจ่ายอีก10ปีข้างหน้าคุณต้องจ่ายก็ไม่มีเบี้ยปรับก็เลยเป็นลำดับสุดท้ายที่น้องๆที่จบการศึกษาแล้วจะเลือกจ่ายไอ้ตรงนี้ฮะก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้สภาพคล่องของกยศ.ขาดช่วงไปแล้วก็น้องๆพอจบการศึกษาทำงานแล้วเนี่ยคิดถึงกยศ.เป็นรายสุดท้ายอะครับ
0: ก็เลยกลายเป็นปัญหาให้น้องๆที่จะไปกู้กยศ.รายใหม่ๆนะคะต้องมารับภาระตรงนี้แทนแต่ก็มีหลายๆบริษัทนะที่เขาใช้วิธีการในการหักเงินเข้าสู่กยศ.หักเงินเดือนไปเลยเข้าสู่กยศ.ให้ทันทีก็จะได้ทยอยจ่ายจากเงินเดือนไปด้วยนะคะนี่แหละอย่างที่คุณพระดำบอกคือมันคือปัญหาค่ะคุณผู้ชมคะว่า 60% คือ 2,600,000 คนของคนที่กู้และจบการศึกษาไปแล้วไม่มีการมาชำระหนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางฝั่งของกยศ.จะต้องไปแก้ไขคือเป็นโจทย์นี้นะคะว่าแก้ไขโดยที่เอาง่ายๆว่าคุณไม่ต้องไปถึงขนาดว่าตาม 60% เนี้ยจ่ายให้หมดหรอกเอาสัก 30% หรือ 40% ของจำนวนนี้ก็ได้เพื่อให้หาทางให้กลุ่มเหล่านี้มาชำระหนี้โดยที่รัฐบาลเนี่ยแทบไม่ต้องให้เงินสนับสนุนเข้าไปในระบบของกยศ.ถ้าจ่ายได้รัฐบาลก็ไม่ต้องเพิ่มงบประมาณอุดหนุนเข้าไปในระบบอีกนะคะอีกท่านนึงค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็ย้ำนะคะว่า

0: เรื่องของสภาพคล่องของกยศ.อันเนี้ยมีงบประมาณเพียงพอในการจ่ายให้แล้วซึ่งตอนนี้ก็กำลังดำเนินการแล้วนะคะจะมีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบและยืนยันค่ะว่าจะไม่มีใครเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะว่าจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอทันเวลากับการทำงานของกยศ.ค่ะ
1: ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีใครเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะเรื่องงบประมาณนะครับก็ยืนยันว่าจะจัดการงบประมาณให้เพียงพอทันเวลากับการทำงานของกยศ.นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงเวลาที่ยังจะมีผู้เรียนจำนวนหนึ่งนะครับประมาณสัก 36% นะครับก็ประมาณ 77,000 รายอยู่ในขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัยที่จะส่งข้อมูลมานะครับก็ทำให้ท่านอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ทำไมการพิจารณาล่าช้านะครับก็ได้สั่งการเร่งรัดไปทางกยศ.ว่าให้เตรียมประสานกับทางมหาวิทยาลัยนะครับรีบส่งรายชื่อกลับเข้ามาอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้มีผู้สมัครเกินกรอบนะครับที่เราวางไว้ประมาณ 12,000 รายนะครับใน 12,000 รายนั้นเนี่ยทางกยศ.นะครับจะมีการประชุมในวันที่24ตอนบ่ายนะครับก็จะมีการปรับกรอบนะครับแล้วก็จะมีการหมุนเวียนเพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ขอมาทั้งหมดครับ
0: ค่ะก็คือส่วนที่เกินมาไม่เป็นไรน้องๆ นะคะฟังข่าวนี้แล้วสบายใจได้ผู้ปกครองสบายใจได้ว่าน้องที่อยู่ในระบบการศึกษาและยื่นกู้กยศ.จะได้รับการศึกษาต่อโดยเงินกองทุนของกยศ.ได้ทุกคนจะไม่มีใครหลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นน้องปี2ถึงปี4ไม่ได้เพียงแค่เฉพาะน้องปี1ที่เพิ่งเข้ามาสู่ระบบของมหาวิทยาลัยใหม่เท่านั้นนะคะเพราะว่าก็จะต้องเอางบประมาณในส่วนนี้ไปดูแลน้องๆทั้งหมด
2: อาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับที่มหาวิทยาลัยขู่มาตามที่เป็นข่าวเนี่ยอาจารย์เชนคุยหมดแล้วทุกมหาวิทยาลัยนะครับสบายใจได้ครับน้องๆครับส่วนนอกเหนือจากกยศ.แล้วนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนาฬิกาเพื่อนให
0: ้เมื่อวานนี้อยู่ๆมีภาพออกมาพี่ณรงค์
2: คุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะ
0: ค่ะ
2: นาฬิกาเพื่อนให้ต่างจากนาฬิกาเพื่อนยืมนะยืมแล้วต้องคืนอันนี้ให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมาอยู่ในแขนผมแล้วมาอยู่ในข้อมือผมแล้วผมไม่คืนแต่มันมีนัยยะทางการเมืองอะไรครับ
0: เพราะว่ามันคุ้นๆมากเลยอ่ะคุณผู้ชม
2: นี่ไงฮะออกมาดูข้างหลังเนี่ยเขียนชัดเจนเลยอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เป็นภาพเอ็กซ์คลูซีฟออกมาครับคนตาดีสังเกตเห็นนาฬิกาของผู้กองธรรมนัสดูคุ้นๆนะครับแถมสลักชื่อไว้ด้วยฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปถามนะครับว่ามันมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่อย่างไรครับจากภาพของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมที่สวมใส่นาฬิกาคาซิโอครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมใส่โดยด้านหลังหน้าปัดเนี่ยนะครับจะสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าภาพข้างขวาเนี่ยคือเป็นแฟ้มภาพนะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีไปซื้อนาฬิกาเรือนนี้มานะคะก็ลดราคาด้วยนะเขาบอกลดราคาต้อง 60% แน่
2: ไม่บอกราคาแล้วกันแต่ว่า
0: แต่ก็ไม่แพงอ่ะ
2: เราโทษท่านเข้าถึงได
0: ้ใช่ค่ะพอซื้อมาแล้วไม่แน่ใจเลยจริงๆนะว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นนาฬิกาเรือนเดียวกันกับที่ร้อยเอกธรรมนัสใส่หรือเปล่าเพราะว่าอารุ่นเนี้ยก็ต้องยอมรับพี่ณรงค์มันก็มีผลิตมาหลายเรือนเนาะแต่ไอ้สลักหลังที่เขียนว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอ่ะไม่ใช่จะมีทั่วไปแน่นอนจะต้องมีใครให้แน่นอน
2: อ้าวใช่สิฮะชื่อนายกรัฐมนตรีเราจะมาใส่ทำไมล่ะใช่ไหมครับไม่ใช่ของเรานี่นะครับก็เลยต้องไปถามไงฮะถามแกนนำของกล้าธรรมถามคุณไผ่ลิกครับส.ส.กำแพงเพชรเลขาธิการพรรคกล้าธรรมครับซึ่งคุณไผ่ลิกเนี่ยบอกว่าโอ้โหขี้เกียจตอบแล้วโพสต์เลยแล้วกันนะฮะโพสต์ภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับพร้อมข้อความบอกว่าไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งนะพูดสั้นๆถอดจากมือจบนะครับ
0: ใครถอดให้จากมือ
2: ถอดจากมือครับใครถอดให้ล่ะก็คนใส่อยู่ด้านขวาของเราเนี่ยฮะด้านจอภาพเนี่ยนะครับถอดให้กับมือครับจะมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่อย่างไรกับสถานการณ์การบ้านการเมืองณเวลานี้นะครับเพราะว่าอะไรครับกระแสข่าวตอนนี้เนี่ยก็คือพรรคกล้าธรรมจะร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยหรือไม่หลังจากวิปฝ่ายค้านนะครับโดยคุณพฤทธิ์เนี่ยเพิ่งขับพรรคกล้าธรรมออกจากวิปฝ่ายค้านนะครับซึ่งเวลานี้เจ้าตัวเองร้อยเอกธรรมนัสแหมให้คำตอบไม่ได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นครับเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไปในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำอยู่ระหว่างการไปดูแลความเรียบร้อยของนักกีฬาที่ไปแข่งขันมหากรรมเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจุดยืนของกล้าธรรมจะร่วมรัฐบาลหรือไม่

0: ได้อย่างไรเพราะว่าถูกขับจากฝ่ายค้านออกมาแล้วเนี่ยนะครับนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมครับก็กล่าวถึงกรณีวิปฝ่ายค้านปรับกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านหลังเกิดความเห็นต่างในเรื่องของการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70โดยคุณอรรถกรเนี่ยบอกว่าพรรคกล้าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านและเคารพกระบวนการภายหลังการลงมติงบประมาณที่ผ่านมาครับประธานวิปฝ่ายค้านได้มาพูดคุยและแสดงความไม่สบายใจจึงได้หารือกันถึงการทำงานของฝ่ายค้านและสัดส่วนโควต้าการตั้งกระทู้ถามสดซึ่งพรรคกล้าธรรมพร้อมที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการถามกระทู้สดครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาหรือว่าการทำงานร่วมกันก็ย้ำนะครับว่าจุดยืนของพรรคกล้าธรรมก็คือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาโดยพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองและการลงมติในแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญซึ่งตรงนี้มันต่างจากฝ่ายค้านครับที่เขามีมติว่าพรบ.งบเนี่ยเราไม่เห็นด้วยนะฮะเราจะคัดค้านนะควรจะตัดงบประมาณลงไปเท่าไหร่เนี่ยแต่กล้าธรรมเขาสวนไงฮะก็เลยมีการขับกล้าธรรมออกจากวิปฝ่ายค้านและมันมีกระแสข่าวว่าเมื่อขับออกมาแล้วเนี่ยนะฮะจะเข้าร่วมรัฐบาลเลยหรือไม่เมื่อวานเนี่ยหลังการประชุมครม.ก็มีการประชุมส.ส.ของพรรคตามปกติซึ่งไฮไลท์ก็ต้องไปอยู่ที่ภูมิใจไทยว่าจะดึงกล้าธรรมเข้ามาหรือไม่นะครับซึ่งทางนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกภูมิใจไทยนี่แหละครับก็ออกมาอธิบายหลังการประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์ว่าเป็นการพูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองเช่นวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วนเรื่องของพรรคกล้าธรรมขอไม่ก้าวล่วงครับเพราะเพิ่งทราบจากข่าวแล้วก็ไม่ทราบว่าคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านมีปัญหาอะไรจนนำพรรคกล้าธรรมออกไปแล้วก็นำพรรคอื่นเข้ามาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่วิปฝ่ายค้านต้องตอบเองเมื่อถามว่าในที่ประชุมวันนี้มีการถามความเห็นส.ส.กรณีกระแสข่าวกล้าธรรมจะร่วมรัฐบาลหรือไม่นางสาวแนนบุญธิดาก็บอกว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยกันครับเมื่อถามว่าขณะนี้พรรคกล้าธรรมไม่ได้อยู่ในฝ่ายค้านแล้วในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะปิดกั้นการทำงานระหว่างภูมิใจไทยกับกล้าธรรมหรือไม่นางสาวแนนก็บอกว่าทุกพรรคในสภาครับทำงานร่วมกันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามเมื่อถามว่าตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลมีพรรคภูมิใจไทยและเพื่อไทยเป็นหลักตอนนี้เป็นแบบนี้พอไหมมั่นคงมีเสถียรภาพไหมส่วนวิปฝ่ายค้านก็ประกาศชัดเจนว่ามีพรรคไหนบ้างก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านครับตอนนี้รัฐบาลก็มีเพื่อไทยและภูมิใจไทยส่วนจะมีกล้าทำหรือไม่อย่างไรเนี่ยนางสาวแนนยังไม่ตอบประเด็นนี้ครับ
1: ไปดูอีกเรื่องใหญ่เรื่องชาบัตรค่ะตอนนี้ทางคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาลุยต่อนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปตรวจสอบชาบัตรทั่วประเทศด้วยตัวเองเลยแต่มันมีมาอีกเรื่องผุดขึ้นมาใหม่เพราะว่ามีการรายงานว่ามีกลุ่มชาวยิวเนี่ยเข้าไปกว้านซื้อที่ดินใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่าเป็นร้อยล้านเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณพลพีบอกว่าต้องไปตรวจสอบว่าเส้นเงินมาจากไหนคุณจะไปสร้างอะไรเจตนารมณ์คืออะไรเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยกับคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก่อนให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณพลพีบอกว่านี่นึกว่าตัวเองอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเพราะว่าทั้งสืบด้วยทั้งจับด้วยทั้งทำสำนวนด้วยนักข่าวก็เลยแซวว่าไม่ใช่มหาดไทยแล้วนะคะซึ่งคุณพลพีได้พูดถึงเรื่องของชาบัตรค่ะซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด 8-9 แห่งโดยที่ภูเก็ตได้สั่งการผู้ว่าเข้าไปตรวจเข้มพบข้อพิรุธนะคะเรื่องของการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างในพื้นที่ที่ห้ามมีอาคารรวมไปถึงการก่อสร้างในพื้นที่ชั้น6อะค่ะ อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบดูซึ่งคุณพลพีบอกไปเจออีกจุดนึงค่ะพบว่าร้านที่ขายสินค้าในชาบัตรของภูเก็ตเนี่ยค่ะขายสินค้านำเข้าโดยไม่มีฉลากภาษาไทยอย.ไทยก็ไม่มีอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะดังนั้นสังเกตได้ว่า เอาเข้ามายังไงขายได้อย่างไรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการออกเอกสารอายัดไม่ให้จำหน่ายเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ที่กำลังมีการก่อสร้างก็ให้ผู้ว่าในแต่ละจังหวัดไปดูแลค่ะไปตรวจสอบดูเลยไม่ได้เพียงแค่ใบอนุญาตก่อสร้างถูกต้องหรือไม่แต่ต้องไปดูเส้นเงินค่ะว่าเงินที่คุณเอามาก่อสร้างเนี่ยเอามาจากที่ไหนผิดกฎหมายหรือไม่และที่สำคัญเนี่ยนะคะสิ่งนี้ก็ต้องดูว่าเพราะว่าชาบัตรและบทของชาวยิว

0: คุณพลพียืนยันไม่ใช่สถานที่ในการสร้างรายได้ได้ก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินค่ะ
1: เพื่อให้ดูด้วยว่าบริษัทที่มาครอบครองที่ดินเนี่ยถือครองที่ดินโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และการขออนุญาตในการก่อสร้างเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นเนี่ยผมก็ขอให้เขาเนี่ยดูเส้นเงินในการที่จะมาก่อสร้างด้วยเพราะว่าการที่มาเป็นสร้างชาบัตหรือซินากอร์ซินากอร์ก็คือโบสถ์ของคนยิวเนี่ยมันไม่ได้เป็นสถานที่ที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาเงินมาลงทุน100 ล้าน 50 ล้าน 1,000 ล้านที่สุขุมวิทอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าเงินตรงนี้เอามาจากไหนแล้วเอาเงินส่วนไหนมาดูแลตอนนี้เรากำลังตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็ในโครงข่ายที่ผมเคยพูดไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนตอนนี้ก็ขยายค่อนข้างที่จะเกือบสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุมร่วมกับทาง DSI อีกรอบหนึ่งดูเนื้อหาว่าโครงข่ายนี้จะขยายไปถึงตรงไหนได้บ้าง
0: นอกจากนี้เนี่ยนะคะคุณพลพีก็บอกว่ามีเพื่อนสสนะคะเขาก็ได้มาแจ้งว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นอีก1จุดค่ะที่มีการรายงานว่าเริ่มและมีชาวอิสราเอลนะคะที่เป็นกลุ่มเดียวกันกับบรรดาเครือข่ายของบริษัทที่มีชื่อทำสุสานทำธุรกิจต่างๆเริ่มไปซื้อค่ะซื้อที่ดินใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่าเกือบ100 ล้านเลยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณพลพีก็จะต้องไปตรวจสอบด้วยตัวเองโดยเฉพาะว่าเงินค่ะเกือบ100 ล้านเอามาจากไหนคุณจะก่อสร้างอ่ะก่อสร้างที่ไหนแล้วเจตนารมณ์ในการก่อสร้างชาบัตหรือว่าคุณจะก่อสร้างอะไรทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะคุณพลพีบอกว่าสิ่งที่ต้องดูแลและให้รายละเอียดก็คือเรื่องของศาสนาในพื้นที่เนี่ยถ้าหากว่าเอาไปสร้างอีกศาสนาหนึ่งไปกระทบกับพื้นที่ในนั้นหรือเปล่านะคะจะกระทบต่อศาสนาที่อยู่มาแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะภัตตาคารโคเชอร์ที่กระบี่เนี่ยกลับมาเปิดให้บริการหลังจากที่ศาลสั่งปิดไปแค่20 วันจะเป็นนอมินีหรือไม่คุณพลพีก็มองว่าก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะก็ต้องไปตรวจสอบแล้ววางแผนแล้วค่ะเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเองในทุกๆชาบัตรเลยเมื่อวานคุณพลพีนอกจากเรื่องชาบัตรแล้วยังพูดถึงเรื่องการไปจับกุมบ่อนพนันที่เชียงใหม่จำกันได้ไหมคะที่ไปจับบ่อนใหญ่2 จุดด้วยกันน่ะแล้วคุณพลพีบอกว่าสิ่งนึงนะที่ไปเจอคือมีคนโทรศัพท์มานะคะโทรศัพท์มาในลักษณะที่ว่าเอ๊ยยังไงกันนะเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าลักษณะเหมือนโทรมาถามว่ามีการเคลียร์แล้วหรือยังเจ้าหน้าที่ไปแล้วหรือยังนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณพลพีบอกได้รับการแจ้งมาจากชาวเชียงใหม่มาสักระยะละแล้วก็สืบค้นหาข้อมูลจนได้พยานหลักฐานตัดสินใจค่ะขึ้นเครื่องบินไปลงที่ลำปางขับรถต่อไปถึงเชียงใหม่เพราะไม่อยากให้ข่าวรั่วนะคะพอไปถึงก็เจอจริงๆ2 จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ไปเจอว่ามีคนไลน์มาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงจับกุมเสร็จแล้วหรือยังทุกคนโอเคไหมคุณพลพีก็เลยเอาอีกแล้วไม่รู้เหมือนกันทำไมคุณพลพีลงไปที่ไหนนะเดี๋ยวจะมีคนโทรศัพท์มาอย่างนี้ทุกทีเลยนะคะ
2: คือเขายึดนะฮะโทรศัพท
0: ์
2: ชิปแลกเงินแล้วก็ของกลางทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าโทรศัพท์มันเด้งไม่หยุดไง
0: ก็เลยต้องเปิดดูซะหน่อยนะคะปรากฏว่าคุณพลพีก็เห็นไปเลยนะคะว่าบุคคลผู้นี้คุณพลพีถามไปเลยคุณเป็นใครนะคะได้พูดคุยปลายสายไม่เชื่อด้วยนะว่าเป็นคุณพลพีนะคะมาทำภารกิจอะไรก็เลยบอกคายข้อมูลมาเรื่อยๆทั้งหมดเนี่ยก็กลายเป็นหลักฐานที่จะต้องไปดำเนินการต่อไปถ้าหากว่าไปสืบสาวราวเรื่องพบว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการจัดการก็คาดว่า 7-15 วันก็น่าจะเรียบร้อยแล้วก็ยังมีเรื่องของการปลดล็อกสนุกเกอร์ด้วยพี่ณรงค์ค่ะเพราะว่าในฝั่งของสมาคมสนุกเกอร์เขาก็อยากจะให้ปลดล็อกบางทีมันเป็นเรื่องกีฬาค่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันนะคะทางมหาดไทยเองตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้กฎกระทรวงนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอไปยังรัฐมนตรีมหาดไทยให้ความเห็นชอบแล้วก็จะร่างกฎหมายขึ้นมาจะมีการรับฟังความคิดเห็น30 วันพอรับฟังเรียบร้อยจะส่งร่างกลับมายังรัฐมนตรีมหาดไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อผ่านครม.แล้วก็สามารถบังคับใช้ได้เลยอันนี้คือความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี
2: ้ปัญหาเรื่องของสนุกเกอร์นี่ยังมีความเห็นต่างกันอยู่ไงอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยนะชมพูเนี่ยจะลงไห
0: ม
2: น้องแอนบอกว่าลงผมบอกว่าไม่ลงความเห็นต่างกันแล้ว
0: พ
2: อความเห็นไม่ตรงกันอะไรมันเกิดขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
2: พนันกันไหม
0: นั่นแหละ
2: ว่าลงไม่ลงเนี่ยประมาณนี้ก็ต้องดูชั่งน้ำหนักให้ดีครับระหว่างกีฬากับเรื่องของการพนันจะคุมยังไงฮะถ้าปลดล็อกกีฬาออกไปแล้วเนี่ยนะฮะจะคุมเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปชนิดที่ว่ามั่วสุมแล้วก็

0: การพนันได้อย่างไรถ้าทำตรงนี้มีประสิทธิภาพทุกคนเห็นด้วยหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาดูฟ้าฝนกันบ้างเมื่อวานนี้ที่โคราชโอ้โหฝนกระหน่ำเลยนะฮะน้ำป่าจากเขาใหญ่แล้วก็ทับลานหลากลงมาท่วมหลายพื้นที่เลยครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดครับ
2: หนูคิดว่ามันดีนะคะที่รัฐบาลมองเห็นถึงโอกาสนี้ที่แบบอยากให้มีโครงการนี้ขึ้นมาหนูสำหรับตัวหนูก็ใช้โครงการนี้อยู่แล้วค่ะก็คือมันสามารถลดค่าใช้จ่ายให้หนูก็ส่วนหนึ่งค่ะปกติหนูมีค่าใช้จ่ายต่อวันก็ต่อมื้อก็อยู่ที่200บาทมีโครงการนี้ขึ้นมามันก็ทำให้หนูลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้ค่ะถ้ารัฐบาลเพิ่มโครงการนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะหนูก็คิดว่าดีนะคะเพราะตอนนี้แบบเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอะค่ะ
3: ช่วยไทย Plus ต่อเพื่อคนไทยทุกคน

0: ขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: สบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอป FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
3: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ
4: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
5: หออัตลักษณ์นครน่านจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและการเปลี่ยนแปลงสมัยต่างๆของเมืองน่านผ่านการเล่าเรื่องด้วยสายน้ำสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาผมมากก็คืองานไม้แกะสลักสีสันสวยงามเหล่านี้ครับ
6: เป็นหัวเรือพญานาคนะครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทางด้านพุทธศาสนาของคนเมืองน่าน
5: หัวโอ้รูปพญานาคดูน่าเกรงขามตัวเรือก็มีขนาดใหญ่และยาวมากต้องมีประวัติไม่ธรรมดาแน
0: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครัวได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหน็กประสงค์หม้อเหน็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหน็กประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครอบครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02 114 3333

030ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: วนที่สองของ9ข่าวเช้าครับดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างครับเมื่อวานนี้โคราชฝนตกหนักเลยนะฮะน้ำป่าจากเขาใหญ่แล้วก็ทับลานหลากท่วมหลายพื้นที่เลยนะครับก็ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องนครราชสีมาครับฝนที่ตกหนักตั้งแต่ช่วงกลางดึกส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากครับไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ลงลำตะคองจนระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องมวลน้ำป่าสีแดงขุ่นไหลเชี่ยวกรากครับมีระดับสูงขึ้นจนเกือบถึงราวสะพานต้องปิดการสัญจรทั้งสองฝั่งถนนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการถูกน้ำป่าซัดขณะที่ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันแจ้งข่าวเก็บเศษกิ่งไม้ท่อนไม้ออกจากสะพานครับเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลหมู่สีบอกว่าได้แจ้งเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าเมื่อวานนี้แล้วนะครับให้เร่งขนย้ายของขึ้นไว้ที่สูงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ช่วงนี้อย่างใกล้ชิดครับส่วนที่ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานหลากท่วมเส้นทางระหว่างบ้านวังหมีหมู่1กับบ้านวังศิลาหมู่19ในตำบลวังหมีครับน้ำสีแดงขุ่นไหลเชี่ยวพัดพาเอาเศษดินโคลนเศษกิ่งไม้ใบไม้มาตามกระแสน้ำเสี่ยงเกิดอันตรายอย่างมากขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดฝนตกหนักและมีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาครับแจ้งเตือนภัยบอกว่าจังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะครับส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทครับก็ยังคงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากน้ำที่ไหลจากทางภาคเหนือน้ำฝนในพื้นที่และก็น้ำป่าที่ไหลมาจากอุทัยธานีโดยน้ำป่าที่ไหลหลากนะครับจากหุ่นห้วยหุ่นขุนแก้วจังหวัดอุทัยครับไหลลงสู่คลองกระจงจังหวัดชัยนาทส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบางจุดในน้ำล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมทุ่งนาส่วนบริเวณสะพานคลองกระทงหมู่3ตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์กระแสน้ำไหลแรงลอดใต้สะพานบางช่วงเวลาครับน้ำล้นตลิ่งท่วมสะพานและถนนทางหลวง3183แขวงทางหลวงชัยนาทก็ได้นำกระสอบทรายไปปิดกั้นตลอดแนวสะพานป้องกันไม่ให้น้ำหลากเข้าท่วมทางหลวงหมายเลข3183สายชัยนาทอุทัยธานีพร้อมติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและก็ลดความเร็วในการขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยทีนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนอีกจาก 1,300 เป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานครับ 1.82 เมตรอยู่ที่ระดับ 12.89 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีแนวโน้มที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปอีกก็ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ช่วงนี้อย่างใกล้ชิดครับล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชครับได้ออกประกาศเรื่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วง 22-27 กันยายนอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากแล้วก็น้ำท่วมขังโดยให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง8จังหวัดด้วยกันครับก็ได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมให้เร่งระบายและก็พร่องน้ำในแหล่งเก็บกักเพื่อรองรับฝนที่คาดว่าจะตกหนักและก็เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบให้เตรียมพร้อมอพยพทันทีหากเกิดสถานการณ์ครับ
1: ขณะที่ทางภาครัฐเองนะคะก็ได้เตรียมการไว้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเมื่อวานนี้ค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะคะ

0: โดยทราบว่า 25-27 กันยายนจะมีฝนเข้ามาเพิ่มซึ่งรัฐบาลได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์โดยเฉพาะกรมชลประทานค่ะบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อรับการผ่านน้ำส่วนน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองก็สั่งการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะแล้วก็จัดเตรียมเรื่องของเงินสำรองเงินฉุกเฉินในแต่ละภาคเอาไว้แล้วภาคละ100ล้านบาทซึ่งคุณเอกนิติยืนยันค่ะว่าสถานการณ์น้ำในวันนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้ค่ะ
1: เท่าที่ดูจากที่กรมชลประทานรายงานวันนี้นะครับวันนี้สถานการณ์คิดว่ายังสามารถดูแลบริหารจัดการได้คือฝนก็ยังไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้ตกมากจนกระทั่งทำให้น้ำล้นเขื่อนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถรองรับถ้าฝนเข้ามาก็สามารถรองรับได้จำนวนหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเกิดมันเกินขนาดเราดูไว้ที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรนะครับถ้ามันเกินจุดนั้นเนี่ยเราก็จะมีการบริหารจัดการเรื่องถังน้ำอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเตรียมพร้อมไว
2: ้
1: ก็อย่างที่วันนี้เราเอาจากข้อมูลสถิตินะครับของจริงๆวันนี้ถึงเชิญเขาบอกว่าเชิญกรมอุตุนิยมวิทยามายืนยันตรงนี้เลยนะครับซึ่งจากการยืนยันของกรมอุตุเนี่ยก็จะมีฝนเข้ามาแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะครับแล้วเขาน
0: อกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนได้ดูแลตัวเองนะคะในการที่จะมาเยียวยาถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวเป้าหมายสำคัญค่ะคือไม่ต้องรอการพิจารณาเยียวยาเป็นรายเหตุเพียงอย่างเดียวแล้วก็มีระบบประกันภัยเข้ามาทำการช่วยรองรับความเสี่ยงด้วยให้กับบรรดาประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันนะคะภาครัฐก็ต้องออกแบบระบบไม่ให้จ่ายเงินซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งระบบนี้ก็จะมาช่วยเยียวยาประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นให้เงินถึงมือแล้วก็ไปซ่อมแซมบ้านเรือนได้อย่างรวดเร็วค่ะ
3: ครับคือภาระของงบประมาณนี้ที่ต้องจ่ายไปก็คือให้ประกันเป็นผู้ดำเนินการเลยแล้วกันรวดเร็วนะฮะแล้วก็ได้รับความพึงพอใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนอยากจะเอาเงินมาซ่อมบ้านไวๆด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับเมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัว Flexi Retire Series ครับประกันบำนาญยืดหยุ่นรับสังคมสูงวัยครับเมืองไทยประกันชีวิตครับเดินหน้าสร้าง Longevityecosystem เปิดตัวประกันบำนาญครับที่ปรับแผนได้ตามไลฟ์สไตล์โดยนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปัจจุบันครับประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากโครงสร้างประชากรทั้งการลดลงของวัยแรงงานรวมถึงความเสี่ยงด้านเงินออมที่ไม่เพียงพอหลังเกษียณและค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นบริษัทก็ได้เปิดตัวเมืองไทย Flexi Retire Series ครับแบบประกันบำนาญที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่นสูงเพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเกษียณได้ตามไลฟ์สไตล์ของตนเองเลือกได้เลยนะครับว่าจะจ่ายเบี้ยประกันแบบไหนจ่ายครั้งเดียวจ่ายสั้น5ปีหรือจ่ายสบายๆจนถึงอายุที่กำหนดครบอายุ55 60หรือว่า65ปีครับเลือกได้ว่าจะรับเงินบำนาญตอนไหนตอนครบอายุ55 60 65หรือ70ปีหากเลือกไปแล้วเปลี่ยนใจก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนเกษียณได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมไม่ต้องมีการพิจารณารับประกันภัยใหม่เลือกได้ว่าอยากจะรับประกันบำนาญแบบไหนแบบรายปีหรือว่ารายเดือนหมดกังวลเรื่องเงินเฟ้อพร้อมรับบำนาญสูงขึ้นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุหรือสามารถเลือกรับเงินบำนาญงวดแรกเป็นเงินก้อน 30% และใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทหมดกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพครับเพราะว่าเป็นแบบประกันภัยที่สามารถพิจารณารับประกันภัยแบบการันตีไม่ตรวจสุขภาพเริ่มขายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ครับ
0: ขณะที่ธนาคารโลกค่ะแนะไทยเร่งยกระดับเมืองรองเพื่อปลดล็อกทางเศรษฐกิจสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580ค่ะธนาคารโลกเปิดเผยรายงานเมืองแห่งอนาคตของประเทศไทยรากฐานเมืองเพื่อเศรษฐกิจรายได้สูงระบุนะคะว่าการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ได้นั้น GDP ต่อหัวต้องโตเฉลี่ยร้อยละ 5.4 ต่อปีตลอดทศวรรษข้างหน้าซึ่งการปลดล็อกศักยภาพเมืองรองให้มีบทบาททางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกรุงเทพเป็นปัจจัยสำคัญให้ไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าวค่ะรายงานระบุว่าแม้พื้นที่เขตเมืองจะขับเคลื่อน GDP ถึง 89% แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจ

0: ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งสร้างผลผลิตเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศโดยกรุงเทพมีประชากรมากกว่าเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ถึง27เท่านะคะการกระจุกตัวดังกล่าวส่งผลให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการจราจรติดขัดที่สร้างความสูญเสียสูงถึงร้อยละ7ถึง10ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกรุงเทพในแต่ละปีขณะที่เมืองรองยังไม่สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะซึ่งแรงงานฉบับนี้เสนอแนวทางพัฒนาเมืองใน3ด้านประกอบด้วยการยกระดับกรุงเทพเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจผลิตภาพสูงการวางรากฐานโครงสร้างเมืองเข้มแข็งทั่วประเทศและการดันเมืองรองที่มีศักยภาพขึ้นมามีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นโดยต้องเชื่อมโยงทั้งโครงสร้างพื้นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดหาเงินทุนให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่เพื่อดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนและการสร้างงานในท้องถิ่นต่อไปค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับมาร่วมเชียร์น้องเนเน่กันหน่อยครับเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ออกมาเชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ในการแสดงรอบไฟนอลอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ซึ่งตอนนี้กำลังจะขึ้นเวทีแล้วนะ7โมงเนี่ยใกล้ๆแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยก็เป็นโครงการของรัฐบาลที่ลงมาช่วยพี่น้องประชาชนในการจับจ่ายใช้สอยนะคะก็คิดว่าดีเพราะต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วทำให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ดีขึ้นระหว่างผู้แม่ค้าผู้ประกอบการแล้วก็กับลูกค้านะคะระบบก็ดีนะคะเสถียรหมายถึงว่าไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร่นะคะแฮปปี้กันได้เยอะนะคะแทนที่เหมือนร้านชานางงามเนี่ยขาย1แก้วบางคนก็จะซื้อเพิ่มขึ้นเป็น2แก้ว3แก้วนะคะยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นไทยช่วยไทย
3: ช่วยไทยพลัสต่อเพื่อคนไทยทุกคน

0: ดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: เอาแล้ว
6: คาดเข็มขัดด้วยลูก
7: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
5: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
7: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
8: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
9: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
10: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
9: สะดวกช้อป
10: ที่ช็อปมาเนีย
11: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากโรงเรียนที่อยู่ในรอยตะเข็บชายแดนที่มีการเรียนรู้ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์พลัง10และเปิดโอกาสให้เด็กๆได้คิดทดลองและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 9:30 นาทีทางช่อง9กด30
12: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
13: ินครับ
12: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
13: ฉลอง24ปีในเอนเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน